0: ผู้ปกครองทุกคนอยากให้ลูกหลานเรียนเก่งๆจึงได้ส่งลูกๆเข้าเรียนโรงเรียนดีๆให้เจอครูที่เก่งๆเพื่อที่ว่าพวกเขานั้นจะสามารถมีทักษะในเรื่องของการอ่านการเขียนและการคำนวณแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยทั้งที่เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนในวัยเดียวกันแล้วนั้นเขาควรที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีแล้วนักจิตวิทยานามว่าซามูเอลเอเคิร์กได้เรียกภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้นี้ว่า learning disability หรือ learning disorderในปี2007ผู้กำกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับรางวัลออสการ์ที่ตอนนั้นมีอายุ60ปีแล้วเพิ่งค้นพบว่าในตอนเด็กเขาเคยป่วยเป็นโรคการเรียนรู้บกพร่องด้านการอ่านมาก่อนแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลยเขาก็ยังคงประสบความสำเร็จได้เขาคนนั้นคือใครอาบันจะยังไม่เฉลยค่ะแต่จะมอบหน้าที่นี้ให้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาปลดชนวนป่วนใจเกี่ยวกับโรคการเรียนรู้บกพร่องติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะเมื่อสักครู่นะคะอาบันก็ได้เกริ่นให้กับท่านผู้ชมฟังไปแล้วล่ะว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกคนหนึ่งที่เขามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องหรือที่เขาเรียกกันว่า learning disorder หรือ LD ค่ะตรงนี้อาบันอยากจะขอให้คุณหมอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนนี้หน่อยได้ไหมคะ
1: คนนี้ก็เป็นที่รู้จักดีเลยนะครับเป็นผู้กำกับระดับโลกนะครับสร้างหนังที่ทำให้เราเกิดจินตนาการลึกล้ำนะครับแล้วก็สนุกกับการดูเช่นเรื่อง E.T. นะครับหรือว่าอินดิน่าโจนนะครับได้ฉายาว่าเป็นพ่อมดแห่งวงการฮอลลีวูดเลยด้วยก็คือสตีเวนสปีลเบิร์กนะครับเขาก็ได้รับการวินิจฉัยในช่วงหลังวันนี้เองนะครับเมื่อไม่กี่ปีมานี้แล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายในชีวิตเขาเป็นพัซโซเป็นอันเฉลยนะครับว่าเขาแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยเป็นเพราะเหตุนี้นี่เองนะครับ
0: เออแล้วอย่างนี้ลักษณะของการเรียนรู้ที่บกพร่องของสปีลเบิร์กอะค่ะมีอะไรบ้างอะคะคุณหมอ
1: ในช่วงชั้นเล็กๆเนี่ยเขามีความสามารถด้านการอ่านอยู่หลังเพื่อนประมาณ2ชั้นเรียนนะครับก็คือว่าสมมติอยู่เกรด5เขาก็อ่านได้เท่ากับเกรด2เกรด3นะครับซึ่งอันนี้ทำให้เกิดปัญหากับเขาเยอะเลยเพราะว่าเขาไม่ทำการบ้านได้เสร็จทันน
0: ะครับ
1: ไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือหรือรับข้อมูลมาได้เท่ากับเพื่อนในวัยเดียวกันนะครับก็ทำให้เขาถูกล้อน
0: ะ
1: ครับถูกจัดไปอยู่ในกลุ่มเด็กที่เกเรเพราะว่าเรียนรู้ไม่ได้
0: ถูกเข้าใจผิดนะคะ
1: ถูกเข้าใจผิดใช่ครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือตอนที่เขาอยู่เกรด3แล้วก็ถูกเรียกไปให้หน้าชั้นแล้วก็ให้อ่านหนังสือเขาบอกว่าเป็นวันที่น่ากลัวแล้วก็ยาวนานที่สุดสำหรับเขานะครับ
0: ยิ่งมีปัญหาในเรื่องของการอ่านแล้วจะต้องมาอ่านตรงหน้าชั้นให้ทุกคนดูเนี่ยก็จะคงรู้สึกเหมือนไม่มั่นใจแล้วก็ถูกยิ่งล้อเลียนไปกันใหญ่เลยนะคะทราบว่ามีดาราดังคนอื่นที่เป็นโรคนี้อีกอย่างเช่นทอมครูซหรือว่าแฟนของหนูเองก็คือเคียนูรีฟนะคะไคล่าไนท์ลี่วูปี้โกเบิร์ก
1: ครับก็จะเห็นว่า เขาก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพแล้วก็มีชื่อเสียงดังระดับโลกนะครับสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างดีประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับบางทีคุณพ่อคุณแม่รู้สึกกังวลว่าเอ๊ะลูกจะเลี้ยงดูตัวเองได้ไหมจะประสบความสำเร็จไหมนะครับจริงๆแล้วมีตัวอย่างเยอะมากเลยที่ประสบความสำเร็จนะครับอย่างยิ่งด้วยนะคร
0: ับ ใช่ค่ะเอ๊ะถ้ากลับมาที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าอย่างคุณสปีลเบิร์กเนี่ยค่ะเป็น LD บกพร่องทางด้านการอ่านทีนี้อาบันเลยสงสัยว่าในเรื่องของ LD เนี่ยยังบกพร่องในด้านอื่นๆอีกได้ไหมคะ
1: ครับLD ก็จะมีบกพร่องอยู่ด้วยกัน3ด้านนะครับอันที่1ที่พูดไปแล้วก็คือเรื่องการอ่านนะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเขียนนะครับหรือสะกดคำนะครับหรือการเขียนเรียงความนะครับอันสุดท้ายก็เป็นด้านคณิตศาสตร์นะครับก็จะมีความสับสนในเรื่องของจำนวนการบวกลบการเหตุผลเชิงคณิตศาสตร
0: ์อย่างในเรื่องของความบกพร่องในด้านของการเขียนนี่หมายถึงว่าการสะกดเขียนตัวสลับกันไปมาอย่างนี้หรือเปล่าคะคุณหมอ
1: ใช่ครับ LD ด้านสะกดคำนี้ก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือส่วนที่เขาสะกดผิดนะครับแต่ว่าพอเด็กโตขึ้นมานิดนึงเขาจะสะกดถูกแล้วแต่เขาไม่สามารถที่จะเขียนเนื้อความได้เหมาะสมกับวัยยกตัวอย่างเช่นนะครับเด็กในวัยนี้ควรจะย่อความเรียงความได้15บรรทัดแต่ว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการเขียนอาจจะเขียนได้แค่3บรรทัดหรือ2บรรทัดนะครับ
0: ก็คือปัญหาในการร้อยเรียงคำออกมา

0: จับเรียงเป็นประโยคในการเขียน
1: ใช่ครับแต่ก็จะทำให้เขาเกิดปัญหาด้านการเรียนโดยเฉพาะเวลาที่จะต้องมีข้อสอบที่เป็นเขียน
0: ค
1: ่ะก็จะลำบาก
0: ก็จะได้คะแนนน้อยมากในส่วนนี้ทั้งที่จริงๆเขาอาจจะเข้าใจในเรื่องเนื้อหาคำถามก็ได
1: ้ครับอาจจะสามารถตอบปากเปล่าได้ด้วย
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นตัวอย่างของเรื่องของการสะกดล่ะคะ
1: ในเรื่องของการสะกดเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เด็กสับสนทอทุงพอสำเภาซึ่งมีหัวเข้าหัวออกนะครับมีสับสนพอพานพอพึ่งนะครับ
0: มันใกล้เคียงก
1: ัน ใกล้เคียงกันนะครับบอกให้เขียนพอพานก็หมุนหัวใหญ่เลยเพราะว่าไม่รู้จะหัวเข้าหัวออก
0: นะครับรู้ว่าต้องมีหัวหมุนสักอย่าง
1: น
0: ี่แหละ
1: ต้องมีต้องลงข้างไหนดีนะครับอันนี้ก็จะคือขั้นต้นสุดนะครับคือสับสนตัวอักษรนะครับทีนี้พอในระดับถัดมาก็พอตัวอักษรไม่สับสนอย่างนี้ก็เริ่มสับสนตัวสะกดสับสนสระบางทีพูดเสียงสระได้เช่นก็อากาแต่ไม่เขียนสระอาไปเขียนตัวอื่นแทนอย
0: ่
1: างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือมีความผิดปกติในเรื่องของการเขียนที่ไม่เหมาะสมกับวัย
0: ค่ะแล้วมาในเรื่องของด้านคณิตศาสตร์บ้างค่ะพอมีตัวอย่างอะไรบ้างคะ
1: LD ด้านคณิตศาสตร์ก็จะประกอบไปด้วยที่1คือสับสนจำนวนนะครับเช่นพอเลขเยอะๆเข้า150กับ 1,500 อะไรมันมากกว่ากันน้อยกว่ากันเริ่มงงนะครับแต่ว่าพอเป็นเด็กโตปั๊บส่วนใหญ่แล้วจะสับสนวิธีการคำนวณเช่นเวลาคูณต้องตั้งหลักแบบนี้นะครับเด็กก็จะสับสนมากเลยทำทีไรลืมทุกทีนะครับอันสุดท้ายก็คือเป็นการที่ไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์เช่นโจทย์อาจจะบอกว่าแม่ให้5บาทพ่อให้เงินอีก10บาทรวมเป็นเงินเท่าไหร่
0: 25เอาตายแล้ว15ค่ะ
1: 15นะครับเด็กก็จะงงว่าเอ๊ะเอามาบวกหรือเอามาลบกันดีหรือจะเอามาทำอะไรกันดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์นะคร
0: ับ แล้วใน1คนเนี่ยสามารถที่จะมีความบกพร่องหลายๆอย่างร่วมกันได้มั้ยคะหรือว่าส่วนมากจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งคะ
1: โรคที่เป็นมากที่สุดคือ LD ด้านการอ่านนะครับแต่ว่าเราพบว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการอ่านเนี่ยพบโรคร่วมทั้งการสะกดและเลขเยอะมากเลยนะครับก็สรุปว่าเขาก็ชอบไปด้วยกันเหมือนกันนะครับมีจำนวนมากที่เป็นไปด้วยกันนะครับ
0: ค่ะเมื่อเด็กทำการทดสอบอะค่ะแล้วพบว่ามีภาวะการเรียนรู้ที่บกพร่องพอคุณหมอเอาข่าวตรงนี้ไปบอกพ่อแม่บางคนรู้สึกโอ้ยตกใจแย่มากเลยลูกเรานี่แย่แล้วนะคะมองเป็นข่าวร้ายตรงนี้คุณหมอเนี่ยจะสื่อสารกับพ่อแม่อย่างไรคะ
1: การที่ทราบว่าลูกเป็น LD เนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายของพ่อแม่อย่างมากนะครับแต่ว่าข่าวร้ายนี้เขาได้รับมาตั้งแต่ตอนที่คุณครูบอกว่าลูกอ่านเขียนผิดปกติน่าจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่าง
0: โอ้นี่คือข่าวร้ายแรกตกใจเลย
1: ใช่ครับ
0: ไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วครูก็บอกว่าลูกคุณน่าจะผิดปกติบางอย่างแล้วล่ะ
1: ถูกต้องครับ
0: ไม่รู้เป็นอะไรก็คือยิ่งคิดมากเลยนะคะ
1: ใช่ครับข่าวร้ายอันแรกที่เขาได้ยินเนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายที่รุนแรงที่สุดนะครับตอนที่มาถึงมือหมอเนี่ยเขาได้ทำใจมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับว่าลูกเขาผิดปกติแต่ว่าจะมาหาว่าเกิดจากอะไรนะครับซึ่งเวลาแจ้งข่าวจากผลทดสอบเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่จากประสบการณ์ที่หมอได้ลงไปคุยกับคุณครูนะครับ
0: คุ
1: ณครูเล่าให้ฟังว่าเป็นมีปฏิกิริยาที่รุนแรงมากจากคุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาปกติของการที่เรารับทราบข่าวร้ายนะครับปฏิกิริยาแรกก็คือโกรธนะครับเป็นความผิดของใครนะครับอันที่สองก็เป็นปฏิเสธไม่จริงหรอกไม่ใช่
0: ไม่ใช่หรอกคงดูผิด
1: คงเข้าใจผิดนะครับปฏิกิริยาที่สามก็อาจจะเป็นเศร้าไปเลยนะครับตกใจแล้วเศร้าไปเลยนะครับและปฏิกิริยาสุดท้ายเป็นปฏิกิริยาที่เราต้องการก็คือการยอมรับว่าเกิดความผิดปกติบางอย่างขึ้นมาหาทางแก้กันดีกว่านะครับ
0: ตอนที่ตัวเด็กยังไม่รู้ตัวค่ะว่าตัวเองเป็น LD เนี่ยเขาน่าจะทุกข์ใจมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของการเรียนไหนจะถูกพ่อแม่เข้าใจผิดหรือพ่อแม่เกิดความรู้สึกผิดหวังทุกข์ใจไปหมดอยากให้คุณหมอช่วยเล่าจากประสบการณ์ตัวเองได้ไหมคะว่าพอเจอเด็กที่เป็นแบบนี้เนี่ยเขามีปัญหาความรู้สึกยังไงบ้างอะค่ะ
1: ครับการที่เด็กอ่านเขียนช้ากว่าเพื่อนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าช้ามากๆนะครับเด็กก็จะรู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองนะครับแล้วก็ได้รับการยืนยันจากคนรอบข้างนะครับว่าเขาเนี่ยไม่มีคุณค่าเช่นคุณครูก็จะตำหนิพ่อแม่ก็ตำหนินะครับเพื่อนก็ล้อนะครับตัวเขาเองด้วยที่รู้สึกต่อตัวเองนะครับอันนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกมีความทุกข์

0: ังสือเนี่ยจะผูกกับความรู้สึกแย่ๆนะครับเช่นพอให้อ่านหนังสือปั๊บอ่านไม่ได้คุณแม่ดุตีครูตีนะครับหรือเพื่อนล้อนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็จะหลีกเลี่ยงการอ่าน
1: ไม่อยากอ่านเลยเห็นหนังสือหรือเห็นอะไรเรารู้สึกแย่
0: ใช่ครับ
1: หลีกเลี่ยงไปเลย
0: เหมือนกับเราที่เป็นผู้ใหญ่บางทีเราไม่ชอบสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันยากเราก็จะหลีกเลี่ยงนะครับเช่นเดียวกับเด็กLD เนี่ยเขารู้สึกว่าการอ่านมันยากมากก็หลีกเลี่ยงพอหลีกเลี่ยงปั๊บก็ยิ่งมีประสบการณ์น้อยลงคล้ายๆเป็นวงจรนะครับว่าไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วเราก็ยังหลีกเลี่ยงพบประสบการณ์น้อยก็ยิ่งไม่เก่งมากขึ้น
1: เพราะว่าการอ่านเนี่ยมันก็คือเป็นช่องทางหนึ่งในการที่เพิ่มพูนความรู้ต่างๆใช่ไหมคะมีปัญหาในเรื่องการอ่านก็ทำให้รับรู้ข้อมูลน้อยลงแล้วตอนนี้มีทัศนคติที่แย่ไม่อยากจะอ่านเข้าไปใหญ่เลยก็เลยยิ่งมีความรู้น้อยลงเรื่อยๆ
0: คืออันที่หนึ่งคือได้ความรู้น้อยกว่าคนอื่นนะครับต้องอาศัยฟังอย่างเดียวนะครับอันที่สองเด็กจะอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ด้วยเพราะว่าการอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ก็จะต้องฝึกอ่านบ่อยๆ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ความเครียดของเด็กอะค่ะมันส่งผลต่อเรื่องของเส้นทางชีวิตเขายังไงบ้างอะคะ
0: ตรงนี้หมออาจจะอธิบายเพิ่มเล็กน้อยนะครับว่าการที่เด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะความกลัวนะครับทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจผิดว่าเด็กคนนี้อ่านไม่ออกเพราะไม่ยอมอ่าน
1: ขี้เกียจ
0: ขี้เกียจหลบเลี่ยงนะครับ
1: บางทีคือเขาแบบพูดกันแรงแบบนี้นะคะทำร้ายจิตใจมาก
0: ใช่ครับเพราะว่าสอนแล้วจำไม่ได้นะครับสับสนมากนะครับจริงๆแล้วเด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะเด็กกลัวนะครับแล้วก็มีสาเหตุมาจากการที่เด็กเป็น LD เป็น LD ก็กลัวก็หลีกเลี่ยงการอ่านพอหลีกเลี่ยงการอ่านก็ยิ่งทำให้อ่านแย่นะครับแต่ว่าผู้ใหญ่หรือคุณครูอาจจะเห็นแค่ช็อตสุดท้ายคือหลีกเลี่ยงการอ่านแล้วอ่านแย
1: ่ไม่ได้ดูสาเหตุไม่ได้ดูที่มาเลย
0: ใช่ครับทำให้เด็กถูกเข้าใจผิดแล้วก็ถูกลงโทษนะครับถูกตำหนิหรือถูกดุว่าอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เด็กก็จะรู้สึกแย่ต่อตนเองนะคร
1: ับ โอ้นี่มันส่งผลต่อเรื่องของความเคารพต่อตัวเองไปด้วยเด็กก็ยิ่งรู้สึกแย่เข้าไปกันใหญ่เลยนะคะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องของที่มาที่ไปของโรคนี้เราก็จะสามารถปลดชนวนปัญหาของเด็ก LD ได้สิคะ
0: ใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนทัศนคติไปเลยนะครับจากการที่มองว่าเป็นเด็กขี้เกียจนะครับกลับมองว่าเป็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือและเมื่อช่วยเหลือแล้วจะทำได้นะครับซึ่งทัศนคติอันที่สองเนี่ยเป็นทัศนคติที่สำคัญที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับ
1: ก็คือความเข้าใจจากคนรอบข้างและคอยซัพพอร์ตเขา
0: ใช่ครับ
1: ตัวช่วยหนึ่งนะคะที่บันรู้สึกว่าสามารถทำให้คนทั่วไปเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ LD ได้มากเลยก็คือคลิปนี้เลยค่ะของภาควิชาจิตเวชศาสตร
2: ์นี่ลูกตั้งนานแล้วยังทำไม่ได้สักข้อเลยทำไมถึงเหลวไหลอย่างนี้นะขี้เกียจจริงๆไม่ตั้งใจเลยนะเราอ่ะ
3: คุณเคยพบเด็กที่มีลักษณะอย่างนี้หรือไม่พูดคุยกับเขารู้เรื่องทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างโต้ตอบได้เป็นอย่างดีแก้ปัญหาด้วยการลงมือทำได้แต่พอให้เขียนหนังสือเขาทำไม่ได้เลย
1: แต่ที่อบันสนใจนะคะก็คือความคิดเห็นคอมเมนต์ที่คนมาพิมพ์กันข้างใต้วิดีโอนี้ค่ะอุ๊ยคุณหมอเยอะมากเลยนะคะมีคนมาบอกเต็มเลยว่าไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าตัวเองเป็น LD หรือบางคนรู้แต่ก็คือยังไม่เคยได้รับการรักษาอะไรเลยแต่พอได้ดูคลิปนี้แล้วเขาก็เข้าใจมากขึ้นเลยค่ะคุณหมอ
0: จริงๆ LD นี่เป็นอะไรที่ดูยากนะครับเพราะว่าเด็กมีสติปัญญาปกตินะครับพ่อแม่ก็จะมีความรู้สึกว่า เรียนรู้เรื่องอื่นได้ดีมากเลยนะครับเข้าใจไปหมดนะครับฉลาดมากบางคนนะครับแต่ทำไมถึงไม่อ่านทำไมถึงอ่านไม่ได้นะครับเขาก็สรุปได้อย่างเดียวว่าน่าจะเกิดจากความขี้เกียจนะครับหรือว่าความไม่พยายามนะครับเพราะว่าทุกคนก็คงทราบว่าการอ่านเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ยากมากนักนะครับเด็กก็ฉลาดมากเลยทำไมถึงอ่านไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยใช้วิธีลงโทษให้หนักขึ้นแรงขึ้นนะครับเพื่อให้เด็กพยายามมากขึ้นนะครับมีผลเสียทำให้เด็กกลัวการอ่านไปเลยนะครับ
1: ยิ่งแย่กว่าเดิมเลยค่ะยิ่งไม่อ่านเลย
0: ใช่ครับยิ่งหนีไปเลยไม่ยอมอ่านเลยนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าตัวเองทำไม่ได้เหมือนอย่างในตัวอย่างของสตีเฟนสปีลเบิร์กนะครับที่เขาบอกว่าเขามีชีวิตที่แย่มากช่วงนั้นนะครับแต่ว่าเขาผ่านมาได้ด้วยการช่วยเหลือของคุณแม่ช่วยทำการบ้านนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่คุณสปีลเบิร์กตอบไว้ในตอนท้ายครับก็คือว่ามีคนถามว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปในเวลานั้นเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรนะครับเขาบอกว่าเขาอยากได้แค่2อย่าง

0: ครับอันที่หนึ่งก็คือเขาอยากให้มีคนมาบอกว่าเขาเป็นอะไรนะครับเขาจะได้เข้าใจตัวเองอันที่สองนะครับเขาก็อยากให้มีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือเขาเขาบอกว่าบางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือได้ก็ได้นะแต่ให้เขารู้ว่ามันมีคนคอยช่วยอยู
1: ่ครับคำถามที่สงสัยมานานแล้วคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะควรจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะคุณหมอคะอาบันมีคำถามจากคุณครูฝากมาถึงคุณหมอค่ะคำถามนี้มาจากครูเจี๊ยบยุวดีนุชทรัพย์จากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือค่ะ
2: สวัสดีค่ะครูยุวดีนุชทรัพย์สอนอยู่ชั้นป.1 โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครค่ะคือมีคำถามที่สงสัยมานานแล้วค่ะอยู่2ข้ออยากถามคุณหมอมานัดคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะคำถามข้อแรกคือที่สอนมาประสบการณ์การสอน20กว่าปีเกือบ30ปีเนี่ยค่ะจะเจอเด็กพิเศษทุกปีและสมมุติว่าเด็กพิเศษคนนี้ได้รับการตรวจจากแพทย์แล้วว่าเป็น LD แน่นอนผู้ปกครองพาไปรักษา1ครั้งแต่ไม่ให้การรักษาต่อเนื่องในฐานะที่เราเป็นครูรู้ว่าเด็กเป็น LD แล้วและเป็นครูที่ไม่ได้จบการศึกษาพิเศษด้วยเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะที่ให้สูงสุดถึงขีดศักยภาพของเขาค่ะในฐานะที่เราเป็นครูป.1 อะค่ะ
0: ท่าทีจากคุณครูมีความสำคัญมากนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าคุณครูมีท่าทีที่เข้าใจทั้งเด็กและพ่อแม่นะครับเมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของปฏิกิริยาปกติของการทราบข่าวร้ายนะครับก็คืออยากให้คุณครูเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่คุณแม่เมื่อเผชิญกับข่าวร้ายจะเกิดปฏิกิริยาดังนี้เมื่อคุณครูทราบปฏิกิริยาแล้วก็ไม่ถือโกรธคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับคุณครูก็อาจจะให้ความช่วยเหลือได้เลยนะครับเด็กกลุ่มนี้ก็ต้องการความเข้าใจจากผู้ใหญ่นะครับอย่างน้อยๆคุณครูทราบว่าเขาไม่ได้ขี้เกียจนะเขาพยายามอยากจะทำดีนะครับเพื่อให้ผู้ใหญ่ภูมิใจแต่เขาทำไม่ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนเขาจะทำได้ไม่ได้รับความช่วยเหลือนะครับคุณครูก็ให้ความช่วยเหลือนะครับเมื่อกี้ที่คุณครูถามเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะสอนยังไงดีนะครับคุณครูไม่ได้จบการศึกษาพิเศษมานะครับจริงๆขั้นตอนการเรียนรู้ด้านการอ่านของเด็กเนี่ยเป็นขั้นตอนปกตินะครับเด็ก LD และเด็กที่เป็นปกติก็มีขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเด็กที่เป็น LD จะต้องสอนซ้ำๆแล้วก็ไปช้าๆนะครับแล้วก็สอนตรงที่เขาติดนะครับช้าๆเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ถ้ายังไม่ได้แม่นยำก็อย่าเพิ่งผ่านไปนะครับมีคุณครูท่านหนึ่งที่หมอเคยไปดูการสอนของคุณครูนะครับที่บางสะพานนะครับคุณครูสอนเก่งมากเลยนะครับคุณครูถามคุณครูว่าคุณครูมีเทคนิคยังไงในการสอนเด็ก LD นะครับคุณครูบอกว่าซ้ำซ้ำแล้วก็ซ้ำนะครับหมายความว่าซ้ำครั้งที่หนึ่งเด็กจำได้ละเด็กก็จะลืมเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่สองนะครับจำได้แล้วก็ลืมอีกนะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่สามถึงจะจำได้นะครับนักเรียนของคุณครูคนหนึ่งมาเป็นคนไข้ในคลินิกนะครับแล้วก็ผ่านไปประมาณสัก6เดือนถึง8เดือนเด็กเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับสะกดเก่งขึ้นมากมากเลยนะครับจนแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยลงไปดูนะครับคุณครูล้านก็บอกว่าคุณครูสอนไปเลยคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้พาไปตรวจหรือบางคนก็พาไปตรวจนะตรวจหรือไม่ตรวจคุณครูก็สอนไปเลยนะครับแล้วก็เทคนิคในการสอนที่สำคัญนะครับอันที่หนึ่งก็คือต้องมีการสอนมากกว่า 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์นะครับคุณครูร้านก็ใช้เวลาในช่วงที่เด็กเข้าแถวนะครับเด็กที่เป็น LD ไม่ต้องเข้าแถว
1: ครูน่ารักมากเลย
0: ใช่ก็ขึ้นมาเรียนเลยนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมีปัญหาในหลายโรงเรียนว่าคุณครูการศึกษาพิเศษบอกว่าทางโรงเรียนไม่ได้จัดเวลาให้เด็กออกมาจากห้องเรียนเพื่อมาเรียนกับคุณครูการศึกษาพิเศษนะครับซึ่งตรงนี้ครูร้านแก้ปัญหาไปเลยก็คือว่าเรียนตอนนักเรียนคนอื่นเข้าแถว
1: ใช้เวลาตรงนั้นเลยก็ไม่มีข้ออ้างเรื่องไม่มีเวลาต่อไป
0: ถูกต้องครับอันที่สองนะครับคุณครูการศึกษาพิเศษหลายท่านบ่นว่าไม่ได้มีห้องนะครับคุณครูร้านก็ให้เรียนตรงบริเวณทางเดินระเบียงระเบียงห้องเลยนะครับ
1: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที
0: ่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่นะครับเวลาก็ไม่มีข้อจำกัดนะครับสอนไปเลยครูร้านใช้วิธีการสอนแบบซ้ำๆนะครับตามขั้นตอนคุณครูที่สอนภาษาไทยจะทราบอยู่แล้วว่าสระตัวนี้เป็นตัวง่ายตัวต่อไปยากตัวต่อไปยากที่สุดนะครับก็สอนเรียงลำดับไปแบบนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเด็กยังไม่ได้ก็ซ้ำแล้วก็ซ้ำ
1: แสดงว่ามีความใจเย็นนะคะแล้วก็คืออุทิศตัวเองด้วยแล้วก็เข้า

0: ใจในเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กว่ามันจะมีแพทเทิร์นหรือว่ามีลักษณะนี้ที่ต้องคอยช่วยเหลือหน่อย
1: มีตัวอย่างคุณครูอีกท่านหนึ่งนะครับที่คุณครูจัดการกับความไม่เข้าใจหรือว่าปฏิกิริยาของคุณพ่อคุณแม่ได้ดีมากเลยนะครับคุณครูเล่าให้ฟังบอกว่าพอแจ้งข่าวว่าลูกมีความผิดปกติด้านการอ่านนะครับพ่อแม่หลายคนโกรธนะครับ
0: ค
1: ุณครูก็แค่ตอบว่าไม่เป็นไรแต่ว่าครูจะช่วยสอนเพิ่มให้นะครับและคุณครูก็เรียกเด็กมาสอนทุกวันตอนเย็นประมาณสัก20นาที30นาทีนะครับ
0: ค
1: ุณครูเล่าให้ฟังว่าผ่านไปประมาณสัก3เดือนนะครับท่าทีของคุณพ่อแม่เปลี่ยนไปเลยนะครับท่าทีของคุณพ่อแม่ก็จะเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นให้ความร่วมมือเพราะรู้สึกดีที่คุณครูได้ให้ความช่วยเหลือมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าส่วนหนึ่งคุณครูช่วยได้เยอะนะครับคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เข้าใจคุณครูช่วยไปก่อนแล้วก็ตรงนี้มีส่วนช่วยทำให้คุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนใจได้นะครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็มีคำถามอีกข้อนึงค่ะคุณหมอข้อ2ค่ะถ้าเราพบว่าเด็กเรามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องเป็นเด็ก LD หรืออะไรก็ตามแต่เราควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะควรบอกให้รู้ไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะควรบอกหรือไม่บอกดีคะ
1: ตรงนี้เป็นอันหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่กังวล นะครับบางทีคุณครูก็กังวลด้วยว่าจะกลายเป็นเหมือนตรากับเด็กหรือเปล่านะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่เป็นเลยนะครับเด็กจะมีความรู้สึกโล่งด้วยซ้ำที่ทราบว่าตัวเองเป็น LD นะครับเด็กๆจะบอกว่าหนูจะได้รู้สักทีว่าหนูไม่ได้โง่นะครับแต่หนูเป็นโรคอันนึงนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วจะดีขึ้นนะครับอันนั้นอันที่1สามารถที่จะบอกเด็กได้เด็กรู้สึกดีด้วยซ้ำนะครับอันที่1อันที่2การเปิดเผยให้กับเพื่อนๆในชั้นก็ไม่พบว่าเกิดปัญหานะครับเพราะว่าโดยมากแล้วเด็กๆในชั้นเรียนประถมเนี่ยจะมีทัศนคติตามคุณครูนะครับถ้าคุณครูมองว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ได้ควรต้องเพื่อนๆคนจะต้องช่วยเหลือกันนะครับเด็กๆก็จะมีท่าทีเชิงบวกนะครับ
0: ครูนี่สำคัญมากเลยนะ
1: ครูสำคัญที่สุดเลยครับที่จะช่วยสร้างบรรยากาศในห้องหรือว่าช่วยทำให้การเรียนรู้ของเด็กคนนี้ประสบความสำเร็จนะครับ
0: ว่าตรงนี้เนี่ยบันฟังแล้วรู้สึกว่าปลดชนวนได้จริงๆเลยนะคะเพราะว่าเด็กจะไม่รู้สึกต่อต้านเรื่องของการเรียนการอ่านการคิดคณิตศาสตร์ต่างๆเพราะว่าทุกคนเข้าใจแล้วก็ยังช่วยกันเสริมวิธีการเรียนรู้ทักษะต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่ไม่รู้สึกถูกบีบคั้นเกินไปนะคะ

0: มีคนถามสปีเบิร์กอีกหนึ่งคำถามนะครับคือถามว่าสปีเบิร์กจะบอกกับเด็กๆที่เป็น LD ในรุ่นใหม่นี่ว่ายังไงนะครับจะแนะนำเด็กพวกนี้ยังไงดีนะครับสปีเบิร์กตอบว่าอันที่หนึ่งมีคนเป็นแบบคุณเยอะมากกว่าที่คุณคิด
1: คุณไม่ได้อยู่เพียงตัวคนเดียว
0: ไม
1: ่
0: ได
1: ้
0: อยู่คนเดียวใช่ครับไม่ได้เป็นตัวประหลาดนะครับมีคนจำนวนมากเลยเป็นอย่างที่คุณเป็นนะครับอันที่สองการเรียนรู้หรือการอ่านมีวิธีทำให้คุณอ่านได้นะครับแล้วก็อันที่3สปีเบิร์กบอกว่าเมื่อคุณโตขึ้นคุณจะเรียนรู้วิธีเดินผ่าสายฝนโดยไม่เปียกได้เองนะครับหมายถึงว่าในที่สุดคุณจะรู้วิธีที่จะจัดการกับชีวิตคุณได้ในที่สุดนะครับ
1: คืออย่าปล่อยให้เรื่องของ LD อย่างเดียวเนี่ยเป็นข้อจำกัดในการที่เราจะใช้ชีวิตหรือว่าไปประสบความสำเร็จได้อื่นๆที่เรามีความสามารถอยู่มากมายนะคะ
0: ใช่ครับอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่สปีเบิร์กบอกไว้นะครับบอกว่าให้คิดเอาไว้เลยว่าภาวะบกพร่องด้านการอ่านเนี่ยไม่สามารถดึงคุณมาจากความสำเร็จ
1: นี
0: ่ครับจริงๆเด็ก LD ก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียนะครับเด็ก LD เป็นมีข้อดีหลายอย่างเลยนะครับอันที่หนึ่งก็คือเด็กก็จะแกร่งนะครับเพราะว่าได้รับก็เรียกอะไรครับลำบากมาเยอะนะครับอาจจะไม่เหมือนเด็กสมัยนี้ที่บางทีลำบากนิดเดียวแล้วก็ท้อไปแล้วนะครับแต่เด็กเอลดีเด็กใช่ครับเด็กเอลดีก็จะไม่ท
1: ้
0: อครับเพราะว่าเขาได้รับความลำบากมาเยอะนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเด็กเอลดีเท่าที่หมอเจอเนี่ยมีจิตใจดีมากเลยนะครับเขาก็จะอยากช่วยคนอื่นเขาจะเข้าอกเข้าใจความลำบากของคนอื่นนะครับซึ่งอันเนี้ยทำให้เด็กเอลดีหลายคนเป็นที่รักของคุณครูนะครับเป็นที่รักของเพื่อนๆนะครับแต่ก็แน่นอนมีเด็กเอลดีจำนวนหนึ่งที่เพื่อนๆยังไม่เข้าใจแล้วร้อนนะครับแต่ว่าเมื่อเพื่อนๆเข้าใจแล้วโดยมากจะเห็นข้อดีของเขาซึ่งมีหลายอย่างแตกต่างจากเด็กทั่วไปนะครับ
1: พอฟังแบบนี้แล้วนะคะยิ่งรู้สึกแล้วว่าเราจะต้องพยายามเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจคนที่เป็น LD นะคะเขาก็เป็นดอกไม้ดอกหนึ่งที่รอวันบานออกมาแล้วก็บานได้สวยงามงดงามไม่แพ้ใครเลยวันนี้ก็ต้องขอบคุณ

องศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณหมอวันนี้รายการปลดชนวนปวดใจก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแต่รับรองว่าตอนหน้ายังมีเรื่องที่น่าสนใจรออยู่ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับรายการกินกับหมอวันนี้ก็จะเสนออาหารที่เกี่ยวข้องกับคุณแม่ที่เตรียมตัวที่จะตั้งครรภ์เมนูนี้เกี่ยวกับตำลึงครับ
1: ตำลึงตำลึงตึงตึงตำลึงตึงตึงตำลึงตึงตึงตำลึงตึงตึงตึงตึงตึง
0: ได้ยัง

เป็นไงบ้างครับสำหรับเมนูยำตำลึงตะลึงกันไปเลยใช่ไหมครับคุณแม่หลายๆคนคงสงสัยแล้วครับว่าโฟเลตเนี่ยมีสูงในอาหารอะไรบ้างง่ายๆเลยก็คือผักใบเขียวเข้มต่างๆอย่างเช่นตำลึงผักคะน้าป่วยเล้งไม่ได้มีเฉพาะในผักนะครับในผลไม้ก็มีอย่างเช่นสับปะรดกล้วยส้มฝรั่งมะละกอครับโฟเลตนะครับก็เป็นสารอาหารชนิดนึงถ้าเกิดเป็นยาเนี่ยเราจะเรียกว่าโฟลิกแอซิดแต่ในอาหารเนี่ยเราจะใช้คำว่าโฟเลตเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญโดยเฉพาะสำหรับลูกน้อยในครรภ์ถ้าขาดสารตัวนี้เนี่ยมันก็จะเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้ไขสันหลังของทารกเนี่ยไม่ปิดได้ซึ่งเป็นภาวะที่อันตรายต่อตัวทารกในครรภ์เป็นอย่างมากเลยครับกลุ่มอาการไขสันหลังไม่ปิดเนี่ยมีความรุนแรงแตกต่างกันถ้าเกิดว่าเป็นเยอะๆเลยเป็นตรงศีรษะก็คือทารกจะไม่มีสมองแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตรงไขสันหลังเนี่ยก็จะมีความผิดปกติเรื่องของกล้ามเนื้อขาแล้วก็การขับถ่ายครับในทางการแพทย์นะครับก็จะมีการให้โฟลิกเสริมตั้งแต่คุณแม่ยังไม่ตั้งครรภ์เลยคือเตรียมพร้อมจะตั้งครรภ์อย่างน้อย1เดือนหรือถ้าเป็นไปได้คือ3เดือนก่อนตั้งครรภ์จนถึงอายุครรภ์ประมาณ3เดือนถ้าได้รับโฟลิกแอซิดเสริมเนี่ยมันก็จะช่วยลดกลุ่มอาการไขสันหลังไม่ปิดลงได้ครับซึ่งยาโฟลิกแอซิดเนี่ยนะครับสามารถรับได้ที่โรงพยาบาลทุกที่ที่คุณแม่ไปฝากครรภ์หรือถ้ายังไม่ตั้งครรภ์ก็สามารถไปแจ้งความจำนงหรือแจ้งความประสงค์ที่คุณหมอที่ฝากครรภ์ได้ครับสุดท้ายนี้นะครับถึงหมอจะไม่มีคำคมติดใจแต่หมอรักท่านผู้ชมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอาฮาอาฮา

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่5ผัสสะอายตนะ
1: เอาล่ะนักเดินทางทั้ง4มากันครบแล้วเตรียมเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมาย
2: ังต้องเดินทางต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้ยค่ะหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วย
3: ไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง
4: ฮะ
5: เชิญนักเดินทางทั้ง4ออกเดินทางได
4: ้
1: ข้าชื่อตา
6: ข้าชื่อหู
7: ข้าชื่อจมูก
8: ข้าชื่อลิ้น
3: ข้าชื่อกาย
9: ข้าชื่อใจ
10: เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราแบกไปเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อย
1: ที่แท้ที่พี่หุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอง
11: แล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
8: ท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่โน้น
11: ที่โน่นคือที่ไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหม
8: ก็ข้างหน้าโน่นไง
1: ข้างหน้าโน่นเหรอหรือโน่นหรือว่าโน่น
8: โน่นโน่นโน่น
11: เฮ้ยมีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับพวกหุ่นรู้เรื่อง
4: ดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้ง2ตัวยังเดินอยู่ข้างหลังโน่นช้ากว่าเพื่อนเลย
2: รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเดินรอกันบ้างสิ
7: หนักเหลือเกินอ่ะ
12: ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
7: โอ้ย
2: โอ้ยข้าจะตกแล้วตกแล้ว
4: เจ้าปัน
11: เจ้าปัน
2: ชะมัดเลยแค่เดินคนเดียวข้าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินซาลาเปาอยู่เลยวันนี้ทุกข์ซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริง
4: ๆดูเจ้าปันสิบ่นไม่หยุดเลย
1: ถึงแล้วเจ้านาย
3: ถึงแล้วเหรอดีมากขอต้อนรับนักเดินทางทั้ง4ขึ้นมาที่นี่ได้เลย
13: อ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ยไหนดูสิดูสิไม่เป็นไรแล้วล่ะแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเอง
2: ข้ายังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าคงรู้สึกผิดแย่เลย
4: นั่นสิขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะเจ้าหุ่น
11: ขอบคุณนะ
3: พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วย
2: แล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะ
7: ขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินดี
2: เฮ้ยไม่เอาไม่ให้กิน
3: เรานักเดินทางทั้ง4ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกัน
10: จริงหรอ
14: เ
13: จ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะ
10: รับคำสั่งประจำการขอรับจ้านาย
3: เอาละไปกันเถอะ
1: เอ้ยตัวอะไรน่ารักจัง
3: โอ้พวกกาลาปะนะเป็นประชากรแห่งเมืองนามารูป
4: ข้าว่าพวกท่าน2คนหน้าตาคุ้นๆนะ
2: ใช่ๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
1: ก็เห็นในนี้ไงล่ะ
4: เฮ้ยนี่เจ้าหยิบเอาไปตอนไหนเนี่ย

0: จริงด้วยหน้าเหมือนในวงล้อนี้เลย
1: ว่าแต่ทำไมพวกท่านถึงรู้ว่าพวกเราจะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายล่ะ
2: ลับเลิฟหล่อไหมล่ะ
3: เพราะความฉลาดของเจ้าหุ่นทั้ง6ที่ข้าคิดค้นขึ้นมายังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งละสิ
4: ความจริงก็คือเวทนาส่งข่าวมาบอกว่าจะมีนักเดินทางทั้ง4มุ่งหน้ามาที่นี่ต่างหาก
3: มันโทไปบอกเขาทำไมกันเล่า
5: เอ๊ะท่านผัสสะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอขอรับ
4: เวทนากับข้ารู้จักกันดีถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนา
3: แต่ถ้าไม่มีข้าอายตนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผัสสะ
4: เออก็จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละ
1: พวกท่าน2คนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย
3: ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหาก
4: จริงๆอายตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเราสองคนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองนี้ยังไงล่ะ
3: แต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะ
4: เฮ้ยข้ายอมเจ้าเรียกว่าเราสองคนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกัน
3: แต่ข้าร่วมมือเยอะกว่า
4: พวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไง
6: อยากรู้เจ้าครับ
3: เจ้าพูดก่อนเลยผัสสะ
4: ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ
5: อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวนงงอีกแล้วสิ
0: ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อน
4: สงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อย
5: เฮ้ยอยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ย
4: เอาละมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อข้ายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนกหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูกกับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอด
1: ข้าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
4: โอ้ได้เลย
1: ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้ว่าชอบใจ
4: ถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆก็คือวิญญาณหรือตัวรู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
6: อย่างนี้นี่เอง
3: ต่อไปก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
7: เย้ดีเลยข้ายังงงๆอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้าง
3: ความหมายของอายตนะคือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายตนะ
7: อย่างนี้นี่เอง
5: มิน่าล่ะพวกท่าน2คนถึงสนิทกันขนาดนี
3: ้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ

0: บ้าเริ่มเลยรู้บ้านใครเหรออ
1: ๋อท่านนามารูปไง
2: นามารูป
3: ข้าเองนามารูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4
4: นามารูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: พี่ครับพี่ครับนี่คือตู้บนหมอนะครับพี
1: ่ไม่ต้องตกใจไม่ต้องตื่นเต้นไปแค่อยากจะถามเฉยๆว่ามีข้อสงสัยอะไรเวลาไปเจอกับคุณหมอมั้งไห
2: มไม่มีค่ะ
1: ไม่มีเลยเหรอนี่ตู้บนหมอนะไม่ต้องเรื่องของเราก็ได้เอาเรื่องของคนรอบตัวก็ได้นะ
2: งั้นฝากบ่นแทนแม่หน่อยแล้วกันนะคะวันก่อนได้ยินคุณแม่แกบ่นมาค่ะว่าแกเนี่ยแก่แล้วเดินทางก็ลำบากแกก็สงสัยอะค่ะว่าทำไมคุณหมอชอบนัดไปหาทุกเดือนเลยแล้วไปทีไรก็ได้แต่ยาแบบเดิมๆแบบนี้ให้แกซื้อยากินเองไม่ได้หรอคะ
1: ฟังแล้วก็รู้สึกสงสารคนแก่ขึ้นมาเลยนะอันนี้เรื่องจริงนะครับแต่เรื่องนี้ให้คุณหมอเป็นคนมาอธิบายเองดีกว่าเชื่อว่าน่าจะมีเหตุผลดีๆแน่ๆครับ
3: คุณหมอเขาคงชอบคุณยายมั้งครับจะได้มาเจอกันบ่อยๆนะครับไม่ใช่หรอกครับก็คือว่าปกตินะในผู้สูงอายุอะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังเนี่ยคุณหมอเขาก็อยากจะมาดูว่าระดับผลเลือดเป็นยังไงความดันโลหิตเป็นยังไงคือถ้าเกิดว่ามันยังคุมไม่ได้นะครับเขาก็จะมานัดมาดูบ่อยๆเพื่อจะได้ควบคุมให้ได้ภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาของพวกโรคเรื้อรังอะที่มันน่ากลัวเลยนะครับอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดนะครับโรคไตเรื้อรังโอ้น่ากลัวทั้งนั้นเลยปกติถ้าเกิดนัดคนไข้แล้วคนไข้ไม่มาแล้วคนไข้ไปซื้อยาจริงๆอะก็ไม่แนะนำถามว่าส่งผลเสียอะไรหรือเปล่าเนี่ยครับถ้าเกิดคนไข้สามารถควบคุมระดับน้ำตาลไขมันความดันโลหิตได้อยู่ในเกณฑ์ปกติอะก็ไม่น่าจะส่งผลเสียอะไรแต่เราก็อยากจะมาดูไหมครับว่ารักษาแล้วมันได้ผลดีจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้ควบคุมระดับความดันหรือว่าน้ำตาลไขมันได้เกณฑ์ปกติแล้วอะผมเชื่อว่าหมอหลายคนก็คงนัดห่างออกไปนะเพราะว่าคงเห็นใจคนไข้ว่าการมาโรงพยาบาลไม่ได้เป็นเรื่องง่ายว่าต้องมาเรื่องของการเดินทางด้วยเรื่องของการรอด้วยเรื่องของการเสียเวลาด้วยนะครับยังไงก็ฝากคุณโบไปบอกน้องเขาด้วยนะครับว่าที่หมอนัดมาบ่อยๆอะเพราะว่าคุณหมอเขาน่าจะเป็นห่วงคุณแม่ของน้องเขานะครับ
1: ขอบคุณครับคุณหมอครับอธิบายได้ชัดเจนมากๆนะครับว่าทำไมเราต้องไปตามที่คุณหมอนัดทุกๆเดือนด้วยยังไงฝากคุณพี่ไปบอกคุณแม่ด้วยนะครับ
2: ได้ค่ะงั้นจะบอกแม่ว่าให้ไปหาทุกเดือนเวลาหมอนัดเลยค่ะ
1: ดีแล้วครับผมและถ้าไปเจอตู้บ่นหมอแบบนี้ที่ไหนนะฮะคุณผู้ชมครับเอาปากกาไปขีดเขียนแล้วสเปรย์ไปพ่นนะครับ

0: ามาถามข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพหรืออยากบ่นอะไรคุณหมอเชิญได้เลยครับแต่วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณคุณพี่ด้วยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องละมาชาแนลของเราด้วยนะครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ปัสสาวะเล็ดถือว่าเป็นภาวะที่รบกวนต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนะครับ บางคนก็จะเรียกโรคไอจามปัสสาวะเล็ดบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดโดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมีอาการก็คือเมื่อมีการไอหรือการจามในขณะที่ไม่ได้ปวดปัสสาวะแล้วมีน้ำปัสสาวะซึมเล็ดออกมาหรือแม้แต่กระทั่งการยกของหนักหรือการเปลี่ยนท่าทางเช่นจากท่านั่งเป็นท่ายืนท่านอนเป็นท่านั่งแล้วมีปัสสาวะเล็ดออกมาเราก็อาจจะเรียกว่าเป็นภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดได้ครับลองเล่าอาการให้ฟังหน่อยสิครับ
6: กั้นปัสสาวะไม่อยู่ค่ะไม่รู้สึกจะฉี่นะแต่เวลาจะฉี่ปุ๊บมันจะออกทันทีเลยไม่ว่าอยู่ตรงไหนอ่ะ
5: คือไม่รู้สึกปวดปัสสาวะ
6: ไม่รู้สึกแต่เวลาจะฉี่ปุ๊บมันก็จะฉี่ออกมาเลย
5: เป็นมานานเท่าไหร่แล้วครับ
6: เป็นปีเหมือนกันค่ะ
5: เป็นประมาณ1ปีนะครับ
6: ค่ะ
5: แล้วคุณป้าเดินไปไหนมาไหนไอจามมีปัสสาวะเล็ดมั้ยครับมีด้วยใช่มั้ย
6: เวลาจะจามเราต้องรีบหนีบขาไว้เลยแน่นเลยไม่งั้นมันจะตึ๊กออกมาเลย
5: มีการทดสอบนะครับมีการตรวจเพิ่มเติมเพื่อจะหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยตัวอย่างเช่นเราจะใส่น้ำเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะของผู้ป่วยในปริมาณความจุที่ต่างกันแล้วให้ผู้ป่วยทำการไอหรือจามในท่านอนหรือท่ายืนเพื่อจะดูว่ามีการเล็ดลาดไหม
7: ลองเอาแขนไว้ที่ปากตัวเองนะครับแล้วก็เผาแขน3ที่โอเคครับนะครับไอ
5: ตัวนี้เป็นการตรวจเพื่อประเมินว่า1ผู้ป่วยมีภาวะนี้จริงไหมอันที่2ผู้ป่วยมีภาวะนี้ในความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนผลที่ตามมาของภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดหรือกั้นปัสสาวะไม่ได้นะครับอาจจะส่งผลต่อกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ซึ่งทำให้ผู้ป่วยไม่อยากไปเข้าสังคมแล้วก็ลำบากในการที่ต้องใช้ผ้าอ้อมหรือการดูแลตนเองการรักษาที่เราแนะนำนะครับอันที่1คือเรามักจะดูที่ต้นเหตุก่อนเช่นถ้าผู้ป่วยมีสาเหตุของอาการไอเราให้ไปแก้ที่สาเหตุของอาการไออันต่อมาในการรักษาคือการใช้ยานะครับในปัจจุบันยังไม่มียาตัวไหนที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดนะครับการรักษาที่ดีและก็เหมาะสมที่สุดในปัจจุบันก็คือการผ่าตัดรักษานะครับซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยหายจากอาการไอจามปัสสาวะเล็ดได้การรักษาอีกอันนึงที่ผู้ป่วยสามารถทำได้แล้วก็ถ้าทำได้ดีก็ช่วยให้ผู้ป่วยหายได้มากกว่า 60-70%ก็คือการฝึกออกกำลังกายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานหรือพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือการฝึกขมิบ
8: จริงๆการขมิบที่ถูกต้องเนี่ยถ้าทำได้ถูกจะช่วยให้คุณป้ากั้นปัสสาวะได้ดีขึ้นนะครับการขมิบที่ถูกต้องเนี่ยเวลาเราเหมือนเรากั้นอุจจาระเหมือนเรากั้นเราปวดอุจจาระใช่ไหมครับตอนนี้คุณป้ามีอาการปวดแล้วต้องรีบไปใช่ไหมเหมือนคุณป้าพยายามกั้นอุจจาระไว้แต่คุณป้าจะต้องนับให้ได้1 2 3 4 5แล้วค่อยปล่อยไม่ใช่ขมิบแล้วปล่อยขมิบแล้วปล่อยอย่างนี้จะไม่ได้ผลโดยส่วนใหญ่เราอยากให้ขมิบเนี่ยอยู่นานประมาณ3 วินาทีขึ้นไปแล้วธรรมชาติของร่างกายเรากล้ามเนื้อมันจะคลายด้วยตัวมันเอง

0: หาปัสสาวะเล็ดสำหรับบางคนการขมิบก็อาจจะช่วยให้ภาวะปัสสาวะเล็ดดีขึ้นได้ซึ่งวิธีขมิบที่ถูกต้องคือต้องขมิบทวารหนักหรือหูรูดเร่งค้างไว้ประมาณครั้งละ3วินาทีขึ้นไปสมมติว่ามือคือทวารหนักหรือหูรูดการกำมือคือการขมิบการแบมือคือการคลายเรามาเริ่มลองขมิบกันนะคะ1 2 3 4 5ลองขมิบกันอีกครั้งนะคะ1 2 3 4 5
1: การขมิบที่ถูกต้องเนี่ยทำอย่างนี้ง่ายๆนะครับตอนเช้าประมาณ10ครั้งก่อนนอนอีกสัก10ครั้งระหว่างวันถ้านึกออกก็ทำเพิ่มเติมได้นะครับโดยส่วนใหญ่คำแนะนำเขาจะให้ทำขั้นต่ำคือวันละ24ครั้งต่อวันมันจะช่วยให้คุณป้าดีขึ้นได้นะครับ
2: ถ้าขมิบแล้วแล้วยังไม่สามารถกั้นปัสสาวะได้โดยส่วนใหญ่เราจะประเมินก่อนว่าผู้ป่วยทำการฝึกขมิบได้ถูกต้องไหมถ้าผู้ป่วยทำการฝึกขมิบได้ถูกต้องนะครับแล้วยังไม่ได้ผลมักจะแนะนำให้ทำการผ่าตัดรักษานะครับ
3: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ
2: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ
4: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เด็กรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกราบถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินทร์สมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนใหม่นั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยไก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ไอ้ยาเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมามามาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทร์ทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: กันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยายังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เดี๋ยวเมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
7: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
4: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือใยกันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
8: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
8: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
8: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้ปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
9: มีอีกครับเราต้องตรวจจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
4: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
9: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
4: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
10: ่
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
4: นี
6: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
4: 7นาที
0: น้องอัดเตือนนะว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
2: ครับ
4: ไฟไหม้แล้ว
9: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
6: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
4: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
8: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
7: พวกเราก็มอบต่ำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
9: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
7: ได้เลย
6: ะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
9: ลงลิฟต์ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
7: ๆพวกเราตามฉันมาถึงนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย
4: ้ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
5: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
5: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
6: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
8: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
5: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th

0: ใหญ่เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
1: บายบาย
0: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: 每年的岁月中旋是泰国新年的开始，恰逢宋干节这一传统，这一美丽的泰国节庆文化不仅仅是泼水去了，它还体现了泰国人对祖先孝顺感恩的价值观。泰国的宋干节于2023年12月6日被联合国教科文组织列入非物质文化遗产代表作名录。从谢季进入雨季，也意味着耕种季节的开始。泰国人尤其是在伊善地区或东北部，除了寻找天然水源用于农业，还有一个充满乐趣的火箭节传统，以向神灵祈求降雨。这有助于增强人民生活下去的士气。

0: 每年年度苗族，这个泰国北部的一个少数民族，都会回到村里庆祝新年。他们会穿上精心手工刺绣的民族服饰，竹笛声、苗族口琴声以及跑球游戏，在年轻人之间营造出温暖和爱意。
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
2: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอยาก

0: รากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
1: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
2: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
1: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูโนราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
3: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวะคนเคยห้างห้ายจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
1: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งหางหงส์อันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะเช้านี้นะคะเรามาพบกันในกิจกรรมแรกของเราก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะกับคุณครูปาริชาติชัยงามหรือว่าครูปิ๊งค่ะวันนี้เด็กๆคนไหนนะคะอยากจะออกมาบอกเล่าข่าวกันบ้างคะคุณครูปิงก็เช่นเดียวกันค่ะคุณครูปิงก็มีข่าวนะคะจะออกมาบอกเล่าให้เด็กๆฟังเช่นเดียวกันแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาสวัสดีทักทายนะคะเพื่อนๆปลายทางกันก่อนค่ะพร้อมไหมคะยกมือขึ้นมา

0: คุณครูปิ๊งนะคะมาโรงเรียนตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็มีข่าวมาบอกเล่าให้เด็กๆฟังด้วยค่ะตอนนี้คุณครูปิ๊งนะคะหยุดเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคุณครูปิ๊งนะคะได้ไปที่แห่งหนึ่งโอ้โหคนเยอะมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีการจัดงานนั่นเองแต่ว่าคุณครูปิ๊งนะคะก็สวมใส่หน้ากากอนามัยค่ะและเข้าไปในงานนะคะก็มีคนเดินพลุกพล่านมากๆเลยบางคนก็ไอ บางคนก็โอ้โหเดินมานะคะรู้สึกว่าต้องอันตรายแน่ๆเลยเพราะว่าเขานะคะไม่ใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็มีน้ำมูกไหลด้วยเด็กๆคิดว่าคุณครูปิ๊งไปที่ไหนมา
1: ที่งาน
0: ที่งานอะไร
1: งาน
0: ชาติโอ้โหรู้ได้ไงคะเนี่ยคุณครูปิ๊งนะคะไปที่งานกาชาดมาเช่นเดียวกันเพราะว่าช่วงนี้นะคะมีการมาจัดงานที่บ้านของเราค่ะก็คืองานกาชาดนะคะและคุณครูปิ๊งค่ะไปเดินมานะคะโอ้คนเยอะมากเลยแน่นมากเลยแต่ก็อยากไปเห็นนะคะว่าที่งานนะคะมีอะไรมาขายบ้างหรือมีกิจกรรมอะไรให้ได้ทำบ้างค่ะคุณครูปิ๊งยังได้ไปสอยดาวด้วยนะใครเคยไปสอยดาวบ้างคะโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะชอบไปสอยดาวใช่ไหมคะคุณครูปิ๊งค่ะได้ไปสอยดาวเสร็จแล้วคุณครูปิ๊งนะคะก็ยังได้ไปทำกิจกรรมนะคะระบายสีตัวการ์ตูนกับลูกๆด้วยเป็นปูนปาสเตอร์แล้วก็ใช้สีน้ำค่ะระบายกับพี่ๆเพราะว่าพี่ๆลูกคุณครูปิ๊งนะคะโตกับพวกเด็กๆก็เลยไปนั่งระบายสีกับพี่สนุกมากเลยค่ะเด็กๆคนไหนเคยไปทำกิจกรรมกับคุณพ่อคุณแม่บ้างลูกไปทำอะไรมาบ้างคะบางคนก็บอกว่าไปเล่นเครื่องเล่นใช่มั้ยคะหลายคนนะคะก็เคยไปทำกิจกรรมกับคุณพ่อคุณแม่
2: ตอนนั้นเขาจัดงานใกล้ๆบ้านโซนแล้วโซนก็เห็นกรีน
0: เชิญน้องโอโซนออกมาเล่าเรื่องการไปเที่ยวของน้องโอโซนบ้างก็ได้ดีมั้ยคะนั่งตัวตรงๆแล้วก็สวมแมสค่ะดีมากเลยค่ะขอเชิญน้องโอโซนค่ะเมื่อสักครู่น้องโอโซนบอกว่ามีเรื่องจะมาเล่าใช่ไหมครับเรื่องอะไรครับ
3: บ้านโอโซนเขาจัดงานวัด
0: งานวัดมีอะไรเกิดขึ้นอีกคะ
3: แล้วก็โอโซนก็เห็นกรีนต่อโอโซนจะเดินกับบ้านโอโซนเลยเดินตามกรีนและกรีนก็ไปป้อนอาหารสัตว์แล้วโอโซนก็ไปป้อนด้วย
0: โอ้โหหนุกเจอกันเหรอคะน้องกรีนที่แสดงว่าที่งานวัดที่น้องโอโซนกับน้องกรีนไปเที่ยวต้องอยู่ใกล้ๆกันแน่ๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆก็เลยได้มีโอกาสได้เจอกันเพราะว่าอยู่ในแถวบ้านเหมือนกันใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแล้วทำอะไรอีกไหมคะลูก
3: แล้วก็ไปเล่นบ้านลงกับสไลเดอร์แล้วสงก็เดินลงมาแล้วสงก็ไปแล้วสงก็กลับไปแล้วก็ไปซื้อลินลี่กินก่อน
0: อ๋อได้มีประสบการณ์นะคะการไปเที่ยวที่ไหนคะเด็กๆที่งานวัดแล้วไปเจอกับใครกรีนก็คือเพื่อนในห้องเรียนของเรานั่นเองใช่ไหมคะกรีนกับโอโซนก็เลยไปทำอะไรด้วยกัน
4: ไปป้อนอาหารสัตว
0: ์ไปป้อนอาหารสัตว์เป็นตัวอะไรคะ
3: กระต่ายกับแพ
0: ะกระต่ายกับแพะนั่นเองปรบมือให้โอโซนหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆสามารถไปพบเจอเพื่อนๆได้นะคะในการไปเที่ยวที่งานต่างๆแล้วถ้าเด็กๆ เจอคุณครูปิ๊งนะคะข้างนอกในที่งานต่างๆเด็กๆจะทักทายคุณครูปิ๊งไหมคะทักทายไหมคะทักทายว่าอย่างไรคะเด็กๆสามารถนะคะเดินเข้ามาทักทายคุณครูได้นะคะเข้ามากล่าวสวัสดีกันได้ค่ะและเด็กๆนะคะสามารถเจอเพื่อนๆได้และทำอย่างไรด้วยเหมือนกันคะเจอเพื่อนๆก็สามารถกล่าวทักทายชักชวนกันไปเล่นด้วยกันก็ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะดีมากๆเลยค่ะเพราะว่า

0: เอาเป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะลูกใช่แล้วค่ะและเด็กๆขาใครมีเรื่องราวจะออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกนะขอเชิญน้องสกายค่ะวันนี้น้องสกายอยากมาเล่าเรื่องอะไรให้เพื่อนๆฟังครับ
1: หนูไปเที่ยวมา
0: ไปเที่ยวที่ไหนมาคะ
1: ที่งานกาชาด
0: อุ้ยไปเหมือนคุณครูปิงเลยได้ไปเจอคุณครูปิงหรือเปล่าอ๋อไม่เจอค่ะแล้วหนูไปทำอะไรที่งานกาชาดมาบ้าง
1: ซื้อของกิน
0: มีการซื้อของกินมีอะไรอีกคะ
1: ไประบายสี
0: ไประบายสีด้วยไประบายสีแบบไหนแบบเป็นตัวปูนปูนแบบคุณครูปิงหรือว่าแบบผ้าผ้า
1: แบบปูน
0: แบบปูนเหมือนกันเลยเหรอคะแล้วไปทำอะไรอีกไหมคะ
1: ไปขึ้นชิงช้าสวรรค
0: ์โอ้มีชิงช้าสวรรค์ด้วยใช่ไหมคะขึ้นกับใคร
1: กับพ่อแม่
0: กับคุณพ่อคุณแม่สนุกไหมคะ
1: สนุก
0: หนูไม่กลัวเหรอลูก
1: ไม่กลัว
0: แล้วสูงไหมคะชิงช้าสวรรค์
1: สูง
0: ชิงช้าสวรรค์เด็กๆเคยเล่นไหมเราจะต้องขึ้นไปนั่งแล้วก็ชิงช้าก็จะเป็นยังไงคะหมุนขึ้นไปนั่นเองใช่ต้องระวังด้วยนะคะทำได้ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะแล้วเวลาไปเที่ยวหนูอยู่ใกล้คุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าอยู่ใกล้ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนไปเที่ยวที่ไหนมาคะงานกาชาดเหมือนคุณครูปิ๊งเลยแล้วไปทำอะไรมาบ้าง
2: ระบายส
0: ีทำอะไรอีกคะแล้วก็รับประทานอาหารด้วยใช่ไหมคะซื้อของกินใช่ไหมลูก
2: แล้วก็ไปขึ้นชิงช้าสวรรค์ด้วย
0: แล้วก็ไปขึ้นชิงช้าสวรรค์ด้วยใช่ไหมคะดีมากๆเลยค่ะที่เด็กๆนะคะสามารถฟังเพื่อนๆแล้วก็จดจำเรื่องราวที่เพื่อนๆเล่านะคะให้เด็กๆฟังได้ค่ะวันนี้นะคะเด็กๆมีเรื่องราวนะคะออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังเยอะแยะเลยเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆปลายทางค่ะไปเล่านะคะเรื่องราวของตนเองค่ะให้เพื่อนๆห้องเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางฟังเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันต่อเลยค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจดจำเรื่องราวและนำมาบอกเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆได้ฟังกันค่ะ

0: ขอเชิญน้องริต้าค่ะวันนี้น้องริต้าอยากออกมาเล่าเรื่องอะไรคะ
1: แม่พาหนูไปซื้อผลไม้ที่ตลาด
0: โอ้โหมีอะไรบ้างคะลูก
1: องุ่นส้มสตรอเบอรี่แอปเปิ้ล
0: โอ้โหมีกี่อย่างคะเพื่อนๆลองนับตามสิคะอ่ะองุ่นชูนิ้วขึ้นมาอะไรอีกคะ
1: แอปเปิ้ล
0: แอปเปิ้ล
1: สตรอเบอรี
0: ่สตรอเบอรี
1: ่ส้ม
0: ส้มเท่าไหร่คะ
1: 3
0: เท่าไหร่คะ
1: 4
0: เท่าไหร่กันแน่นับสิเอานับ
1: 1 2 3 4
0: เท่าไหร่คะ
1: 4
0: 4ชนิดเลยค่ะโอ้โหน่ารับประทานมากๆเลยค่ะแล้วหนูทำอย่างไรต่อคะลูก
1: หนูพาหนูก็กลับบ้านไปช่วยแม่จัดผลไม้ไปกิน
0: อ๋อแล้วตอนจัดผลไม้หนูได้เห็นคุณแม่ล้างผลไม้ไหมคะ
1: เห็น
0: คุณแม่ล้างผลไม้อย่างไร
1: เปิดน้ำแล้วก็ล้างผลไม้
0: เปิดน้ำแล้วก็ล้าง

0: ผลไม้ไปด้วยใช่ไหมคะเสร็จแล้วทำอะไรอีกคะ
1: เสร็จแล้วแม่ก็เอาไปกิน
0: ปอกเปลือกไหมคะ
1: ปอกค่ะ
0: กินตรงไหนของผลไม้บ้างคะเช่นส้มเช่นส้มต้องปอกเปลือกไหมคะ
1: ปอก
0: ปอกเปลือกข้างนอกใช่ไหมคะแล้วก็กินตรงไหนคะ
1: เนื้อ
0: ส้มเมล็ดล่ะคะเมล็ดที่อยู่ข้างในส้มทำอย่างไรคะ
1: ทิ้ง
0: อ๋อแล้วตอนที่ทิ้งหนูทิ้งอย่างไร
1: ทิ้งที่ถังขยะ
0: ดีมากๆเลยค่ะเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะขอเชิญอีกสักหนึ่งคนนะคะใครนั่งตัวตรงๆหน้าแต่หูยกมือค่ะน้องเอ๋ยค่ะน้องเอ๋ยวันนี้มีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังคะ
1: ตอนที่หนูกลับบ้านแล้วหนูกลับไปหนูก็ปวดหัว
0: หนูปวดหัวหนูเป็นอะไรลูก
1: หนูไม่สบาย
0: หนูไม่สบายมีอาการอย่างไรอีกไหมคะ
1: แล้วหนูก็ตัวร้อน
0: ตัวร้อนด้วยมีอะไรอีกไหมลูก
1: แล้วแม่ก็พาไปโรงพยาบาล
0: คุณแม่ก็เลยพาหนูไปที่โรงพยาบาลแล้วหนูเป็นอะไรคะลูก
1: คุณหมอบอกว่าต้องเข้าห้อง ICU
0: โอ้ต้องเข้าห้อง ICU เลยเหรอคะเพราะอะไรล่ะคะ
1: เพราะว่า
0: หนูไข้สูงเหรอคะ
1: ใช
0: ่แล้วมีอาการอย่างไรอีกไหมคะ
1: อ่อนเพลีย
0: อ่อนเพลียอันนี้คือตอนนานมาแล้วเหรอลูกใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่อ๋อหนูมีประสบการณ์การเข้าห้อง ICU มาบอกเพื่อนๆเหรอคะ
1: ใช
0: ่โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆทราบไหมคะว่าห้อง ICU นะคะเป็นห้องที่เวลาเรามีอาการฉุกเฉินแล้วหนักอาการหนักไม่สบายมากนะคะเด็กๆจะต้องเข้าไปที่ห้อง ICU นะคะอาจจะเป็นตอนที่เด็กๆนะคะเป็นเบบี้อยู่ก็ได้อาจจะมีไข้สูงนะคะหรืออาจจะเป็นโรคที่ร้ายแรงนะคะเด็กๆก็จะได้เข้าไปที่ห้อง ICU ค่ะน่ากลัวมากๆเลยดีนะคะเนี่ยที่น้องเอ๋ยหายแล้วใช่ไหมลูก
1: ใช่
0: แล้วค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆนะคะมีหลากหลายเรื่องราวเลยนะคะที่จะมาบอกเล่านะคะให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะมีทั้งเรื่องเจ็บไข้ไม่สบายเรื่องไปเที่ยวนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันในการออกไปด้านนอกนะคะของการไปซื้อของการไปทำกิจกรรมต่างๆกับครอบครัวค่ะก็สามารถนะคะนำมาบอกเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันได้ค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะให้เด็กๆค่ะไปพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับพวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ที่เบิ่งการ
5: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
4: สถานที่แห่งนี
6: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาคเขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพาเด็กๆนะคะมาออกกำลังกายยามเช้ากันค่ะเด็กๆปลายทางละคะวันนี้อยากทำกิจกรรมเคลื่อนไหวกันหรือยังคะถ้าอยากทำแล้วค่ะวันนี้คุณครูปิงนะคะจะใช้เครื่องให้เสียงสัญญาณจังหวะชนิดนี้ค่ะอะไรคะ
1: กล
0: ับ
1: ม
0: ือนั่นเองคุณครูปิงนะคะจะให้เสียงสัญญาณจังหวะเหมือนเดิมเลยมีสัญญาณจังหวะอะไรบ้างคะใช่แล้วค่ะช้าทำท่าทางอย่างไร
1: ช้า
0: ช้าค่ะเร็วเคลื่อนไหวอย่างไรคะให้เร็วนั่นเองค่ะและ2ครั้งดังติดกันก็คือหยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันทีเลยเด็กๆน่าจะทราบข้อตกลงกันดีแล้วใช่ไหมคะว่าเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างตามเสียงสัญญาณจังหวะค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆนะคะลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะ

0: เคลื่อนไหวอยู่กับที่นะคะมีคนยังไม่เปลี่ยนท่าด้วยนะเดี๋ยวขอเรียกคนเปลี่ยนท่าก่อนแล้วกันนะคะน้องก้าวทำท่าอะไรอยู่ครับ
1: ยีราฟ
0: ยีราฟน้องดินละลูกจิงโจ้อุ๊ยหนูล่ะคะอิงฟ้า
1: สะพายกระเป
0: ๋าโอ้โหมีหลากหลายท่าน้องกรีนล่ะคะทำท่าอะไรจ๊ะ
1: ทำเล็บ
0: ทำเล็บโอ้โหมีท่าแปลกใหม่ด้วยค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะ

เดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนของเรากันต่อค่ะ

0: กุ้ยชายทำท่าอะไรอยู่ลูกว่ายน้ำซินล่ะคะถูพื้นมีคนทำท่าแปลกใหม่ดีนะน้องนอทำท่าอะไรอยู่จ๊ะหมาป่าโอ้โหเยี่ยมมากค่ะเด็กๆหลายคนนะคะมีภาพแปลกใหม่ดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆห้องเรียนปลายทางล่ะคะวันนี้ทำท่าแปลกใหม่กันบ้างหรือเปล่าคะมีท่าอะไรนะคะขายขนมเหรอคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถคิดท่าทางนะคะตามจินตนาการของตนเองเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะมีข้อตกลงเพิ่มเติมค่ะเด็กๆอยากฟังไหมคะ เมื่อถึงสัญญาณหยุดค่ะแล้วคุณครูปิ๊งนะคะพูดว่าส้มให้เด็กๆนะคะกระโดดไปที่มุมวิทยาศาสตร์ด้านหลังค่ะต้องกระโดดด้วยนะเดินไปเฉยๆวิ่งไปเฉยๆได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ต้องกระโดดไปถ้าคุณครูปิงพูดว่าอะไรคะ
1: ส
0: ้มถ้าคุณครูปิงพูดว่ามะม่วงให้เด็กๆหมุนตัวแล้วนั่งลงถ้าคุณครูปิงพูดว่าองุ่นให้เด็กๆปรบมือนะคะแล้ววิ่งมาที่มุมด้านหน้านะคะมุมบล็อกตรงนี้ทำได้ไหมคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะมะม่วงมะม่วงนะมะม่วงทำท่าอะไรคะมะม่วงทำท่าอะไรคะหมุนตัวแล้วนั่งลงใช่ไหมคะใครจำได้ก็รีบทำเลยใช่ไหมคะถ้าคุณครูปิงพูดว่ามะม่วงต้องหมุนตัวแล้วนั่งลงถ้าคุณครูปิงพูดว่าส้ม
1: กระโดด
0: กระโดดไปที่มุมด้านหลังถ้าคุณครูปิงพูดว่าองุ่นปรบมือแล้วทำยังไงคะมาวิ่งไปมุมด้านหน้าเด็กๆต้องฟังข้อตกลงดีๆลุกขึ้นยืนต่อค่ะเดี๋ยวทำใหม่นะคะองุ่นค่ะเด็กๆต้องฟังดีๆนะไปกันต่อค่ะมะม่วงค่ะส้มค่ะทำท่าเหมือนเดิมนะยังทำท่าอยู่นะเคลื่อนหน่อยต้องทำท่าไปด้วยนะคะน่ารักมากค่ะมะม่วงค่ะมีคนยังทำไม่ถูกด้วยนะแอบมองเพื่อนตลอดเลยเดี๋ยวเรามาบอกข้อตกลงกันอีกหนึ่งรอบสิคะถ้าคุณครูปิงพูดว่าส้มทำท่าอะไรคะทำอะไรนะคะ
1: กระโดด
0: ไปเข้ามุมด้านหลังถ้าคุณครูปิงพูดว่ามะม่วงล่ะคะหมุนตัวแล้วนั่งลงถ้าคุณครูปิงพูดว่าองุ่นล่ะคะปรบมือแล้วทำอย่างไรไปมุมด้านหน้าใช่ไหมคะเด็กๆทำได้หรือเปล่าคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูอีกทีนะว่าเด็กๆทำถูกต้องหรือเปล่า มะม่วงค่ะองุ่นค่ะส้มค่ะมะม่วงค่ะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะนั่งลงทันไหมนะอ้าแล้วใครยังไม่นั่งคะเนี่ยแสดงว่าฟังไหมคะ
1: ไม่ฟัง
0: ค่ะเพราะว่าเพื่อนคนที่ฟังต้องทำอะไรนั่งลงเพราะว่าเมื่อสักครู่คุณครูปิงให้สัญญาณบอกว่าอะไรคะมะม่วงเด็กๆต้องหมุนตัวแล้วก็นั่งลงแล้วตอนนี้เด็กๆคนไหนหมุนตัวแล้วนั่งลงทันบ้างคะเยี่ยมมากค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะทำท่าทางทันหรือเปล่าคะ
1: ท
0: ันใช่ไหมคะเดี๋ยวเราให้เด็กๆนะคะมาผ่อนคลายนะคะกล้ามเนื้อกันต่อค่ะเด็กๆขยับตัวเองนะคะเข้าเป็นครึ่งวงกลมเหมือนเดิมเลยพร้อมแล้วหรือยังคะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งตบตักสองครั้งยืดขาออกมาจะค่อยๆจับที่ข้อเท้าเอาขาวางไปตรงๆนะคะค่อยๆเลื่อนมือมาจับที่ข้อเท้าจับที่เท้าตัวเองถึงไหมจับเท้าค่ะเอาขาวางลงแบบนี้เอาขาวางแบนๆลงไปห้ามเอาขาขึ้นมาเดี๋ยวโป๊ะวางสิคะเอาขาวางแบบคุณครูปิ๊งค่ะเร็ว นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ขาพับเข้ามาข้างหนึ่งจับข้างเดียวนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอาขาพับเข้ามาอีกข้างหนึ่งจับขาข้างเดียว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10และยืดตัวนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10บิดตัวไปทางซ้ายนับ1
1: 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: เปลี่ยนทางนั่งสวยๆลูกนั่งเอากระโปรงคุมเข่าไว้นะคะก้มหน้าลงไปนับ สมาธิกันค่ะพร้อมหรือยังคะนั่งเอามือผสานกัน

โทพุทโทหลับตาไว้นะคะตัวตรงๆเลยนะ

เด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นค่ะมีสมาธิแล้วก็สดชื่นขึ้นไหมคะสดชื่นใช่ไหมคะสำหรับกิจกรรมนี้ค่ะเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะออกกำลังกายยามเช้ากันค่ะกับการฟังเสียงสัญญาณจังหวะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วหรือสัญญาณหยุดค่ะเด็กๆก็สามารถหยุดในท่านั้นได้ทันทีค่ะและเด็กๆนะคะยังได้ฟังเสียงสัญญาณนะคะวันนี้นอกจากสัญญาณหยุดแล้วคุณครูปิงให้ทำมาอะไรอีกคะฟังอะไรคะฟังข้อตกลงข้อตกลงของเรามีอะไรบ้างมะม่วงส้มแล้วก็องุ่นใช่ไหมคะเด็กๆค่ะก็จะฟังข้อตกลงนะคะในการทำข้อตกลงนะคะคุณครูไปสามารถเปลี่ยนนะคะผลไม้ต่างๆนะคะในการทำข้อตกลงทำท่าทางให้ทำตามนะคะคำที่คุณครูนะคะได้ทำการตกลงกับเด็กๆไว้นั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็จะฟังแล้วก็คิดท่าทางนะคะตามข้อตกลงที่ได้กำหนดค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปพักค่ะดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.com

0: thaitv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตอนนี้ค่ะเราอยู่ในช่วงกิจกรรมอะไรแล้วคะเสริมประสบการณ์ค่ะและสัปดาห์นี้เด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยอะไรนะหน่วยนี้ค่ะหน่วยผลไม้หน่วยผลไม้ใช่แล้วค่ะเด็กๆค่ะหน่วยนี้นะคะเมื่อวานนี้เด็กๆได้เรียนรู้กันไปแล้วใช่ไหมคะได้รู้จักชื่อของผลไม้ต่างๆมีผลไม้อะไรบ้างที่เด็กๆรู้จักอะไรบ้างนะคะแอปเปิลสตรอเบอรี่องุ่นบลูเบอรี่แก้วมังกรเงาะมะม่วงส้มเชอร์รี่มะพร้าวสับปะรดอะโวคาโดใช่มะนาวหรือเปล่าคะใช่มะนาวหรือเปล่าเด็กๆหมายถึงลูกนี้ใช่ไหมใช่ลูกนี้คืออะไรเด็กๆกีวีนะคะไม่ใช่มะนาวนะลูกเป็นผลกีวีนะคะมีอะไรอีกที่เด็กๆรู้จักคะสับปะรดมังคุดใช่ไหมคะทุเรียนโอ้โหเด็กๆนะคะรู้จักชื่อผลไม้หลากหลายชนิดเลยแล้วเด็กๆค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะจะมาบอกเด็กๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเรื่องผลไม้มีรสชาติที่แตกต่างกันเรื่องผลไม้มีรสชาติที่แตกต่างกันนอกจากชื่อรูปร่างลักษณะของผลไม้ที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะวันนี้เราจึงจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับรสชาติของผลไม้ค่ะว่าแต่เด็กๆ เคยชิมรสชาติไหมคะเคยแล้วใช่ไหมคะลูกครูปิ๊งค่ะก็มีปริศนาคำทายมาทายเด็กๆ ด้วยนะเด็กๆอยากฟังไหมคะ
1: อยากฟัง
0: นั่งตัวตรงๆเลยค่ะปริศนาคำทายนี้บอกว่าอะไรเอ่ยเปลือกเขียวเนื้อแดงเมล็ดแห้งสีดำเนื้อในชุ่มฉ่ำกินแล้วชื่นใจเดี๋ยวคุณครูปิ๊งถามอีกหนึ่งรอบค่ะอะไรเอ่ยเปลือกเขียวเนื้อแดงเมล็ดแห้งสีดำเนื้อในชุ่มฉ่ำกินแล้วชื่นใจอะไรคะ
1: แตงโม
0: เด็กๆคิดว่าเป็นแตงโมเหรอคะทำไมถึงคิดว่าเป็นแตงโมคะลูก
1: เปลือกแตงโมก็
0: เขียวๆเพราะว่าเปลือกแตงโมสีเขียวใช่ไหมคะแล้วมีอะไรที่บอกเป็นว่าเป็นแตงโมอีกคะ
1: เน
0: ื้อสีแดงมีอะไรอีกคะโอ้โหขอเชิญน้องน็อตค่ะน้องน็อตคะน้องน็อตคิดว่าทำไมถึงเป็นแตงโมคะมีอะไรบอกถึงแตงโมบ้างคะ
2: เนื้อสีแดง
0: เนื้อสีแดงมีอะไรอีกคะ
2: เปลือกสีเขียว
0: เปลือกสีเขียวใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกคะ
2: เมล็ดแห้งสีดำ
0: เมล็ดแห้งสีดำด้วยเมล็ดแตงโมก็สีดำใช่ไหมคะลูกน้องน็อตเลยคิดว่าเป็นแตงโมเหรอคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าน้องตอบว่าแตงโมถูกต้องหรือเปล่าดีไหมคะเพื่อนๆขอบคุณค่ะน้องน้อยเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันค่ะถูกไหมคะโอ้โหปรบมือให้น้องน้อยหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะน้องน้อยบอกว่าเปลือกเป็นสีเขียวเหมือนกันและมีเนื้อด้านในเป็นสีอะไรคะเด็กๆสีแดงเมล็ดล่ะคะเมล็ดก็สีดำเหมือนกันกับที่คุณครูนะคะทายปริศนาเลยฉะนั้นก็คือแตงโมแต่เด็กๆทราบไหมคะว่าแตงโมนั้นมีรสชาติเป็นอย่างไรเหมือนในคำทายเลยใช่ไหมคะว่าบอกว่ากินแล้วจะเป็นยังไงคะสดชื่นแสดงว่าหวานชื่นใจนั่นเองใช่ไหมคะ อ๋อใช่แล้วค่ะแตงโมเป็นผลไม้ที่มีน้ำเยอะนั่นเองทานแล้วนะคะรับประทานจะทำให้เด็กๆรู้สึกสดชื่นนะคะวันนี้คุณครูปิ๊งค่ะมีนี่ผลไม้มาให้เด็กๆลองรับประทานด้วยค่ะเพราะว่าคุณครูปิ๊งนะคะอยากให้เด็กๆลองชิมรสชาติค่ะของผลไม้ต่างๆเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะให้คุณครูปลายทางค่ะหาผลไม้นะคะที่มีรสชาติแตกต่างกันค่ะมาให้เด็กๆนะคะได้ทดลองชิมรสชาติกันทุกๆคนเลยค่ะวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งนะคะมีผลไม้สองรสชาติค่ะแต่มีกี่จานคะเด็กๆลองนับสิคะจานที่หนึ่งค่ะจานที่สองจานที่3และจานที่4ค่ะแต่มีแค่2รสชาตินะคะเด็กๆเอ๊ะจะมีรสชาติอะไรบ้างเดี๋ยวลองมาชิมกันก่อนค่ะดีมั้ยคะเดี๋ยวให้เด็กๆปลายทางนะคะชิมรสชาติของผลไม้นะคะกับคุณครูปลายทางเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะเด็กๆห้องเรียนต้นทางเดี๋ยวเรามาต่อแถวนะคะแล้วก็ลองชิมรสชาติผลไม้ชนิดต่างๆค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยใช่ไหมคะหรอคะอันสุดท้ายเปรี้ยวเลยเหรอคะเด็กๆรู้จักไหมอันสุดท้ายที่คุณครูปิงให้รับประทานคืออะไรเขาเรียกว่าตะลิงปิงค่ะเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีรสชาติเป็นยังไง
1: เปร
0: ี้
1: ยว
0: เปรี้ยวและมะม่วงสุกล่ะคะมีรสชาติเป็นอย่างไร
1: หวาน
0: หวานค่ะ
1: แต่
0: บลู
1: เ
0: บอร์รี่ล่ะคะ
1: เปร
0: ี้
1: ยว
0: เปรี้ยว
1: หวาน
0: แคนตาลูปเป็นยังไงคะ
1: หวาน
0: อะไรเปรี้ยวบ้าง
1: บล
0: ู
1: เบอร
0: ์
1: ร
0: ี่
1: ก
0: ับตะลิงปิงใช่ไหมลูกอะไรหวานบ้างคะ
1: มะม
0: ่วงกับแคนตาลูปก็จะรสชาติหวานอันนี้รสชาติเป็นอย่างไร
1: เปร
0: ี้
1: ยว
0: ใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้คุณครูห้องเรียนปลายทางนะคะให้เด็กๆได้ชิมผลไม้มีรสชาติเป็นอย่างไรบ้างคะเหมือนกันกับห้องเรียนต้นทางเลยเหรอคะมีทั้งรสเปรี้ยวและรสหวานใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้ชิมรสชาตินะคะผลไม้ค่ะแต่ละชนิดนะคะเด็กๆอาจจะได้ชิมผลไม้แตกต่างชนิดกันก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าเด็กๆก็จะได้รับรู้ค่ะถึงรสชาติของผลไม้นะคะว่าแตกต่างกันอย่างไรค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ยาวเท่าไหร่นะแล้วอันนี้ล่ะ
1: สวัสดีนับหนึ่ง
2: สวัสดี red green yellow
3: นับหนึ่งทำอะไรอยู่หรอ
0: กำลังทำการบ้านวัดความยาวของสิ่งของอยู่จ้ะ
4: น่าสนุกจังเลยชวนเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งวัดความยาวของสิ่งของกันดีกว่า
0: สวัสดีทุกคนมาช่วยนับหนึ่งวัดความยาวสิ่งของด้วยกันไหม
5: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำ

0: ของที่จะวัดให้จุดเริ่มต้นของเครื่องวัดหรือเลขศูนย์อยู่ปลายสุดด้านหนึ่งของสิ่งที่จะวัดแล้วอ่านความยาวจากตัวเลขบนไม้บรรทัดที่อยู่ปลายสุดอีกด้านหนึ่งของสิ่งของ
1: ถูกต้องน้ำหนึ่งและทุกคนรู้ไหมว่าหน่วยวัดมาตรฐานของไม้บรรทัดคืออะไร
0: เซนติเมตร
1: เก่งมากทุกคนหน่วยวัดมาตรฐานของไม้บรรทัดคือเซนติเมตรเขียนด้วยตัวย่อซ.ม.จุดโดยแต่ละช่วงของตัวเลขมีระยะห่างเท่าๆกันช่วงละ1เซนติเมตรและเห็นหน่วยวัดเล็กๆที่อยู่ระหว่างตัวเลขในไม้บรรทัดไหมตรงนั้นแสดงหน่วยวัดความยาวที่เล็กที่สุดเรียกว่ามิลลิเมตรเขียนด้วยตัวย่อม.ม.จุดซึ่ง10มิลลิเมตรมีค่าเท่ากับ1เซนติเมตรนั่นเองเรามาเริ่มวัดสิ่งของกันเถอะ
2: เรามาเริ่มจากวัดความยาวของยางลบกันดีกว่าเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูสิว่ายางลบยาวเท่าไหร
0: ่ยางลบยาว4เซนติเมตร
1: แล้วกล่องดินสอล่ะยาวเท่าไหร่เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูสิ
0: กล่องดินสอยาว20เซนติเมตร5มิลลิเมตรจ้ะอยากรู้จังเลยว่าตอนนี้นับหนึ่งโตแค่ไหนแล้วเรามาวัดส่วนสูงกันดีกว่า Red, Green, Yellow ใช้ไม้บรรทัดวัดส่วนสูงให้นับหนึ่งหน่อยเร็ว
2: ไม้บรรทัดมีหน่วยวัดความยาวแค่30เซนติเมตรไม่เหมาะสมที่จะเอามาวัดส่วนสูงของนับหนึ่งหรอกเพื่อนๆทางบ้านรู้ไหมต้องใช้อะไรถูกต้องแล้วเราต้องใช้ที่วัดส่วนสูงซึ่งสามารถวัดได้ถึง200เซนติเมตรเลยนะ
0: อย่างนั้นเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งวัดส่วนสูงหน่อยนะ
1: เพื่อนๆทุกคนช่วยดูหน่อยสิว่านับหนึ่งสูงเท่าไหร่ถูกต้องนับหนึ่งสูง120เซนติเมตรทุกคนรู้ไหมเราสามารถแปลงหน่วยเซนติเมตรให้เป็นเมตรได้ด้วยนะเพราะ100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรแล้วเราจะแปลงส่วนสูงของนับ1จาก120เซนติเมตรเป็นเมตรได้เท่าไหร่นะนับ1และเพื่อนๆช่วยเยลโล่คิดหน่อย
0: หนึ่งเมตร20เซนติเมตร
1: เก่งมากเลยทุกคน
0: แล้วรอบเอวของนับ1ตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะ
3: เราจะใช้อะไรวัดรอบเอวของนับ1ดีนะทุกคนช่วยเลือกหน่อยสายวัดตัวถูกต้องสายวัดตัวใช้วัดส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งมีส่วนโค้งไปตามส่วนต่างๆของร่างกายเช่นใช้วัดตัวบุคคลใช้วัดหุ่นเราจะใช้สายวัดตัวเพราะมีความอ่อนสามารถโค้งงอได้ตามสรีระของสิ่งของที่เราต้องการวัดนั่นเองเดี๋ยวเรามาช่วยกันวัดขนาดรอบเอวของนับ1กันนะเพื่อนๆช่วยกรีนดูสิจ๊ะว่ารอบเอวของนับ1ขนาดเท่าไหร่ 57.5 เซนติเมตรหรือ 57 เซนติเมตร 5 มิลลิเมตร
0: ทุกคนเรามาช่วยกันวัดสิ่งของอย่างอื่นที่อยู่ภายในห้องกันดีกว่าว่าแต่สูงๆทั้งนั้นเลยเราจะใช้อะไรวัดดีนะเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเลือกหน่อยสิจ๊ะตลับเมตรเก่งมากเรามาวัดกันเลยเริ่มจากชั้นวางหนังสือดีกว่าเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูหน่อยสิจ๊ะว่าชั้นวางหนังสือสูงเท่าไหร่ชั้นวางหนังสือสูง100เซนติเมตรเก่งมากจ้าเรามาลองวัดระยะจากโต๊ะถึงประตูกันดีกว่า Red ช่วยนับหนึ่งจับปลายตลับเมตรหน่อยจ้ะนับหนึ่งจะเริ่มวัดแล้วนะเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูหน่อยจ้ะว่าระยะจากโต๊ะถึงประตูยาวเท่าไหร่ความยาวจากโต๊ะถึงประตู300เซนติเมตรหรือ3เมตรนั่นเองขอบคุณทุกคนที่ช่วยนับหนึ่งวัดสิ่งของนะแล้วถ้าเราอยากรู้ว่า ระยะจากบ้านเราไปตามถนนจนถึงโรงเรียนระยะทางเท่าไหร่

0: ราจะวัดอย่างไรดี
1: เดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเราสามารถเปิดดูระยะทางจากแอปพลิเคชันในมือถือซึ่งแค่ป้อนจุดเริ่มต้นที่เรายืนอยู่และจุดสุดท้ายที่เราจะไปก็สามารถคำนวณระยะทางได้แล้วโดยจะมีหน่วยการวัดระยะทางเป็นกิโลเมตรเขียนด้วยตัวย่อกม.จุดใช้วัดระยะทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแล้วเราสามารถแปลงค่าจากเมตรเป็นกิโลเมตรได้ด้วยคือ 1,000 เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรนั่นเอง
0: โอ้โหทันสมัยจริงๆสะดวกรวดเร็วด้วย
2: วันนี้เพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับ1ได้เข็มกลัดรูปไม้บรรทัดยีราฟนั้นสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือวัดต่างๆและการอ่านค่าเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
4: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
4: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา

11:30 น.ถึงเวลา12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา18:06 น.ถึงเวลา18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา5:30 น.ถึงเวลา6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19:30 น.ถึงเวลา20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา5:30 น.ถึงเวลา6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา20:35 น.ถึงเวลา21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา5:45 น.ถึงเวลา6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19:30 น.ถึงเวลา20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆคนไหนรอคอยที่จะทำกิจกรรมศิลปะบ้างคะโอ้โหยกมือกันทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูปิงค่ะก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้เลือกทำกันถึง3กิจกรรมเช่นเคยและเด็กๆคนไหนพร้อมแล้วยกมือขึ้นมาเตรียมความพร้อมมือของเรากันก่อนค่ะขยับนิ้วมือค่ะกำแบกำแบจีบมือค่ะจีบมือหรือยังคะเอามือนิ้วกลางลงเอามือนิ้วนางลงเอามือนิ้วก้อยลงค่ะขนมจีบซาลาเปาปลาท่องโกข้าวต้มมัดขนมถ้วยมาชิมกันดูขนมถ้วยฟูอร่อยจังเลยนั่งตัวตรงๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูปิงค่ะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้เลือกทำนะคะถึง3กิจกรรมกิจกรรมแรกของเราเป็นกิจกรรมอะไรคะปั้นดินน้ำมันใช่ไหมคะก็จะมีวัสดุอุปกรณ์คือแผ่นรองปั้นกับอะไรคะดินน้ำมันนั่นเองค่ะและกิจกรรมที่2ล่ะคะวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆจะใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างคะกระดาษและกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนนั่นเองวันนี้กิจกรรมที่3ของเราเป็นกิจกรรมใหม่นะคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าคุณครูปิงจะพาเด็กๆมาทำอะไรนะทำอะไรถูกต้องแล้วค่ะวันนี้ค่ะคุณครูปิงจะพาเด็กๆนะคะ

0: มาประดิษฐ์ที่คาดศีรษะผลไม้ค่ะคุณครูปิงนะคะจะมีวัสดุอุปกรณ์ดังนี้ค่ะภาพผลไม้นะคะวันนี้ก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยหลากหลายภาพเลยมีทั้งองุ่นมะม่วงชมพู่สับปะรดใช่ไหมคะส้มเด็กๆสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะต่อมาค่ะอะไรคะสีเทียนค่ะกันไกลปลายมนเด็กๆใช้อย่างไรใช้อย่างระมัดระวังเพราะว่าเป็นของมีคมใช่แล้วค่ะเด็กๆต้องใช้อย่างระมัดระวังกันทุกคนเลยนะคะต่อมาค่ะกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดนะคะและอย่างสุดท้ายเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนะคะอะไรคะเอาไว้คาดศีรษะค่ะก็จะเป็นกระดาษเส้นนะคะวันนี้ค่ะวิธีการทำก็ไม่ยากเลยให้เด็กๆระบายสีภาพผลไม้ตามที่เด็กๆชื่นชอบเช่นเด็กๆชอบภาพองุ่นแล้วองุ่นมีสีอะไรล่ะคะสีม่วงก็ได้สีอะไรได้อีกสีเขียวก็ได้ใบล่ะคะใบก็อาจจะเป็นสีเขียวเข้มใช่ไหมคะเด็กๆต้องระบายสีตามภาพของจริงตามของจริงเลยนะถ้าองุ่นเป็นสีแดงได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้องุ่นเป็นสีดำได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้อาจจะดูไม่เหมือนของจริงสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะให้เด็กๆระบายสีให้คล้ายๆของจริงเท่าที่เด็กๆจะจำได้เลยและมะม่วงล่ะคะมะม่วงมีสีอะไรบ้างมะม่วงมีสีเหลืองก็คือมะม่วงสุกใช่ไหมคะมะม่วงมีสีเขียวล่ะคะมะม่วงดิบที่ยังไม่สุกใช่ไหมคะก็จะเป็นสีเขียวใช่ไหมลูกได้ค่ะชมพู่ล่ะคะชมพู่ออกสีอะไรบ้างคะชมพูแดงๆมีสีอะไรอีกคะสีเขียวก็ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะอาจจะเป็นใช้สีเขียวอ่อนใช่ไหมลูกใบก็จะเป็นสีเขียวเข้มใช่ไหมคะเห็นไหมคะสับปะรดล่ะคะ
1: เหล
0: ื
1: องเข
0: ีย
1: ว
0: เหลืองเขียวอะไรได้อีกคะสับปะรดเด็กๆเคยเห็นสีอะไรอีกคะ
1: สี
0: เหลืองส้มก็ได้ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะแล้วใบสับปะรดล่ะคะสีเขียวถูกต้องค่ะส้มล่ะคะส้ม
1: สีส้ม

0: ช่แล้วค่ะเด็กๆจะต้องตัดทับเส้นตรงที่เป็นสี
1: ด
0: ำเวลาเด็กๆเล็งเด็กๆมองนะคะคุณครูปิ๊งจะเล็งแบบนี้ค่ะให้ปลายกรรไกรนะคะตั้งตรงนาบกับเส้นแบบนี้เลยแล้วเด็กๆถึงจะใช้นิ้วกดลงไปเพื่อจะตัดกระดาษตึ๊บเห็นไหมคะให้ตรงเส้นก่อนเด็กๆถึงจะตัดกระดาษตรงถ้าเด็กๆไม่มองจะตัดตรงไหมไม่ตรงค่ะดันกรรไกรอย่างเงี้ยค่ะเข้าดันเข้าไปเรื่อยๆนะคะดูนะคุณครูปิ๊งก็จะดันเข้าไปเรื่อยๆดันกรรไกรเข้าไปเรื่อยๆดันให้ตัดตรงขาดไปเลยเป็นเส้นตรงเสร็จแล้วพลิกกระดาษดูนะเสร็จแล้วคุณครูปิ๊งพลิกกระดาษจะตัดฝั่งนี้ต่อก็พลิกมาให้มาตั้งตรงกับตัวเองตั้งนิ้วหัวแม่มือขึ้นด้านบนนะคะนิ้วเด็กๆใส่ลงไปในช่องแบบนี้และขยับกรรไกรตั้งให้ตรงตัดไปเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะสังเกตว่าเด็กๆสามารถตัดเส้นตรงนะคะตรงๆแบบนี้ได้หรือเปล่าและหมุนไปตัดไปอีกเรื่อยๆจนครบทั้ง4ด้านทำได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ใครทำได้ยกมือขึ้นเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะเมื่อเด็กๆตัดกระดาษครบทั้ง4ด้านแล้วคุณครูปิ๊งก็จะให้เด็กๆติดลงบนเส้นสำหรับคาดศีรษะทาอะไรคะถึงจะติดได
1: ้
0: ทากาวลงไปติดตรงกลางเส้นเลยสองข้างเด็กๆก็ดูนะคะเราจะติดตรงกลางแบบนี้เลยเพื่อจะเอาไว้คาดศีรษะของเราโดยทากาวลงไปที่เส้นวิธีการใช้กาวลืมหรือยังลูกยกขึ้นมาเลยแบบนี้ได้ไหมยกขึ้นมาคนๆปุ๊บยกขึ้นมาแล้วก็ต้องเอียงปาดที่ริมขอบแบบนี้นะคะเสร็จแล้วถึงจะมาทาเสร็จแล้วก็เอาวางลงไปติดลงไปปุ๊บเสร็จแล้วคุณครูจะเป็นคนทำอะไรให้เด็กๆวัดศีรษะแต่ต้องเอาไปทำอะไรก่อนเนี่ยยังไม่แห้งเลยต้องเอาไปทำอะไรก่อนคะเอาไปตากให้แห้งเสียก่อนแล้วเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะมาติดที่ไหนให้เด็กๆที่คาศีรษะให้เด็กๆทำได้ไหมคะใครอยากทำกิจกรรมนี้บ้างนะเยี่ยมมากเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเลือกทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เด็กๆต้องเลือกทำกี่กิจกรรมลูกกี่กิจกรรมนะคะ2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะเมื่อสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วเด็กๆนะคะสามารถเข้าเล่นมุมได้ค่ะตามที่เด็กๆสนใจเลยวันนี้คุณครูปิ๊งขอเปิดมุมนะคะบทบาทสมมุติค่ะ

0: แล้ววันนี้นะคะเด็กๆคนไหนน่ารักนะคะให้เข้าเล่นมุมตามจินตนาการของเด็กๆเลยแต่เล่นร่วมกันกับใครคะเด็กน่ารักต้องเข้าเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆแย่งกันเล่นได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ต้องเล่นอย่างไรคะ
1: แบ่
0: งเพื่อนเล่นด้วยและเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณหมดเวลา
1: เก
0: ็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยด้วยได้ไหมคะถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: พร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะกิจกรรมอะไรคะ
1: ป
0: ั
1: ้นดิน
0: กับหลังหันครับกิจกรรมอะไรคะโอเคไปปั๊มสัญลักษณ์เลยค่ะกิจกรรมอะไรจ๊ะทำอะไรคะประดิษฐ์ใช่ไหมคะประดิษฐ์ที่ค่าศีรษะไปปั๊มรูปผลไม้นะคะ

พาซื้อลูกโป่งให้หนูกับพี่เหรอคะกับพี่น้องอันตาโอเคค่ะสวยมากค่ะไปเก็บได้นะคะ

0: วาดรูปอะไรบ้างคะ
1: ต
0: ้
1: นไม
0: ้ต้นไม้มีอะไรอีกคะ
1: ต้นไม้น้อย
0: ต้นไม้กับตัวเลขเหรอคะน้องกุ้ยชายอ่ะค่ะเรียบร้อยค่ะไปได้ค่ะ

จะทำอะไรกันจ๊ะอ้าวแล้วพี่ซีไปไหนล่ะคะต้องคอยเสียตรงนี้นะคะสำหรับมุมนี้นะคะก็จะเป็นมุมดนตรีค่ะเด็กๆนะคะจะเข้ามาเล่นเครื่องดนตรีชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องเขย่าเครื่องเคาะนะคะเด็กๆก็สามารถนะคะทดลองเล่นได้ค่ะร้องเพลงก็ได้นะคะโอ้โหเป็นนักดนตรีกันเหรอคะ

มาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเร็วเข้าสิเร็วเข้าสินับดีดีนับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมือวางลงที่ตัก

0: วันนี้เด็กๆนะคะเก็บของเล่นเข้าที่ได้เรียบร้อยหรือเปล่าคะเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้นะคะเพื่อนๆอยากออกมาโชว์ผลงานให้เพื่อนๆห้องเรียนปลายทางดูแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วขอเชิญคนแรกเลยค่ะน้องอันตาค่ะน้องอันตาวันนี้น้องอันตาสร้างสรรค์ผลงานอะไรบ้างคะ
1: หนูวาดภาพ
0: วาดภาพด้วยสีเทียนอีกกิจกรรมหนึ่งล่ะคะทำอะไรคะประดิษฐ์อะไรคะ
1: ประดิษฐ
0: ์ที
1: ่ที่ฆ่าหัวสัตว
0: ์ที่ฆ่าศีรษะใช่ไหมคะประดิษฐ์ที่ฆ่าศีรษะกับวาดภาพด้วยสีเทียนวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะเห็นหนูอยากออกมาโชว์วาดภาพด้วยสีเทียนหนูวาดเป็นใครอะคะ
1: พ่อไปซื้อลูกโป่งให้หนู
0: พ่อคุณพ่อไปซื้อลูกโป่งให้หนูกับใคร
1: กับพี
0: ่ไหนล่ะคะลูกโป่งเป็นแบบไหน
1: ของหนูอันนี้ของพ่อของพี่อันนี
0: ้อ๋อมีคนละแบบใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: น่ารักมากๆเลยค่ะคุณครูปิงนะคะเห็นหนูตั้งใจทำผลงานมากๆเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยได้ไหมคะโอ้โหน่ารักมากค่ะเด็กๆนะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานค่ะตามความคิดจินตนาการของตนเองได้ดีขึ้นนะคะแล้ววันนี้ค่ะเด็กๆนะคะได้สร้างสรรค์ผลงานกิจกรรมใหม่ของเราคืออะไรคะประดิษฐ์ที่ฆ่าศีรษะนะคะรูปผลไม้ต่างๆค่ะหลากหลายชนิดเลยจะสังเกตว่าเด็กๆนะคะสามารถระบายสีผลไม้นะคะตามภาพของจริงนั่นเองค่ะขอเชิญคนนี้หน่อยค่ะใครนะน้องซินค่ะน้องซินขอมาโชว์ผลงานหน่อยได้ไหมคะวันนี้หนูประดิษฐ์ที่ฆ่าศีรษะรูปอะไรคะ
1: ร
0: ู
1: ปส้ม
0: รูปอะไรนะลูก
1: รูปส้ม
0: รูปส้มทำไมถึงใช้สีนี้คะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอะไรถึงระบายสีแบบนี้คะ
1: เป็นสีส้ม
0: เพราะว่าส้มของจริงเป็นยังไงคะเป็นสีนี้ใช่ไหมคะโอ้โหเพื่อนๆว่าสวยไหมคะแล้วคุณครูปิงยังสังเกตว่านะคะน้องซินระบายสีพยายามไม่ให้ออกเส้นใช่ไหมคะลูกแล้วก็กดสีเข้มไหมคะเข้มไหมคะเด็กๆเข้มสวยมากๆเลยมีทั้งใบสีเขียวและส้มที่เป็นสีส้มค่ะและน้องซินคะเวลาตัดกระดาษเด็กๆสังเกตไหมว่าน้องซินตัดกระดาษเป็นอย่างไรไม่เห็นมีเส้นสีดำตรงนี้เลยเห็นไหมคะตรงมากๆเลยแสดงว่านิ้วมือของน้องซินเริ่มจะแข็งแรงแล้วนั่นเองแล้วการที่เด็กๆตัดกระดาษนะคะได้ตรงขึ้นแบบนี้แสดงว่าเด็กๆเก่งขึ้นหรือยังคะปรบมือให้น้องซินด้วยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานนะคะได้ดีขึ้นกันทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นการตัดกระดาษโดยใช้ตาประสานสัมพันธ์กับมือได้ดีขึ้นกล้ามเนื้อมือของเด็กๆนะคะขยับนะคะจับสิ่งของต่างๆได้คล่องแคล่วยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะฝึกการใช้มือของเด็กๆนะคะในการระบายสีใช่ไหมคะมือก็จะแข็งแรงขึ้นนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมสนุกๆ กันแล้วค่ะกับช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะเด็กๆอยากเล่นเกมแล้วหรือยังนะวันนี้ค่ะคุณครูปิงก็มีเกมนี้ค่ะมาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยเกมนี้ชื่อว่าเกมเรียงลำดับขนาดผลไม้ค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะมาเตรียมความพร้อมกันก่อนที่จะเล่นเกมดีไหมคะยกมือขึ้นมาเลยค่ะสะบัดมือค่ะสะบัดแรงๆเลยค่ะกำค่ะแบค่ะกำค่ะศูนย์สอง

0: 5
1: 10
0: 0 2 5 10 0 2 5 10ปรบทางซ้ายปรบทางขวาแล้วก็มาหัวเราะกันฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าเอามือวางไว้ที่ตักเลยค่ะวันนี้นะคะภาพเกมของครูปิ๊งค่ะก็จะเป็นภาพผลไม้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภาพผลไม้มีอะไรบ้างค่ะ
2: แอปเปิ
0: ้ลมีอะไรบ้างคะอย่างแรกแอปเปิ้ลใช่ไหมคะต่อมาล่ะคะองุ่นค่ะและภาพด้านล่างเป็น
2: แก้
0: วมังกรค่ะเด็กๆสังเกตไหมคะว่ามีขนาดเหมือนกันไหม
2: ม
0: ี
2: ขนาดเล็ก
0: มีขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ใช่ไหมคะแตกต่างกันเวลาเด็กๆเล่นเกมเรียงลำดับเด็กๆก็สามารถสังเกตภาพนะคะจากเล็กที่สุดไปถึง
2: ใหญ
0: ่ที่สุดได้และบางคนก็บอกว่าแต่หนูอยากสังเกตใหญ่ที่สุดไปก่อนไปจนถึงทำไมที่สุดคะ
2: เล
0: ็กที่สุดได้ไหม
2: ได
0: ้ไหมคะ
2: ได
0: ้เช่นเดียวกันค่ะอยู่ที่ว่าเด็กๆอยากเล่นใหญ่ที่สุดก่อนหรือว่าเล็กที่สุดก่อนอยากเล่นใหญ่ที่สุดก่อนลองดูไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมาดูภาพแรกกับภาพแอปเปิ้ลค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าภาพไหนใหญ่ที่สุด
2: อ
0: ันไหนนะใหญ่ที่สุดเลยขอเชิญน้องน้องอะไรนั่งตัวตรงๆแล้วช่วยคุณครูปิ๊งตอบเมื่อกี้นะอ๋อน้องน็อตค่ะเชิญค่ะน้องน็อตภาพไหนใหญ่ที่สุดคะจะเป็นภาพที่หนึ่งก็จะเอาไปวางตรงไหนคะภาพข้างบนภาพแรกใช่ไหมคะขยับมาอีกนิดนึงนะจะได้วางพออ่ะปรบมือให้หน่อยค่ะแล้วคราวนี้ค่ะเราจะดูต่อว่าภาพที่เหลืออยู่ภาพไหนนะใหญ่ที่สุดอีกขอเชิญน้องนับตังค่ะภาพไหนลูกใหญ่ที่สุดวางเลยค่ะต่อกันปุ๊บใช่ไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้นับตังหน่อยค่ะแล้วคราวนี้เราก็เหลืออยู่3ภาพแล้วภาพไหนใหญ่ที่สุดอีกล่ะขอเชิญน้องอันตาค่ะน้องอันตาภาพไหนใหญ่ที่สุดอีกคะลูกเห็นไหมคะถูกต้องไหมคะเพื่อนเพื่อนและภาพที่เหลือภาพไหนใหญ่ที่สุดอีกคะอันตาวางเรียงขึ้นไปเลยวางเรียงขึ้นไปหมดเลยค่ะถูกต้องไหมคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าเราสามารถเรียงใหญ่ที่สุดไปเล็กที่สุดได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ได้แต่บางคนบอกว่าเรียงเล็กที่สุดไปใหญ่ที่สุดได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ได้เช่นเดียวกันค่ะขอบคุณอาคันอันตาเดี๋ยวให้เด็กๆลองไปเล่นเกมอาจจะเล่นเรียงลำดับใหญ่ที่สุดก่อนก็ได้หรือว่าเล็กที่สุดก่อนก็ได้ดีไหมคะถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆไปเล่นเกมการศึกษาค่ะโดยเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะและช่วยกันเก็บเกมการศึกษาเข้าที่รวมกันกับเพื่อนๆด้วยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะได้ยินเสียงสัญญาณนะคะคุณครูให้เสียงสัญญาณเด็กๆก็สามารถเก็บเกมการศึกษานะคะแล้วนำไปสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นกับเกมเดิมที่เคยเล่นไปแล้วได้ไหมคะถ้าพร้อมกันแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆไปเล่นเกมการศึกษาวันนี้กันเลยค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเล่นเกมแล้วหรือยังคะกลุ่มที่1เชิญค่ะกลุ่มที่2เชิญครับกลุ่มที่3กำลังค่ะ

ใครเป็นเจ้านอนกระดึมชูนิ้วขึ้นมาสองนิ้วกระต่ายกระโดดไปมาชูนิ้วขึ้นมาสามนิ้วแมวเหมียวร้องเรียกเพียกหาชูนิ้วขึ้นมาสี่นิ้ว

0: สวยงามเอามือวางลงที่ตักค่ะน่ารักมากค่ะตอนนี้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เรียบร้อยแล้วค่ะและเด็กๆคนไหนช่วยเพื่อนบ้างคะเพราะว่าเด็กๆมีน้ำใจใช่ไหมคะลูกใช่แล้วค่ะการเล่นร่วมกันนะคะเด็กๆก็ช่วยเพื่อนนะคะเก็บเกมการศึกษาเข้าทีร่วมกันนั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆได้เล่นเกมอะไรคะเรียงอะไรคะเรียงลำดับของขนาดว่ามีขนาดอะไรบ้าง
1: เล
0: ็กหรือใหญ่นั่นเองค่ะและเด็กๆนะคะยังสังเกตภาพผลไม้นะคะว่ามีผลไม้กี่ชนิดคะกี่ชนิดลูก3ชนิดมีอะไรบ้างคะแอปเปิ้ลองุ่นแล้วก็แก้วมังกรค่ะโอ้โหคิดว่าเด็กๆจะไม่รู้จักซะแล้วแล้ววันนี้นะคะเด็กๆนะคะเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆได้ดีขึ้นมากๆเลยค่ะในการทำกิจกรรมนะคะนอกจากกิจกรรมเกมการศึกษาที่เด็กๆได้เล่นไปแล้ววันนี้เราทำกันมากี่กิจกรรมแล้วคะโอ้โหเด็กๆทำกิจกรรมกันตั้งแต่เช้าแล้วใช่ไหมคะลูกกิจกรรมที่หนึ่งนะคะกิจกรรมอะไรคะสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเด็กๆก็ออกมาสนทนาข่าวกันในทุกๆเช้าค่ะเด็กๆจะได้บอกเล่าเรื่องราวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของตนเองที่เกิดขึ้นค่ะก็สามารถนำมาบอกเล่าให้เพื่อนๆและคุณครูได้จดบันทึกกันด้วยนะคะเด็กๆสามารถฝึกเล่าได้ในทุกๆวันเลยและกิจกรรมที่สองล่ะคะเด็กๆทำอะไรกันต่อคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้เด็กๆได้ทำการเคลื่อนไหวอะไรบ้าง
2: ช
0: ้าเร็วหยุดก็คือเคลื่อนไหวตามเสียงสัญญาณจังหวะใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะและได้ทำอะไรอีกคะฟังคำใช่คำสั่งหรือเปล่าคุณครูบิ๊งบอกอะไรก่อนบอกอะไรนะคะบอกข้อตกลงใช่ไหมคะว่าทำอะไรบ้างใช่แล้วค่ะเมื่อคุณครูให้ข้อตกลงว่าอย่างไรเด็กๆก็ต้องฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณหยุดคุณครูนะคะอาจจะให้บอกนะคะว่าเป็นผลไม้ชนิดใดแต่คุณครูมีการบอกข้อตกลงไว้ก่อนแล้วใช่ไหมคะว่าต้องทำอะไรใช่ไหมคะเด็กๆก็สามารถจดจำนะคะว่าคุณครูให้ข้อตกลงกันว่าอย่างไรค่ะและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องนั่นเองและกิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เราเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะหน่วยผลไม้เราเรียนเรื่องอะไรลูก
2: รสชาติ ของผลไม้
0: ใช่แล้วมีรสชาติอะไรบ้างล่ะ
2: เ
0: ปรี้ยวมีอะไรที่เปรี้ยวบ้างตะลิงปิงอะไรอีกคะบลูเบอร์รี่ใช่ไหมคะแล้วมีอะไรที่หวานคะแคนตาลูปกับ
2: มะม
0: ่วงสุกใช่ไหมคะแล้วเด็กๆคะนอกจากผลไม้ที่คุณครูปิ๊งนำมาให้ชิมแล้วเด็กๆทราบไหมว่ามีอะไรอีกที่หวานมีผลไม้อะไรอีกคะที่หวานๆอะไรนะคะอะไรที่หวานๆอีก
2: แก้วม
0: ัง
2: กร
0: แก้วมังกรมีอะไรอีกคะองุ่นใช่ไหมคะสตรอเบอรี่บางทีก็เป็นยังไงคะ
2: เป
0: รี้ยวได้ใช่ไหมคะบางทีก็หวานบางทีก็เปรี้ยวใช่ไหมลูกมีอะไรอีกคะ
2: เง
0: าะใช่ไหมคะแล้วมีอะไรที่เปรี้ยวบ้าง
2: มะนาว
0: มะนาวมีอะไรอีกคะส้มใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะ
2: เลมอน
0: อ๋อเลมอนเหรอคะมีอะไรอีกไหมคะอะไรที่เปรี้ยวๆอีกเชอร์รี่ก็ได้ใช่ไหมคะโอ้โหหลากหลายอย่างเลยค่ะเด็กๆนะคะจะรู้ว่าผลไม้ชนิดนั้นเปรี้ยวหรือหวานต้องทำอย่างไรทำยังไงคะชิมรสชาติถ้าเด็กๆไม่ชิมแล้วเด็กๆจะรู้ไหมคะไม่รู้นั่นเองกิจกรรมต่อมาค่ะเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้เด็กๆได้ทำอะไรบ้างลูกทำอะไรคะปั้นดินน้ำมันวาดภาพด้วยสีเทียนและ
2: ประด
0: ิษฐ์ที่ข้าศีรษะผลไม้นั่นเองเด็กๆสามารถประดิษฐ์ได้ไหมคะประดิษฐ์ได้ใช่ไหมลูก บางคนก็บอกว่าหนูสังเกตจากผลไม้ของจริงก็เลยสามารถระบายสีได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องนั่นเองค่ะและเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเสร็จแล้วตามข้อตกลงกี่กิจกรรมลูก2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะเด็กๆไปทำอะไรต่อเล่นตามมุมที่คุณครูเปิดให้เล่นนั่นเองเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆและก็เก็บของเล่นนะคะเข้าที่รวมกันกับเพื่อนๆ เช่นเดียวกันค่ะและกิจกรรมสุดท้ายเมื่อสักครู่นะคะเด็กๆได้เล่นเกมการศึกษาในกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะเล่นเกมเรียงลำดับนะคะขนาดของผลไม้ใช่ไหมคะทำได้ไหมลูกทำได้กันทุกคนเลยค่ะคุณครูก็ขอปรบมือแล้วก็ชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะที่ตั้งใจทำกิจกรรมนั่นเองแล้ววันนี้ก็หมดเวลาสนุกๆ กันแล้วเดี๋ยวเรามาบอกลาใครคะ
2: เพื่อนๆ
0: เพื่อนๆห้องเรียนปลายทางค่ะยกมือขึ้นมาเลยวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: แห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่องดี1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ก่อนอื่นเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารของปลาก่อนนะคะการกินอาหารของปลาแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันนะคะลองสังเกตดูนะคะว่าปลาหางนกยูงนะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำสังเกตจากปากปลาหางนกยูงได้เลยนะคะว่าปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำเนี่ยปากจะเชิดขึ้นทางด้านบนในขณะที่ปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำอะค่ะปากจะอยู่ทางด้านล่างของลำตัวเช่นปลาหมูตัวนี้นะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำค่ะสำหรับปลาที่กินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำนะคะก็คือปลาทองนะคะสังเกตจากปากปลาทองได้นะคะว่ามันจะเป็นลักษณะที่เป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นก็คือปลาชนิดนี้จะกินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำโครงสร้างของปลาที่มีความแตกต่างกันก็จะกินอาหารที่แตกต่างกันด้วยดังนั้นเรามาดูชนิดของอาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำกันนะคะชนิดแรกที่ยกตัวอย่างให้ดูก็คือเรื่องของอาหารมีชีวิตตัวอย่างของอาหารมีชีวิตในวันนี้ก็คือไรทะเลนะคะอีกตัวนึงก็คือกุ้งฝอยซึ่งเป็นกุ้งน้ำจืดอาหารมีชีวิต2ชนิดนี้ค่ะขึ้นอยู่กับชนิดของปลาน้ำจืดที่เราเลี้ยงนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วอาหารมีชีวิตจะนำพวกของปรสิตภายนอกมาด้วยถ้าเกิดเราให้ไรน้ำเค็มตัวนี้เนี่ยค่ะในปลาน้ำจืดก็จะลดภาวะของการติดปรสิตภายนอกได้ในระดับหนึ่งอะค่ะการลดการติดเชื้อจากปรสิตภายนอกจากอาหารมีชีวิตเข้าไปสู่ตัวปลาได้ก็คือเราจะมีการให้อาหารแช่แข็งนะคะตัวอย่างวันนี้ก็คือหนอนแดงแช่แข็งค่ะการที่เราแช่แข็งหนอนแดงเนี่ยก็จะทำให้ปรสิตที่เกาะอยู่บนหนอนแดงตายด้วยเวลาที่เราให้อาหารแช่แข็งกับตัวปลาแล้วก็จะลดภาวะของการติดเชื้อปรสิตภายนอกได้ด้วยค่ะในเมื่อเรารู้จักเรื่องของอาหารมีชีวิตมาแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของอาหารที่ไม่มีชีวิตหรือว่าอาหารเม็ดนะคะซึ่งอาหารเม็ดเนี่ยก็จะเหมาะสมกับชนิดและก็การกินอาหารของปลาที่แตกต่างกันไปลักษณะเม็ดหรือว่าขนาดไซส์ของอาหารเวลาที่เราให้ปลากินขนาดก็ควรเหมาะสมสำหรับปากหรือว่าตัวของปลาที่กินด้วยนะคะถ้าเราให้อาหารเม็ดใหญ่แบบนี้กับปลาที่มีขนาดไซส์เล็กหรือว่าปากเล็กกว่าอาหารการกินค่อนข้างยากซึ่งอาหารแต่ละชนิดก็จะมีขนาดแล้วก็เม็ดที่มีความแตกต่างกันด้วยนะคะอาหารที่เป็นแผ่นแบบแห้งแบบนี้ก็จะเป็นอาหารที่เหมาะกับปลาที่อยู่บริเวณผิวน้ำจะทำให้เขาทานอาหารได้ง่ายกว่าหรือใช้เป็นอาหารลอยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เป็นเม็ดเล็กในขณะที่ถ้าเป็นเม็ดกลมแบบนี้ค่ะจะเหมาะสมกับปลาที่อยู่บริเวณพื้นน้ำนะคะเหมาะสมกับพวกปลาตระกูลพวกปลาดุกหรือว่าพวกปลาหมูอะค่ะส่วนปลาทองเนี่ยค่ะเนื่องจากกรรมวิธีในการผลิตอาหารค่อนข้างจะยากนิดนึงที่จะผลิตให้ได้ลักษณะที่เป็นกึ่งจมกึ่งลอยอะค่ะส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตก็จะนิยมที่จะผลิตเป็นอาหารเม็ดลอยซะส่วนใหญ่หรือจะเป็นอาหารเม็ดจมเลยอย่างเม็ดอาหารแบบนี้นะคะปลาก็สามารถทานได้เหมือนกันนะคะส่วนอาหารที่เป็นแท่งๆแบบนี้ผลิตมาให้เหมาะสมกับชนิดของปลาแท่งแบบนี้จะเหมาะสมกับปลาตะพัดหรือว่าปลาโลวาน่านะคะเมื่อเรารู้เกี่ยวกับเรื่องของชนิดของอาหารสำหรับปลาแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการให้อาหารปลาที่ถูกต้องเหมาะสมโดยส่วนใหญ่ปกติแล้วก็จะนิยมให้อาหารปลาเป็นช่วงเวลาก็คือเช้ากับเย็นนะคะปริมาณอาหารปลาที่ให้ 3-5% ของน้ำหนักตัวแต่มีปลาบางชนิดเช่นปลาทองนะคะปลาทองเป็นปลาที่ไม่มีกระเพาะอาหารน้องก็จะไม่รู้จักคำว่าอิ่มถ้าเราให้แค่เช้าเย็นก็จะเหมาะสมกับการเลี้ยงปลาชนิดนี้แต่ถ้าเราให้เช้าสายบ่ายกลางวันเย็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือน้องเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทรงตัวได้นะคะถ้าปลาเริ่มกินอาหารลดลงหรือว่าน้อยลงลองสังเกตดูนะคะว่าปลาที่บ้านของคุณเนี่ยป่วยหรือเปล่าดังนั้นถ้าปลาป่วยควรจะมีการแยกปลาออกมาจากบ่อที่เลี้ยงอยู่ปกติหรือตู้ที่เลี้ยงปกติค่ะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคแล้วก็สังเกตอาการปลาสุขภาพดีขึ้นเริ่มดีขึ้นทุกอย่างเนี่ยค่ะก็ควรที่จะเริ่มมีการให้อาหารทีละน้อยๆก่อนนะคะการกินอาหารของปลาเป็นการบ่งบอกถึงสุขภาพของปลาดังนั้นถ้าผู้เลี้ยงใส่ใจก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีด้วยนะคะ

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: สวัสดีครับน้องๆใต้ทะเลมีสัตว์น้ำมากมายเราได้ทำความรู้จักสัตว์น้ำในวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลกันไปเยอะเลยชอบกันไหมครับ
2: พี่เว้นชอบว่ายน้ำใต้ทะเลมากเลยครับ
0: งั้นวันนี้เราจะมาเล่นเกมกับน้องๆกันดีไหมครับพี่ว่านเกมนี้ชื่อว่าเงาปริศนาฉันคือใครมาทบทวนความรู้สิว่าเราได้รู้จักสัตว์ใต้ทะเลกันไปเยอะแค่ไหน
2: พี่เว้นรู้จักเพื่อนสัตว์ใต้ทะเลหลายตัวเลยนะครับอยากรู้จังจะมีใครรู้จักสัตว์ใต้ทะเลมากกว่าพี่เว้นไหมนะ
0: กติกาเกมนี้พี่วิทย์จะให้น้องๆทายว่าเงาที่น้องๆเห็นเป็นเงาของสัตว์ใต้ทะเลตัวไหนถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลย Let's go

0: จริงบายบายไว้มาเล่นกันใหม่นะมาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: ภาพเงาปริศนาที่น้องๆเห็นอยู่เป็นเงาของอะไรครับ
2: ถ้าใครนึกไม่ออกพี่วิตตี้จะให้คำใบ้ว่าเมื่อน้องๆดำน้ำลงไปในทะเลจะเห็นสิ่งนี้มีสีสันสวยงามดูอ่อนนุ่มพลิ้วไหวไปมากับกระแสน้ำ
1: พี่แว่นขอใบ้เพิ่มอีกว่าสิ่งนี้เป็นบ้านของปลาการ์ตูนครับฟังคำใบ้แล้วน้องๆคิดว่าภาพนี้คืออะไรครับ
0: พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือ
1: ว้าวน้องๆเก่งมากเลยครับ
0: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ับนอกจากดีทูบีนะครับผมก็ฟังอีกแค่คนเดียวนะครับก็คือพี่หนุ่ยนี่แหละครับ
1: โอ้ยปลื้มเลยดีทูบีดีทูบ
0: ี90 90
1: ไปแล
0: ้
1: ว
0: ใช่แล้วครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่วันนี้พี่หนุ่ยยังแบบว่าวัยรุ่นอยู่เลยอ่ะ
1: พี่สตาฟแล้ว
0: สตาฟไปเท่านั้นเลย
1: เท่านี้ละห้ามไปไหนแล้ว
0: ครับผม
1: แต่วันนี้พี่ต้องมาคุยกับบีมกับหมวย
0: ใช่แล้วครับแ
1: ต่
0: ว
1: ่าเรื่องสุขภาพแล้วเขาอยู่ไหนอ
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวพี่หนุ่ยก็เดินหาเอานะครับจริงๆก็อยู่แถวนี้แหละครับไม่ไกลไม่ไกลครับ
1: เดินหาเลย
0: ใช่ครับแต่ว่า
1: แล้วนี่มาทำหน้าที่อะไรอ่ะ
0: ผมก็แค่มาต้อนรับจริงๆผมก็แอบเป็นแฟนครับพี่หนุ่ยผมขอแลกเงินไหนๆก็ไหนๆแล้ว
1: นี่ว่าจะพาไปหาเขานะเนี่ย
0: เดี๋ยวพี่หนุ่ยก็เจอครับ
1: แล้วไม่พาไปหรอ
0: ถ้าพี่หนุ่ยเซ็นไม่ได้พี่หนุ่ยช่วยสแตมป์มือเหมือนเข้าโรงรับจำนำให้ผมทีนะครับ
1: มีที่สแตมป์มั้ยอ่ะขนาดนั้นเลยหรอโอ้โหอ่ะให้ก็ให้นะเนี่ย
0: ดีเขียนจริงๆด้วย
1: เขียนจริงๆด้วยทูเลย
0: ทู
1: ใครอ่ะ
0: น้องแฮว
1: น้องไม่มีชื่อแล้วเหรอคะ
0: สุดหล่อ
1: สะกดว่าไงน้องแฮว
0: สระเอ2ตัวครับ
1: สระเอ2ตัว
0: ใช่คือสระเอครับ
1: แล้ว
0: ขอหีบไม่โทรวาแหวนครับ
1: โอเคสุดหล่อนะสุดหล่ออ
0: ย่าลืมไม่เอกนะครับไม่งั้นหล่อนะครับเย้ได้แล้วขอบคุณครับพี่หนุ่ยครับโอ้โหดีใจจังเลย
1: ทิ้งเราไปไหนเนี่ยเราไปไหนต่องง
2: เอ้าพี่หนุ่ยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เอ้า
1: สุดหล่อตัวจริง
2: มานานยังพี
1: ่ก็สักพักนึงแหละ
2: แล้วทำไมมายืนอยู่
1: ชาวนาที่ไหนไม่รู้เมื่อกี้มาหลอกเลยขอลายเซ็นมา
2: ขอลายเซ็นชาวนาขออะไรพี่แฮวใช่ไหมครับ
1: แน่นอนเลยแฮวสุดหล
2: ่
1: อ
2: และเขาบอกด้วยใช่ไหมครับว่าเขาติดตาม
1: ปลื้มพี่มากปลื้ม
2: จะบอกให้ว่า
1: ดีมาก
2: นะบอกปลื้มด้วยใช่ไหมครับคราวที่แล้วพี่สุเมธมาเขาบอกผมชอบพี่สุเมธมากเลยครับขอลายเซ็นหน่อยได้ไหมครับตามพี่คนเดียวเลย
1: ว่าแล้ว
2: พูดประโยคนี้เลยป่ะครับ
1: ประโยคเดียวกันเป๊ะ
2: นี่พี่แฮว
1: กันล่อนแน่นแน่พวกอย่างนี้บอกให้เราปลื้ม
2: เดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
1: จัดการเลยนะ
2: แต่ว่าตอนนี้เข้าบ้านกันก่อ
1: น
2: ไปคุยกันในบ้านดีกว่า
1: เออแฮวเข้าไป
2: ไปครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการพี่แฮวให้เอง
1: นั่นน่ะสิ
2: พี่แฮวพูดอย่างนี้ทุกคนครับ
1: เป็นคนต้อนรับของที่นี่เหรอ

0: วัสดีค่ะพี่หนุ่ย
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะหนุ
0: ่
1: ย
0: ดีใจที่ได้เจอ
1: ดีใจเช่นกัน
0: ไม่ได้เจอพี่หนุ่ยหลายปีมาก
1: นานไม่เจอแต่เธอไม่มาม
2: าเป็นเพลงเลยนะฮะ
1: ฉันเลยสักที
0: พี่หนุ่ยสดใสกว่าเดิมอ่ะ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: แล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับพี
1: ่ก็ยังร้องเพลงอยู
2: ่ร้องเพลงอยู่
1: ก็จะเป็นโซนแบบพวกรับงานอะไรเงี้ยไปต่างจังหวัด
2: งานกลางคืนไหมฮะ
1: กลางคืนค่ะไปงาน
2: ผับไหมฮะ
1: จะมีค่ะมีช่วงนี้ยิ่งต้องรับค่ะ
2: ยุค90มันกลับ
1: เขากำลังมาเขากำลังเรโทรกำลังมา
2: ใช่ครับแล้วเรื่องสุขภาพครับเห็นทำงานหนักขนาดนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ยังเป็นคนดูแลสุขภาพสม่ำเสมอตลอดมา
2: เพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งมีข่าวครับพี่หนุ่ยก็ออกมาบอกว่าเราเป็นมะเร็งแล้วก็ยังทำการรักษา
1: ค่ะ16ปีที่แล้ว
2: 16
1: ตอนนั้นก็ทุกคนจะได้ข่าวว่าหนุ่ยป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
2: เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
1: ใช่ค่ะจริงๆก็คือมะเร็งน้ำเหลืองแหละเรียกว่าลิมโฟมาทางภาษาแพทย์นะคะรักษาตั้งแต่ปีนั้นเลยนะคะแล้วก็ค่ามะเร็งก็เราก็ไม่พบตั้งแต่ปีนั้นแล้วซึ่งก็ถือว่าหายมาตั้งแต่ปี 4-5 ตั้งแต่ธันวาคมแล้วค่ะ
2: ตอนที่เราเพิ่งรู้ว่าเป็นมะเร็งนะมันเป็นยังไงสภาพจิตใจแล้วความรู้สึกมันเป็นยังไง
1: มันก็เป็นคำถามมากมายที่จะเกิดกับเราเนาะแต่ว่าก็ผ่านไปละก็คือตอนนั้นเราก็เสียใจแล้วก็ตกใจมีทุกอย่างค่ะ
2: กว่าจะผ่านเวลาอย่างนั้นมันใช้เวลานานขนาดไหน
1: ก็คือช่วงที่6เดือนแรกก็อยู่กับการให้เคมีหรือเคมีบำบัดเฉลี่ยประมาณเดือนละครั้งหลังจากนั้นก็ฉายแสง20ครั้งติดกันก็ใช้เวลาตกก็ประมาณ8เดือนพอดี
0: ตอนที่ทราบตอนนั้นคุณหมอบอกไหมคะว่าพี่หนุ่ยเป็นอยู่ระยะที่เท่าไหร
1: ่ต้องใช้วิธีการทางการแพทย์ในการพิสูจน์หลายอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเจาะเซลล์การทำอัลตราซาวด์ CT scan MRI นะฮะหรือว่าการหนักสุดก็จะเป็นเรื่องการผ่าตัดเอาชิ้นเนื้อไปตรวจนะโถว่ามันเป็นชิ้นเนื้อชนิดที่เป็นมะเร็งอะไรนะฮะพอทราบแล้วเราก็ต้องมาเจาะไขสันหลังเพื่อค้นหาสเตจหรือว่าขั้นนะฮะทั้งหมดเลยละเอียดยิบเลยถึงจะได้รู้ว่าเราเป็นโรคอะไรขั้นไหน
0: ค่ะตอนนั้นคุณหมอบอกไหมคะว่าอยู่ในขั้นไหนยังไง
1: ก็ตอนนั้นก็พอทำทุกอย่างผ่านตรงจุดนั้นก็บอกมาว่าเราเป็นมะเร็งน้ำเหลืองหรือว่าลิมโฟมาไทป์ B cell นะฮะขั้น2
0: มันส่งผลต่อร่างกายยังไงบ้างคะตอนนั้น
1: มันยังไม่ได้ทำให้หนุ่ยรู้ว่ามันเกิดอะไรกับเราขึ้นบ้างแต่สิ่งที่เรารับรู้ได้อันแรกเลยก็คือมันมีก้อนเกิดขึ้นก้อนที่ผิดปกตินะฮะซึ่งมันขึ้นอยู่ที่หน้าอกด้านขวาหน่อยส่วนใหญ่แล้วมะเร็งน้ำเหลืองเนี่ยเขาก็จะมีขึ้นที่ขาหนีบบ้างที่ตามต่อมตรงต่อมน้ำเหลืองที่คอบ้างอะไรอย่างเงี้ยใต้คางบ้างเลยนะคะแต่ของหนุ่ยนี่ก็จะเป็นที่ไม่ค่อยจะพบเจอเท่าไหร่ที่จะไปขึ้นที่หน้าอกซึ่งถ้าไปขึ้นตรงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีความเข้าใจผิดว่าอาจจะเป็นมะเร็งเต้านมหรือเปล่าซึ่งเนี้ยมันก็มีประสบการณ์นึงที่ทำให้เราแบบทำให้เรารู้ว่าการเรียนรู้ของผู้ป่วยเนี่ยมันควรจะมี second opinion หรือว่าความคิดเห็นที่2ที่3ในการตรวจนะคะจากครั้งแรกที่พอก้อนมันขึ้นที่เต้านมแต่มันดันไม่ใช่เต้านมมันเป็นลิมโฟมาก็ถือว่าเป็นโชคร้ายที่ยังโชคดีอยู่ที่เราเนี่ยพบว่าอ๋อมันเป็นมะเร็งนะแต่ว่ามันไม่เป็นมะเร็งเต้านมแต่มันเป็นมะเร็งน้ำเหลือง
0: รักษาด้วยเคมีแล้วก็ฉายแสง8เดือน8เดือนที่อยู่ในกระบวนการรักษามันเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็คือมันทำอะไรไม่ได้ณวันนั้นเราก็มีทางเดียวก็คือว่าการให้เคมีก็คือการให้ยาแต่คำว่าเคมีก็คือมันเป็นยาเคมีมันจะมีผลมันก็เหมือนกับมีดสองมีดดาบสองคมคือคมหนึ่งเนี่ยมันก็จะไปตัดเซลล์มะเร็งให้ออกไปจากเราอีกคมนึงมันก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็เหมือนตัดต้นไม้ค่ะมันเลือกตัดเฉพาะกิ่งตายอย่างเดียวไม่ได้อย่างน้อยมันก็ไปถูกใบดีๆไปถูกก้านดีๆก็ล้มตายไปด้วยในเมื่อไอ้สิ่งดีๆมันล้มตายไปด้วยมันก็ทำให้เราเนี่ยภูมิคุ้มกันตกลงใช่ไหมฮะในเมื่ออ่อนแอลงในเมื่อเซลล์ดีของเราก็ตายไปด้วยมันก็เลยทำให้เราก็เลยต้องวีคหรือว่าอ่อนแอความอ่อนแอพอมันเกิดขึ้นมันก็จะทำให้เราเนี่ยรับเชื้อโรคหรือว่าเราสามารถจะติดเชื้ออย่างอื่นได้ง่ายขึ้นความอ่อนแอมันจะทำให้เราสูญเสียบางอย่างเช่นความสวยงามภาพลักษณ์อะไรไปเช่นผมร่วงผอมผิวเสียหรือว่าเป็นคนที่เซนซิทีฟออลบอดี้เลยอ่ะเช่นแบบผิวก็แพ้หน้าก็แพ้นะฮะหรือว่าเยื่อบุต่างๆที่อยู่ในร่างกายเนี่ยเมื่อถูกเคมีบำบัดเนี่ยมันจะทำให้บางลงเช่นกระเพาะบางลงลำไส้บางลง
2: ที่ผ่านมาที่บอกว่าในช่วงที่รักษาคีโมเนี่ยครับความทรมานเนี่ยอยากให้เล่าว่ามันระดับไหนยังไงครับ
1: สมมติเข็มหนึ่งเนาะเข็มหนึ่งมันก็จะแบบทำให้ผมร่วงขึ้นไส้อาเจียน

0: ท้องผูกท้องเสียประมาณนี
1: ้
0: แล้วก็นี่ก็ไม่เยอะแล้วนะฟังแล้วนะพอสองเราก็นึกว่าเออมันคงจะชินแล้วมั้งไม่เป็นไรสองนี่แบบเอ๊ะทำไมมันรู้สึกอ่อนเปลี้ยเพียแรงไม่มีแรงเลยอ่ะถึงก็แบบนอนแล้วก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวไปหมดเลยส่วนอาการแรกยังอยู่เหมือนเดิ
1: ม
0: คือไม่ได้ว่าหายไปไหนมีเหมือนเดิมที่สมทบเพิ่มเติมคือมากกว่าเดิม
2: มันยิ่งวีคลง
0: ใช่ค่ะมันยิ่งวีคลงมันก็จะทำให้เราหมดแรงไปเรื่อยๆผมก็ไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าตราบใดยังให้เคมีอยู่มันก็ไอ้พวกเซลล์พวกนี้มันก็จะไม่โตไม่ผลิต
1: ค่ะหนักสุดเข็มไหนคะ
0: มันจะไปหนักสุดเอาตอนประมาณหรือว่าสำหรับหน่อยนะโดสที่3ด้วยยาที่สะสมไปด้วยด้วยการให้เราแบบภูมิตกไปเรื่อยๆ3เนี่ย1ทำให้แบบไม่มีแรงแม้กระทั่งแบบคือรู้สึกว่าอยากจะออกไปเดินเล่นวอล์กไปแบบออกกำลังเพราะเป็นคนที่เมื่อก่อนตีเทนนิสไงแล้วตอนนี้รู้สึกมีความรู้สึกว่ามันอยู่มันเบื่อมากในห้องก็เลยให้ที่บ้านพาไปสวนสาธารณะแค่อยากจะไปจ็อกกิ้งอย่าว่าแต่จ็อกกิ้งเลยแค่วอล์กกิ้งยังไม่ผ่านเลยเดินไปยังเดินไปรู้สึกหอบแหกแหกรู้เลยว่าร่างกายมันอ่อนแอมากคือมันเหนื่อยมากนะคะ
2: พี่หนุ่ยบอกว่าทานอะไรก็ไม่ค่อยได้น้ำหนักลงไปเยอะไหมครับ
0: ก็มีช่วงตอนนั้นแหละที่น้ำหนักมันจะลดไปเรื่อยๆผอมไปเรื่อยๆเวลาคนเป็นมะเร็งก็เลยดูหน้าตาว่าทำไมทุกคนจะผอมไปหมดใช่
2: อันนี้เรื่องพฤติกรรมการแบบว่าใช้ชีวิตโดยปกติก็ต้องเปลี่ยนไปเลยโดยสิ้นเชิงใช่ไหมครับในช
0: ่
2: วงที่ทำคีโม
0: ในช่วงการทำคีโมตอนนั้นก็คือคุณหมอเขาก็บอกว่าพยายามทานให้ได้ครบก็แล้วกันเพราะว่าต้องทำให้มันมีแรงมากที่สุดเพื่อที่จะกลับมาให้คีโมให้ครบ6ครั้ง
1: ค่ะสุดท้ายแล้วก็ครบ6ครั้งเราก็ไปฉายแสงด้วยพี่หนุ่ยผ่านช่วงเวลาของคีโมมาได้ยังไง
0: มันมีทั้งทับนอกและทับใน
1: ทับนอกก่อน
0: ทับนอกก็คือคนที่ดูแลเราทั้งหมด
1: กองเชียร
0: ์กองเชียร์ค่ะครอบครัวพี่น้องอะไรครอบครัวที่ทำอาหารให้ทานเพราะว่าหนุ่ยเองเนี่ยทานอาหารที่โรงพยาบาลไม่ได้เลยตอนนี้ก็พอได้อาหารที่บ้านมันก็ช่วยมาในระดับนึงมันจะมีวีคแรกที่ให้คีโมมันจะต่อให้ที่บ้านทํามาก็ทานไม่ได
1: ้
0: เพราะคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็มันจะอ้วกหมดเลยพอได้กลิ่นอาหารปุ๊บมันก็จะแพ้แล้วมันก็จะทานไม่ได้สุดท้ายแล้วพอทานไม่ได้เนี่ยก็ต้องให้วิตามินรว
1: ม
0: ทางเส้นเลือดบอกนะคะว่าก็ได้ช่วยคราวนะคะเพราะว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คืออาหารจริงถ้าคุณทานได้มันจะฟื้นเร็วเพราะคำนี้มันอยู่ในสมองมันก็เลยต้องทำให้กัดฟันว่าแบบก็ต้องกล้ามกลืนฝืนทานเข้าไปเพื่อให้มันลงไปเพื่อให้ร่างกายมีอาหารสุดท้ายพอเรามองข้ามความอร่อยผ่านจุดทรมานตรงนี้เรายอมทำเพื่อข้างหน้าม ันก็คืนมาเร็วๆมาก็คืนมาเร็ว
1: สุดท้ายก็ผ่านมาได้
0: 16 ปี
1: จนถึงวันนี้ก็ยังต้องไปติดตามอาการอยู
0: ่ใช่ค่ะ
1: เราเชิญคุณหมอประจำบ้านมาพูดคุยกันดีกว่านะคะวันนี้อาจารย์แพทย์หญิงธีรยาพัววิไลอาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์สาขาโลหิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะ
2: สว
3: ั
2: สดี
0: ค่ะ
2: สวัสด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
1: ถามก่อนเลยค่ะมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเกิดจากสาเหตุอะไรคะ
3: มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงถึงระดับพันธุกรรมของเราอะเราเกิดมาเราปกตินะคะแต่ว่าในเวลาต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วส่งผลทำให้มีการสร้างเซลล์ของระบบต่อมน้ำเหลืองทั้งร่างกายผิดปกติจนกลายเป็นมะเร็งสาเหตุส่วนใหญ่ที่แท้จริงเนี่ยยังระบุไม่ได้แน่ชัดเพราะว่าต้องไปทำการศึกษาโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งแต่เท่าที่เราได้คุณหมอทางด้านมะเร็งเนี่ยซักถามประวัติจากคนไข้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือจะมีประวัติในเรื่องของเราใช้ชีวิตที่ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสกันคือเราทำงานไม่ค่อยได้พักผ่อน ไม่ได้นอนเราโฟกัสงานของเราให้ได้เป้าหมายของเราเนี่ยอย่างเข้มข้นมากทำให้เราลืมวันลืมคืนทานอาหารไม่ทันเวลาเหมือนกับถ้าบอกว่าก็คือร่างกายเครียดตลอดเวลาโดยเราไม่รู้ตัวแล้วเราทำอย่างนั้นต่อเนื่องกันเช่นเราประกอบอาชีพ10ปีที่ผ่านมาเราเข้มข้นอย่างนั้นมาตลอดเลยกินนอนไม่เป็นเวลานะคะพักก็ไม่เคยได้พักอาหารก็ไม่ได้เลือกนะคะมลภาวะรอบตัวทุกอย่างเลยทำให้เราอ่อนแอลงค่ะพออ่อนแอลงปุ๊บเนี่ยแล้วเรายังได้สารกระตุ้นต่างๆจากอาหารอากาศหรืออื่นๆใดๆอาหารการกินนี่ น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งเนี่ยที่มีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนและอาหารหลายอย่างเนี่ยเราต้องดัดแปลงเพราะเราชอบเช่นลูกชิ้นเขาจะใส่สารเพื่อ preserve หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะของอาหารเพื่อให้อยู่ได้นานและอร่อยซึ่งในความเป็นจริงเราก็คิดสิมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะนั้นนานๆเข้าเรารับสิ่งพวกนี้เข้ามาบ่อยๆเข้าเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมากระตุ้นบางอย่างของเราในความอ่อนแอของเราที่ต่อเนื่องกันมา
2: คุณหมอครับแล้วเราจะมีวิธีสังเกตยังไงครับว่าตอนนี้เราอาจจะมีสิทธิ์เสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอยู่นะ
3: ตอนที่จะสังเกตอาการต่อมน้ำเหลืองง่ายๆชื่อก็คือต่อมน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองจริงๆไหลไปคู่กับเส้นเลือดต่อมน้ำเหลืองกับเส้นเลือดไปด้วยกันเพราะฉะนั้นกลุ่มโรคที่เป็นด้วยกัน ไม่มะเร็งเม็ดเลือดก็มะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะต่อมน้ำเหลืองเนื่องจากชื่อมันต่อมเขาจะนูนขึ้นมาเป็นก้อนให้เราขังได้ตำแหน่งพบบ่อยสุดคืออาบน้ำไปอ่ะตรงบริเวณคอเนี่ยเจอบ่อยสุดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยไปที่อวัยวะใดก็ได้เช่นอย่างของคุณหนุ่ยไปที่เต้านมปกติถ้าเต้านมก็ต้องเป็นมะเร็งเต้านม 80-90% ต้องเป็นมะเร็งเต้านมแต่ให้ระวังมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเขาชอบเรียนแบบตำแหน่งไปตรงนี้ก็ได้ไปตรงลำไส้ก็ได้คนไม่รู้นึกว่ามะเร็งลำไส้เปล่าเขาจะต้องเอาชิ้นเนื้อออกมาพิสูจน์เสมอว่าเป็นลำไส้เป็นมะเร็งลำไส้จริงหรือเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองกันแน่ที่ไปโตตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นวิธีการพยากรณ์โรคต่างกันวิธีการรักษาไม่เหมือนกัน
1: คุณหมอคะตอนนี้วิธีการรักษามีกี่วิธีคะ
3: หลักๆเรายังต้องใช้ยาเหมือนเดิมการผ่าตัดไม่ใช่การรักษาหลักนะคะรักษาหลักของเรายังเป็นยาแต่มียาที่เป็นกลุ่มออกฤทธิ์ต่างกันที่เรารู้จักกันมาตลอดเนี่ยก็คือตัวหลักยังคงเป็นเคมีบำบัดแต่มียาที่ออกฤทธิ์จำเพาะเข้ามาร่วมด้วยเพื่อให้ประสิทธิภาพการรักษานั้นดีขึ้น
2: วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่หนุ่ยมากๆครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับผมหวังว่าผู้ชมทางบ้านก็คงได้รับความรู้แล้วก็วิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องมากๆครับผมขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: แต่ว่าช่วงหน้านะครับคุณหมอยังอยู่กับเราครับในช่วงระเบียงสุขภาพครับเข้าสู่ช่วงระเบียงสุขภาพกันนะครับวันนี้ก็มีคำถามจากผู้ชมทางบ้านอีกเยอะแยะเลยครับที่อยากจะถามคุณหมอครับผม
3: ค่ะ
2: ไปฟังคำถามแรกกันเลยไหมครับ
3: ได้ค่ะ
2: เชิญครับ
4: การรักษาทางเลือกจะมีการช่วยรักษามะเร็งได้จริงไหมครับ
1: การรักษาทางเลือกจะมีส่วนช่วยในการรักษามะเร็งจริงไหมคะคุณหมอ
3: รักษาทางเลือกเนี่ยมีหลายอย่างในขณะนี้นะคะเช่นยาหม้อยาต้มมาจากสมุนไพรหลากหลายหรืออื่นๆที่เราไม่รู้ปริมาณมากมายที่ใส่ลงไปในหนึ่งหม้อเนาะน่าจะไม่ดีสำหรับคนไข้แน่นอนเพราะว่าอาจจะส่งผลทำให้ตับไตทำงานหนักซึ่งเราระวังมากเรื่องนี้แล้วประสิทธิภาพที่ได้ผลเนี่ยไม่มีใครตรวจวัดไว้ว่ามีข้อมูลไหมว่าจะได้ผลในคนไข้มะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งต่อมน้ำเหลืองของอาจารย์ซึ่งเป็นมะเร็งรักษาได้ซะด้วยจะทำให้คนไข้เสียโอกาสซะมากกว่าค่ะหมอคงไม่แนะนำในขณะที่เรากำลังรักษามะเร็งต่อมเหลืองอยู
1: ่ค่ะ
2: เรื่องสมุนก็ได้รับคำตอบกันไปนะครับผมไปฟังอีกข้อไหมครับ
3: อีกข้อค่ะ
2: อีกข้อนะครับเชิญครับ
5: คุณหมอคะสมุนไพรที่ใช้ช่วยเสริมกำลังใช้ได้จริงหรือไม่คะ
2: อาจารย์ครับสมุนไพรที่ช่วยเสริมกำลังอย่างเช่นถังเช่าอะไรอย่างเงี้ยครับช่วยไหมครับ
3: ถังเช่าคงช่วยกรณีอื่นที่ทำให้เรามีสมรรถภาพทางด้านอื่นของเราแข็งแรงแต่ในเรื่องของขณะที่คนไข้กำลังเป็นมะเร็งกันอยู่เนี่ยด้วยความผลเขาอาจจะดีจริงในเรื่องของความแข็งแรงบางอย่างของร่างกายแต่อย่าลืมว่ายังไงก็เป็นสิ่งที่เข้าไปในร่างกายตับกับไตเราจะเป็นยังไงคือเป็นสิ่งที่อาจารย์ห่วงมากเลยเนื่องจากว่ากระทบต่อการดำของเสียเหล่านี้ออกที่เข้าไปจะทำให้ตับกับไตมีปัญหาแล้วให้ยาไม่ได้ก็ง่ายๆเลยคือว่าช่วงที่เรากำลังให้การรักษาหลักอยู่ให้ยาเคมีกันอยู่เราขอไม่เอาอย่างอื่นเข้ามาเลยยาบำรุงเพิ่มเติมทุกชนิดขอระงับหมดเลยนะคะว่าร่างกายจะโหลดมากเกินไปแล้วอวัยวะสำคัญที่เราต้องใช้เนี่ยเขาฟื้นฟูไม่ทันจะทำให้ผลการรักษาไม่เป็นไปตามที่เราต้องการค่ะ
1: ก็ให้มุ่งที่แพทย์แผนปัจจุบันในช่วงเวลาของการรักษาจะดีที่สุด
3: จะดีที่สุดใช่ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่มาทำให้เราเข้าใจมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมากขึ้นแล้วก็เข้าใจวิธีการรักษาด้วยวันนี้ขอบคุณค่ะอาจารย์แพทย์หญิงธีรยาพัววิไลอาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์สาขาโลหิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: Thank you. และในช่วงหน้าแห้วจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วรามาครับ
1: มาถึงช่วงรอบรั้วรามาค่ะวันนี้แห้วจะพาเราไปไหนคะ
6: วันนี้นะครับพาพี่หมวยพี่บีมไปล่องเรือครับท่ามกลางท้องทะเลที่สวยงามของแหลมผักเบี้ยอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีครับ
7: ที่นั่นมีอะไรพิเศษไหมครับ
6: ที่นั่นนะครับเขาจะมีเขาเรียกว่ากลุ่มประมงเรือเล็กเพื่อที่จะทําให้ชุมชนของเขาเนี่ยนะครับมีการทําประมงได้อย่างยั่งยืนไปชั่วลูกชั่วหลานเลยก็จะมีปูกินตลอดเวลามีปลาที่กินแบบอุดมสมบูรณ์เลยครับ
7: โอ้ถ้าพูดเรื่องกินขนาดนี้นี่น่าไปมากเลยนะครับเนี่ยอยากไปแล้วอ่ะ
6: ใช่มั้ยครับ
7: ใช่
6: ที่แหลมผักเบี้ยจะสวยขนาดไหนเราไปดูกันเลยครับ

0: รอบรั้วรามาช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่ท่ามกลางทะเลที่แหลมผักเบี้ยจังหวัดเพชรบุรีนะครับเพื่อที่จะมาดูวิถีชีวิตของการทำประมงพื้นบ้านแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมอยู่กับผู้ใหญ่บ้านอัจฉรีเสริมทรัพย์ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ผู้ใหญ่ครับที่นี่มีการทำประมงมานานหรือยังครับ
1: ก็สืบเนื่องกันมาหลายชั่วคนแล้ว
0: อย่างอาหารทะเลเนี่ยหลายๆพื้นที่เขาบอกว่าพอเวลาเปลี่ยนไปปุ๊บอาหารมันน้อยลงไม่อุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมที่นี่เป็นยังไงบ้างครับ
1: มันก็หายไปบางตัวนะ
0: ครับ
1: ตั้งแต่เรามีธนาคารปูม้าเนี่ยก็สังเกตดูว่ามันมีอัตราปูม้าเพิ่มขึ้นแล้วก็ประกอบกับปูม้ามีราคาที่สูงด้วย
0: ครับผม
1: ใช่
0: เด
1: ี๋
0: ยวเราจะได้เห็นบรรยากาศของการทำประมงพื้นบ้านอะไรบ้างครับ
1: ที่อย่างเช่นเนี้ยที่เราเห็นอยู่เนี้ยอันนี้ก็คือชาวประมงเดี๋ยวเขาจะปล่อยอวนคือเขาไม่ต้องใช้เรือเครื่องแบบนั้น
0: ครับ
1: เขาใช้เรือพายไปโอบเนี้ยแล้วเดี๋ยวเขาจะลาก
0: ขึ้นมา
1: ลากขึ้นมาก็จะได้ปลาที่นี่จะมีรอยต่อระหว่างทะเลคนกับทะเลทรายนะ
0: ครับผม
1: เราจะเห็นนี่น้องแห้วจะเห็นว่าฝั่งเนี้ยเดี๋ยวน้ำแห้งจะเป็นทะเลโคลนชาวบ้านจะเก็บหอยกันโคลนก้อนสุดท้ายสู่ทรายเม็ดแรกก
0: ็
1: คือที่นี่นะคะ
0: ฟังดูแบบว่าดูมีอะไรขึ้นมาทันทีนะที่นี
1: ่มันเหมือนบอกว่าคนที่ได้ฟังแล้วว่าอยากมาเห็น
0: ครับว่าเป็นยังไง
1: ว่าจุดกำเนิดของทรายคืออะไรแล้วก็โคลนก้อนสุดท้ายสู่ทรายเม็ดแรกคืออะไร
0: ครับ
1: คือตรงนี้แหละ
0: เดี๋ยวเราจะให้ผู้ใหญ่พาไปดูแล้วกันนะครับว่าโคลนก้อนสุดท้ายกับทรายเม็ดแรกเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับ
1: ได้

0: โอ้โหผู้ใหญ่ครับเวลาน้ำลงฝั่งตรงเนี้ยที่ผู้ใหญ่บอกว่าเป็นโคลนก้อนสุดท้ายเนี่ยตอนนี้ไม่มีน้ำอยู่แล้วแล้วก็เห็นแบบปูเต็มไปหมดเลยอันนี้คือปูอะไรครับเนี่ย
1: ปูก้ามดาบ
0: ปูก้ามดาบเหรอคร
1: ับ ใช่
0: แล้วที่เห็น
1: ไม่ใช่แต่มีปูอย่างเดียวนะ
0: ครับผม
1: มีหอยด้วยหอยตลับหอยแครง
0: อ๋ออยู่บริเวณตรงชายเลนตรงนี
1: ้ใช่ตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งเก็บหอยด้วยมือ ของชาวบ้านที่นี่แหละ
0: แล้วนอกจากปูหอยตลับอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยก็ยังเห็นแบบมีปลาตีนด้วยตรงนี้คือแบบอุดมสมบูรณ์มากๆเลยใช่ไหม
1: ใช่ปลาตีน
0: ตรงบริเวณนี้ก็คือจุดที่เรามีการอนุบาลปูนะครับ
1: ใช่ก็คือธนาคารปูม้าหลังจากที่เราตั้งธนาคารปูม้ามาแล้วเนี่ยมันมีปูม้าเพิ่มขึ้นจริงๆในฐานะที่พวกเราทําธนาคารปูม้ามาก็รู้สึกภูมิใจว่าเออเราทํากันมา12ปีแล้วมันมีอัตราเพิ่มขึ้นแล้วก็เรือที่อยู่ในคลองเนี้ยก็จะได้ผลประโยชน์จากที่เราทําธนาคารปูม้าด้วย
0: แล้วว่าถ้าหากว่าเราเจอปูที่เขาท้องเนี่ย
1: เขาก็ต้องมาเอามาบริจาคที่ธนาคารปูม้า
0: อ๋อ
1: คือเราไม่ได้เอาเขาเยอะลำหนึ่งเอามาให้แค่1หรือ2ตัวก็พอแล้ว
0: ครับผมอย่างถ้าหากว่าเรามีปูตัวนึงที่เขาไข่แล้วเราเอาปูที่กำลังท้องอยู่เนี่ยนะครับกำลังจะวางไข่เนี่ยมาอยู่ในธนาคารปูม้าของเราเราสามารถที่จะแบบมีผลผลิตเพิ่มกี่ตัวครับในท้องปูตัวนึงครับ
1: 1แม่มันจะเป็นไซส์ถ้าไซส์ใหญ่จะอยู่ที่8แสนถึง1ล้านตัว
0: ถ้าหากว่าเราทำธนาคารปูเนี่ยเรามีปูเพิ่มเป็นแบบแสนแสนตัวเลยนะครับ
1: ใช่แล้วก็ไอ้ไข่พวกนี้เราก็ต้องมีไว้ด้วยไอ้ไข่สีแดงสีส้มสีเทาเนี่ยต้องมีด้วย
0: ครับปูที่มันไข่อยู่นอกกระดองเนี่ยมันจะเริ่มเห็นตั้งแต่สีที่เหมือนแบบแดงเลยไข่แดงในไข่เค็มเลยแล้วมันก็จะค่อยๆเค็มขึ้นเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเขี่ยไข่ของเขา
1: จนฝาจะดำออ
0: กไปเอง
1: พอละดำเนี่ยก็พร้อมจะเขี่ยไปใน24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นคนเรือที่เขาเอาปูมาบริจาคให้จริงๆเลยอ
0: ่
1: ะเขาจะเลือกแต่ไข่สีดำๆเพราะว่ามันจะเขี่ยภายใน24ชั่วโมง
0: ครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันหน่อยดีกว่านะ
1: ได้ค่ะ
0: ทำอะไรอยู่ครับผมพี่วินสวัสดีครับอันนี้พี่วินก็เป็นประธานของธนาคารปูใช่ไหมครับ
2: ดูแลในเรื่องของธนาคารปูทั้งหมด
0: พี่วินครับทำไมเราถึงต้องมีการอนุรักษ์ปูแบบนี้ครับเพราะว่าวันหนึ่งมันสูญพันธุ์ไปแล้วหรือเปล่าเรา
3: ใช่ใช่จากเมื่อก่อนเนี่ยที่ว่ามันจับกันอย่างเดียวเนี่ยคือว่าไม่ได้ทำแบบนี้มันก็คือคิดทั้งตัวทั้งไข่ก็เลยหมดไป
0: แล้วหลังจากที่เราทำธนาคารปูแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
3: ก็ดีกับชุมชนนะ
0: ค
3: ือว่าเดี๋ยวนี้ชุมชนก็จับกินกันได้ตลอด
0: มี
3: ตล
0: อดเยอะขึ้นกว่าเดิม
3: เยอะเยอะความประเดิมมากเราไม่ต้องกินอะไรหรอกในเละๆเนี่ยอ้วนเนี่ยปล่อยกันไม่มีช่องให้ปูวิ่ง
0: อุ้ยจริงเหรอครับ
3: จริงช่องปูปลงง่ายๆติดตรงนั้น
0: อ
3: ่ะพ
0: ู
3: ดง่ายๆ
0: ครับผม
3: เดี๋ยวนี
0: ้งั้นถามอีกนิดนึงปูม้าที่แหลมผักเบี้ยต่างจากปูม้าอย่างอื่นยังไงรสชาติอะไรเงี้ย
3: เพราะที่นี่เนื้อจะหวานจะอร่อยทั้งปูทั้งใต้ทั้งใต้เนื้อจะเค็
0: ม
3: ทั้งในเนื้อหวาน
0: เนื้อหวานกว่าเรียกได้ว่าถ้าหากว่าใครมาแหลมผักเบี้ยเนี่ยรับรองว่าจะได้รับประทานอาหารทะเลสดๆแน่นอนใช่ไหมครับโอ้โหดีจังเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่วินมากๆเลยนะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยนะครับที่พาผมไปดูวิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับมีความสุขมากๆครับพี่หมวยพี่บีมครับวันนี้ผมมาแหลมผักเบี้ยทั้งทีเนี่ยเดี๋ยวผมหาอาหารทะเลสดๆไปฝากนะครับ
4: ชุมชนแหลมผักเบี้ยที่แห้วพาเราไปค่ะกติกาชุมชนที่ชาวบ้านสร้างขึ้นมานอกจากส่งผลดีต่อชุมชนแล้วยังส่งผลต่อทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมบริเวณนั้นด้วยและเนี่ยแหละค่ะก่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารขึ้นน่าชื่นชมมากๆเลยนะคะ
0: และความมั่นคงทางอาหารเนี่ยแหละครับที่จะทําให้เราเนี่ยได้มีอาหารกินทั้งปีนะครับแล้วที่สําคัญก็คือได้เป็นอาหารปลอดภัยด้วยนะครับที่เกิดจากการร่วมมือร่วมใจช่วยกันดูแลชุมชนของเราครับ
5: ฟังทั้งคู่นะครับแล้วรู้สึกว่ามีแต่คำคมออกมาทั้งนั้นเลยอยากกันนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกคำคมของผมออกมานะครับผมขอชื่นชมนะครับในความยั่งยืนของปูในพื้นที่นะครับจากสมาพันธ์คนบริโภคปูนอกพื้นที่ครับคมไหมฮะ
0: คม
5: ครับ
4: พี่ว่าเราจบรายการกันดีกว่านะ
5: ครับ
4: ค่ะทั้งหมดนี้คือ Healthy Village ประจำสัปดาห์นี้ค่ะเรา3คนลาไปก่อนนะคะกลับมาเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่ง
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อน

0: ไทยภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยละทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจเลยนะDLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้
1: แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันไปเวลานานน่ะ
2: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
2: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืด

0: แก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้ของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
2: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
3: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
4: ภูเขาไฟระเบิด
5: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
2: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วย
1: ใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
3: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
4: ครับ
5: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
6: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

0: ัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัดมันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะ
4: ผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒน

0: มหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ก่อนอื่นเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารของปลาก่อนนะคะการกินอาหารของปลาแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันนะคะลองสังเกตดูนะคะว่าปลาหางนกยูงนะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำสังเกตจากปากปลาหางนกยูงได้เลยนะคะว่าปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำเนี่ยปากจะเชิดขึ้นทางด้านบนในขณะที่ปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นค่ะปากจะอยู่ทางด้านล่างของลำตัวเช่นปลาหมูตัวนี้นะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำค่ะสำหรับปลาที่กินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำนะคะก็คือปลาทองนะคะสังเกตจากปากปลาทองได้นะคะว่ามันจะเป็นลักษณะที่เป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นก็คือปลาชนิดนี้จะกินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำโครงสร้างของปลาที่มีความแตกต่างกันก็จะกินอาหารที่แตกต่างกันด้วยดังนั้นเรามาดูชนิดของอาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำกันนะคะชนิดแรกที่ยกตัวอย่างให้ดูก็คือเรื่องของอาหารมีชีวิตตัวอย่างของอาหารมีชีวิตในวันนี้ก็คือไรทะเลนะคะอีกตัวนึงก็คือกุ้งฝอยซึ่งเป็นกุ้งน้ำจืดอาหารมีชีวิต2ชนิดนี้ค่ะขึ้นอยู่กับชนิดของปลาน้ำจืดที่เราเลี้ยงนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วอาหารมีชีวิตจะนำพวกของปรสิตภายนอกมาด้วยถ้าเกิดเราให้ไรน้ำเค็มตัวนี้เนี่ยค่ะในปลาน้ำจืดก็จะลดภาวะของการติดปรสิตภายนอกได้ในระดับหนึ่งอะค่ะการลดการติดเชื้อจากปรสิตภายนอกจากอาหารมีชีวิตเข้าไปสู่ตัวปลาได้ก็คือเราจะมีการให้อาหารแช่แข็งนะคะตัวอย่างวันนี้ก็คือหนอนแดงแช่แข็งค่ะการที่เราแช่แข็งหนอนแดงเนี่ยก็จะทำให้ปรสิตที่เกาะอยู่บนหนอนแดงตายด้วยเวลาที่เราให้อาหารแช่แข็งกับตัวปลาแล้วก็จะลดภาวะของการติดเชื้อปรสิตภายนอกได้ด้วยค่ะในเมื่อเรารู้จักเรื่องของอาหารมีชีวิตมาแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของอาหารที่ไม่มีชีวิตหรือว่าอาหารเม็ดนะคะซึ่งอาหารเม็ดเนี่ยก็จะเหมาะสมกับชนิดและก็การกินอาหารของปลาที่แตกต่างกันไปลักษณะเม็ดหรือว่าขนาดไซส์ของอาหารเวลาที่เราให้ปลากินขนาดก็ควรเหมาะสมสำหรับปากหรือว่าตัวของปลาที่กินด้วยนะคะถ้าเราให้อาหารเม็ดใหญ่แบบนี้กับปลาที่มีขนาดไซส์เล็กหรือว่าปากเล็กกว่าอาหารการกินอาหารจะค่อนข้างยากซึ่งอาหารแต่ละชนิดก็จะมีขนาดแล้วก็เม็ดที่มีความแตกต่างกันด้วยนะคะอาหารที่เป็นแผ่นแบบแห้งแบบนี้ก็จะเป็นอาหารที่เหมาะกับปลาที่อยู่บริเวณผิวน้ำจะทำให้เขาทานอาหารได้ง่ายกว่าหรือใช้เป็นอาหารลอยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เป็นเม็ดเล็กในขณะที่ถ้าเป็นเม็ดกลมแบบนี้ค่ะจะเหมาะสมกับปลาที่อยู่บริเวณพื้นน้ำนะคะเหมาะสมกับพวกปลาตระกูลพวกปลาดุกหรือว่าพวกปลาหมูอะค่ะส่วนปลาทองเนี่ยค่ะเนื่องจากกรรมวิธีในการผลิตอาหารค่อนข้างจะยากนิดนึงที่จะผลิตให้ได้ลักษณะที่เป็นกึ่งจมกึ่งลอยอะค่ะส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตก็จะนิยมที่จะผลิตเป็นอาหารเม็ดลอยซะส่วนใหญ่หรือจะเป็นอาหารเม็ดจมเลยอย่างเม็ดอาหารแบบนี้นะคะปลาก็สามารถทานได้เหมือนกันนะคะส่วนอาหารที่เป็นแท่งๆแบบนี้ผลิตมาให้เหมาะสมกับชนิดของปลาแท่งแบบนี้จะเหมาะสมกับปลาตะพัดหรือว่าปลาโลวาน่านะคะเมื่อเรารู้เกี่ยวกับเรื่องของชนิดของอาหารสำหรับปลาแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการให้อาหารปลาที่ถูกต้องเหมาะสมโดยส่วนใหญ่ปกติแล้วก็จะนิยมให้อาหารปลาเป็นช่วงเวลาก็คือเช้ากับเย็นนะคะปริมาณอาหารปลาที่ให้ 3-5% ของน้ำหนักตัวแต่มีปลาบางชนิดเช่นปลาทองนะคะปลาทองเป็นปลาที่ไม่มีกระเพาะอาหารน้องก็จะไม่รู้จักคำว่าอิ่มถ้าเราให้แค่เช้าเย็นก็จะเหมาะสมกับการเลี้ยงปลาชนิดนี้แต่ถ้าเราให้เช้าสายบ่ายกลางวันเย็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือน้องเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทรงตัวได้นะคะถ้าปลาเริ่มกินอาหารลดลงหรือว่าน้อยลงลองสังเกตดูนะคะว่าปลาที่บ้านของคุณเนี่ยป่วยหรือเปล่าดังนั้นถ้าปลาป่วยควรจะมีการแยกปลาออกมาจากบ่อที่เลี้ยงอยู่ปกติหรือตู้ที่เลี้ยงปกติอะค่ะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคแล้วก็สังเกตอาการปลาสุขภาพดีขึ้นเริ่มดีขึ้นทุกอย่างเนี่ยค่ะก็ควรที่จะเริ่มมีการให้อาหารทีละน้อยๆก่อนนะคะการกินอาหารของปลาเป็นการบ่งบอกถึงสุขภาพของปลาดังนั้นถ้าผู้เลี้ยงใส่ใจก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีด้วยนะคะ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง BLTV 10ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
1: 泰拳是一種歷史悠久的格鬥與自衛術歷史證據證實泰拳在各個時代都與泰國人民相伴相隨這種自衛術訓練能夠優秀地將身體的各個部位用作武器具体包括双手、双脚、双膝、双肘和头部，总共九个部位。这门武术被称为九种武器。泰拳一直广受欢迎并代代相传，最终成为泰国的国家运动和一项国际性运动。泰拳吸引了来自世界各地的观众和习练者，使得泰拳得以广泛传播，在国际上享有盛誉，并为泰国引得了极大的声誉。2010年7月30日，泰国文化部下属的文化促进厅宣布将泰拳登记为国家文化智慧遗产。此举旨在促进人们对其价值的认识，并弘扬泰国祖先的知识与智慧。2011年5月3日，泰国内阁通过决议批准将每年的2月6日定为泰拳日。宋德帕山佩巴士，极广为人知的胡王，是一位泰拳造诣得道过人的泰国君主。他喜爱微服私访，与普通民众进行拳击比赛。他创造了泰拳的基本招式，被称为虎王泰拳秘籍，并利用泰拳艺术来保卫王国，使其免于沦为外国殖民地。从乡村的拳台和寺庙的集市，走向光芒照耀自四面八方的世界舞台。泰拳传达了强大的泰式魅力，它不仅能创造激动人心的刺激，更通过每一个姿势和动作讲述着泰国的故事。在本期节目中，我们将带您回溯原点，揭开历史的序幕。各种格斗艺术从未被遗忘，即使岁月变迁，因为这就是泰拳，一份泰国的荣耀遗产。他仍在优雅地成长，从未抛弃其根基。曼谷还有一处地方，它犹如一条动脉，滋养着泰国的格斗界，那就是拉萨达木农拳击馆。这个神奇的擂台诞生过世界冠军，并传承泰拳艺术已逾70年。这里不只是一个格斗擂台，更是一所人生学校。每一位拳手都带着荣誉和尊严踏上擂台，他们的每一拳、每一肘、每一膝，都是刻苦训练所凝结的决心和技艺。在开始比赛的铃声敲响之前，每一位拳手都会进行拜师舞，这是一项充满精神与魔力的仪式，旨在表达对师父和长辈的敬意，并传承泰拳的精神。在这个拳击场的每一个夜晚，不仅有震耳欲聋的欢呼声和令人振奋的乐趣，更是将泰国文化传播给了全世界的观众。
2: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
1: 从过去到未来，拉萨达木农拳击馆仍然屹立不倒。作为一座光荣的拳击场，它虽然古老，却从未冷清，因为它始终在不断发展进步，从未忘记泰国自卫术的根基。
3: 生命ของ Muay Thai Muay Thai ไม่ใช่แค่เป็นกีฬา Muay Thai คือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
4: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันโ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569พบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่างประสามือนะคะวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ประสบกรณิกรจากทั่วสารทิศหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณตลอดช่วงเช้ามีประชาชนจากทั่วสารทิศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนที่เดินทางมาต่างกล่าวว่ารักและอาลัยพระองค์ท่านมากเพราะพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอดทั้งทางด้านการศึกษาด้านการทหารและความสามารถด้านกีฬารวมทั้งโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
2: เดินทางมาจากไหน
3: ภูเก็ต
2: ภ
3: ู
2: เก
3: ็
2: ตค่ะจังหวัดภูเก็ตค่ะมาไกลเลย
3: ค่ะตั้งใจ
2: ตั้งใจ
3: พอรู้ข่าวก็ตั้งใจเลยว่าต้องมาถ้าว่ามีคนเขาพามาก็จะมาไงอันนี้ก็มากันเองนี่ประทับใจท่านตั้งแต่นะตั้งแต่แรกเออพอเรื่องไอ้นายหลวงตั้งแต่นายหลวงแล้วค่ะนายหลวงแล้วก็ปีแล้วก็ต้องมาให้ได้ครั้งนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตชอบกรณีกิจทุกอย่างที่พระองค์พาท่านทรงทำโดยเฉพาะเรื่องท่านทัตฐานของผู้หญิงชอบมากเลยเรื่องนี้ค่ะพอดูข่าวในโทรศัพท์ที่เป็น
4: ร้องไห้ทุกวัน
3: คือเราจะมาเองนะน้ำตาจะไหลเองเห็นภาพที่ท่านนู่นนี่นะ
4: กรณีกิจของท่านนะทุกอย่างพอเราดูปุ๊บ
3: น้ำตาจะไหล
4: นอนคนเดียวในห้องทุกวันเลย
3: คิดถึงนะ
0: สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระศพทางสำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาเข้าถวายสักการะแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือ8นาฬิกาถึง10นาฬิกา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและ20นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์งดสวมกางเกงยีนส์กางเกงขาสั้นและผู้หญิงขอให้สวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้น
1: เมื่อคืนนี้นะคะได้เกิดเหตุบ่อพักน้ำรั่วใต้อุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ที่บริเวณวงเวียนใหญ่นะคะนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ยืนยันบอกว่ายังสามารถที่จะควบคุมระดับน้ำได้แล้วก็ไม่พบสัญญาณที่จะกระทบต่อโครงสร้างหรือจำเป็นจะต้องมีการปิดการจราจรส่วนสาเหตุที่จะต้องเร่งลงพื้นที่ด่วนเพราะว่ามีบทเรียนค่ะมาจากถนนหน้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาลยุบตัวทำให้วันนี้ต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้ทั้งเรื่องของการแจ้งเตือนแล้วก็การให้ความช่วยเหลือประชาชนค่ะ
5: ที่ต้องเร่งมากลางดึกนี้เพราะว่าเรากังวลว่าไม่อยากให้เกิดเหตุซ้ำใช่ไหมคร
6: ับก็เราก็มีบทเรียนที่ไม่ดีมา
5: คร
6: ับ นะครับตอนที่เกิดขึ้นที่วชิระพยาบาลนะครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เราวันนี้เราต้องเตรียมความพร้อมไว
5: ้
6: นะครับเรื่องของการแจ้งเรื่องของการเข้าไปชาร์จให้ความช่วยเหลือในพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งสำคัญของเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน
1: ย้อนกลับไปเมื่อคืนประมาณเที่ยงคืนกว่าๆนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สังเกตการที่บริเวณวงเวียนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะหลังตลอดทั้งวันที่เกิดเหตุน้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เกิดเหตุน้ำรั่วค่ะคือตั้งแต่ช่วงสายแล้วเมื่อวานนี้แล้วก็ระดับน้ำเนี่ยเริ่มสูงขึ้นหลังจากเมื่อคืนเนี่ยฝนตกหนักนะคะก็มีรัฐมนตรีหลายท่านที่เดินทางไปด้วยทั้งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์นายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและนายวรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าถ้าดูตามหลักวิศวกรรมเนี่ยปริมาณน้ำภายในอุโมงค์ยังไม่ถึงขั้นต้องแจ้งปิดถนนเนี่ยสามารถควบคุมปริมาณน้ำได้ขณะนี้กำลังเร่งอุดรอยรั่วแล้วก็ตรวจสภาพว่ามีระดับน้ำในอุโมงค์เนี่ยเพิ่มขึ้นหรือไม่ขณะเดียวกันรฟม.เองก็ประสานงานติดตั้งเครื่องวัดการเคลื่อนตัวของอาคารซึ่งสถานการณ์ก็ยังไม่มีเหตุผิดปกติค่ะ
6: เราก็ไปทำการ ช้วิธีขุดรอยรั่วนะครับแล้วก็ตรวจสภาพว่ามันมีระดับน้ำในอุโมงค์เพิ่มขึ้นหรือไม่ถ้าเพิ่มขึ้นก็แสดงว่ายังขุดไม่ได้แต่ตอนนี้ตั้งแต่เช้าเราทำมานะครับเรายังสามารถรักษาระดับน้ำได้ไม่มีสัญญาณใดๆว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นนะครับและในขณะเดียวกันทางรฟม.ครับก็ได้ประสานงานติดตั้งเครื่องก็เรียกเครื่องดูว่าม
7: ันมีการ
6: เอียง
7: ตัวกัน
6: หรือไม่มีเคลื่อนตัวของตึกหรือไม
7: ่
6: นะครับก็ติดมาตั้งแต่เช้าแล้วก็เห็นว่าทุกอย่าง
7: สถานการณ์ดี
6: ไม่มีอะไรแล้วก็ไอ้ตึกที่เรากังวลว่ามันจะเกิดผลกระทบก็ช่วงนี้เป็นตึกที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ครับแต่อาคารข้างเคียงเดี๋ยวเราก็อาจจะต้องระวังไว้
1: แล้ววันนี้ค่ะก่อนนายกรัฐมนตรีเดินทางไปประเทศมาเลเซียนะคะก็กล่าวถึงการลงพื้นที่สังเกตการเหตุน้ำรั่วเมื่อคืนนี้นะคะโดยย้ำบอกว่าต้องเร่งออกไปดูแต่ว่าเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเนี่ยก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างเร็วมากส่วนสถานการณ์ล่าสุดขณะนี้ยังสามารถควบคุมได้ไม่มีผลกระทบด้านโครงสร้างและหลังจากที่สูบน้ำออกไปแล้วระดับน้ำก็ไม่เพิ่มขึ้นโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก็อธิบายให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีเหตุรุนแรงแล้วก็มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความมั่นคงของอาคารต่างๆอย่างอาคารที่กำลังมีการก่อสร้างค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงของฤดูฝนค่ะ
6: ควบคุมสถานการณ์ได้หลักตรวจสอบทางข้อมูลทางวิศวกรรมอะไรต่างๆก็สามารถแก้ไขสถานการณ์นะครับมันมีรอยซึมรอยรั่วของน้ำเข้ามาจากจุดที่มันต่ำสุดนะน้ำมันเข้ามาเขาเรียกเป็นบ่อพักน้ำนะครับซึ่งมันก็เป็นไปตามการออกแบบมันไม่เหมือนตรงวัดตรงที่โรงพยาบาลวชิระไอ้ตรงนั้นคือรอยต่อของระหว่างสถานีกับอุโมงค์ไอ้นั่นมันลงมาทั้งโครงสร้างเลยแต่ตรงนี้ยังไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างแล้วเขาก็ควบคุมระดับน้ำนะครับตรวจเช็คระดับน้ำว่ามันหลังจากสูบน้ำออกไปแล้วนะครับมันมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าจนถึงเช้านี้ก็ยังไม่มีนะครับ

0: และขณะเดียวกันในเช้าวันนี้นะครับผู้บริหารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.คือนายมนตรีเดชาสกุลสมประธานกรรมการรฟม.และนายกาดผจญอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการรฟม.ครับก็ได้ลงพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับนายสรสิทธิ์เหลืองรุ่งเกียรติผู้อำนวยการเขตคลองสานโดยนายมนตรีสันนิษฐานว่าเบื้องต้นนั้นมาจากรอยรั่วบริเวณบ่อซ้ำหรือว่าบ่อรวมน้ำของโครงการยืนยันว่าไม่ได้มีสาเหตุเหมือนกับที่เกิดขึ้นที่ถนนสามเสนที่หน้าโรงพยาบาลวชิระซึ่งการแก้ไขเจ้าหน้าที่ได้เร่งป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างเพิ่มควบคู่กับการสูบน้ำออกอย่างต่อเนื่องล่าสุดปริมาณน้ำไหลเข้าลดลงแล้วซึ่งเป็นทิศทางที่ดีขึ้นนอกจากนี้รฟม.ได้สั่งเพิ่มระบบดึงน้ำใต้ดินด้วยการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึกเพื่อดึงน้ำใต้ดินออกควบคู่กับการอัดฉีดปูนกราวต์เพื่อเป็นการปิดกั้นการรั่วซึมและก็เร่งการสร้างกำแพงกั้นน้ำใต้ดินตามแนวอาคารป้องกันไม่ให้น้ำใต้ดินนั้นรั่วไหลไปยังจุดอื่นและลดผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบคาดว่าจะเสร็จภายในเวลา1สัปดาห์
1: เบื้องต้นเนี่ยก็พยายามนะครับป้องกันนะครับไม่ให้น้ำเนี่ยไหลเข้ามานะครับโดยการจะสูบออกนะครับให้ได้มากปัจจุบันเนี่ยอัตราการสูบก็เท่ากับอัตราการไหลเข้ามานะครับก็จากเมื่อคืนเนี่ยประมาณ70คิวต่อชั่วโมงเช้านี้ก็ลดเหลือ50คิวต่อชั่วโมงนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีขึ้นการแก้ไขอีกอันนึงก็คือจะมีการช่วยลดระดับน้ำนะครับขณะนี้ทางรฟม.ได้สั่งการนะครับให้มีการเพิ่มนะครับจุดที่จะดีวอเตอร์ลิงสูบน้ำออกนะครับเนี่ยตรงกลางถนนเนี่ยตรงล่องกลางเราก็จะมีการเอาเครื่องจักรในการเจาะถ้าเรียกว่าเป็นเจาะสูบบ่อดิฟวอลนะครับลึกประมาณ50เมตรนะครับในการที่จะดึงน้ำช่วยให้ออกทางนี้น้ำก็จะได้ไม่ไหลเข้าไปที่บ่อซ้ำนะครับแล้วก็อีกขั้นตอนนึงก็จะเร่งในการเกานะครับในการเกาเนี่ยก็จะมีการเกาอยู่2แบบนะครับเกาแบบแรกก็คือเการอบบ่อซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วอันที่2ก็คือจะเกาเป็นลักษณะเป็น curtain wall นะครับเป็นกำแพงกันรอบแนวขนานกับอาคารนะครับอันนี้ก็จะเป็นการป้องกัน protect นะครับไม่ให้เกิดการเกิดผลกระทบข้างเคียงแล้วก็ไม่ให้มีน้ำใต้ดินเนี่ยลีกเข้าไปในจุดอื่น
0: นายมนตรียันว่าจากการตรวจสอบล่าสุดยังไม่พบการทรุดตัวหรือว่าการเอียงตัวของโครงสร้างเพิ่มเติมรวมถึงไม่พบรอยร้าวใหม่โดยเฉพาะสะพานลอยที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุยังอยู่ในสภาพปกติพร้อมประสานสำนักงานเขตส่งวิศวกรโยธาเข้าตรวจสอบอาคารโดยรอบเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
1: เท่าที่เราดูเนี่ยเราก็มีความมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่มีการสุดตัวไม่มีการเอียงตัวอะไรเพิ่มเติมไม่มีรอยแคร็กนะครับโดยเฉพาะตรงสะพานลอยเนี่ยซึ่งใกล้กับตัวบ่อซ้ำที่สุดเนี่ยเราก็ดูแล้วว่าตัวโครงสร้างอะไรก็ยังปกตินะครับแล้วก็เดี๋ยวทางท่านผู้อำนวยการเขตก็ได้กรุณาจะเอาโยธามาช่วยสำรวจอาคารรอบๆนะครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจพี่น้องประชาชนด้วยครับ
2: บริเวณรอบๆมันก็เกิดรอยร้าวบริเวณถนนก็เกิดรอยร้าวประชาชนก็เลยมีความกังวลเหมือนกันเราจะให้ความมั่นใจกับประชาชนได้ยังไง
1: ก็อย่างที่ผมกราบเรียนนะครับว่าเดี๋ยวทางโยธาเขตจะมาช่วยดูด้วยแล้วก็แต่ต้องกราบเรียนว่าเบื้องต้นเนี่ยเราสังเกตแล้วเนี่ยรอยร้าวที่เกิดบางอาคารเนี่ยเป็นรอยร้าวเดิมที่เกิดมาก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับก็ทางรฟม.ก็ได้ให้ทางผู้ประกอบการนะครับดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ร่วมกับขอความอนุเคราะห์ทางท่านผอ.เขตให้โยธาเนี่ยมาช่วยดูอาคารทุกอาคารรอบบริเวณอีกครั้งหนึ่งครับ
0: สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายนี้ครับมีกำหนดแล้วเสร็จในช่วงปลายปี2570ซึ่งนายมนตรียืนยันว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่น่าเป็นห่วงเนื่องจากมีการแก้ไขปัญหาทันทีพร้อมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเพื่อให้การก่อสร้างมีความปลอดภัยสูงสุดและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน
3: และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจแล้วก็สกัดสิ่งผิดกฎหมายอย่างเช่นยาเสพติดนะคะทางกรมศุลกากรก็เดินหน้าในโครงการจัดหาเครื่องเอ็กซเรย์ตู้สินค้ารุ่นใหม่ทั้งหมด4เครื่องค่ะวงเงินรวม 2,900 ล้านบาทเพื่อที่จะเพิ่มความโปร่งใสแล้วก็ภาพจากการเอ็กซเรย์นั้นก็สามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ด้วยค่ะ นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยถึงโครงการจัดหาเครื่องเอ็กซเรย์ตู้สินค้าหรือตู้คอนเทนเนอร์รุ่นใหม่วงเงิน 2,900 ล้านบาทว่าเป็นการทดแทนเครื่องเอ็กซเรย์ที่ท่าเรือแหลมฉบังซึ่งใช้งานมานานกว่า18ปีและผู้ผลิตเองก็ยืนยันว่าไม่มีอะไหล่รองรับแล้วทางกรมศุลกากรค่ะจึงได้รับงบประมาณเมื่อปีที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มกระบวนการจัดหาในปีนี้ยึดแนวทางขององค์การศุลกากรโลกเพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการตรวจจับการลักลอบซุกซ่อนยาเสพติดและสินค้าผิดกฎหมายส่วนประสิทธิภาพของเครื่องเอ็กซเรย์รุ่นใหม่อธิบดีกรมศุลกากรอธิบายว่าเครื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้ระบุได้ทันทีนะคะว่าเป็นยาเสพติดชนิดใดแต่ก็สามารถแสดงความผิดปกติของวัตถุที่ซุกซ่อนอยู่ได้ก่อนที่จะนำข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ต่อค่ะอีกทั้งยังช่วยลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มความโปร่งใสเพราะว่าภาพจากเอ็กซเรย์อาจสามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ทั้งการตรวจสินค้าขาเข้าและขาออกค่ะ
4: ต้องเรียนอย่างนี้เครื่องเอ็กซเรย์ให้เทคโนโลยียังไงอ่ะมันก็เหมือนเราไปหาหมอไม่สามารถบอกว่าเราเป็นโรคนู้นโรคนี้ได้แต่เห็นความผิดปกติอันนี้เราใช้เนี่ยเพื่อปัจจุบันเนี่ยการเปิดตรวจเนี่ยมันก่อให้เกิดการพบปะเกิดการใช้ดุลพินิจเกิดการว่ามีช่องว่างในการเรียกรับหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการป้องนอกจากว่าป้องกันปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยมันก็ช่วยเรื่องความโปร่งใสทำมาด้วยเพราะเครื่องเอ็กซเรย์ไม่หลอกใช่ไหมเรามีภาพเก็บไว้ว่าไอ้นี่มีของผิดกฎหมายซุกซ่อนหรือเปล่าทั้งเข้าทั้งออกที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เครื่องเอ็กซเรย์มา18ปีเนี่ยเราจับยาเสพติดได้เป็นจำนวนมากนะอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไป18ปีอ่ะอธิบายง่ายๆอย่างนี้ตามโรงพยาบาลเนี่ยมีเครื่องเอ็กซเรย์ถูกป่ะโรงพยาบาลใหญ่ๆมีเครื่อง MRI วันนี้เนี่ยที่แหลมฉบังซึ่งเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเนี่ยเราก็อยากเหมือนโรงพยาบาลใหญ่ๆคือมีเครื่องที่ทันสมัยกว่าปัจจุบันเนี่ยซึ่งใช้มา18ปีนี้มาใช้
3: สำหรับโครงการดังกล่าวนะคะจะมีการจัดหาเครื่องเอ็กซเรย์ทั้งหมด4เครื่องวงเงินรวม 2,900 ล้านบาทแบ่งเป็นติดตั้งที่ท่าเรือแหลมฉบัง2เครื่องด่านศุลกากรเชียงของจังหวัดเชียงราย1เครื่องด่านศุลกากรแม่สอดจังหวัดตากอีก1เครื่องค่ะแต่ละพื้นที่ก็จะใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันตามปริมาณของงานซึ่งท่าเรือแหลมฉบังในฐานะท่าเรือหลักของประเทศจะมีตู้สินค้าผ่านเกือบ10ล้านตู้และจากทั้งหมดประมาณ13ล้านตู้ต่อปีจึงจำเป็นจะต้องใช้เครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยไม่เป็นทางผ่านของยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลทางนี้มีข้อมูลนะคะบอกว่าในช่วง9เดือนที่ผ่านมามันกรมศุลกากรจับกุมคดีกัญชาได้กว่า 3,300 คดีของกลางรวมกว่า37ตันซึ่งในประเทศไทยกัญชาจะใช้เพื่อการแพทย์ได้เท่านั้นแต่ว่าการนำไปใช้เพื่อสถานการณ์ยังผิดกฎหมายและหลายประเทศในยุโรปก็ยังจัดว่าเป็นยาเสพติดอยู่ค่ะ
0: ตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ก็บุกเข้าตรวจค้นโกดังผลิตน้ำส้มพร้อมดื่มไม่ได้มาตรฐานและไม่มีอย.ครับมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 500,000 บาทนี่คือภาพของลังน้ำแข็งครับที่แช่น้ำส้มบรรจุขวดที่ไม่มีอย.แล้วก็เตรียมส่งขายซึ่งพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีทัศน์ภูมิจารุปรัตผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าปอส.นำกำลังเจ้าหน้าที่บุกเข้าตรวจค้นบริษัทและโกดัง2จุดภายในซอยอ่อนนุช66เขตประเวศหลังได้รับเบาะแสว่ามีการลักลอบการนำเข้าเกล็ดส้มจากต่างประเทศโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรและไม่ได้ขออนุญาตจากอย.ผลการตรวจค้นพบเกล็ดส้มบรรจุกระป๋องจากต่างประเทศจำนวน112ลังรวมแล้ว672กระป๋องน้ำหนักรวมกว่า 2,016 กิโลกรัมตรวจในการต่อมาพบน้ำส้มบรรจุขวดที่ผลิตจากเกล็ดส้มดังกล่าวและก็ซากกระป๋องที่ผ่านการใช้งานแล้วอีกจำนวนหนึ่งจากการตรวจสอบผู้ดูแลสถานที่ไม่สามารถแสดงเอกสารการผ่านพิธีการศุลกากรและเอกสารอนุญาตนำเข้าจากอย.ได้ต่อมากรรมการบริษัทหญิงอายุ44ปีได้เข้าพบเจ้าหน้าที่ก่อนจะยอมรับว่าได้นำเกล็ดส้มดังกล่าวนั้นมาใช้ผลิตน้ำส้มบรรจุขวดเพื่อส่งขายจริงเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาความผิดตามพ.ร.บ.ศุลกากร 2560ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย

0: รณีที่นายวันมูฮัมหมัดนอมัทธาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะคะเสนอบอกว่าให้มีการยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ค่ะก็กำลังเป็นประเด็นที่ถูกพาดพิงแล้วก็พูดถึงกันอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าท่าทีของรัฐบาลนั้นนายกรัฐมนตรียืนยันบอกว่าไม่มีนโยบายในการยุบค่ะเพราะว่าต้องใช้เป็นกลไกของรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์เมื่อวานโดยย้ำบอกนะคะว่าหน่วยงานกอรมน.ค่ะเป็นกลไกที่สามารถทำให้รัฐบาลขับเคลื่อนในการดำเนินนโยบายความมั่นคงได้คล่องตัวเพราะไม่ใช่ดูแค่ในเรื่องความมั่นคงแต่ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยจึงเป็นกลไกที่รัฐบาลจะต้องมีไว้ในการที่จะประสานงานกับกองทัพเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนความช่วยเหลือต่างๆให้ประชาชนพร้อมระบุนะคะว่าเข้าใจว่านายวันนออยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็อาจจะได้รับแรงกดดันก็ต้องให้ได้ระบายความรู้สึกแต่ก็ย้ำว่ายุบไม่ได้เพราะกอรมน.เป็นสถาบันด้านความมั่นคงที่มีมาอย่างยาวนานโดยนายกบอกว่าจะไปทำความเข้าใจกับนายวันนอค่ะ
1: มันไม่มีทางยุบหรอกครับกอรมน.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในเป็นกลไกอีกกลไกหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลนะครับสามารถขับเคลื่อนในการดำเนินนโยบายความมั่นคงได้คล่องตัวนะครับในขณะที่กองทัพก็จะได้ไปเน้นในเรื่องของการดูแลป้องกันประเทศป้องกันอธิปไตยกรมนเราดูแลทั้งประชาชนดูแลถึงเรื่องสาธารณูปโภคอะไรทุกอย่างต่างๆสิ่งเหล่านี้มันอย่าไปบางทีไปดูซีกเดียวนึกว่ากรมนต้องทำแต่เรื่องความมั่นคงอย่างเดียวจริงๆไม่ใช่เขาดูในด้านของความเป็นอยู่ชีวิตประจำวันคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนนะครับก็เป็นอีกกลไกหนึ่งที่รัฐบาลมีไว้แล้วก็ในการที่จะประสานงานกับกองทัพนะครับให้สามารถขับเคลื่อนความช่วยเหลือต่างๆท่านอาจารย์วันนอท่านอาจจะแสดงความรู้สึกเพราะท่านอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับความกดดันอะไรต่างๆขึ้นมานะครับก็บางทีเราก็ต้องให้ท่านได้บ่นได้ระบายแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วกรมน.มันก็เปรียบเสมือนหน่วยงานราชการเป็นสถาบันความมั่นคงแห่งหนึ่งที่เป็นหลักของการดำเนินการด้านความมั่นคงของประเทศมาเป็นเวลายาวนานแล้ว
2: ขณะที่เมื่อเช้าครับนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์อีกครั้งก่อนเดินทางไปประเทศมาเลเซียโดยสื่อมวลชนถามว่านี่มีการเคลียร์ใจกับนายวันมูฮัมหมัดนอมัทธาแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่ต้องเคลียร์ใจอะไรทุกคนสามารถมีความคิดได้ทุกอย่างความคิดเห็นแตกต่างกันได้แต่ถ้านโยบายของผู้บริหารสูงสุดเป็นอย่างไรก็เป็นไปตามนั้น
3: ไม่ต้องเคลียร์ใจอะไรทุกคนสามารถมีความคิดเห็นอะไรทุกอย่างได้หมดนะครับแล้วท่านก็มาร่วมคณะไปด้วยกันใช่ไหมเห็นผู้สื่อข่าวก็เห็นเพราะว่าเมื่อกี้มันมีทุกคนเจอกันทุกคนเป็นปกติเราทำงานอย่าไปคิดอะไรมากความคิดเห็นแตกต่างกันมีได้แต่ว่านโยบายของผู้บริหารสูงสุดเป็นไงก็เป็นไปตามนั้นแค่นั้นเอง
4: แต่นายกได้คุยกับอาจารย์หรือยังคะกับเร
3: ื่อง ไม่ได้คุยครับเดี๋ยวไปนั่งคุยในเครื่อง
5: ท่านรอง
3: อ่ะ
5: เขาใน
3: ตัวเขาเสทบเข้ามาดูสิใครคุยอยู่
0: ทั้งนี้บรรยากาศเมื่อช่วงเช้านะคะทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองค่ะเดินเข้ามาทักทายกับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ที่จะร่วมเดินทางรวมถึงนายวันนอนนะคะด้วยสีหน้ายิ้มแย้มและอย่างที่นายกรัฐมนตรีบอกก็คือว่าระหว่างที่นายกนะคะกำลังให้สัมภาษณ์สื่อนายวันนอก็ได้มีการยืนพูดคุยกับเสทบนะคะซึ่งเป็นเลขาธิการกอรมน.อยู่ด้วยแล้วก็ที่เพจ Facebook ของโฆษกกอรมน.ก็มีการเผยแพร่การให้สัมภาษณ์ของพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดนะคะเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกอรมน.ที่ออกมาชี้แจงบทบาทหน้าที่กอรมน.โดยระบุนะคะว่าไม่ได้ทำงานเฉพาะการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นมีหน้าที่เป็นหน่วยงาน

0: เด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลเกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนละสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้เรื่องอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยไก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านนายไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อ่ะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ฮะไอ้ย่าเสียงทองร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาๆมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: พวกเราต้องไปกันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยายังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ

0: ดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
1: เมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
0: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
1: อะไรของเขาเนี่ย
2: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมประพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
2: หรือจะเป็นไส้ซึ่งรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: าการคือนอนคนแล้วก็หยุดหายใจค่ะหยุดหายใจเวลานอนนะคะ
1: คือคุณจะง่วงตลอดเวลาเลยง่วงแบบหาวแล้วก็หาวหาว
2: รนมากขนาดไหน
3: โอ้เสียงมากอยู่ชั้น2นี่ชั้นล่างได้ยิน
2: โอ้ดังขนาดนั้นเลย
3: ครับ
1: ถ้าคุณไม่มีคนข้างเคียงนอนนี่คุณจะไม่รู้หรอก
2: รู้เลย
1: ถ้าคุณจะไม่คุณจะไม่รู้เลยว่าคุณหยุดหายใจคุณจะแม่งหยุดหายใจนี่คุณไม่มีทางรู้เลย
2: ที่เรามาทำสลิปเทสเนี่ยฮะคืนนึงเราหยุดหายใจไปกี่ครั้ง
4: 107ครับ107
2: 107ครั้ง
4: 107
2: โอ้โหถือว่าหนัก
4: นะแรงมากครับแรงมาก
5: นะครับนี่คือศูนย์ตรวจการนอนของศิริราชนะชื่อศูนย์นิทรรักษ์เนี่ยก็คือการนอน
2: คือนะคนไข้ที่มาที่เนี่ยก็ต้องมานอนหลับเลย
5: เอาไว้สำหรับตรวจตอนกลางคืนที่สำหรับเวลาที่ตรวจมาจากข้างล่างแล้วเนี่ยแล้วก็สงสัยอาการหยุดหายใจขณะหลับแล้วก็ต้องมาเช็ค
2: มาที่ตึกนี้ห้องนี้ก็ต้องมานอนหลับ
5: ใช่
2: ถึงจะรู้ผลถูกไหมฮะ
5: ใช่ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของห้องทดสอบการนอน
2: คุณหมอครับมันไม่เหมือนห้องนอนที่อยู่ในโรงพยาบาลเลยนะฮะมันเหมือนห้องนอนที่อยู่ในบ้าน
5: ใช่อันนั้นเป็นจุดประสงค์การที่เราพยายามทำให้มันบรรยากาศเหมือนกับห้องนอนธรรมชาตินะคนไข้จะได้ไม่รู้สึกว่าแปลกที่อะไรมากนะครับแต่นี้ในการลักษณะห้องเนี่ยมันก็จะมีทุกอย่างก็คือเหมือนนอนปกติแต่ว่าเราจะมีสายเนี่ยที่จะมาติด
2: มันเยอะมากเลยนะ
5: จริงๆเนี่ยก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เตรียมไว้เราไม่ได้ใช้หมดทุกอย่าง
2: ครับ
5: นะครับอันนี้ก็อาจจะเพิ่งตรวจเสร็จไปไม่นานนะครับ
2: สมมุติว่าคนไข้มาถึงแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะมาติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเข้ากับร่างกายของคนไข
5: ้ใช่ใช่ครับ
2: แล้วเขาก็ทำยังไงต่อ
5: แล้วก็หลังจากนั้นก็ให้คนไข้พร้อมก็นอนหลับได้เลยโดยที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะเฝ้าอีกห้องหนึ่งโดยที่มองผ่านทาง
2: อ๋อมีกล้องวงจรปิด
5: กล้องวงจรปิด
2: อ๋อนั่นหมายความว่าก่อนที่จะนอนเนี่ยทางเจ้าหน้าที่พยาบาลก็จะมาติดอุปกรณ์ให้กับคนไข้ทั้งหมด
5: ใช่ครับ
2: นะครับแล้วก็นอนไปเลยหน้าที่คนไข้คือนอนไปเลย
5: ใช่
2: แล้วยังไงฮะรอรุ่งเช้า
5: ก็ในกรณีที่เราตรวจพบว่าระหว่างที่นอนไว้อย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง
2: ครับ
5: มันมีหยุดหายใจมากขาดออกซิเจนเยอะมากอาการมันแย่มากเลยนะฮะเราก็จะไม่ปล่อยให้คนไข้ต้องนอนทั้งที่มีความผิดปกติอะไรเยอะๆอย่างนั้นเราก็จะทำการปลุกขึ้นมาเพื่อที่จะทำการรักษาเลยภายในคืนนั้นนะครับเราก็จะมีเครื่องมือเนี่ยฮะที่ไว้สำหรับการรักษาที่เราจะเรียกว่าเครื่องCPAP
2: สมมุติคนไข้อาการแบบหยุดเกิดภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับแล้วเจ้าหน้าที่เข้ามาปลุกเพื่อใส่อุปกรณ์ชิ้นนี
5: ้
2: เอาล่ะสมมุตินะฮะเดี๋ยวผมจะจำลองภาพให้ดูนะครับนะครับสมมุติคนไข้นอนครับใส่เพื่ออะไรครับคุณหมอ
5: เครื่องที่ว่านี้นะครับก็จะทำหน้าที่อัดอากาศเข้าไปนะเป่า

0: ความดันลมเป็นบวกเนี่ยเพื่อให้มีลมเข้าไปเพื่อถ่างทางเดินหายใจนะฮะเพราะว่าทางเดินหายใจในช่องคอเนี่ยมันแค
1: บ
0: นะฮะแต่นี้เราใช้การรักษาโดยการที่เป่าอัดลมเข้าไปอัดลมเข้าไปทำให้ช่องมันต
1: ึงใหญ่ขึ้น
0: เหมือนเป่ายางรถยนต์ให้มันมีช่องให้ลมมันเข้าออกได
1: ้ทีนี้ก็จะไม่นอนกรนแล้วแล้วก็จะได้รับออกซิเจนเต็มที่
0: ใช่
1: ในการนอนหลับ
0: ถูกต้องฮะแต่ทั้งนี้เนี่ยความแรงมันต้องพอดีเพราะถ้าใช้มากไปหายใจไม่ออก
1: เพราะว่าคนแต่ละคนอย่างที่คุณหมอบอกสรีระคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นความดันที่จะใช้กับคนไข้แต่ละคน
0: ไม่เท่ากัน
1: ไม่เท่ากัน
0: ไม่เท่ากันถ้าน้อยไปก็ไม่หายอึดอัดหายใจไม่สะดวก
1: ถ้ามากไป
0: ก็หายใจไม่ออกก็นอนไม่ได
1: ้ครับแล้วเมื่อได้ค่าตัวเลขแล้วคนไข้คนนี้ตัวเลขเท่านี้ก็จะมาเซตที่เครื่องได้
0: ใช่คนไข้เนี่ยจะต้องปรับตัวอยู่กับเครื่องคือหมายถึงว่าอาจจะต้องใช้ให้เวลานอน
1: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าตัดสินใจใช้ CPAP เครื่องนี้แล้วทุกๆครั้งในการนอนของคนไข้นับจากนี้ไปจะต้องมีหน้ากากแบบนี้ติดอยู่บนหน้าของตัวเอง
0: ควรจะใช้ให้มากที่สุดเวลานอนจนกว่าแก้ที่ต้นเหตุได้คือเราจะต้องรู้สาเหตุก่อนนะแล้วก็ต้องพยายามหาทางแก้ที่สาเหตุเช่นลดน้ำหนักหรือว่าการปฏิบัติตนหลายๆอย่างนี่ถ้าเป็นโรคเยอะๆเนี่ยกรณีคนที่เป็นโรคเยอะนะค่อนข้างเยอะปานกลางถึงรุนแรงขึ้นไปเนี่ย
1: ถึงจะใช้
0: เราก็จะแนะนำทางเลือกนี้เป็นทางเลือกแรกๆก่อนเพราะว่ามันก็เป็นการรักษาที่ได้ผลดีจากตัวโรคไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงหรือว่าที่เราตรวจแล้วเนี่ยที่สำคัญมากเลยคือเราต้องคุยกับคนไข้เรื่องความร่วมมือเพราะว่าม
1: ันต้องการความร่วมมือด้วยคร
0: ับใช่เพราะว่าถ้าผมบอกว่าการรักษาด้วยเครื่องนี้ CPAP เนี่ยเป็นการรักษาที่ดีแต่ถ้าคนไข้ใช้บ้างไม่ใช้บ้างไม่อยากใช้ไม่อยากที่จะใช้เห็นแล้วก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็ผลการรักษามันก
1: ็ไม่เห็นผล
0: มันก็จะไม่ค่อยดีเพราะว่ามันก็จะได้ผลต่อเมื่อเราใช้
1: ถ้าจะเห็นผลคุณต้องใช้ด้วยนะไม่ใช่ว่ามีเครื่องแล้วไม่ใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่เห็นผล
0: ก็ไม่เอาไว้ข้างเตียงก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไร

0: คุณกิฟครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะตรวจแล้วได้ข้อมูลพอสมควรนะฮะ
1: เรียบร้อยแล้วนะครับคุณหมอ
0: ครับเดี๋ยวเราจะได้คุยเรื่องผลตรวจ
2: เดี๋ยวก่อนครับ
1: ตอนที่พี่พยาบาลมาติดอุปกรณ์นี่นะครับคุณหมอ
0: ครับ
1: ผมก็สงสัยว่าทำไมมันระโยงระยางขนาดนี้ครับแน่ใจนะครับว่ามันเป็นอุปกรณ์ในการรักษาอาการโกรนนะครับคุณหมออ
0: ันนี้ก็เป็นการตรวจการนอนหลับแบบที่ชนิดที่ครบชุดนะฮะ
1: ครบชุดเลย
0: ครบชุดก็คือตรวจข้อมูลรายละเอียดทุกอย่างซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับซึ่งก็เชื่อว่าส่วนใหญ่คนไข้ที่ตรวจเนี้ยก็นอนหลับได้นะฮะ
1: นอนหลับได้ด้วยเหรอครับ
0: ส่วนใหญ่ก็จะนอนหลับได้เพราะว่าจากที่ดูคลื่นสมองเนี่ยก็ได้นอนน่าจะได้พอที่จะได้ข้อมูลนะพอสมควรก็นอนได้เกิน 2-3 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยซึ่งจริงๆเราอยากให้นอนทั้งคืนนะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราก็ทดลองจะได้มีประสบการณ์นะฮะ
2: ถ้านอนทั้งคืนผมกลัวว่าสายพวกนี้จะพันคอผมหายใจไม่ออก
0: อ๋อไม่เป็นไรเราจะมีการถ่าคนไข้ส่วนใหญ่ก็หลับได้ดีนะครับ
1: แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ดูอยู่ตลอด
0: ใช่มีเจ้าหน้าที่ดูอยู่ตลอด
1: มาดูกราฟผมบ้างดีกว่าหลังจากที่นอนไปได้แล้วเนี่ยกราฟมันบ่งบอกอะไรบ้างครับคุณหมออ
0: ันนี้นะครับคือข้างบนเนี่ยเป็นคลื่นสมองนะครับสามอันบนเนี่ยเป็นคลื่นสมองนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นคลื่นลูกตานี่เป็นคลื่นหัวใจนะฮะนี่เป็นกล้ามเนื้อนะครับ นี่เป็นตัวเลขเป็นออกซิเจนในเลือดนะครับแล้วก็ที่จมูกเนี่ยก็คือวัดลมหายใจที่จมูกนะครับแล้วสายที่หน้าอกกับท้องก็วัดที่หน้าอกกับท้องนะครับในส่วนของคุณกิฟต์เนี่ยผลการตรวจเนี่ยจากเบื้องต้นนะที่เราดูเบื้องต้นก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าวิตกกังวลว่าจะเป็นอะไรรุนแรง
1: นี่แหละผมนะครับรอประโยคนี้อยู่ครับคุณหมอ
0: โอเค
1: ครับ
0: ทีนี้เราอยากจะให้ตัวอย่างของคนที่เป็นเยอะบ้างว่าถ้าเขาเป็นเยอะจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นยังไง
1: เส้นกราฟมันจะเป็นแบบไหนครับ
0: ใช่

0: ลองดูนะครับนี่คือระ
1: ป
0: ย
1: ก
0: ะ
1: ติ
0: ขึ้นสมองเนี่ยก็คือเนี่ยหลับยังไม่ลึกนะฮะยังหลับตื่นตื่นใช่ไหม
1: ดูจ
0: น
1: ากอะไรก็คุณหมอเส้นมันจะแกว่งไปแกว่งมา
0: ใช่ใช่นี่กำลังหลับอยู่นี่ก็เริ่มมีการขยับกล้ามเนื้ออะไรก็กราฟมันจะทึบขึ้นนะฮะเนี่ยมีการขยับเป็นเส้นนะฮะนี่ยังหลับไม่ลึกมากนี่มาดูเรื่องตัวสำคัญเลยคือการหายใจนะฮะปกติเนี่ยลมเข้าออกที่จมูกนะฮะที่วัดตรงนี้เนี่ยมันควรจะขึ้นลงสม่ำเสมออย่างเงี้ยนะครับแต่นี้ในคนที่เป็นเยอะเนี่ยจะพบว่าถึงช่วงหนึ่งเนี่ยมันพอทุกอย่างมันอุดกั้นเนี่ยมันก็จะไม่ออกนะลมไม่ออกเหมือนกับหยุดหายใจไปแล้วดูค่าออกซิเจนเนี่ย90กว่านี่มันก็ลดลงเหลือแค่ 90% นะฮะแล้วก็กลับขึ้นมาเริ่มหายใจใหม่อีกครั้งหนึ่งนะนี่ก็เป็นลักษณะของคนที่เป็นเยอะๆนะครับแล้วจะดูสังเกตว่าหยุดหายใจนี่ไม่ได้หยุดแน่นิ่งนะฮะไม่หยุดแน่นิ่งคือหมายถึงว่าไม่มีลมหายใจออกมาแต่ว่าหน้าอกกับท้องถ้าดูในรูปจะเห็นว่ามันยังขยับอยู่แปลว่าพยายามจะหายใจอยู
1: ่มันไม่ออกมา
0: แต่มันไม่ออกมาจะเห็นว่าออกซิเจนก็จะขึ้นลงตลอดเป็นวงจรเนี่ยก็เกือบครึ่งนาทีนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยรุนแรงหยุดหายใจ
1: แล้วอย่างคนไข้ที่บอกว่าหยุดหายใจออกซิเจนไม่ได้รับนี่นะฮะนานสุดนี่ประมาณกี่นาทีครับคุณหมอ
0: เท่าที่เราตรวจอยู่ในแลบเนี่ยก็เกือบ2นาทีก็มีแล้วออกซิเจนก็ต่ำลงไปมาก
1: คือไม่ได้หายใจ2นาที
0: เท่าที่เราตรวจมานะฮะ
1: ผมเคยได้ยินว่าสมองเราถ้าไม่ได้รับออกซิเจนแค่นาทีเดียวก็เป็นผลแล้วเนี่ยฮะก็อันตรายแล้วไม่ใช่หรอครับ
0: คือถ้าถึงขนาดสมองขาดเลือดอะไรก็ประมาณ5นาทีอะไรแล้วแต่คนนะฮะแล้วแต่คนว่าบางคนนี่สำรองมีเยอะบางคนก็ถ้าคนที่สำรองออกซิเจนสำรองมีน้อยเนี่ยหยุดแป๊บเดียวมันก็จะไม่ไหวแล้วแล้วระยะยาวเนี่ยถ้าทุกคืนที่คุณเป็นเงี้ยโดยไม่รักษาเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายนี้ทรุดโทรมลงนอกจากทำให้หลับไม่ดีมีความอ่อนเพลียแล้วเนี่ยระยะยาวเนี่ยความดันโลหิตสูงโรคหัวใจ
1: มันจะไปกระทบกับอวัยวะส่วนอื่นระบบอื่นอีก
0: ใช่ระยะยาวก็แน่นอนว่าถ้าเป็นเยอะๆก็สุขภาพว่าไม่ดีอายุก็อาจจะไม่ได้ยืนอย่างที่ควรจะเป็นนะถ้าไม่ได้รับการรักษานี่เห็นไหมมีโหนี่คืออย่างเยอะเลย
1: นี่คืออาการหนัก
0: เป็นเยอะๆอาการหนักเลยนะทุกนาทีสังเกตว่ามีอยู่ในใจทุกนาทีเลย
1: แสดงว่าพอเราตรวจด้วยอุปกรณ์แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าคนไข้รายนี้ในคืนนึงที่หลับไปเนี่ยเขาหยุดหายใจไปกี่ครั้ง
0: ใช่
1: ทบมันเส้นกราฟทุกอย่างจะบ่งบอกหมดเลย
0: ใช่ใช่แล้วจะเห็นว่าคนนี้หลับตื่นทั้งคืนเลยเนี่ยหลับปั๊บเดี๋ยวก็ตื่นอีกละแล้วก็หลับแล้วก็ตื่นอีกละหลับแล้วก็ตื่นทั้งคืนเนี่ย
1: เส้นมันจะไม
0: ่มันจะเนี่ยฮะมีตื่นใช่เนี่ยเห็นไหมแล้วก็ตื่นอีกละนะฮะเพราะฉะนั้นการตรวจที่มีสายเยอะแยะอย่างเงี้ยก็เพื่อได้ข้อมูลที่จะบอกเลยว่าหลับดีไม่ดีช่วงไหนเป็นเยอะเป็นน้อยเนี่ยมันจะมีผลว่าทำให้รักษาได้ละเอียดมากขึ้น
1: ครับ
0: นะครับ
1: ใครจะเชื่อครับจากการกรนธรรมดามาสู่ภาวะของการหยุดหายใจขณะนอนหลับแล้วส่งผลถึงการใช้ชีวิตในประจำวันด้วยก่อนจะจากกันไปครับคุณหมอครับอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการอยู่ถ้าในกรณีดูคนข้างๆมีอาการตรงอย่างที่คุณหมอบอกหรือเปล่าให้พามาพบคุณหมอด่วน
0: ครับในกรณีที่มีนอนกรนดังผิดปกตินะครับเป็นประจำเลยนะฮะแล้วก็อาจจะนอนหลับไม่สนิทมีคนสังเกตว่าหยุดหายใจหรือว่านอนเหมือนกับว่าหายใจขัดนะฮะแล้วก็ตื่นขึ้นมาไม่สดชื่นอ่อนเพลียพวกนี้นะครับถ้าเกิดมีลักษณะเหล่านี้นะครับก็น่าจะมาตรวจ
1: แต่อาการที่ว่านี่ไม่เฉพาะว่าเกิดในผู้ใหญ่ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้อง
1: ในวัยเด็กก็สามารถเป็นได
0: ้ครับถ้ามีลูกหลานที่นอนกรนเด็กก็ไม่ควรจะนอนกรนใช่ไหมถ้านอนกรนเป็นประจำเลยนะครับแล้วก็พฤติกรรมที่อาจจะซุกซนผิดปกติเหมือนนอนไม่ค่อยพอการเรียนหนังสือไม่ดีนะครับตรงนี้ก็น่าจะพิจารณาดูว่าเอ๊ะมันจะเกิดจากเรื่องการหยุดหายใจซึ่งทำให้พัฒนาการอะไรมันผิดปกติซึ่งพวกนี้รักษาได
1: ้
0: แล้วก็อาการต่างๆก็จะดีขึ้น
1: นะครับวันนี้ใครที่ได้เห็นอาการทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับก็ย้ำกันอีกทีไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กเนี่ยนะครับถ้ามีอาการเหล่านี้ก็ควรจะมาพบคุณหมอนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อคุณภาพชีวิตในการใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับที่พาผมมาตรวจอะไรต่างๆเหล่านี้ผมไม่เคยตรวจเลยไม่เห็นช่องคอตัวเองไม่เคยเห็นโพรงจมูกตัวเองวันนี้ได้เห็นของจริงเลยนะครับขอบคุณคุณหมอมากครับ
0: ขอบพระคุณครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考究的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: it looks so อร่อยมากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อืม
2: อืมอร่อย
3: อืมอร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: เวนลาบ
4: อืม
2: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนมั้งคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทย Delicious ค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็

0: เป็นปางอันก็คือมากายน้ำหน้าอย่างพัทยาเนี่ยนะคะคือมาจากคนละทวี
1: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
3: It's so good.
2: Yeah.
4: Nice.
2: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
3: right,
2: be eating,
3: right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
5: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在家到和每个角落里都能找到的味道。
6: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
7: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
6: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียส

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมาทำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึง

0: การบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกรงตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and they made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Healthy Friday กับดิฉันแพทย์หญิงประพิมพรฉัตรานุกูลชัยจากภาควิชายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
1: ครับแล้วก็ผมก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรครับก็เชฟก้องนะครับจบจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับวิทยาลัยนานาชาติครับผม
0: เชฟก้องพอทราบไหมคะว่าอาหารมื้อไหนมีความสำคัญมากที่สุดเอ่ย
1: ถ้าสำหรับผมก็น่าจะเป็นมื้อเช้าครับตื่นมาหิวก็ต้องกินก่อน
0: ถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยหลังจากที่อดอาหารมาทั้งคืนเพราะว่าเราทานอาหารมื้อสุดท้ายตอนเย็นเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ร่างกายเราจะไม่รับประทานอาหารอีกตั้งหลายชั่วโมงตื่นมามื้อเช้าเป็นมื้อที่มีความสำคัญที่สุดนะคะการรับประทานอาหารเช้าเนี่ยจะทำให้การทำงานแล้วก็สมาธิต่างๆของการทำงานเนี่ยจะดีขึ้นในผู้ที่รับประทานอาหารเช้านะคะแต่ว่าผู้ชมทางบ้านหรือว่าบุคคลทั่วไปหลายๆท่านเนี่ยก็ยังมีปัญหากับการรับประทานอาหารเช้าอยู่เช่นบางคนก็ไม่ทานเลยหรือบางคนรับประทานอาหารเช้าแต่ว่าเป็นการรับประทานอาหารที่ไม่ค่อยถูกหลักเท่าไหร่สำหรับแขกรับเชิญของรายการเราในวันนี้นะคะก็คือคุณยุ้ยยุวดีร่มโพค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปชมวิธีอาร์กันเลยว่าคุณยุ้ยมีปัญหาอะไรกับการรับประทานอาหารเช้าค่ะ
1: ครับผม
2: คือตอนเช้าๆเนี่ยจะยุ่งมากเลยเพราะว่าด้วยเวลาที่จำกัดแล้วก็ไหนจะลูก2คนไหนจะต้องเตรียมตัวของตัวเองด้วยก็เลยแบบจะใช้เวลาในช่วงเช้าเนี่ยค่อนข้างเร่งรีบมากเลยในการที่จะทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เวลาน้อย
3: พี่หมูอาบน้ำเสร็จยังลูกอิงเตรียมตัวด้วยลูกอาบเสร็จแล้วทาครีมด้วยนะค่อยทาแป
0: ้
3: ง
0: จริงๆอาหารเขาก็มีโปรตีนเยอะอยู่นะ
1: มีไข
2: ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารพวกทอดนะคะไก่ทอดไส้กรอกทอดแล้วก็จะมีอาหารแช่แข็งอะค่ะปัญหาที่เจอก็คือเด็กๆ เขาก็จะเบื่อนิดนึงคือแบบว่าถ้าทำซ้ำๆซักๆอย่างนี้บางครั้งเขาก็ไม่ค่อยอยากจะทาน
3: อูอิงเร็วๆลูกจะสายแล้ว7โมงกว่าแล้วเร็ว
4: ค่ะ
3: เอาไปนั่ง
4: กินข้าวต้มกุ้ยแล้วเหรอ
3: เอาแล้วหนูจะเอาอะไรล่ะ
4: มีสปาเกตตี้อีกไหมอะ
3: มีแต่เดี๋ยวต้องเวฟงั้นหนูต้องรอนะเพราะไม่งั้นมันต้องเวฟก่อนแล้วล่ะไปกินในรถแล้วกันทั้งนั้นอะ
1: คือถ้าเป็นอาหารที่น้องชอบก็จะเป็นอาหารแช่แข็งถ้าไม่ใช่อาหารแช่แข็งน้องก็เบื่อ
2: แต่เราก็คือไม่รู้จะคิดเมนูอะไรขึ้นมาให้เขาทานแล้วก็ด้วยเวลาที่รวดเร็วโดยที่เราก็ไม่เสียเวลามากอะค่ะเขาชอบไม่เหมือนกันนะคะอย่างคนโตเขาก็จะไม่ชอบทานข้าวต้มคนเล็กเขาจะชอบทานข้าวต้มแล้วส่วนใหญ่ก็คืออาหารที่เราทำเนี่ยบางครั้งเราจะทำหลายๆอย่างในวันเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้ก็คือถ้าน้องรับสารอาหารไม่ครบเนี่ยเราก็คิดว่าเขาจะไม่พร้อมในการที่จะทำกิจกรรมของเขาในแต่ละวันอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องการให้ทางรายการเนี่ยช่วยแนะนำเมนูอาหารที่แบบเสริมทั้งผักแล้วก็เนื้อสัตว์ที่ให้โปรตีนกับร่างกายเขาแล้วก็ช่วยเสริมสร้างส่วนที่สึกหรอของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งก็มีบ้างที่ทานข้าวไม่ทันก็คืออาจจะเอาไปทานในรถด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นบางครั้ง
1: ห่วงเส้นแบบโปรมาก
3: พี่หมูกินเร็วๆนะลูก
2: อย่าให้หกด้วยนะเดี๋ยวจะถึงโรงเรียนแล้วบางครั้งก็คือถ้าซ้ำซากเกินไปอย่างเงี้ยเขาก็มันจะไม่ค่อยอยากทานแล้วซึ่งเราก็กลัวว่าตรงเนี้ยเขาจะได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนนะคะแล้วก็อยากให้เป็นอาหารที่อร่อยเพราะว่าจะได้ถูกปากน้องนะคะแล้วก็อยากได้วิธีการทำขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากเกินไปค่ะ
0: ค่ะวันนี้คุณยุ้ยนะคะก็ให้เกียรติมาร่วมในรายการเราด้วยเรามาพบกับคุณยุ้ยกันเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณยุ้ย
1: สวัสดีครับเชิญเลยครับ
0: ก็ได้ชมจากวีทีอาร์ไปแล้วก็พบว่าจริงๆอาหารที่คุณยุ้ยทำให้คุณน้องรับประทานเนี่ยก็จะเป็นอาหารซึ่งมีเกลือโซเดียมสูงแล้วก็จะเน้นเป็นอาหารซึ่งเป็นอาหารสำเร็จรูป
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลา
2: ใช่ค่ะ
0: ปกติตอนเช้าคุณยุ้ยมีเวลาทำอาหารสักกี่นาทีคะ
2: ก็ประมาณครึ่งชั่วโมง
0: ครึ่งชั่วโมง
2: เพราะว่าบางครั้งเนี่ยตอนเช้าอ่ะคือคิดเมนูไม่ค่อยออกนะคะก็จะเอาอะไรที่คิดว่าง่ายๆแล้วก็ทำรวดเร็ว
0: จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะรับประทานอาหารมื้อเช้าเนี่ยสำหรับเด็กวัยที่กำลังเติบโตเนี่ยจะต้องการอาหารทุกหมู่ทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแบบดีๆนะคะแล้วก็พวกเส้นใยอาหารด้วยจะทำให้เขาอิ่มทนอิ่มนานแล้วก็มีพลังงานแล้วก็มีสมาธิที่จะเรียนรู้ที่โรงเรียนของเขานะคะ
1: ทีนี้ปัญหาเลยอย่างที่ผมเรียนไปก็คือว่าเวลาที่เราไม่มีเวลาที่จะเข้าไปเตรียมเนี่ยมันจะต้อง ช้เวลาที่จะต้องมาทำอาหารนู่นนี่เนี่ยเราไม่มีเวลาเรามีน้อยเราจะทำยังไงได้บ้างโอเควันนี้เดี๋ยวเริ่มต้นนะครับผมทำ2เมนูไข่ให้ดูนะครับ

0: เมนูแรกนะครับก็จะเป็นไข่ตุ๋นนะครับอันนี้เป็นเมนูที่ทำง่ายมากก็เดี๋ยวเริ่มต้นเลยนะครับก็จะมีไข่นะครับสองฟองนะครับแล้วก็ใส่เป็นน้ำสต๊อกนะครับแล้วก็ซีอิ๊วปรุงรสนะครับแล้วก็เป็นนมสดนะครับ
1: นมสดนี่ช่วยเรื่องอะไรคะ
0: คือของเหลวถ้าเวลาที่เราผสมกับไข่ปุ๊บนะครับแล้วทำให้สุกเนื้อของไข่จะเนียนขึ้น
1: ก็ส่วนใหญ่ที่ใช้ปกติจะใช้น้ำไงคะไม่เคยใช้นมก็เลยถ้าจริงๆใช้นมดีกว่าใช่ป่ะคะ
0: ใช้น้ำหรือใช้นมได้หมดครับอันนี้นมนี่มันก็จะช่วยเพิ่มเรื่องของความมัน
1: รสชาติดีขึ้น
0: รสชาติใช่ครับรสชาติก็จะมีอะไรมากขึ้นอย่างเงี้ยครับก็วันนี้เราเพิ่มเต้าหู้เข้าไปด้วยนะครับเต้าหู้ตรงนี้เราใช้เป็นเต้าหู้ไข่ง่ายมากครับอันนี้เราตัดเต้าหู้มาแล้วก็วางไว้นะครับตีให้เข้ากันเสร็จปุ๊บเราก็กรองนะครับกรองแล้วก็
2: แล้วทำให้มัน
1: เนียน
2: ขึ้นเนาะใช่ไหมคะ
0: ครับตรงนี้ก็หลังจากที่กรองเสร็จทีนี้เราจะนึ่งนะครับผมจะมีพริก3สีด้วยตรงนี้เดี๋ยวเราจะใส่โรยข้างหน้าเป็นพริก3สีสดแล้วก็ส่วนนึงผมจะใส่เข้าไปในนี้เพื่อให้มันมีการคุกกิ้งไปด้วยกันเลยนะครับผมยกตัวอย่างของที่ใส่มาในนี้แล้วมันจะเข้ากันมากๆนะครับพวกเห็ดนะครับพวกเห็ดนี่เข้าแน่นอนเวลาถ้าเรานึ่งเลยนะครับภาษาในครัวเขาจะเรียกว่าไข่ตุ๋นมันจะกลายเป็นรังผึ้งขึ้นเป็นรูคุณครับถ้าเราไม่อยากให้เกิดตรงนั้นขึ้นก็เอาฟอยล์ปิดนะครับโอเคเมนูนี้นะครับเรียบร้อยแล้วอันนี้มาอีกอันนึงอันนี้จะเป็นแซนด์วิชเปิดหน้านะครับเขาเรียกว่า open face sandwich นะครับ

0: อันนี้ผงทาเนยนะครับบนขนมปังซึ่งวันนี้ก็ใช้เป็นขนมปังโฮวีตนะครับมะเขือเทศผมจะหั่นสไลด์ใหญ่มากนะครับถือว่าหนาเพราะเดี๋ยวเราจะแพนฟรายหรือว่าทอดในกระทะเบาๆนะครับโอเคกันเดี๋ยวขออนุญาตคุณแม่เริ่มเลยเราจะลงเนยนะครับกับขนมปังแป๊บเดียว
1: อันนี้เนยนี่ใช้เนยจืดหร
0: ือเนยจืดครับผมจะเน้นให้ใช้เนยจืดเป็นหลักเพราะว่าเนยเค็มเราไม่รู้ปริมาณเกลือในเนยทีนี้ตอนนี้ผมปิดไฟแล้วนะครับปล่อยให้เขาเหมือนปิ้งขนมปังไปนะครับอันนี้เดี๋ยวรบกวนคุณแม่ตอกไข่ให้ผมหน่อย2ฟองนะครับเดี๋ยวรบกวนคุณแม่ครับเติมครีมนะครับข้างในเลยครีมยิ่งเติมมากไข่ก็ยิ่งอ่อน

0: โอเคประมาณนี้ครับ
1: น้องอิงนี่ชอบทานมากเลยนะคะอะโวคาโดแต่ว่าไม่เคยเอามาทำเป็นอาหารเลยนอกจากแบบว่าทาน
2: สด
1: ใช่ใส่น้ำผึ้งเนี่ยค่ะ
0: ขนมปังเราใกล้ได้แล้วผมนึ่งผม
2: เตรียมพอดีนะคะ
0: ครับผมจะทำสองด้านเลยสำหรับผมเอาแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราขออนุญาตคุณแม่นิดนึงพักไว้ในระหว่างที่รอไข่นะครับผมจะเอามะเขือเทศลงเลยไม่ต้องมีน้ำมันนะครับเพราะว่าเนยจากตัวขนมปังเมื่อกี้ก็อยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับด้วยความที่มะเขือเทศมันมีกลิ่นนะครับก็เกลือพริกไทยนะครับช่วยได
1: ้ดับกลิ่นป่ะคะ
0: มันดับกลิ่นแล้วก็ช่วยเพิ่มรสด้วยหลังจากนี้เราก็จะใส่เนยนะครับแม่ใส่เนยปุ๊บนะครับแล้วก็หอมใหญ
2: ่ก็จะเพิ่มรสหวานธรรมชาติใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับคือหอมใหญ่นี่เขาเรียกว่าเป็นวัตถุดิบสำคัญนะครับสำหรับผม
2: แล้วก็ตัวหอมใหญ่เนี่ยจะมีคุณประโยชน์ก็คือว่ามันจะมีใยอาหารชนิดกระไรน้ำอยู่นะคะทานแล้วก็จะช่วยเรื่องของระดับน้ำตาลแล้วก็ไขมันด้วย
0: ทูน่านะครับหมดเลยครับบี้ลงไปเลยผัดเขาด้วยกัน
2: อ
0: ันนี้คุณแม่มีครีมกับ
2: ไ
0: ข่นะครับเราใส่ลงไปปุ๊บเคล็ดลับก็คืออย่าหยุดนะครับ
2: อย่าหยุดคน
0: อย่าหยุดคน มือหนึ่งเขย่ามือหนึ่งคนนะครับสแกมโบเองง่ายดีเหมือนจะดิบใช่ไหมครับพอแล้วแค่นี้คือจบแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะร้อนต่อไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่บนตัวขนมปังก็จะร้อนต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเอาโปะบนขนมปัง

0: เราได้ตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะปรุงด้วยผมจะใช้เกลือพริกไทยอย่างเดียวสุดท้ายผมมีแถมเป็นเชดดาร์ชีสนะครับ
1: ตัวเชดดาร์ชีสเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในแง่ที่ว่ามันจะมีโปรตีนนะคะแล้วก็มีแคลเซียมค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนในครอบครัวหรือท่านผู้ชมเนี่ยต้องการควบคุมน้ำหนักก็จะต้องเลือกสูตรซึ่งเป็นโลว์แฟตหรือโนว์แฟตเป็นชีสสูตรซึ่งไม่มีไขมันหรือไขมันต่ำนะคะแล้วก็ตัวปริมาณเกลือหรือโซเดียมเนี่ยก็อยู่ในชีสก็จะมีพอสมควรฉะนั้นก็เป็นอาหารที่ทานได้มีประโยชน์แต่ต้องปริมาณเหมาะสมค่ะ
2: ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวอันนี้นะครับผมจะทำให้คุณแม่ดูแล้วเดี๋ยวจะให้คุณแม่ลองขูดดูนะครับต้องขูด
1: จริงๆถ้าเข้าตาอบอีกครั้งนึงก็จะกลายเป็นหน้าเยิ้ม
2: เป็นหน้าเยิ้มกรอบๆเด็กๆชอบ
1: ก็ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะคะเราก็ได้ถึง2เมนูแล้วคุณยุ้ยคิดว่าเมนูลักษณะนี้เนี่ยง่ายแล้วก็เหมาะสมที่จะทำในช่วงเวลาเร่งด่วนหรือเปล่าเอ่ย
2: ก็ดูแล้วไม่ยุ่งยากนะคะบางอย่างวัตถุดิบคือมันมีพร้อมอยู่ที่บ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพียงแต่เราไม่เคยคิดว่าจะมาทำเมนูอาหารที่แบบดูน่าทานอย่างนี้ได้ค่ะ
1: อย่างนี้วันนี้คุณยุ้ยก็ได้อย่างน้อย2เมนูกับบ้านละสำหรับลูกๆ2คนค่ะ
0: ผ่านมา15นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับกับไข่ตุ๋นของเรานะครับ
1: เราจะมีวิธีการเช็คยังไงนะคะว่ามันสุกพอดีหรือยัง
0: ครับก็เดี๋ยวเราอย่างที่บอกนะครับเราก็เปิดฟอยล์ดูนะครับเป็นไงบ้างเอ่ยผมไม่เห็น
1: สวยน่าทานเลย
2: น่าทานดีมากเลย
1: สีสวยเด็กๆต้องชอบแน่
0: เวลาที่เราเช็คนะครับคือผมจะเขย่าดูถ้ามันเด้งก็คือมันสุกแล้วถ้ามันไม่สุกมันก็จะไหลไปไหลมาเลยนะครับคือมันยังเหลวอยู่นั่นเองอันนี้เสร็จเรียบร้อย

0: ในองค์ประกอบของโภชนาการคุณหมอเป็นยังไงบ้าง
1: ครบถ้วนเลยนะคะอย่างเมนูนี้เป็นเมนูของน้องคนเล็กใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็น้องอิงก็จะได้ทานทั้งโปรตีนที่ดีจากไข่เต้าหู้แล้วก็มีผัก3สีนะคะรวมถึงข้าวซึ่งเดิมน้องจะชอบทานเป็นข้าวขาวต้มใช่ไหมคะทางนี้วันนี้เราก็เชฟกล้องเปลี่ยนมาเป็นข้าวหุงผสมธัญพืชซึ่งมันก็จะมีองค์ประกอบของทั้งถั่วแดงใช่ไหมคะแล้วก็มีเผือกแล้วก็มีข้าวโพดซึ่งไอ้พวกธัญพืชพวกนี้มันจะเป็นแหล่งที่ดีของใยอาหารส่วนเมนูนั้นสำหรับน้องอู๋
2: ใช่ค่ะ
1: ทั้งรสชาติอร่อยนะคะแล้วก็ได้ไฟเบอร์เพิ่มเติมดีกว่าไปทานอาหารที่เป็นไมโครเวฟใช่ไหมคะโปรตีนดีขึ้นไม่ใช่แฮมเป็นโปรตีนจากปลาได้ไฟเบอร์จากอะโวคาโดจากหอมใหญ่แล้วก็มีมะเขือเทศแป้งก็เป็นแป้งเชิงซ้อนเรียกว่าสมบูรณ์แบบเลยนะคะงั้นเรามาพักกันสักครู่นึงค่ะแล้วกลับมาพบกันช่วงหน้าสำหรับเมนูที่เชฟก้องจะทำให้คุณพ่อค่ะก็มาถึงในเมนูสุดท้ายซึ่งเราทราบมาว่าสำหรับครอบครัวนี้คุณพ่อแล้วก็คุณลูกชอบรับประทานอาหารฝรั่งมากไม่ทราบเชฟก้องจะทำอะไรให้เรารับประทานกันดีคะ
0: วันนี้จะมี4องค์ประกอบหลักๆอย่างแรกก็คือคาร์โบไฮเดรตนะครับหรือว่าแป้งนะครับปกติเราจะทานเป็นข้าววันนี้ผมจะทำเป็นมันบดเป็นเวอร์ชันที่ง่ายที่สุดให้ดูนะครับส่วนที่2ก็คือส่วนโปรตีนก็จะเป็นเรื่องของปลานะครับแล้วก็ปลาทานคู่กับซอสนะครับนั่นคือ3ส่วนที่4ก็คือเป็นส่วนของผักนะครับไฟเบอร์

0: เริ่มก็คือเราก็กรีดนะครับกรีดคุณแม่ก็กรีดให้
1: ลึกมากไหม
0: คะก็พอสมควรประมาณนี้นะครับเข้าไปถึงเนื้ออ
2: ันนี้เรากรีดเพื่ออะไรนะคะเชฟกล้อง
0: เดี๋ยวเราจะปอกเปลือกครับกรีดให้เส้นเขาชนกันนะครับครบหนึ่งรอบนะครับแล้วคุณแม่ก็เอามีดหรือซ่อมก็ได้นะครับวางไว้แล้วก็จิ้ม
2: จิ้มนี่เพื่อให้ความร้อนผ่านทั่วถึงใช่ไหมคะเชฟกล้อง
0: เพื่อระบายไอ้น้ำครับ
2: ระบายไอ้น้ำ
0: จิ้มเสร็จปุ๊บก็เอามันฝรั่งอันนี้นะครับเข้าไมโครเวฟโดยประมาณแล้ว 3-5 นาทีนะคร
1: ับ ความร้อนสูงสุดป่ะคะ
0: ใช่ครับ 3-5 นาทีถ้าเราไม่มั่นใจนะครับวิธีเช็คง่ายมากก็คือเราเอามีดปลายแหลมเล็กๆนะครับแทงดูง่ายที่สุดก็คือนี่คือมันฝรั่งดิบเขาจะติดนะครับถ้าเป็นมันฝรั่งสุกเราแทงเข้าไปปุ๊บเวลาเราดึงเขาจะ
2: ร่วนขึ้นใช่ไหมคะ
0: เขาจะไม่ตามมีดออกมานะครับเราก็จะรู้ว่าเขาสุกแล้วผมดึงสองข้างออกเปลือกหลุดเสร็จก็เอาซ่อมกดเราได้เป็นฐานของมันบดผมจะเริ่มต้นที่ซอสก่อนนะครับก็เริ่มที่หอมนะครับอันนี้เราใช้หอมแดงนะครับเราก็สับเลยตัวนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นด้วยการผัดนะครับหอมแดงนิดหน่อยไปก่อนก็ผมจะใส่เลยนิดเดียวก็คือเกลือนะครับนิดเดียวเลยครับ
1: เพิ่มรสชาติใช่ไหม
2: คะ
0: ตัวนี้จริงๆแล้วไม่ได้ทำเพื่อเพิ่มรสชาติเราผมอยากดึงหนามครับพอตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะเติมครีมลงไปนะครับแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆอันนี้เดี๋ยวเราจะรอให้หอมใสก่อนเป็นยังไงครับยังไงนะโอเค
2: ใช่ได้แล้ว
0: ได้แล้วนะครับอันนี้เราก็เติมครีมนะครับเติมครีมลงไปเลย
2: ปริมาณสัก
1: คนอยู่ใช่ไหม
0: ครับแล้วเดี๋ยวเราก็คนต่อไป
2: 150ซีซีครับ50ซีซี
0: ประมาณตรงนี้ถึงประมาณ
2: 100ซีซีนะคะ
0: ครับแล้วเดี๋ยวถ้าสมมติว่าคนไปเราอาจจะเติมน้ำได้นะครับเดี๋ยวเราเคี่ยวต่อโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะทำการปรุงรสปลานะครับเดี๋ยวอันนี้เรียบร้อยครับคุณแม่ยกไว้เลยครับตั้งไว้ข้างได้เลย

0: เสร็จไปส่วนประกอบที่1แล้วค่ะ
1: กลิ่นของซอสหอมมาก
0: หอมกลิ่นหอมแดงรวมถึงเนยแล้วก็ครีม
2: ในตำราของนักเรียนอาหารฝรั่งเขาจะบอกกันไว้ว่าเวลาเอาปลาลงแล้วเนี่ยให้กดปลาไว้สักพักหนึ่งเพื่อที่ว่าหนังจะได้แนบสนิทไปกับตัวกระทะใช่ครับนี่เดี๋ยวผมเพิ่มเลย
0: เกรียมสวยพอดีเลย
2: ตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้อย่างนี้แล้วผมจะปิดไฟแล้วนะครับเราเห็นเลยว่าปลายังไม่สุกแต่ผมก็ปิดไฟละเพราะว่าเราจะปล่อยให้กระทะที่มันยังร้อนอยู่ค่อยๆทำหน้าที่ไปไม่งั้น

อันนี้ผมเสร็จแล้วพักไว้นะครับโอเคสิ่งที่จะทำต่อมาก็คือผมจะจบมันบดนะครับแต่วันนี้ผมจะลัดขั้นตอนคือเราใช้ครีมที่จะทำเป็นซอสใส่แทนส่วนซอสตัวนี้นะครับก็คือเราจะอุ่นอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ใส่ไข่กุ้งลงไปซอสก็จะเสร็จพอดีซอสเดือดปุ๊บเอาออกนะครับแล้วก็ใส่ไข่กุ้งแล้วไม่ตั้งไฟแล้วนะครับ

0: ี๋ยวอาจจะต้องขอคุณแม่ลองชิมดูว่าพอที่จะนำไปทำให้น้องทานได้ไหมนะครับผมรบกวนเลยครับ
1: ก็เป็นเมนูที่เหมาะจะทำในวันหยุดนะคะมีหลายขั้นตอนที่อาจจะให้ลูกๆช่วยทำเป็นกิจกรรมในครอบครัวแล้วก็มีสารอาหารครบถ้วนด้วย
2: เนื้อปลาแบบคือกำลังใช้ได้เลยค่ะคือไม่ใช่ไม่แข็งเกินไปอะค่ะ
0: ก็คือตอนที่ผมกลับปุ๊บเราปิดไฟเลยครับ
2: คือเนื้อยังชมพูชมพูอยู่แต่ว่าไม่ใช่ว่าดิบ
0: เพราะว่าถ้าสมมติเมื่อกี้ไม่ปิดไฟแล้วเราลืมใช่ไหมครับมันก็จะแข็งขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆครับ
1: ทั้งเด็กๆแล้วก็คุณพ่อจะต้องชอบเมนูนี้อย่างแน่นอนนะคะก็ได้ทั้งประโยชน์อร่อยแล้วก็สุขภาพดีด้วยค่ะโดยสรุปนะคะก็อย่าลืมกันว่าอาหารเช้านี่เป็นอาหารมื้อที่มีความสำคัญที่สุดนอกจากที่เราจะไม่ลืมรับประทานอาหารเช้าแล้วเนี่ยคุณภาพแล้วก็การเลือกอาหารเช้าที่มีประโยชน์มีคุณค่าแล้วก็มีอาหารครบทุกหมวดหมู่เนี่ยก็มีความสำคัญนะคะวันนี้พวกเราทั้ง3คนก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
3: การที่เราออกกำลังกายสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของทรวงอกหย่อนคล้อยได้ไหมครับ
4: ได้สิ
3: ยังไงครับ
4: โดยปกติเวลาที่การออกกำลังกายเนี่ยนะโดยเฉพาะเรื่องของการเล่นเรื่องแรงต้านหรืออะไรต่างพวกน้ำหนักของมันเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการเสริมสร้างได้ช่วยเรื่องของการลดได้ช่วยในการปรับเปลี่ยนแก้ไขได้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Healthy Friday วันนี้เราเอาใจคุณผู้หญิงโดยเฉพาะนะครับ
1: ครับ
0: เราจะชวนคุณผู้หญิงออกกำลังกายอวัยวะที่ทำให้เราเกิดปัญหาหนักอกหนักใจ
1: อะไรอ่ะอะไร
0: อะไรอะไร
1: พุงเหรอ
0: ใบเตยอ่ะใบเตยอ่ะ
1: ถ
0: ึง
1: แ
0: น่นอกต้องยก
1: พอได้พอได
0: ้คือผู้หญิงบางคนครับมีปัญหาอวัยวะคือทรวงอกหรือหน้าอกหย่อนคล้อยที่นี่ถามพี่ต้นก่อนว่าการที่เราออกกำลังกายสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของทรวงอกหย่อนคล้อยได้ไหมครับ
1: ได้สิ
0: ยังไงครับ
1: โดยปกติเวลาที่การออกกำลังกายเนี่ยนะโดยเฉพาะเรื่องของการเล่นเรื่องแรงต้านหรืออะไรต่างพวกน้ำหนักเข้ามาเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการเสริมสร้างได
0: ้
1: ช่วยเรื่องของการลดได
0: ้
1: ช่วยในการปรับเปลี่ยนแก้ไขได
0: ้สามารถเราทำหุ่นให้มันดีขึ้นเหมือนเดิมได้
1: ใช
0: ่สุดยอดไปเลยครับวันนี้นะครับเราจะเคลียร์ปัญหาทั้งหมดที่เราค้างคาใจกัน
1: ครับ
0: จริงหรือไม่ที่ออกกำลังกายแล้วทำให้หน้าอกเล็กแบนลง
1: หรือในแง่ของท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกระหว่างผู้ชายผู้หญิงท่าเดียวกันได้ไหม
0: ตอบปัญหานี้ทั้งหมดเคลียร์ในรายการวันนี้ครับพร้อมทั้งแขกรับเชิญของเราครับวันนี้เป็นผู้หญิงนะครับเป็นคุณแม่มีลูกเรียบร้อยแล้วนะครับคุณแม่ลูกสองวันนี้ซึ่งพี่ต้นเชิญมาเองด้วยก็คือภรรยาพี่ต้นนั่นเองใช่ไหมครับ
1: อย่าพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้าน
0: ไม่ใช่เหรอก็เห็นเชิญมาเอง
1: ไม่ใช่
0: เป็นแขกรับเชิญครับมีลูก2คนครับเขาบอกเขามีปัญหารูปร่างที่เปลี่ยนไปก่อนคลอดกับหลังคลอดแล้วก็ปัญหาในเรื่องของทรวงอกที่เปลี่ยนไปแล้วเกิดความท้อใจครับไปพบเขาเลยครับและนี่คืออาสาสมัครของเรานะครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะสว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับคุณปูนะครับ
2: ค่ะ
0: ปัจจุบันนี้มีลูกแล้ว
2: ค่ะ
0: กี่ท่านครับ
2: 2คนค่ะ
0: ลูก2วันนี้ที่เราคุยกันคือเป็นเรื่องของน้ําหนักที่เปลี่ยนไปก่อนที่ยังไม่ตั้งครรภ์แล้วก็พอเลี้ยงลูกไปน้ําหนักมันไม่ลงเหมือนเดิมเป็นอย่างนั้นมั้ยครับ
2: อ๋อคนแรกเป็นค่ะแต่คนที่2ไม่เป็นแต่คนแรกนี้แบบว่าตอนท้องพุ่งไปถึง75กิโลค่ะ
0: จากเท่าไหร่ครับ
2: จาก58ค
0: ่ะ58 75โอ้17โลน่ะแล้วพอปุ๊บไปถึง75ปุ๊บแล้วมันลงมาหลังคลอด
2: เหลือ62กิโลค่ะแล้วก็ไม่ไปไหนเลยตอนนั้นแขนขาแล้วก็พุงยิ่งพุงนี้แบบว่าออกมากเลยค่ะเวลากินอะไรนิดนึงเนี่ยพุงออกเลย
0: นอกจากหุ่นเปลี่ยนมีพุงมากขึ้นแล้วทรงอกเราเปลี่ยนไหมครับ
2: เปลี่ยนค่ะเพราะว่าตอนแรกเราก็ยังไม่มีลูกใช่ไหมคะหน้าอกมันก็ยังเป็นแบบเหมือนคนเป็นสาวเนาะแต่พอมีลูกเสร็จตอนท้องเนี่ยหน้าอกมันขยายด้วยความที่ว่าพอขยายเสร็จเราก็ให้นมลูกด้วยหลังจากนั้น
0: มันเปลี่ยนทรงยังไงบ้างครับอันนี้สามารถคุยได้ไหมครับ
2: คุยได้ค่ะคือเวลาแต่งตัวหรือใส่ชุดอะไรเงี้ยคือเราต้องใส่ดันทรงฟองน้ำเพราะไม่งั้นแบบคือแต่งต
0: ั
2: วแ
0: ล้วไม่เคยดัน
2: ค่ะจะไม่ค่อยไม่เคยดันก็มันก็จะแฟบค่ะคือแต่งแล้วมันไม่สวยอ่ะคือมันจะดูเหมือนผู้ชายอ่ะแบนๆลงไปแล้วก็มีพุงออกมาอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งแบบดูแล้วมันไม่โอเคนะ
0: เข้าใจเลยทีนี้ความตั้งใจแล้วอยากได้อะไรครับ
2: คือก็หลังจากที่ให้นมลูกเสร็จก็อยากจะแบบว่าเฟิร์มให้มันเฟิร์มกลับมาเหมือนเดิม
0: มันสามารถหุ่นดีแบบเดิมได้ไหมครับพี่ต้น
1: ได้ครับก็ง่ายๆเดี๋ยวบุ้ยลองมาดูนะ
0: ยังไงนะครับ
1: ก็เชิญดูด้วยกันนะครับ
0: วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องทรงอกนะครับ
1: โดยปกติถ้าเราเห็นภาพใช่ไหมพวกนี้ก็คือในส่วนของกล้ามเนื้ออกนะครับ
0: สีแดงเป็นกล้ามเนื้อนะครับ
1: ซึ่ง
0: สีเหลืองเป็นไขมัน
1: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้มีเหมือนกันหมดนะครับแต่ในส่วนของไขมันนะส่วนของไขมันเนี่ยจะแตกต่างกันถ้าผู้หญิงเนื่องจากว่าฮอร์โมนเพศหญิงก็จะค่อนข้างมากกว่าเพราะงั้นในตัวของของไขมันก็จะเยอะกว่าผู้ชายเพราะงั้นโดยหลักเราคงมองแค่สองส่วนหลักนะครับคือส่วนของกล้ามเนื้อกับไขมันงั้นตรงนี้เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันว่าทำอะไรที่เราฝึกให้กล้ามเนื้อมันกระชับขึ้นพอกระชับขึ้นถึงพวกนี้มันจะไปในนอกทิศทางบ้างหรือว่าเสียทิศทางบ้างมันก็จะสามารถที่จะให้มันดึงกลับมาให้มันกระชับได้นะครับลักษณะพวกนั้น
0: การออกกำลังกายเนี่ยเราจะพัฒนากล้ามเนื้อแต่เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับไขมันโอเคการออกเกี่ยวข้องกับไขมันคือในเรื่องของการเบิร์นแฟตอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าการสร้างกล้ามเนื้อคือเราจะพัฒนาส่วนสีแดงอันนี้ให้ขยายขนาดเพิ่มมากขึ้นถ้าบอกว่าเราสามารถมีขนาดของหน้าอกที่ใหญ่ได้วันนี้จะได้เรียนรู้ท่าออกกำลังกายทั้งหมด5ท่านะครับ หน้าอกล้วนๆโอเคครับเริ่มท่าแรกเลยครับ

0: นี่คืออุปกรณ์ที่อยู่ด้านหน้านะครับอย
1: ่
0: างที่บอกว่าเราออกกำลังกายหรือว่าบริหารกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกเนี่ยบางคนคิดว่าวิ่งเพื่ออย่างเดียวมันมีหลายท่ามากเลย
1: ใช่
0: มีดัมเบลทำไมถึงเลือกดัมเบลครับพี่ต้น
1: อันแรกก็คือมันเป็นตัวพื้นฐานคนส่วนใหญ่แล้วค่อนข้างหาง่ายใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับอย่างเมื่อสักครู่บอกว่าวิ่งพื้นเนี้ยลองให้

0: ที่เราวิดพื้นเนี่ยถ้าว่าน้ำหนัก
1: น้ำหนักเราเท่าไหร่มันไปหมด
0: กล้ามเนื้อคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยเราใช้ดัมเบลอันนั้นเวิร์กกว่า
1: ใช่
0: โอเค
1: แล้วก็ค่อยๆค่อยๆทำให้พัฒนาขึ้นและอีกหน่อยมันก็จะได้ในเรื่องของวิดพื้นเรามาดูท่าที่หนึ่งก่อนเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูก่อน
0: ท่าเริ่มต้น
1: นะครับแล้วก็เริ่มจากการนอนนะครับชันเข่านะครับเท้าวางนะครับนะครับมือสองข้างนะครับให้ศอกนะครับอยู่ระดับหัวไหล่นะครับ
0: ท่านี้เรียกว่าน
1: ะครับจริงๆแล้วมันก็คือเชสเพสนะครับดัมเบลเชสเพสนะครับศีรษะชิดนะครับดันทุกครั้งพยายามเหยียดศอกบีบอกเข้าหากันนะครับลงนะครับให้สูงขึ้นมานิดนึงนะครับสูงกว่าเรานมขึ้นมานิดนึงนะครับลงนะครับเวลาที่เราดันนะครับหายใจออกนะครับลงมาหายใจเข้านะครับมือสองข้าง
0: ออกแรงหายใจออกนะครับ
1: นะดันหายใจออกนะครับลงหายใจเข้านะครับทุกครั้งนะครับเมื่อเราบีบอกนะครับเหยียดศอกนะครับบีบอกเหยียดศอกตลอดนะครับต่อเนื่อง
0: สิ่งที่สำคัญนะครับที่ผมสนใจมากที่สุดคืออยากให้คุณปูเอาความรู้สึกทั้งหมดไปอยู่ที่หน้าอกไม่ได้อยู่ที่แขนไม่จำเป็นต้องเอาท่าที่ถูกแต่ให้ฟีลลิ่งได
1: ้เพราะเหมือนเราต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนของอกตลอดนะฮะ
0: คุณปู5ครับ5ปอนด์มาน
1: อนชันเข่าก่อนนะครับชันเข่าขึ้นนะครับจับสอบประมาณช่วงไหน
0: ดูจากท่านี่คือไม่เป็นเลยนะครับ
2: ไม่เป็นเลยครับ
0: ข้อดีของการอยู่กับพื้นก็คือว่าเราสามารถเซฟได้เลยปลอดภัย
1: ยังไงก็ไม่มีการลั้ง
0: ใช่แล้วไม่มีเลยมุมแน่นอน
1: บีบพร้อมดันดีครับคราวนี้คุมจังหวะ
0: หายใจเข้าหายใจออก
1: หายใจออกหายใจเข้าลึก
0: ลงช้ากว่าเดิม
1: ช้ากว่านี้นิดนึง
0: ช้าช้า
1: เหมือนกับเราค่อยผ่อนแรงลงเรายังคงออกแรงอยู่ใช่ไหมครับค่อยผ่อนแรง
0: เก่งตามเลยเนี่ย
1: เกิน
0: ลงช้าอีกหนึ่งสองสามช้ากว่านี้เวลายกแล้วเขาออกกำลังแล้วแต่พอตอนปล่อยเนี่ยเขาเหมือนขาดทุน
1: พักก่อนพักก่อน
0: ถ้าเกิดตอนเราปล่อยเกรงเนี่ยเราสามารถเกรงตามด้วยทั้งว่าทั้งไปเราได้ทั้งไป
1: ใช่
0: ขาไปขากลับเลย
3: ปูทำให้ดูอีกครั้งครับจะเห็นได้ว่าขณะที่คุณปูทำลงเนี่ยยังมีวูบอยู่ลง
1: มันลง
3: เกรงให้มันลง
1: ปวดลงไป
3: ลงให้มันสมูทครับหนึ่งสองสาม
1: ครับผม
3: ช้ากว่านี้ได้อีกนะครับเป็นไงครับความรู้สึก
4: เพราะว่ารู้สึกว่าเกรงหน้าอก
0: ทีนี้ผมถามพี่ต้นว่าผู้หญิงผู้ชายถ้าบริหารทรงอกเนี่ยออกกำลังกายท่าเหมือนกันไหมครับหรือว่าแตกต่างกันยังไง
1: จริงจริงแล้วลักษณะของท่าบริหารเนี่ยมันเหมือนกันนะครับเพราะลักษณะของมันคือมันก็พัฒนาในส่วนของกล้ามเนื้อนั้นเหมือนกันแต่แตกต่างกันตรงที่ว่าสรีระโครงสร้างของผู้ชายส่วนใหญ่ละไหล่กว้างเพราะงั้นผู้ชายเวลาที่จับเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะต้องจับกว้างผู้ชายจะไม่ค่อยมาจับแคบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยอย่างผู้หญิงปุ๊บเห็นบวยเล่นอยู่โอ้โหบวยจับกว้างมากเลยผู้หญิงไปถึงก็จับกว้างมั่ง
0: นะทีนี้ได้กว้างเลย
1: ตัวแทนที่มันจะพัฒนาข้างในมันก็ขยับออกไปข้างนอกมากขึ้น
0: ผู้หญิงผู้ชายตามนึกออกแล้ว
1: นึกออกแล้ว
0: จะเป็นการเรียนความต้องการแล้วกันถ้าคุณต้องการพัฒนาผู้ชายที่จับกว้างเพราะว่าเขาต้องการแบบคือ
1: ให้มัน
0: ขยายให้มันขยายขนาด
1: ให้มันเป็นตัววีใช
0: ่
1: ไหม
0: ตรงน
1: ี้
0: ให้องค์ใหญ่ออกมาตรงนี้แต่ถ้าเกิดผู้หญิงจับกว้างมากนึกถึงสภาพครับ
4: เ
0: ราเป็นคนถ้าเราเป็นคนใจกว้างอยู่แล้วมันจะเป็นคนที่ใจกว้างมาก
1: ไม่ใช่มันก็ประมาณน
0: ั้
1: น
0: ถ้าเกิดเราอยากเป็นคนใจแคบผู้หญิงก็จับมือแคบหน่อย
1: เข้ามานิดนึง
0: บีบเข้ามา
1: ใช่
0: ถ้าโอเคท่าที่สองท่าแรกผ่านไปแล้วนะครับถึงท่าที่สอง
1: เมื่อสักครู่คือเป็นลักษณะของการดันนะฮะคราวนี้จะเป็นเรื่องของการหุบละหุบกลางละ
0: เป็นเรื่องของฟราย
1: นะครับแล้วก็ยังคงนอนเหมือนเดิมนะครับแขนนะครับประกบชิดกัน
0: นี่คือดัมเบลฟรายนะครับ
1: นะครับ
0: เชสดัมเบลฟราย
1: ศอกให้งอไว้นะครับเล็กน้อยแต่ไม่ได้ไม่ต้องเหยียดมากหรือว่าไม่งอมากเกินไป
0: โค้งโค้ง
1: ถ้ามีลักษณะของโค้งนะครับให้ศอกแตะพื้นนะครับเวลาขึ้นมาเรานะครับบีมือก็ให้ฝ่ามือเข้ามาหากันนะครับแต่ที่เราต้องการเพิ่มนิดนึงเนื่องจากว่าปกติไม่ค่อยได้ออกการด้วยการเล่นเวทนะครับเราพยายามบีบแล้วพยายามเหมือนกับบีบศอกเข้าหากันนะครับนะครับลงดูนะครับขึ้นบีบศอก
0: อันนี้คือเราจะเน้นอกในแล้วก็จริงๆแล้วจะเป็นเรื่องของอกล่างด้วยใช่ไหมครับพี่ต้น
1: ใช่ครับ
0: เพื่อเพิ่มขนาดของฐาน
1: นะครับ
0: ฐานอกนะครับแล้วก็อกด้านในอกจะได้ชิด
1: นะครับบีบศอกนะครับหงายฝ่ามือเข้าหานะครับลงศอกแตะพื้นบีบศอกนะครับหายพวงมือเข้าหาทุกครั้งที่ลงเราหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะครับลงหายใจเข้านะครับขึ้นหายใจออกบีบอกนะครับตลอดต่อเนื่องนะครับค่อยดัน
0: ถ้าเกิดเราวางน้ำหนักไปเลยเนี่ยถ้าน้ำหนักเยอะมันไม่มีทางทำได้นะครับเราต้องล็อกไว้ประมาณนี้นะครับ
1: ให้แตะไปนิดนึง
0: แตะพื้นได้ปึ๊บ
1: ใช่ดีครับระดับหน้าอกนะ
0: เหมือนว่าจริงเลยว่าแอนอกด้วยครับคุณปู
1: บีบอกตลอดเหมือน
0: บีบอก
1: เลยครับบีบอกช้านิดนึงค่อยๆลง

0: บีบอกหายใจออกถ้าใครลง
1: ทำแบบนี้คือ
0: ก็10ถึง12ครั้งเหมือนกัน
1: 2เซต10เซตละ10ถึง12ครั้งเหมือนกันในตอนเริ่มต้นทำต่อเนื่อง6สัปดาห์เห็นผลกระชับขึ้นแน่นอน
2: แน่นอนนะ
1: โอเคท่าที่3
0: ท่าที่3 pull over นะครับแล้วก็จะใช้ตัวดัมเบลนะครับปกติเราสามารถใช้ทีละลูกหรือว่า2ลูกก็ได้นะครับแต่ตัวนี้น้ำหนักเนื่องจากว่ามันค่อนข้างน้อยนะครับงอศอกเล็กน้อยนะครับเหยียดแขนหงายมือเข้าหากันนะครับ
1: พูเวอร์ที่เราเจอกันท่าปกตินะครับคุณผู้ชมจะเป็นท่าที่เราจับแบบนี้
0: ใช่
1: แล้วก็นอนแต่ว่าอันนี้
0: พยายามดึงศอกข้ามศีรษะนะดึงกลับขึ้นนะครับช้าๆเหยียดยืดเหมือนเราจะยกชายโครงขึ้น
1: อ่ะอันนี้ได้กล้ามเนื้อส่วนไหนครับพ
0: ี่
1: ต้น
0: ตัวนี้จะเป็นส่วนของอกส่วนล่างเลยเวลาศอกนะครับสังเกตที่ศอกผมนะผมจะไม่งอมากเกินไปนะครับผมจะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้น
3: ล็อกศอกไว้
0: เราจะให้หมุน
1: จากมุมศอกไว
0: ้ช่วงของไหล่นะไหล่จะเป็นจุดหมุนนะครับหมุนไหล่เคลื่อนที่เหยียดดึงขึ้นนะครับ
1: โอเคลองดูไหมครับ
0: ครับดึงขึ้นว้าลองดู
1: ดึงศอกข้าม
2: ต้องติดพื้นป่ะคะต้องติดพื้นไหม
0: ให้ลงมามากที่สุดครับให้รู้สึกว่าชายโครงโดนยกขึ้นฮะรู้สึกว่าชายโครงโดน
1: ยกขึ้นไหมครับ
0: ดึง
1: เห็นไหมบอกว่านั่นแหละ
0: ช้าช้านิดนึงช้านิดน
1: ึ
0: ง
1: คือนี่คืออะไรครับอะไรได้ครับช่วยบอกเลยครับ
2: รู้สึกว่าย
0: กช้าช้านิดนึง
2: เราต้องเกรงในการยกอะค่ะมันก็จะแบบรู้สึกว่าหน้าอกมันโดนกระตุ้นให้ต้องเกรงตาม
1: พี่ต้นครับอันนี้มันมีการบาดเจ็บได้ไหมคร
0: ับ ใช่จริงๆแล้วหนึ่งในท่าที่ต้องมีการเซฟอ่ะก็คือท่านี้นะครับเพราะถ้าดูลักษณะของการเคลื่อนที่ของเวทเนี่ยคือมันผ่านหน้าใช่ไหมเวลาที่หมดแรงเนี่ยเวลาที่หมดส่วนใหญ่มันก็จะลง
2: เป้
0: งมาเลยเพราะงั้นตัวพวกนี้นะครับบางครั้งในท่าพวกนี้บางทีเราอาจจะไม่ต้องใช้น้ำหนักที่มาก
1: ใช้น้ำหนักมากไม่ได้นะครับอันตราย
0: นะครับเพราะว่าเวลามันหมดแล้วคือหมดเลยมันก็จะลงมาที่หน้าเรา
1: ผมแนะนำว่าเริ่มต้นจากน้อยไปหามากดีกว่าถ้าเราคิดว่าเราไหวมากแล้วมันลงหน้ามันนี้ไม่เวิร์กสุดๆเลย
0: ใช่ครับ
1: ท่าที่4ครับ
0: ท่าที่4นะครับท่านี้มันก็เหมือนกับจริงๆแล้วมันเป็นท่าที่ก้ำกึ่งระหว่างในเรื่องของการฝึกให้แข็งแรงแล้วก็ทำให้ในส่วนของพวกข้อต่อบริเวณนั้นแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับเราจะเหมือนครับเราใช้ทีละข้างนะครับให้หมุนเข้าไปด้านใน
1: ท่านี้เรียกว่าอะไรครับพี่ต้น
0: อันนี้มันเป็นเซอร์เคิลนะครับพยายามหมุนเข้าด้านในนะครับ
2: อันนี้คือช่วยตรงช่วง
0: มันก็เป็นส่วนของกล้ามเนื้อหน้าอกก็จะทำงานนะครับแต่มันจะทำให้ในส่วนของพวกข้อต่อบริเวณที่ใกล้เคียงอย่างไหล่พวกนี้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นตัวเอ็นบริเวณนั้นมีการแข็งแรงมากขึ้น
1: ท่านี้ก็จะไม่ใช้น้ำหนักเยอะใช่ไหมครับพี่ต้น
0: ใช่ครับใช่นะครับแล้วก็จะทำปุ๊บพอ10ถึง12ครั้งแล้วก็สลับข้างนะครับเหมือนกันนะครับเหยียดยืดขึ้นนะครับพยายามเข้าด้านในนะครับหมุนเข้าด้านใน
1: ถ้าเราหมุนออกนอกกล้ามเนื้อจะต่างไหมครับ
0: ต่างครับมันก็จะกลายเป็นเน้นส่วนของด้านนอกมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วในบางครั้ง
1: ที่เราอยากไอ้ข้างนอกมันก็จะอยู่ข้างนอกไปเลยนะครับเราอยากได้ส่วนไหนอยากได้ด้านในก็หมุนเข้าข้างในย้ำถ้าหมุนออกนอกมันก็จะออกนอกบริเวณวงแหวนรอบนอกเลย
0: เพราะว่าข้างนอกแข็งแรงปุ๊บมันก็
2: จะมันก็จะหมุนออกนอกแบบขาด
1: วันนึงมาเจอคุณปูอาจารย์ต้นคะดิฉันทำท่าเนี้ยชอบมากเลยค่ะแต่ทำไมมันยิ่งออกวงแหวนรอบนอกขึ้นเรื่อยๆครับ
2: แต่มันไปอยู่ใต้ตะกั่วแล้ว
1: มันกินกระดาษกันคุณปู
0: โอเค
1: คุณปูลองเลยดีกว่า
2: อันเดียวกันนะปุ๊บจับตรงน
1: ี้ได้ครับจะจับด้านในก็ได้ให้มันฟีลลิ่ง
0: แขนเหยียดช้า
1: ๆเราหมุนด้านในด้านนอกครับ
2: ด้านในค่ะหมุนเข้ามาข้างในใช่ไหมคะ
1: ครับหมุนข้างนอกจะได้อะไรครับ
2: ได้ข้างนอก
0: งานไปทางฝั่งเท้าไปเท้า
1: เป็นแนวนอนนะครับดัมเบลเป็นแนวนอน
0: สิ่งนะครับ
1: นี่คือท่าที่4ทําแบบนี้10ถึง12ครั้งต่อ1ข้าง
0: ใช่ครับ
1: ข้างละ2เซต
0: ใน
1: ตอนเริ่มต้นนะครับ
0: เหมือ
1: น
0: เ
2: ดิมถ้ารู้สึกว่าเหมือนกล้ามเนื้อตรงหน้าอกมันวนไปตาม
0: ใช่มันก็จะมีการทํางาน
1: สําหรับคุณผู้ชายนะครับที่รู้สึกว่าอกไม่ชิดอกไม่ชิดรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมเราอกเรากว้างแล้วแต่อยากได้มันชิดคือขนาดอกกว้างปุ๊บด้านนอกจะใหญ่แต่ด้านในมันจะเล็กลงมันจะบางลงเรื่อยๆอยากให้อกชิดทำท่านี้เลย
0: ทำนี้ก็ได้คือพยายามหุบเข้าด้านใน
1: อันนี้เราควรหมุนวงแคบหรือวงกว้างครับ
0: ถ้าแรกๆมันก็คุณต้องให้แคบก่อนเพราะยิ่งถ้ามันกว้างอ่ะมันก็จะต้องออกแรงมากขึ้นนะ
1: อ๋อลองกว้างเลยครับคุณปู
0: ใช่ไหมด้านใน
1: ข้อควรระวังนะครับอย่าใช้น้ำหนักเยอะนะครับถ้าพลาดนี่ลงหน้าเหมือนกันนะครับ
0: ใช่เพราะมันลงทั้งตัวทั้งหน้าเลย
1: ต่างกันยังไงครับข้าวกว้างกับแคบ
2: ก็ถ้ากว้างก็เหมือนต้องเกร็ง
1: หนักมากขึ้น
2: ใช่
1: แสดงว่าน้ำหนักเดิมถ้าน้ำหนักเดิมเราสามารถพัฒนาไปจากเราเล่นแคบไปแล้ว
0: ก็สามารถ
1: ต่อไปกว้างขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องเพิ่มน้ำหนัก
2: ค่ะ
1: ไปท่าที่5ครับท่าสุดท้าย
0: ท่าที่5โอเค
1: คือท่า
0: ตัวนี้เขาเรียกว่าคอชเชสใช่มั้ยก็คือเรื่องของการไขว้อกนะ
1: นอนเหมือนก
0: ันนอนเหมือนกันนะครับนะครับเพราะว่า
1: ท่านี้คือเราเน้นอกในนะท่านดูคือต้นเน้นอกในมาก
0: ใช่ก็เป็นในกับให้ดึงขึ้นใช่มั้ยเพราะเนื่องจากว่าเขาต้องการกระชับแล้วก็อีกอันก็คืออย่างที่บอกว่าคุณปูบอกว่าอกเขามีความรู้ว่ามันห่างออกด้านนอกใช่ก็พยายามที่จะให้ดึงเข้ามาข้างในแล้วก็ยกขึ้นให้มันกระชับขึ้นเหยียดแขนไงมือสองข้างนะครับไปหาปลายเท้านะครับไล่สลับนะครับบนล่างนะครับแขนบนล่างเข้าหากันนะครับทุกครั้งพยายามเหมือนกับเราบีบอกเข้าหากันตลอดนะครับแต่สลับบนล่างนะครับบนล่าง
1: เอาความรู้สึก
0: ครับบนล่างเข้าหากัน
1: พร้อมไหมครับ
0: นะครับแขนเหยียดตลอดแค่นั้นเองนะครับโอเคมาลองดู
3: แล้วไขว้สลับไขว้นิดเดียวก่อนไขว้นิดครับ
1: แอนอกไว้ครับช้าช้าช้า
3: แนวอกแนวอก
1: แอนอกไว้ตลอดครับเป็นไงครับ
2: รู้สึกว่ามันเกร็งตรงข้างแขน
1: อันนี้น้ำหนักก็อย่าเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอันตรายมากเพราะมันอยู่บริเวณใบหน้า
3: ใบหน้าตัวส่วนหน้า
1: พี่ต้นครับแล้วถ้าเกิดผู้หญิงบางคนกลัวครับเขาบอกไปตามห้องเวทเนี้ยผมเจอเฮ้ยคุณบุ้ยดิฉันไม่กล้าออกมากายบริหารบริเวณหน้าอกเนื่องจากว่ากลัวอกเล็กอกเล็กจริงไหมครับ
0: เอาง่ายๆบุ้ยถ้าโดยปกตินะเราเห็นคนที่บางคนที่มีหน้าอกใช่ไหมเวลาที่เขาเล่นปุ๊บเนี้ยมันทำให้มันกระชับขึ้นมันกระชับเนื่องจากว่ามันก็จะทำให้ตัวของกล้ามเนื้อมันตึงขึ้นมันก็เลยมีความกระชับขึ้น
1: เขาจะรู้สึกว่ามันเล็ก
0: มันก็จะเล็กลงแต่จริงๆถ้าถามลึกๆอ่ะเขาจะรู้สึกว่าตัวทรงอกเขามันจะแน่นขึ้นมันกระชับขึ้นนะ
1: ทีนี้เราพัฒนาต่อเนื่องได้ไหมครับเขากำลังอยู่ในช่วงระหว่างเปลี่ยนผ่านคือคนเราเนี่ยจากไม่ออกกำลังกายมันจะมี3ช่วงไม่ออกกำลังกายเลยพอมาออกปุ๊บมันจะกระชับอย่างที่บอกมันกระชับมันจะรู้สึกเล็ก
0: ใช่ใช่ใช่
1: แต่พอเขาเลยหยุดก็กลับไปเหมือนเดิมแต่พอถ้าเกิดเขาไปต่อไปถึงที่เราพัฒนากล้ามเนื
0: ้
1: อกล้ามเนื้อเรามีขนาดใหญ่มากขึ้นแสดงว่าม
0: ันก็จะเพิ่ม
1: มันจะเพิ่มขนาดอกมากขึ้นมี3ระดับ
0: ใช่
1: แบบนี้ได้ใช่ไหมครับ
0: ได้ครับ
1: อ๋อเคลียร
0: ์
1: ทีนี้ผมถามพี่ต้นว่าเมื่อกี้เราออกกำลังกายทั้งหมด5ท่าเรียบร้อยแล้วคนที่สงสัยว่าเอ๊ะดิฉันออกเมื่อไหร่เห็นผลท่าหนึ่งกี่เซตดีในตอนเริ่มต้นเซตละเท่าไหร่ดีอย่างเงี้ยครับ
0: โอเคถ้าเป็นคนเราถือว่าเอาแบบอย่างกรณีของคนใหม่ๆเลยนะครับช่วงแรกๆก็คงต้องประมาณ 1-2 เซตสัปดาห์นึงก็ประมาณ 2-3 ครั้งนะครับก็อาจจะวันเว้นวันวันเว้นวันนะครับแล้วทําแบบนั้นจํานวนครั้งก็คือประมาณ 10-12 ครั้งนะครับ12ครั้งนะครับช่วงแรกๆเนี่ย 2-4 สัปดาห์หรือประมาณเดือนเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าอย่างถ้าคุณปูไม่เคยเล่นเลยแล้วอยู่ดีๆมาเล่นเราจะมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกเรามีแรงมากขึ้นเราไม่ค่อยเมื่อยละเราไม่ค่อยล้าละแต่จริงๆไอ้ตัวนั้นมันเป็นแค่เรื่องของแค่เรื่องของกลไกเรื่องของระบบการรับรู้ว่าเอ้ยเราเริ่มทำได้แล้ว
1: เริ่มชิน
0: แล้วแต่ถ้าจะให้พัฒนาจริงอ่ะมันควรต้อง 4-6 สัปดาห์ขึ้นไป
1: เดือนครึ่ง
0: เดือนครึ่งขึ้นไปนะครับ
1: นานเกินไปไหมครับเดือนครึ่ง
2: ไม่นานค่ะคิดว่าทำได
1: ้สำหรับตอนนี้คุณปูลูกคนเล็กกี่ขวบแม่
2: 9 เดือน
1: ยังไม่หยุดให้นม
2: ยังค
1: ่
2: ะ
1: แสดงว่าจะมีแผนในการพัฒนาร่างกายหลังจากที่หยุดให้นมลูกแล้วทีนี้ผมถามเผื่อได้ไหมสมมติว่าถ้าเกิดเขาให้นมลูกอยู่เนี่ยสามารถพัฒนาได้ไหมอยู่ที่บ้านได้ไหมหรือจัดเวลาได้ไหม
0: ได้ก็ตรงนี้ก็สามารถที่ออกกำลังกายได้เลยนะครับ
1: มันไม่ต้องรอให้นมมันมีผลต่อน้ำนมไหมครับ
0: ไม่หรอก
1: อันนี้ผมถามไงเพราะบางทีคนเขาซีเรียสคนจริงจัง
0: เพราะในเรื่องตัวนั้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติของคุณแม่เนี่ยมันต้องมีเรื่องการผลิตน้ำนมอยู่แล้วแต่ตัวกล้ามเนื้อก็คือกล้ามเนื้อเราก็สามารถที่เพิ่มเติมหรือว่าเสริมเรื่องกล้ามเนื้อได้แต่มันจะทำให้การคืนสภาพได้ดีขึ้นด้วยอ๋อ
2: เหรอคะ
1: ถ้าผมถามเพิ่มเติมถ้าเกิดเราออกกำลังกายขณะที่เราเลี้ยงลูกไปอย่างเงี้ยให้นมลูกอย่างเงี้ยทำให้สภาพร่างกายของเราดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับ
0: ใช่ใช่การคืนสภาพอะไรต่างก็ดีขึ้น
1: ต้องถามคนที่คุณปูถูกเติมเต็มไหมครับ
2: เติมเต็มค่ะโอเคเลยเพราะว่าแก้โจทย์ปัญหาที่คิดมากมานานว่าถ้าเกิดเราหยุดให้นมลูกหรือว่าตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่แต่งตัวมันก็ไม่โอเคเพราะเราก็ยังอยากจะสวยอยู่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เถอะนะ
1: เข้าใจเลยแล้วเติมเต็มในขณะที่เราบอกตัวเองไหมครับว่าเราไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมได
2: ้ตอนนี้คิดใหม่แล้วค่ะพอฟังพี่บุ้ยพูดเอ้ยฉันต้องทำได้
1: ใช่ป่ะ
2: ค่ะทำได้คิดว่าทำได้
1: เยี่ยมเลยคุณปูทำได้อยู่แล้วครับวันนี้ขอบคุณคุณปูมากครับขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: พี่ต้นมีอะไรเพิ่มเติมไหมคร
0: ับ ก็อย่างที่บอกนะครับว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของหน้าอกหรือว่าการกระชับเนี่ยคือมันทำได้หมดนะครับแล้วก็โอเคว่าบางอย่างเราต้องเข้าใจนิดนึงว่าอกผู้ชายกับอกผู้หญิงโครงสร้างมันแตกต่างกันนะครับเพราะงั้นของผู้หญิงเนื่องจากมีไขมันมากเพราะงั้นบางอย่างถ้าคุณออกกำลังกายแน่นอนอยู่แล้วมันก็ต้องมีการกระชับหรือว่าดูเหมือนกับว่าขนาดมันลดลงอยู่แล้วนะครับก็คงต้องให้มันเหมาะสมตรงนั้นแต่ถ้าถามว่าถ้าที่มันลดลงหรือกระชับลงแล้วมันทำให้คุณมีส่วนโค้งส่วนเว้าส่วนนูนหรือว่าสุขภาพที่ดีขึ้นมันก็น่าจะโอเคนะครับในจุดนั้นนะครับ
1: ถ้ามันกระชับแซวมันกระชับทั้งเอวด้วย

0: ต้นขาด้วยท้องแขนด้วยมันกระชับทั้งหมดมันโอเคมากอยู่แล้ว
1: โอเคเลยค่ะ
0: เราเจอกันทุกสัปดาห์แบบนี้นะครับทางช่องไทยรัฐทีวีนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เจ็ดมหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ทันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวนี้มาบนฟ้าฟึบไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโอ้ย
1: จับไม่ได้เลย
0: รวมพลังการแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
0: ฮะว้ายนี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
4: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ
1: ใช่มีสติ
4: เงียบสิ
0: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอาเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลกปะปะ
3: โอ้ย
0: ระบบขัดข้อง
1: หยุดก่อนหยุดก่อน
4: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอกหมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆนะหรไม่นะ
0: พวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะข่ายด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: เมื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

ั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีๆอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ขยะคืออะไรขยะที่คนทิ้งกันมากที่สุดคืออะไร
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกันนะครับวันนี้บอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมทุกคนดูจนจบรายการคุณจะรู้สึกขอบพระคุณจากใจกับผู้ที่ประกอบอาชีพนี้จริงๆครับอาชีพนี้ต้องตื่นแต่เช้าตรู่ครับหนักมากๆวันหยุดก็ไม่มีครับที่สำคัญก็คือเขาต้องทำงานกับสิ่งของที่พวกเราทุกคนนั้นทิ้งออกมานั่นก็คือขยะนั่นเองแหละครับขึ้นชื่อว่าขยะเหมือนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ครับถือเป็นสิ่งสกปรกครับแต่พวกเขาทำไมถึงเลือกงานนี้ครับขณะเดียวกันในการใช้ชีวิตในแต่ละวันเขามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอะไรได้บ้างติดตามครับกับอาชีพพนักงานเก็บขยะใน Work with a Healthy Life ครับ
0: อาชีพพนักงานเก็บขยะนอกจากจะต้องอยู่กับสิ่งปฏิกูลทุกๆวันที่อาจส่งผลต่อสุขภาพแล้วยังต้องเสี่ยงอันตรายอีกหลายอย่างทั้งอันตรายจากขยะมูลฝอยเช่นเศษแก้วเศษไม้แหลมอุบัติเหตุที่ไม่มีความปลอดภัยในทุกวันที่ปฏิบัติหน้าที
2: ่ก็ทำงานเนี่ยคือว่าเสี่ยงกับอันตรายหลายๆอย่างเลยคือมันจะมีอันตรายอยู่ในถุงขยะอย่างเช่นพวกใบมีดโกนแล้วก็ไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็บางทีก็เป็นพวกหลอดไฟกระเบื้องชาวบ้านเขาแบบเขาไม่กระทำตามที่ทางเทศบาลได้บอกว่าให้คัดแยกขยะแล้วก็พนักงานเราก็ไม่รู้ว่าในถุงดำนั้นมีอะไรพอตอนนี้เราไปหยิบถุงเนี่ยพอเราไปฟ้าถุงปุ๊บเนี่ยของที่อยู่ในถุงก็แทงมือก็จะมีเกือบทุกวัน

0: อ่ะมาดีกว่าครับมาลองคุยกันกับอาชีพพนักงานเก็บขยะครับท่านแรกเลยอยู่นี่แล้วสวัสดีคุณลุงครับมาเลยลงมากันหน่อยจะไปเก็บขยะก็ต้องมีคนขับรถพาไปเก็บครับ
1: สว
0: ัสดีครับคุณลุงเชิญนั่งนี่เลยครับคุณลุงชื่ออะไรครับ
1: ชูชาติโชติแสงสีครับผม
0: คุณลุงชูชาติทำอาชีพนี้มากี่ปีแล้วครับคุณลุง
1: ทำอาชีพนี้มานานได้สักระยะหนึ่งแล้วครับ
0: สักระยะหนึ่งแล้วนะครับ
1: ระยะหนึ่ง
0: ถามนี้คุณลุงครับตื่นแต่เช้าเนี่ยตื่นตั้งกี่โมงคุณลุง
1: ชีวิตการทำงานกับเทศบาลนครนนท์เนี่ยผมตื่นตีหนึ่งครึ่ง
0: ตีหนึ่งครึ่ง
1: ตีหนึ่งครึ่ง
0: นอนกี่โมงคุณลุง
1: นอนประมาณสองทุ่ม
0: สองทุ่มต้องนอนแล้วนะ
1: ครับผม
0: แล้วตีหนึ่งตื่น
1: ตีหนึ่งตื่น
0: ตีหนึ่งครึ่ง
1: ตีหนึ่งครึ่ง
0: มาถึงบริเวณศูนย์กำจัดขยะเพื่อเอารถออกไปเก็บขยะกี่โมงครับ
1: ประมาณตีสองสี่สิบ
0: ต้องถึงแล้ว
1: ต้องถึงแล้วเมื่อถึงเทศบาลแล้วก็ถึงศูนย์ที่จอดรถ
0: ครับ
1: เราจะต้องทำการเซ็นชื
0: ่อ
1: พอเซ็นชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเซ็นชื่อรับรถ
0: ครับ
1: เมื่อรับรถเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่รถคันหนึ่งก็จะมีเด็กติดท้ายรถเนี่ยที่ช่วยกันเก็บขยะมูลฝอยเนี่ย3 คน 3 คนรวมกับคนขับด้วยก็เป็น4 คน
0: ทุกคนต้องมารายงานตัว
1: ต้องมารายงานตัว
0: เซ็นชื่อให้เรียบร้อย
1: เซ็นชื่อที่ศูนย์
0: ปันหนึ่งเป็นพนักงานประจำ
1: ครับผม
0: ถูกไหมเพราะเราต้องมาประจำทุกวันอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: แต่แน่นอนว่าทำงานเกี่ยวกับสิ่งสกปรกขยะทั้งหลาย
1: ครับผม
0: มันเป็นยังไงบ้างมันเอางี้ผมถามก่อนบางคนดูอยู่ไม่รู้ว่าเราเนี่ยต้องทำงานอะไรบ้างเก็บในส่วนมากเก็บเจออะไรบ้างคุณลุง
1: เก็บในส่วนมากก็จะเจอในเรื่องของขยะก็จะเป็นพวกเศษอาหารนะเศษอาหารแล้วก็ที่ร้ายที่สุดที่เราประสบเหตุ
0: ครับ
1: ก็คือในเรื่องของกระเบื้
0: อง
1: ในเรื่องของไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็หลอดไฟที่แตกเนื่องด้วยชาวบ้านเนี่ยไม่ปฏิบัติตาม
0: ครับ
1: เมื่อไม่ปฏิบัติตามแล้วเอาใส่ถุงไว้ตอนนี้พวกเราไปถึงไม่รู
0: ้
1: ตรงเข้าไปก็ไปหยิบขยะจะโยนแต่สิ่งของใน

0: ถุงขยะน่ะทิ่มแล้วก็บาดตามมือ
1: เคยหนักสุดคือยังไง
0: คือหนักสุดก็คือต้องส่งโรงพยาบาล
1: ก็คือมีทีมน้อง
0: ๆครับผมทิ่มเข้าไปแล้วติดเชื้อ
1: ฮะทิ่มนี่คือฟุบบางทีทะลุเลยนะ
0: ถูกต้องครับ
1: โอ้โห
0: บางคนเนี่ยติดเชื
1: ้อ
0: ต้องไปทำการรักษาเป็นเดือน
1: ครับ
0: เพราะเฉพาะไม้ลูกชิ้นเนี
1: ่
0: ย
1: แล้วที่บอกว่ามันดูสกปรกมันดูไม่น่าสนใจแล้วทำไมยังทำอาชีพนี้ล่ะคุณลุง
0: เพราะว่าที่เราทำอาชีพนี้เนี่ยเพราะเราเห็นว่าอาชีพเนี่ยไม่มีใครที่จะลงมาทำแล้ว
1: ต้องเป็นคนเสียสละ
0: ต้องเป็นคนที่เสียสละตนบำเพ็ญประโยชน
1: ์
0: แก่สังคมถึงจะลงมาจุดนี้ได
1: ้ครับ
0: และอีกอย่างนึงที่พวกเราลงมาทำเนี่ยเพื่อบ้านเมือง อยากจะให้เมืองของเราเนี่ยสะอาดและก็น่าอยู่ปราศจากขยะ
1: สุดท้ายแล้วครับคุณลุงครับให้ฝากถึงเหล่าบรรดาผู้ที่ทิ้งขยะหน้าบ้านตามจุดต่างๆแล้วอยากฝากเขาเรื่องไหนกันบ้าง
0: ก็ขอฝากนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนนท์แล้วก็ทุกๆภาคเลยนะครับในเรื่องของขยะมูลฝอยนะครับที่เราได้กินได้ใช้ประจำวันทุกๆวันเนี่ย
1: ทิ้งได
0: ้เวลาเราจะมาทิ้งนะครับผมขออยากขอความกรุณานะครับคือจัดใส่ถุงถ้าหากว่ามันเป็นขยะที่มีพิษก็ใส่ถุงแดงถ้าหากว่ามันเป็นเศษอาหารแล้วเป็นพวกพลาสติกเราก็ใส่ถุงดำถ้าชั้นหนึ่งไม่พอเราก็ใส่สองชั้นแล้วผูกปากเพราะฉะนั้นนะครับช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือเพื่อเมืองของเราจะได้ประสบสู่ความสะอาด
1: ในฐานะคุณผู้ชมทางบ้านและผู้ผลิตรายการแล้วก็โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยขอบคุณครับผม
0: ขอบคุณครับ
1: นอกจากอาชีพขับรถกันแล้วครับเดี๋ยวไปลองดูกันว่าแล้วพนักงานเก็บขยะท่านอื่นๆครับเขาใช้ชีวิตอย่างไรและมีความเสี่ยงอะไรกันบ้างผมเชื่อครับว่าคุณผู้ชมหลายๆคนสงสัยนะครับว่าขยะที่เรากินเราใช้แล้วก็ทิ้งออกมาในแต่ละวันที่หน้าบ้านขยะเหล่านั้นจะมีโอกาสในการเดินทางไปที่ไหนกันบ้างครับเริ่มต้นในการออกเดินทางจากหน้าบ้านของเราไปสิ้นสุดตรงไหนเรามาคุยกันดีกว่าครับกับคุณลุงสมพงษ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณลุงครับทำมากี่ปีแล้วครับเนี่ย
2: ผมทำมาจำไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าหลายปีต้องแต่ผมยังไม่ได้ภารกิจจนปัจจุบันผมได้เป็นพนักงานภารกิจครับ
1: 10ปียัง
2: 10กว่า
1: 10กว่าแล้วนะ10กว่าแล้วนะถามกันหน่อยดีกว่าสมมุติเริ่มตั้งแต่ขยะเลยเมื่อกี้ผมแอบเกริ่นไปสมมุติผมทิ้งขยะหน้าบ้าน
2: ครับ
1: คุณลุงมีเวรที่ต้องมารับที่หน้าบ้านหน้าหมู่บ้านหน้าคอนโด
2: ครับ
1: เพราะเก็บแล้วมันไปไหนก่อนคุณลุง
2: ครับผมจะนําขยะจากขยะมูลฝอยที่ชาวบ้านได้นํามาทิ้งเอาวางไว้พวกผมเปียกผมก็จะเก็บขยะมูลฝอยขึ้นรถขยะ
1: ครับ
2: ตอนนั้นผมก็เพราะขึ้นรถขยะแล้วก็อัดมาก็เก็บอัดมาเรื่อยๆพอขยะเต็ม
1: สมมุติเต็มรถ
2: ครับผมก็นําขยะที่รถที่เต็มแล้วเนี่ยเอามาจากสถานที่ตามหมู่บ้านที่ผมไปเก็บ
1: ทั้งหมด
2: ที่จะก็เป็นบางส่วนที่ส่วนที่เพราะว่าก็จัดเก็บแบ่งเป็นโซน
1: ๆ
2: ครับทีนี้ผมก็เอานำจากนั่นมาบ่อใส่น้อย
1: บ่อใส่น้อย
2: ครับ

0: มันรายได้มันไม่แน่นอนนะครับแต่ละวันแล้วแต่สถานที่ของการที่จัดเก็บขยะมูลฝอยที่เอาขยะรีไซเคิลไปขายที่ส่วนใหญ่ก็จะได้วันนึง100กว่าบาทมั่งไม่ถึง100มั่งแล้วก็200กว่าบาทสูงสุดก็อยู่ประมาณ300
1: รถขยะมาเก็บขยะทุกเช้าพนักงานต่างช่วยกันยกแบกหามถังขยะเทใส่รถดำจากนั้นอีกพวกหนึ่งที่รออยู่บนรถก็ทำการคุยเพื่อหาเศษที่สามารถนำไปขายได้รู้หรือไม่ครับว่าเขาเหล่านี้อาจได้รับบาดเจ็บจากของมีคมหรืออื่นๆอีกมากมายคุณผู้ชมครับพนักงานเก็บขยะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ยืนอยู่บนความเสี่ยงทั้งอันตรายต่ออุบัติเหตุและอันตรายจากการได้รับเชื้อโรคแล้วอะไรเป็นสาเหตุหรือปัจจัยหลักที่ทำให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการเจ็บป่วยกันล่ะครับเราไปพบคุณหมอกันดีกว่าครับ
2: ในช่วงนี้มาคุยกันต่อนะครับกับอาจารย์จาตุรนต์ตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอเฟิร์สสวัสดีคุณหมอครับ
3: สวัสดีครับ
2: แหมคุณหมอครับอย่ารังเกียจกันนะ
3: ครับ
2: แหมเมื่อกี้ไปลุยกองขยะมา

0: มอถามก่อนจากที่เห็นแบบนี้แล้วคุณหมอมองว่าอาชีพเนี้ย
1: ครับ
0: เสี่ยงไหมคุณหมอ
1: แน่นอนครับ
0: ถ้าอย่างนั้นคุณหมอมองว่าอาชีพพนักงานเก็บขยะทั้งหลายเขามีความเสี่ยงอะไรบ้างคุณหมอครับ
1: ครับอาชีพเก็บขยะเนี่ยถือเป็นอาชีพที่อันตรายมากครับเคยมีสถิติเก็บเอาไว้ในระดับโลกว่าอาชีพนี้เรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการบาดเจ็บนะครับจะเกิดมากกว่าอาชีพในอุตสาหกรรมอื่น10เท่า
0: 10เท่า
1: ครับ
0: ที่เราเคยคุยกันมาเทปอื่นอันนั้นบาดเจ็บก็เยอะแล้วนะ
1: ครับ
0: อันนี้มากกว่าโดยรวมถึง10เท่า
1: ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นสถิติที่เก็บเอาไว้ในระดับโลก
0: ครับผม
1: นะครับสาเหตุที่เขาเสี่ยงก็เป็นอย่างที่ทราบนะครับว่าถ้าลองจินตนาการในตอนที่เขาเก็บขยะเริ่มตั้งแต่เอาช่วงที่เราเห็นตอนเช้าๆก็ได้นะครับเขาจะต้องออกแต่ตอนเช้ามืด
0: ตีสาม
1: นะครับซึ่งเขาก็ต้องไปเก็บขยะนะตามจุดต่างๆนะครับยกถังขยะขึ้นมาจากข้างๆทางเพื่อเอามาเทในรถของเขานะ
0: ครับ
1: แล้วถามจะเสี่ยงในเรื่องของรถเฉี่ยวชนอีกซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานเขาทั้งสิ้น
0: ครับผม
1: ครับ
0: ขณะเดียวกันของที่เขายกขึ้นมาจากถังก็ไม่รู้ด้วยว่ามีอะไรในนั้นบ้าง
1: ถูกต้องครับ
0: อันตรายไหมคุณหมอหมายถึงว่าของต่างๆในถังขยะเนี่ยมันเป็นขยะมันเป็นมูลฝอยที่แต่ละบ้านไม่เอาแล้ว
1: ครับ
0: แล้วทุกอย่างก็กองรวมกัน
1: ใช่ครับ
0: อันตรายแค่ไหนครับ
1: ครับก็คือขึ้นอยู่กับขยะตรงนั้นว่ามันจะมีอะไรอยู่ข้างในครับซึ่งเป็นที่น่าเสียดายจุดหนึ่งที่บ้านเราเนี่ยในเรื่องของระบบการจัดการขยะอาจจะต้องเรียกว่าไม่เต็ม 100% นะ
0: ครับ
1: ไม่มีการแยกขยะที่ชัดเจนนะครับก็จะมีเนี่ยเฉพาะหน่วยงานใหญ่ๆหรือว่าบางสถานที่แค่นั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเรามีการแยกขยะที่ชัดเจนนะครับเราจะสามารถลดความเสี่ยงให้กับคนงานที่เป็นพนักงานเก็บขยะตรงนั้นได้เยอะมากๆครับขยะที่เราไม่ได้แยกเนี่ยแน่นอนว่าเสี่ยงในเรื่องของการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นเศษแก้วหรือว่าบางทีก็มีเรื่องเข็มตำหรือเป็นเรื่องของลักษณะขยะที่เป็นขยะอันตรายไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะคอมพิวเตอร
0: ์
1: หรือว่าแบตเตอรี่หลอดไฟที่แตกแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีผลทั้งสิ้นในเรื่องของทั้งการสัมผัสโลหะหนักอันเนื่องมาจากการเก็บขยะซึ่งมีการสัมผัสบ่อยๆหรือว่าในเรื่องของของมีคมที่มีการบาดเจ็บนะครับหรือแม้กระทั่งไม้เสียบลูกชิ้นเองที่เราใส่เข้าไปทันทีอย่างนี้นะครับ
0: เราไม่รู้เราก็ถือว่าเราใส่ขยะแล้วทิ้งมันในขยะแล้ว
1: ครับซึ่งตรงนี้ถือเป็นขยะอันตราย
0: หรองั้นไล่กันเลยดีกว่าคุณหมอครับเมื่อกี้คุณหมอบอกมาหลายอย่างมากของมีคมไม้เสียบลูกชิ้นแบตเตอรี่สารเคมีของมีคมก่อนเลยไม้เสียบลูกชิ้นเอ่ยกระจกเศษแก้วเอ่ยถ้ามันบาดโดนพี่ๆพนักงานเสี่ยงถึงขั้นไหน
1: แน่นอนครับว่าเขาจะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย
0: กว่าบาดแผลมาแล้วแน่นอน
1: ครับ
0: บาดแผลที่ว่าติดเชื้อได้อีก
1: ใช่ครับ
0: เพราะอะไรคุณหมอ
1: ตัวเขาเองเนี่ยก็ในเรื่องของการป้องกันนะครับไม่แน่ใจว่ามีมากน้อยแค่ไหน
0: อาจจะใส่แค่ถุงมือ
1: ฮะ
0: แต่ตรงแขนไม่ได้ใส่
1: ประมาณนั้นคล้ายๆแบบนั้นฮะซึ่งอันนี้ความเสี่ยงว่าตัวเขาเองเชื้อก็จะดับเข้าไปโดยตรงครับไม่มีลักษณะอะไรที่ป้องกันเขาหรือว่าเป็นผ้า
0: บาด
1: ครับ
0: มันอยู่ในขยะมาก่อนก็ต้องมีเชื้อโรค
1: ครับแล้วตัวเชื้อโรคที่อยู่ในขยะเองก็เป็นเชื้อโรคที่มีแบคทีเรียสูงมาก
0: ๆอ๋อมันย่อยอยู
1: ่แล้วก็เสริมเข้าไปในผิวหนังของเขาได้โดยตรงเม
0: ื่
1: อม
0: ี
1: ผิวหนังฉีกขาดก็จะเป็นช่องทางอย่างดีที่ทำให้มีการติดเชื้อได้ง่าย
0: ครับผม
1: ครับ
0: อันตรายนะครับอ
1: ันตรายมาก
0: ไม่ใช่เฉพาะไม้เสียบลูกชิ้นกระจกด้วยเห็นบอกว่าพวกหลอดฟงหลอดไฟแล้วก็สารเคมีต่างๆจากแบตเตอรี
1: ่
0: อันตรายไงครับคุณหมอ
1: ครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นสารพิษชนิดไหนนะครับถ้าเป็นเรื่องของในหลอดไฟหลอดไฟชนิดเก่าๆจะเป็นเรื่องของปรอทที่ฉาบนะครับถ้าปรอทรับไปเยอะๆนะครับก็จะเกิดภาวะประสาทหลอนนะครับแต่ในภาวะเรื้อรังนะครับอันนี้ก็มีเรื่องของเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบประสาทเช่นกันที่ทำให้มีผลต่อ IQ ด้วยนะ
0: ครับ
1: มีผลต่อภาวะสมองเสื่อมในอนาคตครับซึ่งทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังก็อันตรายทั้งคู
0: ่
1: แล้วก็สามารถป้องกันได้ทั้ง2อย่าง
0: ซึ่งจริงๆแล้วสารดังกล่าวที่คุณหมอบอกมาเนี่ยอาจจะออกมาในรูปของสารละลายเช่นแบบว่าแบตเตอรี่ที่มันบวมแล้วก็ละลายออกมา บางทีพอเราทิ้งรวมๆกันไป คนที่มาเก็บขยะไม่รู
1: ้
0: มันก็รับหรือว่าซึมเข้าไปเรื่อยๆเข้าได้ทุกวันทุกวันทุกวัน
1: ครับทั้งสารสัมผัสแล้วก็การหายใจนะครับ
0: อ ดูไปแล้วนะครับสิ่งที่คุกคามกับสุขภาพของพนักงานเก็บขยะนั้นมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าไปเก็บขยะแล้วเจอสิ่งของมีคมไม่ว่าจะเป็นตัวไม้เสียบลูกชิ้นเอ่ยเศษแก้วนะครับหรือว่าหลอดไฟครับถ้าโดนบาดเข้าไปก็เกิดบาดแผลถูกไหมครับแต่ยังมีเรื่องของเชื้อโรคต่างๆที่มาพร้อมกับกระดาษทิชชู่นะครับหรือว่าสิ่งปฏิกูลที่เราอาจจะห่ออาจจะรวมอาจจะรัดมารวมไปถึงบางครั้งอาจจะมีการทิ้งซากสัตว์ต่างๆเข้ามาในถุงขยะด้วยซึ่งเกิดอาการเน่าเสียและก็ทำให้เกิดการติดเชื้อได้นะครับไม่หมดเท่านี้นะครับหลอดไฟทั้งหลายที่มันแตกเนี่ยในหลอดไฟก็จะมีสารเคมีที่อันตรายกับพวกเราโดยตรงครับรวมถึงในส่วนของแบตเตอรี่เก่าครับถ่านไฟฉายที่เราทิ้งในถังขยะครับเหล่าบรรดาสารเคมีต่างๆที่มันไหลหรือซึมออกมานั้นก็มีอันตรายนะครับก็มีทั้งสารปลอดแคดเมียมตะกั่วครับซึ่งถ้าว่าถูกแล้วเนี่ยอาจทำให้เกิดอาการทางประสาทระบบสมองการรับรู้รวมถึงครับถ้าว่าโดนผิวหนังก็เกิดอาการแสบร้อนแบบเฉียบพลันได้ทั้งหมดเหล่านี้ถ้าเกิดอาการขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องร่วงท้องเสียหน้ามืดเป็นลมรวมถึงครับกลิ่นต่างๆที่มันไม่พึงประสงค์ถ้าสูดมากเข้ามากเข้าอย่างที่ตอนนี้ผมยืนอยู่ถ้าว่าเกิดอาการมึนงงเกิดอาการใดก็ตามควรจะรีบปรึกษาคุณหมอโดยด่วนนะครับ
2: แต่อันตรายต่างๆเหล่านี้จะมีวิธีการป้องกันและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมได้อย่างไรเราไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอพร้อมกันเลยครับ
0: ในเรื่องของการโดนบาดแผลโดยตรงไปแล้วการสัมผัสเกี่ยวกับสารละลายไปแล้วการสูดดมแล้วครับคุณหมอ
1: ครับก็เช่นกันครับในเรื่องของการสูดดมก็สามารถเข้าไปแล้วก็ซึมเข้าสู่ในร่างกายในอย่างรวดเร็วนะครับ
0: ผมเห็นที่บริเวณกองเนินขยะที่เขาเอาไปถมกันนะครับของหน่วยงานต่างๆนะถ้ามันมีแอ่งน้ำคุณหมอผมเห็นว่ามันจะมีไอผุดขึ้นมาพอถามเขาบอกว่าเหมือนแก๊สไข่เน่าเลยสูดเยอะๆอย่างนี้ก็อันตรายไหมคุณหมอ
1: ใช่ครับครับก็เป็นเรื่องของแก๊สที่จริงๆแล้วมันทำให้เราขาดออกซิเจนมันเป็นตัวแย่งออกซิเจนนะครับในความอันตรายนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่เฉพาะการหายใจหรือสูดดมเข้าไปนะครับมันขึ้นในเรื่องของความอันตรายอันเนื่องมาจากการย่อยสลายและอาจจะทำให้เกิดการจุดติดไฟง่ายและทำให้เกิดเพลิงไหม้นะครับ
0: สุดท้ายผมเชื่อว่าตอนนี้พนักงานเก็บขยะทุกคนรู้วิธีการป้องกันตัวเองกันแล้วแต่คุณหมอมีอะไรฝากถึงคนที่ต้องทิ้งขยะมันทุกวันแบบพวกเราบ้างไหมครับ
1: ครับ
0: เชิญครับ
1: อย่างที่บอกก่อนหน้านี้นะครับว่าเรื่องของขยะเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของพนักงานเก็บขยะอย่างเดียว
0: ครับ
1: แต่เป็นความรับผิดชอบของพวกเราทุกคนในฐานะที่พวกเราทุกคนก็เป็นคนสร้างขยะทุกวัน
0: ทุกวันเลยจริง
1: ดังนั้นถ้าเป็นไปได
0: ้
1: เราอยากให้มีการแยกขยะนะครับแยกเป็นสัดส่วนทราบว่า อันไหนเป็นขยะเปียกก็แยกแบ่งถุงเอาไว
0: ้
1: ใส่ในถุงดำมาให้เรียบร้อยนะครับอันไหนที่เป็นขยะอันตรายเราอยากให้ใส่ถุงแดงนะครับมัดปากถุงให้เรียบร้
0: อ
1: ยนะครับไม่ว่าจะเป็นขยะเรื่องของขยะที่เป็นe-waste นะครับขยะที่มาจากคอมพิวเตอร
0: ์
1: หรือว่าขยะที่มาจากหลอดไฟหรือว่าแบตเตอรี่ก็ตามนะครับจะแยกเอาไว้ให้ชัดเจนของมีคมนะครับอยากให้ใส่ซ้อนๆกันเยอะๆนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นของมีคมอะไรที่คมมาก
0: ๆ
1: อันที่จริงแล้วโรงพยาบาลเองนะครับหรือสถานพยาบาลหลายๆที่ก็มีบริการเรื่องของการจัดเก็บของมีคมตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะฝากนะครับให้โรงพยาบาลช่วยดูแลตรงนี้ก็อาจจะได้นะครับ
0: ครับ
1: อันนี้จริงๆแล้วเรายังไม่ได้ทำเป็นโครงการที่ชัดเจนนะครับแต่เชื่อว่าโรงพยาบาลก็สามารถช่วยอะไรได้เรายินดีช่วย
0: ครับผม
1: นะครับแล้วก็ตรงนี้เราสามารถทำได้ทุกคนนะครับในบางครั้งรีไซเคิลเองก็สามารถที่จะใช้ใหม่ใช้ซ้ำได้ถุงพลาสติกเองเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราก็ไม่อยากให้ทิ้งทันทีเราสามารถเอาไปใช้ซ้ำได้นะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากก็คือเรื่องของการเห็นอกเห็นใจในแง่ของคนที่ช่วยในเรื่องของการดูแลความสะอาดทั้งกรุงเทพแล้วก็บ้านเมืองของเรานะครับก็คือเรื่องของการขับรถตอนเช้าๆนะครับพวกเราเองสามารถช่วยในเรื่องของการอำนวยความสะดวกเขาได้นะครับเคยมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เหมือนกันที่ตัวหมอเองได้ตรวจคนไข้แล้วก็เป็นคนไข้ที่เป็นพนักงานเก็บขยะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเฉียวชนจากคนที่ขับรถใช้รถใช้ถนนตอนช่วงเช้าๆนะครับดังนั้นเวลาตอนเช้าๆที่เราขับรถออกไปจากบ้านนะครับถ้าเราเห็นว่ามีรถขยะชิดซ้ายนะครับมีเจ้าหน้าที่เก็บขยะที่กำลังเก็บกำลังปฏิบัติหน้าที่กัน
0: ขึ้นลงอยู
1: ่ฮะก็ขอให้ชะลอแล้วก็เปิดไฟสัญญาณนะครับแล้วก็ข ขับผ่านไปอย่างช้าๆนะครับช่วยดูแลเขานะครับเพราะในหลายๆครั้งก็เคยเห็นว่ามีพนักงานกลุ่มนี้ที่ถูกเฉี่ยวชนจากรถทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์นะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดนะครับดังนั้นพวกเราเองสามารถช่วยได้ครับตื่นเช้าๆแล้วก็ให้กำลังใจเขานะครับ

0: แล้วก็ขับรถผ่านไปช้าๆหรือบางทีอาจจะยิ้มให้เขาก็ได้นะครับเพราะเขาช่วยบ้านเมืองเราให้น่าอยู่ขึ้นครับ
1: ที่สำคัญก็คือช่วยในการป้องกันครับให้พี่ๆพนักงานเก็บขยะเขาปลอดภัยเขาช่วยพวกเราทุกชีวิตในการเก็บขยะแล้วเราล่ะครับได้ช่วยเขาในการรักษาชีวิตเขาไว้หรือเปล่าวันนี้ขอบคุณหมอเฟิร์สขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ป้ายลุยกันต่อที่กองขยะกันเลยครับ
2: การดูแลและป้องกันตนเองสำหรับพนักงานเก็บขยะเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับเราควรใช้ความระมัดระวังในขณะปฏิบัติงานควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดใส่ถุงมือใส่หน้ากากให้ป้องกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ที่สำคัญที่สุดนะครับรีบชำระล้างร่างกายเมื่อปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้วด้วยนะครับ
1: คุณผู้ชมครับไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็ตามนะครับทุกอาชีพมีความเสี่ยงนะครับจะเป็นอาชีพไหนๆไม่มีอะไรที่ง่ายหรอกครับแต่อย่างแรกก็คือต้องทำงานด้วยความรักในอาชีพนั้นๆครับขณะเดียวกันก็ต้องอย่าลืมที่จะระมัดระวังและมีสติในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกๆอาชีพด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่สำคัญครับถ้าว่าอาชีพที่คุณปฏิบัติอยู่นั้นมีอุปกรณ์ในการป้องกันเพื่อความปลอดภัยแล้วก็อย่าลืมสวมใส่ปฏิบัติตามกฎกติกาต่างๆกันด้วยเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทั้งหลายด้วยนะครับสุดท้ายครับจะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีสุขภาพดีครับกับ Work with a Healthy Life นั่นเองแหละครับวันนี้เวลาหมดแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

เฉลยเรือใบเครื่องบินกระต่ายน้อยเพื่อนๆเห็นก้อนเมฆเป็นรูปอะไรกันบ้างครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

าจารย์ดร.สุภลักษณ์เข็มทองครับเป็นรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับผมจบทางด้านกิจกรรมบำบัดจิตสังคมที่ประเทศออสเตรเลียนะครับ

0: าเหตุส่วนหนึ่งที่เลือกเรียนกิจกรรมบำบัดจิตสังคมเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีผู้ป่วยหลายประเภทเช่นคุณตาเนี่ยก็จะติดสุราเรื้อรังมากนะครับตอนนั้นเนี่ยตอนมีเยี่ยมคุณตาเนี่ยก็มองว่าคุณตาเนี่ยดูหวาดกลัวมากแล้วก็ไม่เห็นดีขึ้นเลยนะครับก็กำลังคิดว่าศาสตร์อะไรเล่าที่สามารถที่จะช่วยครอบครัวเราได้นะครับและถ้าช่วยครอบครัวได้คนอื่นๆที่คล้ายๆครอบครัวเราที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตอะไรเงี้ยก็น่าจะช่วยเหลือได้เหมือนกันกิจกรรมบำบัดเนี่ยกับกายภาพบำบัดเนี่ยนะครับจะเป็น2ศาสตร์2วิชาชีพในสากลเนี่ยกิจกรรมบำบัดเราเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญทักษะชีวิตนะครับคือความสุขความสามารถในการทำกิจกรรมในชีวิตส่วนทางกายภาพบำบัดเนี่ยเขาเรียกผู้เชี่ยวชาญทางทักษะการเคลื่อนไหวนะครับคือการเคลื่อนไหวประเภทพวกออกกำลังกายการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดต่างๆซึ่งจะแตกต่างกันโดยบทบาทครับหน้าที่ของนักกิจกรรมบำบัดนะครับก็คือเป็นผู้ที่พัฒนาทักษะชีวิตคำว่าทักษะชีวิตก็คือพัฒนาความสุขความสามารถในการทำกิจกรรมนะครับตลอดทุกช่วงวัยครับคนที่จะเข้ามาปรึกษานักกิจกรรมบำบัดเนี่ยครับก็มีอยู่4กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มที่มีพัฒนาการช้านะครับเด็กที่มีสมาธิสั้นเด็กที่มีความต้องการพิเศษนะครับเช่นเด็กออทิสติกเด็กมีปัญหาทางการเรียนรู้เนี่ยนะครับกลุ่มที่2ก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่นะครับที่มีปัญหาเรื่องสมองมีปัญหาเรื่องอัมพาตนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะคิดหรือกลับไปทำงานได้นะครับกลุ่มที่3คือกลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่เหมือนกันนะครับที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเช่นซึมเศร้านะครับมีจิตเภทนะครับแล้วก็อารมณ์แปรปรวนเป็นต้นกลุ่มสุดท้ายก็คือผู้สูงอายุนะครับที่เขาไม่ได้ทำงานและเกษียณแล้วก็อยู่ว่างๆเขาต้องการกิจกรรมที่ทำให้เขามีคุณค่าในชีวิตได้
1: จากสถิติขององค์การอนามัยโลกปี2556พบว่ามีผู้ป่วยที่มีภาวะทางจิตเป็นจำนวน3ล้านคนแต่โรงพยาบาลสามารถรองรับได้เพียง1ล้านคนส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากความเหนื่อยล้าซึ่งเกิดจากสภาพสังคมเมืองที่มีการแข่งขันสูงมากในปัจจุบัน
0: นักกิจกรรมบำบัดนะครับหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือการจัดการความเหนื่อยล้านะครับความเหนื่อยล้าก็คือเป็นประสบการณ์นะครับที่คนหนึ่งคนใดเนี่ยนะครับเขาเรียนรู้แล้วก็เขารู้สึกว่าเหนื่อยหน่ายกับชีวิตมากเลยนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็นความล้าทางด้านความคิดคือเริ่มคิดก่อนว่าตัวเองเบื่อไม่ชอบนะครับจากนั้นเมื่อสะสมขึ้นเรื่อยๆก็รู้สึกหงุดหงิดรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในการทำกิจกรรมนะครับก็จะเป็นความล้าทางจิตนะครับพอไม่อยากทำกิจกรรมร่างกายก็จะรู้สึกว่าพอละอ่อนแรงนะครับไม่มีแรงทำกิจกรรมเลยหยุดทำดีกว่านะครับเหล่านี้ก็คือเป็นวงจรของความล้านะครับซึ่งนักกิจกรรมบำบัดต้องประเมินว่าความล้าของแต่ละคนน่ะความล้าชนิดไหนที่เขากำลังประสบอยู่แล้วเราต้องจัดการอย่างไร
1: และในวันนี้อาจารย์สุภลักษณ์ได้ออกแบบโปรแกรมการจัดการความเหนื่อยล้าขึ้นมาโดยมีอาสาสมัคร8คนมาร่วมทดสอบในขั้นตอนแรกอาจารย์สุภลักษณ์จะทำการประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่าแต่ละคนมีภาวะความเหนื่อยล้าทางด้านไหนโดยเริ่มจากการประเมินความเหนื่อยล้าทางจิต
0: การประเมินทางจิตก็คือนะครับเป็นการสะท้อนความคิดความรู้สึกเราก็เลยเริ่มชักชวนให้ประเมินตัวเองก่อนนะครับการประเมินก็คือจะมีการวาดภาพนะครับสะท้อนภาพทางจิตก็คือวาดภาพต้นไม้บ้านคนนะครับจะเรียงลำดับหรือไม่เรียงก็ได้นะครับแล้วก็ทุกคนก็จะวาดรูปแต่ละคนไปในการสะท้อนภาพทางจิตเนี่ยนะครับมันมีหลักการทางจิตวิทยาก็คือจิตสำนึกของเราเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะทบทวนจิตใต้สำนึกได้นะครับจิตใต้สำนึกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันสามารถออกมาจากความคิดนะครับรวบยอดหรือประสบการณ์ที่ผ่านมาซึ่งภาพทั้ง3ภาพเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับตัวคนคนหนึ่งพอภาพมันมีความคุ้นเคยแล้วเราก็จินตนาการลักษณะการจินตนาการเส้นที่มันสะท้อนความรู้สึกจริงๆเนี่ยมันจะออกมานะครับตามประสบการณ์

0: ที่เรียนรู้เพราะแต่ละคนจะจดจ่อแล้วก็ใช้จินตนาการของตัวเขาเอง
1: บ้านอันนี้นะครับเป็นบ้านที่ถ้าใครวาดลายขวาง
0: นะครับอาจจะมีเสี้ยวหนึ่งของชีวิตที่สับสนนะครับมีอุปสรรคนั่นเอง
1: หน้าต่าง
0: ครึ่งเดียวก็คือบุคลิกเราเนี่ยไม่เปิดเผยตรงไปตรงมาครึ่งหนึ่งเราปิดไว
1: ้คนที่วาดรากของต้นไม้และเป็นรากที่ผิวพื้นผิวดินออกมาก็คือมีความอ่อนโยนอ่อนไหวนั่นเองนะครับคือมีรายละเอียดของชีวิตว่าชีวิตมันต้องมีรากไม้ขึ้นมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับน้อยคนมากที่จะวาดต้นไม้คู่อันนี้มีครอบครัวยังครับ
2: ยังค่ะ
0: เร็วๆนี้ก็จะได้ครอบครัวนะครับคือใครก็ตามที่ดังจิตเนี่ยก็คือมีอะไรที่เป็นคู่นะครับถ้าเราวาดนะครับวาดตัวสัตว์เลี้ยงด้วยกันเนี่ยเมตตากรุณาสูงมากนะครับแต่ถ้าวาดคนแสดงว่ากำลังจะมีคู่นะครับก็ปรากฏว่าต้องอยู่กับสัตว์เลี้ยงก่อนช่วงหนึ่งนะครับ คนที่มีความเหนื่อยล้าทางจิตเนี่ยนะครับภาพที่ออกมาเนี่ยมันจะสะท้อนความคิดที่ซับซ้อนนะครับที่อ่อนไหวนะครับแล้วเป็นภาพที่ไม่สมมาตรกันเช่นภาพของบ้านก็จะเป็นบ้านที่ประตูปิดไม่มีทางเข้าหานะครับไม่ค่อยมีความสุขนะเป็นบ้านที่มีหลายๆชั้นมีหน้าต่างเยอะแยะไปหมดเลยและหน้าต่างมันปิดนะครับก็จะมีลักษณะแบบนั้นส่วนต้นไม้เนี่ยก็จะเป็นต้นไม้ที่ไม่ค่อยสมส่วนไม่อยู่กลางภาพนะครับแล้วเป็นต้นไม้ที่เล็กๆไม่ค่อยมั่นคงครับส่วนรูปคนก็เหมือนกันเป็นคนที่อาจจะเป็นคล้ายๆการ์ตูนเป็นคนที่อยู่ในจินตนาการมีมือที่อยู่ในกระเป๋าอะไรเป็นต้นนะครับโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยภาพสะท้อนทางจิตทั้ง3รูปเนี่ยมักจะไปด้วยกันเช่นภาพบ้านที่มันมีความซับซ้อนความคิดที่ซับซ้อนนะครับภาพคนและภาพต้นไม้ก็ตามมาเหมือนกันอย่างน้อย2ใน3ภาพก็จะคอนเฟิร์มซึ่งกันและกัน
3: กิจกรรมต่อไปอาจารย์สุภลักษณ์จะทำการประเมินความเหนื่อยล้าทางความคิดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสของที่อยู่ในถุงซึ่งมีทั้งหมด15ชิ้นจากนั้นก็ให้จดบันทึกว่าของในถุงมีอะไรบ้าง
0: อันที่1ดินสอนะครับมีไหมครับติ๊กถูกนะครับมีเหรียญอยู่3เหรียญนะครับ3เหรียญนะครับขนาดใหญ่กลางเล็กนะครับทั้งหมดมันมีกี่ชิ้นครับลองดูนะครับ
2: มี
0: 15อย่างนะครับก็นี้เป็นความล้าทางความคิดนะครับถ้าเกิดมีน้อยกว่านะครับน้อยกว่า7นะครับก็อาจจะล้าทางความคิดนิดนึงนะครับนะนิดนึงเองนะครับความเหนื่อยล้าทางความคิดเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของการทำงานของสมองเนี่ยที่มันใช้มากเกินไปนะครับทำให้ไม่มีพลังงานของการรับรู้นะครับทำให้การรับรู้ขาดหายนะครับไม่สามารถที่เชื่อมโยงนะครับมิติของต่างๆการเรียนรู้ได้ครบถ้วนทำให้ผลที่ได้ก็คือไม่ค่อยมีสมาธินะครับทำงานแล้วก็ไม่ค่อยกระจ่างนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะวางแผนได้เป็นลำดับ
3: กิจกรรมต่อไปจะทำการประเมินความเหนื่อยล้าทางด้านร่างกายโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเล่นเกมทั้งหมด7ฐานฐานละ1นาทีโดยในแต่ละฐานจะมีความยากง่ายแตกต่างกันไปในการประเมินผลทุกคนต้องทำกิจกรรมจนครบทั้ง7ฐานหากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้สึกว่ายากไม่อยากจะทำ3ฐานขึ้นไปแสดงว่ามีภาวะความเหนื่อยล้าทางด้านร่างกาย
0: ความเหนื่อยล้าทางร่างกายเนี่ยก็คือความรู้สึกมันไม่มีแรงนะครับอยากจะพักมากๆเลยแล้วก็เวลาเคลื่อนไหวเร็วๆเนี่ยก็จะทำไม่ค่อยได้
3: จากผลการประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็จะทราบว่าตนเองมีความเหนื่อยล้าทางด้านไหน
4: รู้สึกว่ามีความเหนื่อยล้าทางความคิดจริงค่ะเพราะว่าตอนนี้คือเหมือนกระบวนการคิดแบบมันคิดเยอะไปหมดเลยแล้วก็คิดแล้วแบบไปต่อยอดไปนู่นไปนี่แต่ว่ามันหาทางออกไม่ได้หรือว่ามันไม่มีเรื่องที่แบบเคลียร์สักเรื่องเลย
5: ตอนนี้ก็คือมีความเหนื่อยล้าทางร่างกายคิดว่าตรงกับตัวเองมากเถอะในช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าเป็นโรคจุกจิกอะค่ะเป็นโรคนู่นนิดหน่อยปวดขากล้ามเนื้ออักเสบคิดว่ามันเป็นการสะสมจากที่เราไม่ออกกำลังกายเลยเป็นคนไม่ออกกำลังกายอะไรเงี้ยค่ะ
3: ต่อจากนั้นอาจารย์สุภลักษณ์ก็จะจัดกิจกรรมบำบัดมาช่วยกำจัดความเหนื่อยล้า
0: วิธีการบำบัดทางความคิดใช่ไหมครับเราต้องมีการใช้ร่างกายคราวนี้วิธีการใช้ร่างกายเนี่ยจะต้องมีการใช้การรับรู้ความรู้สึกที่หลากหลายอันนี้จะเป็นห้องนะครับการบูรณาการประสาทความรู้สึกหรือเรียกง่ายๆคือห้องใช้ทุกส่วนของร่างกายเลยนะครับในการรับรู้การเคลื่อนไหวนะครับเริ่มจากทรงตัวนะครับพอทรงตัวปุ๊บนะครับเขาก็จะรับรู้ว่าร่างกายจะต้องเคลื่อนไหวอย่างไรเพื่อให้ทรงท่าได้นะครับจากนั้นลงมาปุ๊บเขาต้องมา เล่นตัวที่มันบังคับข้อต่อในการคานนะครับเข้า

0: ไปเขาจะได้รับรู้ข้อต่อว่ามีการถูกตรึงไว้ยังไงนะครับจากนั้นความรู้สึกก็จะไปที่คีย์บอร์ดนะครับการเล่นดนตรีก็จะรู้รับรู้การได้ยินจังหวะการเคลื่อนไหวมือด้วยตัวเองนะครับจากนั้นมาที่อุโมงค์นะครับเขาต้องบังคับข้อต่อให้ลอดผ่านไปด้วยความเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้ความรู้สึกข้อต่อการเคลื่อนไหวร่างกายในที่แคบๆซึ่งเขาไม่เคยทำมาก่อนจากนั้นก็มาที่การเล่นสไลเดอร์นะครับเขาก็จะมีการเคลื่อนด้วยล้อนะครับเขาก็จะสามารถที่จะรับรู้การเคลื่อนไหวอย่างเร็วๆแรงๆได้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่เป็นการปิดตาเพื่อสัมผัสที่หลากหลายนะครับเขาก็จะได้เรียนรู้สัมผัสอย่างละเอียดนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยวิธีการก็คือทำรอบที่สองเนี่ยนะครับก็มีการเปลี่ยนสัมผัสที่ยากขึ้นนะครับมีการเล่นบอลนะครับโยนบอลกริ้งบอลไปที่เป้าหมายนะครับเอาใหม่ถ้าโยนไม่เข้าให้กริ้งนะครับให้กริ้งลองดูลองดูรอบที่3นี่เป็นรอบที่ท้าทายเขามากเพราะต้องปิดตาหมดเลยนะครับเขาก็ต้องเรียนรู้นะครับความมั่นใจเกิดขึ้นเมื่อร่างกายของเขาเนี่ยทำได้ถูกหมดทุกฐานเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้สึกว่าได้ใช้ร่างกายตามศักยภาพโดยเฉพาะใช้เรื่องการรับรู้ความรู้สึกสมองมันจะทำงานได้เร็วขึ้นเพราะถ้าสมองทำงานได้เร็วขึ้นความคิดก็กระจ่างขึ้นเขาสามารถลำดับความคิดได้ความล้าทางความคิดก็จะหายไป
1: พอปิดตาปุ๊บมันไม่เหลืออะไรนอกจากมือกับเท้าและร่างกายเท่านั้นก็เลยทำให้อย่างเช่นเปียโนอย่างเงี้ยค่ะตอนที่ลืมตามันจะรู้สึกมันก็เล่นไปพอปิดตาปุ๊บเนี่ยมันจะได้ยินเสียงมากขึ้น
0: คราวนี้ทั้ง3รอบเนี่ยความคิดเราเปลี่ยนไหม
1: เหมือนบางทีใช้ความคิดน้อยลง
0: ครับ
1: เพราะว่ามันมีสิ่งของที่เราต้องสัมผัสนะเดี๋ยวนั้นแล้วต้องไปนะเดี๋ยวนั้นอะไรเงี้ยค่ะ
0: สำหรับการจัดการความร้าทางความคิดเนี่ยนะครับการประยุกต์ใช้กิจกรรมที่บ้านนะครับเราสามารถที่จะประยุกต์ได้อยู่3รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือถ้าเรามีกิจกรรมที่เราต้องคิดมากๆนะครับก็คือเราลดขั้นตอนของมันวิธีการลดขั้นตอนก็คือสมมติมันมี3ขั้นตอนที่ต้องทำให้มันยุ่งยากมากก็ลดเหลือ1ขั้นตอนนะครับให้มันง่ายขึ้นคือเราอาจจะต้องนั่งพักสักครู่หนึ่งนะครับหลับตานะครับหลับตาเพื่อให้ความคิดเราลึกซึ้งมากขึ้นประณีตมากขึ้นว่ากิจกรรมนี้สามารถลดขั้นตอนอย่างไรนะครับอันที่สองเนี่ยลองเรียนรู้การทำมันเลยถ้าเราคิดว่าความคิดมันยังไม่ค่อยกระจ่างนักเราลองทำไปทันทีเลยเพื่อเรียนรู้ว่าการเคลื่อนไหวของทำกิจกรรมนั้นอาจจะไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดก็ได้อันที่3ก็คือลองเรียนรู้ว่ากิจกรรมที่มันยากๆที่เรารู้สึกมันยากเนี่ยมันสามารถทำให้ง่ายขึ้นอย่างไรนะครับเราจะต้องทำมากกว่า1รอบเป็นการฝึกฝนให้เกิดประสบการณ์นั่นเองต่อไปก็เป็นโปรแกรมการจัดการความล้าทางร่างกายนะครับหลักการก็คือเราต้องให้เขาทำกิจกรรมที่พัฒนาสุขภาวะทางจิตนะครับให้ความคิดความรู้สึกของเขาจดจ่อกับกิจกรรมอะไรก็ได้ที่รู้สึกสบายรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกเกิดความคิดสร้างสรรค์นะครับนะครับตอนนี้น้องสองคนจะมีความล้าทางร่างกายเราก็จะมีการพัฒนาให้จิตเราเนี่ยผ่อนคลายให้ได้นะครับพอจิตเราผ่อนคลายร่างกายเราก็จะไม่ล้านะครับวิธีการก็คือทั้งสองฝั่งจะมีลูกกลมๆอยู่ใช่ไหมครับเราจะให้ผ่านตัวที่เป็นเส้นโค้งๆนะครับใครผ่านลงมาเร็วที่สุดชนะนะครับการที่เขาเอาลูกเหล็กนะครับเคลื่อนไหวนะครับเป็นการเคลื่อนไหวอย่างง่ายๆซึ่งการเคลื่อนไหวอย่างง่ายๆเนี่ยจิตของเขาจะรู้สึกสบายไม่ต้องทำกิจกรรมที่ซับซ้อนมากเกินไปนะครับพอจิตของเขาสบายปุ๊บร่างกายของเขาก็จะผ่อนคลายเองกิจกรรมต่อไปก็คือศิลปะนะครับทั้ง2อันเป็นศิลปะที่มีขอบเขตแต่มีผลผลิตที่ต่างกันนะครับการวาดภาพอย่างสวยงามตามรูปแบบนะครับกับการติดโมเสสแต่ละอันแต่ละชิ้นพอเราทำเสร็จจิตใจก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจด้วยที่ได้ผลงานเกิดขึ้น
2: มันก็ทำให้ใจนิ่งแล้วก็เรื่อยๆปล่อยมันจะเป็นอะไรก็เป็นไปอะไรอย่างเงี้ย
0: ทำไปเลยอย่างเงี้ยนะครับ
3: ทำเสร็จแล้วรู้สึกโล่งๆสบายดีเหมือนไม่ต้องคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันยังไง
3: ก็คือบางทีเราอาจจะคิดว่าหลายๆอย่างอาจต้องใช้พลังขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมันอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆมากกว่า
0: ใช้ไม่เยอะเลย
3: ใช่
2: บางทีก็อาจจะแบบหยุดคิดสักนิดนึงแล้วก็ใช้ความคิดมากกว่าร่างกายอะไรเงี้ย
0: ต้องเลือกใช้ความคิดมากกว่าร่างกายนะครับแล้วจิตเราก็จะผ่อนคลายเองนะครับวิธีการประยุกต์กิจกรรมที่บ้านนะครับก็คือหลังจากที่เราได้ทำงานหนักๆมาทั้งวันเนี่ยนะครับเราก็ต้องหากิจกรรมที่มันผ่อนคลายแต่เป็นกิจ

0: ทางพวกงานศิลป์นะครับศิลปะในนี้มันอาจจะเป็นศิลปะการทำอาหารการฟังเพลงนะครับศิลปะในการที่จะดูทีวีนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เรานั่งดูทีวีนานๆนะครับมันก็อาจจะทำให้เราล้าได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะดูทีวีบ้างนะครับกินข้าวไปด้วยหรือว่าดูทีวีทำงานศิลปะไปด้วยมันก็จะช่วยให้ร่างกายของเราใช้งานได้สมดุลกันต่อไปเป็นโปรแกรมการจัดการความล้าทางจิตนะครับซึ่งหลักการก็คือเราต้องมีการจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะทางความคิดกิจกรรมทางทักษะทางความคิดที่ให้เนี่ยเริ่มจากการให้กลุ่มเนี่ยนะครับมีการคิดนะครับวางแผนว่าจะเล่นจังหวะดนตรียังไงนะครับลองช่วยกันคิดดูเราจะเล่นไงให้มันเป็นจังหวะและเพราะนะครับผมฟังแล้วผมเอ๊ะถ้าเพราะปุ๊บโอเคเลยนะครับจะเริ่มเล่นยังไงก่อน
1: แล้วขึ้นพร้อมกันเนี่ยของพี่พูดกับของอู๋ก็ขึ้นพร้อมกันแล้วเราเหมือนกันเกรงขึ้น
0: ขอเบรกก่อนนะครับตอนนี้รู้สึกไงบ้างรู้สึกตึงๆไหมต้องคอยรอจังหวะใช่ไหมคราวนี้เราลองหลับตาเล่นดีกว่าหนึ่งสองสาม
2: จริงๆมันเหมือนกับเอาความรู้สึกตอนที่เราลืมตาแล้วเราทำกิจกรรมมันเหมือนกับเรากำลังทำสิ่งที่เป็นเหมือนกับต้องเป็นสิ่งที่เขากำหนดให้ทำแต่ในการที่เราหลับตาเราได้เล่นมันรู้สึกว่ามันได้ผ่อนคลายแล้วมันเป็นตามจังหวะที่เราสามารถกำหนดได้ตามเสียงที่เราได้ยิน
3: เราอาจจะนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันที่บ้านได้คือก่อนที่เราจะเริ่มทำอะไรตั้งสติอยู่กับตัวเองอาจจะแค่หลับตานิดนึงแล้วค่อยเริ่มว่า1 2 3เราจะทำอะไรบางทีการลืมตามที่มันจะทำให้เราฟุ้งซ่านเกินไป
0: หลังจากเล่นดนตรีเสร็จนะครับเราก็จะให้ทำกิจกรรมอยู่2ส่วนได้แก่กิจกรรมที่เป็นเล่นบิลเลียดนะครับแล้วก็กิจกรรมที่เป็นการทอผ้าครับกิจกรรมทั้ง2ส่วนนี้มีลำดับขั้นตอนของมันแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็อาจจะได้เรียนรู้แตกต่างกัน
4: บิลเลียดจะสนุกแล้วก็มันเหมือนเป็นเหตุการณ์ที่พอลูกออกไปปุ๊บกระจายเราต้องคิดแล้วว่าลูกไหนก่อนลูกไหนหลังเราจะต้องไปมุมไหนของโต๊ะเพื่อที่จะให้ลูกมันลงตามที่เราตั้งใจไว้
5: การทอผ้าเนี่ยจะมีกระบวนการที่ชัดเจนขั้นตอนในการลำดับขั้นอะไรเรียบร้อยใช่ไหมคะคราวนี้เราก็จะรู้ว่าถ้าต่อไปขั้นต่อไปเราจะเดินไปยังไงมันจะจดจ่ออยู่กับมันได้มากกว่า
0: การประยุกต์ใช้ก็คือเป็นลักษณะของการพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาเช่นถ้าเขาเจอปัญหาใหม่ๆนะครับเขาจะต้องลองวิเคราะห์ในกระดาษก่อนนะครับจะเรียงลำดับการแก้ไขปัญหาจากง่ายไปยากอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเขาสามารถเขียนลำดับความคิดได้เร็วขึ้นอันที่สองก็คือเขาจะต้องรู้จักแบ่งกิจกรรมที่มันสามารถผ่อนคลายตัวเขาเองได้เช่นเวลาทำกิจกรรมก็อาจจะหลับตาลงนิดนึงว่ากิจกรรมนี้มันผ่อนคลายเราได้จริงหรือเปล่าแล้วก็กิจกรรมที่เขาสามารถที่จะเรียนรู้เช่นผ่านเสียงบางครั้งนี่เวลาเราอยากผ่อนคลายก็ฟังเพลงนิดนึงแต่อยากให้ฟังเพลงแบบหลับตาเขาจะได้ล้าทางจิตลดลง
6: อีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจของอาจารย์สุภลักษณ์ก็คือโครงการหมออาสามาหาณเธอซึ่งเป็นโครงการนำร่องให้นักกิจกรรมบำบัดที่มีจิตอาสาออกไปเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้าน50ครอบครัวติดตามผลเป็นระยะเวลา 3-6 สัปดาห์โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนไข้สามารถนำกิจกรรมบำบัดไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
7: น้องบอสเขาเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมนะฮะมันเป็นโรคหายากชนิดหนึ่ง1ต่อ 8,000 นะครับที่จะมีโอกาสเป็นไม่ค่อยมีคนเป็นเท่าไหร่อาการก็คือจอรับภาพของคนเราเนี่ยจะต้องรับแสงเข้ามานะฮะผ่านแล้วมากระทบกับที่จอประสาทตาแต่จอประสาทตาของน้องเนี่ยเซลล์ที่อยู่ข้างในเนี่ยมันผิดปกติก็คือมียีนตัวหนึ่งไม่ทำงานเมื่อตัวนี้ไม่ทำงานเพียงหนึ่งตัวก็ทำให้น้องเนี่ยไม่เกิดภาพหรือเกิดภาพที่พร่ามัวแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือยังไม่มีทางรักษาไม่มีการผ่าตัดใดๆ
0: คุณพ่อคุณแม่เป็นไงบ้างครับน้องบอส
8: ตอนนี้โดยรวมพัฒนาการก็
9: ด
8: ี
9: ข
8: ึ้
9: น
8: กว่าเดิมบางเรื่องครับ
9: ยังเรื่องของโฟกัสตาที่เขาก็เริ่มมองด้วยดีขึ้นบ้างแต่ก็ยังแบบว่ามีไม่มองวัตถุ
0: ยังไม่มองตรง

0: ใช่ค่ะ
1: ใส่สิ
0: ครับ
2: ลองมองที่ว่าคนแก่งมองนะครับสีเหลืองอยู่ไหนลูกหยิบสีเหลืองลูก
0: หยิ
2: บสีเหลืองเลยลูก
0: สีแดง
2: หยิบสีเหลืองเลย
0: อันนี้สีแดงหรือสีเหลืองสีแดงหรือสีเหลืองอ
2: ยู่ไหนอยู่ไหนเอออ
0: าจจะต้องบางทีเนี่ยวัตถุนะคะต้องอาจจะต้องใหญ
2: ่ต้องใหญ่ใช่ไหม
0: ต้องใหญ
2: ่แล้วก็เรื่องการเดินล่ะครับเป็นไงบ้าง
1: เรื่องการเดินก็เป็นอีกเรื่องคือเนื่องจากเขามองสิ่งต่างๆไม่ชัดเนี่ยทำให้การเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเนี่ยเป็นปัญหาอยู
2: ่ไปไปกันสิครับเป็นโนอยู่ตรงไหนครับอ่ะเดินเองเลยสามร้อยเอ็ดเฮ้ยมีอะไรขวางเราอยู่นะ
1: ถ้าเจอโซฟาแล้วต้องทำยังไงถ้าเจอโซฟาซ้ายมือหนูเป็นเปียโนโซฟาเปียโน
2: ใช้ได้
1: แล้วให้พี่อึ้งเลยมีโทเทนเลยดีกว่า
2: อันนี้คือทำให้มือเขาไม่อยู่อย่างเงี้ยนะครับคือจะดูว่าเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะกลางนิ้วได้อย่างเงี้ยเนาะ
1: กลางได้
2: อยู่กลางได้การมองไม่ได้มองเนาะเขาใช้หัวเนี่ยสายเพื่อให้หูเนี่ยเขาบาลานซ์เสียงเห็นไหมถ้าเราไม่ให้ใส่หัวเห็นไหมก็จะนะเขาเองก็ใช้ใส่หัวเท่าที่เห็นน้องบอสนะครับพ่อแม่เขามีความสามารถการใช้หูกับมือไปด้วยกันแต่ว่าศีรษะเขาแกว่งเพราะว่าน้ำในหูจะต้องให้มันสมดุลกันมันแกว่งเยอะไปหน่อยนะพอแกว่งเยอะเนี่ยตาก็ไม่โฟกัสรับแสงเลยนะซึ่งตรงนี้ต้องฝึกเพิ่มแล้วก็มือเนี่ยยังไม่มีการใช้ทุกนิ้วเนาะเราก็ต้องให้นิ้วมือทุกนิ้วแข็งแรงต้องให้กิจกรรมร่างกายเพิ่มเขาร้องได้แล้วเขาเล่นได้แต่คราวนี้เขายังเชื่อมโยงระหว่างเสียงคุณแม่ร้องตามเสียงไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเขาจะร้องเมื่อเขาอยากร้องนะถ้าจังหวะร้องก็อ่ะเอามือมาที่คุณแม่นี่แล้วก็ร้องอย่างเงี้ยนะอาจจะต้องแยกเลยว่าร้องก็ร้องเล่นก็เล่นนะตอนจังหวะการมองเนี่ยนะครับการมองที่เขาไม่ค่อยมองเลยเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ละสมองเนี่ยมีการปรับตัวไปละในการใช้การได้ยินกับการสัมผัสมากกว่าการมองละเพียงนี้คราวนี้ผลก็คือพอเขาไม่ใช้การมองเนี่ยมันจะไม่หล่อครับตาเขาจะเหลือกถ้าเหลือกตาก็แตะหน้าผากแตะแล้วก็ลูบลงมานะครับให้ตาลูบลงมาตอนนี้เราป้องกันไม่ให้เหลือกตามากเกินไปแล้วก็บางครั้งเนี่ยเวลาที่เขาเคลื่อนไหวเยอะๆเนี่ยเราจะลองปิดนะครับเอามือเราปิดตาเขาให้เขารู้สึกว่าเอ้ยมีอะไรมามืดๆกับเขาเขาจะได้มีการระวังนอกจากนี้มีการช่วยเหลือตนเองก็คือเดินไปที่ไหนเนี่ยเราแค่อยู่ห่างๆเพราะถ้าเราไปไกลเขาเนี่ยตาเขาจะไม่มองเขาจะใช้การสัมผัสอย่างเดียว
3: ค
2: ือถ้าเรากะไว้ให้เขาใช้ตาก็คือเราต้องลดการสัมผัสช่วยนะครับ
4: น้องเสียนป่วยตอนเกิดมาเกิดภาวะแบบว่าไปโรงพยาบาลไม่ทันขาดออกซิเจนแล้วก็สารน้ำค่ำทำให้สมองส่วนการเคลื่อนไหวของเขาอะฝ่อทำให้การเคลื่อนไหวอ่อนแรงพัฒนาการช้ากว่าเด็กคนอื่นกล้ามเนื้อเนี่ยจะเกร็งกระตุกทุก5วินาทีคือเกร็งเหมือนคนเป็นลมชักอะค่ะคอเขาก็จะอ่อนไม่เหมือนเด็กคนอื่นตอนแรกเราก็คิดว่าเด็กประมาณเดือน2เดือนยังไม่คอแข็งแต่น้องสินประมาณ6เดือนก็ยังไม่แข็งช่วงนี้เอ็ดคอก็ยังทำได้ตั้งได้แต่ถึงเวลาก็แบบอ่อน
2: ก็อ่อนมาก
4: ใช
2: ่แต่เขาเกร็งอยู่ได้บ้าง
4: เกร็งได้
2: บ
4: ้
2: าง
4: บางทีนั่งเกร็งเล่นอย่างเงี้ยเกร็งได
2: ้
4: อะค่ะ
2: กำลังดูว่าเขานั่งทานข้าวจะได้ไหมแสดงว่าถ้าเราอะไรมันรองตัวนี้นิดนึง
4: ถ้าหนูจะเอาหมอนข้างอ่ะดันไว้ข้างๆแล้วเนี่ยแล้วดันตัวนี้ไว้ไว้อย่างเงี้ยค่ะ
2: โอเคเอ้ย
4: สวยแล้วหมอนข้างสองอันดันไว
2: ้ตัวนี้มันจะเอาไม่อยู่คุณแม่เนี่ยผมเท่าที่ดูเนี่ยเอาไม่อยู่ตอนนี้นะครับคุณแม่ก็คือเราหาอะไรมารองนิดนึงโอเคนี่นะคือข้างบนเรา ต้องปล่อย
4: ข้างด้วยไหมคะหรือว่า
2: ไม่ต้องเลยอย่างนี้ปล่อยไงอย่างนี้คอเขาอยู่นี่ไรเนี่ยเขาเงยขึ้นแล้วก็โอเคใช่ไหม
4: ค่ะ
2: นี่เราจัดให้ตัวเขาเคลื่อนไหวเองนะตอนนี้เราก็ไม่ต้องมีหมอนข้างด้านข้างแหละนะแต่ใช้หมอนแค่รองแบบนี้น
4: ะ
2: เหตุผลที่ทิ้งน้ำหนักมาตรงนี้เพราะว่ากล้ามเนื้อตรงนี้เขาจะได้ออกแรงเองข้างซ้ายเขาเนี่ยเนาะตอนนี้เป้าหมายคือเราพยายามนั่งไงก็ได้ให้เขานั่งเอง นั่งเองโดยไม่เอียงนะตรงๆนี่ขับรถเล่นนะครับโอเค
4: สิบไปไหนลูกหนึ่งเหมือนกันนะหนึ่งสอง
2: ถึงแม่ก็จะดันไปอย่างน
4: ี้ใช่ค่ะถ้าต้องมีสองคนก็คือจะจับข้างหน้าคนหนึ่งเพื่อว่าให้เขาหัดปั่นเท้าเขาค่ะอย่างนี้ค่ะเพื่อออกกำลังกายตรงนี้ตรงเท้าเนี่ยค่ะ
2: แต่ว่าต้องเนี่ยถ้าเกิดเราในนี้ล็อกขาใช่ไหมแล้วเราล็อกมือด้วยมันจะทำให้ท่าเขาได้เลย
4: ต้องทำที่ล็อกมือ
2: ที่ล็อกมือด้วยเป็นถุงมือก็ได
4: ้ค่ะ
2: ตอนแรกเราจะล็อกอย่างนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวเราสนใจแค่คอขาปล่อยได้แล้วก็ได้อย่างนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าดีคือปล่อยมือเราได้จับคอกับตัวคือถ้าไม่มีตรงนี้น
4: ะ
2: เราจับคอกับตัวเอานี่ล็อกไว
4: ้
2: นะเดี๋ยวบางทีเราก็ฝึกไปด้วยในตัวเนาะหนึ่งแต่ต้องถ้าฝึกขวาปุ๊บต้องฝึกซ้ายด้วยแต่ข้างนี้มันจะตึงนิดนึง
4: ใช่ข้างนี้จะมีปัญหาตรงนี้อยู่
2: นะเนี่ยฝึกวิธีการตอนนี้คือถ้าเขาฝึกต้องฝึกคอได้อย่างนี้ด้วยนะจับคอให้ตรงแล้วฝึกอย่างนี้นะครับนะปกติคุณแม่ให้เดินยังไงบ้างครับ
4: อ๋อถ้าเดินคือแบบว่าถ้าสมมติในบ้านเนี่ยมันจะต้องเดิน2คนเพราะว่าต้องจับน้องเขาไว้พยุงหน้าอกของคนนึงแล้วก็จับขาให้เดินใช่ค่ะ
2: แต่ว่ายังไม่เคยเกาะเดินข้างนอกเลย
4: ยังเลยค่ะ
2: โอเคเดี๋ยวเราลองดู
4: เพราะว่าหนูไม่รู้ว่าท่าไหนมันจะทำได้มั่งเพราะว่ากลัวเขาผิดท่า
2: เราก็จะลองแบบนี้นะครับคือให้เขาสิ่งแวดล้อมจริงๆแค่จับยืนก่อนเนาะให้เขาแค่ได้มีโอกาสนี้เราเอาเท้านี่ลงน้ำหนักเราแบ่งเป็นสองส่วนดูไหมดูนะส่วนแรกคือเราเอาเข่าเราเนี่ยเข่าเรานี้ดันไว้ใช่ไหมเราส่วนด้านบนนะครับเหมือนที่เราจับรถเมื่อกี้เลยนะเห็นไหมเราเน้นคอกับมือนะครับเราก็จับเงยหน้าขึ้นคนเก่งเห็นไหมนี่ต้องเงยหน้าเองเอ๊ะเขาหนีครับเงยหน้าขึ้นเองนะนี่นะขึ้นเองคือเราแค่จับแค่ตัวมือเป็นแล้วก็ให้คอเขาใช้ส่วนนี้เราจับตรงสะโพกถ้าเราจะเน้นคอเนี่ยเน้นคอก็ได้
4: ใช่ตรงคอเขา
2: ถ้าเราเน้นคอแล้วก็จับไปตรงนี้ที่เขามีโอกาสจับเนาะจับคอในหน้าขึ้นปุ๊บเขามีโอกาสจับเห็นไหมนี่คือส่วนบนนะครับนะพอส่วนล่างนี่เดี๋ยวต้องใช้2คนเวลาเดินด้านข้างนะครับ
4: หน
2: ึ่งเดี๋ยวไปต่อเลยครับไปต่อเลยครับ
4: สี่
2: เยี่ยมมากกลับมาหน่อยกลับมาหน่อยปึ๊บ
4: หนึ่ง
2: เรายืดตัวไว้นะคนด้านบนนะครับ
4: สาม
2: ดีมากครับ
4: สี
2: ่เฮ้ยใกล้ออกละใกล้ออกละใกล้ออกประตูละ
4: ออก
2: ออกมาเลย
4: แปดอย่าบอกดร.ป๊อปว่าขอบคุณมากที่เข้ามาเติมเต็มในชีวิตออมสินขอบคุณมากที่เข้ามาทำให้ออมสินดีขึ้นเหมือนทุกวันนี้คือเขาเข้ามาทำให้เรามีความหวังขึ้นเยอะจากที่เราหวังว่าลูกเราจะเดินได้ไหมเขาทำให้เรารู้สึกว่าลูกเราต้องทำได
1: ้สิ่งที่ดร.ป๊อปทำให้เนี่ยการมาให้องค์ความรู้กับพ่อแม่การมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดเรียกว่าช่วยเหลือเด็กเนี่ยได้ตลอดชีวิตเลยเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วอยากให้ดร.ป๊อปเนี่ยมีกำลังใจทำงานต่อไปเด็กๆที่ดร.ป๊อปช่วยไว้วันหนึ่งต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็ขอบคุณดร.ป๊อปมากครับ
2: กิจกรรมบำบัดที่เราเรียนมาเนี่ยมันสามารถช่วยให้เราพัฒนาตัวเองได้นอกจากพัฒนาผู้อื่นแล้วเนี่ยนะครับเราจะสามารถที่จะช่วยเชื่อมโยงชีวิตเขานะครับให้ชีวิตของเขาเนี่ยมันมีความสุขมากขึ้นอันนี้คือคุณค่าของชีวิตที่มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถทำให้โลกนี้มีความสุขได้ครับ

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของอาหารสำหรับโรคโลหิตจางนะคะพอเราพูดถึงโรคโลหิตจางหรือว่าซีดนะคะหรือว่าขาดเลือดอย่างเงี้ยเราก็จะได้ยินบ่อยๆเลยนะคะอันแรกถามว่าเจอบ่อยไหมเจอบ่อยนะคะในเมืองไทยเนี่ยเจอในกลุ่มไหนได้บ้างอันแรกที่เจอเยอะๆเลยก็จะเป็นพวกของเด็กที่กำลังโตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะกินอาหารได้ไม่เพียงพอก็จะทำให้เกิดภาวะโลหิตจางเด็กกำลังโตด้วยต้องการสร้างเม็ดเลือดกลุ่มที่สองก็จะเป็นกลุ่มของวัยรุ่นโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะที่มีประจำเดือนเราจะมีการเสียเลือดไปใช่ไหมคะเอาง่ายๆเลยถ้าใครเคยไปบริจาคเลือดพอบริจาคเลือดเสร็จแล้วได้อะไรคะจะต้องได้ยาถุงเล็กๆมาที่มีเม็ดสีแดงๆถามว่าทำไมเพราะว่าทุกครั้งที่เราเสียเลือดไปมันก็จะทำให้เราเสียธาตุเหล็กไปเขาก็จะให้ธาตุเหล็กเรากลับมาทีนี้คำถามคือมันมีแค่ธาตุเหล็กหรือเปล่าที่ทำให้เราเกิดโลหิตจางหรือว่าทำให้เราซีดนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่าอะไรทำให้เกิดเรื่องของภาวะโลหิตจางแล้วเราสามารถจะแก้ไขด้วยการปรับอาหารยังไงบ้างค่ะเราจะมาพูดกันในเรื่องของภาวะโลหิตจางนะคะหรือสังเกตใช้คำว่าแอนีเมียหรือบางคนจะเรียกว่าซีดหรือบางคนจะบอกว่าเลือดน้อยอะไรก็แล้วแต่สำหรับสาเหตุนะคะเอาง่ายๆเลยร่างกายเราเนี่ยเม็ดเลือดถูกสร้างที่ไขกระดูกเราจะแบ่งสาเหตุของคนที่จะเกิดเรื่องของโลหิตจางเนี่ยเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือว่าการสร้างเม็ดเลือดเนี่ยมันทำไม่ได้ทำไม่ดีหรือทำไม่พอนะคะในส่วนของวัตถุดิบที่จะเอามาสร้างเม็ดเลือดนะคะก็จะมีอยู่ 3-4 ตัวเนาะก็จะเป็นธาตุเหล็กใช่ไหมคะโฟลิก B12 นะคะหรือว่าพวกของโปรตีนคอปเปอร์แล้วก็สังกะสีนะคะทีนี้เวลาที่เราขาดสารอาหารพวกนี้หรือว่าขาดวัตถุดิบเนี่ยมันขาดได้จากอะไรบ้างอันแรกเลยก็คือกินไม่ได้กินได้น้อยหรืออันที่2เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่กินเข้าไปแต่ว่าดูดซึมไม่ได้ดูดซึมไม่ได้เช่นอะไรเรากินไปร่วมกับอาหารบางอย่างแล้วมันไปยับยั้งการดูดซึมของสารตัวที่เราต้องการอันนั้นหรือ2ลำไส้เรามีปัญหาเราอาจจะถูกตัดลำไส้ไปนะคะลำไส้เราสั้นหรือว่าคนไข้ที่มีการผ่าตัดกระเพาะผ่าตัดลำไส้ทำให้ลำไส้มันสั้นแล้วก็การดูดซึมสารอาหารในบริเวณนั้นเนี่ยมันลดลงหรือคนไข้คนนี้มีโรคของลำไส้ทำให้การดูดซึมสารอาหารเนี่ยเสียไปมีโรคอย่างเช่นคนไข้มีปัญหาเรื่องท้องเสียเรื้อรังนะคะกินอะไรเข้าไปก็ดูดซึมไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็อาจจะทำให้เกิดการขาดสารอาหารซึ่งจะเป็นวัตถุดิบในการเอาไปสร้างเม็ดเลือดแล้วทำให้คนคนนั้นซีดได้ค่ะอันที่2ก็คือเม็ดเลือดสร้างออกมาได้ค่ะแต่ว่าเม็ดเลือดเนี่ยมีอายุสั้นลงพอเม็ดเลือดอายุสั้นลงไม่ว่าจะถูกทำลายไปหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็จะทำให้มีภาวะโลหิตจางได้แล้วอันสุดท้ายค่ะก็คือไขกระดูกสร้างได้เม็ดเลือดอายุปกติเลยแต่เราเสียเลือดออกไปจากร่างกายอย่างเช่นถ่ายดำถ่ายเป็นเลือดใช่ไหมคะหรือบางคนมีรังสีดวงทวารผู้หญิงมีประจำเดือนมากอันนี้ก็จะทำให้เกิดเรื่องของโลหิตจางหรือว่าซีดลงได้เหมือนกันค่ะในส่วนของโรคอะไรก็ตามที่บอกว่าเข้าไปที่ไขกระดูกแล้วทำให้ไขกระดูกทำงานไม่ได้เนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มเนาะกลุ่มแรกก็คือมันลุกลามเข้าไปเช่นมะเร็งเอยหรือว่าโรคติดเชื้อหรือแม้กระทั่งยาแต่มีอีกอันนึงค่ะที่เจอบ่อยเหมือนกันก็คือโรคไตโดยเฉพาะไตวายหรือไตเสื่อมเรื้อรังนะคะกลุ่มนี้เหตุผลก็เพราะว่าไตเราเนี่ยมีหน้าที่จะสร้างฮอร์โมนตัวนึงแล้วฮอร์โมนอันนี้ค่ะมีหน้าที่ไปกระตุ้นให้ไขกระดูกเราสร้างเม็ดเลือดถ้าไตมันเสื่อมฮอร์โมนก็จะสร้างน้อยลงเมื่อฮอร์โมนสร้างน้อยลงไขกระดูกเราก็จะสร้างเม็ดเลือดน้อยลงด้วยเพราะฉะนั้นในคนไข้ไตวายหลายๆคนเนี่ยนะคะหรือว่าไตเสื่อมระยะท้ายๆหน่อยจะถูกฉีดยาเพื่อจะไปกระตุ้นตัวการสร้างของเม็ดเลือดที่ไขกระดูกนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งเนาะที่แบบทำไมคนไข้โรคไตแล้วถึงมีปัญหาซีดลงทีนี้พอเรามาสนใจว่าเราอาจจะมีปัญหาเรื่องของโลหิตจางหรือเปล่าเราจะซีดหรือเปล่าเรามีอาการเพลียง่ายเรามีอาการเยอะแยะเลย แล้วเราก็ไม่แน่ใจถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงอันแรกเราดูจากอาการเนาะเราดูจากการตรวจร่างกายก็จะดูตรงบริเวณของเยื่อบุในตาที่ตรงบริเวณของเปลือกตาล่างอันที่2เนี่ยเราดูในบริเวณของริมฝีปากก็ได้แต่ว่าปนผู้หญิงที่ไม่ได้ทาลิปสติกนะคะเพราะว่าถ้าทาลิปสติกก็จะมองไม่เห็นริมฝีปากดูว่ามันมีความซีดอยู่หรือเปล่าจริงๆแล้วมันควรจะต้องเป็นสีชมพูเนาะถัดมาก็คือจะดูในบริเวณของเยื่อบุในกระพุ้งแก้มหรือว่าที่ลิ้นเรานะคะว่าจะต้อง

ไม่ซีดเนาะถ้าสมมุติเราดูแล้วเรายังไม่แน่ใจวิธีการที่จะดูได้ชัดขึ้นก็คือมีการเจาะเลือดเพื่อจะตรวจถ้าใครเคยไปบริจาคเลือดเคยไหมคะที่เขาเจาะเลือดแล้วเขาก็จุ่มแบบใส่ลงไปในน้ำยาอันนึงแล้วดูว่ามันเลือดลอยหรือว่าเลือดมันจมอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ดูคร่าวๆค่ะว่าซีดหรือเปล่าถ้าเลือดมันลอยหลายคนก็อาจจะต้องแบบไปตรวจดูนิดนึงเนาะว่ามีเรื่องของโลหิตจางหรือเปล่าเวลาที่เราตรวจเราจะเรียกว่าเป็นลักษณะของการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดเวลาไปตรวจเสร็จแล้วเนี่ยมันจะดูได้หมดเลยทั้งเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงแล้วก็เกร็ดเลือดเวลาที่ดูเนี่ยเราจะดูความเข้มข้นของเลือดถ้าสมมุติว่าความเข้มข้นของเลือดมันต่ำเราก็จะบอกว่าคนคนนี้มีเรื่องของโลหิตจางนะคะซึ่งหลายๆทีเนี่ยเวลาเราไปตรวจสุขภาพคุณหมอก็จะบอกเรานะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยในกลุ่มของการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดเนี่ยเราก็อาจจะดูขนาดของเม็ดเลือดได้ด้วยนะคะเวลาดูขนาดของเม็ดเลือดเนี่ยมันจะบอกอะไรได้บ้างเช่นถ้าเม็ดเลือดตัวเล็กเม็ดเลือดตัวเล็กเจอได้ในกรณีไหนบ้างอันแรกเลยคือทาลัสซีเมียอันที่สองก็คือโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กเพราะว่าเราไม่มีวัตถุดิบเม็ดเลือดเราก็เลยต้องตัวเล็กลงอันที่สองค่ะถ้าเม็ดเลือดตัวโตเกินไปตัวโตเกินไปบางทีก็อาจจะขาดวัตถุดิบเหมือนกันแต่จะเป็นกลุ่มของโฟเลตหรือว่า B12นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะพอบอกได้คร่าวๆเวลาที่เราดูเริ่มต้นแล้วสุดท้ายเราก็จะไปหาว่าคนคนนี้เขามีเหตุผลที่จะทำให้มีโลหิตจางหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเราสงสัยว่าเขาจะมีการเสียเลือดเราอาจจะไปตรวจอุจจาระแล้วดูว่าเม็ดเลือดแดงมันมีปนในอุจจาระหรือเปล่าถ้ามีก็แสดงว่าเขาอาจจะมีการเสียเลือดไปทางเดินอาหารโดยที่อาจจะเป็นการเสียเลือดเรื้อรังโดยที่เขามองไม่เห็นอาจจะปริมาณน้อยๆถามว่าถ้ามันมีเยอะจะทำให้เห็นยังไงเวลาเลือดมันอยู่ในทางเดินอาหารเนี่ยเวลาที่ถ่ายออกมานะคะมันจะมีตั้งแต่ว่าถ้าเกิดเลือดอยู่ในทางเดินอาหารนานๆจะถ่ายออกมาเป็นสีดำเพราะฉะนั้นถ้าถ่ายออกมาเป็นสีดำเราจะสงสัยว่ามีเลือดออกในทางเดินอาหารโดยเฉพาะทางเดินอาหารส่วนต้นแต่ถ้าสมมติว่าเราถ่ายแล้วมันเป็นเลือดสดเลยอันนี้แสดงว่าเลือดมันไม่ค่อยได้ค้างอยู่ในทางเดินอาหารมันน่าจะอยู่ปลายๆถ้าถ่ายแล้วเป็นเลือดสดเลยนะคะก็ให้สงสัยกลุ่มของริดสีดวงทวารหรือแผลที่ตรงบริเวณทางเดินทวารหนักอย่างเงี้ยนะคะถ้าสมมติเป็นแผลเนี่ยจะเจ็บแต่ริดสีดวงทวารส่วนใหญ่ไม่เจ็บแล้วก็อาจจะคล้ำได้ก้อนด้วยอย่างนี้เป็นต้นค่ะการรักษาโลหิตจางนะคะเรามาไล่ตามสาเหตุเลยอันแรกเนี่ยเป็นโรคของไขกระดูกแล้วก็ไปดูแล้วก็รักษาสาเหตุนะคะไขกระดูกฟอรักษายังไงมีโรคหรือมีภาวะอะไรที่ทำให้ไขกระดูกทำงานไม่ได้เราก็จะรักษาไปตามนั้นอันที่สองก็คือว่าเอ๊ะคนเนี้ยไขกระดูกโอเคเนาะแต่มันไม่มีวัตถุดิบเช่นขาดธาตุเหล็กขาด B12 ขาดโฟเลตเราก็จะต้องให้โฟเลต B12 หรือว่าธาตุเหล็กจะให้ในรูปแบบไหนจะให้เป็นอาหารก็ได้หรือจะให้ในรูปแบบของยาเม็ดก็ได้ค่ะทีนี้สมมุติว่าถ้าคนคนนั้นเนี่ยมันดูดซึมไม่ได้ใช่ไหมคะหรือว่ากินเข้าไปไม่ได้เลยสิ่งที่เราจะทำก็คือเราให้ค่ะแต่เราให้ในรูปแบบที่เป็นยาฉีดหรือสุดท้ายถ้าไม่ได้จริงๆเราก็จะเติมเลือดไปเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นวิธีการรักษาที่จะไล่ไปตามแต่ละชนิดถ้าสมมติเป็นคนไข้ที่เป็นทาลัสซีเมียเนื่องจากเขาเป็นโรคทางกรรมพันธุ์นะคะเม็ดเลือดแดงเขาแตกเราไปดูนิดนึงถ้าเม็ดเลือดแดงเขาแตกเนื่องจากว่าเขาติดเชื้อหรือเขาได้ยาหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วทำให้เม็ดเลือดแดงเขาแตกกลุ่มนี้เราก็จะพยายามทำให้เขาเนี่ยดูแลสุขภาพให้ดีอย่าให้มีการติดเชื้อนะคะแล้วถ้าเม็ดเลือดแดงเขาแตกมากจนกระทั่งทำให้เขามีอาการเราค่อยมีพิจารณาเรื่องของการให้เลือดเพื่อจะทำให้เขาเนี่ยไม่มีอาการเนื่องมาจากการซีดค่ะในแง่ของยาที่ใช้ในเรื่องของการรักษาโลหิตจางนะคะจริงๆก็คือเหมือนตามสาเหตุเลยยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติเรารู้ว่าจริงๆการที่จะใช้ยารักษาโลหิตจางเนี่ยอันแรกต้องดูก่อนว่ายาตัวนั้นทำให้โลหิตจางหรือเปล่าถ้ายาตัวนั้นไปกดไขกระดูกเราจะหลีกเลี่ยงก็คือหยุดยาตัวนั้นนะคะอันที่2ก็คือยาที่จะให้เหมือนที่บอกเมื่อสักครู่ค่ะว่าจะเป็นธาตุเหล็กเป็น B12เป็นโฟเลตอันนี้ก็จะสามารถให้ได้โดยเฉพาะในกรณีที่คนไข้เนี่ยอาจจะกินไม่ได้กินไม่พอเราก็จะให้เป็นยาแล้วก็อันที่3ค่ะก็คือจะเป็นการให้ฮอร์โมนยกตัวอย่างเช่นคนไข้โรคไตวายนะคะหรือว่าไตเสื่อมเรื้อรังอันนี้เนี่ยเขาจะสร้างฮอร์โมนตัวหนึ่งไม่ได้ชื่อว่าอิริโทพอยตินสิ่งที่เราทำก็คือเราฉีดฮอร์โมนตัวนี้เข้าไปพอฉีดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นทำให้ร่างกายเนี่ยมีการสร้างเม็ดเลือดได้ดีขึ้นอันนี้การใช้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์นะคะว่าจะใช้ในกรณีของผู้ป่วยคนไหนค่ะในกรณีของทาลัสซีเมียนะคะก็จะมีคนสับสนอยู่พอสมควรเลยว่าเออเราเป็นอะไรนะเคยได้ยินคำว่าทาลัสซีเมียได้ยินคำว่าโรคเลือดจริงๆแล้วเนี่ยทาลัสซีเมียเนี่ยเป็นโรคที่มีการส่งผ่านทางกรรมพันธุ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะเป็นโรคเนี่ยเอาง่ายๆเลยเราจะต้องได้มาจากคุณพ่อคุณ

แม่ที่มีความผิดปกติอันนี้นะคะคุณหมอสมมุติง่ายๆเลยค่ะสมมุติว่าถ้าเราเนี่ยมีโครโมโซมเนาะเป็นเหมือนปลาท้องโก๋สองข้างทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าโครโมโซมเรามาจากทั้งคุณพ่อคุณแม่ถ้าความผิดปกติอันนั้นเกิดขึ้นทั้งสองข้างของโครโมโซมอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นโรคพอเป็นโรคปุ๊บเนี่ยหมายความว่าเม็ดเลือดที่สร้างออกมาเนี่ยมันจะมีตัวเล็กแล้วมันจะแตกง่ายพอมันแตกง่ายปุ๊บก็จะทำให้เขาซีดลงอันนี้โอเคนะคะอันที่สองคือสมมุติว่าถ้าหากว่าโครโมโซมของเขาเนี่ยที่เป็นปลาท้องโก๋เนี่ยเป็นคนปกติก็คือไม่มีความผิดปกติเลยหรือมันมีความผิดปกติแต่มันมีแค่ข้างเดียวเอามาจากคุณพ่อก็ได้เอามาจากคุณแม่ก็ได้หรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนคนนี้เป็นแค่พาหะพาหะคืออะไรพาหะคือเขาไม่ซีดนะคะความเข้มข้นเม็ดเลือดเขาปกติแต่ว่าเขาอาจจะส่งพันธุกรรมอันนี้ส่งต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานได้อันที่สองคือเวลาที่เราตรวจเลือดนะคะเราอาจจะเห็นว่าเม็ดเลือดเขาตัวเล็กค่ะเม็ดเลือดตัวเล็กก็จริงแต่ปริมาณเม็ดเลือดมีพออันนี้เราจะเรียกว่าอาจจะเป็นพาหะอันนี้คือดูคร่าวๆเนาะในรายละเอียดเราอาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมว่าเขาเป็นพาหะทาลัสซีเมียหรือเปล่าทีนี้ในกรณีของทาลัสซีเมียเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาเป็นโรคอะค่ะแล้วเขาซีดอะค่ะสิ่งที่เราอาจจะเห็นก็คือเวลาเขาเจ็บป่วยไม่สบายเนี่ยเขาจะซีดลงได้อันที่สองเขาอาจจะมีประวัติว่าเขาต้องได้รับเลือดซึ่งถ้าอันนี้ค่ะเราจะบอกว่าเป็นโรคทาลัสซีเมียนอกจากนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเราสงสัยว่าจะเป็นเรื่องของทาลัสซีเมียเราก็อาจจะเจาะดูเช่นดูซิว่าชนิดของฮีโมโกลบินหรือว่าไปสกรีนนิ่งแล้วกันเนาะสงสัยว่าเป็นทาลัสซีเมียหรือเปล่าถ้าเราสงสัยว่าขาดเหล็กเราก็จะเจาะดูระดับของธาตุเหล็กได้นะคะสงสัยว่า B12 หรือว่าโฟเลตขาดเราก็ดูระดับ B12 หรือโฟเลตได้นะเพราะฉะนั้นขึ้นกับว่าคนเนี้ยเขามีภาวะโลหิตจางอันแรกเราก็จะต้องวินิจฉัยให้ได้ก่อนว่าเขามีโลหิตจางจริงหรือเปล่าพอโลหิตจางเสร็จปุ๊บเราก็จะมาสเต็ปที่2ว่าโลหิตจางอันนี้เกิดจากสาเหตุอะไรนะคะเราก็จะคอนเฟิร์มเช่นเราสงสัยว่าขาดธาตุเหล็กใช่มั้ยคะเราก็จะเจาะเรื่องของธาตุเหล็กถ้าสงสัยว่า B12 เราก็จะไปเจาะ B12 เจาะโฟเลตแล้วถ้าสมมุติว่าเราสงสัยว่าเอ๊ะคนนี้ขาดธาตุเหล็กเนื่องจากการที่มีการเสียเลือดไปจากทางไหนหรือเปล่าเอาไปดูซิว่าประจำเดือนมาเยอะไหมมีเลือดออกทางเดินอาหารหรือเปล่ามีการเสียเลือดที่ไหนหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นวิธีการวินิจฉัยในแต่ละรายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกิดโลหิตจางมันเกิดได้หลายสาเหตุเวลาที่เราจะหาสาเหตุเราก็จะหาตามข้อบ่งชี้จากประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายรวมถึงผลแลบค่ะแล้วสุดท้ายนะคะถ้าสมมุติว่าเราสงสัยว่าคนคนนี้จะมีโรคหรือมีภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้นที่ไขกระดูกอันนี้ก็อาจจะมีการตรวจในแง่ที่เราเรียกว่าเป็นการเจาะตรวจเรื่องของไขกระดูกนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเช่นเป็นคุณหมอโรคเลือดหรือคุณหมออายุรกรรมเป็นคนดูแลอีกนะคะทีนี้เราพูดกันมาเนี่ยลงรายละเอียดในเรื่องของการรักษาการวินิจฉัยหรืออะไรก็แล้วแต่คำถามคือเราจะกินอะไรดีเนาะหัวข้อเรื่องของวันนี้คืออาหารสำหรับรักษาเรื่องของโลหิตจางใช่ไหมคะเราต้องมาแยกเนาะคะคงไม่ได้บอกว่ามีอะไรที่กินอันเดียวแล้วได้ทุกอย่างครอบจักรวาลสมมติว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นลักษณะของคนไข้ที่มีภาวะขาดเหล็กง่ายๆเลยก็คืออาจจะมีถ่ายดำเนาะคนไข้อาจจะเดือนมามากหรือว่าในเด็กเล็กที่กำลังโตซึ่งอาจจะกินได้ไม่พอกลุ่มนี้เราจะแนะนำให้กินธาตุเหล็กเพิ่มนะคะธาตุเหล็กมาจากอะไรง่ายๆเลยค่ะธาตุเหล็กแบ่งเป็น2กลุ่มนะกลุ่มแรกมาจากพืชกลุ่มที่2มาจากสัตว์นะคะกลุ่มที่มาจากสัตว์ก่อนพวกนี้ดูดซึมได้ดีอยู่ในไหนบ้างง่ายๆเลยเนาะก็คือเราจะกินเลือดไม่ใช่บอกไปกินเลือดสัตว์นะคะแต่ว่าหมายถึงว่าอาจจะเป็นต้มเลือดหมูอย่างเงี้ยค่ะเป็นเลือดของสัตว์นะคะอันที่2เป็นพวกของตับอันที่3จะเป็นพวกเนื้อแดงแล้วก็ไข่แดงกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีธาตุเหล็กค่อนข้างสูงอาหารทะเลหลายๆตัวก็จะมีธาตุเหล็กค่อนข้างสูงเมนูอาหารยกตัวอย่างเช่นเราจะกินผัดตับผัดใบกุ้ยช่ายใช่ไหมคะหรือว่าจะกินเป็นต้มเลือดหมูหรือจะเป็นพวกของไข่ก็ได้ค่ะกินไข่ทั้งฟองเนาะไม่ใช่แค่ไข่ขาวอันนี้ก็จะมีเรื่องของธาตุเหล็กพอนะคะอันที่สองนะคะก็จะเป็นธาตุเหล็กที่ได้มาจากพืชนะคะเมื่อกี้เราบอกเนี่ยมาจากสัตว์แล้วใช่ไหมคะอันที่สองก็มาจากพืชในพืชเองเวลาที่เรารับประทานเนี่ยก็จะมีธาตุเหล็กเหมือนกันนะคะสังเกตง่ายๆเลยค่ะผักที่มีสีเขียวเข้มๆกลุ่มนี้จะมีธาตุเหล็กค่อนข้างสูงมีข้อเสียนิดเดียวก็คือกลุ่มที่มาจากพืชเนี่ยมันจะดูดซึมได้ไม่หมดดูดซึมได้ไม่ 100% แล้วที่สำคัญคือถ้าเรากินอาหารบางอย่างมันจะไปยับยั้งการดูดซึมของธาตุเหล็กที่อยู่ในอาหารด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะกินอาหารที่เป็นธาตุเหล็กมาจากพืชนะคะเราควรจะต้องระวังด้วยว่าจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารบางอย่างซึ่งจะไปทำให้มีการยับยั้งการดูดซึมก็จะเป็นพวกผักสีเขียวเข้มๆนะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นบรอกโคลีก็ได้เป็นพวกผักโขมเป็นพวกหน่อไม้ฝรั่งกลุ่ม

นี่ก็จะเป็นผักที่มีสีเขียวเข้มๆเนาะอันนี้ก็จะมีธาตุเหล็กค่อนข้างสูงค่ะสามารถที่จะเลือกรับประทานผักกลุ่มนี้ในปริมาณที่มากขึ้นนะคะก็จะช่วยทำให้ร่างกายได้รับธาตุเหล็กที่เพียงพอได้ค่ะกลุ่มที่2นะคะที่จะช่วยในเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดก็จะเป็นกลุ่มของโฟลิกโฟเลตอยู่ในไหนบ้างโฟเลตอยู่ในถั่วนะคะอยู่ในไข่ได้แล้วก็อยู่ในผักได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกกินอาหารกลุ่มนี้เราก็จะมีโฟเลตได้นะคะก็อาจจะเป็นรูปแบบของสลัดก็ได้ค่ะหรือว่าใส่ไข่แดงลงไปอันนี้ก็จะสามารถที่จะได้รับโฟเลตเพียงพอได้ในแต่ละวันนะคะนอกเหนือจากกลุ่มที่เป็นโฟเลตนะคะหรือว่าพวกของธาตุเหล็กแล้วเนี่ยก็จะมี B12 เนาะ B12 เอาง่ายๆเลย B12 มาจากเนื้อสัตว์ B12 เนี่ยจะมีปัญหามากที่สุดก็คือกลุ่มที่กินเป็นมังสวิรัติอย่างเคร่งครัดหรือว่าเป็นกลุ่มวีแกนกลุ่มนี้มีโอกาสที่จะขาด B12 นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรากินกลุ่มที่มาจากเนื้อสัตว์เนี่ยพวกนี้ก็จะไม่ขาด B12 นะคะหรือว่าจะเป็นพวกของไข่แดงก็ได้อันนี้ก็จะช่วยได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เรากินเนาะกลุ่มที่เป็นเนื้อสัตว์นี่ก็จะได้ทั้งธาตุเหล็กแล้วก็จะได้ทั้ง B12นะคะนอกเหนือจาก3และธาตุหลักที่เราพูดมาเมื่อสักครู่นี้ในการเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดเนี่ยก็จะมีอีกตัวหนึ่งชื่อว่าคอปเปอร์นะคะในส่วนของคอปเปอร์เจอในไหนคอปเปอร์เจอในอาหารทะเลนะคะเจอในกลุ่มของหอยนางรมก็ได้นะคะหรือว่าเจอในไข่แดงก็ยังได้นะคะอีกอันนึงที่จะเจอก็คือพวกของอัลมอนด์เนาะช็อกโกแลตเนาะอันนี้ก็จะมีพวกของคอปเปอร์นะคะหรือว่าทองแดงอยู่เรากินในปริมาณไม่ต้องเยอะมากก็ได้ค่ะทีนี้คนที่จะขาดคอปเปอร์คืออะไรก็คือดูดซึมได้ไม่ดีตัดกระเพาะไปนะคะหรืออีกกลุ่มนึงค่ะคือคนที่ได้รับสังกะสีเยอะๆเหตุผลเพราะร่างกายเราเนี่ยสังกะสีกับคอปเปอร์เนี่ยเขาจะดูดซึมไปด้วยกันทีนี้ถ้าสมมุติเราได้สังกะสีเยอะๆปุ๊บเนี่ยมันจะไปปิดที่ไปแย่งที่ทำให้การดูดซึมของคอปเปอร์หรือทองแดงมันลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ได้รับสังกะสีมากเกินไปก็ต้องระวังที่จะมีเรื่องของการขาดทองแดงด้วยเช่นกันค่ะในกรณีที่ถามว่าเราควรจะกินอะไรแล้วเราควรจะเลี่ยงอะไรทีนี้ต้องมาดูทีละอย่างเนาะสมมุติในกรณีของคนที่กินธาตุเหล็กเมื่อกี้อะค่ะที่บอกว่าเรากินอาหารที่มีแร่ธาตุเหล็กเนาะแล้วพูดว่าการที่จะดูดซึมธาตุเหล็กเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะถูกยับยั้งด้วยอาหารบางตัวโดยเฉพาะนะคะก็คือถ้าเรากินธาตุเหล็กที่มาจากพืชการกินพวกของชากาแฟเนี่ยจะยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็กหรือว่าพวกแคลเซียมก็ตามพวกนี้จะทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กลดลงอันที่2 อาหารที่เราเรียกว่าไฟเตตแทนนินออกซาเลตซึ่งมีอยู่ในผักพวกนี้จะทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กลดลงดังนั้นนะคะในผักบางอย่างเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะมีธาตุเหล็กเยอะแต่เขาดูดซึมไปใช้ได้นิดเดียวเนื่องจากว่ามันมีสารอาหารตัวอื่นร่วมด้วยเราก็เลยบอกว่าถ้างั้นแปลว่าเราไม่ต้องกินหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าเปล่าค่ะเราแค่รู้เสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะกินแล้วเราคาดหวังว่าเราจะได้ธาตุเหล็กจากพวกของผักเนี่ยเราอาจจะคาดหวังได้ไม่ 100% ยกตัวอย่างเช่นเรากินเข้าไป100%เราอาจจะดูดซึมได้แค่ประมาณ50%เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการแก้ไขก็คือกินให้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่ใช่กินชากาแฟร่วมไปด้วยหรือกินแคลเซียมร่วมไปด้วยอันนี้ก็จะดูดซึมน้อยลงมีอะไรไหมที่จะช่วยเพิ่มการดูดซึมของธาตุเหล็กก็คือวิตามินซีค่ะบางทีเวลาเรากินพวกนี้แล้วเราอาจจะใส่เป็นพวกของผลไม้ร่วมด้วยผลไม้อาจจะไม่ได้มีธาตุเหล็กเยอะแต่ผลไม้วิตามินซีจะช่วยทำให้เพิ่มการดูดซึมของตัวธาตุเหล็กได้ค่ะนอกจากนี้นะคะธาตุเหล็กจะดูดซึมได้ดีเนี่ยจะต้องอยู่ในภาวะที่เป็นกรดเพราะฉะนั้นถ้าใครที่กินพวกยาลดกรดใช่ไหมคะก็อาจจะมีผลกับการดูดซึมธาตุเหล็กนะคะแล้วก็ถ้าใครที่โดนตัดกระเพาะไปไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลใดๆก็ตามอันนี้การดูดซึมธาตุเหล็กก็จะลดลงเช่นกันค่ะทีนี้ถามว่าเราฟังดูเหมือนกับธาตุเหล็กก็ดีเนาะควรจะกินเยอะๆมีคนกลุ่มไหนไหมที่ห้ามหรือไม่ควรที่จะกินธาตุเหล็กนะคะกลุ่มที่ไม่ควรจะกินธาตุเหล็กคือกลุ่มคนไข้ที่เม็ดเลือดแดงแตกเยอะๆยกตัวอย่างเช่นโรคธาลัสซีเมียฟังดีๆนะคะเราย้ำว่าโรคธาลัสซีเมียไม่ใช่พาหะธาลัสซีเมียเนาะโรคธาลัสซีเมียพอเม็ดเลือดแดงเขาแตกพอเม็ดเลือดแตกปุ๊บธาตุเหล็กที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงมันออกมาเต็มเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นร่างกายไม่ได้ขาดธาตุเหล็กนึกภาพออกนะคะถ้าเรายังเติมธาตุเหล็กลงไปเยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นร่างกายจะเอาธาตุเหล็กที่ออกมาจากเม็ดเลือดแดงอะค่ะไปสะสมไปสะสมที่ไหนไปสะสมที่ตับไปสะสมที่ตับอ่อนหรือจะไปสะสมมากเกินไปที่บริเวณของสมองแล้วทำให้เกิดความผิดปกติได้เพราะฉะนั้นกลุ่มของคนไข้ที่ได้เลือดเยอะๆกลุ่มของคนไข้ที่เม็ดเลือดแดงแตกเยอะๆกลุ่มนี้เราจะบอกว่าไม่ให้เติมธาตุเหล็กลงไปอีก
นะคะเพราะถ้าเติมลงไปเนี่ยโอกาสที่จะเกิดผลเสียสะสมที่ตับเยอะๆเกิดอะไรทำให้ตับแข็งได้สะสมที่สมองเยอะๆเกิดอะไรทำให้การทำงานของสมองผิดปกติอาจจะทำให้มีมือสั่นอาจจะทำให้มีอาการเหมือนคล้ายๆพากินสันก็ได้

0: ได้นะคะแล้วถ้าสะสมที่ตับอ่อนเยอะๆเกิดอะไรขึ้นก็จะทำให้คนคนนั้นกลายเป็นเรื่องของเบาหวานได้เพราะฉะนั้นกลุ่มที่ห้ามนะคะก็คือกลุ่มที่เป็นโรคธาลัสซีเมียนะคะหรือว่าได้รับเลือดเยอะๆกลุ่มนี้ไม่ควรที่จะได้รับธาตุเหล็กเพิ่มขึ้นค่ะแล้วหลังจากที่เราบอกว่าคนกลุ่มนี้ไม่ควรที่จะได้รับธาตุเหล็กเยอะๆไม่ว่าจะเป็นจากอาหารก็ตามนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เรารู้สึกว่าเออเราอยากจะบำรุงเลือดเรารู้สึกว่ามันไม่ดีแล้วเราไปซื้อเอาเนี่ยบางทีเนี่ยค่ะในยาบำรุงเลือดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นยาที่จะมีธาตุเหล็กเสริมอยู่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่ควรจะไปซื้อมาเสริมกินเองนะคะเพราะว่าจะได้รับธาตุเหล็กมากจนเกินไปยาบำรุงเลือดที่มีธาตุเหล็กเนี่ยส่วนใหญ่เนาะก็จะเห็นเป็นเม็ดสีออกแดงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้ที่สังเกตง่ายๆก็คือเวลาที่เรากินยาบำรุงเลือดเนี่ยมักจะถ่ายออกมาเป็นสีดำค่ะแต่ว่าจะเป็นสีดำที่ออกจะค่อนข้างแข็งๆแล้วสีดำมันจะออกแบบดำเขียวๆไม่ได้แบบดำเข้มอะค่ะถ้าสมมุติว่าถ่ายออกมานะคะเป็นสีดำเหมือนยังมาตอยเลยหรือว่าถ่ายออกมาแล้วเหลวๆอันนี้ให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจจะมีเรื่องของเลือดออกในทางเดินอาหารโดยเฉพาะทางเดินอาหารส่วนต้นแต่ถ้าถ่ายออกมาแล้วเป็นสีดำออกเขียวๆหน่อยก้อนแข็งๆอันนี้เราก็กินยาอยู่นะคะก็ให้สงสัยว่ายาที่เรากินอยู่เนี่ยมีธาตุเหล็กอยู่ยาหรือว่าแร่ธาตุเหล็กเสริมเนี่ยส่วนใหญ่เวลากินเนี่ยให้ระวังนิดนึงหลายคนจะทนไม่ค่อยไหวเพราะว่าอาจจะมีปัญหากับระบบทางเดินอาหารไม่ว่าจะเป็นท้องผูกหรือไม่ว่าจะเป็นท้องเสียนะคะอันนี้เจอได้บ่อยนะคะถ้าสมมติทานยาอยู่แล้วมีอาการพวกแนะนำว่าไปปรึกษาคุณหมอนะคะอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของยาค่ะดังนั้นนะคะเวลาที่เราพูดถึงเรื่องโลหิตจางเนี่ยจริงๆสาเหตุมันมีเยอะเนาะแล้วเวลาที่เราจะเลือกกินหรือเราจะดูแลตัวเองก็ขึ้นกับว่าเราคิดว่าโลหิตจางของคนคนนั้นเนี่ยเป็นแบบไหนถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องของธาลัสซีเมียไม่เคยต้องเติมเลือดเลยบ้านเราไม่มีประวัติกรรมพันธุ์เลยแล้วเราซีดลงหรือประจำเดือนเรามาเยอะอันนี้เราควรจะต้องไปเลือกอาหารที่มีธาตุเหล็กเยอะขึ้นอันที่สองสมมติว่าคนคนนี้มีประวัติกรรมพันธุ์เรื่องของโรคเลือดเนาะมีเลือดออกบ่อยๆหรือว่ามีเรื่องของต้องให้เลือดบ่อยๆอันนี้กลุ่มนี้ก็ควรจะต้องทานโฟเลตเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่ควรที่จะเติมพวกของธาตุเหล็กถ้าเตรียมตัวจะตั้งครรภ์ตั้งแต่เตรียมตัวเลยนะก็ควรจะกินโฟเลตเพิ่มขึ้นแล้วถ้าสมมุติว่าท้องแล้วก็ควรจะต้องได้ทั้งโฟเลต B12 แล้วก็เรื่องของธาตุเหล็กนะคะเพราะว่ามันจะต้องเพิ่มให้กับลูกด้วยถ้าคนคนนั้นมีประวัติเรื่องของการผ่าตัดนะคะกระเพาะลำไส้การดูดซึมสารอาหารลดลงกลุ่มนี้อาจจะต้องได้หลายตัวร่วมกันเลยไม่ใช่แค่ธาตุเหล็กตัวเดียวนะคะอาจจะต้องได้หลายอย่างร่วมกันถ้าคนคนนั้นเป็นมังสวิรัติเข้มข้นผ่าตัดกระเพาะหรือว่าผ่าตัดลำไส้อันนี้อาจจะต้องระวังว่าอาจจะขาดเรื่องของวิตามิน B12 ค่ะดังนั้นการเลือกไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือรวมกระทั่งกลุ่มของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็ตามก็ควรจะต้องดูให้เหมาะสมเป็นรายๆไปนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนสามารถที่จะกินธาตุเหล็กหรือว่าสามารถที่จะกิน B12 ไปได้เลยค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Joox ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุ

0: าลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ขออนุญาตหน่อยครับหม
1: อกลิ่นไรนี่พี่บังข่มคอเลย
0: กินต่อในหัว
1: พอๆพี่บังฝากด้วยพี่เดี๋ยวเสร็จแล้วทำความสะอาดดีด้วย
0: ครับครับ
1: สำหรับปัญหากลิ่นปากนะครับใครๆก็เป็นกันครับแต่ไม่เป็นไรครับมันมีตัวช่วยอยู่สำหรับเมนูในวันนี้ก็คือไอศกรีมรสมิ้นท์ครับซึ่งไอศกรีมรสมิ้นท์เนี่ยจะมีวิธีการทำยังไงเราไปพบกันเลยครับ

ร็จไปแล้วนะครับเห็นไหมครับน่าทานกันขนาดไหนไอศกรีมรสมิ้นเนี่ยก็จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับกลิ่นปากของทุกคนได้เพราะว่าในมิ้นเนี่ยหรือว่าใบสะระแหน่เนี่ยนะครับก็จะช่วยทำให้กลิ่นปากเราเนี่ยรู้สึกหอมสดชื่นซึ่งกลิ่นปากที่ทำให้เราไม่มั่นใจเนี่ยจะมาได้จากทั้งอาหารแต่นอกเหนือจากเรื่องอาหารแล้วเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากเรานี่แหละถ้าคนเรามีฟันผุมีเหงือกอักเสบก็จะทำให้เกิดกลิ่นปากที่ไม่ดีได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องจัดการให้ถูกต้องตามสาเหตุซึ่งอาหารที่จะช่วยจัดการเรื่องกลิ่นปากให้กับเราอย่างอาหารที่เราทำกันไปในวันนี้ก็คือไอศกรีมรสมิ้นซึ่งมิ้นเนี่ยก็จะช่วยเรื่องกำจัดกลิ่นปากให้เราได้อยู่แล้วนอกเหนือจากนั้นการเคี้ยวหมากฝรั่งหรือจะทานอาหารก็จะช่วยได้เช่นกันสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือหลังจากที่เราทานอาหารทุกครั้งควรทำความสะอาดให้ดีวันนี้เวลาหมดลงซะละตัวผมขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย

0: มีอาการคือนอนคนแล้วก็หยุดหายใจค่ะหยุดหายใจเวลานอนนะคะ
1: คือคุณจะง่วงตลอดเวลาเลยง่วงแบบเช้าแล้วก็หาวๆ
2: ร้อนมากขนาดไหน
3: โอ้เสียงมากอยู่ชั้น2นี่ชั้นล่างได้ยิน
2: โหดังขนาดนั้นเลย
3: ครับ
1: ถ้าคุณไม่มีคนข้างเคียงนอนนี่คุณจะไม่รู้หรอก
4: ไม่รู้เลย
1: แล้วคุณจะไม่รู้เลยว่าคุณหยุดหายใจ

0: แม่หยุดหายใจคุณไม่มีทางรู้เลย
1: ที่เรามาทำสลิปเทสเนี่ยฮะคืนนึงเราหยุดหายใจไปกี่ครั้ง
2: 107ครับ107
1: 107ครั้ง
2: 107ครั้งครับ
1: โอ้โหถือว่าหนัก
2: นะแรงมากครับแรงมาก
3: นะครับนี่คือศูนย์ตรวจการนอนของสิริราชนะชื่อศูนย์นิทรรลักษณ์นะก็คือการนอน
1: คือ
3: นะ

0: ห้องทดสอบการนอนนะครับ
1: คุณหมอครับมันไม่เหมือนห้องนอนที่อยู่ในโรงพยาบาลเลยนะฮะมันเหมือนห้องนอนที่อยู่ในบ้าน
0: ใช่อันนั้นเป็นจุดประสงค์การที่เราพยายามทำให้มันบรรยากาศเหมือนกับห้องนอนธรรมชาตินะคนไข้จะได้ไม่รู้สึกว่าแปลกที่อะไรมากนะครับแต่นี้ในการลักษณะห้องเนี่ยมันก็จะมีทุกอย่างก็คือเหมือนนอนปกติแต่ว่าเราจะมีสายเนี่ยที่จะมาติด
1: มันเยอะมากเลยนะ
0: จริงๆเนี่ยก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เตรียมไว้เราไม่ได้ใช้หมดทุกอย่างนะครับอันนี้ก็อาจจะเพิ่งตรวจเสร็จไปไม่นานนะครับ
1: สมมติว่าคนไข้มาถึงแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะมาติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเข้ากับร่างกายของคนไข
0: ้ใช่ใช่ครับ
1: แล้วเขาก็ทำยังไงต่อ
0: แล้วก็หลังจากนั้นก็ให้คนไข้พร้อมก็นอนหลับได้เลยโดยที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะเฝ้าอีกห้องหนึ่งโดยที่มองผ่านทาง
1: อ๋อมีกล้องวงจรปิด
0: กล้องวงจรปิด
1: อ๋อนั่นหมายความว่าก่อนที่จะนอนเนี่ยทางเจ้าหน้าที่พยาบาลก็จะมาติดอุปกรณ์ให้กับคนไข้ทั้งหมด
0: ใช่ครับ
1: นะครับแล้วก็นอนไปเลยหน้าที่คนไข้คือนอนไปเลย
0: ใช
1: ่แล้วยังไงฮะรอรุ่งเช้า
0: ก็ในกรณีที่เราตรวจพบว่าระหว่างที่นอนไว้อย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง
1: ครับ
0: มันมีหยุดหายใจมากขาดออกซิเจนเยอะมากอาการมันแย่มากเลยนะฮะเราก็จะไม่ปล่อยให้คนไข้ต้องนอนทั้งที่มีความผิดปกติอะไรเยอะๆอย่างนั้นเราก็จะทำการปลุกขึ้นมาเพื่อที่จะทำการรักษาเลยภายในคืนนั้นนะครับเราก็จะมีเครื่องมือเนี่ยฮะที่ไว้สำหรับการรักษาที่เราจะเรียกว่าเครื่องCPAP
1: สมมุติคนไข้อาการแบบหยุดเกิดภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับแล้วเจ้าหน้าที่เข้ามาปลุกเพื่อใส่อุปกรณ์ชิ้นนี
0: ้
1: เอาล่ะสมมุตินะฮะเดี๋ยวผมจะจำลองภาพให้ดูนะครับนะครับสมมุติคนไข้นอนครับใส่เพื่ออะไรครับคุณหมอ
0: เครื่องที่ว่านี้นะครับก็จะทำหน้าที่อัดอากาศเข้าไปนะเป่าความดันลมเป็นบวกเนี่ยเพื่อให้มีลมเข้าไปเพื่อทางเดินหายใจเพราะว่าทางเดินหายใจในช่องคอจะเป็นแค
1: บ
0: นะฮะแต่นี้เราใช้การรักษาโดยการที่เป่าอัดลมเข้าไปอัดลมเข้าไปทำให้ช่องมันต
1: ึ
0: ง
1: ใหญ่ขึ้น
0: เหมือนเป่ายางรถยนต์ให้มันมีช่องให้ลมมันเข้าออกได
1: ้ทีนี้ก็จะไม่นอนกรนแล้วแล้วก็จะได้รับออกซิเจนเต็มที
0: ่ใช่
1: ในการนอนหลับ
0: ถูกต้องฮะแต่ทั้งนี้เนี่ยความแรงมันต้องพอดีเพราะถ้าใช้มากไปหายใจไม่ออก
1: เพราะว่าคนแต่ละคนอย่างที่คุณหมอบอกสรีระคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นความดันที่จะใช้กับคนไข้แต่ละคน
0: ไม่เท่ากัน
1: ไม่เท่ากัน
0: ไม่เท่ากันถ้าน้อยไปก็ไม่หายอึดอัดหายใจไม่สะดวก
1: ถ้ามากไป
0: ก็หายใจไม่ออกก็นอนไม่ได
1: ้ครับแล้วเมื่อได้ค่าตัวเลขแล้วคนไข้คนนี้ตัวเลขเท่านี้ก็จะมาเซตที่เครื่องได้
0: ใช่คนไข้เนี่ยจะต้องปรับตัวอยู่กับเครื่องคือหมายถึงว่าอาจจะต้องใช้เวลานอน
1: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าตัดสินใจใช้ CPAP เครื่องนี้แล้วทุกครั้งในการนอนของคนนับจากนี้ไปจะต้องมีหน้ากากแบบนี้ติดอยู่บนหน้าของตัวเอง
0: ควรจะใช้ให้มากที่สุดเวลานอนจนกว่าแก้ที่ต้นเหตุได้คือเราจะต้องรู้สาเหตุก่อนนะแล้วก็ต้องพยายามหาทางแก้ที่สาเหตุเช่นลดน้ำหนักหรือว่าการปฏิบัติตนหลายๆอย่างนี่ถ้าเป็นโรคเยอะๆเนี่ยกรณีคนที่เป็นโรคเยอะนะค่อนข้างเยอะปานกลางถึงรุนแรงขึ้นไปเนี่ย
1: ถึงจะใช้
0: เราก็จะแนะนำทางเลือกนี้เป็นทางเลือกแรกๆก่อนเพราะว่าก็มันก็เป็นการรักษาที่ได้ผลดีนอกจากตัวโรคไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงหรือว่าที่เราตรวจแล้วเนี่ยที่สำคัญมากเลยคือเราต้องคุยกับคนไข้เรื่องความร่วมมือเพราะว่าม
1: ันต้องการความร่วมมือด้วยคร
0: ับใช่เพราะว่าถ้าผมบอกว่าการรักษาด้วยเครื่องเนี้ย CPAP เนี่ยเป็นการรักษาที่ดีแต่ถ้าคนไข้ใช้บ้างไม่ใช้บ้างไม่อยากใช
1: ้
0: ไม่อยากที่จะใช้เห็นแล้วก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็ผลการรักษามันก็
1: ไม่เห็นผล
0: มันก็จะไม่ค่อยดีเพราะว่ามันก็จะได้ผลต่อเมื่อเราต่อเมื่อเราใช้
1: ถ้าจะเห็นผลคุณต้องใช้ด้วยนะ
0: ถูก
1: ไม่ใช่ว่ามีเครื่องแล้วไม่ใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่เห็นผล
0: ก็ไม่เอาไว้ข้างเตียงก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไร

0: คุณกิฟครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะตรวจแล้วได้ข้อมูลพอสมควรนะฮะ
1: เรียบร้อยแล้วนะครับคุณหม
0: คร
1: อ
0: ครับเดี๋ยวเราจะได้คุยเรื่องผลตรวจ
1: เดี๋ยวก่อนครับตอนที่พี่พยาบาลมาติดอุปกรณ์นี่นะครับคุณหมอ
0: ครับ
1: ผมก็สงสัยว่าทำไมมันระโยงระยางขนาดนี้ครับแน่ใจนะครับว่ามันเป็นอุปกรณ์ในการรักษาอาการโครนนะครับคุณหมออ
0: ันนี้ก็เป็นการตรวจการนอนหลับแบบที่ชนิดที่ครบชุดนะฮะ
1: นี่ครบชุดเลย
0: ครบชุดก็คือตรวจข้อมูลรายละเอียดทุกอย่างซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับซึ่งก็เชื่อว่าส่วนใหญ่คนไข้ที่ตรวจเนี้ย ก็นอนหลับได้นะฮะ
1: นอนหลับได้ด้วยเหรอครับ
0: ส่วนใหญ่ก็จะนอนหลับได้เพราะว่าจากที่ดูขึ้นสมองเนี่ยก็ได้นอนน่าจะได้พอที่จะได้ข้อมูลนะพอสมควรก็นอนได้เกิน 2-3 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะซึ่งจริงๆเราอยากให้นอนทั้งคืนนะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราก็ทดลองจะได้มีประสบการณ์นะฮะ
1: ถ้านอนทั้งคืนผมกลัวว่าสายพวกนี้จะพันคอผมหายใจไม่ออก
0: อ๋อไม่เป็นไรฮะเราจะมีการถ่าคนไข้ส่วนใหญ่ก็หลับได้ดีนะครับ
1: แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ดูอยู่ตลอด
0: ใช่มีเจ้าหน้าที่ดูอยู่ตลอด
1: มาดูกราฟผมบ้างดีกว่าหลังจากที่นอนไปได้แล้วเนี่ยกราฟมันบ่งบอกอะไรบ้างครับคุณหมออ
0: ันนี้นะครับคือข้างบนเนี่ยเป็นคลื่นสมองนะครับสามอันบนเนี่ยเป็นคลื่นสมองนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นคลื่นลูกตานี่เป็นคลื่นหัวใจนะฮะนี่เป็นกล้ามเนื้อนะครับ นี่เป็นตัวเลขเป็นออกซิเจนในเลือดนะครับแล้วก็ที่จมูกเนี่ยก็คือวัดลมหายใจที่จมูกนะครับแล้วสายที่หน้าอกกระท้องก็วัดที่หน้าอกกระท้องนะครับในส่วนของคุณกิฟต์เนี่ยผลการตรวจเนี่ยจากเบื้องต้นนะที่เราดูเบื้องต้นก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าวิตกกังวลว่าจะเป็นอะไรรุนแรง
1: นี่แหละผมรอประโยคนี้อยู่ครับคุณหมอ
0: โอเค
1: ครับ
0: ทีนี้เราอยากจะให้ตัวอย่างของคนที่เป็นเยอะบ้างว่าถ้าเขาเป็นเยอะจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นยังไง
1: เส้นกราฟมันจะเป็นแบบไหนครับ
0: ใช่ฮะลองดูนะครับนี่คือระยะขึ้นสมองเนี่ยก็คือเนี่ยหลับยังไม่ลึกนะฮะยังหลับตื่นไหม
1: ดูจากอะไรครับคุณหมอเส้นมันจะแกว่งไปแกว่งมา
0: ใช่ใช่นี่กำลังหลับอยู่นี่ก็เริ่มมีการขยับกล้ามเนื้ออะไรก็กราฟมันจะทึบขึ้นนะฮะเนี่ยมีการขยับเป็นเส้นนะฮะนี่ยังหลับไม่ลึกมากนี่มาดูเรื่องตัวสำคัญเลยคือการหายใจนะฮะปกติเนี่ยลมเข้าออกที่จมูกนะฮะที่วัดตรงนี้เนี่ยมันควรจะขึ้นลงสม่ำเสมออย่างเงี้ยนะครับแต่นี้ในคนที่เป็นเยอะเนี่ยจะพบว่าถึงช่วงหนึ่งเนี่ยมันพอทุกอย่างมันอุดกั้นเนี่ยมันก็ลมมันก็จะไม่ออกนะลมไม่ออกเหมือนกับหยุดหายใจไปแล้วดูข้าวเครียดเนี่ย90กว่านี่มันก็ลดลงเหลือแค่ 90% นะฮะแล้วก็กลับขึ้นมาเริ่มหายใจใหม่อีกครั้งนึงนะนี่ก็เป็นลักษณะของคนที่เป็นเยอะๆนะครับแล้วจะดูสังเกตว่าหยุดหายใจนี่ไม่ใช่หยุดแน่นิ่งนะฮะไม่หยุดแน่นิ่งคือหมายถึงว่าไม่มีลมหายใจออกมาแต่ว่าหน้าอกกับท้องถ้าดูในรูปจะเห็นว่ามันยังขยับอยู่แต่ว่าพยายามจะหายใจอยู
1: ่มันไม่ออกมา
0: แต่มันไม่ออกมาจะเห็นว่าออกซิเจนก็จะขึ้นลงตลอดเป็นวงจรเนี่ยก็เกือบครึ่งนาทีนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยรุนแรงหยุดหายใจ
1: แล้วอย่างคนไข้ที่บอกว่าหยุดหายใจออกซิเจนไม่ได้รับนี่นะฮะนานสุดนี่ประมาณกี่นาทีครับคุณหมอ
0: เท่าที่เราตรวจอยู่ในแลบเนี่ยก็เกือบ2นาทีก็มีแล้วออกซิเจนก็ต่ำลงไปมาก
1: คือไม่ได้หายใจ2นาที
0: เท่าที่เราตรวจมานะฮะ
1: ผมเคยได้ยินว่าสมองเราถ้าไม่ได้รับออกซิเจนแค่นาทีเดียวก็เป็นผลแล้วเนี่ยฮะก็อันตรายแล้วไม่ใช่หรอครับ
0: คือถ้าถึงขนาดสมองขาดเลือดอะไรก็ประมาณ5นาทีอะไรแล้วแต่คนนะฮะแล้วแต่คนว่าบางคนนี่สำรองมีเยอะบางคนก็ถ้าคนที่สำรองออกซิเจนสำรองมีน้อยเนี่ยหยุดแป๊บเดียวมันก็จะไม่ไหวแล้วแล้วระยะยาวเนี่ยถ้าทุกคืนที่คุณเป็นอย่างเงี้ยโดยไม่รักษาเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายนี้สุดโทรมลงนอกจากทำให้หลับไม่ดีมีความอ่อนเพลียแล้วเนี่ยระยะยาวเนี่ยความดันโลหิตสูงโรคหัวใจ
1: มันจะไปกระทบกับอวัยวะส่วนอื่นระบบอื่นอีก
0: ใช่ระยะยาวก็แน่นอนว่าถ้าเป็นเยอะๆก็สุขภาพว่าไม่ดีอายุก็อาจจะไม่ได้ยืนอย่างที่ควรจะเป็นนะถ้าไม่ได้รับการรักษานี่เห็นไหมมีโหนี่คืออย่างเยอะเลย
1: นี่คืออาการหนัก
0: ที่เป็นเยอะๆอาการหนักเลยนะทุกนาทีสังเกตว่ามีอยู่ในใจทุกนาทีเลย
1: แสดงว่าพอเราตรวจด้วยอุปกรณ์แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าคนไข้รายนี้ในคืนนึงที่หลับไปเนี่ยเขาหยุดหายใจไปกี่ครั้ง
0: ใช่
1: พบมันเส้นกราฟทุกอย่างจะบ่งบอกหมดเลย
0: ใช่แล้วจะเห็นว่าคนนี้หลับตื่นทั้งคืนเลยเนี่ยหลับปั๊บเดี๋ยวก็ตื่นอย่างละแล้วก็หลับแล้วก็ตื่นอย่างเงี้ยหลับแล้วก็ตื่นทั้งคืนอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เส้นมันจะไม
0: ่มันจะเนี่ยฮะมีตื่นใช่เนี่ยเห็นไหมแล้วก็ตื่นอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นการตรวจที่มีสายเยอะแยะอย่างเงี้ยก็เพื่อได้ข้อมูลที่จะบอกเลยว่าหลับดีไม่ดีช่วงไหนเป็นเยอะเป็นน้อยเนี่ยมันจะมีผลว่าทำให้

0: ให้รักษาได้ละเอียดมากขึ้น
1: ครับ
0: นะครับ
1: ใครจะเชื่อครับจากการกรนธรรมดามาสู่ภาวะของการหยุดหายใจขณะนอนหลับแล้วส่งผลถึงการใช้ชีวิตในประจำวันด้วยก่อนจะจากกันไปครับคุณหมอครับอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการอยู่ถ้าในกรณีดูคนข้างๆมีอาการตรงอย่างที่คุณหมอบอกหรือเปล่าให้พามาพบคุณหมอด่วน
0: ครับในกรณีที่มีนอนกรนดังผิดปกตินะครับเป็นประจำเลยนะฮะแล้วก็อาจจะนอนหลับไม่สนิทมีคนสังเกตว่าหยุดหายใจหรือว่านอนเหมือนกับว่าหายใจขัดนะฮะแล้วก็ตื่นขึ้นมาไม่สดชื่นอ่อนเพลียพวกนี้นะครับถ้าเกิดมีลักษณะเหล่านี้นะครับก็น่าจะมาตรวจ
1: แต่อาการที่ว่านี่ไม่เฉพาะว่าเกิดในผู้ใหญ่ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้อง
1: ในวัยเด็กก็สามารถเป็นได
0: ้ครับถ้ามีลูกหลานที่นอนกรนเด็กก็ไม่ควรจะนอนกรนใช่ไหมถ้านอนกรนเป็นประจำเลยนะครับแล้วก็พฤติกรรมที่อาจจะซุกซนผิดปกติเหมือนนอนไม่ค่อยพอการเรียนหนังสือไม่ดีนะครับตรงนี้ก็น่าจะพิจารณาดูว่าเอ๊ะมันจะเกิดจากเรื่องการใจซึ่งทำให้พัฒนาการอะไรมันผิดปกติซึ่งพวกนี้รักษาได
1: ้
0: แล้วก็อาการต่างๆก็จะดีขึ้น
1: นะครับวันนี้ใครที่ได้เห็นอาการทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับก็ย้ำอีกทีไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กเนี่ยนะครับถ้ามีอาการเหล่านี้ก็ควรจะมาพบคุณหมอนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อคุณภาพชีวิตในการใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับที่พาผมมาตรวจอะไรต่างๆเหล่านี้ผมไม่เคยตรวจเลยไม่เห็นช่องคอตัวเองไม่เคยเห็นโพรงจมูกตัวเองวันนี้ได้เห็นของจริงของสดเลยนะครับขอบคุณคุณหมอมากครับ
0: ขอบพระคุณครับ

0: หมอขอบ่น
1: เดี๋ยววันนี้เราไปฟังคุณหมอบ่นเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามกันหน่อยดีกว่าครับใครที่ชอบฉีดสารเหลวหรือฟิลเลอร์เถื่อนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับโทรศัพท์พร้อมแล้วครับคุณหมอ
2: หมอจะบ่นแล้วนะครับอย่างคนไข้ที่ผมเจอเคสนี้นะครับการที่คนไข้ไปฉีดสารเหลวหรือฟิลเลอร์เถื่อนที่บริเวณจมูกหรือใบหน้านั่นเองครับหลายๆครั้งเนี่ยคนไข้ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสารที่ฉีดไปเนี่ยคืออะไรหรือว่าฉีดโดยคุณหมอที่เป็นหมอจริงหรือหมอเถื่อนฟิลเลอร์เถื่อนนะครับก็เป็นสารแปลกปลอมต่อร่างกายซึ่งร่างกายก็จะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านและเกิดการอักเสบขึ้นพอผ่านไปนานๆเนี่ยอาจจะ 1-5 ปีหลังจากฉีดไปแล้วคนไข้ก็จะรู้สึกว่าเอ้ยฟิลเลอร์หรือสารเหลวพวกเนี้ยมันไหลอักเสบตะปุ่มตะปำหรือบางทีเป็นก้อนบวมแดงหรือว่าบางทีมันมีการติดเชื้อเป็นหนองเกิดขึ้นการรักษาหรือการผ่าตัดแก้ไขตัวฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวพวกนี้นะครับก็จะทำได้ค่อนข้างยากทีเดียวฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวพวกนี้มักจะกระจายตัวไปในเนื้อเยื่อที่ปกติหรือเนื้อเยื่อดีๆด้วยซึ่งการผ่าตัดเนี่ยจะต้องตัดหรือว่าขูดพวกสารเหลวพวกนี้ออกขูดเอาเนื้อที่ปกติหรือเนื้อดีออกไปด้วยเราก็ไม่สามารถเอาออกได้หมด 100% แน่นอนจมูกหรือว่าใบหน้าก็อาจจะไม่เหมือนเดิม 100% มันก็ไม่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติแล้วก็อาจจะเกิดความผิดปกติภาวะแทรกซ้อนขึ้นในอนาคตถ้าคนไข้ต้องการฉีดฟิลเลอร์ก็ควรปรึกษาแพทย์หรือคลินิกที่เฉพาะทางหรือเชี่ยวชาญในการทำหัตถการนี้นะครับอย่าไปฉีดฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวกันนะครับหมอเตือนแล้วนะครับฟังหมอด้วยนะ
1: คุณหมอย้ำชัดขนาดนี้แล้วต้องเชื่อที่คุณหมอเตือนนะครับถ้าไม่อยากเสียเงินแล้วก็เจ็บตัวหลายๆรอบนะจ๊ะ

0: วัสดีครับพี่ครับทางนี้พี่ทางหน้าจอนี้เลยนี่ขอต้อนรับสู่ตู้บนหมอนะครับสวัสดีครับ
1: ครับผม
0: พี่มีเรื่องอะไรสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหรือว่าอยากจะบ่นอะไรคุณหมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เนี่ยบ่นมาได้เลยนะเดี๋ยวผมไปหาคำตอบให้พี่เอง
1: คือเมื่อก่อนเนี่ยผมเล่นกีฬาเตะฟุตบอลจนเกิดอุบัติเหตุหัวเข่าหลุดจนต้องได้ผ่าตัดหัวเข่าแต่ผมก็สงสัยว่าทำไมก่อนผ่าตัดเนี่ยคุณหมอต้องให้ผมงดสูบบุหรี่ด้วยครับทั้งๆที่ผมสูบบุหรี่ไปแล้วอ่ะมันก็เข้าไปในปอดผมก็ไม่เห็นมันจะเกี่ยวอะไรกับหัวเข่าเลยนี่ครับ
0: พูดมีเหตุผลไม่ได้สูบด้วยเข่าซะหน่อยแล้วไม่เกี่ยวอะไรกันนะครับเรื่องนี้เคยได้ยินเหมือนกันอยากรู้ต้องถามคุณหมอครับคุณหมอครับสรุปแล้วยังไงครับเรื่องนี
2: ้ฟังดูแล้วมันอาจจะห่างกันเยอะเลยนะครับดูดบุหรี่นะสูบบุหรี่เนี่ยเข้าทางปากนะแล้วก็ไปโผล่ที่ปอดเกี่ยวยังไงกับที่เข่านะครับหมอขออธิบายก่อนนะครับพอเวลาเราสูบบุหรี่เนี่ยนะมันมีสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายๆอย่างนะครับทั้งทำลายปอดด้วยนะครับทำให้เรามีความเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดนะแต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับมันมีผลต่อหลอดเลือดต่างๆในร่างกายนะครับดังนั้นเส้นเลือดเนี่ยมีอยู่ทุกที่ในร่างกายนะครับที่ที่เราผ่าตัดนะครับก็จะมีเส้นเลือดอยู่เหมือนกันนะครับการสูบบุหรี่เยอะๆนะทำให้แผลติดช้านะครับนะไม่ว่าจะเป็นการรักษาแบบไหนนะครับก็ยิ่งทำให้มีความเสี่ยงได้และสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงการผ่าตัดนะครับอาจจะต้องมีการใส่ท่อช่วยหายใจและดมยาสลบนะเพื่อควบคุมปวดระหว่างผ่าตัดการที่เราสูบบุหรี่เยอะๆนะครับทำให้ทางเดินหายใจเราเนี่ยไม่ค่อยดีนะคุณหมอวิสัญญีที่ดูแลเราระหว่างทำการผ่าตัดเนี่ยก็จะทำงานได้ลำบากมากขึ้นให้ออกซิเจนได้ยากนะครับมีหลอดลมตีบนะดังนั้นโอกาสที่จะเกิดปัญหาระหว่างการผ่าตัดและหลังผ่าตัดจะเยอะกว่าคนทั่วไปดังนั้นนะครับถ้าคุณคิดจะต้องรักษาด้วยการผ่าตัดนะครับควรจะต้องเลิกบุหรี่ตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วก็หลังผ่าตัดเนี่ยควรจะต้องเลิกบุหรี่ต่อเนื่องด้วยนะครับหรือจริงๆแล้วถ้าคุณไม่ได้มีการจะต้องผ่าตัดอะไรเนี่ยบุหรี่ก็เป็นสิ่งที่อันตรายต่อร่างกายนะครับควรจะเลิกแต่วันนี้นะครับชัดเจนไหมครับคุณโบ
0: อธิบายได้ชัดเจนมากครับคุณหมอครับบุหรี่เนี่ยโทษมันร้ายแรงมากๆแล้วมันส่งผลแบบนี้นั่นเองน่ะคุณหมอก็ถึงสั่งว่าอย่าสูบบุหรี่หรือว่าให้งดสูบบุหรี่คุณพี่ไขข้อข้องใจแล้วนะครับ
1: เข้าใจแล้วครับ
0: โอเคครับมีเรื่องอะไรสงสัยเข้ามาบ่นกันได้ในตู้บ่นหมอได้เลยนะครับไปเจอตู้บ่นหมอที่ไหนอยากบ่นเรื่องอะไรเชิญได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณพี่ด้วยนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: หวังว่าจะไขข้อข้องใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอบคุณนะครับ
2: กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องรามาชาแนลด้วยนะครับ
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: วัสดีครับถึงเวลาหมอขอบนเป็นรายการที่จะมาแชร์เรื่องราว 108,009 ที่คนไข้ทำให้คุณหมอเนี่ยเหนื่อยใจนะครับคุณหมอครับถ้าคุณหมอเบื่อหรืออัดอั้นตันใจรายการนี้เปิดพื้นที่ให้คุณหมอได้มาบ่นได้อย่างเต็มที่แล้วครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันอย่างเบาๆเบาหวานดีไหมครับคุณหมอถ้าคุณหมอพร้อมแล้วเชิญมาพักแล้วก็บ่นได้อย่างเต็มที่เลยครับ
1: ถือไอ้นี่มานานแล้วเนี่ยปกติถือแต่สเตโตสโคปครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาขอระบายความในใจนิดนึงนะเรื่องเกี่ยวกับคนไข้ที่เป็นเบาหวานแล้วกันหมอจะบ่นแล้วนะปกติผมก็เป็นหมอรักษาผู้เป็นเบาหวานมานานหลายปีแล้วนะครับเรื่องนึงที่เจอบ่อยมากเลยก็คือว่าคนไข้เนี่ยชอบเข้ามาบอกว่าผมนะไม่กินอะไรเลยไม่กินผลไม้ไม่กินของหวานไม่กินน้ำอัดลมพอเดินเข้ามาเนี่ยเจาะน้ำตาลตอนเช้าก็สวยดีเลยประมาณสัก110-120นะครับปกติคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราไม่อยากให้น้ำตาลตอนเช้าเกิน130มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรนะครับแต่พอผมตรวจไอ้เจ้า HbA1c หรือว่าน้ำตาลสะสมเนี่ยนะครับปรากฏว่าสูงเลยน้ำตาลสะสมเนี่ยจะบอกว่าค่าเฉลี่ยของน้ำตาลเป็นเท่าไหร่ใน3เดือนที่ผ่านมานะครับเจาะคนนี้ไปเนี่ยปรากฏว่าขึ้นมาเป็น 9% สูงมากเลยอย่างเงี้ยโกหกหมอแล้วโดยปกตินะครับผู้เป็นเบาหวานเนี่ยเรามีเป้าหมายในการรักษาอยู่ครับน้ำตาลตอนเช้าอย่างที่ผมบอกไม่ควรเกิน130มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรหรือว่าถ้าเกิดคุณหมอเจาะน้ำตาลสะสมภาษาอังกฤษคือ HbA1c นะครับเป้าหมายโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากให้เกินเลข 7% จะเห็นว่าคนเนี่ยน้ำตาลตอนเช้าสวยเลยอยู่ในเป้าแต่น้ำตาลสะสมสูงเลยหมายความว่ายังไงหมายความว่า 2-3 วันก่อนจะมาหาหมอเนี่ยเป็นเด็กดีเลยไม่กินอะไรไม่กินของหวานไม่กินผลไม้แต่3เดือนที่ผ่านมาน่ะกินแหลกแน่นอนโกหกผมไม่ได้นะ

0: สำหรับผู้เป็นเบาหวานทุกคนนะครับการที่เราเป็นเด็กดีกินของดีไม่กินของหวานแค่2-3มาเจอหมอเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรนะการรักษาโดยทั่วไปเนี่ยครับเราอยากจะให้คุมน้ำตาลให้ดีเป็นระยะยาวเลยเพราะฉะนั้นตรวจน้ำตาลสะสมมาเนี่ยก็ควรจะต้องอยู่ในเป้าน้อยกว่า 7% การที่ทำอย่างนี้ก็จะส่งผลดีต่อการรักษาเบาหวานป้องกันโรคไตป้องกันโรคตาป้องกันโรคหัวใจป้องกันโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าโกหกหมอยี่นะครับหมอเหนื่อยนะครับ
1: ใครที่คิดว่าจะหลอกหมอได้แล้วก็บอกเลยนะจ๊ะว่าหลอกหมอไม่ได้ไม่อย่างนั้นเบาหวานจะหนักกว่าเดิม
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: วันนี้คุณหมอจะมาขอบ่นคนไข้ที่ชอบใจสั่นเวลามาหาคุณหมอนะครับจะใจสั่นขนาดไหนเนี่ยทำไมคุณหมอต้องมาบ่นด้วยช่วยไขข้อข้องใจหน่อยได้ไหมครับคุณหมอ
1: ขอโทษรพงศ์หน่อยค่ะวันนี้หมอจะมาไขข้อข้องใจนะคะว่าจะบ่นเรื่องอะไรมีอะไรต้องบ่นเหลือเกินเนาะหมออยากจะเล่าเรื่องคนไข้ที่มาหาหมอเพราะอาการใจสั่นหมอเป็นหมอหัวใจที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องใจสั่นก็เลยจะเจอคนไข้ที่มาด้วยใจสั่นครั้งนี้เราก็เจอคนไข้อายุน้อยจริงๆไม่ได้คนเดียวนะคะหลายคนเหมือนกันทำคลื่นไฟฟ้าก็อาจจะมีหัวใจเต้นเร็วแต่โดยรวมๆก็ดูไม่น่ามีความผิดปกติของหัวใจอะไรซักไปซักมาเขาบอกว่าเขาไปซื้ออาหารเสริมที่มีสรรพคุณลดความอ้วนนะคะซื้อจากที่ไหนส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าซื้อจากโซเชียล Facebook นั่นนี่หรือคนแนะนำมาก็ให้เขาเอามาดูข้างกล่องบางกล่องก็จะบอกว่ามีส่วนประกอบของอะไรบางกล่องก็ไม่มีนะคะดูไปดูมาในกล่องที่บอกว่ามีเนี่ยก็จะเป็นสารที่เราไม่ได้ใช้กันแล้วนะคะสารบางตัวเนี่ยมีฤทธิ์ในการทำให้หัวใจเต้นเร็วบางตัวมีฤทธิ์เหมือนยาม้ายาบ้านะคะกินไปเรื่อยๆมันก็ทำให้หัวใจเต้นเร็วร่างกายเผาผลาญได้ดีแต่กินไปนานๆมันมีผลเสียต่อหัวใจทำให้หัวใจวายได้เจาะผลเลือดดูกลายเป็นว่าค่าตับค่าไตก็ผิดปกติไปด้วยวันนี้ที่หมออยากจะมาบอกก็คือคงไม่มีใครออกไปโฆษณาบน Facebook หรอกว่ายาของเขามีปัญหานั่นมีปัญหานี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไข้ที่มาหาหมอเองหลายๆคนยังอายุน้อยอยากจะหุ่นดีอยากจะรูปร่างดีอยากจะได้แฟนหน้าตาดีก็เลยไปซื้อยาพวกนี้มาเพื่อมาลดน้ำหนักปรากฏว่าต้องเอาสุขภาพไปแลกนะคะคนไข้หลายๆคนยังไม่มีโรคประจำตัวอะไรหยุดยาไปแล้วผลเลือดก็กลับมาปกติหัวใจก็กลับมาปกติทำงานปกตินะคะซึ่งหมอก็ต้องขอบ่นว่านี่เป็นคนไข้ไม่กี่คนที่มาเจอเรายังมีคนไข้ที่ซื้อกินเองโดยที่ไม่รู้ว่าจะมีผลเสียต่อสุขภาพของเราอย่างไรก็ฝากเตือนกันไว้ด้วยนะคะฟังหมอนะคะถ้าอยากลดน้ำหนักเราต้องเริ่มที่ตัวเราเองลดอาหารออกกำลังกายและเหนือสิ่งอื่นใดเราต้องหยุดตามใจปากนะคะ
0: อันตรายจากการกินอาหารเสริมเพื่อลดความอ้วนแบบนี้เนี่ยโอ้โหน่ากลัวกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยนะครับคุณหมอเตือนเสียงดังฟังชัดขนาดนี้แล้วใครแอบกินอยู่เลิกได้เลิกนะ

0: ัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Healthy Friday กับดิฉันแพทย์หญิงประพิมพรฉัตรานุกูลชัยจากภาควิชายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
0: ครับแล้วก็ผมก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรครับก็เชฟก้องนะครับจบจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับวิทยาลัยนานาชาติครับผม
1: เชฟก้องพอทราบไหมคะว่าอาหารมื้อไหนมีความสำคัญมากที่สุดเอ่ย
0: ถ้าสำหรับผมก็น่าจะเป็นมื้อเช้าครับตื่นมาหิวก็ต้องกินก่อน
1: ถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยหลังจากที่อดอาหารมาทั้งคืนเพราะว่าเราทานอาหารมื้อสุดท้ายตอนเย็นเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ร่างกายเราจะไม่รับประทานอาหารตั้งหลายชั่วโมงตื่นมามื้อเช้าเป็นมื้อที่มีความสำคัญที่สุดนะคะ
0: ครับ
1: การรับประทานอาหารเช้าเนี่ยจะทำให้การทำงานแล้วก็สมาธิต่างๆของการทำงานเนี่ยจะดีขึ้นในผู้ที่รับประทานอาหารเช้านะคะแต่ว่าผู้ชมทางบ้านหรือว่าบุคคลทั่วไปหลายๆท่านเนี่ยก็ยังมีปัญหากับการรับประทานอาหารเช้าอยู่เช่นบางคนก็ไม่ทานเลยหรือบางคนรับประทานอาหารเช้าแต่ว่าเป็นการรับประทานอาหารที่ไม่ค่อยถูกหลักเท่าไหร่สำหรับแขกรับเชิญของรายการเราในวันนี้นะคะก็คือคุณยุ้ยยุวดีร่มโพค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปชมวิธีอาร์กันเลยว่าคุณยุ้ยมีปัญหาอะไรกับการรับประทานอาหารเช้าค่ะ
0: ครับผม
2: คือตอนเช้าๆเนี่ยจะยุ่งมากเลยเพราะว่าด้วยเวลาที่จำกัดแล้วก็ไหนจะลูก2คนไหนจะต้องเตรียมตัวของตัวเองด้วยก็เลยแบบจะใช้เวลาในช่วงเช้าเนี่ยค่อนข้างเร่งรีบมากเลยในการที่จะทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เวลาน้อย
3: ยูอาบน้ำเสร็จยังลูกอิงเตรียมตัวด้วยลูกอาบเสร็จแล้วทาครีมด้วยนะค่อยทาแป
1: ้
3: ง
1: จริงๆอาหารเขาก็มีโปรตีนเยอะอยู่นะ
0: มีไข
2: ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารพวกทอดนะคะไก่ทอดไส้กรอกทอดแล้วก็จะมีอาหารแช่แข็งอะค่ะปัญหาที่เจอก็คือเด็กๆ เขาก็จะเบื่อนิดนึงคือแบบว่าถ้าทำซ้ำๆซักๆอย่างนี้บางครั้งเขาก็ไม่ค่อยอยากจะทาน
3: อู๋อิงเร็วๆลูกจะสายแล้ว7โมงกว่าแล้วเร็ว
4: ค่ะ
3: เอาไปนั่ง
4: กินข้าวต้มกุ้ยแล้วเหรอ
3: เอาแล้วหนูจะเอาอะไรล่ะ
4: มีสปาเกตตี
3: ้มีแต่เดี๋ยวต้องเวฟงั้นหนูต้องรอนะเพราะไม่งั้นมันต้องเวฟก่อนแล้วล่ะไปกินในรถแล้วกันทั้งนั้นอะ
0: คือถ้าเป็นอาหารที่น้องชอบก็จะเป็นอาหารแช่แข็งถ้าไม่ใช่อาหารแช่แข็งน้องก็เบื่อ
2: แต่เราก็คือไม่รู้จะคิดเมนูอะไรขึ้นมาให้เขาทานแล้วก็ด้วยเวลาที่รวดเร็วโดยที่เราก็ไม่เสียเวลามากอะค่ะเขาชอบไม่เหมือนกันนะคะอย่างคนโตเขาก็จะไม่ชอบทานข้าวต้มคนเล็กเขาจะชอบทานข้าวต้มแล้วส่วนใหญ่ก็คืออาหารที่เราทำเนี่ยบางครั้งเราจะทำหลายๆอย่างในวันเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้ก็คือถ้าน้องรับสารอาหารไม่ครบเนี่ยเราก็คิดว่าเขาจะไม่พร้อมในการที่จะทำกิจกรรมของเขาในแต่ละวันอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องการให้ทางรายการเนี่ยช่วยแนะนำเมนูอาหารที่แบบเสริมทั้งผักแล้วก็เนื้อสัตว์ที่ให้โปรตีนกับร่างกายเขาแล้วก็ช่วยเสริมสร้างส่วนที่สึกหรอของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งก็มีบ้างที่ทานข้าวไม่ทันก็คืออาจจะเอาไปทานในรถด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นบางครั้ง
0: ห่วงเส้นแบบโปรมาก
3: พี่อยู่เอามากินเร็วๆนะลูกอย่าให้หกด้วยนะเดี๋ยวจะถึงโรงเรียนแล้ว
2: บางครั้งก็คือถ้าซ้ำซากเกินไปอย่างเงี้ยเขาก็ไม่จะไม่ค่อยอยากทานแล้วซึ่งเราก็กลัวว่าตรงเนี้ยเขาจะได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนนะคะแล้วก็อยากให้เป็นอาหารที่อร่อยนิดนึงเพราะว่าจะได้ถูกปากน้องนะคะแล้วก็อยากได้วิธีการทำขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากเกินไปอะค่ะ
1: ค่ะวันนี้คุณยุ้ยนะคะก็ให้เกียรติมาร่วมในรายการเราด้วยเรามาพบกับคุณยุ้ยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณยุ้ย
0: สวัสดีครับเชิญเลยครับ
1: ก็ได้ชมจากวีทีอาร์ไปแล้วแล้วก็พบว่าจริงๆอาหารที่คุณยุ้ยให้ทำให้คุณน้องรับประทานเนี่ยก็จะเป็นอาหารซึ่งมีเกลือโซเดียมสูงแล้วก็จะเน้นเป็นอาหารซึ่งเป็นอาหารสำเร็จรูป
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลา
2: ใช่ค่ะ
1: ปกติตอนเช้าคุณยุ้ยมีเวลาทำอาหารสักกี่นาทีคะ
2: ก็ประมาณครึ่งชั่วโมง
1: ครึ่งชั่วโมง
2: เพราะว่าบางครั้งเนี่ยตอนเช้าอ่ะคือคิดเมนูไม่ค่อยออกอะค่ะก็จะเอาอะไรที่คิดว่าง่ายๆแล้วก็ทำรวดเร็ว
1: จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะรับประทานอาหารมื้อเช้าเนี่ยสำหรับเด็กวัยที่กำลังเติบโตเนี่ยจะต้องการอาหารทุกหมู่ทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแบบดีๆนะคะแล้วก็พวกเส้นใยอาหารด้วยจะไม่เขาอิ่มทนอิ่มนานแล้วก็มีพลังงานแล้วก็มีสมาธิที่จะเรียนรู้ที่โรงเรียนของเขานะคะ
0: ทีนี้ปัญหาเลยอย่างที่ผมเรียนไปก็คือว่าเวลาที่เราไม่มีเวลาที่จะเข้าไปเตรียมเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาที่จะต้องมาทำอาหารนู่นนี่เนี่ยเราไม่มีเวลาเรามีน้อยเราจะทำยังไงได้บ้าง โอเควันนี้เดี๋ยวเริ่มต้นนะครับผมทำ2เมนูไข่ให้ดูนะครับ

เมนูแรกนะครับก็จะเป็นไข่ตุ๋นนะครับอันนี้เป็นเมนูที่ทำง่ายมากก็เดี๋ยวเริ่มต้นเลยนะครับก็จะมีไข่นะครับฟองนะครับแล้วก็ใส่เป็นน้ำสต๊อกนะครับแล้วก็ซีอิ๊วปรุงรส

0: ครับแล้วก็เป็นนมสดนะครับ
1: นมสดนี่ช่วยเรื่องอะไรคะ
0: คือของเหลวถ้าเวลาที่เราผสมกับไข่ปุ๊บนะครับแล้วทำให้สุกเนื้อของไข่จะเนียนขึ้น
1: ก็ส่วนใหญ่ที่ใช้ปกติจะใช้น้ำไงคะไม่เคยใช้นมก็เลยถ้าจริงๆใช้นมดีกว่าใช่ไหมคะ
0: ใช้น้ำหรือใช้นมได้หมดครับอันนี้นมนี่มันก็จะช่วยเพิ่มเรื่องของความมัน
1: รสชาติดีขึ้น
0: รสชาติใช่ครับรสชาติก็จะมีอะไรมากขึ้นก็วันนี้เราเพิ่มเต้าหู้เข้าไปด้วยนะครับเต้าหู้ตรงนี้เราใช้เป็นเต้าหู้ไข่ง่ายมากครับอันนี้เราตักเต้าหู้มาแล้วก็วางไว้นะครับตีให้เข้ากันเสร็จปุ๊บเราก็กรองนะครับกรองแล้วก็
2: จะได้ทำให้มันเนียนขึ้นเนาะใช่ไหมคะ
0: ครับตรงนี้ก็หลังจากที่กรองเสร็จทีนี้เราจะนึ่งนะครับผมจะมีพริก3สีด้วยตรงนี้เดี๋ยวเราใส่โรยข้างหน้าเป็นพริก3สีสดแล้วก็ส่วนนึงผมจะใส่เข้าไปในนี้เพื่อให้มันมีการคุกกิ้งไปด้วยกันเลยนะครับผมยกตัวอย่างของที่ใส่มาในนี้แล้วมันจะเข้ากันมากๆนะครับพวกเห็ดนะครับพวกเห็ดนี่เข้าแน่นอนเวลาถ้าเรานึ่งเลยนะครับภาษาในครัวเขาจะเรียกว่าไข่ตุ๋นมันจะกลายเป็นรังผึ้งเพิ่มจะเป็นรูคุณครับถ้าเราไม่อยากให้เกิดตรงนั้นขึ้นก็เอาฟอยล์ปิดนะครับโอเคเมนูนี้นะครับเรียบร้อยแล้วอันนี้มาอีกอันนึงอันนี้จะเป็นแซนด์วิชเปิดหน้านะครับเขาเรียกว่า Open Face Sandwich นะครับ

0: อันนี้ผงทาเนยนะครับบนขนมปังซึ่งวันนี้ก็ใช้เป็นขนมปังโฮลวีตนะครับมะเขือเทศผมจะหั่นสไลด์ใหญ่มากนะครับถือว่าหนาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแพนฟรายหรือว่าทอดในกระทะเบาๆนะครับโอเคกันเดี๋ยวขออนุญาตคุณแม่เริ่มเลยเราจะลงเนยนะครับกับขนมปังแป๊บเดียว
1: อันนี้เนยนี่ใช้เนยจืดหร
0: ือเนยจืดครับผมจะเน้นให้ใช้เนยจืดเป็นหลักเพราะว่าเนยเค็มเราไม่รู้ปริมาณเกลือในเนยทีนี้ตอนนี้ผมปิดไฟแล้วนะครับปล่อยให้เขาเหมือนปิ้งขนมปังไปนะครับอันนี้เดี๋ยวรบกวนคุณแม่ตอกไข่ให้ผมหน่อย2ฟองนะครับเดี๋ยวรบกวนคุณแม่ครับเติมครีมนะครับข้างในเลยครีมยิ่งเติมมากไข่ก็ยิ่งอ่อนโอเคประมาณนี้ครับ
1: น้องอิงนี่ชอบทานมากเลยนะคะอะโวคาโดแต่ว่าไม่เคยเอามาทำเป็นอาหารเลยนอกจากแบบว่าทาน
2: สดๆ
1: ใช่ใส่น้ำผึ้งอย่างเงี้ยค่ะ
0: ขนมปังเราใกล้ได้แล้วผมนึ่งผม
2: เตรียมพอดีนะคะ
0: ครับผมจะทำสองด้านเลยสำหรับผมเอาแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราขออนุญาตคุณแม่นิดนึงผักไว้ในระหว่างที่รอไข่นะครับผมจะเอามะเขือเทศลงเลยไม่ต้องมีน้ำมันนะครับเพราะว่าเนยจากตัวขนมปังเมื่อกี้ก็อยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับด้วยความที่มะเขือเทศมันมีกลิ่นนะครับก็เกลือพริกไทยนะครับช่วยได
1: ้ดับกลิ่นป่ะคะ
0: มันดับกลิ่นแล้วก็ช่วยเพิ่มรสด้วยหลังจากนี้เราก็จะใส่เนยนะครับแม่ใส่เนยปุ๊บนะครับแล้วก็หอมใหญ
2: ่ก็จะเพิ่มรสหวานธรรมชาติใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับคือหอมใหญ่นี่เขาเรียกว่าเป็นวัตถุดิบสำคัญนะครับสำหรับผม
2: แล้วก็ตัวหอมใหญ่นี้จะมีคุณประโยชน์ก็คือว่ามันจะมีใยอาหารชนิดละลายน้ำอยู่นะคะทานแล้วก็จะช่วยเรื่องของระดับน้ำตาลแล้วก็ไขมันด้วย
0: ทูน่านะครับบดเลยครับบี้ลงไปเลยผัดเขาด้วยกัน
2: อ
0: ันนี้คุณแม่มีครีมกับ
2: ไข่
0: เราใส่ลงไปปุ๊บเคล็ดลับก็คืออย่าหยุดนะครับ
2: อย่าหยุดคน
0: อย่าหยุดคนมือหนึ่งเขย่ามือหนึ่งคนนะครับสกรัมเบิลเอ็กง่ายนิดเดียวเหมือนจะดิบใช่ไหมครับพอแล้วแค่นี้คือจบแล้ว
2: เ
0: พราะว่าเดี๋ยวเขาจะร้อนต่อไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่บนตัวขนมปังก็จะร้อนต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเอาโปะบนขนมปัง

0: ราได้ตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะปรุงด้วยผมจะใช้เกลือพริกไทยอย่างเดียวสุดท้ายผมมีแถมเป็นเชดดาร์ชีสนะครับ
1: ตัวเชดดาร์ชีสเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในแง่ที่ว่ามันจะมีโปรตีนนะคะแล้วก็มีแคลเซียมค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนในครอบครัวหรือท่านผู้ชมเนี่ยต้องการควบคุมน้ำหนักก็จะต้องเลือกสูตรซึ่งเป็น low fat หรือ no fat เป็นชีสสูตรซึ่งไม่มีไขมันหรือไขมันต่ำนะคะแล้วก็ตัวปริมาณเกลือหรือโซเดียมเนี่ยก็อยู่ในชีสก็จะมีพอสมควรฉันก็เป็นอาหารที่ทานได้มีประโยชน์แต่ต้องปริมาณเหมาะสมค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวอันนี้นะครับผมจะทำให้คุณแม่ดูแล้วเดี๋ยวจะให้คุณแม่ลองขูดดูนะครับเราขูด
1: จริงๆถ้าเราเข้าตาอบอีกครั้งนึงก็จะกลายเป็นหน้าเยิ้ม
2: เป็นหน้าเยิ้มกรอบเด็กๆชอบ
1: ก็ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะคะเราก็ได้ถึง2เมนูแล้วคุณยุ้ยคิดว่าเมนูลักษณะนี้เนี่ยง่ายแล้วก็เหมาะสมที่จะทำในช่วงเวลาเร่งด่วนหรือเปล่าเอ่ย
2: ก็ดูแล้วไม่ยุ่งยากนะคะบางอย่างวัตถุดิบคือมันมีพร้อมอยู่ที่บ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพียงแต่เราไม่เคยคิดว่าจะมาทำเมนูอาหารที่แบบดูน่าทานอย่างนี้ได้อะค่ะอ
1: ย่างนี้วันนี้คุณยุ้ยก็ได้อย่างน้อย2เมนูกับบ้านละสำหรับลูกๆ2คนค่ะ
0: ผ่านมา15นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับกับไข่ตุ๋นของเรานะครับ
1: เราจะมีวิธีการเช็คยังไงนะคะว่ามันสุกพอดีหรือยัง
0: ครับก็เดี๋ยวเราอย่างที่บอกนะครับเราก็เปิดฟอยล์ดูนะครับเป็นไงบ้างเอ่ยผมไม่เห็น
1: สวยน่าทานเลย
2: น่าทานมากเลย
1: สีสวยเด็กๆต้องชอบแน
0: ่เวลาที่เราเช็คนะครับคือผมจะเขย่าดูถ้ามันเด้งก็คือมันสุกแล้วถ้ามันไม่สุกมันก็จะไหลไปไหลมาเลยนะครับคือมันยังเหลวอยู่นั่นเองอันนี้เสร็จเรียบร้อย

0: ในองค์ประกอบของโภชนาการคุณหมอเป็นยังไงบ้าง
1: ครบถ้วนเลยนะคะอย่างเมนูนี้เป็นเมนูของน้องคนเล็กใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็น้องอิงก็จะได้ทานทั้งโปรตีนที่ดีจากไข่เต้าหู้แล้วก็มีผักสามสีนะคะรวมถึงข้าวซึ่งเดิมน้องจะชอบทานเป็นข้าวขาวต้มใช่ไหมคะทางนี้วันนี้เราก็เชฟกล้องเปลี่ยนมาเป็นข้าวหุงผสมธัญพืชซึ่งมันก็จะมีองค์ประกอบของทั้งถั่วแดงใช่ไหมคะแล้วก็มีเผือกแล้วก็ข้าวโพดซึ่งไอ้พวกธัญพืชพวกนี้มันจะเป็นแหล่งที่ดีของใยอาหารส่วนเมนูนั้นสำหรับน้องอู๋
2: ใช่ค่ะ
1: ทั้งรสชาติอร่อยนะคะแล้วก็ได้ไฟเบอร์เพิ่มเติมดีกว่าไปทานอาหารที่เป็นไมโครเวฟใช่ไหมคะโปรตีนดีขึ้นไม่ใช่แฮมเป็นโปรตีนจากปลาได้ไฟเบอร์จากอะโวคาโดจากหอมใหญ่แล้วก็มีมะเขือเทศแป้งก็เป็นแป้งเชิงซ้อนเรียกว่าสมบูรณ์แบบเลยนะคะงั้นเรามาพักกันสักครู่นึงค่ะแล้วกลับมาพบกันช่วงหน้าสำหรับเมนูที่เชฟก้องจะทำให้คุณพ่อค่ะก็มาถึงในเมนูสุดท้ายซึ่งเราทราบมาว่าสำหรับครอบครัวนี้คุณพ่อแล้วก็คุณลูกชอบรับประทานอาหารฝรั่งมากไม่ทราบเชฟก้องจะทำอะไรให้เรารับประทานกันดีคะ
0: วันนี้จะมี4องค์ประกอบหลักๆอย่างแรกก็คือคาร์โบไฮเดรตนะครับหรือว่าแป้งนะครับปกติเราจะทานเป็นข้าววันนี้ผมจะทำเป็นมันบดเป็นเวอร์ชันที่ง่ายที่สุดให้ดูนะครับส่วนที่2ก็คือส่วนของโปรตีนก็จะเป็นเรื่องของปลานะครับแล้วก็ปลาทานคู่กับซอสนะครับนั่นคือ3ส่วนที่4ก็คือเป็นส่วนของผักนะครับไฟเบอร์

0: เริ่มก็คือเราก็กรีดนะครับกรีดคุณแม่ก็กรีดให้
1: ลึกมากไหม
0: คะก็พอสมควรประมาณนี้นะครับเข้าไปถึงเนื้ออ
2: ันนี้เรากรีดเพื่ออะไรนะคะเชฟกล้อง
0: เดี๋ยวเราจะปอกเปลือกครับกรีดให้เส้นเขาชนกันนะครับครบหนึ่งรอบนะครับแล้วคุณแม่ก็เอามีดหรือซ่อมก็ได้นะครับวางไว้แล้วก็จิ้ม
2: จิ้มนี่เพื่อให้ความร้อนผ่านทั่วถึงใช่ไหมคะเชฟกล้อง
0: เพื่อระบายไอ้น้ำครับ
2: ระบายไอ้น้ำ
0: จิ้มเสร็จปุ๊บก็เอามันฝรั่งอันนี้นะครับเข้าไมโครเวฟโดยประมาณแล้ว 3-5 นาทีนะครับ
1: ความร้อนสูงสุดป่ะคะ
0: ใช่ครับ3-5 นาทีถ้าเราไม่มั่นใจนะครับวิธีเช็คง่ายมากก็คือเราเอามีดปลายแหลมเล็กๆนะครับแทงดูง่ายที่สุดก็คือนี่คือมันฝรั่งดิบเขาจะติดนะครับถ้าเป็นมันฝรั่งสุกเราแทงเข้าไปปุ๊บเวลาเราดึงเขาจะ
2: ร่วนขึ้นใช่ไหมคะ
0: เขาจะไม่ตามมีดออกมานะครับเราก็จะรู้ว่าเขาสุกแล้วผมดึงสองข้างออกเปลือกหลุดเสร็จก็เอาซ่อมกดเราได้เป็นฐานของมันบดผมจะเริ่มต้นที่ซอสก่อนนะครับก็เริ่มที่หอมนะครับอันนี้เราใช้หอมแดงนะครับเราก็สับเลยตัวนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นด้วยการผัดนะครับหอมแดงนิดหน่อยไปก่อนก็ผมจะใส่เลยนิดเดียวก็คือเกลือนะครับนิดเดียวเลยครับ
3: เพื่อรสชาติใช่ไหม
2: ค่ะ
0: ตัวนี้จริงๆแล้วไม่ได้ทำเพื่อเพิ่มรสชาติเราผมอยากดึงหนามครับพอตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะเติมครีมลงไปนะครับแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆอันนี้เดี๋ยวเราจะรอให้หอมใสก่อนเป็นยังไงครับยังไงนะโอเค
2: ใช่ได้แล้ว
0: ได้แล้วนะครับอันนี้เราก็เติมครีมนะครับเติมครีมลงไปเลย
2: ปริมาณสัก
1: คนอยู่ใช่ไหม
0: ครับแล้วเดี๋ยวเราก็คนต่อไป
2: 150 ซีซีครับ50 ซีซี
0: ประมาณตรงนี้ถึงประมาณ100 ซีซี
2: นะคะ
0: ครับแล้วเดี๋ยวถ้าสมมติว่าคนไปเราอาจจะเติมน้ำได้นะครับเดี๋ยวเราเคี่ยวต่อโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะทำการปรุงรสปลานะครับเดี๋ยวอันนี้เรียบร้อยครับคุณแม่ยกของให้ครับตั้งไว้ข้างได้เลย
2: เสร็จไปส่วนประกอบที่1แล้วค่ะ
1: กลิ่นของซอสหอมมาก
2: หอมกลิ่นหอมแดงรวมถึงเนยแล้วก็ครีม
0: ในตำราของนักเรียนอาหารฝรั่งเขาจะบอกกันไว้ว่าเวลาเอาปลาลงแล้วเนี่ยให้กดปลาไว้สักพักหนึ่งเพื่อที่ว่าหนังจะได้แนบสนิทไปกับตัวกระทะใช่ครับนี่เดี๋ยวผมเพิ่มเลย
2: เกรียมสวยพอดีเลย
0: ตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้อย่างนี้แล้วผมจะปิดไฟแล้วนะครับเราเห็นเลยว่าปลายังไม่สุกแต่ผมก็ปิดไฟละเพราะว่าเราจะปล่อยให้กระทะที่มันยังร้อนอยู่ค่อยๆทำหน้าที่

0: ถั่วลันเตานะครับแม
1: ่หอมมาก
2: สุกแล้วป่ะคะ
0: อันนี้ลวกมาก่อนแล้วครับปุ๊บนะครับคุณแม่ก็ลงผักโขมนี่ผมลวกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราปรุง

อันนี้ผมเสร็จแล้วพักไว้นะครับโอเคสิ่งที่จะทำต่อมาก็คือผมจะจบมันบดนะครับแต่วันนี้ผมจะรัดขั้นตอนคือเราใช้ครีมที่จะทำเป็นซอสใส่แทนส่วนซอสตัวนี้นะครับก็คือเราจะอุ่นอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ใส่ไข่กุ้งลงไปซอสก็จะเสร็จพอดีซอสเดือดปุ๊บเอาออกนะครับแล้วก็ใส่ไข่กุ้งแล้วไม่ตั้งไฟแล้วนะครับ

0: เดี๋ยวอาจจะต้องขอคุณแม่ลองชิมดูว่าพอที่จะนำไปทำให้น้องทานได้ไหมนะครับผมรบกวนเลยครับ
1: ก็เป็นเมนูที่เหมาะจะทำในวันหยุดนะคะมีหลายขั้นตอนที่อาจจะให้ลูกๆช่วยทำเป็นกิจกรรมในครอบครัวแล้วก็มีสารอาหารครบถ้วนด้วย
2: เนื้อปลาแบบคือกำลังใช้ได้เลยค่ะคือไม่ใช่ไม่แข็งเกินไปอะค่ะ
0: ก็คือตอนที่ผมกลับปุ๊บเราปิดไฟเลยครับ
2: คือเนื้อยังชมพูอยู่แต่ว่าไม่ใช่ว่าดิบไม่ใช่
0: เพราะว่าถ้าสมมติเมื่อกี้ไม่ปิดไฟแล้วเราลืมใช่ไหมครับมันก็จะแข็งขึ้นเรื่อยๆครับ
1: ทั้งเด็กๆแล้วก็คุณพ่อจะต้องชอบเมนูนี้อย่างแน่นอนนะคะก็ได้ทั้งประโยชน์อร่อยแล้วก็สุขภาพดีด้วยค่ะโดยสรุปนะคะก็อย่าลืมกันว่าอาหารเช้านี่เป็นอาหารมื้อที่มีความสำคัญที่สุดนอกจากที่เราจะไม่ลืมรับประทานอาหารเช้าแล้วเนี่ยคุณภาพแล้วก็การเลือกอาหารเช้าที่มีประโยชน์มีคุณค่าแล้วก็มีอาหารครบทุกหมวดหมู่เนี่ยก็มีความสำคัญนะคะวันนี้พวกเราทั้ง3คนก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
3: การที่เราออกกำลังกายสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของทรวงอกหย่อนคล้อยได้ไหมคร
4: ับ ได้สิ
3: ยังไงครับ
4: โดยปกติเวลาที่การออกกำลังกายเนี่ยนะโดยเฉพาะเรื่องของการเล่นเรื่องแรงต้านหรืออะไรต่างพวกน้ำหนักของมันเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการเสริมสร้างได้ช่วยเรื่องของการลดได้ช่วยในการปรับเปลี่ยนแก้ไขได้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ
2: Healthy Friday
0: วันนี้เราเอาใจคุณผู้หญิงโดยเฉพาะนะครับ
1: ครับ
0: เราจะชวนคุณผู้หญิงมาออกกำลังกายอวัยวะที่ทำให้เราเกิดปัญหาหนักอกหนักใจ
1: อะไรอ่ะอะไร
0: อะไรอะไรอะไร
1: พุงเหรอ
0: ใบเตยอ่ะใบเตยอ่ะ
1: อ
0: นแน่นอกต้องยก
1: อพอได้
0: คือผู้หญิงบางคนครับมีปัญหาอวัยวะคือทรวงอกหน้าอกหย่อนคล้อยทีนี้ถามพี่ต้นก่อนว่าการที่เราออกกำลังกายสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของทรวงอกหย่อนคล้อยได้ไหมครับ
1: ได้สิ
0: ยังไงครับ
1: โดยปกติเวลาที่การออกกำลังกายเนี่ยนะโดยเฉพาะเรื่องของการเล่นเรื่องแรงต้านหรืออะไรต่างพวกน้ำหนักเข้ามาเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการเสริมสร้างได
0: ้
1: ช่วยเรื่องของการลดได
0: ้
1: ช่วยในการปรับเปลี่ยนแก้ไขได
0: ้สามารถเราทำหุ่นให้มันดีขึ้นเหมือนเดิมได้
1: ใช
0: ่สุดยอดไปเลยครับวันนี้นะครับเราจะเคลียร์ปัญหาทั้งหมดที่เราค้างคาใจกัน
1: ครับ
0: จริงหรือไม่ที่ออกกำลังกายแล้วทำให้หน้าอกเล็กแบนลง
1: หรือในแง่ของท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกระหว่างผู้ชายผู้หญิงท่าเดียวกันได้ไหม
0: ตอบปัญหานี้ทั้งหมดเคลียร์ในรายการวันนี้ครับพร้อมทั้งแขกรับเชิญของเราครับวันนี้เป็นผู้หญิงนะครับเป็นคุณแม่มีลูกเรียบร้อยแล้วนะครับคุณแม่ลูกสองวันนี้ซึ่งพี่ต้นเชิญมาเองด้วยก็คือภรรยาพี่ต้นนั่นเองใช่ไหมครับ
1: อย่าพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้าน
0: ไม่ใช่เหรอก็เห็นเชิญมาเอง
1: ไม่ใช่
0: เป็นแขกรับเชิญครับมีลูก2คนครับเขาบอกเขามีปัญหารูปร่างที่เปลี่ยนไปก่อนคลอดกับหลังคลอด

0: แล้วก็ปัญหาในเรื่องของทรวงอกที่เปลี่ยนไปแล้วเกิดความท้อใจครับไปพบเขาเลยครับและนี่คืออาสาสมัครของเรานะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสว
0: ั
1: สด
0: ีครับคุณครูนะครับ
1: ค่ะ
0: ปัจจุบันนี้มีลูกแล้ว
1: ค่ะ
0: กี่ท่านครับ
1: 2คนค่ะ
0: ลูก2วันนี้ที่เราคุยกันคือเป็นเรื่องของน้ำหนักที่เปลี่ยนไปก่อนที่ยังไม่ตั้งครรภ์แล้วพอเลี้ยงลูกไปน้ำหนักมันไม่ลงเหมือนเดิมเป็นอย่างนั้นไหมครับ
1: อ๋อคนแรกเป็นค่ะแต่คนที่2ไม่เป็นแต่คนแรกนี้แบบว่าตอนท้องพุ่งไปถึง75กิโลค่ะ
0: จากเท่าไหร่ครับ
1: จาก58ค
0: ่ะ58 75โอ้17โลนะแล้วพอปุ๊บไปถึง75ปุ๊บแล้วมันลงมา
1: เหลือ62กิโลค่ะแล้วก็ไม่ไปไหนเลยตอนนั้นแขนขาแล้วก็พุงยิ่งพุงนี้แบบว่าออกมากเลยค่ะเวลากินอะไรนิดนึงเนี่ยพุงออกเลย
0: นอกจากหุ่นเปลี่ยนมีพุงมากขึ้นแล้วทรงอกเราเปลี่ยนไหมครับ
1: เปลี่ยนค่ะเพราะว่าตอนแรกเราก็ยังไม่มีลูกใช่ไหมคะหน้าอกมันก็ยังเป็นแบบเหมือนคนเป็นสาวเนาะแต่พอมีลูกเสร็จตอนท้องเนี่ยหน้าอกมันขยายด้วยความที่ว่าพอขยายเสร็จเราก็ให้นมลูกด้วยหลังจากนั้น
0: มันเปลี่ยนทรงยังไงบ้างครับอันนี้สามารถคุยได้ไหมครับ
1: คุยได้ค่ะคือเวลาแต่งตัวหรือใส่ชุดอะไรเงี้ยคือเราต้องใส่ดันทรงฟองน้ำเพราะไม่งั้นแบบคือแต่งต
0: ั
1: วแล้ว
0: ไม่เคยดัน
1: ค่ะจะไม่ค่อยไม่เคยดันก็มันก็จะแฟบค่ะคือแต่งแล้วมันไม่สวยอ่ะคือมันจะดูเหมือนผู้ชายอ่ะแบนๆลงไปแล้วก็มีพุงออกมาอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งแบบดูแล้วมันไม่โอเคนะ
0: เข้าใจเลยทีนี้ความตั้งใจและอยากได้อะไรครับ
1: คือก็หลังจากที่ให้นมลูกเสร็จก็อยากจะแบบว่าเฟิร์มให้มันเฟิร์มกลับมาเหมือนเดิม
0: มันสามารถหุ่นดีแบบเดิมได้ไหมครับพี่ต้น
2: ได้ครับง่ายๆเดี๋ยวบุ้ยลองมาดูนะ
0: ยังไงนะครับ
2: ก็เชิญดูด้วยกันนะครับ
0: วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องทรงอกนะครับ
2: โดยปกติถ้าเราเห็นภาพใช่ไหมพวกนี้ก็คือในส่วนของกล้ามเนื้ออกนะครับ
0: สีแดงเป็นกล้ามเนื้อนะครับ
2: ซึ่ง
0: สีเหลืองเป็นไขมัน
2: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้มีเหมือนกันหมดนะครับแต่ในส่วนของไขมันนะส่วนของไขมันเนี่ยจะแตกต่างกันถ้าผู้หญิงเนื่องจากว่าฮอร์โมนเพศหญิงก็จะค่อนข้างมากกว่าเพราะงั้นในตัวของไขมันก็จะเยอะกว่าผู้ชายเพราะงั้นโดยหลักเราคงมองแค่สองส่วนหลักนะครับคือส่วนของกล้ามเนื้อกับไขมันงั้นตรงนี้เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราฝึกให้กล้ามเนื้อมันกระชับขึ้นพอกระชับขึ้นถึงพวกนี้มันจะออกไปในนอกทิศทางบ้างหรือว่าเสียทิศทางบ้างมันก็จะสามารถที่จะให้มันดึงกลับมาให้มันกระชับได้นะครับลักษณะพวกนั้น
0: การออกกำลังกายเนี่ยเราจะพัฒนากล้ามเนื้อแต่เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับไขมันโอเคการออกเกี่ยวข้องกับไขมันคือในเรื่องของการเบิร์นแฟตอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าการสร้างกล้ามเนื้อคือเราจะพัฒนาส่วนสีแดงอันนี้ให้ขยายขนาดเพิ่มมากขึ้นถ้าบอกว่าเราสามารถมีขนาดของหน้าอกที่ใหญ่ได้วันนี้จะได้เรียนรู้ท่าออกกำลังกายทั้งหมด5ท่านะครับ หน้าอกล้วนๆโอเคครับเริ่มท่าแรกเลยครับ

0: นี่คืออุปกรณ์ที่อยู่ด้านหน้านะครับอย
1: ่
0: างที่บอกว่าเราออกกำลังกายหรือว่าบริหารกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกเนี่ยบางคนคิดว่าวิ่งเพื่ออย่างเดียวมันมีหลายท่ามากเลย
1: ใช่
0: มีดัมเบลทำไมถึงเลือกดัมเบลครับพี่ต้น
1: อันแรกก็คือมันเป็นตัวพื้นฐานคนส่วนใหญ่แล้วค่อนข้างหาง่ายใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับอย่างเมื่อสักครู่บอกว่าวิ่งพื้นเงี้ยเนี่ยลองให้คุณปูลองวิ่งพื้นดูก็ได
0: ้
1: ถ้าคนที่ไม่เคยออกไงโอ้โหไม่ไหวมันหนักมากเลย
0: ลอง
1: ดูก็ได้นะครับ
0: หนึ่งสองสาม
1: เท้าธรรมด
2: าโอ้แ
0: ม่จ้าโอ้แม่จ้
1: าใช่เพราะว่า
0: อย่างไม่ไหวเพราะลักษณะคือดัมเบลที่เอามาให้เนี่ยอย่างนี้ครับให้เราดูเรามี
1: น้ำหนัก
0: นี่คือ5ปอนด์10ปอนด
1: ์
0: แล้วก็10
1: ปอนด์ใช่
0: คือมันน้อยนะ
1: น้อย
0: แต่ถ้าเกิดที่เราวิดพื้นเนี่ยถ้าว่าน้ำหนัก
1: เราเท่าไหร่มันไปหมด
0: กล้ามเนื้อคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยเราใช้ดัมเบลอันนั้นเวิร์กกว่า
1: ใช่
0: โอเค
1: แล้วก็ค่อยทำให้พัฒนาขึ้นและอีกหน่อยมันก็จะได้ในเรื่องของวิดพื้นเราไปดูท่าที่1ก่อนเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูก่อน
0: ท่าเริ่มต้น
1: นะครับแล้วก็เริ่มจากการนอนนะครับชันเข่านะครับเท้าวางนะครับนะครับมือสองข้างนะครับให้ศอกนะครับอยู่ระดับหัวไหล่นะครับ
0: ท่านี้เรียกว่าน
1: ะครับจริงๆแล้วมันก็คือเชสเพสนะครับดัมเบลเชสเพสนะครับศีรษะชิดนะครับดันทุกครั้งพยายามเหยียดศอกบีบอกเข้าหากันนะครับลงนะครับให้สูงขึ้นมานิดนึงนะครับสูงกว่าเรานมขึ้นมานิดนึงนะครับลงนะครับเวลาที่เราดันนะครับหายใจออกนะครับลงมาหายใจเข้านะครับมือ2ข้าง
0: ออกแรงหายใจออกนะครับ
1: นะดันหายใจออกนะครับลงหายใจเข้านะครับทุกครั้งนะครับเมื่อเราบีบอกนะครับเหยียดศอกนะครับบีบอกเหยียดศอกตลอดนะครับต่อเนื่อง
0: สิ่งที่สำคัญนะครับที่ผมสนใจมากที่สุดคืออยากให้คุณปูเอาความรู้สึกทั้งหมดไปอยู่ที่หน้าอกไม่ได้อยู่ที่แขนไม่จำเป็นต้องเอาท่าที่ถูกแต่ให้ฟีลลิ่งได
1: ้ว่าเหมือนเราต้องกล้ามเนื้อส่วนของอกตลอดนะฮะ
0: คุณปู5ครับ5ปอนด์มาน
1: อนชันเข่าก่อนนะครับชันเข่าขึ้นนะครับจับศอกประมาณช่วงไหน
0: ดูจากท่านี่

0: ม่เป็นเลยนะ
1: ไม่เป็นเลยครับ
2: ข้อดีของการอยู่กับพื้นก็คือว่าเราสามารถเซฟได้เลยปลอดภัย
3: ยังไงก็ไม่มีการลัง
2: ใช่แล้วไม่มีเลยมุมแน่นอน
3: บีบพร้อมดันดีครับคราวนี้คุมจังหวะ
2: หายใจเข้าหายใจออก
3: หายใจออกหายใจเข้าลึก

0: ไอ้1 2 3ช้างอันนี้
1: เวลายกแล้วเค้าออกกำลังแล้วแต่พอตอนปล่อยเนี่ยเขาเหมือนขาดทุน
2: พักก่อนพักก่อน
1: ถ้าเกิดตอนเราปล่อยเกรงเนี่ยเราสามารถเกรงตามด้วยทั้งว่าทั้งไปเราได้ทั้งไป
2: ใช่
1: ขาไปขากลับเลย
0: ปูทำให้ดูอีกครั้งครับจะเห็นได้ว่าขณะที่คุณปูทำลงเนี่ยยังมีวูบอยู่ลง
2: มันลง
0: เกรงให้มันลง
2: ปวดลงไป
0: ลงให้มันสมูทครับ1 2 3
2: ครับผม
0: ช้าคนนี้ได้อีกนะครับเป็นไงครับความรู้สึก
3: โอเคเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเกรงหน้าอก
0: ทีนี้ผมถามพี่ต้นว่าผู้หญิงผู้ชายถ้าบริหารทรวงอกเนี่ยออกกำลังกายท่าเหมือนกันไหมครับหรือว่าแตกต่างกันยังไง
2: จริงๆแล้วลักษณะของท่าบริหารเนี่ยมันเหมือนกันนะครับเพราะลักษณะของแต่ละท่ามันคือมันก็พัฒนาในส่วนของกล้ามเนื้อนั้นเหมือนกันแต่แตกต่างกันตรงที่ว่าสรีระโครงสร้างของผู้ชายส่วนใหญ่ละไหล่กว้างเพราะงั้นผู้ชายเวลาที่จับนะส่วนใหญ่เรามักจะต้องจับกว้างผู้ชายจะไม่ค่อยมาจับแคบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยอย่างผู้หญิงปุ๊บเห็นบวยเล่นอยู่โอ้โหบวยจับกว้างมากเลยผู้หญิงไปถึงก็จับกว้างมั่ง
0: นะทีนี้ได้กว้างเลย
2: ตัวแทนที่มันจะพัฒนาข้างในมันก็ขยับออกไปข้างนอกมากขึ้น
0: ผู้หญิงผู้ชายต่างนึกออกแล้ว
2: นึกออก
0: แล้วเป็นการเรื่องความต้องการแล้วกันถ้าคุณต้องการพัฒนาผู้ชายที่จับกว้างเพราะว่าเขาต้องการแบบคือ
2: ให้มัน
0: ขยายให้มันขยายขนาด
2: ให้มันเป็นตัว V ใช่มั้ยให้มัน
0: ตรงนี
2: ้องค์กว้าง
0: ให้องค์ใหญ่ออกมาตรงนี้แต่ถ้าเกิดผู้หญิงจับกว้างมากนึกถึงสภาพครับ
3: ค่ะ
0: เราเป็นคนถ้าเราเป็นคนใจกว้างอยู่แล้วมันจะเป็นคนที่ใจกว้างมาก
2: ไม่ใช่มันก็ประมาณน
0: ั้
2: น
0: ถ้าเกิดเราอยากเป็นคนใจแคบผู้หญิงก็จับมือแคบหน่อย
2: เข้ามานิดนึง
0: บีบเข้ามา
2: ใช่
0: ถ้าเราไปนะครับท่าที่2ท่าได้ผ่านไปแล้วนะครับไปถึงท่าที่2
2: เมื่อสักครู่คือเป็นลักษณะของการดันนะฮะคราวนี้จะเป็นเรื่องของการหุบละหุบกลางละ
0: เป็นเรื่องของฟราย
2: นะครับแล้วก็ยังคงนอนเหมือนเดิมนะครับแขนนะครับประกบชิดก
0: ันนี่คือดัมเบลฟรายนะครับ
2: นะครับ
0: เชสดัมเบลฟราย
4: ศอกให้งอไว้นะครับเล็กน้อยแต่ไม่ต้องเหยียดมากหรือว่าไม่งอมากเกินไป
0: โค้งโค้ง
4: ทำอีกลักษณะของโค้งนะครับให้ศอกแตะพื้นนะครับเวลาขึ้นมาเรานะครับบีมือก็ให้ฝ่ามือเข้ามาหากันนะครับแต่ที่เราต้องการเพิ่มนิดนึงเนื่องจากว่าปกติไม่ค่อยได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นเวทนะครับเราพยายามบีบแล้วพยายามเหมือนกับบีบศอกเข้าหากันนะครับนะครับลงดูนะครับขึ้นบีบศอก
0: อันนี้คือเราจะเน้นอกในแล้วก็จริงๆแล้วจะเป็นเรื่องของอกล่างด้วยใช่ไหมครับพี่ต้น
2: ใช่ครับ
0: เพื่อเพิ่มขนาดของฐาน
2: นะครับ
0: ฐานอกนะครับแล้วก็อกด้านในอกจะได้ชิด
2: นะครับบีบศอกนะครับหงายฝ่ามือเข้าหานะครับลงศอกแตะพื้นบีบศอกนะครับหงายฝ่ามือเข้าหาทุกครั้งที่ลงเราหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะครับลงหายใจเข้านะครับขึ้นหายใจออกบีบอกนะครับตลอดต่อเนื่องนะครับแล้วค่อยดัน
0: ถ้าเกิดเราวางน้ำหนักไปเลยเนี่ยถ้าน้ำหนักเยอะมันไม่มีทางทำได้นะครับเราต้องล็อกไว้ประมาณนี้นะครับ
2: ให้แตะไปนิดนึง
0: แตะพื้นได้ปึ๊บ
2: ใช่ดีครับระดับหน้าอกนะ
0: เหมือนว่าจริงเราว่าแอนอกด้วยครับคุณปู
2: บีบอกตลอดเหมือน
0: บีบอก
2: มันสักครู่เลยครับบีบอกบีบอกช้านิดนึงค่อยๆลงบีบอกหายใจออกค่อยๆลง
0: ทำแบบนี้คือ
2: ก็10ถึง12ครั้งเหมือนกัน
0: 2เซต10เซตละ10ถึง10การในตอนเริ่มต้นทำต่อเนื่อง6สัปดาห์เห็นผลกระชับขึ้นแน่นอน
3: แน่นอนนะ
0: โอเคท่าที่3
2: ท่าที่3 pull over นะครับแล้วก็จะใช้ตัวดัมเบลนะครับปกติเราสามารถที่ใช้ทีละลูกหรือว่า2ลูกก็ได้นะครับแต่ตัวนี้น้ำหนักเนื่องจากว่ามันค่อนข้างน้อยนะครับงอศอกเล็กน้อยนะครับเหยียดแขนหงายมือเข้าหากันนะครับ
0: พูว่าที่เราเจอกันท่าปกตินะครับคุณผู้ชมจะเป็นท่าที่เราจับแบบนี้
2: ใช่
0: แล้วก็นอนแต่ว่านี้
2: พยายามดึงศอกกลับศีรษะนะดึงกลับขึ้นนะครับช้าๆเหยียดยืดเหมือนเราจะยกชายโครงขึ้น
0: อันนี้ได้กล้ามเนื้อส่วนไหนครับพี่ต้น
2: ตัวนี้จะเป็นส่วนของอกส่วนล่างเลยเวลาศอกนะครับสังเกตที่ศอกผมนะผมจะไม่งอมากเกินไปนะครับผมจะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้น
0: ล็อกศอกไว
2: ้เราจะให้หมุน
0: จากมุมศอกไว
2: ้ช่วงของไหล่นะไหล่จะเป็นจุดหมุนนะครับหมุนไหล่ขึ้นที่เหยียดดึงขึ้นนะครับ
0: โอเคลองดูไหมครับ
2: ครับดึงขึ้นว้าลองดู
0: ดึงศอกข้าม
3: ต้องติดพื้นป่ะคะต้องติดพื้นไหม
2: ให้ลงมามากที่สุดครับให้รู้สึกว่าชายโครงโดนยกขึ้นฮะรู้สึกว่าชายโครงลง
0: ขึ้นไหมครับ
2: ดึง
0: เห็นไหมบอกว่านั่นแหละ
2: ช้าๆนิดนึงช้านิดน
0: ึ
2: ง
0: คือนี่คืออะไรครับอะไรได้ครับช่วยบอกหน่อยครับ
3: รู้สึกว่ายก
2: ช้าๆนิดนึง
3: เราต้องเกรงในการยกอ่ะมันก็จะแบบรู้สึกว่าหน้าอกมันโดนกระตุ้นให้ ให้ต้องเกรงตาม
0: พี่ต้นครับอันนี้มันมีการบาดเจ็บได้ไหมคร
4: ับ ใช่จริงๆแล้วหนึ่งในท่าของการที่ต้องมีการเซฟอ่ะก็คือท่านี้นะครับเพราะถ้าดูลักษณะของการเคลื่อนที่ของเวท

0: คือมันผ่านหน้าใช่ไหมเวลาที่หมดแรงเนี่ยเวลาที่หมดส่วนใหญ่มันก็จะลง
1: เป้
0: งมาเลยเพราะงั้นตัวพวกนี้นะครับบางครั้งในท่าพวกนี้บางทีเราอาจจะไม่ต้องใช้น้ำหนักที่มาก
2: ใช้น้ำหนักมากไม่ได้นะครับอันตราย
0: นะครับเพราะว่าเวลามันหมดแล้วคือหมดเลยมันก็จะลงมาที่หน้าเรา
2: ผมแนะนำว่าเริ่มต้นจากน้อยไปหามากดีกว่าถ้าเราคิดว่าเราไหวมากแล้วมันลงหน้ามันอันนี้ไม่เวิร์กสุดๆเลย
0: ใช่ครับ
2: ท่าที่4ครับ
0: ท่าที่4นะครับท่านี้มันก็เหมือนกับจริงๆแล้วมันเป็นท่าที่ก้ำกึ่งระหว่างในเรื่องของการฝึกให้แข็งแรงแล้วก็ทำให้ในส่วนของพวกข้อต่อบริเวณนั้นแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับเราจะเหมือนกับเราใช้ทีละข้างนะครับให้หมุนเข้าไปด้านใน
2: ท่านี้เรียกว่าอะไรครับพี่ต้น
0: อันนี้มันเป็นเซอร์เคิลนะครับพยายามหมุนเข้าด้านในนะครับ
3: อันนี้คือช่วยตรงช่วง
0: มันก็เป็นส่วนของกล้ามเนื้อหน้าอกก็จะทำงานนะครับแต่มันจะทำให้ในส่วนของพวกข้อต่อบริเวณที่ใกล้เคียงอย่างไหล่พวกนี้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นตัวเอ็นบริเวณนั้นมีการแข็งแรงมากขึ้น
2: ท่านี้ก็จะไม่ใช้น้ำหนักเยอะใช่ไหมครับพี่ต้น
0: ใช่ครับใช่นะครับแล้วก็จะทำปุ๊บพอ10-12ครั้งแล้วก็สลับข้างนะครับเหมือนกันนะครับเหยียดยืดขึ้นนะครับพยายามเข้าด้านในนะครับหมุนเข้าด้านใน
2: ถ้าเราหมุนออกนอกกล้ามเนื้อจะต่างไหมครับ
0: ต่างครับมันก็จะกลายเป็นเน้นส่วนของด้านนอกมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วในบางครั้ง
2: ที่เราอยากไอ้ข้างนอกมันก็จะอยู่ข้างนอกไปเลยนะครับเราอยากได้ส่วนไหนอยากได้ด้านในก็หมุนเข้าข้างในย้ำถ้าหมุนออกนอกมันก็จะออกนอกบริเวณวงแหวนรอบนอกเลย
0: เพราะว่าข้างนอกแข็งแรงปุ๊บ
3: มันก็จะหมุนออกนอกแบบนั้น
2: วันนึงมาเจอคุณปูอาจารย์ต้นคะดิฉันทำท่าเนี้ยชอบมากเลยค่ะแต่ทำไมมันยิ่งออกวงแหวนรอบนอกขึ้นเรื่อยๆครับ
3: ทำไมมันไปอยู่ใต้ตะกร้า
2: อะไรเงี้ยมันจริงกันนะคุณปู
0: โอเค
2: คุณปูลองเลยดีกว่า
3: เดี๋ยวกันนะฝึกจับตรงนี้ก่อน
2: ได้ได้ครับจะจับด้านในก็ได้ให้มันฟีลลิ่ง
0: แขนเหยียดช้า
2: เราหมุนด้านในด้านนอกครับ
3: ด้านในค่ะหมุนเข้ามาข้างในใช่ไหมคะ
2: ครับหมุนข้างนอกจะได้อะไรครับ
3: ได้ข้างนอก
0: งานไปทางฝั่งขาไปเท้า
2: เป็นแนวนอนนะครับดัมเบลเป็นแนวนอน
0: รู้สึกไหมครับ
2: นี่คือท่าที่4ทำแบบนี้10-12ครั้งต่อ1ข้าง
0: ใช่ครับ
2: ข้างละ2เซตในตอนเริ่มต้นนะครับเหมือนเด
3: ิ
2: ม
3: ก็รู้สึกว่าเหมือนกล้ามเนื้อตรงหน้าอกมันวนไปตาม
0: ใช่มันก็จะมีการทำงาน
2: สำหรับคุณผู้ชายนะครับที่รู้สึกว่าอกไม่ชิดอกไม่ชิดรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราอกเรากว้างแล้วแต่อยากได้คือขนาดอกกว้างปุ๊บด้านนอกจะใหญ่แต่ด้านในมันจะเล็กลงมันจะบางลงเรื่อยๆอยากให้อกชิดทำท่านี้เลย
0: ทำนี้ก็ได้คือพยายามฝึกเข้าด้านใน
2: อันนี้เราควรหมุนวงแคบหรือวงกว้างครับ
0: ถ้าแรกๆมันก็คุณต้องให้แคบก่อนเพราะยิ่งถ้ามันกว้างอ่ะมันก็จะต้องออกแรงมากขึ้นนะ
2: อ๋อลองกว้างเลยครับคุณปู
0: นะด้านใน
2: ข้อควรระวังนะครับอย่าใช้น้ำหนักเยอะนะครับถ้าพลาดนี่ลงหน้าเหมือนกันนะครับ
0: ใช่เพราะมันลงทั้งตัวทั้งหน้าเลย
2: ต่างกันยังไงครับข้าวกว้างกับแคบ
3: ก็ถ้ากว้างก็เหมือนต้องเกรง
2: หนักมากขึ้น
3: ใช
2: ่แสดงว่าน้ำหนักเดิมถ้าน้ำหนักเดิมเราสามารถพัฒนาไปจากเราเล่นแคบไปแล้ว
0: ก็สามารถให้
2: ต่อไปว่างขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องเพิ่มน้ำหนักต่อไปท่าที่5ครับท่าสุดท้าย
0: ท่าที่5โอเค
2: คือท่า
0: ตัวนี้เขาเรียกว่าcross chest ใช่ไหมก็คือเรื่องของการไขว้อกนะ
2: นอนเหมือนก
0: ันนอนเหมือนกันนะครับนะครับเพราะว่าท่านี้
2: คือเราเน้นอกในนะท่านดูคือต้นเน้นอกในมาก
0: ใช่ก็เป็นในกับให้ดึงขึ้นใช่ไหมเพราะเนื่องจากว่าเขาต้องการกระชับแล้วก็อีกอันก็คืออย่างที่บอกว่าคุณปูบอกว่าอกเขาไม่ก่อนว่ามันห่างออกด้านนอกใช่ก็พยายามที่จะให้ดึงเข้ามาข้างในแล้วก็ยกขึ้นให้มันกระชับขึ้นเหยียดแขนไงมือสองข้างนะครับไปหาปลายเท้านะครับไล่สลับนะครับบนล่างนะครับแขนบนล่างเข้าหากันนะครับทุกครั้งพยายามเหมือนกับเราบีบอกเข้าหากันตลอดนะครับแต่สลับบนล่างนะครับบนล่าง
2: เอาความรู้สึกสำคัญ
0: ครับบนล่างเข้าหาก
2: ันพร้อมไหมครับ
0: นะครับแขนเหยียดตลอดแค่นั้นเองนะครับโอเคมาลองดูเราไขว้สลับไขว้นิดเดียวก่อนไขว้นิดก่อน
2: แอนอกไว้ครับช้าช้าช้าช้า
0: แนวอก
2: แอนอกไว้ตลอดครับเป็นไงครับ
3: รู้สึกว่ามันเกร็งตรงข้างแขน
2: อันนี้น้ำหนักก็อย่าเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมไม่งั้นอันตรายมากเพราะมันอยู่บริเวณใบหน้า
0: ตัวส่วนหน้า
2: พี่ต้นครับแล้วถ้าเกิดผู้หญิงบางคนกลัวครับเขาบอกไปตามห้องเวทเนี้ยผมเจอเฮ้ยคุณผู้ดิฉันไม่กล้าออกมากายบริหารบริเวณหน้าอกเนื่องจากว่ากลัวอกเล็กอกเล็กจริงไหมครับ
0: เอาง่ายๆบุ้ยถ้าโดยปกตินะเราเห็นคนที่บางคนที่มีหน้าอกใช่ไหมเวลาที่เขาเล่นปุ๊บเนี่ยมันทำให้มันกระชับขึ้นมันกระชับเนื่องจากว่ามันก็จะทำให้ตัวของกล้ามเนื้อมันตึงขึ้นมันก็เลยมีความกระชับขึ้น
2: เขาจะรู้สึกว่ามันเล็ก
0: มันก็จะเล็กลงแต่จริงๆถ้าถามลึกๆเขาจะรู้สึกว่าตัวทรงอกเขามันจะแน่นขึ้นมันกระชับขึ้นนะ
2: ทีนี้เราพัฒนาต่อเนื่องได้ไหมครับเขากำลังอยู่ในช่วงระหว่างเปลี่ยนผ่านคือ

0: เราเนี่ยจากไม่ออกกำลังกายมันจะมี3ช่วงไม่ออกกำลังกายเลยพอมาออกปุ๊บมันจะกระชับอย่างที่บอกมันกระชับกระชับมันจะรู้สึกเล็ก
1: ใช่ๆๆ
0: แต่พอเค้าเลยหยุดก็กลับไปเหมือนเดิมแต่พอถ้าเกิดเค้าไปต่อไปถึงที่เราพัฒนากล้ามเนื
1: ้อ
0: กล้ามเนื้อเรามีขนาดใหญ่มากขึ้นแสดงว่าม
1: ันก็จะเพิ่ม
0: มันจะเพิ่มขนาดอกมากขึ้นมี3ระดับแบบนี้ได้ใช่มั้ยครับ
1: ได้ครับ
0: อ๋อเคลียร์ทีนี้ผมถามพี่ต้นว่าเมื่อกี้เราออกกำลังกายทั้งหมด5ท่าเรียบร้อยแล้วคนที่สงสัยว่าเอ๊ะดิฉันออกเมื่อไหร่เห็นผลท่าหนึ่งกี่เซตดีในตอนเริ่มต้นเซตละเท่าไหร่ดีอย่างเงี้ยครับ
1: โอเคถ้าเป็นคนเอาเราถือว่าเอาแบบอย่างกรณีของคนใหม่ๆเลยนะครับช่วงแรกๆก็คงต้องประมาณ 1-2 เซตสัปดาห์นึงก็ประมาณ 2-3 ครั้งนะครับก็อาจจะวันเว้นวันวันเว้นวันนะครับแล้วทำแบบนั้นจำนวนครั้งก็คือประมาณ 10-12 ครั้งนะครับ12ครั้งนะครับช่วงแรกๆเนี่ย 2-4 สัปดาห์หรือประมาณเดือนเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าอย่างถ้าคุณปูไม่เคยเล่นเลยแล้วอยู่ดีๆมาเล่นเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความรู้สึกว่าเรามีแรงมากขึ้นเราไม่ค่อยเมื่อยละเราไม่ค่อยล้าละนะครับแต่จริงๆไอ้ตัวนั้นมันเป็นแค่เรื่องของแค่เรื่องของกลไกเรื่องของระบบการรับรู้ว่าเฮ้ยเราเริ่มทำได้แล้ว
0: เริ่มชิน
1: ละแต่ถ้าจะให้พัฒนาจริงอ่ะมันควรต้อง 4-6 สัปดาห์ขึ้นไป
0: เดือนครึ่ง
1: ขึ้นไปนะครับ
0: นานเกินไปไหมครับเดือนครึ่ง
2: ไม่นานค่ะคิดว่าทำได้
0: สำหรับตอนนี้คุณปูลูกคนเล็กกี่ขวบแม่
2: 9 เดือน
0: ยังไม่หยุดให้นม
2: ยังค่ะ
0: แสดงว่าจะมีแผนในการพัฒนาร่างกายหลังจากหยุดให้นมลูกแล้ว
2: ใช่
0: ทีนี้ผมถามเผื่อได้ไหมสมมติว่าถ้าเกิดเขาให้นมลูกอยู่เนี้ยสามารถพัฒนาได้ไหมอยู่ที่บ้านได้ไหมหรือจัดเวลาได้ไหม
1: ได้ก็ตรงนี้ก็สามารถที่ออกมันการได้เลยนะครับ
0: มันไม่ต้องรอให้นมมันมีผลต่อน้ำนมไหมครับ
1: ไม่หรอก
0: อันนี้ผมถามไงเพราะเขาซีเรียสคนจริงจัง
1: เพราะในเรื่องตัวนั้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติของคุณแม่เนี่ยมันต้องมีเรื่องการผลิตน้ำนมอยู่แล้วแต่ตัวกล้ามเนื้อก็คือกล้ามเนื้อเราก็สามารถที่จะเพิ่มเติมหรือว่าเสริมเรื่องกล้ามเนื
2: ้
1: อได้แต่มันจะทำให้การคืนสภาพได้ดีขึ้นด้วยอ๋อ
2: เหรอครับ
0: ถ้าผมถามเพิ่มเติมถ้าเกิดเราออกกำลังกายขณะที่เราเลี้ยงลูกไปอย่างเงี้ยให้นมลูกอย่างเงี้ยทำให้สภาพร่างกายของเราดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับ
1: ใช่การคืนสภาพอะไรต่างๆก็ดีขึ้น
0: ต้องถามคนที่คุณปูถูกเติมเต็มไหมครับ
2: เติมเต็มค่ะโอเคเลยเพราะว่าแก้โจทย์ปัญหาที่คิดมากมานานว่าถ้าเกิดเราหยุดให้นมลูกหรือว่าตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่แต่งตัวมันก็ไม่โอเคเพราะเราก็ยังอยากจะสวยอยู่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เถอะนะ
0: คะเข้าใจเลยแล้วเติมเต็มในขณะที่เราบอกตัวเองไหมครับว่าเราไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมได
2: ้ตอนนี้คิดใหม่แล้วค่ะพอฟังพี่บวยพูดเอ้ยฉันต้องทำได้
0: ใช่ป่ะ
2: ค่ะ
0: ทำได้แล้ว
2: คุณปู
0: เยี่ยมเลยคุณปูทำได้อยู่แล้วครับวันนี้ขอบคุณคุณปูมากคร
2: ับ
0: ขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: พี่ต้นมีอะไรเพิ่มเติมไหมคร
1: ับ ก็อย่างที่บอกนะครับว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของหน้าอกหรือว่าการกระชับเนี่ยคือมันทำได้หมดนะครับแล้วก็โอเคว่าบางอย่างเราต้องเข้าใจนิดนึงว่าอกผู้ชายกับอกผู้หญิงโครงสร้างมันแตกต่างกันนะครับเพราะงั้นของผู้หญิงเนื่องจากมีไขมันมากเพราะงั้นบางอย่างถ้าคุณออกกำลังกายแน่นอนอยู่แล้วมันก็ต้องมีการกระชับหรือว่าดูเหมือนกับว่าขนาดมันลดลงอยู่แล้วนะครับก็คงต้องให้มันเหมาะสมตรงนั้นแต่ถ้าถามว่าถ้าส่วนที่มันลดลงหรือกระชับลงแล้วมันทำให้คุณมีส่วนโค้งส่วนเว้าส่วนนูนหรือว่าสุขภาพที่ดีขึ้นมันก็น่าจะโอเคนะครับในจุดนั้นนะครับ
0: ถ้ามันกระชับแซวมันกระชับทั้งเอวด้วยต้นขาด้วยท้องแขนด้วยมันกระชับทั้งหมดมันโอเคมากอยู่แล้ว
2: โอเคเลยค่ะ
0: เราเจอกันทุกสัปดาห์แบบนี้นะครับทางช่องไทยรัฐทีวีนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: น้องๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้านี่คือตู้บอลหมอนะครับน้องมีเรื่องอะไรสงสัยหรือมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับสุขภาพที่อยากจะรู้ไหมบอกพี่ได้เลยนะเดี๋ยวพี่ไปถามคุณหมอให้
1: คือเวลาไปหาคุณหมอค่ะปวดหัวก็ได้พาราปวดท้องก็ได้พาราปวดฟันก็ยังได้พาราคือเนี่ยพารามันรู้ได้ยังไงว่าเราปวดตรงไหนอะค่ะ
0: ก็นั่นน่ะสิครับพูดแบบนี้พี่ก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมเป็นอะไรก็ได้แต่พาราอย่างเดียวช่วยให้คำตอบหน่อยสิครับ
2: ครับผมสำหรับยาพาราเซตามอลนะครับหรือมีอีกชื่อหนึ่งก็คืออะเซตามิโนเฟนนะครับเป็นยาที่มีข้อบ่งใช้ในเรื่องของอาการลดอาการปวดนะครับไม่ว่าจะเป็นปวดปานกลางไปถึงปวดมากนะครับแล้วก็ปวดน้อยนะครับซึ่งสามารถลดอาการปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับรวมถึงยาครับมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับสามารถใช้ได้ทั้งในสตรีมีครรภ์นะครับเด็กแล้วก็ผู้ป่วยสูงอายุแต่อย่างไรก็ตามครับการใช้ที่ปลอดภัยจริงๆก็คือจะต้องคำนวณตามน้ำหนักนะครับรวมถึงใช้ในระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับคือไม่เกิน 5-7 วันนะครับส่วนคำถามที่ถามว่าร่างกายรู้ได้อย่างไรหรือว่ายารู้ได้อย่างไรว่ามีอาการปวดนะครับแล้วยาจะไปออกฤทธิ์ตรงบริเวณไหนนะครับโดยปกติแล้วครับการใช้ยาพาราเซตามอลหรือว่ายาแก้ปวดอื่นๆนะครับร่างกายอะครับพอเวลาเรามีความปวดเกิดขึ้นนะครับกลไกในความปวดนะครับก็จะหลั่งสารตัวนึงออกมานะครับซึ่งเป็นสารการอักเสบที่เกิดขึ้นนะครับจากแผลหรือว่าการหกล้มหรือว่าอาการปวดจากการปวดต่างๆเช่นปวดประจำเดือนนะครับพอหลั่งสารนั้นออกมาแล้วนะครับก็จะทำให้เราอะครับมีปฏิกิริยาต่อร่างกายก็คือมีการปวดเกิดขึ้นนะครับหรือว่าเกิดการอักเสบขึ้นนะครับส่วนยาที่เรารับประทานเข้าไปอะครับพอยาถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วนะครับยาจะเข้าไปสู่บริเวณที่มีอาการปวดได้ครับก็คือจะเข้าไปจับกับสารสื่อประสาทนะครับที่เป็นสารการอักเสบขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้สารก่อการอักเสบณบริเวณที่อาการปวดตรงนั้นนะครับลดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นความปวดก็จะดีขึ้นภายหลังเรารับประทานยาครับความปวดบางชนิดก็ไม่สามารถใช้พาราเซตามอลได้เพราะฉะนั้นแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดรับประทานตัวพาราเซตามอลแล้วถ้าเกิดไม่ดีขึ้นนะครับยังไงก็แนะนำให้ไปหาคุณหมอหรือว่าคุณเภสัชกรนะครับเพื่อป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์แล้วก็จะได้หายปวดได้อย่างมีคุณภาพนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับ
0: ทีนี้เข้าใจแล้วว่าไม่ว่าจะป่วยเป็นอะไรทำไมถึงได้แต่ยาพารานะครับคุณน้องเคลียร์ไหมครับ
1: เคลียร์ค่ะ
0: เอาเป็นว่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรเนี่ยเจอตู้บอลหมอที่ไหนสามารถเข้ามาถามได้อีกนะครับคุณผู้ชมก็เช่นเดียวกันนะครับมีข้อสงสัยอะไรกับตู้บอลหมอเข้ามาถามได้เลยเดี๋ยวหาคำตอบให้แต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: บ๊ายบายนะน้อง
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางรามาชาแนลนะครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: สาเหตุที่พบบ่อยก็คือเป็นตามวัยค่ะถ้าเป็นแล้วเราไม่ได้รักษาปล่อยจนต้อกระจกบางทีเขาจะจบมันสุกอาจจะเกิดต้อหินแทรกซ้อน
5: เจอกันอีกแล้วครับกับรามาแชร์ริ่งเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดวงตานะครับคุณเคยได้ยินคำว่าต้อกระจกไหมเชื่อว่า 90% คนไทยเคยได้ยินแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่ถึงครึ่งอ่ะที่จะรู้ว่าคืออะไรกันแน่เดี๋ยววันนี้มารู้จักพร้อมๆกันนะครับอยู่กับอาจารย์กิ๊กครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: ต้อกระจกคืออะไรครับ

0: อกระจกคือภาวะที่เลนส์แก้วตาของคนเราเนี่ยนะคะมันขุ่นขึ้น
1: ครับ
0: ซึ่งเลนส์แก้วตาเนี่ยอยู่ภายในลูกตาอีกที
1: แล้วกระจกตรงไหนอะครับ
0: เขาเรียกเปรียบเทียบเหมือนว่ากระจกมันมีความฝ้าก็เรียกว่าเป็นต้อกระจกแล้วมันฝ้าไปจากการที่มีต้อก็เลยเปรียบเปรยว่าเป็นต้อกระจกสาเหตุที่พบบ่อยก็คือเป็นตามวัยค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีสาเหตุอื่นๆเช่นจากอุบัติเหตุบริเวณดวงตานะคะจากการที่มีการติดเชื้อหรือมีม่านตาอักเสบในอดีตนะคะหรือว่าจะเกิดจากกรรมพันธุ์ทำให้เกิดเร็วหรือบางคนเป็นตั้งแต่กำเนิดก็มีการเปลี่ยนแปลงของการมองเห็นคือจะมัวลงเราก็จะเห็นชัดน้อยลงนะคะเดี๋ยวหมอจะยกตัวอย่างในกรณีที่เป็นตามวัยซึ่งเราพบบ่อยที่สุดนะคะก็คือจากเราเคยเห็นชัดก็อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดและต้องไปตัดแว่นนะคะเหมือนมีสายตาสั้นเกิดขึ้นมาส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะสั้นตั้งแต่วัยรุ่น
1: อ
0: ันนี้คือสมมติวัยรุ่นไม่สั้นอยู่ดีก็มาเพิ่งสั้นตอนอายุมากขึ้น
1: อันนี้ให้แปะไว้เลยว่าอาจจะ
0: เป็นต้อกระจกก็ควรจะไปตรวจนะคะซึ่งต้อกระจกเองเนี่ยถ้าเป็นน้อยๆเราสามารถใส่แว่นช่วยไปก่อนได
1: ้
0: ค่ะใช่ค่ะถ้าเป็นแล้วเราไม่ได้รักษาปล่อยจนต้อกระจกบางทีเขาเรียกว่าต้อกระจกมันสุกคือตรงกลางม่านตาเนี่ยจะกลายเป็นสีขาวๆ
1: ค
0: ือมันขาวขุ่นมากแล้วอาจจะเกิดต้อหินแทรกซ้อนมีผลทำให้ความดันตาขึ้นปวดตาหรือการมองเห็นลดลงจากต้อหินที่เกิดแทรกซ้อนได้ถ้าเป็นน้อยๆเราอาจจะใส่แว่นสายตาเนี่ยนะคะช่วยแก้ไขสายตาสั้นสายตาเอียงที่เกิดจากตัวต้อแต่ถ้าเมื่อเวลาผ่านไปต้อมีความขุ่นมากขึ้นการใส่แว่นอาจจะไม่ช่วยแล้วถึงขั้นที่ต้องผ่าตัด
1: การผ่าตัดให้อาจารย์อธิบายให้ฟังเข้าใจง่ายครับมันทำยังไงบ้างฮะ
0: การผ่าตัดปัจจุบันนะคะจะเป็นการผ่าตัดต้อกระจกแบบแผลเล็กก
1: ็
0: คือใช้อัลตราซาวด์เข้าไปสลายต้อเอาต้อที่ขุ่นเนี่ยออกนะคะดูดออกแล้วเราก็จะใส่เลนส์แก้วตาเทียมที่เป็นขนาดเล็กเข้าไปทดแทน
1: เราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเป็นหรือเปล่านะครับแต่เรารู้วิธีในการป้องกันแต่เริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นใส่แว่นกันแดดน่าจะช่วยได
0: ้ครับ
1: โอเคครับครบถ้วนฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์กิ๊กครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นี่ฮะเรื่องราวสุขภาพแบบเข้าใจง่ายๆที่เรามาแชร์ริ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝาก Subscribe กันด้วยเดี๋ยวเจอกันต่อในคลิปหน้านะครับ
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับวัยรุ่น
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับเป็นพื้นที่สำหรับคลายทุกข์โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพเนี่ยมีข้อสงสัยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะถามไหมเดี๋ยวไปหาคำตอบจากคุณหมอให้ครับ
2: คือผมมีเรื่องสงสัยคาใจครับผมเคยไปหาหมอพอหมอตรวจเสร็จสับปุ๊บก็ให้ผมกลับไปคอยสังเกตอุจจาระตัวเองด้วยผมนี่งงเลยปกติผมเข้าห้องน้ำเสร็จใช่ไหมครับผมก็กดมันลงไปเลยยังไม่ทันได้เหลียวแลกันเลยแต่นี่ต้องมาคอยดูอยู่ทุกวี่วันนะครับเราทำไปทำไมครับแล้วมันช่วยบอกอะไรครับ
0: แค่นี้ก็ถือว่าปัญหาใหญ่ของใครหลายๆคนแล้วนะครับเดี๋ยวถามคุณหมอให้ครับ
3: เข้าใจเลยนะครับว่าหลายๆคนเข้าห้องน้ำเสร็จใครจะอยากมาดูต่อถูกไหมครับว่าหน้าตาเป็นยังไงผมก็ไม่อยากดูเหมือนกันแน่นอนแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าคุณหมอเขาอยากจะขอให้ดูนะครับก็จะต้องมาดูว่าเอ๊ะมันมีเลือดออกติดตามมาบ้างหรือเปล่านะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นริดสีดวงเนี่ยบางทีพอถ่ายเสร็จอุจจาระออกมาเสร็จปุ๊บมีเลือดหยดตามลงมาเนี่ยนะครับก็เป็นการสังเกตได้บอกว่าเนี่ยอุจจาระตรงนี้เลือดที่ออกครับออกมาจากหลังก็จะอุจจาระสร้างตัวเสร็จแล้วก็แปลว่าของคนไข้นะครับน่าจะเป็นการที่มีเลือดออกส่วนปลายๆหรือเช่นส่วนใกล้ๆกับรูทวารอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งการดูลักษณะของอุจจาระที่สีซีดมากๆซีดอันนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยคือเหมือนเป็นสีขาวเลยแหละนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าคนไข้ที่อาจจะสงสัยถึงภาวะที่มีท่อน้ำดีอุดตันหรือว่ามีทางเดินน้ำดีอุดตันซึ่งในกลุ่มลักษณะนี้นอกจากซีดแล้วเนี่ยอาจจะตามมาต่อด้วยเรื่องของการที่มีตัวเหลืองตาเหลืองหรือมีคันตามตัวนะครับก็เป็นการบอกได้อีกอย่างหนึ่งว่ามีความผิดปกติในอุจจาระอุจจาระสีดำก็เป็นลักษณะการอาการหนึ่งของการที่มีถ่ายเป็นเลือดออกนะครับพอเลือดไปสัมผัสกับตัวแบคทีเรียแบคทีเรียมีการหมักหมมเลือดทำให้มีการเปลี่ยนสีออกมาเป็นสีดำก็เป็นการบอกได้อย่างอ้อมๆครับว่ามีการเรื่องของเลือดที่ออกแม้จะไม่มากเห็นเป็นสีแดงก็ตามสุดท้ายบางคนก็จะบอกว่าเอออุจจาระเนี่ยบางทีเป็นเนื้อเละๆแยะๆหรือว่าเป็นก้อนเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมเราจะต้องดูว่าเกิดจากความที่ลำไส้เนี่ยดูดซึมน้ำได้ไม่ค่อยเยอะมากพอหรือเปล่าอย่างเช่นคนไข้ท้องเสียหรือการที่ว่าลำไส้เนี่ยดันอุจจาระออกมาอย่างรวดเร็วเช่นในกลุ่มคนไข้ที่มีท้องผูกแล้วมีแรงดันเยอะๆบางทีก็จะถ่ายออกมาเป็นอุจจาระเป็นเนื้อเละๆเหมือนดินโคลนในปริมาณที่ไม่มากแต่อาจจะบ่อยครั้งเพื่อลดแรงดันที่เกิดขึ้นตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเวลาผมตรวจกับคนไข้ผมมักจะชอบถามคนไข้กลับไปว่าคนไข้ถ่ายเป็นยังไงถ่ายวันละกี่ครั้งหน้าตาอุจจาระเป็นยังไงสีดีหรือเปล่าเป็นต้นพอคนไข้เล่ามาผมก็พยายามจินตนาการนึกภาพให้ออกหรือบางคนเขาก็โชว์รูปให้ผมดูนะครับถ่ายมาเลยถ้าเดี๋ยวหมอวินิจฉัยให้เองว่าโรคตรงนั้นเป็นยังไงส่วนเรื่องของความเชื่ออุจจาระลอยหรือจมเนี่ยมีความแตกต่างไหมจริงๆจะบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นเท่าไหร่เลยนะครับการที่จะลอยหรือจมเนี่ยขึ้นอยู่กับอุจจาระเนี่ยเขาแพ็คกันแน่นหรือเปล่าเท่านั้นเองซึ่งจริงๆในแง่ของทางการแพทย์เนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณโบกระจ่างไหมครับ
0: กระจ่างมากครับถือว่าเคลียร์ไหมครับน้องครับ
2: ครับเคลียร์มากเลยครับ
0: โอเคครับยังไงสังเกตให้ดีๆจริงๆมันเป็นเรื่องของสุขภาพนี่แหละถือว่าเคลียร์ทุกข้อสงสัยกันไปนะครับส่วนท่านไหนไปเจอตู้บนหมอของเรานะครับมีความสงสัยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่สงสัยแบบนี้เนี่ยถามได้ทุกเรื่องเดี๋ยวผมหาคำตอบมาให้นะครับแต่ว่าวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
3: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับ

0: ขยะคืออะไรขยะที่คนทิ้งกันมากที่สุดคืออะไร
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกันนะครับวันนี้บอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมทุกคนดูจนจบรายการคุณจะรู้สึกขอบพระคุณจากใจกับผู้ที่ประกอบอาชีพนี้จริงๆครับอาชีพนี้ต้องตื่นแต่เช้าตรู่ครับทำงานหนักมากๆวันหยุดก็ไม่มีครับที่สำคัญก็คือเขาต้องทำงานกับสิ่งของที่พวกเราทุกคนนั้นทิ้งออกมานั่นก็คือขยะนั่นเองแหละครับขึ้นชื่อว่าขยะเหมือนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ครับถือเป็นสิ่งสกปรกครับแต่พวกเขาทำไมถึงเลือกงานนี้ครับขณะเดียวกันในการใช้ชีวิตในแต่ละวันเขามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคใดได้บ้างติดตามครับกับอาชีพพนักงานเก็บขยะใน Work with a Healthy Life ครับ
0: อาชีพพนักงานเก็บขยะนอกจากจะต้องอยู่กับสิ่งปฏิกูลทุกๆวันที่อาจส่งผลต่อสุขภาพแล้วยังต้องเสี่ยงอันตรายอีกหลายอย่างทั้งอันตรายจากขยะมูลฝอยเช่นเศษแก้วเศษไม้แหลมอุบัติเหตุที่ไม่มีความปลอดภัยในทุกวันที่ปฏิบัติหน้าที
2: ่ก็ทำงานเนี่ยคือว่าเสี่ยงกับอันตรายหลายๆอย่างเลยคือมันจะมีอันตรายอยู่ในถุงขยะอย่างเช่นพวกใบมีดโกนแล้วก็ไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็บางทีก็เป็นพวกหลอดไฟกระเบื้องชาวบ้านเขาแบบเขาไม่กระทำตามที่ทางเทศบาลได้บอกว่าให้คัดแยกขยะแล้วก็พนักงานเราก็ไม่รู้ว่าในถุงดำนั้นมีอะไรพอตอนนี้เราไปหยิบถุงเนี่ยพอเราไปฟ้าถุงปุ๊บเนี่ยของที่อยู่ในถุงก็แทงมือก็จะมีเกือบทุกวัน

0: มาดีกว่าครับมาลองคุยกันกับอาชีพพนักงานเก็บขยะครับท่านแรกเลยอยู่นี่แล้วสวัสดีคุณลุงครับมาเลยลงมากันหน่อยจะไปเก็บขยะก็ต้องมีคนขับรถพาไปเก็บครับ
1: ส
0: วัสดีครับคุณลุงเชิญนั่งนี่เลยครับคุณลุงชื่ออะไรครับ
1: ชูชาติโชติแสงสีครับผม
0: คุณลุงชูชาติทำอาชีพนี้มากี่ปีแล้วครับคุณลุง
1: ทำอาชีพนี้มานานได้สักระยะหนึ่งแล้วครับ
0: สักระยะหนึ่งแล้วนะครับ
1: ระยะหนึ่ง
0: ถามนี้คุณลุงครับตื่นแต่เช้าเนี่ยตื่นตั้งกี่โมงคุณลุง
1: อ๋อชีวิตการทำงานกับเทศบาลนครนนท์เนี่ยผมตื่นตีหนึ่งครึ่ง
0: ตีหนึ่งครึ่ง
1: ตีหนึ่งครึ่ง
0: นอนกี่โมงคุณลุง
1: นอนประมาณสองทุ่ม
0: สองทุ่มต้องนอนแล้วนะ
1: ครับผม
0: แล้วตีหนึ่งตื่น
1: ตีหนึ่งตื่น
0: ตีหนึ่งครึ่ง
1: ตีหนึ่งครึ่ง
0: มาถึงบริเวณศูนย์กำจัดขยะเพื่อเอารถออกไปกี่โมงครับ
1: ประมาณตีสองสี่สิบ
0: ต้องถึงแล้ว
1: ต้องถึงแล้วเมื่อถึงเทศบาลแล้วก็ถึงศูนย์ที่จอดรถ
0: ครับ
1: เราจะต้องทำการเซ็นชื
0: ่
1: พอเซ็นชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเซ็นชื่อรับรถ
0: ครับ
1: เมื่อรับรถเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่รถคันหนึ่งก็จะมีเด็กติดท้ายรถเนี่ยที่ช่วยกันเก็บขยะมูลฝอยเนี่ย3 คน 3 คนรวมกับคนขับด้วยก็เป็น4 คน
0: ทุกคนต้องมารายงานตัว
1: ต้องมารายงานตัว
0: เซ็นชื่อให้เรียบร้อย
1: เซ็นชื่อที่ศูนย์
0: บัตรหนึ่งเป็นพนักงานประจำ
1: ครับผม
0: ถูกไหมเพราะเราต้องมาประจำทุกวันอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: แต่แน่นอนว่าทำงานเกี่ยวกับสิ่งสกปรกขยะทั้งหลาย
1: ครับผม
0: มันเป็นยังไงบ้างมันเอางี้ผมถามก่อนบางคนดูอยู่ไม่รู้ว่าเราเนี่ยต้องทำงานอะไรบ้างเก็บในส่วนมากเก็บเจออะไรบ้างคุณลุง
1: เก็บส่วนมากก็จะเจอในเรื่องของขยะก็จะเป็นพวกเศษอาหารนะเศษอาหารแล้วก็ที่ร้ายที่สุดที่เราประสบเหตุ
0: ครับ
1: ก็คือในเรื่องของกระเบื้องในเรื่องของไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็หลอดไฟที่แตกเนื่องด้วยชาวบ้านเนี่ยไม่ปฏิบัติตาม
0: ครับ
1: เมื่อไม่ปฏิบัติตามแล้วเอาใส่ถุงไว้ตอนนี้พวกเราไปถึงไม่รู
0: ้
1: ตรงเข้าไปก็ไปหยิบขยะจะโยนแต่สิ่งของในถุงขยะน่ะทิ่มแล้วก็บาดตามมือ
0: เคยหนักสุดคือยังไง
1: คือหนักสุดก็คือต้องส่งโรงพยาบาล
0: ก็คือมีทีมน้อง
1: ๆครับผมทิ่มเข้าไปแล้วติดเชื้อ
0: ฮะทิ่มนี่คือฟุบบางทีทะลุเลยนะ
1: ถูกต้องครับ
0: โอ้โห
1: บางคนเนี่ยติดเชื
0: ้อ
1: ต้องไปทำการรักษาเป็นเดือน
0: ครับ
1: เพราะเฉพาะไม้ลูกชิ้นเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วที่บอกว่ามันดูสกปรกมันดูไม่น่าสนใจแล้วทำไมยังทำอาชีพนี้ล่ะคุณลุง
1: เพราะว่าที่เราทำอาชีพนี้เนี่ยเพราะเราเห็นว่าอาชีพเนี่ยไม่มีใครที่จะลงมาทำแล้ว
0: ต้องเป็นคนเสียสละ
1: ต้องเป็นคนที่เสียสละตนบำเพ็ญประโยชน
0: ์
1: แก่สังคมถึงจะลงมาจุดนี้ได
0: ้ครับ
1: และอีกอย่างนึงที่พวกเราลงมาทำเนี่ยเพื่อบ้านเมืองอยากจะให้เมืองของเราเนี่ยสะอาดและก็น่าอยู่ปราศจากขยะ
0: สุดท้ายแล้วครับคุณลุงครับให้ฝากถึงเหล่าบรรดาผู้ที่ทิ้งขยะหน้าบ้านตามจุดต่างๆแล้วอยากฝากเขาเรื่องไหนกันบ้าง
1: ก็ขอฝากนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนนท์แล้วก็ทุกๆภาคเลยนะครับในเรื่องของขยะมูลฝอยนะครับที่เราได้กินได้ใช้ประจำวันทุกๆวันเนี่ย
0: ทิ้งได
1: ้เวลาเราจะมาทิ้งนะครับผมขออยากขอความกรุณานะครับคือจัดใส่ถุงถ้าหากว่ามันเป็นขยะที่มีพิษก็ใส่ถุงแดงถ้าหากว่ามันเป็นเศษอาหารแล้วเป็นพวกพลาสติกเราก็ใส่ถุงดำถ้าชั้นหนึ่งไม่พอเราก็ใส่2 ชั้นแล้วผูกปากเพราะฉะนั้นนะครับช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือเพื่อเมืองของเราจะได้ประสบสู่ความสะอาด
0: ในฐานะคุณผู้ชมทางบ้านและผู้ผลิตรายการแล้วก็โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยขอบคุณครับผม
1: ขอบคุณครับ
0: นอกจากอาชีพขับรถกันแล้วครับเดี๋ยวไปลองดูกันว่าแล้วพนักงานเก็บขยะท่านอื่นๆครับเขาใช้ชีวิตอย่างไรและมีความเสี่ยงอะไรกันบ้างผมเชื่อครับว่าคุณผู้ชมหลายๆคนสงสัยนะครับว่าขยะที่เรากินเราใช้แล้วก็ทิ้งออกมาในแต่ละวันที่หน้าบ้านขยะเหล่านั้นจะมีโอกาสในการเดินทางไปที่ไหนกันบ้างครับเริ่มต้นในการออกเดินทางจากหน้าบ้านของเราไปสิ้นสุดตรงไหนเรามาคุยกันดีกว่าครับกับคุณลุงสมพงศ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: คุณลุงครับทำมากี่ปีแล้วครับเนี่ย
2: ผมทำมา จำไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าหลายปีต้องแต่ผมยังไม่ได้ภารกิจจนปัจจุบันผมได้เป็นพนักงานพลัก
0: 10ปียัง
2: สิบกว่า
0: แล้วนะ10กว่าแล้วนะถามกันหน่อยดีกว่าสมมติเริ่มตั้งแต่ขยะเลยเมื่อกี้ผมแอบเกริ่นไปสมมติผมทิ้งขยะหน้าบ้าน
2: ครับ
0: คุณลุงมีเวรที่ต้องมารับที่หน้าบ้านหน้าหมู่บ้านหน้าคอนโด
2: ครับ
0: เพราะเก็บแล้วมันไปไหนก่อนคุณลุง
2: ครับผมจะนำขยะจากขยะมูลฝอยที่ชาวบ้านได้นำมาทิ้งเอาวางไว้พวกผมไปผมก็จะเก็บขยะมูลฝอยขึ้นรถขยะ
0: ครับ
2: ตอนนั้นผมก็เพราะขึ้นรถขยะแล้วก็อัดมาก็เก็บอัดมาเรื่อยๆพอขยะเต็ม
0: สมมติเต็มรถ
2: ครับผมก็นำขยะที่รถที่เต็มแล้วเนี่ยเอามาจากสถานที่ตามหมู่บ้านที่ผมไปเก็บ
0: ทั้งหมด
2: ที่จะก็เป็นบางส่วนที
0: ่
2: ส่วนที่เพราะว่าเขาจัดเก็บแบ่งเป็นโซนๆครับนี้ผมก็เอานำจากนั่นมาบ่อใส่น้อย
0: บ่อใส่น้อย
2: ครับ

0: มันรายได้มันไม่แน่นอนนะครับแต่ละวันแล้วแต่สถานที่ของการที่จัดเก็บขยะมูลฝอยที่เอาขยะรีไซเคิลไปขายที่ส่วนใหญ่ก็จะได้วันนึง100กว่าบาทมั่งไม่ถึง100มั่งแล้วก็200กว่าบาทสูงสุดก็อยู่ประมาณ300
1: รถขยะมาเก็บขยะทุกเช้าพนักงานต่างช่วยกันยกแบกหามถังขยะเทใส่รถดำจากนั้นอีกพวกหนึ่งที่รออยู่บนรถก็ทำการคุยเพื่อหาเศษที่สามารถนำไปขายได้รู้หรือไม่ครับว่าเขาเหล่านี้อาจได้รับบาดเจ็บจากของมีคมหรืออื่นๆอีกมากมายคุณผู้ชมครับพนักงานเก็บขยะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ยืนอยู่บนความเสี่ยงทั้งอันตรายต่ออุบัติเหตุและอันตรายจากการได้รับเชื้อโรคแล้วอะไรเป็นสาเหตุหรือปัจจัยหลักที่ทำให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการเจ็บป่วยกันล่ะครับเราไปพบคุณหมอกันดีกว่าครับ
2: ในช่วงนี้มาคุยกันต่อนะครับกับอาจารย์จาตุรนต์ตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอเฟิร์สสวัสดีคุณหมอครับ
3: สวัสดีครับ
2: แหมคุณหมอครับอย่ารังเกียจกันนะ
3: ครับ
2: แหมเมื่อกี้ไปลุยกองขยะมาคุณหมอถามก่อนจากที่เห็นแบบนี้แล้วคุณหมอมองว่าอาชีพเนี้ย
3: ครับ
2: เสี่ยงไหมคุณหมอ
3: แน่นอนครับ
2: ถ้าอย่างนั้นคุณหมอมองว่าอาชีพพนักงานเก็บขยะทั้งหลายเขามีความเสี่ยงอะไรบ้างคุณหมอครับ
3: ครับอาชีพเก็บขยะเนี่ยถือเป็นอาชีพที่อันตรายมากครับเคยมีสถิติเก็บเอาไว้ในระดับโลกว่าอาชีพนี้เรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการบาดเจ็
2: บ
3: นะครับจะเกิดมากกว่าอาชีพในอุตสาหกรรมอื่น10เท่า
2: 10เท่า
3: ครับ
2: ที่เราเคยคุยกันมาเทปอื่นอันนั้นบาดเจ็บก็เยอะแล้วนะ
3: ครับ
2: อันนี้มากกว่าโดยรวมถึง10เท่า
3: ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นสถิติที่เก็บเอาไว้ในระดับโลก
2: ครับผม
3: นะครับสาเหตุที่เขาเสี่ยงก็เป็นอย่างที่ทราบนะครับว่าท่านลองจินตนาการในตอนที่เขาเก็บขยะเริ่มตั้งแต่เอาช่วงที่เราเห็นตอนเช้าๆก็ได้นะครับเขาจะต้องออกแต่ตอนเช้ามืด
2: ตีสาม
3: นะครับซึ่งเขาก็ต้องไปเก็บขยะตามจุดต่างๆนะครับยกถังขยะขึ้นมาจากข้างๆทางเพื่อเอามาเทในรถของเขานะครับแล้วถามจะเสี่ยงในเรื่องของรถเฉี่ยวชนอีกซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานเขาทั้งสิ้น
2: ครับผม
3: ครับ
2: ขณะเดียวกันของที่เขายกขึ้นมาจากถังก็ไม่รู้ด้วยว่ามีอะไรในนั้นบ้าง
3: ถูกต้องครับ
2: อันตรายไหมคุณหมอหมายถึงว่าของต่างๆในถังขยะเนี่ยมันเป็น
3: ใช่
2: มันเป็นขยะ
3: ครับ
2: มันเป็นมูลฝอยที่แต่ละบ้านไม่เอาแล้ว
3: ครับ
2: และทุกอย่างก็กองรวมกัน
3: ใช่ครับ
2: อันตรายแค่ไหนครับ
3: ครับก็คือขึ้นอยู่กับขยะตรงนั้นว่ามันจะมีอะไรอยู่ข้างในครับซึ่งเป็นที่น่าเสียดายจุดนึงที่บ้านเราเนี่ยในเรื่องของระบบการจัดการขยะอาจจะต้องได้ 100% นะ
2: ครับ
3: ไม่มีการแยกขยะที่ชัดเจนนะครับก็จะมีเนี่ยเฉพาะหน่วยงานใหญ่ๆหรือว่าบางสถานที่แค่นั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเรามีการแยกขยะที่ชัดเจนนะครับเราจะสามารถลดความเสี่ยงให้กับคนงานที่เป็นพนักงานเก็บขยะตรงนั้นได้เยอะมากๆครับขยะที่เราไม่ได้แยกเนี่ยแน่นอนว่าเสี่ยงในเรื่องของการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นเศษแก้วหรือว่าบางทีก็มีเรื่องเข็มตำหรือเป็นเรื่องของลักษณะขยะที่เป็นขยะอันตรายไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะคอมพิวเตอร
2: ์
3: หรือว่าแบตเตอรี่หลอดไฟที่แตกแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีผลทั้งสิ้นในเรื่องของทั้งการสัมผัสโลหะหนักอันเนื่องมาจากการเก็บขยะซึ่งมีการสัมผัสบ่อยๆหรือว่าในเรื่องของของมีคมที่มีอาการบาดเจ็บนะครับหรือแม้กระทั่งไม้เสียบลูกชิ้นเองที่เราใส่เข้าไปทันทีอย่างนี้นะครับ
2: เราไม่รู้เราก็ถือว่าเราใส่ขยะแล้วทิ้งมันในขยะแล้ว
3: ครับซึ่งตรงนี้ถือเป็นขยะอันตราย
2: เหรองั้นไล่กันเลยดีกว่าคุณหมอครับเมื่อกี้คุณหมอบอกมาหลายอย่างมากของมีคมไม้เสียบลูกชิ้นแบตเตอรี่สารเคมีของมีคมก่อนเลยไม้เสียบลูกชิ้นเอ่ยกระจกเศษแก้วเอ่ยถ้ามันบาดโดนพี่ๆพนักงานเสี่ยงถึงขั้นไหน
3: แน่นอนครับว่าเขาจะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย
2: กว่าบาดแผลมาแล้วแน่นอน
3: ครับ
2: บาดแผลที่ว่าติดเชื้อได้อีก
3: ใช่ครับ
2: เพราะอะไรคุณหมอ
3: ตัวเขาเองเนี่ยก็ในเรื่องของการป้องกันนะครับไม่แน่ใจว่ามีมากน้อยแค่ไหน
2: อาจจะใส่แค่ถุงมือแต่ตรงแขนไม่ได้ใส่
3: ประมาณนั้นคล้ายๆแบบนั้นฮะซึ่งอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงว่าตัวเขาเองเชื้อก็จะดับเข้าไปโดยตรงครับไม่มีลักษณะอะไรที่ป้องกันเขาหรือว่าเป็นผ้า
2: บาด
3: ครับ
2: มันอยู่ในขยะมาก่อน
3: ครับ
2: ก็ต้องมีเชื้อโรค
3: ครับแล้วตัวเชื้อโรคที่อยู่ในขยะเองก็เป็นเชื้อโรคที่มีแบคทีเรียสูงมาก
2: ๆอ๋อมันย่อยอยู
3: ่แล้วก็เสริมเข้าไปในผิวหนังของเขาได้โดยตรงเม
2: ื่อ
3: ม
2: ี
3: ผิวหนังฉีกขาดก็จะเป็นช่องทางอย่างดีที่ทำให้มีการติดเชื้อได้ง่าย
2: ครับผม
3: ครับ
2: อันตรายนะครับอ
3: ันตรายมาก
2: ไม่ใช่เฉพาะไม้เสียบลูกชิ้นกระจกด้วยเห็นบอกว่าพวกหลอดฟงหลอดไฟแล้วก็สารเคมีต่างๆจากแบตเตอรี
3: ่
2: อันตรายไงครับคุณหมอ
3: ครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า เป็นสารพิษชนิดไหนนะครับถ้าเป็นเรื่องของในหลอดไฟชนิดเก่าๆจะเป็นเรื่องของปรอทที่ฉาบนะครับถ้าปรอทรับไปเยอะๆนะครับก็จะเกิดภาวะประสาทหลอนนะครับแต่ในภาวะเรื้อรังนะครับอันนี้ก็มีเรื่องของเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบประสาทเช่นกันที่ทำให้มีผลต่อ IQ ด้วยนะ
2: ครับ
3: มีผลต่อภาวะสมองเสื่อมในอนาคตครับซึ่งทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังก็อันตรายทั้งคู
2: ่
3: แล้วก็สามารถป้องกันได้ทั้ง2 อย่าง
2: ซึ่งจริงแล้วสารดังกล่าวที่คุณหมอบอกมาเนี่ยอาจจะออกมาในรูปของสารละลายเช่นแบบว่าแบตเตอรี่ที่มันบวมแล้วก็ละลายออกมา บางทีพอเราทิ้งรวมๆกันไป คนที่มาเก็บขยะไม่รู
3: ้
2: มันก็รับหรือว่าซึมเข้าไปเรื่อยๆเข้าได้ทุกวัน
3: ใช่ครับทั้งการสัมผัสแล้วก็การหายใจนะครับ
2: ดูไปแล้วนะครับสิ่งที่คุกคามกับสุขภาพของพนักงานเก็บขยะนั้นมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าไปเก็บขยะแล้วเจอสิ่งของมีคมไม่ว่าจะเป็นตัวไม้เสียบลูกชิ้นเศษแก้วนะครับหรือว่าหลอดไฟครับถ้าโดนบาดเข้าไปก็เกิดบาดแผลถูกไหมครับแต่ยังมีเรื่องของเชื้อโรคต่างๆที่มาพร้อมกับกระดาษทิชชู่นะครับหรือว่าสิ่งปฏิกูลที่เราอาจจะห่ออาจจะรวมอาจจะรัดมารวมไปถึงบางครั้งอาจจะมีการทิ้งซากสัตว์ต่างๆเข้ามาในถุงขยะด้วยซึ่งเกิดอาการเน่าเสียและก็สามารถเกิดอาการติดเชื้อได้นะครับไม่หมดเท่านี้นะครับหลอดไฟทั้งหลายที่มันแตกเนี่ยในหลอดไฟก็จะมีสารเคมีที่อันตรายกับพวกเราโดยตรงครับรวมถึงในส่วนของแบตเตอรี่เก่าครับถ่านไฟฉายที่เราทิ้งในถังขยะครับเหล่าบรรดาสารเคมีต่างๆที่มันไหลหรือซึมออกมานั้นก็มีอันตรายนะครับก็มีทั้งสารปรอทแคดเมียมตะกั่วครับซึ่งถ้าว่าถูกแล้วเนี่ยอาจทำให้เกิดอาการทางประสาทระบบสมองการรับรู้รวมถึงครับถ้าว่าโดนผิวหนังก็เกิดอาการแสบร้อนแบบเฉียบพลันได้ทั้งหมดเหล่านี้ถ้าเกิดอาการขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องร่วงเสียหน้ามืดเป็นลมรวมถึงครับกลิ่นต่างๆที่มันไม่พึงประสงค์ถ้าสูดมากเข้ามากเข้าอย่างที่ตอนนี้ผมยืนอยู่ถ้าว่าเกิดอาการมึนงงเกิดอาการใดก็ตามควรจะรีบปรึกษาคุณหมอโดยด่วนนะครับ
1: แต่อันตรายต่างๆเหล่านี้จะมีวิธีการป้องกันและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมได้อย่างไรเราไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอพร้อมกันเลยครับ
2: ในเรื่องของการโดนบาดแผลโดยตรงไปแล้วการสัมผัสเกี่ยวกับสารละลายไปแล้วการสูดดมแล้วครับคุณหมอ
3: ครับก็เช่นกันครับในเรื่องของการสูดดมก็สามารถเข้าไปแล้วก็ซึมเข้าสู่ในร่างกายในอย่างรวดเร็วนะครับ
2: ผมเห็นที่บริเวณกองเนินขยะที่เขาเอาไปถมกันนะครับของหน่วยงานต่างๆนะถ้ามันมีแอ่งน้ำคุณหมอผมเห็นว่ามันจะมีไอผุดขึ้นมาพอถามเขาบอกว่าเหมือนแก๊สไข่เน่าเลยสูดเยอะๆอย่างนี้ก็อันตรายไหมคุณหมอ
3: ใช่ครับครับก็เป็นเรื่องของแก๊สที่จริงๆแล้วมันทำให้เราขาดออกซิเจนมันเป็นตัวแย่งออกซิเจนนะครับในความอันตรายนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่เฉพาะการหายใจหรือสูดดมเข้าไปนะครับมันขึ้นในเรื่องของความอันตรายอันเนื่องมาจากการย่อยสลายและอาจจะทำให้เกิดการจุดติดไฟง่ายและทำให้เกิดเพลิงไหม้นะครับ
2: สุดท้ายผมเชื่อว่าตอนนี้พนักงานเก็บขยะทุกคนรู้วิธีการป้องกันตัวเองกันแล้วแต่คุณหมอมีอะไรฝากถึงคนที่ต้องทิ้งขยะมันทุกวันแบบพวกเราบ้างไหมครับ
3: ครับ
2: เชิญครับ
3: อย่างที่บอกก่อนหน้านี้นะครับว่าเรื่องของขยะเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของพนักงานเก็บขยะอย่างเดียว
2: ครับ
3: แต่เป็นความรับผิดชอบของพวกเราทุกคนในฐานะที่พวกเราทุกคนก็เป็นคนสร้างขยะทุกๆวัน
2: ทุกวันเลยจริง
3: ๆดังนั้นถ้าเป็นไปได
2: ้
3: เราอยากให้มีการแยกขยะนะครับแยกเป็นสัดส่วนทราบว่าอันไหนเป็นขยะเปียกก็แยกแบ่งถุงเอาไว้ใส่ในถุงดำมาให้เรียบร้อยนะครับอันไหนที่เป็นขยะอันตรายเราอยากให้ใส่ถุงแดงนะครับมัดปากถุงให้เรียบร้
2: อ
3: ยนะครับไม่ว่าจะเป็นขยะเรื่องของขยะที่เป็นe-waste นะครับขยะที่มาจากคอมพิวเตอร
2: ์
3: หรือว่าขยะที่มาจากหลอดไฟหรือว่าแบตเตอรี่ก็ตามนะครับพี่ยากเอาไว้ให้ชัดเจนของมีคมนะครับอยากให้ใส่ซ้อนๆกันเยอะๆนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นของมีคมอะไรที่คมมาก
2: ๆ
3: อันที่จริงแล้วโรงพยาบาลเองนะครับหรือสถานพยาบาลหลายๆที่ก็มีบริการเรื่องของการจัดเก็บของมีคมตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะฝากนะครับให้โรงพยาบาลช่วยดูแลตรงนี้ก็อาจจะได้นะครับ อันนี้จริงๆแล้ว เรายังไม่ได้ทำเป็นโครงการที่ชัดเจนนะครับแต่เชื่อว่าโรงพยาบาลถ้าสามารถช่วยอะไรได้เรายินดีช่วย
2: ครับผม
3: นะครับแล้วก็ตรงนี้เราสามารถทำได้ทุกคนนะครับในบางครั้งรีไซเคิลเองก็สามารถที่จะใช้ใหม่ใช้ซ้ำได้ถุงพลาสติกเองเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราก็ไม่อยากให้ทิ้งทันทีเราสามารถเอาไปใช้ซ้ำได้นะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากก็คือเรื่องของการเห็นอกเห็นใจในแง่ของคนที่ช่วยในเรื่องของการดูแลความสะอาดทั้งกรุงเทพแล้วก็บ้านเมืองของเรานะครับก็คือเรื่องของการขับรถตอนเช้าๆนะครับพวกเราเองสามารถช่วยในเรื่องของการอำนวยความสะดวกเขาได้นะครับเคยมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เหมือนกันที่ตัวหมอเองได้ตรวจคนไข้แล้วก็เป็นคนไข้ที่เป็นพนักงานเก็บขยะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเฉียวชนจากคนที่ขับรถชนใช้รถใช้ถนนตอนช่วงเช้าๆนะครับดังนั้นเวลาตอนเช้าๆที่เราขับรถออกไปจากบ้านนะครับถ้าเราเห็นว่ามีรถขยะชิดซ้ายนะครับมีเจ้าหน้าที่เก็บขยะที่กำลังเก็บกำลังปฏิบัติหน้าที่กัน
2: ขึ้นลงอยู
3: ่ฮะก็ขอให้ชะลอแล้วก็เปิดไฟสัญญาณนะครับแล้วก็ขับผ่านไปอย่างช้าๆนะครับช่วยดูแลเขานะครับเพราะในหลายๆครั้งก็เคยเห็นว่ามีพนักงานกลุ่มนี้ที่ถูกชนจากรถทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์นะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดนะครับดังนั้นพวกเราเองสามารถช่วยได้ครับตื่นเช้าๆแล้วก็ให้กำลังใจเขานะครับแล้วก็ขับรถผ่านไปช้าๆหรือบางทีอาจจะยิ้มให้เขาก็ได้นะครับเพราะเขาช่วยบ้านเมืองเราให้น่าอยู่ขึ้นครับ
2: ที่สำคัญก็คือช่วยในการป้องกันครับให้พี่ๆพนักงานเก็บขยะเขาปลอดภัยเขาช่วยพวกเราทุกชีวิตในการเก็บขยะแล้วเราล่ะครับได้ช่วยเขาในการรักษาชีวิตเขาไว้หรือเปล่าวันนี้ขอบคุณหมอเฟิร์สขอบคุณครับ
3: ขอบคุณมากครับ
2: ป้ายลุยกันต่อที่กองขยะกันเลยครับ
1: การดูแลและป้องกันตนเองสำหรับพนักงานเก็บขยะเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับเราควรใช้ความระมัดระวังในขณะปฏิบัติงานควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดใส่ถุงมือใส่หน้ากากให้ป้องกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ที่สำคัญที่สุดนะครับรีบชำระล้างร่างกายเมื่อปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้วด้วยนะครับ
2: คุณผู้ชมครับไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็ตามนะครับทุกอาชีพมีความเสี่ยงนะครับจะเป็นอาชีพไหนๆไม่มีอะไรที่ง่ายหรอกครับแต่อย่างแรกก็คือต้องทำงานด้วยความรักในอาชีพนั้นๆครับขณะเดียวกันก็ต้องอย่าลืมที่จะระมัดระวังและมีสติในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกๆอาชีพด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่สำคัญครับถ้าว่าอาชีพที่คุณปฏิบัติอยู่นั้นมีอุปกรณ์ในการป้องกันเพื่อความปลอดภัยแล้วก็อย่าลืมสวมใส่ปฏิบัติตามกฎกติกาต่างๆด้วยเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทั้งหลายด้วยนะครับสุดท้ายครับจะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีสุขภาพดีครับกับ Work with a Healthy Life นั่นเองแหละครับวันนี้เวลาหมดแล้วลาผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
4: สาเหตุที่ทำให้เกิดเป็นนิ่วอะเป็นทุกคนหรือเปล่า
5: บางคนจะกังวลว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นปุ๊บแล้วลูกต้องเป็นนิ่วด้วยสิ่งสำคัญที่สุดมันปวดและทรมานมากๆครับ
4: สวัสดีครับเจอกับแคนนะครับตอนนี้เรามาพร้อมกับคอนเทนต์ใหม่ล่าสุดก็คือรามาแชร์ลิงฮะนี่คือรายการที่จะบอกคุณว่าเรื่องสุขภาพที่ดีคือเรื่องของการแบ่งปันนั่นเองครับวันนี้เราจะมีเรื่องราวมาแชร์กันนะครับโรคที่จะชวนคุยกันวันนี้คือโรคนิ่วในไตใครเคยเป็นบ้างเจ็บมากๆแล้ววันนี้เรามีคุณหมอท่านนึงมาคุยกับเรานะครับสวัสดีอาจารย์เบิร์ดครับ
6: สวัสดีครับนิ่วมันคือปัสสาวะของเราที่มันเข้มข้นมากๆจนกระทั่งฟอร์มตัวเป็นก้อนหินแล้วก็ไปอุดตันทางเดินปัสสาวะทำให้ผู้ป่วยอาจจะมีอาการเจ็บปวดปัสสาวะเป็นเลือดแล้วก็มีผลทำให้ไตวายได้ในอนาคต
4: สาเหตุที่ทำให้เกิดเป็นนิ่วอะเป็นทุกคนหรือเปล่า
5: บางคนจะกังวลว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นปุ๊บแล้วลูกต้องเป็นนิ่วด้วย
4: ไม่ใช่
5: ไม่ใช่ครับมันเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าอาหารบางอย่างทำให้เป็นนิ่วได้นะครับพวกเกลือพวกโปรตีนสูงหรือผลไม้หรือว่าผักบางอย่างที่มีเฉพาะในภาคใต้ลูกเนียงอะไรอย่างนี้พวกนี้กินเยอะครับมีโอกาสเป็นนิ่วได
4: ้ปัสสาวะเข้มข้น
5: ครับ
4: เราจะรู้ได้ไงว่าปัสสาวะเราเข้มข้น
5: จริงๆแค่คุณแคนดูในน้ำปัสสาวะครับถ้าเขาเหลืองเข้มมากๆพวกนี้แสดงว่าปัสสาวะมันเข้มข้นเยอะวิธีการจะแก้ปัญหาก็ง่ายดีเดียวคุณแคนดื่มน้ำให้ได้เยอะขึ้นสีมันก็จะใสลง
4: เพราะฉะนั้นหมายความว่าคนที่จะเป็นนิ่วเนี่ยไม่เกี่ยวกับพันธุกรรมแต่อยู่ที่การใช้ชีวิตมากกว่า
5: จริงๆหลักๆก็คืออาการปวดเลยครับเขาจะอุดในทางเดินปัสสาวะทำให้มีอาการปวดนำมาหลังจากนั้นปุ๊บถ้าเป็นเยอะมากๆนะครับคุณแคนอาจจะมีไข้มีติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหรือแม้แต่กระทั่งไตวายก็ได้ซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นอันตรายมากๆครับ
4: มันจะปวดแบบไหนครับหรือปวดมันมีอาการเฉพาะของมันไหม
5: ไตของเราอยู่ที่เอวทั้งสองข้างเวลาปวดมันก็จะปวดที่เอวแล้ววิ่งแล้วลงที่อัณฑะหรือว่าในบางคนที่เป็นผู้หญิงก็จะแล้วลงช่องคลอด
4: ครับ
5: แต่บางคนก็จะมีฉี่ออกมาเป็นเลือดด้วยบางคนเคยก็จะมีประวัติปัสสาวะออกมาแล้วก็มีเศษนิ่วออกมาด้วยหลังจากฉีดยาก็จะหายเลยถูกไหมครับแต่ว่าหลังจากนั้นปุ๊บก็ต้องมาดูว่านิ่วที่ผู้ป่วยเป็นเนี่ยขนาดเท่าไหร่ ถ้าขนาดเล็กๆนิดเดียวพวกนี้สามารถจะขับออกได้ทานน้ำเยอะๆกินยาบางอย่างมันก็ช่วยทำให้นิ่วหลุดออกมาได้นะหรือแม้กระทั่งถ้านิ่วมันขนาดใหญ่ขึ้นมันจะมีเครื่องมือครับปล่อยขึ้นเสียงเข้าไปทำให้นิ่วแตกลงเป็นฝุ่นแล้วก็ขับออกไปได้ถ้าเกิดมันใหญ่เกินไปก็อาจจะใช้วิธีการต้องขึ้นไปใช้เลเซอร์จี้ทำลายหรือแม้กระทั่งการเจาะรูซึ่งปัจจุบันมันดีกว่าเดิมเยอะครับแต่ก่อนเราต้องผ่าตัดเป็นแผลใหญ่ๆเพื่อที่จะเอานิ้วเม็ดเล็กๆออกปัจจุบันมันไม่ต้องทำแล้วครับ
4: สิ่งง่ายที่สุดเลยก็คือดื่มน้ำเยอะๆเป็นประจำช่วยให้ไม่เสี่ยงต่อการเป็นนิ้วสุขภาพดีด้วยนะครับจะมีรายการไหนนะครับที่สรุปเรื่องนิ้วได้เร็วขนาดนี้นอกจากRama Sharingนะครับเพราะฉะนั้นฝากติดตามกันด้วย

วัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอทุกวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คุณต้องเจอเมื่อเป็นอุบัติเหตุและต้องไปโรงพยาบาลนั่นคือคำว่า cast นั่นแหละทุกคนคือมันไม่เกี่ยวกับ casting นะจ๊ะที่รักจ๋าคือคำว่า castแปลว่าเฝือกนั่นแหละทุกคนคือสิ่งที่เรียกว่าแคสเนี่ยจะใช้ในการดามกระดูกหรือว่าข้อต่อเพื่อที่จะทำให้อวัยวะที่อยู่ข้างในเฝือกนั้นเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนไหวได้คือจุดประสงค์ของเฝือกเนี่ยทุกคนก็คือเพื่อที่จะทำให้กระดูกซึ่งหักแล้วเนี่ยสามารถประสานกันได้ดีเหมือนเดิมนอกจากนี้แล้วเนี่ยเธอยังสามารถใช้เฝือกในการทำให้ผู้ชายหล่อสงสารคุณไม่หยุดเพื่อที่จะได้แฟนคนใหม่แล้วนอกจากนั้นแล้วทุกคนคุณก็ยังสามารถใช้เฝือกด้วยอีกหลายจุดประสงค์นะทุกคนพี่จะขึ้นหน้าจอให้เธอนะคุณดูนี่คือเหมือนเยอะมากเลยทีเดียวแต่คำแนะนำจากคุณหมอสำหรับคนที่ใส่เฝือกเนี่ยก็คือคุณจะต้องพยายามเกรงกล้ามเนื้อที่อยู่ในเฝือกบ่อยๆอ่ะคุณดูซิพี่กล้ามใหญ่มั้ยล่ะแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือสมมติว่าคุณใส่เฝือกตรงนี้อยู่ใช่ป่ะคือคุณจะต้องพยายามเกรงกล้ามเนื้อส่วนอื่นซึ่งไม่อยู่ในเฝือกนะถามว่ามันดีทำไมเฮ้ยเราคนที่จะตัดเฝือกออกเองเนี่ยเราต้องคุยกันก่อนนะทุกคนเพราะว่าคุณหมอเนี่ยตอนเขาประชุมกับพี่เนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องห้ามคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่เธอจ๋าคุณต้องห้ามตัดเฝือกทิ้งเองเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเขาจะมีตารางของเขาแล้วเขาจะรู้ว่าคุณสามารถตัดมันออกได้เมื่อไหร่และอีกคำเตือนนึงซึ่งสำคัญเหมือนกันนะทุกคนก็คือว่าคุณอย่าให้เฝือกของตัวเองไปกระแทกกับสิ่งที่แข็งมากๆถามว่าทำไมก็มันอาจจะทำให้มันแตกได้แต่มันยังไม่จบนะทุกคนเพราะว่าคุณต้องห้ามให้เฝือกของคุณเนี่ยโดนน้ำนะเธอจ๋าเพราะว่าถ้าเกิดมันโดนน้ำเนี่ยผลที่ตามมาอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วคำว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อกี้

ของคนซึ่งไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงแต่อีกหนึ่งแฟกต์ที่น่าสนใจมากๆคือถ้าคุณใส่เฟือกอยู่ใช่ปะคุณจะต้องพยายามยกระดับของส่วนร่างกายนั้นให้สูงกว่าหัวใจคุณให้ได้และสำหรับใครที่ใส่เฟือกแขนเนี่ยคุณจะต้องพยายามใส่ผ้าคล้องแขนด้วยนะคราวนี้พี่มีคำเตือนให้ทุกคนด้วยนะคือถ้าเกิดว่าคุณกำลังใส่เฟือกอยู่แล้วคุณมีอาการเหล่านี้คุณดูนะฮะพี่จะขึ้นไปทีละข้อเลยนะนี่คือข้อที่หนึ่งอ่ะพี่จะรำระหว่างคุณอ่ะนี่คือข้อที่สองอ่ะรำเหมือนเดิมนะฮะนี่คือข้อที่สามรำไปเรื่อยๆนี่คือข้อที่สี่รำวงไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดข้อที่ห้าอ่ะอ่านให้ทันนะทุกคนพี่จะรำไปก่อนดังนั้นขออนุญาตสรุปนะทุกคนถ้าคุณเป็นหนึ่งในหรือว่าทั้งหมดของ5ข้อนี้คุณยังมัวแต่ลำเหมือนพี่นะคุณต้องรีบไปหาหมออย่างด่วนและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ชัยนันท์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นก็จบ

0: ็นอะไรอ่ะทำไมหน้าดูหม่นหมองเครียดเป็นอะไรเครียดอะไรหรือเปล่าเนี่ย
1: ผมเครียดอะดิผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคนมีลูกถึงให้ความสำคัญของลูกต่างกันรักน้องมากกว่าว่าแต่อีกคน
0: เฮ้ยใจเย็นเย็นคือน้ำตาลเข้าใจเรื่องแบบนี้มันต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างแหละเนาะเรื่องในครอบครัวเราก็อย่าไปยึดติดกับความผิดพลาดในอดีตทำปัจจุบันเนี้ยให้เต็มที่ก็พอเล่าต้องเครียด
1: นี่พี่ดูเรื่องเดียวกับผมใช่ไหมเนี่ยผมคุยกับใครก็ไม่มีใครเข้าใจผมเลย
0: เดี๋ยวไอ้ที่เครียดอยู่เนี่ยแย่ๆอยู่เนี่ยคือหมายถึงละคร
1: ใช่
0: ไม่ได้หมายถึงชีวิตเลยไม่ได้หมายถึงครอบครัวตัวเองเลย
1: ก็ใช่พูดแล้วผมก็เศร้าเลยพี่น้ำตาลว่าผมควรจะทำยังไงดี
0: อ่ะอยากรู้ใช่ไหมว่าควรทำไงเวลาเนี้ยเวลาอะไร
1: เวลางานครับ
0: ก็ควรไปทำงานไหมล่ะคะ
1: โอ้โหคุณน้ำตาลน่ะดับฝันผมหมดเลย
0: จะไปดีๆหรือว่าจะต้องหักเงิน
1: อ๋อไปก็ได้ครับ
2: ไอ้เจม
1: ครับ
2: นั่งลงเดี๋ยวนี้เลย
1: มีอะไรครับพี
2: ่ทำงานอะไรของแกวะถ่ายรูปอะไรของแกฮะนี่แกไม่เข้าใจงานหรือแกไม่ตั้งใจทำกันแน่ลูกค้าเขาไม่เอาแล้วเนี่ย
1: พี่ผมขอโทษมันเกิดอะไรขึ้นวะพี่ผมก็ตั้งใจทำแล้วนะ
2: ไม่รู้อ่ะลูกค้าเขาไม่โอเคมากๆกับงานแก
1: งั้นเดี๋ยวผมแก้ไขให้พี่ช่วงนี้ผมเครียดๆอ่ะผมขอโทษ
2: ไม่ต้องอ่ะลูกค้าเขารีบพี่ส่งให้คนอื่นทำแทนไปแล
1: ้
2: ว
1: เฮ้ยแต่นี่มันงานของผมนะเว้ยพี่มาแย่งผมทำได้ไงอ่ะ
2: เจมฟังนะคำว่ามืออาชีพเนี่ยเขาไม่ทำงานตามอารมณ์เข้าใจปะวันไหนมึงอารมณ์ดีมึงก็ทำงานดีวันไหนอารมณ์ไม่ดีงานก็พังไง
1: เออวันพี่ก็ทำไป
0: เอ้าพี่
3: ท
0: ุกคนไปกินข้าวกันนั่นน่ะร้านข้างๆออฟฟิศร้านป้าแดงเร็วๆ
3: เฮ้ยเขาทำงานกันอยู
0: ่เออนี่

0: มีใครเห็นหนุ่มหล่อของป้าบ้างไหมเนี่ยฮะ
1: เจ๊มานะ
0: เออจิ
2: อ๋อเมื่อเช้าเออเมื่อเช้าเห็นคุยกับคุณกันอยู่สองนานเลยแล้วไงแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะ
1: เมื่อเช้าอ่ะผมดุมันไปอ่ะดิ
0: เอ้าไปดุน้องเจมทำไมอ่ะ
1: ก็มันทำงานไม่ได้เรื่องไงพี
0: ่โอ้ยหัวใจเขาบอกบ้างนะช่วงเนี้ย
2: เฮ้ยรู้ได้ไง
3: สเตตัสแบบเฟซบุ๊กเขาอ่ะเขียน

0: มันดีไงพอมันทำไม่ได้ผมก็แค่ดุอยากให้มันพัฒนาตัวเองแค่นั้นเองแล้วมันก็มาทำเวียงๆอะไรก็ไม่รู
1: ้ใช่พี่แต่ว่าช่วงนี้ก็สังเกตพี่เจเหมือนกันนะว่าทำหน้าเวียงๆแล้วก็รู้สึกแบบซึมๆยังไงก็ไม่รู้อะแล้วมีด้วยนะคือเอาแต่ใจตัวเองด้วย
0: ใช่ไง
2: แต่ฟังจากที่คุณการพูดเนี่ยนะก็ไม่น่าจะโกรธอะไรนะเพราะว่าติกันเรื่องงานไงเพราะปกติคุณการก็ปากหมาด่าเยอะกว่านี้
0: เหมือนดีกันน้องๆทั้งนั้น
3: มันก็บ่นให้ผมฟังอีกนะว่าเหมือนจะป่วยหรืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็บ่นออกมาว่าไม่มีใครเข้าใจเลยอยากกลับไปอยู่บ้านไปเลี้ยงวัวอะไรพวกเนี้ย
4: สี่คนนี้ไม่ทำงานกันเหรอเนี่ยยืนเมาอะไรกัน
2: หนูขา
4: ขา
2: คือตอนเนี้ยเรากำลังจะคิดว่าเจมันอยู่ที่ไหนไงหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะ
0: ติดต่อก็ไม่ได้ด้วยครับ
2: ผิดปกติอยู่ด้วยอ่ะกลัวว่าจะทำร้ายตัวเอง
4: จริงๆเมื่อเช้าน้ำตาลก็ยังเจออยู่เลยนะคะมานั่งเพ้อนั่งเครียดใส่น้ำตาลคือไอ้เราก็คิดว่าคงมีปัญหากับครอบครัวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ให้คำปรึกษาไปสรุปเอาละครปรึกษาดิ
3: อ้าว
4: นี่ก็คงแอบไปดูละครตรงไหนของออฟฟิศเรานี่แหละค่ะ
1: โอ้ยแล้วยิ่งพี่กันไปเวียงอย่างนั้นด้วยอ่ะคืออ้วนว่านะมันคล้ายๆกับโรคอะไรที่ตอนนี้เขากำลังแบบฮิตๆอยู่นะ
0: โรคอะไรอ่ะ
1: อ๋อโรคซึมเศร้า
0: โรคซึมเศร้า
2: เออใช่นะโรคซึมเศร้าเนี่ยเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยเห็นเจมจะเป็นคนที่แบบว่าเก็บตัวเงียบอ่ะแล้วก็เหมือนแบบว่าอะไรที่เคยชอบทำก็ไม่อยากจะทำแล้วก็รู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีค่า
1: ใช่แล้วจำตอนนั้นได้ไหมตอนที่พี่เจมอกหักอ่ะแล้วเขาอ่ะไม่คุยกับใครไม่สูงสิงกับใครเลยแล้วคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะอ้วนพอที่จะรู้มาด้วยว่าถ้าเขาเกิดอาการเครียดมากๆแล้ววิตกกังวลมากๆอ่ะบางครั้งเขาอาจจะคิดถึงเรื่องตายก็ได้นะ
0: เฮ้ยไม่มีทางหรอกไอ้เจมเนี่ยมันเป็นคนอารมณ์ดีจะตายไป
3: เฮ้ยน่ากลัวเราจะมีวิธีทำให้เจมกลับมาเป็นเหมือนปกติได้ไหมพาไปกินหมูกระทะที่มีกุ้งไม่น้ำเลยอร่อยอร่อยตัวใหญ่
0: ๆโอ้ยไม่เกี่ยวหรอกผมว่าที่จริงแล้วที่เจมเป็นแบบนี้อาจเป็นเพราะว่าผมดุมันมากไปแหละเมื่อเช้าอ่ะ
4: จริงๆน้ำตาลก็มีส่วนผิดเหมือนกันนะคะที่ไม่ได้สนใจความรู้สึกเขาเลยอ่ะก็เห็นเอาเรื่องละครมาเพ้อใครจะไปคิดอะไรอ่ะ
0: เฮ้ยไอ้เจม
3: เฮ้ย
0: ร้องไห้เลยเนี่ย
3: เฮ้ยเจมเป็นไรอ่ะเฮ้ย
0: โอ้โห
3: โอ้โห
0: มาถึงอ้อนอ้อนหัวหน้าน
5: ี่ผมก็เพิ่งรู้ตัวนะครับ
0: ว่า
5: จิตใจผมเปลี่ยนแปลงไป
0: ยังไงวะ
5: รีบไปปรึกษาหมอบอกว่าผมเป็นโรคซึมเศร้าแต่ที่ผมร้องไห้แบบเนี้ยไม่ใช่เพราะโรคครับ
0: เพราะอะไรอ่ะ
5: เพราะผมแอบได้ยินว่าพวกพี่เป็นห่วงผมและรักผมขนาดเนี้ย
1: โอ้โห
0: มึงอยู่แป้นอีกแล้ว
3: เด็กน้อยในบริษัทท
5: ุกคนไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกนะครับหมอบอกว่าผมทำดีแล้วนะที่รู้ตัวว่าเป็นก็รีบมาดีกว่าบางคนที่รู้ตัวแล้วแต่ไม่กล้าไปหาหมอ
0: โอ้เฮ้ไอ้เจมพี่ๆทุกคนก็ยังห่วงแล้วก็รักแกเหมือนเดิมแหละพี่ขอโทษด้วยที่ดูแกเกินไปอ่ะ
4: โทษด้วยนะที่ไม่ได้สนใจเลย
0: โอ้โ
2: ห
0: เดี๋ยวนะ
5: น้องกำลังเศร้าอยู่ขอหน่อย
2: นี่แม่นี่สนใจป้านิดนึงป้าก็ขอโทษเหมือนกันนะที่ไม่ได้มีเวลาใส่ใจเจมเลยอ่ะคือช่วงนี้คุณน้ำตาลก็ใช้งานป้าเยอะเยอะเออทำไม่ได้เดี๋ยวป้าจะก่อนให้หายเศร้าเร็ว
4: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
2: นี่คนเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะถ้าเรากอดเขาเราให้ความอบอุ่นเขาเนี่ยมันจะทำให้เขารู้สึกดี
0: ขึ้นจริงไหมเนี่ย
2: แล้วเขาบอกว่าจริงอย่าพยายามให้คนประเภทนี้อยู่คนเดียวเพราะฉันเดี๋ยวนะเดี๋ยวคืนนี้ป้าจะไปขนของที่บ้านแล้วก็ย้ายไปอยู่ด้วยกันกับเจมเลยนะแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อเจมนั้นแล้วพอเราอยู่แล้วเรารู้สึกว่าโอเคแล้วเราก็แต่งงานกันเลย
0: ผมว่าแทนที่ไอ้เจมมันจะหายนะ
4: หนักกว่าเดิม
2: อ
4: ีก
2: คนกัน
0: เอ้า
3: ลงทุนมากเลยเนี่ยเอาตัวเข้าแรกโอ้โห
2: ไม่ได้เอาตัวเข้าแรกนี่เป็นห่วงจริงๆ
0: ไอ้เจมถ้ารู้ตัวก็ดีแล้วแล้วก็รักษาให้มันหายพี่ขอโทษด้วยแล้วกันไปแยกย้ายไปทำงานไปกินข้าวอะไรก็ไปกินไป
3: ไป

0: เราเห็นเหตุการณ์ต่างๆมากมายอย่างเช่นบางทีเขามีการฆ่าตัวตายแล้วก็มีการวิเคราะห์ว่าฆ่าตัวตายจากอาการซึมเศร้าโรคนี้มันเป็นได้อย่างไรสาเหตุมาจากไหนนะฮะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาควิโรภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณทาง
0: วันนี้พูดถึงโรคซึมเศร้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นโรคหนึ่งไหมคุณหมอ
1: ใช่ค่ะโรคซึมเศร้าแต่มันก็มาจากอาการซึมเศร้าหรือว่าอารมณ์ซึมเศร้าที่คนเราทุกคนก็เจอได้เป็นปกติใช่ไหมคะตั้งแต่เด็กแรกเกิดคนก็ร้องไห้ใช่ไหมคะอันนั้นก็เป็นเหมือนภาวะที่เราเจอได้
0: แต่มันแปลกไหมคุณหมอบางครั้งเราไอเรามีน้ำมูกเนี่ยเรารู้เราเป็นหวัดแต่ว่าโรคซึมเศร้าอ่ะบางทีเราไม่รู้ตัวเองว่าเราเป็นโรคซึมเศร้า
1: บางคนอาจจะไม่ทันได้สังเกตตัวเองหรือก็คิดว่ามันก็เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้แต่บางคนก็คุ้นชินกับอารมณ์นี้เนื่องจากอาจจะเป็นคนที่รู้สึกว่ามองตัวเองในแง่ลบหรือรู้สึกมีความเศร้าอยู่เรื่อยๆก็อาจจะไม่ได้เห็นตัวเองว่าเอ๊ะช่วงเนี้ยมันเป็นเยอะแล้วถ้าเป็นถึงขั้นตัวโรคก็คือมีลักษณะเรื่องของการรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอาจจะไม่สามารถเรียนหรือไปทำงานได้ตามปกตินะคะ
0: คุณหมอครับเริ่มยังไงฮะอาการอะไรที่ส่งผลว่าเราน่าจะมีผลในการเป็นโรคซึมเศร้ามีอาการอะไรบ้างครับ
1: เนื่องจากอาการซึมเศร้าเนี่ยเป็นอาการที่เกิดได้พบได้ทั่
0: วไป
1: แต่ถ้ามันเริ่มต่อเนื่องอย่างเช่นเป็นประมาณสัก2สัปดาห์แล้วยังไม่ดีขึ้นอารมณ์เศร้าเนี่ยมันเป็นต่อเนื่องเลยนะคะบางคนก็อาจจะมีร้องไห้
0: ร้องไห
1: ้บางคนอาจจะม
0: ีร้องไห้นี่รู้สาเหตุไหมคุณหมอหรือว่ามีอะไรมาทำให้เขาร้องไห้
1: แล้วแต่อย่างคนจะคล้ายๆกับใช้คำว่าบ่อน้ำตาตื้นมีอะไรมากระทบนิดนึงก็อาจจะรู้สึกแบบเสียใจแล้วก็ร้องไห้ง่าย
0: นะคะมีใครเป็นแบบนี้นะฮะติ๊กไว้ก่อนนะฮะเข้าข่ายหรือเปล่านะฮะ
1: แล้วก็มีอันที่สองก็คือมีเรื่องของภาวะที่สนใจสิ่งแวดล้อมน้อยลงอย่างคนที่อาจจะเคยทำอะไรแล้วสนุกสนานเพลิดเพลินในกิจกรรมบางอย่างอย่างที่ชอบดูทีวีมีอารมณ์ร่วมสนุกสนานได้แต่ว่าเอ๊ะอยู่ก็แบบเบื่อดูทีวีแล้วก็เต็งไปหมดคือถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งก็เริ่มมีความเสี่ยงละนะคะ
0: เริ่มมีความเสี่ยงนะฮะแต่คุณยังไม่ได้เป็นนะครับ
1: อาการสำคัญใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีอาการประกอบ
0: ครับ
1: อีกนะคะก็คือมีอาการอ่อนเพลียร
0: ู
1: ้สึกร่างกายไม่ค่อยมีแรงสมาธิลดลงคนก็จะมีนอนไม่หลับมีเรื่องของกินได้น้อยอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มอาการทางร่างกายนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของความคิดอย่างเช่นคิดในแง่ลบคิดไม่อยากอยู่อยากทำร้ายตัวเองอันนี้ก็เป็นกลุ่มทางด้านความคิดหรือที่รบกวนตัวเองนะคะ
0: ใช่อย่างที่คุณหมอบอกว่าเมื่อกี้คำพูดหนึ่งคือคิดว่าไม่อยากอยู่ก็เลยเป็นผลทำให้เขาคิดสั้น
1: ใช่ค่ะ
0: นำมาสู่การฆ่าตัวตาย
1: ค่ะก็เป็นอาการที่สำคัญของโรคที่เรียกว่าโรคซึมเศร้าแบบรุนแรงนะคะซึ่งถ้าถึงขั้นตรงนี้แล้วก็ต้องรีบรักษาอย่างเร่งด่วนนะคะเพื่อจะได้ดูแลได้ทันท่วงทีนะคะ
0: แสดงว่าสาเหตุหลักๆก็จะมาจากตัวเองไหมคุณหมอเป็นหลักนะฮะ
1: อ๋อได้จากหลายปัจจัยเลยค่ะโดยทั่วไปก็จะมีตั้งแต่เรื่องของกรรมพันธุ์อาจจะมี
0: การ
1: เรื่องของการในครอบครัวซึ่งอาจจะส่งผลทั้งเรื่องกรรมพันธุ์แต่นี้เป็นลักษณะที่คล้ายๆกับมีแนวโน้มจะเป็นนะคะแต่ไม่ได้บ่งบอกได้เป็นเปอร์เซ็นต์อะไรแบบที
0: ่อาจจะเกิดขึ้นได้
1: ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของการเลี้ยงดูแล้วก็เรื่องของที่มีผลต่อเรื่องของสารสื่อประสาททำงานผิดปกติในสมองนะคะและจะเป็นความเครียดอะไรต่างๆแล้วสารสื่อประสาททำงานผิดปกติและทำให้เกิดอาการตรงนี้ได้นะคะ
0: ถึงขั้นไหนที่เราควรจะกลับมาปรึกษาคุณหมอหรือปรึกษาแพทย์ขอความช่วยเหลือฮะ
1: คือถ้าเป็นขั้นที่เป็นแบบรุนแรงนะคะก็คือเรียกว่า major depressive disorder นะคะตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่เห็นได้ในประมาณ2สัปดาห
0: ์2สัปดาห
1: ์ว่าอาการต่อเนื่องมากแล้วก็อาจจะเริ่มมีความคิดที่ไม่อยากอยู่นะคะรู้สึกตัวเองไม่มีค่า
0: เริ่มคิดแบบนี้แล้วนะถ้าเริ่มคิดแบบนี้นี่อันตรายใช
1: ่
0: ไหมเป็นเหมือนกับสัญญาณเตือนเราแล้วว่าควรจะต้องมาพูดคุยมาปรึกษา
1: ใช่ค่ะอันนี้คือสัญญาณเตือนแต่ถ้าถึงขั้นแบบคิดวางแผนแล้วว่าจะทำร้ายตัวเองอันนี้ถ้าได้ไปปรึกษาใครหรืออะไรก็อาจจะต้องให้ญาติรีบแนะนำให้มาพบแพทย์หรืออะไรที่จะได้ช่วยดูแลตรงนี้นะคะเพราะนั้นก็คือเป็นช่วงที่อาการรุนแรงแล้วด้วยนะคะ
0: คุณหมอครับถ้าเป็นเคสลักษณะนี้ถ้าเข้ามาปรึกษาคุณหมอเนี่ยเบื้องต้นน่ะ ทางแพทย์หรือทางคุณหมอจะแนะนำหรือช่วยเหลือยังไงบ้างครับ
1: ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีการประเมินอาการก่อนนะคะ
0: ประเมินอาการก่อน
1: ใช่ค่ะเนื่องจากสาเหตุของโรคซึมเศร้าเมื่อสักครู่พูดมาเป็นทางด้านของสารสื่อประสาทเป็นหลัก
0: ครับ
1: จริงๆแล้วลมซึมเศร้าก็อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นได้ด้วยอย่างเช่นโรคบางโรคที่มีผลกับสมองนะคะอย่างบางคนเป็นโรคเนื้องอกในสมองบางทีก็ทำให้เกิดอาการซึมเศร้าแล้วก็บางคนก็เป็นจากยาบางตัวทำให้มีผลจากซึมเศร้าหมออาจจะตัดเรื่องของตัวโรคทางกายหรือยาหรือสารภายนอกอื่นที่มีผลนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็อาจจะมาดูว่ามีภาวะที่สารสื่อประสาททำงานแปรปรวนผิดปกติไหมอย่างถ้าเป็นโรคที่เรียกว่าโรคซึมเศร้าแบบแรงอันนี้ค่ะที่จำเป็นต้องใช้ยาช่วยที่เป็นยารักษาต้านเศร้าโดยตรงนะคะ
0: คุณหมอครับนี้คนรอบข้างล่ะครับจะช่วยเหลือยังไงบ้างเช่นจะดูยังไงจะช่วยกันพาเข้ามาหาคุณหมอไงเพราะบางครั้งคนที่เป็นแต่พยายามต่อต้านฉันไม่ได้เป็นก็เลยไม่อยากหาแพทย์เนี่ยคนรอบข้างก็จะช่วยสังเกตดูยังไงครับคุณหมออ
1: ันดับแรกคือการสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะคะ
0: สังเกตการเปลี่ยนแปลงของเพื่อนเราหรือว่าคนในครอบครัวเรานะฮะ
1: ใช่ค่ะอย่างบางคนก็อาจจะมีคล้ายๆบุคลิกค่อนข้างแบบเศร้าง่ายหรืออะไรง่ายแต่เขาเป็นแป๊บเดียวละหายอันนี้ไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไร
1: ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนที่เดิมก็ดูร่าเริงปกติดีอยู
0: ่เปลี่ยนไป
1: ช่วงนี้ดูเปลี่ยนไปชัดเจนมันคล้ายๆว่าเป็นช่วงอาการหนึ่งที่เห็นชัดเนี่ยค่ะอันนี้ค่ะอาจจะลองคุยกับเขาเพิ่มเติมว่าเขามีอาการอื่นร่วมไหมนอกจากอารมณ์ละที่บอกถ้าเริ่มมีอาการทางกายร่วมด้วยมีกินได้น้อยนอนไม่หลับด้วยหรือว่ามีเรื่องของความคิดในแง่ลบเยอะขึ้นอันนี้ค่ะเป็นอาการบ่งชี้ว่ามีแนวโน้มจะเป็นโรคซึมเศร้าแบบรุนแรงนะคะ
0: วิธีป้องกันนะคุณหมอสำหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเราจะป้องกันยังไงไม่ให้เกิดขึ้นสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองน่าจะเข้าข่ายแล้วเริ่มป้องกันก่อนที่จะเป็น
1: อันดับแรกก็คือเรื่องของโรคซึมเศร้าจะมาจากความคิดในแง่ลบหรือมาจากเรื่องในอดีตที่รู้สึกว่าติดค้างอยากจะไปแก้ไขหรืออะไรต่างๆนะคะอันนี้บางทีเราก็มองในมุมหลายๆมุมได้นะคะในเหตุการณ์หนึ่งอาจจะมองได้หลายด้านอาจจะเป็นด้านบวกด้านกลางๆนะคะซึ่งบางทีไม่ได้ต้องเป็นแง่ลบเสมอไปอันนี้อยากให้ลองมองตามความเป็นจริงนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็มีการที่กลับมาอยู่กับปัจจุบันคือสุดท้ายแล้วเรื่องมันผ่านไปแล้วทำอะไรไม่ได้ก็คืออยู่กับสิ่งที่ทำอยู่ตรงหน้านะคะแล้วก็เรื่องของการที่รู้ทันความคิดอย่างบางคนคิดแง่ลบหรือบางคนก็มีความคิดที่ไม่อยากอยู่จึงก็รู้ว่าตัวเองไม่น่าคิดแบบนี้นะคะเขาก็รู้สึกไม่ชอบตัวเองที่เป็นแบบนี้อีกทีนึงอันนี้ค่ะถ้าเขารู้ตัวปุ๊บมันมีความไม่ชอบอารมณ์ตรงนี้ค่ะแล้วพอรู้ทันก็อาจจะทำให้คลายไม่ได้เพราะว่าบางคนก็พอไม่ชอบตัวเองที่เป็นซึมเศร้าก็จะยิ่งเหมือนที่ไปตีตัวเองซ้ำทำไมฉันยังไม่หายทำไมฉันอ่อนแออะไรเงี้ยมันยิ่งเป็นวงจรที่ไปรบกวนให้ตัวเองซึมเศร้ามากขึ้น
0: แล้วเคสที่คุณหมอเจอบ่อยๆล่ะฮะส่วนใหญ่เป็นประมาณไหนฮะที่มาหาคุณหมอ
1: ก็จะเป็นลักษณะที่ถ้ามาถึงแพทย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคแบบซึมเศร้าแบบรุนแรง
0: เข้ามาเองหรือครอบครัวหรือเพื่อนๆพามา
1: ก็อันนี้แล้วแต่กรณีแต่จริงๆคิดว่าทางด้านสื่อหรืออะไรก็ทำให้คนรู้จักโรคนี้มากขึ้นนะคะส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยๆส่วนมากก็จะมาเองแล้วก็พอใจที่จะเข้าใจตัวเองเบื้องต้นนะคะแล้วก็สามารถดูแลตัวเองเบื้องต้นได้ก่อนในหลายๆท่านนะคะ
0: เห็นคุณบอกว่าเคยมีเคสหนึ่งคุณหมอเคยไปดูภาพยนตร์แล้วอยากจะแบ่งปันที่แบบว่าเหมือนกับแม่เป็นแล้วมาส่งผลต่อลูกเป็นได้
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไงคุณหมอให้ฟังหน่อยฮะ
1: ก็เป็นอันนึงจริงๆโรคซึมเศร้าเนี่ยทีมันเกิดในภาวะนึงเขาเรียกว่าภาวะหลังคลอดที่เจอบ่อยนะคะอย่างภาวะหลังคลอดเนี่ยจะมีเรื่องของฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปเยอะแล้วทำให้ตัวแม่ในหนังนะคะเป็นโรคซึมเศร้า
0: ในหนังนะคุณแม่เป็นหลังคลอดก็เริ่มเป็น
1: ใช่ค่ะก็คือลูกก็เริ่มตัวเล็กๆอยู่นะคะแล้วจริงเด็กเนี่ยเป็นช่วงสำคัญที่ต้องรับการได้รับความรักจากแม่เป็นหลักลูกก็ในภาพในหนังจะเห็นเลยว่าเด็กเนี่ยไม่ได้รับการดูแลจากแม่นะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็ส่งผลเขาก็จะเป็นภาพชีวิตของลูกตอนโตลูกก็มีภาวะซึมเศร้าตามมาอาจจะเนื่องจากมีเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วยเด็กทีนึงจะเห็นภาพของการดูแลเลยนะคะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงนะคะที่โดยเฉพาะหญิงหลังคลอดหรือที่เป็นสัมพันธ์เกี่ยวกับฮอร์โมนอันนี้ก็มีผลได้ด้วยเหมือนกันนั้นจริงๆถ้าได้มีการดูแลตรงนี้ตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยค่ะทีการรักษาเนี่ยก็จะทำให้ผลกับลูกก็น้อยลงนะคะ
0: คุณหมออยากฝากอะไรให้คนทำงานได้ระวังตัวป้องกันตัวเองไหมฮะเจิดครับ
1: ทุกชีวิตมีปัญหาจริงๆว่าเราจะหาทางออกกับปัญหาตรงนั้นยังไงเป็นสิ่งสำคัญ

สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ครับมีอยู่โรคหนึ่งแหมเป็นบอกว่าเป็นโรคฮิตมากๆเลยนะคือโรคซึมเศร้าบอกหลายครั้งคนที่เป็นก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้านะฮะ

0: บางคนถ้าจมกับปัญหาปุ๊บมันมีโอกาสที่จะคิดในแง่ลบโดยเฉพาะไม่ได้แยกตัวเองออกจากปัญหาเพราะจริงแล้วตัวตนเนี่ยเป็นอะไรที่มีคุณค่าเสมอนะคะคือมันไม่ต้องไปพึ่งอยู่กับงานไปพึ่งอยู่กับสิ่งอื่นถึงจะบอกว่าเออฉันดีฉันมีคุณค่าแต่เมื่อไหร่ถ้าเราเริ่มไปพึ่งกับตัวอื่นปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลกับตัวเราละนะคะนั้นถ้าอะไรที่มันเป็นปัญหามันก็คือปัญหาภายนอกนะคะแต่เรายังรักษาใจที่มีคุณค่ามีความรู้สึกสุขสงบในใจเราได้อยู่เสมอนะคะอันนี้คือเบื้องต้นที่สังเกตตัวเองและแยกตัวเองออกมาได้นะ
1: เพราะฉะนั้นอย่าซึมเศร้านะฮะมีความสุขกับทุกวันดีกว่านะฮะใช้ชีวิตสุขมีรอยยิ้มกับทุกวันแค่นี้เราก็ห่างไกลจากโรคแล้วนะครับผมแม่วันนี้ต้องขอขอบคุณครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาควิโรภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: โรคซึมเศร้าหรือภาวะซึมเศร้า depression เป็นภาวะความผิดปกติทางอารมณ์คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าทำให้ผู้ป่วยรู้สึกเศร้าสิ้นหวังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ร้องไห้จนส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันจนไม่สามารถไปทำงานได้สาเหตุของโรคซึมเศร้าคือการทำงานของสารสื่อประสาทในสมองทำงานผิดปกติอาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์การเลี้ยงดูและความเครียดต่างๆลักษณะอาการของโรคซึมเศร้าที่ต้องรีบมาพบแพทย์มีอาการซึมเศร้าอย่างต่อเนื่องประมาณ2สัปดาห์มีความคิดไม่อยากอยู่รู้สึกตัวเองไม่มีค่าเป็นสัญญาณเตือนให้รีบมาพบแพทย์คนในครอบครัวหรือคนรอบข้างสามารถสังเกตพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพื่อช่วยเหลือให้คำปรึกษาหรือพาไปพบแพทย์มีความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์มีความเศร้านานกว่าปกติร่วมกับมีอาการทางร่างกายเช่นนอนไม่หลับกินได้น้อยและมีความคิดแง่ลบเป็นอาการบ่งชี้ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงควรอยู่กับปัจจุบันคิดในแง่บวกมากขึ้นการรักษาจะประเมินจากอาการถ้าพบว่าเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงจำเป็นต้องใช้ยาช่วยในการรักษา 1. การใช้ยาต้านซึมเศร้า 2. การพูดคุยบำบัดทางจิตโดยส่วนมากแพทย์จะรักษาด้วยการใช้2วิธีนี้ควบคู่กันไปเพื่อรักษาผู้ป่วย 3. การกระตุ้นเซลล์สมองและประสาทวิธีนี้สามารถใช้ได้ทันท่วงทีจึงใช้กับผู้ป่วยมีอาการรุนแรงมากมีพฤติกรรมมุ่งทำร้ายตัวเองทั้งนี้แพทย์ยังต้องพิจารณาอีกด้วยว่าจะใช้ยาตัวใดการพูดคุยบำบัดและการกระตุ้นเซลล์สมองรูปแบบใดจึงจะปลอดภัยและเหมาะสมกับผู้ป่วยรายนั้นๆที่สุดค่ะ
1: เป็นไรน้องอ้วน
2: ก็ช่วงนี้สิมันรู้สึกก็แบบใส่กางเกงแบบรัดรูปเก่าๆอ่ะมันไม่ได้แล้วอ่ะมันรู้สึกแบบแน่นแน่นมันแน่นไปหมดเลยอ่ะ
1: เราไม่ได้ทำตามที่คุณหมอบอกเขาก่อนใช่ไหม
2: ก็ทำตามนะคะแต่ว่าทำไมมันก็ยังแบบก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นที่พุงแล้วมันเกิดอยู่ที่แบบต้นขารู้สึกบ้างไหมว่าแบบใช่รู้สึกขาแบบบวมๆขึ้นไหม
1: มันเป็นทรงนี้ใช่ไหม
2: สังเกตไหม
1: อ่ะไม่
2: แต่ก็ยังสวยอยู
1: ่อ่ะสวยเอางี้เอาปรึกษาหมอไหม
3: อ
1: ่
3: ะมีไงนะ
1: นุ่งอ้วนมีเรื่องจะปรึกษาครับ
2: คือตอนนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องพุงใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้มันรู้สึกว่าขาจะเริ่มบวมๆขึ้น
3: ใส่กางเกงแล้วครับต้นขาใช่ไหมคะป
2: ั
3: ญหาที่สาวๆทุกคนเจอ
2: ค่ะ
3: แล้วก็ออกกำลังกายให้กระชับสัดส่วนกันดีกว่าเนาะให้กล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงแล้วก็กระชับรูปร่างด้วยนะคะเดี๋ยวมาเริ่มท่าออกกำลังกายท่าแรกกันเลยละกันเนาะคือท่าสควอตติ้งนะคะกางขาเท่ากับหัวไหล่ตัวเองเสร็จแล้วก็ย่อทิ้งก้นลงไปข้างหลังให้คิดเหมือนจะนั่งเก้าอี้แต่ไม่มีเก้าอี้อยู่จริงทิ้งก้นมาข้างหลังโอเคเกรงไว้เกรงไว
1: ้
3: ใช่คิดเหมือนจะนั่งเก้าอี้แต่ว่าไม่มีเก้าอี้อยู่จริงแล้วก็จะได้เกรงกล้ามเนื้อก้นแล้วก็สะโพกเกรงค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนแล้วทำอย่างเงี้ย10ครั้งนับเป็น1เซต
2: โอ้แล้วก็อยู่อย่างนี
3: ้
2: แล้วก็กลับไปเหมือนเดิม

0: ใช่
1: 13
0: เซตนะคะท่าแรกท่าต่อไปกลับมาที่เดิมก็คือยืนขาชิดกัน
1: ขาชิดกัน
0: ย่อตัวลงปึ๊บแล้วก็เอากราบสลับกัน
2: แล้วก็อีกท่า
0: อันนี้เรียกว่าเลกหลังนะคะก็คือก้าวไปข้างหน้าทีนี้สำคัญเหมือนกันก็คือว่าเวลางอเข่าไปข้างหน้าเนี่ยไม่ให้เข่างอเลยปลายนิ้วเท้าตัวเองเราจะได้ไม่มีอาการปวดเข่าหลังจากออกกำลังกายเนาะแล้วก็เด้งกลับทำอย่างนี้สลับกันเหมือนกัน15ทีก็ได้นะคะนับเป็น1เซตทำ3เซตชันขึ้นมาเอามือกับขาวยันพื้นไว
3: ้
0: เหมือนเป็นท่าคาน
2: ไม่ใช่
0: แน่โอเคเสร็จแล้วงอข่าข้างหนึ่งเหยียดชิดอกนะคะแล้วก็เหยียดไปข้างหลังให้ขนานกับแนวเสื่อเหยียดไปข้างหลังให้สุดแล้วก็งอกลับมาข้างหน้าเหยียดไปให้สุดทำอย่างนี้นะคะ10ครั้งสลับกัน2ข้างนับเป็น1เซตทำ3เซตเหมือนกันนะคะก็จะได้กล้ามเนื้อด้านหลังสะโพกด้านหลังเนาะบอกไปก็คือเป็นท่าฟรายไฮแดรนนะคะก็คือเป็นท่ากลางสะโพกไปด้านข้างนะคะก็คือให้แยกคิดเหมือนจะแยกหัวเข่าออกไปด้านข้าง
2: ไปด้านข้าง
0: ใช่โดยที่ลำตัวตรงไม่บิดตัวข้างซ้าย15ทีแล้วก็ข้างขวา15ทีทำ3เซต
2: เอาลงมาใช
0: ่
2: ไหมค
0: ุ
2: ณหมอ
0: แล้วก็ใช่เริ่มเมื่อยแล้วเนาะมันจะได้แรงสะโพกด้านข้าง
3: รู้สึกเฟิร์มๆขึ้นแล้วนะใกล้แล้วใกล้แล้ว
0: นั่นแหละ
2: รู้สึกเฟิร์มเลยค่ะตอนนี้ก็คิดว่าถ้าเราทำหนักแน่นกว่านี้แล้วก็ทำเป็นประจำกว่านี
0: ้
2: เราก็จะกลับมามั่นใจเหมือนเดิมแล้วค่ะคุณหมอค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่โอ้โหมาสอนท่าที่ทำให้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยใช่ได้ว่าต้องดูเลยนะคะเพราะว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ
3: แล้วก็ง่ายด้วยนะ
2: ใช่
0: ทำได้เองที่บ้านไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมเลย
2: ฟิตเฟิร์มแน่ๆค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆค่ะ
3: ครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาดนะครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่2เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวมีกำลังปานกลางค่ะสำหรับพายุไต้ฝุ่นบาวีนะคะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะถึงยังไงก็ตามนะคะขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกฉบับที่2ในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคมนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง2ถึง4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่าง

มีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคมนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำและในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกราบถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยไก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อ่ะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ไอ้ย่าเสียงทองร้องดังอย่างนี้หิวใช่หรือเปล่าล่ะมาๆมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: กันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยายังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้าไปดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เดี๋ยวเมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: บัดทางธรรมชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีและยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
3: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลย
3: เฮ้ย
1: ว้าวแล้วว่าออกมาแล้ว
3: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
3: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
4: พวกเราเสียใจเลยนะ DLTV
3: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโม่ไหม
3: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้
1: แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
3: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันไปเวลานานน่ะ
2: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
3: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
2: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
3: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
3: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือน

0: ยอย่างใกล้ชิดอ่ะไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าฐานและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
2: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
3: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนและน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: แย่ yeah, แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
4: ภูเขาไฟ
5: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
2: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วย
1: ใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
3: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
4: ครับ
0: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
6: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้
0: ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

0: วันนี้จะให้คุณหมอเนี่ยมาบ่นคนไข้สาวๆเลยครับคนไข้เนี่ยจะชอบมักพูดว่าคุณหมอคะไม่มีเวลาเลยไม่อยากไปตรวจบ้างไม่เป็นไรครับคุณหมอคนไข้ไม่มีเวลาให้แต่ผมมีเวลาให้คุณหมอครับเชิญคุณหมอบ่นได้เลยครับ
1: วันนี้ได้มีโอกาสถือ

0: ทรโข่งหมอขอบ่นหน่อยนะคะ
1: หมอเริ่มน้อยใจค่ะเพราะคนไข้ชอบปฏิเสธหมอตลอดเลยปัญหาของหมอสูตินริเวศที่เจอกันบ่อยๆนะคะก็คือคนไข้เนี่ยมักจะอิดออดหรือว่าขอผัดผ่อนเวลาหมอแนะนำให้ตรวจภายในรวมถึงการคัดกรองเช็คมะเร็งปากมดลูกค่ะปกติเราแนะนำให้ผู้หญิงทุกคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วนะคะก็เริ่มตรวจภายในและคัดกรองมะเร็งปากมดลูกค่ะตั้งแต่อายุ25ปีเป็นต้นไปค่ะหรือว่าในกรณีที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะก็เริ่มให้ตรวจตั้งแต่อายุ30ปีค่ะส่วนใหญ่คนไข้มักจะบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีอาการอะไรผิดปกติขอไปตรวจข้างหน้าละกันหมอเคยเจอเคสนึงค่ะแนะนำให้ตรวจภายในแล้วก็คัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะคนไข้ก็อิดออดขอผัดผ่อนกลับมาอีกครั้งเนี่ยคนไข้ก็พบว่ากลายเป็นมะเร็งปากมดลูกไปแล้วค่ะหมออยากให้คนไข้เข้าใจแบบนี้ค่ะในการตรวจภายในและคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเนื่องจากว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นมะเร็งที่มีการคัดกรองสามารถเจอระยะก่อนกลายเป็นมะเร็งได้ซึ่งหากเราเจอตั้งแต่มีเซลล์ปากมดลูกผิดปกติแล้วก็ได้รับการรักษาเนี่ยผลการรักษาจะดีมากค่ะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไข้เริ่มมีอาการผิดปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตกค้าวผิดปกติเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดรวมถึงเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์นะคะส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยมักจะมีเรื่องของความผิดปกติที่ปากมดลูกแล้วเช่นเป็นก้อนไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือเป็นโรคนั่นเองนะคะซึ่งผลการรักษาอาจจะไม่ได้ดีเทียบเท่ากับระยะก่อนกลายเป็นมะเร็งหมอก็เข้าใจนะคะที่คนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่อยากตรวจภายในนะคะเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะกลัวว่าเจ็บนะคะขณะมีการตรวจภายในหรืออีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คืออาจจะเป็นวัฒนธรรมของคนไทยเราเองค่ะที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของความเขินอายนะคะที่ให้ใครก็ไม่รู้นะคะเพิ่งเคยเจอหน้ากันวันนี้มาตรวจภายในซึ่งเป็นที่ส่วนตัวสำหรับผู้หญิงค่ะหมออยากจะขอเน้นย้ำนะคะว่าการตรวจภายในรวมถึงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอยากให้มองว่าเป็นการดูแลรักษาสุขภาพเราเองนะคะรู้เร็วรักษาเร็วย่อมเป็นผลที่ดีกับคนไข้ค่ะถือว่าหมอขอเถอะนะคะอย่ากลัวอย่าอายมาตรวจภายในกันเถอะค่ะมา
2: อย่างที่คุณหมอบอกนะครับตรวจก่อนรู้ก่อนสาวๆที่ยังเขินอายอยู่ระวังจะสายเกินแก้นะครับคุณหมอเตือนแล้วนะครับตรวจได้ตรวจเถอะนะครับ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: รู้หรือไม่ลิ้นของคนเรารับรสได้เพียง5รสคือเปรี้ยวหวานเค็มขมและกลมกล่อมเท่านั้นไม่สามารถแยกอย่างละเอียดได้มากกว่านี้งงไหมงงอ่ะยกตัวอย่างถ้าเรากินมะนาวเราจะไม่รู้ว่าเป็นรสมะนาวรู้แต่รสเปรี้ยวถ้าเรากินมะม่วงเราก็จะไม่รู้ว่าเป็นรสมะม่วงรู้แต่รสเปรี้ยวและถ้าเรากินมะยมเราก็จะไม่รู้ว่าเป็นรสมะยมอีกเหมือนกันรู้แต่รสเปรี้ยวนั่นสงสัยล่ะสิกินมาทั้งชีวิตก็รู้นี่ว่ากินอะไรไปรสอะไรเฉลยความจริงให้นะครับที่เราแยกได้อย่างละเอียดว่าอันนี้มะนาวอันนี้มะม่วงอันนี้มะยมไม่ใช่เพราะรสครับแต่เป็นเพราะกลิ่น
7: ในการที่เราแยกอาหารแต่ละอย่างนะคะว่าอาหารคืออะไรนอกจากเรื่องของรสชาติแล้วนะคะอีกสิ่งนึงที่มีความสำคัญมากก็คือเรื่องของการรับกลิ่นค่ะในระหว่างที่เราเคี้ยวอาหารนอกจากการรับรสชาติแล้วเรายังมีการรับกลิ่นผ่านทางคอหอยด้านหลังโดยโมเลกุลของกลิ่นจะขึ้นไปบริเวณประสาทรับกลิ่นในบริเวณโพรงจมูกแล้วขึ้นไปผสมแปลความร่วมกับรสชาติอาหารว่าอาหารที่เรากินนั้นคืออะไรซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะก็มีงานวิจัยว่ามนุษย์นั้นรับกลิ่นได้หลากหลายมากอาจจะเป็นถึงล้านๆกลิ่นเลยทำให้เราสามารถที่จะแยกแยะอาหารที่เรากินเข้าไปและกลิ่นต่างๆได้อย่างมากมายค่ะ
6: เป็นยังไงเชื่อหรือยังยังไม่เชื่อ

ั้นลองเอาลูกอมมา3เม็ดรสละเม็ดเม็ดละรสบีบจมูกแล้วชิมทีละเม็ดเม็ดแรกรสอะไรรู้ไหมไม่เม็ด2รสอะไรรู้ไหมไม่เม็ด3รู้ไหมไม่เหมือนกันทุกเม็ดเลยใช่ไหมใช่เชื่อยังถ้ายังไม่เชื่อไปดูฉลากเขาจะไม่เขียนว่ารสสตรอเบอรี่นะเขาจะเขียนว่ากลิ่นสตรอเบอรี่เชื่อยังเชื่อแล้วนะจบ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับวัยรุ่น
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับเป็นพื้นที่สำหรับคลายทุกข์โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพเนี่ยมีข้อสงสัยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะถามไหมเดี๋ยวไปหาคำตอบจากคุณหมอให้ครับ
2: คือผมมีเรื่องสงสัยคาใจครับผมเคยไปหาหมอพอหมอตรวจเสร็จสับปุ๊บก็ให้ผมกลับไปคอยสังเกตอุจจาระตัวเองด้วยผมนี่งงเลยปกติผมเข้าห้องน้ำเสร็จใช่ไหมครับผมก็กดมันลงไปเลยยังไม่ทันได้เหลียวแลกันเลยแต่นี่ต้องมาคอยดูอยู่ทุกวี่วันนะครับเราทำไปทำไมครับแล้วมันช่วยบอกอะไรครับ
0: แค่นี้ก็ถือว่าปัญหาใหญ่ของใครหลายๆคนแล้วนะครับเดี๋ยวถามคุณหมอให้ครับ
1: เข้าใจเลยนะครับว่าหลายๆคนเข้าห้องน้ำเสร็จใครจะอยากมาดูต่อถูกไหมครับว่าหน้าตาเป็นยังไงผมก็ไม่อยากดูเหมือนกันแน่นอนแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าคุณหมอเขาอยากจะขอให้ดูนะครับก็จะต้องมาดูว่าเอ๊ะมันมีเลือดออกติดตามมาบ้างหรือเปล่านะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นริดสีดวงเนี่ยบางทีพอถ่ายเสร็จอุจจาระออกมาเสร็จปุ๊บมีเลือดหยดตามลงมาเนี่ยนะครับก็เป็นการสังเกตได้บอกว่าเนี่ยอุจจาระตรงนี้เลือดที่ออกครับออกมาจากหลังจากอุจจาระสร้างตัวเสร็จแล้วก็แปลว่าของคนไข้นะครับน่าจะเป็นการที่มีเลือดออกส่วนปลายๆหรือเช่นส่วนใกล้ๆกับรูทวารนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งการดูลักษณะของอุจจาระที่สีซีดมากๆซีดอันนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยคือเหมือนเป็นสีขาวเลยนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าคนไข้ที่อาจจะสงสัยถึงภาวะที่มีท่อน้ำดีอุดตันหรือว่ามีทางเดินน้ำดีอุดตันซึ่งในกลุ่มลักษณะนี้นอกจากซีดแล้วเนี่ยอาจจะตามมาต่อด้วยเรื่องของการที่มีตัวเหลืองตาเหลืองหรือมีคันตามตัวนะครับก็เป็นการบอกได้อีกอย่างนึงว่ามีความผิดปกติในอุจจาระอุจจาระสีดำก็เป็นลักษณะการอาการหนึ่งของการที่มีถ่ายเป็นเลือดออกนะครับพอเลือดไปสัมผัสกับตัวแบคทีเรียแบคทีเรียมีการหมักหมมเลือดทำให้มีการเปลี่ยนสีออกมาเป็นสีดำก็เป็นการบอกได้อย่างอ้อมๆครับว่ามีการเรื่องของเลือดที่ออกแม้จะไม่มากเห็นเป็นสีแดงก็ตามสุดท้ายบางคนก็จะบอกว่าเอออุจจาระเนี่ยบางทีเป็นเนื้อเละๆแยะๆหรือว่าเป็นก้อนเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมอาจจะต้องดูว่าเกิดจากความที่ลำไส้เนี่ยดูดซึมน้ำได้ไม่ค่อยเยอะมากพอหรือเปล่าอย่างเช่นคนไข้ท้องเสียหรือการที่ว่าลำไส้เนี่ยดันอุจจาระออกมาอย่างรวดเร็วเช่นในกลุ่มคนไข้ที่มีท้องผูกแล้วมีแรงดันเยอะๆบางทีก็จะถ่ายออกมาเป็นอุจจาระเป็นเนื้อเละๆเหมือนดินโคลนในปริมาณที่ไม่มากแต่อาจจะบ่อยครั้งเพื่อลดแรงดันที่เกิดขึ้นตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเวลาผมตรวจกับคนไข้ผมมักจะชอบถามคนไข้กลับไปว่าคนไข้ถ่ายเป็นยังไงถ่ายวันละกี่ครั้งหน้าตาอุจจาระเป็นยังไงสีดีหรือเปล่าเป็นต้นพอคนไข้เล่ามาผมก็พยายามจินตนาการนึกภาพให้ออกหรือบางคนเขาก็โชว์รูปให้ผมดูนะครับถ่ายมาเลยแล้วเดี๋ยวหมอวินิจฉัยให้เองว่าโรคตรงนั้นเป็นยังไงส่วนเรื่องของความเชื่ออุจจาระลอยหรือจมเนี่ยมีความแตกต่าง

0: ไหมจริงๆบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นเท่าไหร่เลยนะครับการที่จะลอยหรือจมเนี่ยขึ้นอยู่กับอุจจาระเนี่ยเขาแพ็คกันแน่นหรือเปล่าเท่านั้นเองซึ่งจริงๆในแง่ของทางการแพทย์เนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณโบกระจ่างไหมครับ
1: กระจ่างมากครับถือว่าเคลียร์ไหมครับน้องครับ
2: ครับเคลียร์มากเลยครับ
1: โอเคครับยังไงสังเกตให้ดีๆจริงๆมันเป็นเรื่องของสุขภาพนี่แหละถือว่าเคลียร์ทุกข้อสงสัยกันไปนะครับส่วนท่านไหนไปเจอตู้บุญหมอของเรานะครับมีความสงสัยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่สงสัยแบบนี้เนี่ยถามได้ทุกเรื่องเดี๋ยวผมหาคำตอบมาให้นะครับแต่ว่าวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
0: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับ
3: ว่าถุงน้ำนะคะที่รังไข่นะคะจริงๆแล้วมีหลายแบบตั้งแต่แบบที่โตแล้วยุบขึ้นได้ทุกๆรอบเดือนนะคะไปจนถึงแบบที่เป็นเนื้องอกธรรมดาจนกระทั่งเนื้องอกที่เป็นมะเร็งโอกาสจะเป็นมะเร็งขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้องอกรังไข่นั้นนะคะซึ่งบางชนิดจะมีการกลายไปเป็นมะเร็งได้ในอนาคตวิธีดูก็นอกจากที่ดูอุลตราซาวด์แล้วนะคะอาการคนไข้จะพอสังเกตตัวเองก็ได้เนี่ยนะคะก็คือถ้ามันเป็นเรื่องของมะเร็งเนี่ยคนไข้อาจจะมีเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะคะอาจจะมีภาวะท้องโตมีน้ำในท้องร่วมด้วยนะคะหรือว่ามีประวัติญาติในครอบครัวนะคะเป็นมะเร็งเต้านมหรือว่ามะเร็งของรังไข่พวกนี้ก็จะพบสัมพันธ์ของการเกิดมะเร็งรังไข่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะบอกว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยก็คงจะต้องทำการผ่าตัดนะคะแล้วก็เอาตัวเนื้องอกนั้นมาตรวจจะดีที่สุด

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ก็คือแพ้แบบเกมศูนย์แบบไม่ชนะใครเลยโอเคเดี๋ยวออกจากโรงเรียนนะแล้วก็มาซ้อมเต็มที่เลยให้เวลาตัวเอง2ปี
2: สวัสดีครับใบพัด
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: โอ้ยสนามใหญ่มากเลยอันนี้คือสนามแข่งเลยป่ะ
3: อันนี้เป็นสโมสรของ S1 ค่ะเป็นอะคาเดมี
2: ่เอาเป็นที่ฝึกซ้อมเนี่ย
3: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นทั้งให้ลูกค้าเล่นด้วย
2: อืมโอ้ยตื่นเต้นนะเนี่ยไม่เคยเข้ามาในสนามสนุกเลยวันนี้จริงๆอยากมาให้ใบพัดช่วยสอนหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่เคยเล่นสนุกเกอร์เลยแล้วก็ตะกี้ก่อนเจอกันตะกี้ก็ลองแบบยิงไปหน่อยก็ยิงไม่เข้าสักลูกเลย รู้สึกว่าเหมือนพอแบบเปรียบเทียบมันกับพูลแล้วคนละเรื่องเหมือนกันนะ
3: ใช่อันนี้มันหลุมมันค่อนข้างที่จะเล็กกว่าพื้นที่มันกว้างกว่าลูกมันเล็กกว่า
2: ลูกเล็กกว่าด้วยเหรอ
3: ใช่ค่ะใช่
2: หลุมก็เล็กกว่า
3: ใช่ค่ะ
2: ขนาดโตก็กว้างกว่าก
3: ว้างกว่าง
2: ั้นเดี๋ยววันนี้ให้ใบพัดลองสอนได้มั้ยครับว่าแบบเอ้ยเราต้องถ้าเราเล่นไม่เป็นเลยเนี่ยเราต้องเริ่มจากตรงไหน
3: ได้ค่ะได
2: ้
3: จะลองแนะนำเพราะหนูก็ไม่เคยสอน
2: จริงเหรอ
3: ใช่ๆ
2: ปกติเล่นอย่างเดียว
3: ใช่ปกติเป็นคนถูกสอนซะส่วนใหญ่
2: ซึ่งจริงๆต้องบอกก่อนว่าสนุกเกอร์กับผมเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบห่างไกลกันก่อนหน้านี้เรารู้จักสนุกเกอร์ผ่านแค่เป็นชื่อของกีฬากับเคยเห็นผ่านๆในทีวีได้เข้ามาถึงเนี่ยก็รู้สึกเซอร์ไพรส์กับสถานที่มากเพราะว่าที่นี่คือ S1 Signature Snooker Club คือมันเป็นคลับที่เขามีสนามแข่งจริงจังมีสนามซ้อมจริงจังซึ่งเป็นครั้งแรกเลยด้วยมั้งที่ผมได้เข้ามาที่สนามสนุกเกอร์มันก็เลยเป็นภาพที่เหมือนเราแบบเราไม่เคยเห็นปกติเราจะเห็นสนุกเกอร์ก็เป็นแบบภาพเหมือนในซีนหนังอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะดูมีความเป็นแบบเล้าๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาเราอาจจะแค่รู้จักแค่เคย

เล่นพูลเวลาเราไปแบบปาร์ตี้แต่ว่าเราไม่เคยได้ลงมาสัมผัสสิ่งที่เรียกว่าสนุกเกอร์จริงๆซึ่งวันนี้ก็เลยจะมาลองนะครับเรียนรู้สนุกเกอร์แล้วก็มารู้จักชีวิตของนักสนุกเกอร์หญิงก็คือน้องใบพัดนะครับปกติไม้นี่มีหลายประเภทนะครับแต่ว่ายาวส่วนมากก็จะเท่าๆกัน

0: กันบางอันนี้คือไม่รู้นะตอนแทงครูอ่ะเราก็ตามีตามเกิดก็คือที่เขาบอกว่าให้วางอย่าง
1: น
0: ี
1: ้วางอย่างนี้ใช่
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่แต่เบสิกที่ถูกต้องเลยอ่ะมันเหมือนกับว่าวางมือไปก่อนแบมือประมาณนี้โทษนะคะต้องแบแบบนี้อ่ะแล้วก็งอขึ้นมาอ่ะแล้วก็นิ้วโป้งติดอย่างนี้เขาเรียกแบบสะพานมือการวางมือให้มันมั่นคงไม่โยกเยกหรือแบบเนี้ย
0: ม
1: ัน
0: ดูแบบมั่นคงกว่า
1: ค่ะ
0: แล้วหลังจากนั้นเราก็
1: หลังจากนั้นมันต้องมีท่ายืนอันนี
0: ้
1: แค่การวางมือแล้วนะ
0: โอเคครับ
1: ท่ายืนเราอาจจะให้สะดือตรงกับขาวสีแล้วก็หลุ
0: ม
1: เหมือนการยืนเคารพธงชาติแต่ให้สะดือตรงกับขาว
0: ตรง
1: ยังคะ
0: ตรงแล
1: ้วแล้วก็กะระยะเวลาเดินยืนแล้วก็ตอนเข้าต้องก้าวขาขวาเข้าลงเหลี่ยมแล้วก็ไปขาซ้ายงอขาซ้ายตึงขาขวาแล้วก็ก้มพี่ต้องเอาขาขวาตะตุ่มตรงนี้ให้ตรงกับขาวสีหลุม
0: ตะตุ่มขวานี
1: ้อ่ะฮะ
0: โอเค
1: ก้าวไปข้างหน้านิดนึงน่าจะยืนค่ะแล้วก็ไปขาซ้ายค่ะซ้ายมาฝั่งนี้ค่ะงอขาซ้ายอ่ะฮะแล้วก็มือก้มลงไป
0: แล้วก็วาง
1: ค่ะมันน่าจะยืนใกล้ไปถอยออกมาค่ะเอาใหม่
0: มันยากจังเลย
1: ใช่มันค่อนข้างยากสมมติดูหนูนะคะสมมติหนูยืนประมาณนี้อ่ะตรงละทุกอย่างกะระยะว่าก้าวขาขวาประมาณไหนที่จะทำให้ตัวเราอ่ะมันมั่นคงขาขวาปุ๊บซ้ายตามก้มลงเป็นลักษณะประมาณนี
0: ้
1: ทุกอย่างมันจะเป็นแบบถ้ายืนมันจะประมาณนี้ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวขอลอง
1: พี่ลองค่ะลอง
0: สะดือตรง
1: ลองด
0: ู
1: น่าจะไกลไปมั้งคะไม่หมายถึงขาขวาไกลไปเพราะว่ามันจะทำให้พี่ยืนแบบโยหลัง
0: เอามันห้ามโยหลังอันนี้ใกล้ไป
1: ใกล้ไปหรือเปล่าโ
0: อเคจะได้เล่นไหมทุกคน
1: ตึงขาขวาประมาณนี้คางติดกับคิวคางติดกับคิว
0: อะฮ
1: ะอย่าลืมมือค่ะมือต้องอย่างนี้มือต้องวางแล้วก็งอขึ้นมาแขนซ้ายต้องงอไม่ตึงค่ะงอต้องให้สบายสบายที่สุดเหมือนอย่างนี้เนี่ยใหญ่ๆแบบนี
0: ้
1: ต้องแบบนี้ขับขยับตัวเข้ามาเอาใหม่ขาค่ะเมื่อยไหมคือถ้าสมมติคนที่ไม่เป็นเลยอ่ะเรามาฝึกตั้งแต่เบสิกอ่ะวันแรกก็เมื่อยมากๆใช่
0: รู้สึกเลยว่าหรือว่ามันไม่ต้องมีใช้กล้ามเนื้ออะไรเยอะจริงๆใช้เยอะมากเหมือนกัน
1: มันแค่ช่วงแรก
0: ช่วงแรกใช่ไหม
1: ลองแทงลูกเป่าลงหลุมก่อนขาซ้ายขาซ้ายออกมานิดนึงค่ะโทษนะครับโอเคตัวโยค่ะเอาใหม่ยืนใหม่ไม่ให้ตัวโยแบบนี้จับคิวต้องจดกับลูกขาวประมาณนี้ด้วยนะคะพี่ต้องจับคิวอย่างนี้โอเคติดราวนมนะค่อยๆสาว1 2เอ้ยมีแรงอยู่ถือว่ามีแรงอยู่ต้องใช้เวลา
0: ก่อนจะได้ยิงก็คือหมดแรงตอนท้ายถูกแล้วแหละ
1: พี่รู้ไหมว่าตอนหนูฝึกครั้งแรกอ่ะพ่อหนูให้สาวเขาเรียกว่าสาวลงอย่างเช่นแบบทำอย่างเงี้ย
0: ไปเรื่อย
1: ๆสาวคิวใช่ทำเรื่อยๆวันละพันรอบเห็นปากขวดโซดาใช่ไหมคะหนูสาวโดนปากขวดโซดาอยู่อย่างนั้นอ่ะวันละพันรอบ
0: ไม่ถึงว่างปากขวดโซดาไว้อย่างเงี้ยหรอ
1: ใช่
0: ถึงเก่งขนาดนี้ไง
1: ค่ะก็มันค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาจะพี่ก็เป็นเร็วเหมือนกันนะ
0: เดี๋ยวก็ต้องทำมันต้องทำไปเรื่อยๆเนาะของแบบน
1: ี้
0: ต้องฝึกก็ถือว่าถ้าเดี๋ยวเราต้องคงต้องแบบเตือนกันเรื่อยๆนะเวลาเข้าท่ายิง
1: ฝึกท่าก่อนใช่ฝึกท่าก่อนอันดับแรก
0: สมมติว่าถ้าสมมติว่าพอเรายืนถูกต้องแล้วเบสิกท่ายืนเราถูกต้องแล้วสเต็ปต่อไปมันคือต้องทำอะไร
1: แทงลูกเป่าลงหลุม
0: อย่างเดียวเลย
1: ใช่ค่ะแทงให้ลงหลุมมันเหมือนกับส่วนตัวหนูนะคะเหมือนฝึกกับว่าแทงให้มันดูว่ามีแรงขนาดไหนอ่ะการส่งถูกไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: เป็นเรื่องของการใช้แรงการฝึกการลงน้ำหนัก
1: ใช่
0: ไหมครับว่าลูก
1: ฝึกให้มันมีแรงก่อน
0: เท่าไหร่
1: เพราะว่าคนที่ฝึกครั้งแรกอ่ะอย่างพี่ฝึกครั้งแรกมันอาจจะยังไม่ค่อยมีแรงแล้วยิ่งถ้าไปแทง2ลูกอ่ะมันจะต้องเอาแรงลงหลุมด้วยอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบต้องแบบใช้มีหนักมีเบามีปานกลางอะไรเงี้ย
0: ก็คือเรื่องระยะอีกใช่มั้ยครับอันนี้ก็คือเป็นสเต็ป2คือฝึก
1: แทงลูกเป่า
0: แทงลูกเป่าให้เข้าหลุมอย่างเดียว
1: ใช
0: ่เดี๋ยวลองอีกสักลูก
1: โยไปค่ะ
0: เดี๋ยว

0: 卡塞
1: ，OK。
2: ข้างติดคิ้วค่ะแขนซ้ายอย่าตึงนะ
1: แขนซ้ายต้องงอ
2: โอเค
1: สะพานมือต้อง
2: ประมาณนั้น
1: ได้ได้อยู่เก่งค่ะถือว่าได้อยู
3: ่ยากเหมือนกันนะพอมันเป็นท่าที่แบบปกติพอเล่นแบบผูอ่ะมันก็มัวๆก็แบบป้องๆๆๆใช่แล้วแต
1: ่สนุกเกอร์เข้าแค่ตรงนี้ก็ไม่ลงแล้วมันต้องประมาณนี
3: ้
1: แต่ผูอ่ะเข้าตรงนี้ก็ลงตรงนี้ก็ลงเบาๆก็ลงอะไรเง
3: ี้
1: ย
3: นั่นจริงความสนุกของมันคืออะไร
1: สนุกเกอร์เหรอคะถ้าเป็นคนนอกก็อาจจะใช้เวลานานที่อยู่ในเกมเล่นสังสรรค์กับเพื่อนแต่ถ้าเป็นนักกีฬาหนูมองว่ามันให้อะไรหลายๆอย่างมันมีให้การคิดก่อนทำการวางแผนแล้วก็สมาธิใช่มันฝึกตรงนี
3: ้ต้องเป็นคนใจเย็นมากเลยเนี่ย
1: ใช่จากที่ใจร้อนหรือคนที่แบบ
3: ก็ทำมาเล่นก็ใจเย็นลง
1: ใช่ค่ะมันต้องใจเย็นเพื่อจะต้องพัฒนาตัวเองให้มันระดับนึง
3: เพราะเมื่อกี้ก่อนที่จะเจอกันนะนั่งแทงไม่ลงสักทีจะแบบเลิกเล่นละปกติเป็นคนแบบใจร้อนเนี่ยเป็นคนแบบมันต้องคามดาวต้องแบบช้าๆอะไรเงี้ยไม่งั้นจะแบบสติแตกมีอะไรต้องฝึกไหมเบสิกนอกเหนือจากท่ายืนแล้วก็เป็นการฝึกยิงลูกปลาให้เข้าหลุมมันมีเบสิกอะไรที่แบบต้องฝึกอีก
1: จริงๆแล้วมันมีรายละเอียดเยอะมากเลยค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติพี่แทงลูกเป่าลงหลุมได้แล้วพี่ก็ต้องมาเริ่มจากแทงลูกพวกเนี้ยลงหลุม
3: ต่อกัน
1: อย่างเงี้ยง่ายก่อนแล้วหลังจากนั้นถ้าพี่ตรงนี้แม่นยำแล้วมันก็จะขยับมาเป็นการแทงอย่าง
3: น
1: ี้มุมหลุมยาวมันก็จะระยะไกลมากกว่าเดิม
3: ก็จะมีลูกที่เราต้องปีนอะไรอย่างงี้ด้วยป่ะ
1: ใช่มีเวลาแข่งเจอทุกอย่าง
3: ให้ใบพัดโชว์สักลูก
1: ได้
3: ตรงง่ายมากแล้วลูกไหนที่ยากที่สุด
1: ยากที่สุดจริงๆสนุกเกอร์มันยากทุกลูกแต่ที่เขาจะแบบว่าลงกันแล้วตบมือกันอ่ะก็จะเป็นลูกไกลๆลงปุ๊บเข้าเบรกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแบบลูกที่แบบช็อตที่แบบเซเลชั่นอ่ะ
3: สมมุติอันนี้คือลูกยาก
1: อ่ะฮะอ่ะฮะ
3: การจะเล่นให้เก่งมันมีปัจจัยที่แบบเราต้องมีอ่ะ
1: หลายอย่างนะเล่นให้เก่งนี่มันต้องแบบสมาธิจินตนาการ
3: ไอ้อย่างสมมุติว่าแบบพอพูดคําว่าจินตนาการแล้วน่าสนใจมากเลยว่าทําไมเราต้องจินตนาการใช่มั้ยว่าถ้าสมมุติเราจะยิงไปตรงนี้มันจะไปชนกับอะไรหรือว่าม
1: ัน
3: คือการวาดภาพไปก่อน
1: ใช่ค่ะใช่
3: เดี๋ยวก่อนตะกี้ที่พี่พัดบอกว่าแบบการยิงลูกขาวใช่มั้ยมันสามารถคอนโทรล
1: ได
3: ้มันแปลว่าอะไรอ่ะเราสามารถบังคับมันได
1: ้
3: หรอ
1: ได้ค่ะสมมุติเนี่ยลูกเนี้ยหนูจะแทงให้ขาวหยุดอยู่แค่ตรงแดงหรือว่าต้องจดประมาณนี
3: ้
1: ก็หยุดแล้วใช่
3: แล้วที่บอกว่าถ้าสมมุติจะให้ขาวมันถอยหลังเนี่ย
1: ก็ต้องต่ำกว่านั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันไหม
3: ได
1: ้ขาวมันเป็นลูกกลมๆค่ะพี่อาจเห็นนาฬิกาใช่ไหมคะมันจะเป็นแบบนั้น1ถึง12
3: อ่
1: ะฮะแต่มันจะใช้ข้างลูกซึ่งมันจะไซส์ขาวส่วนใหญ่สนุกเกอร์เขาจะใช้นี่ตรงกลาง
3: อ๋อขึ้นมาอย่าง
1: ท้ายบนลงล่างข้างบนคือ12นาฬิกาตรงข้างล่างสุดคือ6นาฬิกา6นาฬิกาก็คือพี่สามารถทำให้ขาวถอยได้เริ่มข้างล่างก่อน6นาฬิกา
3: โอ้ my god
1: ใช่ขาวมันจะทำงานแต่ละจุดมันจะทำงานไม่เหมือนกัน
3: มันไม่ใช่ยิงอะไรก็ได้เนาะมันมีทุกอย่างมันมีการแบบ
1: เราต้องรู้ด้วยว่าจุดขาวคอนโทรลยังไงลูกแบบนี้ต้องใช้จุดแบบไหน
3: แล้วจุดมันต่างกันนิดเดียวเองเน
1: า
3: ะ
1: ใช่มันต้องใช้ความชำนาญแล้วก็ความบอกความรู้สึกด้วยอย่างโฟลโล่ตอนแรกที่หนูทำให้ดูก็คือขาวมันจะวิ่งไปข้างหน้าอย่างนี้จุดที่จะทำให้หยุดอยู่ตรงแทนที่อ่ะมันก็มีจุดของมัน
3: กลางเหรอ
1: ไม่ประมาณจุด B ประมาณนี้พี่ลองไหม
3: ลองเหรอ
1: โอเคเดี๋ยวยื่นใหม่มันต้องอย่างนี้ค่ะตรงทุกอย่างตรงไปอย่างนี
3: ้ทุกอย่างตรง
1: เหมือนขาขวาพี่อาจจะทำให้โย

0: นะพี่อาจต้องยืนขาขวาไปประมาณซ้ายใช่เ
1: วลาสาวเวลาสาวพี่อาจต้องสาวอย่างนี้ดึงอย่างนี้ดึงอย่างนี้แล้วก็ส่ง
2: ตรง
1: ๆใช่จริงๆมันต้องสาวลมก่อนแหละมันลงอย่างนี้ไม่ได้มันเหมือนแบบอะไรสักอย่างอะ
2: พี่อ
1: า
2: จไวโอลินเหรอ
1: ใช่พี่อาจต้องติดทุกอย่างเลยติดราวนมติดคาง
2: ยากจริงด้วยทุกคน
1: พร้อมที่จะยากๆยัง
2: ยิงระยะใกล้เหรอ
1: ใช่พี่บอกอยากยากมานี่มานี่เลย
2: หลุมนู้น
1: หลุมนู้นค่ะเดี๋ยวซะฝนหัวคิวก่อนค่ะ
2: ฝนทำไมเอาจริงฝนตามที่เขาฝนนะไม่ได้รู้สึกว่าแบบ
1: เพราะว่าถ้ามันไม่ฝน
2: มันดูต้องทำอ่ะ
1: มันดูต้องทำอ๋อ
2: ไม่ได้เข้าใจหรอว่าฝน
1: โอ้โหมันไม่ได้เนี่ยถ้าสมมติพี่ไม่ฝนพี่ก็จะเกิดแบบนี้ขึ้นอย่างนี้
2: อ๋อมันแป๊บมันใหญ่เลย
1: ใช่เพราะพี่ไม่ฝนหัว
2: ก็เห็นเวลาเล่นเขาทำแล้วมันดูเท่ดีก็เลยทำเป็นแบบ
1: ใช่เหมือนหนูตอนเด็กอะ
2: อย่างงี้ได้ไหม
1: โอเคคิวเข้าไปใกล้ๆโอเค
2: แต่มันห้ามโดนใช่ไหม
1: ห้ามโดนใช่
2: ถ้าโดนคือฟาวล์
1: ฟาวล์ค่ะเฮ้ยใกล้อยู่
2: เข้านี่
1: ถือว่าใกล้เคียงมองยากไหมคะพอระยะมันหลุมมันไกลขึ้น
2: มันมองยากขึ้นแต่ว่าเหมือนพอสนามมันไกลอ่ะพอมันไกลแล้วเราไม่รู้ว่าเราต้อง
1: หลุมประมาณไหน
2: ใช่
1: งั้นเทคนิคง่ายๆเลยหลุมมันอยู่ตรงนู้นใช่ไหม
2: ครับ
1: พี่ย่อหลุมมาอยู่นี
2: ่จินตนาการว่าหลุมอยู่ตรงนี
1: ้เพื่อที่จะทำให้ตัวเองแบบรู้สึกว่าง่ายขึ้นเหมือนเปลี่ยนไมซ์เซ็ตตัวเอง
2: โอเค
1: ท่าดีขึ้นแต่ท่ามันคงขึ้นนะ
2: ท่าม
1: ันคงขึ้นแต่อาจจะต้องมาปรับเรื่องการเหลี่ยมแทงอะไรแทง
2: อันนี้คืออ
1: ย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเหลี่ยมเต็มใบก็คือขาวจะกระทบกับแดงลูกนี้ที่จองหลุมอ่ะคือเต็มใบอันนี้เขาเรียกเต็มใบถ้าขาวมาอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่า3/4ก็คือบางกว่าเต็มใบนิดนึงพี่อาจก็ต้องมาดูตามข่าวค่ะเนี่ยเห็นไหมมันแค่เปลี่ยนมุมถ้าอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่า1/2เทียบไหมอันนี้เขาเรียกว่ามันก็จะบางกว่าอีกนิดนึง
2: ครับ
1: ส่วนนี้ปุ๊บมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บขาวไปกระทบตรงนั้นมันก็จะบางเลยก็คือ1/4เหลี่ยมก็จะมีแค่นี้เราต้องมองเหลี่ยมให้เป็นดูเหลี่ยมให้ออกก่อนอันดับแรกด้วย
2: ว่าเราจะใช้เหลี่ยมไหน
1: ใช่3/4มาดูเหลี่ยมปุ๊บเดินมาตรงขาวตาจ้องที่เหลี่ยมไว
2: ้มันมีเหลี่ยมอีกมากมายที่ยากกว่านี้
1: ใช่มันก็จะมีบางเหลี่ยมที่จะต้องแบบเขาเรียกว่าเช็ดหักคออ
2: ๋อที่แบบว่ามันตุ๊บ
1: ใช่มันแบบมันต้องทำอ่ะอันนี้ก็จะแบบ
2: เขาชอบเป็นขวัญเขาเรียกขวัญตา
1: เพราะว่าเหลี่ยมมันอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะแต่ขาวมันแบบทะยังมากมันก็ต้องบางมาก
2: ๆเรียกว่าต้องมีอาวุธให้ครอบ
1: ต้องเล่นให้ได้ทุกๆใช่
2: แล้วก็เลือกใช้ให้ถูกต้องด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: เหมือนเราต้องมีอาวุธให้ครบก่อนมันมีคัมภีร์รูปแบบนี้ใช่ไหมมันไม่ได้แปลว่ารู้เราจะทำได้อย่างเดียวต้องเลือกให้ถูกกับจังหวะรูปที่เราจะเล่นด้วย
1: แล้วก็ต้องรู้จากการคอนโทรล
2: น้ำหนัก
1: ขาวน้ำหนักดีๆด้วยเพราะถ้าสมมติเราคอนโทรลขาวไม่ดีมันก็จะแบบกลายเป็นผิดแผนไปหมดเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เข้าใจแล้วจริงเป็นกีฬาที่มันแบบอย่างที่บอกวางแผน imagination แล้วก็ดีเทลมากๆในการแบบ
1: ใช่รายละเอียด
2: เข้าใจแล้วถึงบอกว่าเล่นได้ทุกคนเล่นได้แต่เล่นให้เก่งอะยาก
1: ใช
2: ่ซึ่งจริงๆมันก็ได้เรียนรู้นะแต่ถามว่าแบบนำไปใช้ได้เลยวันนี้ก็คงยากอยู่ดีเพราะว่ามันคือครั้งแรกแต่ว่าอย่างน้อยเราได้เห็นเราได้เข้าใจเบื้องต้นว่าอ๋อวิธีการเล่นจริงๆแล้วดีเทลของมันเทคนิคของมันความลึกของมันเนี่ยมันมีเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าวันนี้แบบได้เห็นอีกมิตินึงเหมือนเปิดโลกผมดีกว่าเกี่ยวกับสโนว์เกอร์ว่าโหกว่าที่แบบคนที่เขาเล่นเป็นนักกีฬาเราเล่นได้เก่งขนาดเนี้ยเขาต้องทุ่มเทกับมันขนาดไหนโอเคครับไปพักถึงเวลาที่เราต้องมาเล่นเกม อันนี้เขาเรียกว่าเป็นเกม6
1: แดง
2: 6 แดงใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเริ่ม

0: กันเลยใครเริ่มก่อนดี
1: อ่ะเดี๋ยวหนูเปิดให้แล้วกัน
0: โอเคจะได้มี
1: ค่ะ
0: ชีวิตในการเล่นต่อ
1: โหทำให้พี่อาจแบบแทงได้ในระยะสั้นๆก่อนเพราะเราเสยคิวขึ้น

0: นี่พี่อาจต้องใช้เล็บใช้เล็บยาวตัวนี
1: ้ต้องไหม
0: ง่ายง่ายไหม
1: ง่ายไหม
0: มันรู้สึกว่ามันแบบสาวได้สบายสบายจับจับอันนั้นไว้ด้วยค่ะตรงนี้ให้ตรงกับเขาได้ไหมตรงไหมเอ้ยแทงแรงมากเลยเดี๋ยวระวังโดนออกก่อนออกก่อน

0: แต่สนุกเกอร์ส่วนใหญ่เขาแบบไม่ค่อยเบิ้ลกันเจ็บไหม
1: อ้าวมือมันฝืดอ่ะ

0: ช้เบสิกที่หนูสอนเลย
1: แล้วการที่แบบได้เห็นว่าแบบนักกีฬาสนุกเกอร์หญิงเนี่ยเก่งมากในประเทศเรามีแบบคนที่ได้แรงระดับโลกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าชีวิตเขาแบบน่าสนใจแล้ววันนี้พอได้มาเจอน้องใบพัดได้มาพูดคุยก็รู้สึกว่าโหจริงๆแล้วแบบกว่าที่เขาจะก้าวมาสู่การเป็นนักกีฬาสนุกเกอร์มืออาชีพจนไปถึงระดับโลกได้เนี่ยมันมีสิ่งที่เขาต้องแลกหรือมันเป็นสิ่งที่เขาต้องแบบเสียสละหรือทุ่มเทเพื่อให้ได้มาถึงจุดณปัจจุบันที่เขาอยู่แต่เหมือนอยากรู้ว่าจุดเปลี่ยนที่แบบทำให้เราตัดสินใจที่จะดันตัวเองมาเป็นแบบนักกีฬาอาชีพเนี่ยมันเริ่มได้ยังไง
0: คงเป็นการที่คุณพ่อเขาแบบว่าอยากให้เราเล่นกีฬานี้จริงจังแล้วก็ส่งแข่งทุกรายการอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นรายการในสมาคมหรือว่าตามโต๊ะทั่วไปที่เขาจัดการแข่งขันอะไรเงี้ยก็ร่วมสนุกกับเขาด้วยพอมันยิ่งมีแบบนั้นอะทำให้การปะทะการชนะมันมากขึ้นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบว่าเราต้องเก่งกว่านี้เราต้องดีกว่านี้เราอยากจะชนะบ้างอะไรอย่างเงี้ยแรกๆที่พ่อส่งแข่งอะก็คือแพ้แบบเกมศูนย์แบบไม่ชนะใครเลยจนกระทั่งแบบว่าไม่ได้ดิเราต้องชนะบ้างอ่ะเราต้องรู้จักคำว่าชนะได้แล้วก็มันก็เลยทำให้
1: เราแบบแล้วอย่างจุดไหนที่ใบพัดแบบเดือดกับครอบครัวตัดสินใจว่าเฮ้ยเรามาเดินเส้นทางสู่การเป็นแบบนักกีฬาสนุกเกอร์อาชีพเลยดีกว่าด้วยการแบบให้ฟูลไทม์กับการซ้อมเลยอ่ะมันคือช่วงเวลาไหนนะที่แบบตัดสินใจว่างั้นเราแบบหยุดเรียนกันก่อนดีกว่าอะไรเงี้ย
0: ตอนอายุ13จะขึ้นม.1ตอนนั้นอยู่ในระหว่างที่แบบพ่อแม่คิดอยู่ว่าจะเอายังไงส่วนใหญ่แม่จะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่คือพ่อจะแบบตัดสินใจเลยว่าโอเคเดี๋ยวออกจากโรงเรียนนะแล้วก็มาซ้อมเต็มที่เลยให้เวลาตัวเอง2ปีถ้า2ปีไม่ได้อะไรค่อยกลับไปเรียนใหม่ด้วยความที่หนูตอนนั้นอะรู้สึกว่าคลั่งกับสนุกเกอร์ด้วยอยากจะซ้อมทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลย

0: ู้สึกว่าเฮ้ยพ่อเขาอยากให้เราออกอ่ะเขาต้องมองเห็นอะไรบางอย่างในตัวเราสิเขาต้องเชื่อมั่นในตัวเราสิว่าเราทําได้เราก็เลยบวกกับอยากพิสูจน์ตัวเองด้วยให้เวลาตัวเองปี2ปีมันไม่เสียหายเลยค่ะก็เลยแบบโอเคป้าว่าไงโอเคหนูออกมาเต็มที่ซ้อมทุกวันเต็มที่อัด12ชั่วโมง10ชั่วโมงเงี้ยออกมาจากโรงเรียนได้ปีนึงหนูได้แชมป์6แดงโลกแชมป์6แดงโลกของผู้หญิงแล้วที่แบบอายุน้อยที่สุดใช่
1: คนลุกเลยอ่ะ
0: ใช่
1: สิ่งที่ทำให้เราอยู่กับสนุกเกอร์ได้ถึงแบบ2ปีมันคืออะไรเราหลงไหลอะไรในกีฬาชนิดนี
0: ้คงเป็นการที่ทุกครั้งที่ตัวเองแข่งแล้วตัวเองรู้สึกว่าชนะตัวเองได้กีฬาสนุกเกอร์มันเป็นกีฬาที่แบบว่าใช้ความเงียบเล่นสู้กับตัวเองซะส่วนใหญ่แล้วก็ทุกครั้งที่ไม่ว่าเราจะไปแข่งแล้วก็เราจะแทงแย่ขนาดไหนแต่วันนั้นเราสามารถทำให้ตัวเองชนะได้มันเป็นอะไรที่แบบว่าเก่งขึ้นในระดับหนึ่งแล้วมันค่ะมันเป็นการพัฒนาทักษะ
1: เป้าหมายคืออยากให้กีฬาเนี้ยมันไปอยู่จุดไหนในประเทศนี้ภาพที่ใหญ่ที่สุดแล้วกันที่อยากเห็น
0: หนูรู้สึกว่าทุกวันนี้ถามว่ารู้จักสนุกเกอร์ไหมบางคนเขายังไม่รู้รู้จักชื่อแต่เขาไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันยังไม่ทั่วถึงเท่ากับฟุตบอลหรือว่าแบดอะไรเงี้ยอันนั้นคือพอพูดแบดปุ๊บเขารู้ว่าเล่นยังไงฟุตบอลเตะยังไงกีฬาเนี้ยมันยังแบบไม่มีการโฆษณามากพอแล้วก็อาจจะติดที่พ.ร.บ.การพนันเพราะว่าทุกวันนี้สนุกเกอร์ยังเป็นพ.ร.บ.การพนันอยู่แล้วอะไรหลายๆอย่างอะถ้ามันจะพัฒนาวงการเนี้ยมันต้องมีการขอสปอนเซอร์ซึ่งการขอสปอนเซอร์มันต้องไม่มีพ.ร.บ.การพนันไงคะเพราะว่าบางทีสปอนเซอร์นั้นอ่ะเขาก็อาจจะแบบว่าก
1: ฎหมายตรงนี
0: ้ใช่เขาอาจจะไปสมัครสนับสนุนกีฬาอื่นไม่ดีกว่าหรอที่แบบไม่มีการพ.ร.บ.ใช่ก็อยากจะให้ผู้
1: มีอำนาจ
0: ผู้มีอำนาจอ่ะช่วยพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยค่ะแล้วก็มันจะเป็นผลดีให้กับนักกีฬาทุกๆคนด้วยซึ่งแบบคนที่แบบอยากจะไปแข่งขันรายการอื่นๆเขาจะแบบสามารถไปขอ
1: มีทุนทรัพย์มีสปอนเซอร์ในการ
0: ไปขอสปอนเซอร์ได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็หนูเชื่อว่าถ้าเป็นแบบนั้นนะคะเมืองไทยเราจะเห็นเด็กๆให้ความสนใจสนุกเกอร์มากกว่านี
1: ้ต้องมีสักวันเราต้องมีความหวัง
0: ค่ะ
1: สู้ต่อไปวันนี้ขอบคุณมากเลยครับไ
0: อ
1: พาร์ทขอบคุณมากเลยสนุกมากว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้ก็วันนี้เอาจริงรู้สึกมันเป็นอีกครั้งนึงนะที่ได้มาเล่นกีฬาแล้วก็ได้มาสัมผัสเรื่องราวชีวิตของแบบนักกีฬาที่เอาจริงมันก็อินสปายตัวเราเหมือนกันแล้วก็หวังว่าแบบวันนี้ทุกคนที่ได้ดูเทปเนี้ยก็จะได้อินสปิเรชันหรือได้แบบแรงบันดาลใจกำลังใจหรือแพชชั่นบางอย่างของน้องใบพัดที่แบบส่งต่อมาให้ทุกคนนะครับสำหรับตัวผมแฮปปี้แล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาเล่นสนุกเกอร์แล้วก็ได้มาคุยกับน้องใบพัดแล้วก็หวังทุกคนจะแฮปปี้แล้วก็ได้แรงบันดาลใจเหมือนกันครับ

0: มอขอบ่น
1: เดี๋ยววันนี้เราไปฟังคุณหมอบ่นเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามกันหน่อยดีกว่าครับใครที่ชอบฉีดสารเหลวหรือฟิลเลอร์เถื่อนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับโทรศัพท์พร้อมแล้วครับคุณหมอ
2: หมอจะหมดแล้วนะครับอย่างคนไข้ที่ผมเจอเคสครับการที่คนไข้ไปฉีดสารเหลวหรือฟิลเลอร์เถื่อนที่บริเวณจมูกหรือใบหน้านั่นเองครับหลายๆครั้งเนี่ยคนไข้ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสารที่ฉีดไปเนี่ยคืออะไรหรือว่าฉีดโดยคุณหมอที่เป็นหมอจริงหรือหมอเถื่อนฟิลเลอร์เถื่อนนะครับก็เป็นสารแปลกปลอมต่อร่างกายซึ่งร่างกายก็จะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านและเกิดการอักเสบขึ้นพอผ่านไปนานๆเนี่ยอาจจะ 1-5 ปีหลังจากฉีดไปแล้วคนไข้ก็จะรู้สึกว่าเอ้ยฟิลเลอร์หรือสารเหลวพวกเนี้ยมันไหลอักเสบตะปุ่มตะปำหรือบางทีเป็นก้อนบวมแดงหรือว่าบางทีมันมีการติดเชื้อเป็นหนองเกิดขึ้นการรักษาหรือการผ่าตัดแก้ไขตัวฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวพวกนี้เนี่ยครับก็จะทำได้ค่อนข้างยากทีเดียวฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวพวกนี้มักจะกระจายตัวไปในเนื้อเยื่อที่ปกติหรือเนื้อเยื่อดีๆด้วยซึ่งการผ่าตัดเนี่ยจะต้องตัดหรือว่าขูดพวกสารเหลวพวกนี้ออกขูดเอาเนื้อที่ปกติหรือเนื้อดีออกไปด้วยเราก็ไม่สามารถเอาออกได้หมด

0: 100% แน่นอนจมูกหรือว่าใบหน้าก็อาจจะไม่เหมือนเดิม 100% มันก็ไม่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติแล้วก็อาจจะเกิดความผิดปกติภาวะแทรกซ้อนขึ้นในอนาคตถ้าคนไข้ต้องการฉีดฟิลเลอร์ก็ควรปรึกษาแพทย์หรือคลินิกที่เฉพาะทางหรือเชี่ยวชาญในการทำหัตถการนี้นะครับอย่าไปฉีดฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวกันนะครับหมอเตือนแล้วนะครับฟังหมอด้วยนะ
1: คุณหมอย้ำชัดขนาดนี้แล้วต้องเชื่อที่คุณหมอเตือนนะครับถ้าไม่อยากเสียเงินแล้วก็เจ็บตัวหลายๆรอบนะจ๊ะ

เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจกันเลยครับเรื่องแรกวันนี้ใครจะรู้ว่าการกินยาบางอย่างเป็นเวลานานหลายปีจะส่งผลให้เกิดอาการปวดทุกก้าวที่เดินปวดไปถึงกระดูกและถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจถึงขั้นเดินไม่ได้ในที่สุดจากนั้นไปดูเรื่องของไฝเรื่องเล็กๆที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้หญิงอยากหน้าใส

0: มันมีอาการปวดสะโพกแล้วก็ไหล่นะเป็นมาตั้งกลางปีที่แล้วนะปวดมากปวดจนแบบทนไม่ไหวอะเวลายกขึ้นเนี้ยกระดูกมันจะดังกรุบกรับกรุบกรับนะก็มันไม่มีสาเหตุอะไรเลยอะเนี่ยมันปวดขึ้นมาเฉยๆอะจากป้าเคยเป็นคนทำมาหากินเก่งอะเนาะขยันอะแล้วไม่ได้ทำเงี้ยมันก็อึดอัด3ปีที่แล้วป้ายังปีนมะม่วงเยี่ยวๆอยู่เลยเดี๋ยวนี้เหมือนหมาเห็นเครื่องบินอะ ขึ้นไม่ได้
1: เชิญครับคุณป้าครับ
0: เดี๋ยวนะคะ
2: ต้องค่อยๆหย่อนนะ
0: จ้ะปวดเอวโอ้ย
1: สวัสดีครับคุณหมอครับ
3: สวัสดีครับคุณป้าครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: แหมวันนี้คุณป้ามาหาคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
0: ปวดสะโพกอ่ะเวลาเดินแล้วมันเจ็บ
1: เหรอฮะ
0: แขนข้างนี้ก็ยกได้แค่นี้
2: อืมครับตรงไหนครับสะโพก
0: ตรงขาต่อข้อต่อขาไอ้ข้อต่อขากับสะโพกเน
2: ี่
0: ย
2: ลองชี้เลยดิครับตรงไหนสองข้างหรือข้างเดียว
0: สองข้างเลย
2: ข้างสองข้าง
0: นะฮะเนี่ย
2: ตรงไหนนะครับ
0: เนี่ย
4: ตรงนี้เลย
0: เวลานอนตะแคงขามันจะตรงอย่างนี้มันหุบไม่ลง
1: ละฮะ
0: จ้ะ
2: ครับแล้วข้างขวานี่ตรงไหนครับ
0: ด้านข้าง
2: ด้านข้างสะโพกด้านข้างนะ
1: สองข้างเลยก่อนหน้านั้นเนี่ยคือมีปวดแล้วหายไปก่อนไหมปวดเล็กๆน้อยแล้วก็มาปวดเลยอยู่ดีก็ปวดเลย
0: เพราะว่าเป็นหอบหืดอยู่ใช่ไหมล่ะป้าจะรถโรงพยาบาลจะมารับประจำวันวินวันวินวันที่นี่อยู่ๆก็ปวดก็มันเฉยๆนะปวดจะร้องไห้เลยอ่ะช่วงเนี้ย
1: คือนอนไม่ได้ล่ะ
0: จ้ะ
1: ปวดเลย
0: เรียกรถโรงพยาบาล
2: แล้วปวดเวลายืนเดิน
0: เวลาเดินเนี่ยเหมือนกันเรามันกระดูกมันเป็นหนีบเอาเนื้อเรา
2: อ๋อเดินถึงจะปวดมากปัจจุบันนี้เดินได้ไกลไหมครับ
0: ไม่ไกลค่ะตอนแรกใช้วอล์กเกอร์ตอนนี้ใช้ไม้เท้าละ
2: เดินได้
0: ไม่ถึง500เมตรก็เหนื่อย
2: เหนื่อยไม่ใช่ปวด
0: ไม่ปวดแต่ว่ามันจะเจ็บเวลาเราเดินนี่มันจะเจ็บ
2: เจ็บทุกย่างก้าว
0: จ้ะ
2: เหรอ
0: จ้ะ
2: หรือยิ่งเดินยิ่งเจ็บ
0: ยิ่งเดินยิ่งเจ็บลงจากเตียงก็ต้องยกขาลงทีละข้าง
2: แล้วยังนั่งนั่งส้วมไหวไหมครับ
0: ไม่ได้ก็ต้องนั่งชักโครก
2: นั่งชักโครกแต่เดิมนั่งส้วมยอมเหรอ
0: ค่ะแต่ก่อนนี้ยังไม่เป็นนั่งได
1: ้คุณหมอครับการนั่งส้วมเนี่ยมันมีผลต่อการปวดขาปวดหลังด้วยเหรอครับ
2: คือก็จะเป็นเรื่องของอิริยาบถ
1: ครับ
2: หรือการเคลื่อนไหวของอวัยวะเวลาที่เราไปนั่งยองอย่างเงี้ยเข่าก็ต้องงอมากสะโพกก็ต้องงอมากหลังก็ต้องโก่ง
1: โค้ง
2: เพราะฉะนั้นก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดอาการเจ็บปวดไม่สบายแต่ว่าเพลินว่าคุณป้าปันทิพย์นี่เขาเจ็บด้านข้างสะโพก
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นก็ดูก็คงจะไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเข่าหรือข้อเท้าจะมีก็คือว่าจะเป็นที่
1: หลัง
2: หรือที่ตัวสะโพกโดยตรง
1: แต่เท่าที่เราคุยตอนแรกคุณป้าบอกว่าไม่ได้มีสัญญาณการปวดมาก่อนหน้านั้นเลยอยู่ดีๆก็ปวดจนร้องไห้เลยมันเป็นไปได้หรือครับคุณหมอแบบนี
2: ้ที่เขาปวดด้านนอกสะโพกที่เราจะพบกันได้อยู่เนืองๆในประเทศไทยคือหัวกระดูกสะโพกซึ่งเป็นส่วนบนของต้นขาเนี่ยขาดเลือดไปเลี้ยงนะแล้วทำให้หัวกระดูกตายแล้วก็เกิดการทรุดตัวเกิดการอักเสบเกิดการเสื่
1: อม
2: ของข้อสะโพกตามมา
1: เอาแล้วทำไมอยู่ดีๆหัวกระดูกถึงขาดเลือดได้ครับคุณหมออ
2: ันนี้ก็ต้องสอบถามต่อไปนะครับว่าที่เป็นพอผืดเนี่ยได้รับยาสเตียรอยด
0: ์ใช่ค่ะ
2: เป็นนิโซโลซาเมทาโซนเพื่อการรักษาหอบผืด
1: ตัวยามันจะส่งผลกัน
2: เป็นเหตุได้เป็นนิโซโลน
1: กี่ปีแล้วนะครับ
0: 7ปี
1: โอ้โห7ปีแล้ว
0: เป็นหอบ
2: ครับเป็นนิโซโลนรับประทานหรือว่าฉีดเด็กซาเมทาโซน
0: เวลาเข้าขยายหลอดลมเนี่ยจะฉีดตรง
2: ฉีดอะไรครับ
0: ฉีดยาขยายหลอดลมแต่ก็ไม่รู้มันเป็นยังไงนะ
2: แล้วยารับประทาน
0: ยารับประทานนี่คุณหมอยาท่านบอกว่าตัวมันเป็น3เม็ดเวลานึงอ่ะนะตัวเนี้ยเขาบอกมันมีสเตียรอยด์ใช่ป่ะให้ลดได้มั้ยหมอเขาบอกว่ามันอันตรายไงมีสเตียรอยด์เราก็เลย
2: มีผลข้างเคียง
0: จ้ะเราก็เลยตัดเลยปวดยาแก้ปวดไปไม่ทันเลย
1: ครับ
0: คือเขาบอกอันตราย
1: แสดงว่ามันเป็นผลข้างเคียงจากการทานยาเหรอครับคุณหมอ
2: ก็ยาก็เป็นสารเคมีมีประโยชน์ก็มีโทษมีประโยชน์ด้านนึงอาจจะมีพิษภัยอีกด้านนึง
1: ครับ
2: เราใช้เพื่อการรักษาอย่างเช่นสเตียรอยด์ในหอบหืดบางกรณีเราก็จะมีการให้สเตียรอยด
1: ์ครับ
2: โดยเฉพาะรายที่รุนแรงนะฮะหรือบางทีคนไข้ไม่รู้ด้วยความไม่รู้ไปซื้อยาไปซื้อยาตามร้านขายยา
0: คุณหมอคะขอขัดนิดนึงนะ
2: ฮะ
0: ป้าทานยาหมอตีอ่ะมาปีนึงเต็มๆเลย
2: ก็คือซื้อยา
0: แล้วไปทานกันแต่ก่อนน่ะ
2: ครับ
0: นี่แหละมันมาสุดหนักตอนเนี้ย
2: ยาสเตียรอยด์ก็รับประทานไปแล้วก็จะทำให้รู้สึกดีแค่มันมีโทษระยะยาว
1: ครับ
2: นะเช่นกรณีอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวกระดูกไม่พอ
1: ครับ
2: นี่เรายังไม่ได้บอกว่าใช่นะนี่เราสันนิษฐานโรคหรือเดาโรคไว้ก่อน
1: ครับ
2: นะครับเดี๋ยวต้องมีการตรวจแล้วก็ต้องมีการเอ็กซเรย์เพิ่มเติม
1: นี่แสดงว่าถ้าเกิดของคุณป้าเนี่ยลงมาที่กระดูกขาในกรณีทานยาโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการมันอาจจะส่งผลไปกระดูกส่วนอื่นด้วยหรือเปล่าครับหรือว่ามันจะลงมาเฉพาะบริเวณขาอย่างเดียวครับคุณหมอ
2: ผลจากยานี่ถ้าเป็นสเตียรอยด์เนี่ยมันมีผลหลายประการนะผลทางกระดูกก็มีอันเนี้ยเลือดไปเลี้ยงหัวกระดูกกระโปงนะเสียหายทำให้กระดูกบางกระดูกรุนทั้งร่างกายแล้วก็ระบบอื่นก็จะมีทำให้เป็นเบาหวานได้นะ
1: แสดงว่าผลจากยานี่เยอะมากผลข้างเคียง
2: มีผลหลายประการก็ในเรื่องการปวดข้างล่างก็คือปวดแค่บริเวณแถวสะโพกหลังแล้วก็ขาหนีบและหัวหนาวนะไม่มีปวดร้าวลงไปที่ขา
0: ไม่มีค่ะ
2: ขาไม่ชาดีละแล้วก็เดินกระเพกนี้มานานเท่าไหร่แล้วครับ
0: ก็นั่นแหละตั้งแต่เป็น
2: ปีกว่า
0: จ้ะ
2: ปีกว่าแล้วเรื่องปวดหัวไหล่แล้วครับปวดตรงไหน
0: พร้อมกันค่ะ
2: ตรงไหนครับ
0: นี่เลยเนี่ยตรงนี้
2: แล้วตอนนี้ยกแขนได้ไหมครับ
0: ยกแขนเนี้ย
2: ยกแขนซ้าย
0: ทางนี้ได
2: ้ชี้ฟ้าเลยชี้ฟ้าแขนขวาด้วยครับยกแขนขวาขึ้นเอาแขนซ้ายลงชี้ฟ้ายกมาข้างหน้าเนี่ยยกขึ้นชี้ฟ้า
0: สุดแล้วค่ะแค่นี้
2: สุดแล้ว
0: น
2: ะ
0: จะสั่น
2: เอาแขนเอื้อมไปถูหลังสิครับเอื้อมไปสิฮะเอื้อมไปเอื้อมไปได้แค่นี้น
0: ะ
2: เอาแขนซ้ายสิครับเอื้อมมาถูหลังเอื้อมไปเยอะๆเอื้อมไปมากๆ
1: ง่ายเลยขนาดซ้ายนี่ง่ายเลย
2: ค่ะคราวนี้ไปด้านหลังก้าวไป
1: โอ้โหนี่ยากเลยนะ
2: ก้าวไปก้าวไปได้แค่แก้มก้นนะก้าวไม่ถึงหลังนะอันนี้ก็ข้อไหล่ติดเคลื่อนไหวได้น้อยนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวหมอดูว่ามีตำแหน่งไหนที่จับและเจ็บบ้างไหมนะไฮปลาเจ็บไหมครับ
0: ไม่เจ็บ
2: ไม่เจ็บตรงข้อปลายนี่เจ็บไหมครับ
0: ไม่เจ็บ
2: ด้านหน้าหัวไหล่เจ็บไหมครับ
0: ไม่เจ็บ
2: ตรงนี้เจ็บไหมครับ
0: ไม่เจ็บ
2: ด้านหลังนี่แหละครับ
0: ไม่เจ็บ
2: นะแล้วหมอขยับหมุนแขนอย่างนี้เจ็บไหมฮะ
0: ไม่เจ็บ
2: นะ
1: ก็ฟังดูดีนะหมอครับ
2: ครับคือก็น่าจะเป็นเรื่องของเอ็นหรือเยื่อหุ้มข้อที่เกิดการยึดติดนะก็ประเดี๋ยวตรงนี้หมอจะเอ็กซเรย์ดูส่วนข้อสะโพกเนี่ยเรื่องเจ็บตรงเนี้ยก็จะขอตรวจนะเพิ่มเติมหน่อยนะครับเดี๋ยวคุณป้าปันทิพย์เดินขึ้นบนเตียงด้วยฮะ
1: คุณหมอครับตอนนี้เรากำลังจะทำอะไรให้จะตรวจอะไรอย่างเง
2: ี้ยจะตรวจดูการเคลื่อนไหวของข้อสะโพก
1: ครับ
2: นะว่าขยับขยื่นได้เต็มที่ไหมหรือเวลาขยับมีอาการเจ็บติดขัดเจ็บอย่างไรหรือไม
1: ่ครับ
2: นะหมอหมุนขาอย่างนี้เจ็บไหมครับ
0: ไม่เจ็บจ้ะ
2: ไม่เจ็บนะครับหมุนได้ครั้งนี้แล้วครับ
1: โอ้โห
2: เจ็บเลย
0: จุดนี
2: ้บิดไปอย่างนี้เจ็บเลยนะ
1: ตรงนี้เลยนะฮะ
2: เจ็บเลยนะครับความยาวของขายังใกล้เคียงกันดีนะเดี๋ยวหมอยกขาหน่อยนะทีละข้างงอเต็มที่เลยงอเข่าชิดอกเลยไหวไหม
0: ครับไม่ไหวครับไม่ไหว
2: งอเองเลยครับงอได้แค่ไหน
0: แค่นี้ค่ะ
2: ได้แค่นี้งอมาประมาณสัก90องศา100องศาก็เจ็บแล้วนะแล้วถ้าหมอบิดอย่างนี้ล่ะ
1: โอ
2: ้เจ็บเหมือนกันข้างนี
0: ้ข้างนี้ไม่เจ็บ
2: ไม่ค่อยเจ็บ
1: เข้าไหนเจ็บ
2: นอกเจ็บ
1: โอ้
0: เจ็บตรงเนี้ย
2: เจ็บงอเข่าง
1: อตำแหน่งที่คุณป้าบอกก่อนหน้านี้ใช่ไหมตำแหน่งนี้เลยใช่ไหม
2: งอได้จำกัดนะงอ
0: เจ็บตรงนี้เยอะเลย
1: นี่เจ็บเลย
2: ข้างนี้งอได้แค่ประมาณ 40-50 องศาเจ็บแล้วนะ
0: จ้ะ
2: งอต่อไม่ไหว
0: จ้ะ
2: งอได้แค่นี้ยังไงก็นั่งยองไม่ไหว
1: เจ็บแทนเลยนะ
2: แล้วหมอเคาะอย่างนี้เจ็บไหมครับ
0: ไม่เจ็บ
2: ฮะ
0: ไม่เจ็บ
2: ไม่เจ็บกลางขาสิครับกลางหุบกลางหุบก็เป็นการบริหารกล้ามเนื้อ ข้อสะโพกให้แข็งแรงนะจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งจะได้ช่วยพยุง
3: หมายถึงข้อสะโพกเวลาใครเป็นแบบนี้มันต้องมีกล้ามเนื้อไปช่วยเหรอคุณหมอครับ
2: ช่วยประคับประคองข้อต่อทำสะสมแต้มชั่วโมงละ5ครั้งชั่วโมงละ10ครั้ง
3: ค่อยๆทำไป
0: เวลานอนก็ทำยกเท้ายกอะไรได้นะ
2: ถ้ายอยทำทุกๆชั่วโมงทำสะสมแต้มไปเรื่อยๆอย่าหักโหมทีเดียว
3: ชั่วโมงละ5ครั้งนี่ผมว่าคุณป้าน่าจะทำได้
0: ได้
3: นะฮะแล้วอย่างคุณป้านี่คือการรักษายังไงฮะ
2: การรักษาเดี๋ยวขอเอ็กซเรย์ดูก่อน
3: เอ็กซเรย์ก่อน
2: นะ

0: และตอนนี้ผลเอ็กซเรย์ของคุณป้าก็มาอยู่ที่นี่แล้วครับคุณหมอ
1: ครับก็เอ็กซเรย์ที่เมื่อครู่หมอส่งไปตรวจน
2: ะ
1: มีหัวไหล่ข้างขวา
0: ครับ
1: แล้วก็สะโพกสองข้างแล้วกระดูกเอวนะฮะทีนี้ตรงกระดูกหัวไหล่เนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกระดูกข้อสะโพกที่หัวกระดูกเนี่ยมีเลือดไปเลี้ยงไม่พอนะหัวกระดูกที่เคยกลมๆเนี่ยมันก็เลยยุบลงมาอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้ปวดแล้วก็ติดๆขัดๆด้วยนะเช่นเดียวกับที่ข้อสะโพกนะอันนี้เป็นสะโพกซ้ายนี่สะโพกขวานะสะโพกขวาเนี่ยตรงนี้หัวกระดูกจากที่ว่าเลือดไปเลี้ยงหัวกระดูกไม่

0: พอเนี่ยนะหัวกระดูกก็เลยทรุดลงมานะเลยทำให้การเสียดสีการเคลื่อนไหวระหว่างหัวกระดูกกับเบ้ากับหัวกระดูกเนี่ยมันไปได้คือมันขัดกันมันก็เจ็บ
1: คุณหมอครับเวลาเลือดไม่มาเลี้ยงหัวกระดูกเนี่ยมันทำให้กระดูกมันยุบตัวแบบนี้ได้ด้วยหรอครับ
0: ได้ฮะกระดูกก็จะเสียความแข็งแรงแล้วก็ทรุดลงมาทรุดแตกเหมือนแผ่นดินทรุดเหมือนพื้นบ้านทรุด
1: เพราะน้ำหนักตัวป้าเท่าเดิมนะฮะแต่รับน้ำหนักหัวกระดูก
0: รับน้ำหนักอยู
1: ่แบกรับน้ำหนักมากขึ้น
0: ครับนะครับแต่ว่าจากภาพเอ็กซเรย์เนี่ยข้างซ้ายจะเป็นมากกว่าข้างขวานะแล้วก็ที่หัวไหล่เช่นเดียวกันส่วนกระดูกเอวเนี่ยโครงสร้างยังดูดีล่ะนะดีสมวัยนะฮะไม่มีลักษณะว่ากระดูกหักยุบลงมาไม่มีกระดูกสันหลังยังอยู่สมบูรณ์ดีไม่หักไม่ยุบซึ่งของคุณป้าพันทิพย์ก็ไม่ได้มีลักษณะจะเป็นกระดูกทับเส้นนะดังนั้นไอ้ที่เจ็บเนี่ยสาเหตุหลักๆก็คือที่ สะโพกแล้วก็ที่หัวไหล่โดยตรงการรักษาก็การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกแต่ถ้าไม่ผ่าก็มีชีวิตอยู่ไปได้บริหารกล้ามเนื้อรอบๆข้อสะโพกให้แข็งแรงจะช่วยได
1: ้ตามท่าทางที่คุณหมอได้บอกไป
0: เมื่อสักครู่คือท่านอนยังมีท่านั่งท่ายืนทุกอิริยาบถเราทำได้

0: คอยบริหารร่างกายแบบนี้ไป
1: ครับคราวนี้ก็จะไปถึงหัวไหล่หัวไหล่เนี่ยคือข้อต่อไอ้หัวกระดูกเนี่ยที่เขาสึกไปแล้วเนี่ยยังไงเขาก็สึกของเขาอย่างนั้นแหละแต่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ถ้าเราไม่เคลื่อนไหวมันก็จะยึดแข็งอยู่อย่างเงี้ยถ้าจะให้เขาขยับได้ก็ต้องคอยขยับคอยโยกโดยเอามือข้างที่เรามีอยู่อีกข้างหนึ่งมาช่วยประคองดันเขาขึ้นไปดันดันดันดันดันดันดันดัน
0: สมมติมันตึงแล้วเนี่ยคุณหมอตอนนี้คุณป้าตึงแล้วควรจะฝืนไปอีกไหมฮะ
1: นิดหนึ่งแถมหน่อย
0: ฝืนไปอีกนิดหนึ่ง
1: นิดหนึ่งแล้วค้างไว
0: ้แล้วค่อยเอาลง
1: ค้างไว้สัก5วินาที10วินาทีแล้วก็ประคองลงประคองลงห้ามทิ้ง
0: อย่าทิ้งนะฮะ
1: ถ้าทิ้งเขาจะร้องแล้วก็ดันเขาขึ้นไปใหม่ดันขึ้นไปดันขึ้นไปดันขึ้นไปดัดดัดดันดันดัด
0: ฝืนขึ้นไปนิดนึง
1: ดัดด้วยตัวเองทีละเล็กทีละน้
0: อ
1: ย
0: อ๋อแล้วค่อยลงเบา
1: ๆแล้วก็ประคองลงมา
0: อ๋อ
1: นะ
0: ไม่ใช่ว่าเราปล่อยให้มันเจ็บอยู่งั้นแล้วไม่ขยับไม่ได้ใช่ไหมครับคุณหมอ
1: ก็แข็งอยู่อย่างนั้นเลย
0: อันนี้คือการฝืนให้มันได้ขยับบ้าง
1: แล้วก็มาทางนี้อันนี้ไปทางโน้นเอามือซ้าย
0: ช่วยเหมือนกัน
1: ดึงไปดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึง5วินาที10วินาทีแล้วก็ผ่อนทำเช่นนี้ทำแค่2นาทีเอง
0: ชั่วโมง2นาทีมันจะได้ไม่ยืดนะคุณป้านะแล้วมันจะได้ขยับได้มากขึ้น
1: ส่วนว่าเรื่องการเจ็บเนี่ย จะกินยาอะไรก็ยาที่พื้นฐานอันตรายน้อยคือพาราเซตามอลก็หมอก็แนะนำว่าสัก1เม็ดทุก4ชั่วโมงถ้าปวดถ้าไม่ปวดไม่ต้องกิน
2: เดี๋ยวนี้ไม่ปวดแล้วคุณหมอ
1: เออ
0: ยังไม่ต้องกิน
1: เวลาดัดเวลาบริหารมันจะปวดเพราะฉะนั้นถ้าบริหารแล้วปวดให้กินยาเพื่อจะได้บริหารได้อย่าอยู่นิ่งๆแล้วฉันไม่ปวดนิ่งๆฉันไม่ปวดไม่ดี
0: ต้องบริหารนะครับ
1: นะ
0: คุณป้าต้องขยันออกกำลังกายนะครับช่วยอย่างที่คุณหมอได้บอกไปมันจะทำให้เราขยับแข็งขาขึ้นขอบคุณคุณหมอครับวันนี้ครับขอบคุณคุณป้าด้วยนะครับขอบคุณครับ
3: เห็นว่าคุณกรกนกจะมาปรึกษาหมอเรื่องอยากจะเอาไฝบนใบหน้าออกเหรอคะ
4: ใช่ค่ะ
3: ค่ะมีเม็ดไหนที่เป็นพิเศษ

0: กังวลไหมคะหมอให้ดูกระจกกันนะคะ
1: ค่ะตรงนี้อะค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็แถบที่มันอยู่ตรงกลางหน้าค่ะอยากให้เอาออก
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวหมอขอดูใกล้ๆนิดนึงนะคะอันนี้ไม่เป็นฝอยที่มีมาตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยไหมคะหรือว่า
1: ขึ้นมาเรื่อยๆอะค่ะมันค่อยๆขึ้นมา
0: ค่ะแต่เป็นตั้งแต่อายุน้อยๆแล้วก็ค่อยๆมันโตขึ้นเร็วๆในช่วงหลังไหมคะ
1: ไม่โตขึ้นนะคะ
0: ไม่โตขึ้นเพียงแต่ว่าไม่ได้มีอาการเจ็บเจ็บหรืออะไรเพียงแค่ว่ารู้สึกว่ามันอยากจะออกให้หน้าเกลี้ยงขึ้น
1: ใช่
0: ค่ะ
2: คุณหมอครับฝอยหรือแบบนี้อาจจะเป็นเหมือนขี้แมลงวันที่เขาเรียกเป็นจุดดำเล็กๆเฉยๆอย่างเงี้ยถ้าปล่อยไว้ก็ไม่ได้อันตราย
0: ใช่ค่ะใช่ไหมคือถ้าสมมุติว่าฝอยลักษณะแบบนี้เป็นมานานๆแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรในระยะเวลาสั้นๆพวกนี้นี่ส่วนใหญ่เป็นฝอยธรรมดาที่ไม่จำเป็นต้องเอาออก
2: เราจะดูรู้ด้วยตัวเองไหมฮะว่าฝอยแบบนี้อันตรายนะมันจะโตไปได้หรือแบบนี้ธรรมดาถ้าไม่ได้สนใจอะไรมากปล่อยไว้ก็ได
0: ้ถ้าฝอยที่มันเคยอยู่มานานๆละไม่เปลี่ยนแปลงอะไรอยู่ๆภายในช่วงสัก3เดือนถึง6เดือนเนี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นมันโตเร็วกว่าปกติอย่างนี้อันนี้คือเราก็จะรู
2: ้
0: เพราะฝอยบางอย่างเนี่ยมันกลายเป็นมะเร็งผิวหนังได
2: ้
0: คราวนี้พวกนี้ก็จะต้องมีอาการที่ชัดเจนอย่างเช่นมันโตเร็วมากๆขอบขยายบางทีมีเลือดออกแตกเป็นแผลพวกนี้ค่ะคนไข้ส่วนใหญ่จะมาในตอนที่มันเปลี่ยนไปแล้ว
2: นี่มีเม็ดไหนเป็นอย่างนั้นไหมฮะคุณก
1: อยังไม่มี
0: ไม่มีเลยดูเป็นเม็ดเล็กๆ
2: เพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยถ้ามาหาพวกคุณหมอก็จะถามก่อนแนะนำก่อนใช่
0: เรามีทางเลือกในการที่จะเอาฝอยพวกนี้ออกอยู่ได้หลักๆมี2วิธีนะคะอันแรกนี่คือการจี้ไฟฟ้าซึ่งการจี้ไฟฟ้าเนี่ยข้อดีที่สุดของมันคือราคาถูกสามารถทำได้เลยแต่ปัญหาของการทำจี้ไฟฟ้าก็คือว่าคือมันจะใช้เครื่องเนี่ยในการเหมือนกับทำลายเซลล์ฝอยปัญหาของเครื่องนี้คือมันไม่สามารถกำหนดความลึกได
2: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันกำหนดความลึกไม่บางทีเรายิงไปเสร็จปุ๊บทีนึงมันอาจจะบางทีมันอาจจะลึกไปนิดหน่อยนะคะส่วนใหญ่บนใบหน้าเนี่ยบางทีคนก็กังวลเรื่องความลึกหรือความสวยงามโอกาสจะเกิดการเป็นแผลใช่หรือมันอาจจะเป็นแผลได้ง่ายกว่าวิธีที่2คือการทำเลเซอร์เราใช้เลเซอร์ชนิดที่เรียกว่าเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งหลักการในการทำงานก็ใกล้เคียงกันคือพลังงานของเลเซอร์จะไปทำลายเซลล์เม็ดสีคือตัวที่เป็นสร้างฝอยเนี่ยค่ะทำลายไปข้อดีของมันก็คือว่ามันลงไปเนี่ยตื้นกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแผลก็จะตื้นกว่ามากนะคะแต่ข้อเสียของการทำเลเซอร์ก็คือว่าค่าใช้จ่ายมันก็จะแพง
2: แพงกว่าแบบ
0: แพงกว่าแบบแรกอย่างน้อยประมาณสัก 2-3 เท่า
2: หมอครับหรือบางคนครับเขาอาจจะเป็นเม็ดเล็กๆอ่ะได้ยินมาว่านะเขาเอาเข็มเนี่ยไปลนไฟเหมือนกับฆ่าเชื้อแล้วค่อยๆจิ้มแซะออกอะไรเงี้ย
0: บอกว่าอันนั้นยิ่งเสี่ยงการติดเชื้อมากขึ้นที่เราเจอมากๆคือจี้ปูนกับจี้กรดคนไข้บางคนก็จะบอกว่าไปตามตลาดนัดแล้วก็มีการเคยได้ยินไหมคะก็จะจี้ปูนมาหรือบางทีใช้กรดจี้มาเม็ดละ
1: 50
0: บาทประมาณ
2: เคยทำไหมฮะ
1: ไม่เคยค่ะ
2: รู้ราคาด้วย
1: เดินผ่าน
0: เดินผ่าน
2: หมายถึงเข้าน้ำกรดนี่แหละครับ
0: ใช่ค่ะบางทีเขาใช้กรดแบตเตอรี่อย่างเงี้ยจิ้มลงไปเพื่อที่หวังว่าจะไปทำลายแต่ปัญหาของพวกนี้ก็คือมันยิ่งแย่กว่าการจี้ไฟฟ้าอีกเพราะพวกนี้น้ำกรดมันลงไปเนี่ยมันไม่รู้ว่าลงไปลึกมากขนาดไหน
2: มัน
0: คุมไม่ได้หรือบางทีคนไม่ชำนาญทำเนี่ยมันก็ไปโดนบริเวณผิวหนังตรงอื่นที่เราไม่ต้องการจะไปกำจัดทำให้คนไข้เกิดแผลเป็น
2: ค
0: ราวนี้คนไข้กลุ่มนั้นก็จะมีส่วนหนึ่งเลยที่กลับมารักษาแผลเป็นจากการไปจี้ด้วยตัวเอง
2: ซึ่งแผลเป็นนั้นใหญ่กว่า
0: ใหญ่กว่าแล้วก็ลึกกว่า
2: เหรอฮะ
0: ลึกกว่าฝอยจริง
2: เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายมีแบบนี้เยอะไหมครับหมอ
0: ก็พอสมควรนะคะมาเรื่อยๆ

0: แล้วทำนานไหมฮะเลเซอร์
1: ใช้เวลาประมาณ5นาที
0: อุ้ยเท่านั้นเองเหรอครับ
1: สั้นมากเลยค่ะหลังทำเนี่ยนะคะจะเป็นแผลเหมือนเป็นแผลถลอกตามจุดที่เรายิงเลเซอร์ไปนะคะหมอจะให้คุณดูแผลหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยในแผลถลอกเนี่ยคุณจะได้ยาเป็นสำหรับเอาไปป้ายแผลนะคะก็จะต้องป้ายทุกวันประมาณสักวันละ 3-4 ครั้งนะคะไปจนถึงประมาณสักอาทิตย์นึงพวกรอยถลอกพวกนี้ก็จะหายตื้นขึ้นแล้วเราก็จะนัดคุณกลับมาดูแผลณ1สัปดาห์ระหว่างนี้ก็ต้องหลบแดดนะคะ
2: ทาครีมกันแดดได้มั้ยคะ
1: ช่วงแรกอย่าเพิ่งทาเลยค่ะเพราะว่าอาจจะแสบได้นะคะแต่หลังจาก1อาทิตย์ผ่านไปหลังจากที่เราเจอกันก็เริ่มทาครีมกันแดดได้เลย
0: ขั้นตอนนี้ทำอะไรครับ
1: หมอกำลังจะเริ่มฉีดยาชานะคะงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วนะคะหมอจะขออนุญาตเช็ดแอลกอฮอล์ก่อนนะคะแล้วก็จะฉีดยาทีละเม็ดนะคะใน3เม็ดนี้นะคะ

0: หมอจะเริ่มยิงเลเซอร์แล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: 1 2 3ถ้ารู้สึกเจ็บบอกได้เลยนะคะ
1: ค่ะ
0: เสียงดังนิดนึงนะคะเป็นยังไงบ้างคะ
1: ไม่เจ็บ
0: ไม่เจ็บเลยเนาะโอเคอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็จะเห็นไหมคะว่าจริงๆไฝมันก็จะจางลง
2: จางลงเลย
0: ใช่ค่ะเราก็จะยิงจนกว่าจุดดำเนี่ยจะหมดไปอย่างเงี้ยเม็ดนี้ก็หายไปละหนึ่งเนี่ยค่ะยิงหน้าอีกด้านนะคะเดี๋ยวเราจะยิงอีก2เม็ดที่เหลือนะคะ

0: เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: มีเป็นหลุมนิดหน่อย
0: ใช่ค่ะแต่พวกนี้ส่วนใหญ่มันเป็นจากปฏิกิริยาของร่างกายพอถึงเวลาสักพักหลุมพวกนี้ในอาทิตย์หนึ่งก็จะค่อยๆตื่นเดี๋ยวหมอจะขออนุญาตเปิดตาคุณแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูว่าแผลเป็นยังไงนะคะเห็นลักษณะแผลนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะป้ายยาปฏิชีวนะให้เลย

0: เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้ไปหมดแล้วครับเร็วมากด้วยฮะ
1: ก็อย่างที่หมอบอกนะคะทายาแล้วก็หลบแดดอย่างน้อยในช่วง1สัปดาห์แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าหมอนัดคุณกลับมาดูแผลอีกรอบนึงนะคะป่านนั้นก็คงจะหายหมดละ
2: ค่ะ
0: ครับนี่คือสิ่งที่อยากได้อยากทำมานานแล้วใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ครับผลข้างเคียงถ้าจะเกิดขึ้นนี่จะเป็นยังไงครับ
1: อันแรกก็คืออาจจะเกิดรอยดำจากการทำเลเซอร์
0: ร
1: เพราะว่าในกรณีที่สมมุติว่าถ้าไปโดนแดดนะคะหรือว่าบางทีอาจจะมีการติดเชื้อถ้าเราไม่รักษาความสะอาด
0: อแต่ถ้าไม่โดนแดดแล้วก็ทายาอย่างดีอย่างที่หมอแนะนำตลอด
1: แผลก็จะค่อยๆตื้นหายแล้วก็เหมือนผิวปกติเรานี่แหละค่ะ
0: รอยดำเกิดด้วย
1: รอยดำก็จะไม่เกิด
0: โอ้ดีมากเลย

ูดถึงอาหารที่คนเราต้องทานในแต่ละวันมันมีมากมายหลายประเภทเลยนะครับอยากจะทานแบบไหนก็หาได้โดยไม่ยากคนที่ทานอาหารมากเกินพอดีก็จะทำให้อ้วนส่วนคนที่ทานอาหารไม่พอดีก็จะทำให้ผอมวันนี้เราจะมาเป็นคนที่ทานอาหารแบบพอดีกันครับ

0: คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปริยานุชแย้มบ่งแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์ครับถามอาจารย์ก่อนครับว่าการที่เราเรียกว่าทานพอดีไม่มากไปไม่น้อยเกินไปเนี่ยมันต้องทานแบบไหนครับอาจารย
1: ์เอาในแง่สุขภาพดีนะคะ
0: ครับ
1: คือคนเราจะสุขภาพดีได้น้ำหนักมันต้องอยู่พอดีพอดีกับความสูงก็ใช้น้ำหนักที่เป็นกิโลหารด้วยความสูงเป็นเมตรยกกำลังสอง
0: โอ้โห
1: ถึงต้องคำนวณนิดนึง
0: นี่ถ้าทำไมจบเลขมานี่นะฮะ
1: ไม่หรอก
0: น้ำหนักมาคูณด้วยความสูงมาหารด้
1: วยความสูงยกกำลังสองค่ะ
0: ถึงจะได้น้ำหนักที่ควรจะอยู่แล้วอย่างนี้คนทั่วไปที่เขาดูแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้ฉันน้ำหนักพอดีแล้วบางคนก็บอกฉันเนี่ยหุ่นดีแล้วเธอหุ่นดีฉันดีกว่าเธอ คือเขาไม่รู้ว่าความว่าพอดีของแต่ละคนมันไม่เท่ากันเราจะวัดยังไงจุกมีหน้าท้องละมีพุงละใต้ท้องแขนอะไรดูได้ยังไงบ้าง
1: ถ้าคิดไม่เอาไอ้สูตรคำนวณเนี่ยนะคะก็ให้ดูเส้นรอบพุง
0: เส้นรอบเอว
1: ผู้หญิงเส้นรอบเอวผู้ชายก็ไม่น่าจะเกิน90ผู้หญิงก็ไม่ควรจะเกิน80
0: ถ้าเกินตามเกณฑ์นี้ไปถือว่าคุณเข้าข่ายเป็นโรคอ้วน
1: ต้องระวังแต่คราวนี้ผู้ชายก็ต้องไปดูถ้าซิกแพคขึ้นเนี้ยนะแล้วมันเกิน90เพราะกล้ามเนื้อมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
0: สมมติว่าเกินเกณฑ์ไปละเป็นโรคอ้วนแน่นอนละ
1: ค่ะ
0: มันจะส่งผลอะไรกับสุขภาพมันจะมีโรคภัยอะไรมารุมเร้าบ้างคร
1: ับเยอะแยะเลย
0: เยอะเลยนะ
1: เยอะเลยค่ะ
0: ก็เอาอ้วนก่อนมีอะไรบ้าง
1: กลุ่มแรกที่เราเจอบ่อยเลยนะคะมันมีอันที่เขาเรียกเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อที่มันจะมักจะมาเป็นชุดมาตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งมันก็จะตามมาความดันเบาหวานไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจแล้วก็เส้นเลือดในสมอง
0: มันเกิดจาก
1: หรือแตก
0: เรามีไขมันมากขึ้น
1: ค่ะไขมันในร่างกายมากขึ้นมันจะทำให้กระบวนการเผาผลาญสารอาหารเสียไปนะคะก็เกิดการสะสมไขมันเกิดการใช้น้ำตาลไม่ดีอันนี้พวกนี้มันก็จะไปสะสมในเส้นเลือดก็จะตามมาด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจหรือว่าหลอดเลือดสมองอ่ะได้ทั้งตีบทั้งแตก
0: ครับ
1: นะคะความดันขึ้นนี่กลุ่มนี้ยังมีอย่างอื่นอีกเยอะสำหรับอ้วนนะคะโรคมะเร็งบางอย่างเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็อ้วนมากจริงๆเนี่ยนอนหลับแล้วก็จะกรนแล้วก็หยุดหายใจเป็นห่วง
0: ๆผมเคยได้ยินเหมือนกันคืนนึงนี่หยุดหายใจไปหลายรอบเลย
1: เป็นหลายรอบเลยพวกนี้ก็จะเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจวายเกิดโรคหลอดเลือดสมองตามมาปวดข้อนะคะข้อเข่าข้อเท้าข้อหลังก็จะตามมา
0: โรคภัยไข้เจ็บตามมาเยอะมากเลย
1: ตามมาเยอะมาก
0: สำหรับคนอ้วนก่อนนะฮะนี่แค่คนอ้วนนะ
1: แล้วก็โรคฮิตตอนนี้ไขมันแทรกในตับคือพอกินเกินเนี่ยตับจะเป็นตัวเปลี่ยนอาหารที่เกินทั้งหมดเนี่ยไปเป็นไขมันนะคะแล้วก็ตามปกติมันก็ต้องส่งออกสมอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆตามพุงตามแขนตามขาแต่ถ้ามันสร้างมากเกินไปจนกระทั่งมันส่งออกไม่ทันไขมันมันก็จะ
0: ไปพอกอยู่ที่ตับ
1: ท่อแทรกอยู่ในเนื้อตับ
0: แล้วผลเสียของมันคืออะไรฮะ
1: ตับอักเสบตับแข็งตามมา
0: โอ้โหอันนี้คือโรคที่เกิดจากการที่เรา
1: อ้วน
0: ในกรณีที่คุณผู้ชมเนี่ยกำลังดูอยู่แล้วว่าเฮ้ยฉันเป็นโรคอ้วนแล้วถ้าเป็นผู้หญิงรอบเอวเกิน80แล้วแต่เป็นผู้ชายรอบเอวก็เกิน90แล้วควรจะทำตัวยังไงไม่อยากจะมาหาคุณหมอกลัว
1: ค่ะก็สองอย่างอะค่ะอย่างที่บอกมันเป็นไม้กระดกของที่กินเข้าไปกับของที่ใช้ออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้สมดุลมันเปลี่ยนเนี่ยก็ต้องทานน้อยออกกำลังมากใช่ไหมคะทีนี้เอาเรื่องออกกำลังก่อนมันเป็นของที่ทำแล้วเห็นผลจริงๆการออกกำลังไม่ต้องทำซ้ำซากคือไม่ใช่วันนี้วิ่งพรุ่งนี้ก็ต้องวิ่งมะรืนนี้ก็ต้องวิ่งเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆแต่ให้มันมีการออกกำลังที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายต่อเนื่องสักครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีต่อครั้ง
0: แล้
1: วแล้วก็รวมทั้งอาทิตย์เนี่ยให้ได้สัก150นาทีเพราะฉะนั้นคุณจะทํา3วัน5วัน7วันยังไงก็ได้แล้วแต่ว่าแต่ละวันคุณทํามากทําน้อยออกกําลังเนี่ยมันจะมีอยู่3ไอนะคะintensity คือความรุนแรงมากพอที่จะทำให้กระตุ้นให้หัวใจทำงานไหมนะคะแล้วก็เวลาอีกไอหนึ่งแล้วก็อีกไอหนึ่งก็คือความบ่อยอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้พูดแล้วว่าบ่อยคือ 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์รวมกันให้ได้150แต่ว่ามันต้องออกแรงพอสมควรด้วยดังนั้นไม่ได้จำเป็นต้องไปวิ่งไปกระโดดไปอะไรเดินเร็วๆได้การบริหารได้แกว่งแขนได้นะคะถูบ้านถ้าถูจริงๆนะ
0: พูดง่ายคุณต้องทำอะไรกิจกรรมในบ้าน
1: ออกแรง
0: ให้รู้สึกว่าหัวใจเต้นแรง
1: ขึ้น
0: หัวใจเต้นแรงกว่าเดิม
1: ค่ะ
0: ซึ่งโดยปกติการใช้ชีวิตทั่วไปเนี่ยคนทั่วไปเขาจะเหมือนกับเป็นการออกกำลังกายแบบนี้หรือเปล่าหรือว่า
1: ถ้าสมมติว่าคุณเดินไปขึ้นรถไปทำงาน
0: ถ้าเป็นชีวิตคนเมือง
1: เดินไปขึ้นรถไปขึ้นรถไฟฟ้านะไต่บันไดขึ้นไปแล้วก็เดินระยะทางสัก25นาทีอะไรเงี้ยก็นับได้แต่ถ้าหากว่าคุณประเภทมาถึงคนขับรถจอดรถเทียบก้าวไปนั่งเสร็จ
0: ก็ถือว่าไม่ได้ออกกำลังกายแล้วการ รับประทานอาหาร
1: ค่ะจริงๆมีสติในการดูของที่ตัวเองกินส่วนมากเราจะแนะนำให้คนไข้จดเหมือนกับบัญชีค่าใช้จ่ายอ่ะจดไปเลยเออจริงๆอันนี้ไม่ต้องซื้อก็ได้อันนี้ไม่ต้องจ่ายก็ได้ก็จะประหยัดไปได้อัตโนมัติเหมือนกันกับคนกิน
0: เห็นเขาบอกว่าถ้าบางทีจดแล้วไม่เข้าใจว่าอาหารแต่ละจานมันให้พลังงานเท่าไหร่เนี่ยให้ประเมินเอาม
1: ันมีวิธีประเมินคร่าวๆ
0: เด
1: ี๋
0: ยวการใช้พลังงานของแต่ละคนเนี่ยวันนึงมันกี่แคลอรี่ต้องการกี่แคลอรี่นะครับ
1: อันนี้จะขึ้นกับเพศกับน้ำหนักกับอายุ
0: โดยเฉลี่ย
1: นะคะโดยเฉลี่ยก็ถ้าเป็นผู้ใหญ่ธรรมดานะคะก็จะ 25-30 แคลอรี่ต่อน้ำหนักตัวกิโลนึง
0: ต่อวัน
1: ต่อวันค่ะแต่ว่าอันเนี้ยเอาไปใช้กับคนอ้วนไม่ได
0: ้
1: ถ้าหากว่าคุณถ้าคุณน้ำหนัก150แล้วคุณกิน30เนี่ยคุณกินมาละ 4,500 มันจะ2เท่าของที่ควรจะเป็น
0: ก็ไม่ได้อีก
1: ก็ไม่ได้
0: ฉะนั้นต้องดูแต่ละคน
1: เขาจะคิดตามน้ำหนักที่ควรจะเป็นนะคะ
0: แต่ทั้งหมดทั้งมวลทาน3มื้อเหมือนกันนะ
1: ควรจะทาน3มื้อไม่ควรจะไปอดเป็นมื้อ
0: แล้วอย่างอาหารที่เราทานกันอยู่ทุกวันเนี่ยคุณผู้ชมก็จะทราบได้ยังไงครับว่าแต่ละจานที่เขาทานไปเนี่ยมันมีแคลอรี่กี่แคลอรี่เอาแบบประมาณคร่าวๆได้ไหมครับ
1: เอาง่ายที่สุดนะคะถ้าหากว่าเดี๋ยวนี้ก็ไปถามอากู Google เนี่ย มันจะมีตารางเลยว่าอาหารแบบนี้โดยประมาณเท่าไหร่แต่ของบ้านเราเนี่ยข้าวมันไก่เจ้านี้กับเจ้านู้นมันก็ไม่เท่ากันก็แล้วแต่ว่าเขาน้ำมันเยอะไหมหนังเป็ดหรือว่าเอาไก่ตอนเนี่ยเอาจงอกกับตรงสะโพกตรงอะไรมันก็ไขมันก็ต่างกัน
0: แล้วสำหรับคนที่ทานอาหาร

0: ข้าวขาหมูเนี่ยถ้าไม่คิดอะไรมากไม่ได้สั่งพิเศษอะไรนะคะก็สัก600-700ละ
1: หมูจานเดียวเนี่ย
0: ก็คุณคิดสีข้าวใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ข้าวก็สัก3 ทัพพีใช่ไหมแล้วเนื้อหมูแล้วยังหนังอีก
1: ครับ
0: แล้วตัวน้ำที่ราดอ่ะ
1: ไขมันทั้งนั้นเลย
0: ไขมันกับน้ำตาล
1: 600 แคลอรี่อย่างต่ำ
0: 600 อย่างต่ำใช่ไหมคะ
1: แต่บางคนถ้าเกิดอ่ะกิจวัตรประจำวันของเขาเป็นคนที่ใช้พลังงานอาจารย
0: ์ค่ะ
1: เขาทำงานอยู่กลางแจ้งมีกิจวัตรตั้งเช้าเย็นเลยเขาทานแบบนี้ได้ไหมฮะ
0: ได้
1: ไม่เป็นไร
0: อย่างพวกนักกีฬาอย่างเงี้ยเขาทานกันวันละ 3-4,000 นะฮะพวกที่ไปปั่นจักรยานพวกที่ไปซ้อมวิ่งพวกที่อะไรเงี้ยเยอะๆแต่พวกนี้หยุดเล่นเมื่อไหร่นะ
1: อ้วน
0: แล้วกินเหมือนเดิมด้วยความเคยชินนะปึ๊บเลยเพราะนั้นจะเห็นว่าอย่างพวกนักกีฬาที่เขาออกแรงหนักๆนะพวกนักฟุตบอลพวกอะไรเนี่ยถ้าอยู่ในช่วงฝึกซ้อมช่วงแข่งขันเนี่ยเขาจะผอมแต่ถ้าหากว่ามันจะมีช่วงพักนะคะแป๊บหนึ่งเนี่ยพวกนี้จะขึ้นแบบน้ำหนักขึ้นมหาศาลเลยถ้าไม่ลดอาหารลงมา
1: แต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าที่อาจารย์ยกตัวอย่างว่านักกีฬาทานแบบนี้เนี่ยกับกิจกรรมของเขาเขาทานได
0: ้เขาซ้อมวันละ4-5 ชั่วโมง
1: มันจะไม่อ้วนไปกว่าน
0: ี้
1: เพราะเขาใช้พลังงานแต่ไม่ได้เป็นการการันตีว่าเขาจะไม่เป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบเลือดนะเพราะไขมันที่ไปมันคนละระบบ
0: อ๋อแต่พวกนี้เขาออกกำลังเยอะออกกำลังเยอะมันเขาจะเผาผลาญแล้วโอกาสที่จะสะสมมันจะน้อยในช่วงที่เขากำลังเล่นกีฬาอยู
1: ่แต่ถ้าช่วง
0: เขาหยุดเมื่อไหร่เนี่ย
1: มันจะมาเร็ว
0: มันจะมาเร็ว
1: ถ้าเขายังกินแบบเดิมเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากจะอ้วนนะฮะก็ต้องเลือกอาหารทานนะครับน้ำหวานถ้างดได้ก็งด
0: ชาเย็นชาเขียว
1: ใส่วิปครีมแม่มันดูน่าทานทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับอากาศบ้านเราซะเหลือเกิน
0: ใช่แต่อ้วน
1: อ้วน
0: อ้วนหลายคนที่หยุดแค่หยุดพวกนี้นะคะเพราะบางคนกินกาแฟวันละ5-6 แก้วแล้วไม่ใช่กาแฟดำไปอ่านงานวิจัยบอกโอ้ยคนอเมริกันกินกาแฟวันละ2 แก้วแล้วสุขภาพดีเขากินอเมริกาโน่อเมริกาดำ
1: เขาเป็นกาแฟดำถ้าทานกาแฟดำอย่างเดียวเนี่ยมันก็ยังไม่อ้วนได
0: ้ไม่อ้วน
1: โดยที่ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะครับแล้วพวกที่แบบทานข้าวนะผมเคยได้ยินมาว่าทานข้าวที่มันสีมาจนเม็ดข้าวสีขาวเนี่ยไม่มีประโยชน์ทานแล้วอ้วนไม่มีกากใยอาหารบางคนก็หันไปทานข้าวซ้อมมือเลยมันมีเส้นใยอาหารมากกว่าทานแล้วจะผอมจริงไหมครับ
0: ค่ะคือข้าวซ้อมมือเนี่ยมันก็คือข้าวที่ยังไม่ได้ขัดเอาผิวออกไปทั้งหมดใช่ไหมคะในแง่ของวิตามิน B1 เนี่ยจะมีนะคะเส้นใยอาหารที่อยู่ตรงเปลือกเนี่ยมีแต่ถ้าถามว่าทานแล้วจะผอมหรือเปล่ามันขึ้นกับปริมาณถ้าไปคิดว่ามันเป็นข้าวดีแล้วกินเข้าไปเต็มที่มันก็ไม่ผอม
1: เพราะมันก็คือแป้งส่วนประกอบหลักมันคือแป้ง
0: ส่วนประกอบหลักในตัวเม็ดข้าวคือแป้งเพียงแต่มีเส้นใยเหลืออยู่รอบนอกเท่านั้นเองซึ่งช่วยเรื่องการถ่ายเรื่องการระบายอะไรพวกนี้นะคะ
1: เอาเป็นดื่มน้ำแทนได้ไหมมื้อนี้ฉันทานข้าวอ่ะครึ่งทัพพีที่เหลือฉันซัดน้ำไป2 ลิตรอิ่มได้ไหมฮะ
0: ทานน้ำมันก็ช่วยให้อิ่มแต่ต้องเป็นน้ำเปล่านะคะก็แม้เพราะว่าบางคนไปทานน้ำผลไม้น้ำหวานมันก็ไม่ผอม
1: มันลดได้มั้ยลดความอ้วนจากการดื่มน้ำอย่างเดียว
0: ได้นะได้แต่ว่ามันจะอิ่มเร็วแต่มันก็หิวเร็วเพราะว่าครึ่งชั่วโมงมันผ่านไปหมดพอผ่านไปแล้วคราวนี้ก็จะเริ่มรู้สึกหิวนะคะถ้าอยากจะลดจากทัพพีนึงมาครึ่งทัพพีเนี่ยลดง่ายๆก็คือค่อยๆลดลงบางคนเขาจะบอกว่าตักข้าวมาเท่าไหร่แล้วก็ตักออก1/4ก่อน
1: ครับ
0: นะคะสักอาทิตย์นึงหรือว่า2 อาทิตย์พอกระเพาะเริ่มชินกับปริมาณน้อยก็ค่อยลดต่อ
1: บางคนบอกว่าฉันอ้วนแล้วฉันจะลดความอ้วนฉันตัดมื้อไปเลย1 มื้อหรือว่าตัดไป2 มื้อเหลือทานวันละมื้อแบบนี้ได้ไหมครับอาจารย
0: ์เราไม่แนะนำ
1: เพราะว่าอะไรคร
0: ับ คือช่วงแรกๆนะคะใจว่าน้ำหนักลดแต่หลังจากนั้นมันจะไม่ลดแล้วก็จากที่เขาทำวิจัยเทียบกันจริงๆระหว่างคนที่ทาน3 มื้อกับคนที่ทาน2 ทาน 1เนี่ยปรากฏว่าคนที่ทาน3 มื้อแต่มื้อละน้อยลดน้ำหนักได้ดีกว่า
1: เพราะว่าอะไรครับ
0: เพราะว่าพอคุณไม่ทานไปเนี่ยพอถึงมื้อที่จะทานคุณจะแบบชดเชยไงเผื่อเดี๋ยวมื้อหน้าก็ไม่ได้ทานคุณก็จะทานเยอะแล้วคุณหิวด้วย คุณก็จะกินมากกว่าที่ควรจะเป็นในมื้อนึง
1: ถ้าเกิดเราคุมได้ล่ะสมมตินะฮะ เหลือ2 มื้อจริงๆแล้วทนหิวได้
0: มันก็จะมีปัญหากับเรื่องของกระเพาะเรื่องของอะไรหลายๆอย่างนะคะส่วนมากเขาจะแนะนำว่าถ้าให้ดีนะทานให้ครบ3 มื้อแต่ว่ามื้อละน้อยหน่อยคือลดปริมาณก็อย่างเงี้ยสมมุติทานก๋วยเตี๋ยวชามนึงกับทานผัดซีอิ๊วชามนึงอิ่มเท่ากันไหมคะ
1: อิ่มเท่ากัน
0: น่าจะเท่ากันใกล้ๆกันใช่ไหมพลังงานต่างกันเท่าตัว
1: ต่างกันเลย
0: ต่างกันเท่าตัว
1: ถ้าให้ผมเดาตอนนี้เนี่ยผัดซีอิ๊วน่าจะให้แคลอรี่ให้พลังงานเยอะกว่า
0: เยอะกว่าม
1: ันมีน้ำมันเยอะ
0: น้ำมันเยอะแล้วมันใส่ไข่ด้วย
1: ผมเคย

0: เราได้ยินมาอีกสูตรหนึ่งสมมติเราทาน3มื้อใช่ไหมครับอาจารย์เราแบ่ง3มื้อเนี่ยสมมติได้พลังงานเท่ากันเราแบ่ง3มื้อออกเป็น5มื้อ6มื้อในปริมาตรอาหารเท่ากันได้ไหมฮะ
1: ก็
0: ให้ร่างกายมีการเผาผลาญอยู่เรื่อยๆ
1: กินน้อยแต่บ่อยเนี่ยมันจะดีกว่ากินมากๆแต่มื้อเดียวไงอย่างที่บอกอ
0: ันนี้จริงใช่ไหม
1: ใช่ค่ะโดยทั่วๆไปความหิวของคนเนี่ยมันมาประมาณ 4-6 ชั่วโมง
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นจริงๆก็คือช่วงที่ตื่นเนี่ยสามเวลาเนี่ยกำลังโอเคแหละ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะแบ่งย่อยมื
1: ้อก็ทาน
0: แบบคนทั่วไป3มื้อ
1: 3มื้ออาหารจานเดียว
0: แต่ให้ดูว่าอันไหนจำเป็นไม่จำเป็นนะครับพวกอาหารขนม
1: ส่วนมากของที่ไม่จำเป็นจะเป็นเดี๋ยวนี้นะคะพวกขนมปังเบเกอรี่พวกเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลทั้งหลายนะคะแล้วก็ผลไม้ที่ทานกันหนักๆเป็นฤดูกาลอะหน้านี้ทุเรียนก็ซัดทุเรียนหน้านี้ข้าวเหนียวมะม่วงก็ซัดข้าวเหนียวมะม่วงหน้านี้ง้อมาทานเป็นกิโลพวกนั้นอาจจะเป็นตัวที่สะสมแล้วก็ทําให้อ้วน
0: แล้วอย่างบางคนสมมติอ่ะฉันเห็นทุเรียนแล้ว
1: ค่ะ
0: วันนี้ฉันกินทุเรียนไปแม็กครึ่งลูก ฉันก็เลยซะอ่ะออกกําลังกายเพิ่มเวลาในการออกกําลังกายมากขึ้นเพื่อเบิร์นแคลอรี่ของทุเรียนออกไปอ
1: ัน
0: นี้คิดอย่างนี้ได้มั้ยครับ
1: คิดได้แต่ทําไม่ค่อยได้หรอกค่ะทุเรียนเท่าเนี้ยฟองไข่ไก่เนี่ยมัน60แคลอรี่แล้วถ้าคุณกินครึ่งลูกเนี่ยมันกี่ส่วนของแค่นี้ล่ะ
0: เป็นพันนะฮะ
1: เผลอๆเนี่ยได้เลยนะคะกินแต่ทุเรียนมันก็ได้แต่น้ำตาล
0: ครับ
1: ส่วนที่มันเป็นแร่ธาตุวิตามินโปรตีนมันแทบจะไม่มีเลย
0: สารอาหารอื่นก็ไม่ได้
1: สารอาหารอื่นก็ไม่ได้
0: สมมตินะเราทานจานเนี้ยสมมติทาน2โลเลยมีเนื้อนู่นนั่นเต็มเลย
1: ค่ะ
0: ร่างกายของเราน้ำหนักของเรามันจะเพิ่มขึ้น2กิโลตามอาหารที่เราทานจริงหรือเปล่าครับอาจารย
1: ์ถ้าสมมติว่าชั่งน้ำหนักก่อนกินแล้วก็กินเข้าไปหมด2กิโลแล้วเดินไปชั่งมันขึ้นแน่ๆเพราะว่าม
0: ัน
1: ก็เหม
0: ือ
1: นเราหิ้วเข้าไปใช่ไหมคะแต่ว่าพอมันย่อยพอมันเผาผลาญแล้วเนี่ยมันไม่ใช่2กิโลต่อ2กิโลหรือน้ำมันช้อนชาหนึ่งเนี่ย5กรัมเท่านั้นอ่ะให้พลังงานเข้าไป45แคลอรี่เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ตรงไปตรงมาอย่างนั้นนะมันขึ้นกับว่าพลังงานที่แฝงอยู่ในเนื้อสัตว์หรือว่าในอาหารแต่ละประเภทเน
0: ี่
1: ย
0: แสดงว่าที่เรา
1: น้อยแค่ไหน
0: เราต้องดูที่เราทานเข้าไปเนี่ย
1: มันมีสารอาหารมากน้อยแค่ไหน
0: เป็นส่วนประกอบอะไรแล้วมันให้พลังงานเท่าไหร
1: ่ค่ะแต่ว่าข่าวดีก็คือไอ้2กิโลเนี่ยมันเป็นน้ำซะเยอะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่ว่า2กิโลแล้วมันจะคูณ4คูณ5ทั้งหมด
0: แต่ถ้าเกิดเป็นช็อกโกแลตผมพยายามพูดถึงของหวาน
1: ค
0: ุณผู้ชมชอบของหวานนะฮะช็อกโกแลตธรรมดาเขาบอกว่าทานแล้วอ้วนเปลี่ยนมาเป็นดาร์กช็อกโกแลตได้ไหมครับ
1: จริงๆความเชื่อเรื่องดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีสารที่เรียกว่าเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีข้อมูลวิจัยว่าคนที่กินดาร์กช็อกโกแลตกับคนที่กินช็อกโกแลตปกติเนี่ยโรคหัวใจในดาร์กช็อกโกแลตจะน้อยกว่าแต่ถ้ามองในแง่ของความอ้วนแล้วจะไม่ต่างกันมากถ้าอยากรู้ให้หยิบกล่องช็อกโกแลตขึ้นมาดูเขาจะเขียนว่าพลังงานเท่าไหร่แล้วลองเทียบกันดูนะคะถ้าเทียบออกมาแล้วช็อกโกแลตยี่ห้อนี้รุ่นนี้พลังงานต่ำกว่าอีกยี่ห้อหนึ่ง
0: ทานได้
1: ก็ทานได้แต่ลองมองสิชิ้นเล็กๆพลังงานอาจจะให้พอๆกับข้าวทั้งปีนึงอะ
0: เพราะว่าน้ำตาลเยอะ
1: น้ำตาลเยอะนมเยอะไขมันเยอะ
0: เพราะฉะนั้นเวลาเราทานอะไรเนี่ยก็ถ้าเกิดเราเป็นคนช่างสังเกตและดูรายละเอียดพวกนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราไม่อ้วนได
1: ้มันจะเห็นเลยว่าแหละว่าเราจะกล้ากินไม่กล้ากิน
0: เขาเรียกว่าฉลาดในการรับประทานอาหารก็แล้วกัน
1: คือเราสู้กันมานานมากเลยนะคะที่จะให้มีฟู้ดเลเวลคือมีการเขียนรายละเอียดพลังงานมันจะมีแต่ตัวเล็กนิดนึงต้องพยายามเอาไปส่องไฟดูหน่อยอ่ะเขาบอกว่ามีจุดๆ 50% อะไรเงี้ยแต่เขาไม่บอกนี่ว่า 50% นั้นอ่ะมันพลังงานเท่าไหร่แต่ว่าถ้าไปดูส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยจะเขียนว่าต่อ1ส่วนเนี่ยนะคะมันให้พลังงานเท่าไหร่มีไขมันเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้ต้องระวังนิดนึงบางทีเขาก็ขี้โกง1ส่วนให้พลังงานแค่นี้แล้วเขาเขียนตัวเล็กๆไว้ว่าซองเนี้ยมัน7ส่วนอะไรเงี้ย
0: กลายเป็นคูณ7เข้าไปอ
1: ีกคูณ7คือความรู้ตรงนี้เนี่ยใช้ได้ทั้งเพื่อเพิ่มน้ำหนักและเพื่อลดน้ำหนักเพราะว่าถ้าหากว่าเราอยากเพิ่มน้ำหนักเราอ่านอะไรที่มันออกมาแล้วมันเยอะ
0: ๆครับ
1: ทานได้เยอะโดยไม่รู้สึกอิ่มมากอันนั้นอาจจะใช้เพิ่มน้ำหนักได้ดี
0: ทีนี้จะกลับมาเรื่องของโรคผอมบ้าง
1: โรคผอม
0: ผมไม่เคยได้ยินโรคผอมเลยมันมีคำว่าโรคผอมเลยเหรอครับส่วนใหญ่ที่คนพูดกันมันจะโรคอ้วนทั้งนั้นเลย
1: เขาใช้คำว่าโรคขาดอาหาร
0: เป็นแบบไหนถึงเข้าขั้นที่เรียกได้ว่าขาดอาหารครับอาจารย์
1: ก็ถ้ากลับไปคิดเมื่อกี้ตัวที่บอกดัชนีมวลกายนั่นนะคะมันจะมีทั้ง2ด้าน
0: เ
1: น
0: ี่
1: ยถ้าต่ำเกินไปมันก็ไม่ดีต่ำกว่า 18.5 เนี่ยถือว่าขาดอาหารต่ำกว่าเกิน25ก็อ้วนนะคะ23ก็เรียกว่าน้ำหนักเกินทีนี้ถ้าหากว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยดูเรื่องน้ำหนักที่ลดก็ได้อันนี้เอาพูดถึงคนไข้ในโรงพยาบาลนะคะถ้าน้ำหนักลดเร็วเกินไปในผู้ใหญ่ 10% ใน6 เดือนในคนสูงอายุ 5% ใน6 เดือนนี่ก็เรียกว่าสำคัญละ แต่ครั้งนี้มันมีอยู่2แบบพวกที่ป่วย

0: โรคบางโรคพอเป็นแล้วร
1: ่
0: างกายคุณจะสู้ผอม
1: สู้ผอมแต่มันไม่ได้เจตนา
0: แต่มันมีโรคที่การกระทำของเราทำให้มันผ
1: อม
0: และมันก็นำมาซึ่งการเป็นโรค
1: ใช่ก็จะมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มแรกที่เรียกอโนเร็กเซียเนอร์วอซ่านะคะกลุ่มที่สองเรียกบูลิเมียนะคะสำหรับอโนเร็กเซียเนอร์วอซ่าก็คือรู้สึกว่าตัวเองยังอ้วนอยู่ตลอดเวลาต้องการจะผอม
0: ถึงแม้ว่าตัวเองผอม
1: ถึงแม้จะตัวเองจะผอมจนขาดอาหารแล้วอะไรแล้วก็ตามพวกนี้ก็จะพยายามกินอาหารน้อยที่สุดจะไปนั่งจับเลยว่ามีแคลอรี่เท่าไหร่นั่งนับนะคะแล้วก็จะพยายามไปออกกำลังอย่างหักโหมมากเลยเพื่อจะให้ผอมลงไปเรื่อยๆกลุ่มนี้ก็ที่บอกว่าอันตรายอาจจะถึงหัวใจวายหรือเสียชีวิตได้นะคะ
0: คือไม่รู้ตัวว่าตัวเองผอม
1: ไม่รู้ตัวว่าตัวเองผอมถ้าคนปกติธรรมดาก็ต้องหยุดตัวเองได้แต่คนกลุ่มนี้ที่เรียกว่าอโนเร็กเซียเนอร์วอซ่าเนี่ยเขาหยุดตัวเองไม่ได้เขายังมีความรู้สึกอยู่ว่าเขายังอ้วนไปเขาต้องการผอมกว่านี้จนกระทั่งกระดูกปูดโปนจนกระทั่งอะไรเนี่ยก
0: ็
1: ย
0: ังหนังไปกันหนังหุ้มกระดูก
1: ก็ยังรู้สึกว่าอยากผอมกว่านี้มันเหมือน
0: มันเกี่ยวกับระบบประสาทความคิด
1: สมองแล้วค่ะมันเป็นความผิดปกติทางด้านจิตใจที่ทำให้ความรับรู้เป็นเรื่องของรูปร่างผิดปกติส่วนกลุ่มบูลิเมียเนี่ยกลุ่มนี้อาจจะผอมแต่ไม่ค่อยผอมรุนแรงเท่าอโนเร็กเซียเพราะว่าถึงจะอยากผอมแต่มักจะห้ามใจตัวเองไม่ค่อยอยู่ก็จะมีแบบคุมอาหารสลับกับมักหลุดกินแบบเยอะแล้ว
0: ก็
1: ค่ะแต่ว่าพวกนี้ที่ไม่ปกติก็คือพอกินเยอะแล้วจะเหมือนรู้สึกผิดก็จะไปล้วงคอให้ขย้อนหรือว่าอาเจียนอะไรเงี้ย
0: ก็คือที่เราเคยได้ยิน
1: ใช่ถ้ามันเป็นมากสม่ำเสมอจนกระทั่งเป็นกิจวัตรอันนี้ก็ไม่ดีกับสุขภาพ
0: บอกว่าเป็นในหมู่ของ
1: นางแบบนักร้องวัยรุ่น
0: ที่แบบทานข้าวแล้วก็ไปล้วงคอเอาอาหารออกมา
1: อันนั้นคือบูลิเมีย
0: ฮะเคยได้ยินโรคนี
1: ้
0: อันนี้ไม่ถูก
1: ไม่ถูกค่ะอันตรายถึงชีวิต
0: เดี๋ยวทานอาหารเข้าไปแล้วก็แค่นำอาหารออกมานี่มันถึงชีวิตเลยเหรอครับ
1: สำหรับไอ้ที่ล้วงคอให้อาเจียนเนี่ยบางครั้งมันถึงขนาดว่าหลอดอาหารมันฉีกอะอาเจียนรุนแรงหลอดอาหารปริถ้าคุณไปดูคนไข้ที่เขาป่วยแล้วเขาขาดอาหารเนี่ยเขารู้นะว่าเขาผอมแล้วเขาก็อยากจะอ้วนเขาจะพยายามกินเขาจะพยายามอะไรแต่ว่าถ้าคนไข้กลุ่มที่เป็นเนี่ยอโนเร็กเซียเนอร์วอซ่าหรือบูลิเมียพวกนี้เขาจะยังรู้สึกเขายังอยากผอมกว่านี
0: ้อือแบบนี้ก็น่ากลัวนะครับอาจารย์เพราะว่าเทรนด์เดี๋ยวนี้เนี่ยวัยรุ่นสมัยนี้เขาจะชื่นชอบเอาดาราเป็นแบบอย่างในทีวีดาราดูผอมเพรียวสวยฉันก็ต้องอดอาหารให้เหมือนกับดาราที่ฉันชื่นชอบ
1: ก็นางแบบของเมืองนอกก็เป็นอย่างเงี้ยจนกระทั่งถ้าจำไม่ผิดที่อังกฤษเนี่ยเริ่มมีออกมาบอกว่าห้ามเอาคนที่น้ำหนักน้อยผิดปกติมาเป็นนางแบบหรือดารา
0: ออกกฎเลย
1: ออกกฎเลยเพราะว่าเขารู้ว่ามันมีผลกระทบอย่างเงี้ยมีคนไข้ที่เคยกลับมาจากต่างประเทศนักเรียนโรงเรียนเนี่ยแข่งกันลดน้ำหนักจนกระทั่งแบบป่วยกันหมดนะแล้วเวลาของที่นู่นเขาเวลาอาจารย์เขาจะจับช่างน้ำหนักรายอาทิตย์เพราะกลัวนักเรียนอย่างเงี้ยก็พกก้อนอิฐก้อนหินอะไรใส่กระเป๋าไปเพื่อ
0: เป็นข่าวจริง
1: ๆเป็นของจริงๆเพราะว่าพ่อแม่เอากลับจากเมืองนอกมารักษาที่เมืองไทย
0: วิธีการรักษาเขารักษากันยังไงอาจารย
1: ์ตรงนี้ต้องคู่กันสองอย่างนะคะทางด้านโภชนาการคือต้องคุยกับเขาว่าน้ำหนักแค่ไหนถึงจะดีกับสุขภาพแต่ว่าต้องรักษาคู่กับทางจิตเวชตอนนี้ต้องเจอหมอสองคนคู่กันตลอด
0: นี่ดูไปดูมานี่รักษายากกว่าคนอ้วนอีก
1: รักษายากกว่าคนอ้วน
0: คนที่เป็นโรคผอมอย่างที่อาจารย์ว่าเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจด้วยแล้วก็ร่างกายด้วยต้องหาสองหมอ
1: ต้องหาสองหมอคือสองหมอเนี่ยต้องทำงานคู่กัน
0: และส่วนใหญ่คนไข้จะไม่รู้ตัว
1: ใช่
0: เพื่อนเพื่อนญาติญาติคุณพ่อคุณแม่ต้องพามา
1: แล้วก็จะทะเลาะกับคนรอบๆตัวตลอดเพราะว่าพ่อแม่ก็จะเคี่ยวเขียนให้ทาน
0: ครับ
1: เด็กก็จะบอกว่าไม่ทานหรือตัวคนไข้นะคะเด็กมั่งผู้ใหญ่บ้างเนี่ยก็จะรู้สึกไม่อยากทานหรือว่าอย่างที่บอกพอทานต่อหน้าเสร็จกลุ่มที่เป็นบูลิเมียเนี่ยเขาบางทีเขาควบคุมตัวเองไม่อยู่เห็นเขาก็กินแต่เสร็จแล้วก็รู้สึกผิดก็ไปขย้อนไปล้วงคอให้อาเจียน
0: อย่างนี้จะบอกคอขย้อนออกมาปั๊บหลอดอาหารเนี่ย
1: บางทีรุนแรงก็ปัญหาเรื่องกระเพาะอาหารเรื่องหลอดอาหารมีแผลปริอักเสบอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: เกิดจากการที่เราทำให้มันขย้อนออกมาแล้วน้ำย่อยมันไปกัดใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แต่ผมเคยได้ยินอยู่โรคนึงไม่รู้ว่าเป็นโรคหรือเปล่าคุณอาจารย์ครับคือผมเคยอาจารย์เคยได้ยินคำว่าป้าปอบไหม
1: ไม่เคย
0: ผมเคยเจอเขาเป็นคนธรรมดาแบบเรานี่นะครับแต่เขาเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษแบบแข่งกินผมเคยไปแข่งกินกับเขาทำรายการแล้วก็พาย

0: ใน15นาทีแข่งทานติ่มซำนะอาจารย์15นาทีเขาทานติ่มซำไปได้52เข่ง
1: โอ้โห
0: เขาเป็นคนกินแล้วแบบแล้วเขาผมคุยกับเขาเนี่ยเขาทานปั๊บเนี่ยนะฮะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเขาย่อยเขาถ่ายเลย
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นโรคผอมชนิดนึงหรือเปล่าเพราะว่าสังเกตคนที่ทานเก่งแบบนี้ส่วนใหญ่รูปร่างจะผอมมากแต่ระบบเผาผลาญนี่เหมือนโรงงานนรกเลยอาจารย์โอ้โหเบิร์นเร็วมาก
1: ตรงนั้นน่าจะไม่ใช่เบิร์นอ่ะคงจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวของลำไส
0: ้ครับ
1: เพราะว่าถ้าครึ่งชั่วโมงถ่ายเนี่ยแปลว่าพอผ่านกระเพาะลงไปปุ๊บก็ผ่านลำไส้อย่างรวดเร็ว
0: ครับ
1: จนกระทั่งไปถ่ายออกมายังไม่ทันดูดซึมเท่าไหร่นะคะถ้าครึ่งชั่วโมงเนี่ย
0: อันนี้ถือเป็นความผิดปกติ
1: ก็เป็นความผิดปกติส่วนตัวของเขาแต่ว่าจะเป็นเพราะโรคหรือว่าเป็นเพราะอะไรตรงนี้คงต้องดูกันเป็นรายๆ
0: อ
1: ัน
0: นั้นไม่ใช่โรคผอมไม่ใช่โรคอยากจะผอม
1: ไม่ใช่โรคอยากจะผอมเพราะเขากินได
0: ้
1: เขาพยายามจะกิน
0: เพราะเห็นคนแบบนี้เป็นแบบนี้ที่ไรนี่นะฮะรูปร่างเขามักจะผอมก็เลยนึกว่าเป็น
1: เห็นสังเกตพวกที่ไปแข่งกินได้เนี่ย
0: จะหุ่นแบบน
1: ี้จะหุ่นอย่างเงี้ยค่ะ
0: ต้องมีอะไรผิดปกติในร่างกายเขาเพราะงั้นคนธรรมดาทานไม่ได
1: ้ค่ะ
0: แล้วแบบนี้เนี่ยสมมตินะคุณผู้ชมกำลังดูรายการอยู่แล้วบอกว่าไม่อยากจะเป็นทั้งโรคอ้วนไม่อยากจะเป็นทั้งโรคผอมเลยควรจะทำตัวยังไงฮะ
1: ทำตัวปกติถ้าน้ำหนักไม่เกินนะคะกินยังไงก็กินอย่างนั้นแหละแต่ต้องรู้ตัวว่าพออายุเริ่มมากขึ้นนะแนวโน้มน้ำหนักมันจะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าตอนอายุ20กินยังไงอายุ40จะไปกินอย่างนั้นมันไม่ได
0: ้ทำไมล่ะอาจารย
1: ์กล้ามเนื้อมันจะลดลงพอคนอายุมากขึ้นนะคะกล้ามเนื้อมันจะน้อยลงเปลี่ยนเป็นไขมันมากขึ้นแล้วกล้ามเนื้อมันเป็นตัวใช้พลังงานเพราะฉะนั้นเดิมอายุ20กล้ามเนื้อแค่นี้กินเข้าไปมันเผาผลาญได้แต่พออายุมากขึ้นกล้ามเนื้อน้อยลงมันก็ไม่มีตัวใช้พลังงานมันก็สะส
0: ม
1: ก็จริงๆทำให้สัดส่วนของกล้ามเนื้อกับไขมันมันยิ่ง
0: ต่างกัน
1: มากขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเรื่องออกกำลังเป็นเรื่องใหญ่ที่มีผลกับสุขภาพของคนอย่างมากนะคะถ้าออกกำลังได้สม่ำเสมอเนี่ยอายุมากเท่าไหร่ก็จะยังแข็งแรง
0: เพราะว่าอายุมากปั๊บมวลไขมันมันจะมากกว่ามวลกล้ามเนื้อ
1: การออกกำลังจะช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อเข้าไว้ได้
0: มันให้สมดุลได้
1: ใช่สมดุล
0: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ไม่อยากจะเป็นโรคอ้วนแล้วก็โรคผอมเนี่ยควรจะใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็ควบคู่ไปกับการออกกำลังกาย
1: สม่ำเสมอ
0: นะครับสัปดาห์หนึ่งเอาง่ายๆเอาแบบจำง่ายๆสัปดาห์หนึ่งสักกี่ครั้ง
1: สัปดาห์หนึ่งสามสี่ครั้งนะคะไม่ต้องไปเสียตังค์ให้ฟิตเนสก็ได้ไม่ต้องไปซื้อเครื่องมือออกกำลังก็ได้ถ้าใจรักจะออกกำลังสักอย่างเนี่ยสนามว่างๆก็เดินได
0: ้เดิน
1: กายบริหารได้แกว่งแขนได้นะคะ
0: แต่เวลาต้องสำคัญใช่ไหมต้อง30นาทีขึ้นไป
1: คือดีที่สุดคือ30ถึง45นาทีแต่เขาก็มีนะคะคนที่แบบหาเวลาไม่ได้จริงๆเขาก็บอกว่าผ่อนส่งก็ได้10นาทีวันละ3เวลาแทนที่จะใช้ลิฟต์3ชั้นก็เดินขึ้นลงบันไดซะหน่อยอะไรเงี้ย
0: ก็เหมือนกับมันอยู่ใกล้กับเราในระหว่างที่เราใช้ชีวิตในแต่ละวันอยู่แล้วการขึ้นบันไดการเดินไปซื้อของอะไรแบบนี้
1: แบบนี้ค่ะในคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่ได้ต้องการสร้างซิกแพคไม่ได้ต้องการสร้างหุ่นนะกล้ามเนี่ยก
0: ็
1: เดินออกกำลังนะคะ
0: แบบนี้คุณก็จะกลายเป็นคนปกติที่ไม่เป็นโรคอ้วนแล้วก็โรคผอมถูกต้องไหม
1: ก็กระฉับกระเฉงได้สุขภาพดีได
0: ้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่มาบอกวิธีบอกเทคนิคในการเขาเรียกว่าทำให้ร่างกายของเรามีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับไม่เป็นโรคอ้วนแล้วก็โรคผอมนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ

การที่เราบอกว่ามีลูกคนนึงเป็นมะเร็งและอีกคนนึงจะมะเร็งต่อไปไหมอันนี้เราคิดว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกคนนึงเป็นมะเร็งแล้วอาจจะกังวลว่าลูกคนต่อไปหรือคนที่มีอยู่ที่ไม่เป็นมะเร็งจะกลายเป็นมะเร็งเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันมันต้องมีปัจจัยอีกหลายอย่างเหมือนกันที่ทําให้เกิดมะเร็งเช่นเดียวกันครับส่วนใหญ่แล้วมะเร็งในเด็กเนี่ยเราจะทราบได้ว่ามักจะเกิดขึ้นในช่วง5ขวบแล้วนะครับแต่มะเร็งในเด็กเนี่ยการตอบสนองของมะเร็งเด็กรักษาแล้วหายขาดเป็นจำนวนมากถ้าเด็กทุกคนที่เป็นมะเร็ง1ถึง15ปีด้วยกันเนี่ยหายขาดเลยประมาณเกือบ 70-80%

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำพระสบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซของบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดวันนี้เวลา 9:12 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักงานใหญ่บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซที่จัดตั้งขึ้นเป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือของอุตสาหกรรมเครื่องหอมและสารสกัดธรรมชาติโดยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้การวิจัยและการสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักวิจัยตลอดจนเครือข่ายพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์สามารถต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจสังคมรวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืนเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติตลอดจนเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องหอมและสารสกัดธรรมชาติของประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลในการนี้ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่คลุมป้ายอาคารแล้วทรงปรุงน้ำหอมสูตรพิเศษเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ระลึกทั้งนี้ด้วยบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดมีวิสัยทัศน์ที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับพืชไทยและช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2531เป็นบริษัทแห่งแรกในประเทศไทยที่ดำเนินการผลิตน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติแบบครบวงจรตั้งแต่การรวบรวมวัตถุดิบจากพืชการกลั่นน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดไปจนถึงการสร้างสารปรุงแต่งกลิ่นจนในปัจจุบันผลิตสารสกัดธรรมชาติกว่า300ชนิดมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรพร้อมพัฒนาโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงโอกาสนี้ทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการและพัฒนาของบริษัทผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่บริษัทวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอาทิโครงการตำรายาโบราณล้านนาจาก8จังหวัดภาคเหนือเติมข้อมูลบันทึกเป็นภาษาล้านนานำมารวบรวมและแปลเป็นภาษาไทยพร้อมจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อศึกษาสมุนไพรแต่ละชนิดว่ามีสรรพคุณและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอย่างไรจากการวิเคราะห์ข้อมูลได้ส่งมอบผู้ประกอบการสามารถพัฒนาสูตรสมุนไพรเป็นลูกอมเป็นการนำภูมิปัญญาไทยมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และงานวิจัยที่ร่วมมือกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญจากใบบัวบกให้มีความบริสุทธิ์มากกว่า80%จากการทดสอบพบว่าสารสกัดมีประสิทธิภาพสูงสามารถยับยั้งการสลายตัวของคอลลาเจนในผิวหนังพร้อมทั้งกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ช่วยส่งเสริมสุขภาพผิวผลการวิจัยยังชี้ว่าช่วยปกป้องผลกระทบของฝุ่น PM2.5 ได้ด้วยนอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับองค์การสวนพฤกษศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องนำสมุนไพรภูมิปัญญาไทยมาวิจัยและพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จากองค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์สู่ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ชีวิตในทุกวันการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนไม่ได้สร้างประโยชน์เฉพาะผู้บริโภคที่ได้รับผลิตภัณฑ์คุณภาพเท่านั้นแต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรสร้างรายได้ที่มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาของไทยให้คงอยู่เป็นมรดกของชาติและส่งต่อคุณค่าสู่คนรุ่นต่อไป

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่17เวลา 17:46 นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่17โอกาสนี้พระราชทานพระราชโอกาสให้พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีประธานกรรมการอำนวยการจัดคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่17กราบบังคมทูลเบิกพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาการแสดงคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนากองทัพอากาศจัดขึ้นมาตั้งแต่ปี2549เพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดจนโครงการพัฒนาต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งเป็นองค์กรสำคัญที่สืบสานแนวพระราชดำริในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนโดยครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด A Symphony of Memory บทเพลงแห่งรักในความทรงจำเพื่อสะท้อนความรักชาติความเสียสละการปกป้องอธิปไตยและความผูกพันอันแน่นแฟ้นระหว่างกองทัพอากาศกับประชาชนไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินโดยทรงทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยงานหัตถศิลป์และการแสดงอันทรงคุณค่าให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยอย่างสง่างามและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการชื่นชมจากนานาประเทศทั่วโลกการแสดงมีวงซิมโฟนีออร์เคสตรากองทัพอากาศซึ่งเป็นวงดนตรีมาตรฐานระดับแนวหน้าของประเทศประกอบด้วยนักดนตรีและคณะนักร้องประสานเสียงกว่า200คนภายใต้การอำนวยเพลงของนาวาอากาศเอกลิขิตบุญญาและนาวาอากาศโทพิรุณเจวงโดยมีนาวาอากาศเอกธนสรุตธงชัยธนเกตผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศหน่วยบัญชาการอากาศโยธินเป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อมพร้อมด้วยศิลปินรับเชิญและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่อาทิเพลงขวัญใจไทยทั้งมวลและแม่แห่งแผ่นดินเพลงวันที่มีการศึกษาเพลงคืนบ้านดอยเพลง

0: หัวใจทศกัณฐ์เพลงยักษ์ประเทศไทยเพลงสยามมนุสติเพลงเชิดหรือเดี่ยวระนาดเอกสามรางเพลงสายลมที่มองไม่เห็นเพลงนารีรัตนาและเพลงชัยพัฒนาด้วยรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายขอพระราชทานทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาต่อไปในพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568และทรงเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่3วันนี้เวลา 9:49 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568จัดโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในพระอุปถัมภ์เพื่อเผยแพร่พระกิตติคุณรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ให้เป็นที่รู้จักกว้างด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านการป้องกันควบคุมหรือดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งจนเกิดผลดีเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติโดยคณะกรรมการได้พิจารณาผลงานคุณสมบัติจากผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน11คนใน7ประเทศทั่วโลกและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจูอดีตผู้อำนวยการสถาบันโลหิตวิทยาแห่งเซี่ยงไฮ้และประธานสภากาชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและศาสตราจารย์นายแพทย์หวังเจิ้นอี้ผู้อำนวยการกิติมศักดิ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทงสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568จากนั้นทรงเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่3ภายใต้หัวข้อ Thailand Against Cancer S1 Genomic Medicine ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพที่สำคัญในด้านการป้องกันควบคุมและดูแลรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในรูปแบบการบูรณาการความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศที่มาแบ่งปันเจาะลึกถึงเทคโนโลยีการแพทย์จีโนมิกส์งานวิจัยและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่จะเข้ามาเปลี่ยนโฉมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งในอนาคตในการนี้มีพระดำรัสเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่3
1: มีความยินดีที่มาเป็นประธาน
2: acute promyelocytic leukemia

0: การป้องกันการวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมทั้งสร้างบาตให้ประชาชนเข้าถึงการดูแลที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมรัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่องขณะที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์มุ่งมั่นพัฒนาการบริการการวิจัยและนวัตกรรมด้านโรคมะเร็งเพื่อกระตุ้นระดับการดูแลรักษาผู้ป่วยและสร้างประโยชน์แก่สังคมโดยรวมการประชุมครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนความก้าวหน้างานวิจัยด้านจีโนมิกส์และปัญญาประดิษฐ์ที่จะช่วยขับเคลื่อนการดูแลรักษาโรคมะเร็งในอนาคตอีกทั้งยังสะท้อนความร่วมมือของภาคีทุกภาคส่วนในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
1: จากนั้นทรงฟังปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบโปรไมอิโลไซติกด้วยยาออทรานส์เรติโนอิกแอซิดหรือ ATRA ร่วมกับซานูไตรออกไซด์หรือ ATO ซึ่งเป็นแนวทางการบำบัดมะเร็งที่มีประสิทธิภาพด้วยการเหนี่ยวนำให้เซลล์ปรับสภาพเติบโตเป็นเซลล์ปกติโดยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจูหนึ่งในผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568ทางนี้ศาสตราจารย์ในแพทย์เฉินจูและศาสตราจารย์ในแพทย์หวังเจิ้นอี้เป็นบุคคลผู้ปฏิวัติการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดโปรไมอิโลไซติกหรือ APL แต่เดิมเป็นโรคมะเร็งที่ร้ายแรงที่สุดสู่การคิดค้นการรักษาจนมีอัตราหายขาดสูงถึง95%ด้วยการใช้กรดวิตามิน A ร่วมกับสารหนูไตรออกไซด์ซึ่งเป็นสูตรสำเร็จแรกของโลกที่ไม่ใช้ยาเคมีบำบัดและกลายเป็นต้นแบบของการแพทย์แม่นยำที่ไม่จดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ในการค้นพบเพื่อวงการแพทย์นำไปเป็นตำรับยารักษาแก่ผู้ป่วยทั่วโลกอันสอดคล้องกับพระปณิธานในการช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้สามารถเข้าถึงยารักษาโรคมะเร็งในราคาถูกได้อย่างเท่าเทียมสำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์หรือ Princess จุฬาภรณ์ Award เป็นรางวัลระดับนานาชาติที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในพระอุปถัมภ์จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตติยราชนารีเจริญพระชนนษา65ปี4กรกฎาคม2565เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณให้เป็นที่รู้จักแก่นานาประเทศโดยทรงอุทิศพระองค์ในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยในการขับเคลื่อนความร่วมมือและแสวงหาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในระดับนานาชาติเพื่อการป้องกันควบคุมและรักษาผู้ป่วยจากโรคมะเร็งโดยทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งตลอดจนประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาสทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตอนนี้กำหนดให้มีพิธีพระราชทานรางวัลในเดือนกรกฎาคมของทุกปีโดยจัดขึ้นเป็นแรกในปี2567ท่านนี้ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ทุกคนได้รับโล่รางวัลประกาศนียบัตรและเงินรางวัลจำนวน 50,000 เหรียญสหรัฐเพื่อยกย่องคุณูปการอันเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ
2: พ
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 7:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากสิบพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสะเกษวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามและเวลา 17:00 นท่านผู้หญิงพลอยเพลินเจนเซนเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป

องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6วันนี้ที่อาคารสิริภักดีธรรมวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยวัดประยุรวงศาวาสจัดขึ้นเพื่อพระภิกษุผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแสดงพระธรรมเทศนาเผยแผ่หลักธรรมคำสอนให้กับพุทธศาสนิกชนทั้งยังเป็นการสร้างศาสนทายาทสืบทอดพระสัทธรรมให้ดำรงคู่สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นสำนักเทศนาที่โด่งดังตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเรื่องการเทศนาลีลาสาริกาป้อนเหยื่อมีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่ชื่นชมของประชาชนสำหรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดไปกระหม่อมให้ตั้งขึ้นโดยมีพระราชปณิธานสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเองและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานนำไปอบรมสั่งสอนพุทธบริษัทและเผยแผ่ได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดสืบต่อมาเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพพระสงฆ์ให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนและเป็นการช่วยเหลือสังคมไทยอีกทางหนึ่ง

องคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือเลขาธิการกปร.ในฐานะรองประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการเดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพุตูมตำบลห้วยลึกอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีในการนี้ร้อยตำรวจโทภพชนกฉลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีให้การต้อนรับอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพุตูมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประชัยเป็นแหล่งน้ำสำหรับการทำเกษตรและอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่ตำบลห้วยลึกพร้อมทั้งป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยแล้งโดยสำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2,552 ให้แก่กรมชลประทานเพื่อดำเนินการก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบพร้อมทั้งก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยท่อส่งน้ำสายใหญ่ความยาว 3.6 กิโลเมตรสามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 297,000 ลูกบาศก์เมตรต่อมาในปี2566กรมชลประทานได้ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยการเพิ่มก่อสร้างเสริมสปริงเวย์ 0.5 เมตรและขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มความจุในการกักเก็บน้ำส่งผลให้ปัจจุบันสามารถเก็บกักน้ำได้กว่า 444,000 ลูกบาศก์เมตรในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจานตำบลแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของโครงการปรับปรุงการกักเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจานเขื่อนแก่งกระจานมีลักษณะเป็นเขื่อนอเนกประสงค์กั้นแม่น้ำเพชรบุรีเป็นเขาไม้รวกมาบรรจบกันที่ตำบลสองพี่น้องอำเภอแก่งกระจานความสูงจากฐานราก58เมตรความยาวสันเขื่อน760เมตรกว้าง8เมตรเริ่มกักเก็บน้ำมาตั้งแต่ปี2508มีพื้นที่รับน้ำ 2,210 ตารางกิโลเมตรนอกจากใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรแล้วสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าโดยมีโรงงานไฟฟ้าชนิดกังหันน้ำจำนวน1แห่งใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 19,000 กิโลวัตต์จำนวน1เครื่องกำลังการผลิตไฟฟ้าปีละ78ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถขยายพื้นที่ชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีจากเดิมจำนวน 214,000 ไร่เพิ่มเป็น 336,000 ไร่มีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์ในหน้าแล้ง 174,000 ไร่สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตั้งแต่ปากอ่าวเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีจนถึงอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และช่วยบรรเทาอุทกภัยในทุ่งเพชรบุรีได้เต็มประสิทธิภาพองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการหลวงไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากวันนี้พลเอกกัมพนาถรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังศาลาภักดีแผ่นดิน66ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโครงการสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการหลวงไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่จำนวน104ชุดและเสื้อกันหนาวพระราชทานแก่เด็กและเยาวชนจำนวน40ตัวอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ราษฎรบน

พื้นที่สูงในการนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งที่39และเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อตั้งเมื่อปี2559ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพทั้งเส้นทางสัญจรระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและการสาธารณสุขฟื้นฟูระบบนิเวศและส่งเสริมอาชีพเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการอนุรักษ์ดินน้ำและการฟื้นฟูป่าต้นน้ำรวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเพื่อให้คนสามารถอยู่กับป่าแบบเกื้อกูลและพึ่งพาอาศัยกันอย่างยั่งยืน

0: เด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกราบถวายเครื่องอิสยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยไก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อ่ะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ฮะไอ้ย่าเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมามามาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: กันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยายังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ

0: ามาดีๆก็ได้ไม่หักกันเลย
1: เมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
0: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
1: อะไรของเขาเนี่ย
2: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
2: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลคุณผู้ชมครับหัวเข่าของเราเนี่ยถือว่าเป็นข้อต่อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมันทำหน้าที่ที่ทำให้เราสามารถที่จะเคลื่อนไหวแล้วก็เดินได้อย่างสะดวกสบายเราจะนึกถึงมันก็เมื่อเกิดอาการปวดเข่าครับแต่การปวดเข่าที่ว่าเนี่ยมันจะมีสาเหตุจากอะไรและปวดเข่ามันเท่ากับเข่าเสื่อมหรือเปล่าวันนี้ครับเราจะมาคุยกับคุณหมอไผ่อาจารย์นายแพทย์นิติศรีอุเทนชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขออนุญาตเรียกอาจารย์ไผ่นะครับ
1: ได้ครับอาจารย์เต้ครับ
0: อาจารย์ไผ่ครับในวันนี้เราจะมาเจาะกันเรื่องของเข่าเสื่อมกันก่อน
1: ครับอาจารย
0: ์ผมคงจะถึงวัยที่จะต้องคิดแล้วว่าอาการปวดเข่าหรือว่าเจ็บเข่าของผมเนี่ยมันเสื่อมหรือเปล่าอันดับแรกทำความรู้จักกับเข่าเสื่อมหน่อยครับว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันคืออะไร
1: ถ้าพูดถึงเรื่องโรคข้อเข่าเสื่อมเลยเนี่ยจริงๆเราคุยกันเรื่องของตัวกระดูกอ่อนที่มันอยู่ในผิวข้ออ
0: ืม
1: ครับตัวนี้มันพังไปแล้วมันค่อยๆสึกลงมาเรื่อยๆอันเนี้ยเราเรียกว่าข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเราเนี่ยจริงๆประกอบไปด้วยตัวผิวข้อจาก3ฝั่งคือมีตั้งแต่ฝั่งกระดูกหน้าแข้งขึ้นมาเจอกับกระดูกต้นขาด้านบนด้านหน้ามีลูกสะบ้าอีก1ลูก
0: ครับ
1: มี3ฝั่งมาเจอกันประกอบกันเป็นผิวข้อเข่าทีเนี้ยตอนที่มันมาเจอกันเนี่ยมันหันเอาด้านกระดูกอ่อนเข้าหากัน
0: โอ้
1: ครับความสำคัญคือถ้ากระดูกอ่อนตรงที่มันหันเจอกันเนี่ยมีการสึกการพังไปเมื่อไหร่อันเนี้ยถึงเรียกว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมครับอาจารย
0: ์อ๋อก็คือถ้ากระดูกอ่อนที่มันคลุมผิวกระดูกอยู่มันสึกมันบางมันกร่อนไป
1: ครับ
0: ทีนี้กระดูกมันเริ่มมาฝนกันอย่างเงี้ยเหรอครับ
1: ครับใช่ก็กลายเป็นตัวเนื้อกระดูกแข็งมาถูกัน
0: อ๋ออ
1: ันนี้ก็จะเจ็บจะมีปัญหาของข้อเข่าเสื่อมครับ
0: ครับทีนี้ผมเริ่มสงสัยว่าอาการที่รู้สึกเจ็บหรือปวดที่หัวเข่าของผมเนี่ยมันจะถูกเรียกว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือว่าเป็นปวดหรือว่าเจ็บเนื่องจากการบาดเจ็บอย่างอื่นมันมีวิธีที่จะเช็คไหมครับว่านี่อาการแบบเนี้ยมันคืออาการของโรคข้อเข่าเสื่อมละ
1: โรคข้อเข่าเสื่อมจริงๆถ้ามีอาการจริงๆโดยมากจะเริ่มต้นจากมีความเจ็บขึ้นมาในหัวเข่าซึ่งมักเกิดขึ้นเวลาใช้งานเข่ามากๆเข่าเราใช้งานมากคือเ

0: เกิดการงอขึ้นเยอะๆกิจกรรมที่สังเกตง่ายๆเลยคือขึ้นลงบันไดฮะอาจารย
1: ์อือ
0: ถ้าขึ้นลงบันไดแล้วเริ่มเจ็บเนี่ยอันนี้คือใช้งานเข่าเยอะแล้วเจ็บที่จะเจอได้บ่อยอีกปัญหาคือเช้าเช้ามีความตึงมีความเจ็บในการเริ่มลงมาเดินเริ่มลงมาเหยียดมันจะติดตึงแต่ว่าจะต้องเป็นไม่นานเกินครึ่งชั่วโมงถ้านานเกินครึ่งค่อนชั่วโมงเนี่ยจะกลายเป็นภาวะอื่นไปละพวกเข่าอักเสบแบบพวกรูมาตอยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ผมแอบกังวลว่านอกจากจะมีอาการเจ็บแล้วเนี่ยอาการที่ดินเสียงกรอบแกรบในหัวเข่าเนี่ย มันเป็นสัญญาณเตือนของโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยหรือเปล่า
0: อันนี้สำคัญนะครับคือคนเข้าใจผิดเลยส่วนมากว่าถ้ามีเสียงในเข่าเนี่ยอันนี้เข่าเสื่อมแน่ๆส่วนมากคนจะมักจะเข้าใจแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เสียงที่เกิดขึ้นเป็นเสียงลั่นตามข้อเหมือนข้อนิ้วข้อมืออย่างเงี้ยครับพวกแบบนี้เป็นความปกติที่เกิดขึ้นได้เหยียดแล้วมันดังกรึบขึ้นมางอแล้วมันมีเสียงครึบลงไปเกิดขึ้นได้แต่ถ้าหากเป็นเสียงจากตัวข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นลักษณะการครูดกันของตัวผิวข้อที่มันไม่เรียบละไม่ใช่แค่เสียงลั่นครับอาจารย์เต
1: ้
0: ทางที่ดีถ้าสังเกตตัวเองว่ามีปัญหา
1: ครับ
0: ยังไงควรพบแพทย์เพื่ออย่างน้อยได้วินิจฉัยก่อนว่ารอบเนี้ยที่ปวดเนี่ยปวดจากอะไรกันแน
1: ่
0: ถ้ารู้สาเหตุรักษาให้ตรงเหตุโรคหายหรือต่อให้ไม่หายก็ทำให้อาการบรรเทาทุเลาลงได้
1: อะไรที่จะเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดโรคข้อเข่าเสื่อมได้บ้าง
0: ตามชื่อเข่าเสื่อมเนี่ยเสื่อมคือแบ่งเป็น2 อย่างหลักๆก่อน
1: ครับ
0: 1เลยตามสังขาร
1: ตามสังขาร
0: ตามสังขารคืออายุที่มากขึ้นน้ำหนักตัวที่มากอันนี้มันก็แปรผันตรงกันเลยยิ่งน้ำหนักมากมันก็ไปกดที่ฐานก็คือเข่านั่นของเรานั่นแหละก
1: ็
0: เจ็บนะฮะมีโอกาสเสื่อมการใช้งานเยอะในอาชีพงอเข่าเยอะเข่าที่งอเกิน90องศาจะมีน้ำหนักที่มันกระทําต่อเข่าได้มากขึ้น
1: การที่งอเข่ามากกว่า90องศามันหมายถึงเช่นนั่งเก้าอี้อย่างนี้ก็ประมาณ90องศาใช่ไหมฮะ
0: อย่าง
1: น
0: ี้ปลอดภัย
1: แต่ถ้านั่งยองหรือว่านั่งพับเพียบอย่างนั้นก็คงจะเกิน90องศาหรือนั่งขัดสมาธิ
0: ซึ่งคนไทยเนี่ยเป็นลักษณะวิถีชีวิตที่นั่งงอเข่าเยอะขัดสมาธิที่อาจารย์เต้พูดนั่งยองๆนั่งกับพื้นเก้าอี้ซักผ้าเตี้ย
1: ๆ
0: ขึ้นลงบันไดในยิ่งบันไดชันๆเราจะต้องงอเข่าเยอะเพื่อก้าวขึ้นไปให้ได้ปัจจัยอย่างอื่นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคือเสื่อมจากมีเหตุทำให้มันพังอันนี้ก็ได้แก่อาจจะเคยมีติดเชื้อในข้อเข่ามาก่อนกระดูกอ่อนโดนเชื้อโรคทำลายเกลี้ยงเลยเสื่อมเร็วเลยทีนี
1: ้
0: ครับหรือจะเป็นพวกนักกีฬาหรือคนที่เคยมีอุบัติเหตุมีเส้นเอ็นเคยขาดหรือว่ามีปัญหาหมอนรองข้อเข่าฉีกโดยที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีทิ้งเอาไว้ลักษณะแบบนี้น้ำหนักมันลงผิดเพี้ยนไปหมดแนวกระดูกผิวข้อพังเร็วกว่าปกติหรือว่ามีกระดูกเคยหักเคยแตกในข้อเข่าแตกมาก่อนเป็นลักษณะเข่าเสื่อมอีกกลุ่มนึงที่เจอได้นะครับอาจารย์คือเป็นข้อเข่าอักเสบลักษณะพวกรูมาตอยหรือว่าเกาต์แท้เกาต์เทียมงานบ่อยๆผิวกระดูกอ่อนมันสึกเหมือนกันครับ
1: ดูเหมือนว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันจะผูกติดอยู่กับคนที่อายุเยอะ
0: ครับ
1: อย่างนี้คนที่เป็นวัยรุ่นอายุน้อยๆหน่อยเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยไหมครับ
0: ต้องบอกว่าแทบไม่มีเลยครับอาจารย
1: ์ครับ
0: ตามที่เรียนแจ้งไว้เมื่อกี้จากด้วยเหตุเนี่ยถ้าเสื่อมมันมาจากอายุหรือมาที่นำขึ้นมาอยู่แล้วยกเว้นถ้าอายุน้อยจริงๆเนี่ยมีเหตุทำให้มันพังแล้วไม่ได้แก้ไขอันนี้มีโอกาสเสื่อมแน่ๆครับอาจารย
1: ์แล้วถ้าคนที่เป็นนักกีฬ
0: า
1: เป็นลักษณะของการออกกำลังกายที่ต้องลงน้ำหนักที่เข่าเยอะๆมีแรงกระแทกที่เข่าเยอะ
0: ๆครับ
1: มันจะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เข่าเสื่อมได้เร็วขึ้นไหม
0: ยังไม่มีการศึกษาออกมายืนยันว่าเกี่ยวทำให้เข่าเสื่อมอะไรเงี้ยคร
1: ับ
0: ถ้าไม่มีการบาดเจ็บแบบถึงขั้นเล่นไม่ได้เข่าบวมวันนั้นต้องหยุดอย่างเงี้ยครับอันนี้คือบาดเจ็บในเข่าละจริงๆถ้าออกถูกวิธีเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีซะด้วยครับเพราะว่าจริงๆแล้วกล้ามเนื้อหน้าขาเนี่ยถ้ามันมีกำลังที่ดีเนี่ยมันเป็นตัวประคองข้อเข่าเราเลยให้เข่าเราเนี่ยใช้งานได้พวกนี้มันจะไปอ้างอิงถึงกับทำไมผู้หญิงถึงเป็นมากกว่าผู้ชายด้วย
1: อ่ะยังไงล่ะครับเนี่ย
0: เพราะว่าบางทีผู้หญิงเนี่ยเจอข้อเข่าเสื่อมได้มากกว่าผู้ชายครับจันเต้คือผู้หญิงเนี่ยกล้ามเนื้อจะความแข็งแรงไม่เท่าผู้ชายแล้วสรีระของขาเนี่ยไม่เหมือนผู้ชายดังนั้นคือผู้หญิงเนี่ยมักเจอปัญหากล้ามเนื้อที่ไม่ดีแล้วทำให้ข้อเข่าเนี่ยไม่มีแรงพยุงได้ดีก็อาจจะมีโอกาสเกิดเข่าเสื่อมได้มากกว่าน
1: ั่นก็แปลว่าถ้าเผื่อขาของเราไม่ค่อยแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาของเราไม่ค่อยแข็งแรงถ้างั้นมีทางเลือก1ก็คืออาจจะออกกําลังกายอย่างถูกวิธีให้กล้ามเนื้อต้นขาของเรามันแข็งแรงขึ้นที่จะช่วยพยุงเข่าของเราหรือ2แนะนํามั้ยครับที่จะใช้อุปกรณ์ในการที่จะรัดต้นขาของเราหรือบริเวณเข่าของเราให้มันหายเจ็บหายปวด

0: ก็มีให้ใช้อยู่เยอะเหมือนกันพวกผ้ารัดขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ต้องเรียนแจ้งจานตามตรงอย่างนี้ครับว่ามันอาจจะไม่ได้มีการช่วยในด้านของเข่าไม่ให้เสื่อมไม่สามารถป้องกันได้ไม่เกี่ยวกันโดยมากมันเอาไว้ใช้ช่วยในลักษณะของตัวเส้นเอ็นอักเสบหรืออะไรบางอย่างในช่วงสั้นๆการใส่ตลอดในชีวิตประจำวันมันทำให้กล้ามเนื้อไม่ถูกใช้งานเต็มที่เพราะมันไปรัดจุดเกาะกล้ามเนื้อเอาไว
1: ้
0: ทำให้กล้ามเนื้อใช้งานไม่เต็มที่อันนี้กลายเป็นว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลดีในระยะยาวครับอาจารย
1: ์การที่เราออกกำลังกายก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาอาการปวดเบื้องต้นได้ไหมครับ
0: ถ้าปวดเบื้องต้นเนี่ยจะช่วยบรรเทาจริงๆเนี่ยเป็นแนวทางของการใช้ยา
1: อ
0: ันนี้จะเหมาะสมเมื่อไรก็ตามที่มีอาการปวดเข้ามาเนี่ยการใช้ยาลดการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยหรือว่าจะเป็นยาในกลุ่มพาราเซตามอลทานเพื่อบรรเทาอาการปวดไปก่อนพักการใช้งานก่อนแบบนี้ครับอาจารย์คนไข้จะบรรเทาอาการทุเลาลงถัดมาการออกกำลังกายของที่อาจารย์เต้ว่าเนี่ยจะเหมาะสมในกรณีที่อาการปวดเบาลงมาหน่อยแล้วเราต้องการพัฒนาให้มันเกิดความยั่งยืนคือไม่กลับมาปวดบ่อยเนี่ยผมจะชอบยกตัวอย่างเหมือนขับรถจักรยานยางแบน
1: ๆ
0: ขับไปตามทางเนี่ยซี่ล้อมันจะค่อยๆพังเอา
1: ใช่เลย
0: มันจะเริ่มเอียงเริ่มพังแรงมันจะไปลงที่ซี่ล้อดังนั้นถ้าเราสูบลมเต็มที่เลยแก้ปัญหาอัดลมเข้าไปเต็มที่ปั่นปุ๊บเนี่ยแรงไปอยู่ที่ยางที่ลมหมดมันก็ป้องกันไม่ให้มันไปลงที่ซี่ล้อตรงๆขาของเราก็เช่นกันเราเดินไปเนี่ยทุกวันเนี่ยถ้าเราออกกำลังกายหน้าขากล้ามเนื้อที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะช่วยพยุงแรงที่มันส่งผ่านเข่าให้มันไม่ทำร้ายตัวข้อเข่ามากนัก
1: ครับอาจารย์ไผ่ครับพอพูดถึงการออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาให้แข็งแรงเนี่ยอาจารย์พอจะมีท่าทางการออกกำลังกายที่มันง่ายแล้วก็ปลอดภัยสำหรับทุกเพศทุกวัยไหมครับ
0: การออกกำลังกายตามหลักการเนี่ยคือการเพิ่มกล้ามเนื้อหน้าขาให้มันแข็งแรงถ้าตามศัพท์เทคนิคเขาจะเรียกว่า strengthening exercise ของตัว quadricep muscle หรือว่ากล้ามเนื้อหน้าขาของเราอันนี้คือศัพท์ทางเทคนิคแต่ถ้าจะเอาง่ายๆทุกคนทำได้แล้วปลอดภัยเนี่ยคือการนั่งอยู่บนเก้าอี้นะฮะเรานั่งตัวตรงจริงๆคุณผู้ชมสามารถทำตามได้
1: ดีแล้วครับ
0: ทำตามได้เลยนั่งตัวตรงนะฮะนั่งตัวตรงแบบมือไม่จับอะไรนะแล้วก็เหยียดขาขึ้นมาข้างหนึ่งก่อน
1: เหยียด
0: เข่าตรงๆมาข้างหน้าเหยียดให้ตึง
1: เหยียดให้ตึงถ้าสมมติว่าเริ่มรู้สึกเจ็บจำเป็นที่จะต้องฝืนให้ตรงไหมครับ
0: เอาเท่าที่ไหว
1: เอาเท่าที่ไหว
0: เอาเท่าที่ไหวนะฮะ
1: ครับครับ
0: เหยียดให้ตรงแล้วก็เกรงค้างไว
1: ้ครับ
0: นับ1ถึง10ครบ10ปุ๊บเอาลง
1: เอาลง
0: อย่างนี้เรียกได้ว่าทำไปทั้งสิ้น1ครั้งแล้วยกที่ดีจริงๆเนี่ยให้เอาต้นขาเนี่ยลอยพ้นเก้าอี้มานิดนึงนิดนึงมันจะรู้สึกเลยฮะ
1: รู้สึกได้ทันทีครับ
0: ว่าหน้าขาเนี่ยมันจะตึงมันจะเกร็งออกแรงตรงนี้มากขึ้น
1: จริงด้วย
0: ครับ
1: จริงด้วยครับ
0: โดยทั่วไปก็จะแนะนำทำสัก12ครั้ง
1: 12ครั้ง
0: สัก3ยกทำให้เสร็จเป็นทีละข้างเรามาเริ่มอีกข้างหนึ่งทำเสร็จต้องเมื่อยครับ
1: ถ้าไม่เมื่อยนี่
0: จะกล้ามเนื้อไม่สร้างครับกล้ามเนื้อไม่สร้าง
1: ครับในกรณีที่มีอาการปวดหรือว่าเจ็บเข่าการที่ประคบร้อนที่หัวเข่าเนี่ยแนะนำไหมครับหรือว่ามีข้อที่จะต้องระวังอย่างไรไหมครับ
0: การประคบเนี่ยที่หัวเข่าเนี่ยจริงๆต้องระวังครับเพราะว่าในคนไข้ที่มีภาวะเข่าเสื่อมเนี่ยแล้วปวดขึ้นมาในแต่ละครั้งเนี่ยเหตุเนี่ยมักจะต่างกันออกไปบางทีปวดจากมันอักเสบปวดจากมีเยื่อหุ้มเส้นเอ็นอักเสบอีกหรือบางทีปวดจากกล้ามเนื้อมันถูกใช้งานเยอะเป็นเหตุที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นการที่เราประคบร้อนเนี่ยมาประคบเนี่ยบางทีมันไม่ได้ทำให้ดีขึ้นฮะมันไปกระตุ้นให้มันแย่ลงได้ดังนั้นควรใช้อย่างระมัดระวังหรือให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยก่อนว่ารอบเนี่ยที่ปวดเนี่ยปวดด้วยเหตุใดแล้วเหมาะสมไหมที่จะใช้การประคบร้อนในรอบนี้แต่โดยมากไม่ค่อยแนะนำให้ทำเองครับ
1: เมื่อเราเข้าพบแพทย์แล้วได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม
0: ครับ
1: วิธีหรือว่าแนวทางในการรักษาเนี่ยมันจะเป็นในแนวทางไหนครับ
0: คือการให้ความรู
1: ้
0: การปรับตัวฝึกออกกำลังกาย
1: ครับ
0: แล้วก็หลีกเลี่ยงท่าทางต่าง
1: ๆ
0: ที่จะมีผลนะฮะอย่างเช่นการงอเข่าเยอะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญคือการลดน้ำหนักจะทำให้อาการเจ็บเข่าเนี่ยลดลงได้นะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นลักษณะของการใช้ยาซึ่งลักษณะเหล่านี้ทั้งหมดที่พูดมามันเป็นกรณีที่เราไม่ต้องผ่าตัดนะครับ
1: ใครจะเป็นคนที่บอกว่าเนี่ยไม่ต้องผ่าตัดหรอกเป็นการรักษาในแนวทางนี้กันเถอะ

0: ป็นคนที่ตัดสินใจครับ
1: เริ่มการรักษาส่วนมากจะเริ่มที่การใช้ยาไม่ผ่าตัดการรักษาแบบประคับประคองไปก่อนจนคนไข้รู้ตัวรู้เองว่าทุกอย่างที่เราทำมาดีแล้วไม่ไหว
0: ครับ
1: จุดนี้แหละผู้ป่วยจะเป็นคนที่รู้สึกเองว่าไม่ไหวละแล้วทีเนี้ยหมอหรือแพทย์ผู้ทำการรักษาเนี่ยจะพิจารณาว่าโอเคสมเหตุสมผล
0: ครับ
1: มีข้อบ่งชี้แล้วพิจารณาร่วมกับภาพถ่ายทางเอ็กซเรย์พิจารณาจากอายุหลายๆอย่างจากการรักษาที่เคยรักษามาเป็นระยะเวลาหนึ่งละโอเคผู้ป่วยรายนี้ไม่ไหวละสมควรที่จะได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด
0: ครับสงสัยอีกละเวลาที่เปลี่ยนเข่านี่คือเปลี่ยนตรงไหนของเข่าครับเพราะเวลาที่เขาบอกว่าเนี่ยไปผ่าตัดไปเปลี่ยนเข่ามาตอนนี้วิ่งได้เลยหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเวลาเปลี่ยนเข่านี่คือเปลี่ยนตรงไหนของเข่าครับ
1: ก็ตามสภาพของเข่าที่มันพังไปที่เรียนแจ้งทีแรกคือเข่าเรามีการเจอกันระหว่าง3ส่วนคือกระดูกหน้าแข้งกระดูกต้นขาแล้วก็ลูกสะบ้าเวลาเราเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนผิวสัมผัสทั้ง3ฝั่งเลยผิวสัมผัสของลูกสะบ้าเอาออกผิวสัมผัสของกระดูกต้นขาเอาออกผิวสัมผัสของกระดูกหน้าแข้งเอาออกใส่เป็นโลหะกับตัวพลาสต์ใหม่เพื่อให้มันเคลื่อนที่กันบนวัสดุทางการแพทย์แทน
0: ครับซึ่งทุกคนที่เข้ารับการผ่าตัดเพื่อจะเปลี่ยนข้อเข่าต้องเปลี่ยนทั้ง3ส่วนอย่างนี้ทุกคนเลยหรือเปล่าหรือว่าแล้วแต่ว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นกับตรงไหนครับ
1: โดยแม่ก็จะเปลี่ยนทั้งหมดเลยครับ
0: ซึ่งน่าจะเป็นการตกลงร่วมกัน
1: ใช่ครับ
0: หรือร่วมกันระหว่างแพทย์ผู้ให้การรักษาแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นผู้รับการรักษาถูกไหมฮะจะไปอย่างไรแนวทางจะเป็นอย่างไร
1: ครับผมผู้ป่วยแต่ละคนมีความต้องการในการใช้ชีวิตไม่เท่ากันแม้ว่าบางคนเนี่ยเอ็กซเรย์ออกมาเนี่ยไปแล้วผิวข้อหายไปเลยแต่คนไข้บอกว่าชีวิตฉันแฮปปี้มากฉันไม่รู้ฉันจะมาเจ็บนอนโรงพยาบาลเพื่อผ่าเข่าทำไมทุกวันนี้เดินไม่เยอะตลาดไม่ได้ไปแล้วเขาขอไม่ผ่าอย่างนี้โอเคทุกคนแฮปปี้หมอก็แฮปปี้คนไข้ก็แฮปปี้บางคนอาการเป็นมาเอ็กซเรย์อาจจะไม่ได้แย่เท่าผู้ป่วยรายแรกแต่เขาต้องมีกิจกรรมในชีวิตที่มากกว่านั้นอาจจะเป็นด้วยหน้าที่การงานหรืองานอดิเรกที่ชอบแต่เขาก็รู้สึกว่ามันรบกวนชีวิตประจำวันละอาการปวดเนี่ยเขาทานยามาเยอะละเขาออกกำลังกายมาดีละไม่หายอันนี้ทางคุณหมอยินดีฮะก็ให้ความช่วยเหลือก็ทำการผ่าตัดครับผม
0: ในเรื่องของการรักษาแบบที่ไม่ได้เป็นการผ่าตัดนะฮะนอกจากทานยาลดปวดลดอักเสบนอกจากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนอกจากจะออกกำลังกายแล้วเนี่ยการทานอาหารเสริ
1: ม
0: การฉีดสารบางอย่างเข้าไปที่ข้อเข่าเหล่านี้ผมได้ยินมาแต่ผมไม่แน่ใจว่าอะไรบ้างที่เป็นอาหารเสริมที่ว่าหรือว่าสารอะไรบ้างที่ถูกฉีดเข้าไปที่ข้อเข่าเหล่านี้มันจะมีส่วนช่วยไหมครับ
1: คืออาหารเสริมที่พูดกันอย่างกว้างขวางในท้องตลาดทุกวันนี้นะครับตัวหนึ่งก็คือตัวกลูโคซามีน
0: กลูโคซามีน
1: ครับตัวกลูโคซามีนเนี่ยไม่ใช่น้ำหล่อลื่นข้อเข่
0: า
1: แต่ว่าเป็นน้ำที่เป็นอาหารเสริมของตัวกระดูกอ่อนเป็นน้ำที่ให้กระดูกอ่อนเนี่ยได้รับอาหารแทนเพื่อหวังว่าไปประคับประคองให้กระดูกอ่อนยังมีชีวิตมีหน้าที่การงานของมันต่อเข่าจะได้ไม่เสื่อมตัวเนี้ยมีงานวิจัยออกมามีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วย
0: อ้าวเหรอฮะ
1: ใช่ครับคืองานวิจัยยังไม่ยืนยันฟันธงไปทางใดทางหนึ่งว่าจะช่วยได้จริงๆนะฮะ
0: คร
1: ับ ดังนั้นการใช้ทุกวันเนี้ยก็คือบางคนที่ใช้แล้วไม่เดือดร้อนแล้วกินแล้วดีก็ทานต่อได้ครับแต่ถ้าบางคนที่ทานแล้วรู้สึกว่ากินแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรอันนี้ก็แนะนำว่าก็ไม่เป็นไรฮะอาจจะไม่ต้องทานเน้นย้ำนิดนึงว่าตัวเนี้ยมันเป็นอาหารเสริมของตัวกระดูกอ่
0: อ
1: นดังนั้นเนี่ยในผู้ป่วยที่ยังมีกระดูกอ่อนก็คือต้องเป็นระยะกลางๆเท่านั้นถึงจะได้ประโยชน
0: ์
1: เพราะว่าถ้าเป็นระยะที่เป็นมากแล้วเนี่ยกระดูกอ่อนมันสึกหมดละ
0: ไม่เหลือแล้ว
1: ทานไปไม่รู้เป็นอาหารของใครละทีนี้แต่ถ้าเป็นน้อยเพิ่งเป็นอย่างเงี้ยก็บางทีมันยังไม่ถึงกับขั้นว่ากระดูกอ่อนมันสึกก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์อีกเหมือนกัน
0: นอกจากนั้นแล้วเรื่องของการฉีดเกล็ดเลือดหรือว่าฉีดสเตียรอยด์เข้าไปที่บริเวณข้อเนี่ยครับเหล่านี้จะช่วยอะไรอย่างไรครับ
1: การฉีดเนี่ยมีหลายอย่าง
0: ครับ
1: ฉีดทั้งตัวสารอาหารให้กับตัวกระดูกอ่อนเช่นฉีดสารคล้ายๆกับกลูโคซามีนคล้ายๆนะฮะก็คือเป็นลักษณะแบบนี้หรือว่าเป็นพวกลักษณะเกล็ดเลือดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเข้าไปก็มีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเนี่ยยังไม่มีงานวิจัยออกมารองรับว่าช่วยเหลือได้จริงส่วนสเตียรอยด์เนี่ยก็ช่วยลดปวดได้ดีนะฮะเป็นยาที่แบบกดการอักเสบได้ดีมากเลยเพียงแต่ว่าปัญหาคือการฉีดยาเข้าไปในข้อเข่าเนี่ยมันมีความเสี่ยงเสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อในข้อเข่าดังนั้นถ้าถามผม

0: แล้วเนี่ยควรไปให้ทางคุณหมอพิจารณาเป็นรายๆไปว่าผู้ป่วยรายไหนเหมาะสมกับการฉีดยาแล้วเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าในการที่จะเลือกวิธีรักษาอันดับแรกเลยแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยร่วมกันกับขอความเห็นจากผู้ป่วยด้วยว่าแนวทางของการรักษาจะเป็นอย่างไรทีนี้ถ้าฟังดูแล้วเนี่ยก็แบ่งเอาเป็นวิธีการรักษาด้วยการผ่าตัดกับไม่ผ่าตัดถ้าเราจะลองเทียบ2 อย่างเนี่ยครับว่าเอ๊ะข้อดีข้อเสียของมันเป็นอย่างไรอาจารย์ไผ่อาจจะลองลิสต์ให้คุณผู้ฟังได้ลองฟังไหมครับว่าผ่าตัดแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ต้องระวังหรือว่าอะไรบ้างที่เป็นข้อดีรับประกันแน่นอนว่าดีแน่นอนอะไรเงี้ยครับ
0: ครับถ้าข้อดีข้อเสียเนี่ยจริงๆแล้วเอาการรักษาแบบประคับประคองก่อนแล้วกัน
1: ได้ครับ
0: ข้อดีคือเราไม่ต้องไปผ่าตัด
1: ใช่
0: ผ่าตัดมีความเสี่ยงในการดมใช้การระงับปวดอะไรเงี้ยมีความเสี่ยงต่างๆมีความเสี่ยงจากการผ่าตัดหลายๆอย่างอันนี้เป็นอันที่หนึ่งละแล้วก็ข้อดีก็เราสามารถทำเองได้ทำที่บ้านได้มันเป็นชีวิตประจำวันเป็นการปรับตัวนี่คือข้อดีที่เราจัดการด้วยตัวเราเองได้อันนี้คือการรักษาแบบประคับประคองนะฮะแต่ข้อเสียของการรักษาประคับประคองคือบางคนทำดีละมันไม่หายหรือว่าการรักษาแบบประคับประคองเนี่ยบางทีการกินยาเนี่ยเราไม่สามารถกินยาแก้ปวดได้ตลอดชีวิตฮะ
1: ครับ
0: คือยาเนี่ยกินไปเยอะๆกินไประดับนึงแล้วเนี่ยมันทำให้ร่างกายเราแย่ลงการทำงานของตับของไตบางทีมันแย่ลงถ้าเรากินเยอะไปเนี่ยนะครับสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นข้อดีของการผ่าตัดคือทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันหายไปเลยอาการเจ็บอาการปวดเนี่ยหายไปเลยเพราะเราตัดกระดูกอ่อนผิวข้อทิ้งไปแล้วใส่เป็นโลหะทางการแพทย์เข้าไปให้มันเคลื่อนที่บนพลาสติกแผ่นนึงในลักษณะแบบนั้นก็ทำให้เหมือนเราแก้ปัญหาอาการเจ็บอาการปวดต้นตอของอาการปวดทิ้งไปได้เลยอันนี้ก็จะเป็นข้อดี
1: ครับ
0: ส่วนข้อเสียคือตัวข้อเข่าเทียมเนี่ยมันมีอายุการใช้งานมันอยู่ได้แค่ประมาณ 15-20 ปีถ้าหากไม่มีภาวะอื่นแทรกซ้อนนะฮะแทรกซ้อนเช่นอะไรบ้างเช่นมีการติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยอันนี้ต้องเอาออกก่อนละหรือว่ามีอุบัติเหตุต่อมันกรณีประมาณนี้ครับที่เป็นข้อเสียเมื่อเปลี่ยนมาแล้วต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงเงี้ยครับ
1: เท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยโรคข้อเข่าเสื่อมถ้าจะรอให้มันหายเองคงจะไม่มีหวังที่มันจะหายขาดด้วยตัวมันเองถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับการเสื่อมเนี่ยไม่มีทางหายขาด
1: ครับเพราะฉะนั้นก็จะมีอีกช่องทางนึงก็คือการใช้ยาหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือถ้าจะให้หายขาดไปเลยก็คือการใช้วิธีผ่าตัดเพื่อจะเปลี่ยนข้อเข่าถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: อาจารย์ไผ่ครับตอนนี้เรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วผมอยากที่จะชวนให้อาจารย์ไผ่ได้ฝากไปกับคุณผู้ชมฮะว่าวิธีในการที่จะป้องกันหรือถ้าจะบรรเทาโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมีอะไรที่จะอยากจะฝากกับคุณผู้ชมครับ
0: คือข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นภาวะที่เป็นแล้วมันจะแย่ลงเรื่อยๆส่วนสำคัญเลยเนี่ยคือเราจะอยู่กับมันอย่างไรให้วิถีชีวิตเราเหมือนเดิมมากที่สุดให้เราใช้ชีวิตไปกับมันได้มันคือการชั่งน้ำหนักฮะระหว่างภาวะจิตใจเราเนี่ยบางทีเรารู้ว่าไอ้นี่เราเคยทำได้กิจกรรมแบบนี้เราเคยเดินไปตลาดไหวแต่ตอนนี้มันเสื่อมฮะมันเจ็บเราต้องชั่งน้ำหนักสร้างความสมดุลระหว่างใจเราที่อยากทำกับสังขารของร่างกายเราว่ามันไปด้วยกันไหวไหมถ้าเราตัดใจได้โอเคเราเลิกละไม่ไปตลาดได้เราใช้ชีวิตได้เลยฮะสบายสบายข้อเข่าเสื่อมก็เสื่อมแต่เราปรับวิถีชีวิตเราให้คนอื่นไปแทนละเราไม่ต้องไปอันนี้ก็อยู่ได้แต่ถ้าหากใจเรากับสังขารมันไม่สัมพันธ์กันเราอยากไปเราอยากทำแต่ว่าสังขารไม่ไหวอ่ะมาทางหมอช่วยได้เบื้องต้นทานยาบรรเทาอาการอะไรกันไปรักษาแบบประคับประคองกันไปอาจจะกลับไปทำได้ช่วงหนึ่งเกิดไม่ไหวอีกละทำยังไงก็อาจจะผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนตัวผิวข้อผิวอะไรอย่างนี้ไปนะฮะอย่างที่บอกฮะมันคือการสร้างความสมดุลระหว่างจิตใจเรากับร่างกายเราว่ามันไปด้วยกันไหวไหมถ้าไม่ไหวทางหมอก็จะมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยได้ใช้ชีวิตกลับไปเป็นเหมือนเดิมให้มากที่สุดเนี่ยครับ
1: ในวันนี้ครับหลังจากที่คุยกับคุณหมอไผ่แล้วเนี่ยผมว่าผมได้ประโยชน์ผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมก็ได้ประโยชน์เช่นเดียวกับผมรู้แล้วแหละว่าอาการเสียงกรอบๆในเข่าของผมเนี่ยมันมีความน่าจะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมขนาดไหนแล้วก็วิธีในการที่จะดูแลแล้วก็ป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมต่อไปในอนาคตวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ไผ่นายแพทย์นิติศศรีอุเทนชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับในโอกาสหน้าคงจะมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ไผ่ในหัวข้ออื่นๆด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
0: ขอบคุณอาจารย์เต้เช่นกันครับ
1: ครับผม
0: ครับ
1: ุณผู้ชมครับแล้วกลับมาพบกับรายการ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ได้ในทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นทางมหิดล Channel ครับในวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่มหิดล Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook มหิดล Channel YouTube มหิดล Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit Joox ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกันเช่นเคยค่ะกับรายการลัดคิวหมอรามานะคะทางรามาชาแนลค่ะวันนี้ดิฉันมินดานิตยะวัฒนะมาเจอกัน1ชั่วโมงเต็มๆกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะใครมีคำถามก็เตรียมไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าในช่วง1ชั่วโมงเต็มๆนี้เราจะมีทั้งคำถามนะคะที่เป็นประเด็นที่เราคุยกันในแต่ละวันรวมไปถึงคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านด้วยติดต่อสอบถามกันเข้ามา2ช่องทางหลักๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครกำลังชมอยู่ทางเพจรามาชาแนลนะคะดูในระหว่างที่เราไลฟ์สดเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาใต้โพสต์ได้เลยหรือว่าถ้าเป็นทาง True Vision 42ก็เป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะโทรเข้ามาที่023547105ค่ะ023547105คำถามของท่านจะถูกหยิบยกขึ้นมาถามในรายการแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าคิวไม่เต็มนะคะเราจะค่อยๆไล่กันตามลำดับค่ะขอข้อมูลที่ชัดเจนนะคะชื่อนามสกุลส่วนสูงน้ำหนักอายุรวมไปถึงแพ้ยาอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็อาการของโรคที่ตอนนี้คุณกำลังประสบอยู่บางทีอาจจะไม่ได้ถามให้ตัวเองก็ได้ถามให้คนรอบข้างถามให้เพื่อนถามให้ลูกหลานได้เช่นเดียวกันนะคะและฝากค่ะสำหรับช่องรามาชาแนลของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าดูแล้วอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจะได้ส่งต่อข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสุขภาพไปยังคนอื่นรอบๆตัวของคุณด้วยนะคะเผื่อบางคนยังไม่เคยดูช่องของเราจะได้รู้จักกันในวงกว้างมากขึ้นค่ะส่วนอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถอัปเดตเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดีเลยก็คือทางนิตยสารแอดรามานะคะตอนนี้ล่าสุดเป็นฉบับที่44แล้วใครสนใจอยากรู้ข้อมูลดีๆเข้าไปดูได้เลยนะคะที่ทางด้านของ@rama.mahidon.ac.th นะคะ @rama.mahidon.ac.th หรือว่าสแกน QR code แบบนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าเราจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแบบครบวงจรเลยของการแพทย์ก็ดีนะคะหรือว่าหัวข้อที่หลักๆยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะเด็กอ้วนจ้ำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่หรือว่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนหน้าร้อนๆแบบนี้เก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพนะคะหรือว่าจะเป็นประเด็นออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านเป็นอย่างไรบ้างนะคะมันได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ค่ะรับชมได้ที่นิตยสารนี้สุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วคลิกนะคะโอเคค่ะวันนี้เข้าสู่เนื้อหาที่เราจะคุยกันนะคะประเด็นแรกที่จะคุยกันวันนี้ก็คือเป็นโรคที่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าคนรอบตัวท่านเป็นหรือว่าตัวท่านเองกำลังประสบปัญหาอยู่หรือเปล่าเพราะมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของแค่สุขภาพร่างกายอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของความมั่นใจความสวยงามด้วยนั่นก็คือปัญหาคางค่ะคางที่ยื่นยาวหรือว่าเบี้ยวผิดรูปนะคะบางคนอาจจะมีปัญหามาตั้งแต่เกิดอาจจะไม่ได้รู้สึกนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นปมด้อยหรืออะไรแต่ปรากฏว่าเจอบูลลี่ค่ะเจอคนรอบข้างว่ามาตั้งแต่เด็กจนกลายเป็นว่าเฮ้ยฉันเริ่มผิดปกติจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันมีเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็มีหลายคนพยายามที่จะรักษาแล้วก็รักษาได้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราหยิบยกเรื่องของประเด็นคางเนี่ยนะคะเรื่องใกล้ตัวมากๆมาพูดคุยกันนะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาแบบนี้จะทำอย่างไรวันนี้คุณหมอที่อยู่กับเรา2ท่านค่ะขออนุญาตแนะนำเลยนะคะท่านแรกค่ะอาจารย์นายแพทย์ศิระกอภัยศาลนะคะจากสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะหรือว่าอาจารย์ปีแอร์ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะอาจารย์บอยค่ะอาจารย์นายแพทย์ชรายุทธ์ดำรงวงศ์สิริสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียลภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะตอนนี้อาจารย์ทั้งสองท่านมาอยู่กับเราแล้วนะคะแต่ว่ามาทางซูมนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณปู
2: สวัสด
1: ี
2: คร
1: ับ อาจารย์บอย
2: สวัสดีครับพี่แอร์
0: อาจารย์
1: จริงๆวันนี้เรื่องวันนี้น่าสนใจมากเลยคุณโบผมอยากรู้มานานแล้วเรื่องทางยื่นเราจะแก้ยังไงดี
0: โอ้เพราะเราเห็นเยอะนะมีคนที่เป็นแบบนี้บางคนเขาก็แก้แต่บางคนเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ต่อได้นะโดยที่แบบเขาไม่ได้รู้สึกอะไรแต่จริงๆมันไม่ใช่มีผลแค่เรื่องความสวยงามเดี๋ยววันนี้ก็จะต้องคงต้องถามรายละเอียดกันเยอะเหมือนกันนะคะว่ามันมีผลกับการใช้ชีวิตยังไงบ้างด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะคุยกันอยากให้ไปดูละครเรื่องนี้ค่ะสะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนี่แหละว่าถ้าเกิดว่าเราไปเจอคนคนหนึ่งนะคะที่เขามีความผิดปกติทางด้านใบหน้าแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะให้เขาแก้ไขอยากจะช่วยเหลือเขาหรืออะไรแบบนี้นะคะมันมีวิธีการแก้ไขได้อย่างไรบ้างหรือทำได้จริงหรือเปล่าไปดูละครวันนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ

0: Ai, sing.
1: อะไรอุนซ่า
0: โหเซ็งไงดิ
1: เป็นไรพี
0: ่เมื่อวานนัดคนใน Facebook เลยในแอปหาคู่อ่ะนัดมาเจอโอ้โหตอนแรกเดินมาใส่แมสมาเห็นไกลๆไปกินข้าวโอ้โหออร่ามาเลยพอถอดแมสกินข้าวเท่านั้นแหละ
1: สวยกว่าในรูปอีกเหรอ
0: โอ้ยแม่นางเขาไม่ตรงปกอ่ะดิ
1: ไม่ตรงไงอ่ะ
0: ก็น้องเขาอ่ะพอไปเจอใช่ไหมเนี่ยดูในรูปไหมสวยคือหน้าเรียวเลยนะพอไปเจอตัวจริงน้องเขาคางแบบเหมือนปากเบี้ยวคางยิ้มยื่นอ่ะตกใจเลยพอถอดแมสมาเหมือนในรายการทีวีอ่ะแบบปากคางอย่างเงี้ยแบบ
1: อ๋อแล้วมีอินที่คางยื่นมั่งหน้าแปลกๆหน้าเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยหรอ
0: เหมือนคางเขาเบี้ยวเหมือนปากเขาเบี้ยวเลยเราก็แบบว่าแล้วว่ามันทะแม่งอยู่
1: อ้าวแล้วจะยังไงต่อชอบเขาปะล่ะ
0: พี่ก็คุยกับเขาพี่ก็ตอนนี้พี่ไม่ได้ชอบน้องเขาแล้วนะตอนนี้พี่น่าจะรักเขาแล้วล่ะ
1: โอ้โหหนักขนาดนั้น
0: เออพี่อยากจะทำยังไงให้แบบเขาสวยเหมือนในรูปพอจะมีวิธีไหม
1: พี่เมื่อกี้พี่พูดถึงเลดมีอินใช่ไหมรายการนั้นยังทำได้เลยเดี๋ยวนี้เขาสัญญกรรมจากคนที่แบบหน้าแปลกๆหน้าผิดรูปคางเบี้ยวคางยื่ออะไรเงี้ยเขายังทำให้กลับมาสวยได้บางคนสวยก็เดิมอีกที่สามและรายการนั้นทำได้และหมอในประเทศไทยทำไมจะทำไม่ได้พี่
0: จริงเหรอมีคนทำได้เหรอ
1: มันเป็นการผัดขัดกันไกลอ่ะ
0: พอจะรู้จักไหมหมอที่ไหนบ้าง
1: มี
0: ใคร
1: หมอรามานี่ไง
0: จริงเหรอ
1: จริงถ้าอยากรู้ต้องไปถามหมอรามาแล้วแหละ
0: แต่ว่าจะพอไหม
1: อะไร
0: เงินที่จะพาน้องไปสัญญกรรมเนี่ย
1: ถ้ารักน้องเขาก็ต้องได้นะแหละดี
0: ต้องโทรหาแม
1: ่ทำไม
0: ขายที
1: ่หนักแล้วแหละ
0: บ้านไม่ต้องอยู่เพื่อผู้หญิงเราคนสายนี้อยู่แล้วแม่บ้านหาคนฉลาดพาน้องมาอยู่กับเราใช่ไหม
2: แหมนะคะดูละครแล้วนี่เพื่อผู้หญิงทำได้ทุกอย่างขายที่เพื่อที่จะให้น้องนางของเขาเนี่ยนะคะบอกเขาบอกว่ารักไปแล้วนะเออตอนแรกใส่แมสใช่ไหมไม่เห็นพอเปิดแมสมาอ้าวทำไงล่ะแต่รักไปแล้วก็เลยอยากที่จะหาทางแก้ไขถึงขนาดจะขายที่ให้แม่ไปอยู่บ้านพักคนชราอันนี้เกินไปนะคะอันนี้ละครเนี่ยเราทำแค่ตลกเสียดสีสังคมเล่นๆเฉยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆหลายคนเนี่ยอายแบบบางทีบอกรู้สึกว่ามีความสุขเวลาใส่แมสมากกว่าช่วงนี้ดีเนาะเพราะว่าปิดบังปมด้อยของตัวเองอะไรแบบนี้นะคะเลยขออนุญาตมาคุยเรื่องนี้กันแบบเต็มๆหน่อยก็แล้วกันนะคะก็ขอสอบถามเลยนะคะปัญหาคางยื่นคางยาวคางเบี้ยวผิดรูปใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยคือมันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับสรีระของเราเลยใช่ไหมคะหรือว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่เกิดใช่ไหมคะคุณหมอหรือมันเป็นยังไงคะ
3: ใช้คำว่ามันเกิดตอนที่เราโตครับตอนที่กำลังเข้าวัยรุ่น
2: อ๋อมันไม่ได้เป็นตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิด
3: ใช่ไม่ได้เป็นตั้งแต่เกิดเพราะว่าถ้าเราจำได้เนี่ยตอนเราโตขึ้นมาเนี่ยสัก6-7 ขวบเราก็จะมีเริ่มมีฟันน้ำนมหลุดแล้วก็มีฟันแท้ขึ้นใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการเจริญเติบโตของขากรรไกรคือตัวหัวว่าคางไหนจริงมันคือขากรรไกรนะคือขากรรไกรคือบนและล่างนะครับก็คือขาใจบนและล่างเนี่ยมันจะถูกกระตุ้นให้เจริญเติบโตเป็นรูปร่างใบหน้าเราที่สมบูรณ์เนี่ยก็ด้วยการที่ผัดเปลี่ยนชุดฟันนี่แหละ

0: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นความผิดปกติตั้งแต่เกิดถามว่าคนที่เป็นความผิดตั้งแต่เกิดมีไหมมีแต่นั้นอันนั้นส่วนน้อยอันนั้นก็ถือว่าเป็นโรคอีกกลุ่มหนึ่งแต่ว่าคนทั่วไปที่ปกติดีแล้วพอโตขึ้นมามีปัญหาเรื่องหากรรไกรยื่นไม่สบฟันสบฟันไม่ได้เนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นตอนที่เริ่มโตขึ้นมาแล้วนะครับก็เริ่มเป็นวัยรุ่นเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นตั้งแต่เด็กนะครับ
1: เอ๊ะอย่างนี้มันหมายความว่าบางคนอาจจะเป็นบางคนอาจจะไม่เป็นแล้วมันเกี่ยวกับพฤติกรรมของเราในช่วงที่เรากำลังโตไหมคะมันมีพฤติกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องไหมคะหรือว่ายังไงมันไม่เกี่ยวอยู่แล้วเขาไม่ได้ทำอะไรผิดปกติแต่มันเกิดเป็นอย่าง
0: น
1: ี้เอง
0: อันนี้เรายกกลุ่มที่เป็นโรคออกไปก่อนนะครับกล
1: ุ่
0: มที่เป็นโรคงั้นผมพูดถึงกลุ่มที่เป็นโรคนิดนึงก่อนก็ได
1: ้
0: กล
1: ุ่
0: มที่เป็นโรคก็เช่นโรคปากแหว่งเพดานโหว
1: ่
0: หรือโรคความผิดปกติทางศีรษะและใบหน้าแตกกำเนิดอันนั้นก็คือเป็นโรคที่จะมีผลกับการเติบโตของขากรรไกรแน่นอนนะครับอันนั้นไม่เป็นไรอะไรก็คือเป็นโรคที่เขาต้องเป็นอยู่แล้วแต่กลุ่มคนปกติที่โตขึ้นมาแล้วมีความผิดปกติทางขากรรไกรเนี่ยก็มีแต่น้อยนะครับน่าจะสักประมาณแบบผมว่าไม่น่าจะเกินสัก 10% ประมาณ 2-5% นะครับที่โตขึ้นมาแล้วจะมีความผิดปกติทางขากรรไกรเช่นขากรรไกรล่างยื่นมากทำให้สบฟันไม่ได้เวลากัดฟันแล้วฟันล่างไปอยู่ข้างหน้าฟันบนนะครับหรือว่าขากรรไกรบนยื่นมากก็มีขากรรไกรที่ยื่นเนี่ยไม่ใช่ล่างอย่างเดียวนะครับบนก็ยื่นได้ก็คือขากรรไกรบนยื่นมากหรือว่ายิ้มแล้วเห็นเหงือกเยอะสมัยก่อนเราจะล้อกันว่าแก้วหน้าม้านะแก้วหน้าม้าคือคนที่ขากรรไกรบนยื่นมากยิ้มแล้วเห็นเหงือกมากนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็เป็นความผิดปกติอย่างหนึ่งครับแต่โดยรวมๆคืออย่างที่ว่าครับก็คือเป็นการผิดปกติที่เกิดตอนที่เราเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะครับ
1: เข้าสู่วัยรุ่น
0: แล้วก็ใช่แล้วก็ไม่มีการไม่มีอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเป็นพิเศษนะครับมันเป็นความผิดปกติของการเจริญเติบโตของขากรรไกร
1: คือ
0: ไม่ได้มีอะไรที่ทำแล้วเป็นแล้วก็เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีการป้องกันที่ทำอะไรแล้วจะทำให้ไม่เป็นมันบอกไปได้มันถึงเวลาก็คือมันก็จะต้องมาติดตามตอนที่การเจริญเติบโตขึ้นในคิง
1: ค่ะอ๋อโอเคก็คือก็ชัดเจนว่าไม่ใช่ว่าพฤติกรรมของเราอะไรที่ทำให้เป็นมันไม่ใช่มันเป็นการเจริญเติบโตที่เป็นแบบนั้นเองธรรมชาติของคนคนนั้นใช่ไหมคะทีนี้นอกจากเรื่องของความสวยงามแล้วเนี่ยมันคือเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยการรับประทานอาหารการเคี้ยวการอะไรพวกนี้ค่ะคุณหมอมันทำให้เกิดปัญหายังไงบ้างอะคะ
0: ก็หลักๆก็เวลาเราจะดูคนไข้ก็จะแบ่งเป็น2อย่างนะครับก็คือเรื่องการใช้งานกับเรื่องความสวยงามซึ่งทั้ง2ด้านจะมีความสำคัญพอๆกันหมดเลยนะครับก็คือเรื่องการใช้งานเนี่ยก็เป็นเรื่องการเคี้ยวนะครับถ้าคุณขากรรไกรด้านหน้าไม่ว่าจะบนหรือล่างมันไม่สัมพันธ์กันไม่สมดุลกันเนี่ยคุณก็จะไม่สามารถสบฟันได
1: ้พ
0: อค
1: ุ
0: ณสบฟันไม่ได้ปุ๊บคุณก็เคี้ยวด้วยฟันหน้าลำบากยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีความสุขกับการเคี้ยวกัดครัวซองกัดปลาต้มโป๋แต่ว่าคนกลุ่มนี้เขาก็จะทำไม่ได้เพราะว่าฟันเขาไม่สามารถเคี้ยวได
1: ้
0: เขาก็ต้องเอาเข้าไปลึกๆใช้ฟันด้านข้างเคี้ยวนะครับอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก็คือเรื่องการใช้งานส่วนเรื่องความสวยงามก็เป็นอย่างที่เราทราบกันก็คือตอนรูปร่างใบหน้าหรือโครงหน้าไม่ดีก็อาจจะมีความเขินอายนะครับอาจจะโดนล้อเลียนมาตั้งแต่เด็กๆนะครับก็มีปัญหาในการเข้าสังคมหรือว่าการใช้ชีวิต
1: ค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มองเรื่องความมั่นใจหรือว่าความสวยงามนะคะคุณหมอแล้วเราบอกว่าเราทนได้ถ้าเราไม่แก้ไขไม่ผ่าตัดไม่จัดฟันอะไรแบบนี้นะคะเราสามารถอยู่กับทางที่ผิดรูปแบบนี้ได้ไหมคะจริงๆแล้วอะค่ะ
0: อยู่ได้ครับ ม
1: ัน
0: ไม่ได้เป็นโรคที่ทำอันตรายอะไรกับร่างกายเราเลยรวมนะครับ
1: ค่ะแต่ส่วนใหญ่เนาะมันก็มีความเรื่องของความมั่นใจอันนี้สำคัญมากๆเลยก็เลยทำให้ตัดสินใจกันว่าต้องการจะแก้ไขทีนี้ก็เข้าสู่กระบวนการแก้ไขคุณหมอคือมันเริ่มตั้งแต่แค่จัดฟันก็ได้ใช่ไหมคะมันแล้วแต่ระดับของการเป็นใช่ไหมของความผิดปกติ
0: ครับคือเวลาเราคนส่วนใหญ่ใช้คำว่าคนส่วนใหญ่จะไปหาหมอจัดฟันแล้วกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่ว่าคุณหมอจัดฟันเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ในการดูว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นในคนไข้แต่ละคนเนี่ยสามารถจัดฟันอย่างเดียวก็พอหรือว่าไม่พอในกลุ่มคนที่ไม่พอก็คือต้องมีการผ่าตัดร่วมด้วย
1: ค่ะ
0: มันก็จะสุดท้ายก็จะแบ่งเป็นสองกลุ่มก็คื

0: ฟันอย่างเดียวหรือว่าเป็นการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดครับ
1: แล้วแต่กรณีไปนะ
0: คะแล้วแต่ความรุนแรงของความไม่เท่ากันของขัดกันใจ
1: ค่ะนึกภาพคือจัดฟันอะเข้าใจเนาะเพราะเหมือนก็ทำกันเยอะก็อาจจะเจ็บนิดนึงตอนดึงฟันอะไรแบบนี้แต่การผ่าตัดขากรรไกรค่ะคุณหมอคือมันเป็นการแบบผ่าตัดเลยเนี่ยฟังมันดูค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันเนาะคุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันทำยังไงให้ผ่าตัดขากรรไกรเนี่ยค่ะ
0: ยิ่งให้ผมเล่าให้ฟังจะยิ่งดูน่ากลัวนะคร
1: ับหนักกว่าเดิมใช่ไหมคะ
0: ก็คือการผ่าตัดเนี่ยปกติถ้าคนไข้มาหาผมเนี่ยพอผมอธิบายไปคนไข้ก็จะเริ่มกลัวนะก็คือว่าการเป็นเพียงนี้ครับอาการคือเราจะย้ายขากรรไกรบนและขาหรือและหรือนะครับหมายว่าเราเลือกได้ว่าจะผ่าตัดขากรรไกรเดียวหรือสองขากรรไกรนะครับขากรรไกรเดียวก็คือบนหรือล่างและถ้าเป็นสองขากรรไกรก็คือบนและล่าง
1: ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้คุณหมอจะเป็นคนพิจารณาให้นะครับหลักการมันคือผมหมอผ่าตัดทำกระดูกคุณให้หักมันออกจากที่เดิ
1: ม
0: แล้วก็ย้ายมันไปอยู่ในที่ใหม่ที่เราต้องการที่เราแผนไว้แล้วก็ค่อยยึดกระดูกไปอยู่ในที่ใหม่ด้วยรางเหล็กแล้วก็สกรูหรือน็อตนะครับสรุปว่าคือผมต้องทำให้กระดูกขาดไปซึ่งในปัจจุบันก็คือการเลื่อยให้กระดูกขาดออกจากที่เดิม
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ฟังดูนะฟังดูน่ากลัวกว่าเดิม
2: ฟังแล้วน่ากลัวกว่าเดิมจริงด้วยอาจารย์บอย
0: ใช
1: ่ทำให้หักก่อนแล้วก็แก้ไขปรับตำแหน่งใหม่แล้วก็ใช้สกรูยึด
0: ใช่ใช่เหมือนเอาคิดจะภาพเหมือนจะสร้างบ้านหรือจะซ่อมบ้านแล้วกันเราจะย้ายผนังหรือย้ายไม้เนี่ยเราก็ต้องทุบของเก่าให้มันหักออกเป็นก่อนแล้วก็ค่อยย้ายไปที่ใหม่แล้วก็ค่อยมันไปในที่ใหม่คร
1: ับ ค่ะคุณหมอคือฟังดูมันก็ดูง่ายๆเนาะก็คือทำให้หักแล้วก็ย้ายที่ยึดที่ใหม่แต่มันอยู่กับปากเราอะค่ะคุณหมอถามว่าเวลาที่เราทำแบบนี้แล้วเราจะทานข้าวเราจะใช้ชีวิตในหลังจากที่เราผ่าตัดแล้วเนี่ยคุณหมอเราต้องทำยังไงบ้างอะคะ
0: อ๋อครับก็ปกติถ้าหลังผ่าตัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะให้คนไข้ทานอาหารแบบเป็นอาหารน้ำๆนะครับเป็นของเหลวแบบว่าเป็นสองเหลวเลยแบบไม่ให้เคี้ยวเลยอ่ะสักประมาณ 1-2 สัปดาห์หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มให้คนไข้เริ่มเคี้ยวได้เบาๆนะครับเป็นอาหารอ่อนๆพวกโจ๊กหรือว่าหมูสับเละๆข้าวต้มเละๆเงี้ยไปอีกสักประมาณ 2-3 สัปดาห์เพราะฉะนั้นในเดือนแรกจะทรมานเลยคือไม่สามารถเคี้ยวได้อย่างปกตินะครับแล้วก็พอกระดูกที่เรายึดไว้เริ่มแข็งแรงและเริ่มมีการหายของกระดูกปุ๊บก็ค่อยๆเริ่มกลับมาเคี้ยวได้เหมือนเดิมสุดท้ายแล้วกว่าจะเคี้ยวได้เหมือนเดิมปกติน่าจะใช้เวลาสักประมาณ 2-3 เดือนครับ
1: โอ้โหคือตอนแรกอาจจะใช้เป็นหลอดดูดไหมคะคุณหมอหรือว่า
0: ก็หลอดดูดก็ได้หรือว่าช้อนป้อนก็ได้หรือเอาไซลิงก็ได้นะครับบางคนก็เอานมใส่ไซลิงแล้วก็กดเสียบเข้าปากหลอดเข้าปากครับ
1: คือเหมือนคางเราต้องถูกยึดจะอ้าปากไม่ได้ใช่ไหมต้องมีพันอะไรเอาไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: มันจริงเราไม่ได้ห้ามอ้าปากแต่ด้วยความที่ว่าหลังผ่าตัดใหม่ๆมันจะอ้ายากคร
1: ับ
0: มันก็ต้องรอให้แบบความบวมจากการผ่าตัดมันดีขึ้นความฟกช้ำจากการผ่าตัดมันดีขึ้นซึ่งก็ใช้เวลานิดหน่อย
1: เราไม่อยากอ้าเองว่าอย่างนั้นเถอะอ้าแล้วมันก็เจ็บ
0: ส่วนใหญ่คนไข้ก็จะมักจะมีความกังวลหรือกลัวหรือว่าบางทีเขาก็จะคิดแต่ว่าเดี๋ยวอ้าปากมากแล้วกระดูกที่ยึดไว้จะเคลื่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะอยากจะอยู่เฉยๆมากกว่าแต่ว่าโดยทางการแพทย์ของผมคือผมไม่ได้ห้ามอะไรเป็นพิเศษในเรื่องการอ้าปากนะครับ
1: ค่ะ
0: ได้ครับที่คุณอยากจะอ้าครับ
1: ค่ะคุณหมอคะอย่างถ้าเราผ่าตัดขากรรไกรแล้วเนี่ยเราต้องไปจัดฟันต่ออีกรอบไหมคะหรือว่าจบแล้วส่วนใหญ
0: ่ครับคือการผ่าตัดเนี่ยมันจะการผ่าตัดในเทคนิคดั้งเดิมเนี่ยคือเราต้องจัดฟันก่อนไปพักหนึ่งครับแล้วก็มาผ่าตัดแล้วพอผ่าตัดเสร็จคุณก็จัดฟันต่อจนจบเพราะฉะนั้นมันจะเป็น3สเต็ป
1: ค่ะ
0: คือจัดฟันผ่าตัดแล้วก็จัดฟันต่อ
1: ค่ะ
0: นะครับในปัจจุบันมันจะมีเทคนิคที่เราพยายามจะย่นระยะเวลาการจัดฟันก่อนผ่าตัดให้มันสั้นที่สุดเลยนะครับก็จะเริ่มมีการทำขึ้นนะครับก็เป็นจัดฟันหรือว่าติดเครื่องมือครับติดเครื่องมือจัดฟันสักหนึ่งประมาณ2สัปดาห์ถึงเดือนหนึ่งแล้วก็ค่อยมาผ่าตัดแล้วก็การจัดฟันต่อจนจบนะครับก็มีตัวเลือกหลายแบบก็แล้วแต่คุณหมอที่ ที่ทำให้นะครับ
1: ค่ะระยะเวลาก็น่าจะประมาณสัก2ปีได้ไหมคุณหมออ
0: ืมใช่ครับใช่ครับคือในสมัยก่อนอย่างที่บอกคือเทคนิคดั้งเดิมที่ต้องจัดฟันก่อนนานๆเนี่ยเราจัดฟันสักประมาณ9เดือนถึง12เดือนก็คือจะปีฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาผ่าตัดแล้วก็จัดฟันต่ออีกประมาณ10ปีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นครั้งกระบวนการก็น่าจะประมาณ2ปีครับแต่ในปัจจุบันถ้าอย่างที่บอกถ้าวิธีที่2ก็คือฟันบางคนไม่ต้องจัดเยอะเราสามารถย่นระยะเวลาผ่าตัดได้ย่นระยะเวลาการจัดฟันก่อนผ่าตัดได้นิดนึงมันก็จะทำให้ระยะเวลาการรักษาโดยรวมทั้งหมดอาจจะประมาณปีหรือปีครึ่งครับก็ย่นไปได้พอสมควร
1: ค่ะหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยแล้วผ่านกระบวนการหายดีแล้วอย่างเงี้ยนะคะคุณหมอเราสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเคี้ยวอาหารได้เหมือนคนปกติทั่วไปเลยไหมคะหรือว่ามันยังมีอะไรที่แตกต่าง
0: ต้องบอกว่าเคี้ยวแล้วดีกว่าเดิมไม่ซ้ำครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือว่าตอนแรกเรามีปัญหาเรื่องการเคี้ยวเนาะฟันเราสบกันไม่ดีนะครับพอเราผ่าตัดและจัดฟันเนี่ยฟันจะสบหรือว่าจัดกันได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นความสุขในด้านการเคี้ยวเนี่ยน่าจะดีกว่าเดิม
1: ค่ะชีวิตจะมีความสุขมากกว่าเดิมแน่นอน
0: ใช่
1: นะคะแล้วหน้าตาเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยที่สำคัญภายนอกก็สวยด้วยการเคี้ยวอาหารก็ดีด้วย
0: ใช่เลยคร
1: ับก็เลยอยากจะถ้าเกิดว่าใครกลัวอยู่นะคะก็เนี่ยมาฟังแบบนี้ก็อาจจะรู้สึกตอนแรกแน่นอนมันก็ต้องผ่านช่วงที่มันลำบากเนาะแต่พอระยะยาวมันก็จะดีขึ้นทีนี้คุณหมอคะมันมีเคสไหนไหมคะที่ทำไม่ได้หรือว่าแนะนำว่าไม่ควรจะผ่าตัดนะคะคุณหม
0: อไม่ควรจะผ่าตัดหลักผมว่าน่าจะเป็นที่ไม่ควรผ่าตัดเลยคือการที่เราคุยกับคนไข้หรืออธิบายกับคนไข้แล้วคนไข้มีความกังวลหรือรับไม่ได้กับการผ่าตัดหรือว่ามีความคาดหวังกับการผ่าตัดที่ไม่เป็นจริงอันนี้ตามการทั่วไปคือไม่ควรผ่าตัดเพราะว่ามีโอกาสที่ผ่าไปแล้วเนี่ยจะเกิดปัญหาหรือว่าความไม่พอใจสำหรับคนไข้ได้สูงนะครับ
1: อ
0: ันนี้คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับแรงเรื่องเกี่ยวกับความคิดความอ่านหรือว่าจิตใจของคนไข้
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าด้วยเรื่องสุขภาพของคนไข้เองเนี่ยถ้าคุณแข็งแรงดีไม่ค่อยมีโรคประจำตัวอะไรก็ถือว่าผ่าตัดได
1: ้ค่ะ
0: อาจจะมีแบบกรณีที่แบบหายากมากๆเช่นมีเส้นเลือดผิดปกติอยู่ในกระดูกเราคาดไว้แล้วว่าตอนตัดกระดูกจะทำให้เลือดออกมากแล้วไม่สามารถหยุดได้ประมาณนั้นอันนั้นคือก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นกรณีที่มันน่าจะเกิดทีหนึ่งครับหายากมากคือสรุปว่าโดยส่วนใหญ่ผ่าได้แล้วก็เพียงแต่ว่าเราอยากให้คนไข้มีภาพในสมองหรือว่ามีความคาดหวังที่เป็นไปทางเดียวกับคุณหมอที่รักษาเราจะได้สามารถรักษาแล้วก็โคกันได้อย่างมีความสุขนะครับไม่มีปัญหาใด
1: คือมันต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงด้วยพื้นฐานเดิมของเราด้วยใช่ไหมคะคุณหมอว่ามันจะเปลี่ยนไปได้มากน้อยแค่ไหนคือไม่ใช่ว่าทุกคนออกมาแล้วจะเหมือนกันหมด
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแล้วก็ก็อยู่ที่การคุยกับคนไข้ว่าตรงไหนมันจะเปลี่ยนไปบ้างหรือตรงไหนที่มันไม่ได้ช่วยนะประมาณนี้ครับก็ต้องคุยกันก่อน
1: นะคะบางทีเข้าใจคุณหมอเลยเนาะบางทีเนี่ยคนไข้คาดหวังเยอะมากเลยแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันทำไม่ได้ขนาดนั้นแล้วตอนหลังคุณไข้มาว่าเราว่าทำไมมันไม่ได้อะไรแบบเนี้ยมันก็กดดันเนาะจริงๆแล้วคุยกันอย่างที่คุณหมอบอกอันเน
0: ี้
1: ยจะดีที่สุด
0: หรือว่าถ้ามีความหวังคุณหวังเยอะๆเนี่ยมันก็ต้องมีอย่างอื่นร่วมด้วยที่ไม่ใช่เป็นการผ่าตัดเน้นสายกันไกอย่างเดียวนะครับอาจจะมีเช่นการยุบหนวกแก
1: ้
0: มแล้วก็มีการอะไรพวกนี้ซึ่งมันเป็นอีกการผ่าตัดหนึ่งแต่ว่ามันสามารถพอที่จะทำร่วมกันได้แต่ว่าพอเป็นอีกการผ่าตัดคุณก็ต้องใช้เวลาการผ่าตัดนานขึ้นหรือว่าอาจจะมีแผลผ่าตัดเพิ่มขึ้นซึ่งอันนี้ก็ต้องคุยกันอีกทีหนึ่งคือการผ่าตัดหนึ่งอย่างมันอาจจะสามารถแก้ปัญหาได้ไม่ทุกจุดตามที่คนไข้ต้องการครับก็ต้องดีลกันดีๆครับ
1: โอ้เดี๋ยวนี้เขาทำได้ทั้งหน้าเลยนะคะเปลี่ยนหน้าอีกคนเป็นอีกคนได้เลยนะคุณหมอนะคุณหมอเปียใช่ไหมคะเราเลยไม่ค่อยกังวลแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยแบบศัลยกรรมนี่ไปไกลมากจริงๆเลยนะคะ
2: ถามนิดนึงปรึกษาอาจารย์บอยเลยคุณโป
1: ใช่ไหมคะถามเรื่องค่าใช้จ่ายนิดนึงได้ไหมคะคือจัดฟันเดี๋ยวนี้ถ้าไปเทียบกับเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนจัดฟันแพงมากเลยเดี๋ยวนี้อาจจะแบบมีถูกลงบ้างและการผ่าตัดขากรรไกรเลยคะคุณหมอคะต้องมีงบเท่าไหร่ถึงจะทำได้อะคะ
0: ก็ผมพูดราคาของที่รามาธิบดีแล้วกันนะครับก็ราคาที่รามาเนี่ยถ้าผ่าตัดในเวลาราชการจะประมาณ รวมค่าผ่าตัดรวมค่านอนโรงพยาบาลด้วยเนี่ยอาจจะประมาณอยู่ที่ประมาณ130,000-150,000แต่ถ้าเป็นพรีเมียมคลินิกอาจจะประมาณ250,000-300,000
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าคุณไปโรงพยาบาลเอกชนเลยหรือว่าไปเจอคุณหมอบางท่านที่ได้รับการรีวิวดีๆคีบแน่นมากๆก็อาจจะแพงกว่านั้นครับคือมันราคามันต่างกันมากครับในคุณหมอแต่ละท่านอาจจะต้องไปถามดูการส่งตัวในคลินิก
1: ค่ะอันนี้เฉพาะผ่าตัดขากรรไกรถูกไหมคะไม่รวมการจัดฟันเนาะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อ๋อนะคะก็ลองดูงบประมาณว่าเราไหวไหมนะคะหรือว่าเหมาะกับโรงพยาบาลประเภทไหนแบบนี้ลองศึกษาข้อมูลดูก่อนก็ได้แต่ถ้าคนที่เขาไม่มีงบจริงๆคุณหมอเอาที่สำหรับคนที่เขาไม่มีงบจริงๆเลยอ่ะคุณหมอมีวิธีการอะไรยังไงแนะนำเขาก่อนได้ไหมเบื้องต้นนะคะหรือบางทีเขาอาจจะไม่ได้เหมาะกับการที่จะต้องผ่าตัดมากขนาดนั้นแค่จัดฟันเล็กๆน้อยๆก็ได้แบบนี้นะคือยังไงต้องปรึกษาคุณหมอถูกไหมครับ
0: ใช่คือมันจะมีอีกอย่างนึงครับในกรณีที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ด้วยกรณีใดๆก็ตามอาจจะเป็นเรื่องงบประมาณเรื่องความไม่อยากเจ็บตัวอะไรประมาณนี้นะครับแต่อยากให้มันดีขึ้นบ้างเล็กน้อยก็สามารถทำได้ด้วยการเขาเรียกว่าจัดฟันแบบกลางๆไปหมายความว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณต้องผ่าตัดแหละแต่ว่าถ้าคุณไม่อยากผ่าตัดเราก็จะจัดฟันให้มันพอที่จะสกฟันกันได้นิดหน่อยพอกล้อมแกล้มให้มันดูดีขึ้นได้บ้างเล็กน้อยแต่มันก็ตรงไปตรงมาคือผลก็อย่าไปคาดหวังว่าผลมันจะเป๊ะตามที่ต้องการและสุดท้ายเนี่ยในคนที่จำเป็นต้องผ่าตัดแต่ไม่ผ่าตัดแล้วไปจัดฟันแทนเนี่ยต้องรู้ก่อนว่ามันเป็นการจัดฟันแบบฝืนธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันฝืนธรรมชาติเนี่ยมันมักจะไม่กี่รังอยู่ไม่นานมันอาจจะกลับมาใหม่มันอาจจะกลับมาผิดปกติเหมือนได้วันนี้ก็ต้องบอกคนไข้ไว้ก่อน
1: โอ้ละเอียดอ่อนเหมือนกันนะคะต้องยังไงเข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อนดีกว่านะคะให้คำแนะนำเบื้องต้นก่อนดีกว่าจะได้รู้ว่าควรจะไปในทิศทางไหนกับงบประมาณที่เรามีด้วยนะคะบางคนเราก็เข้าใจว่าไม่มีเงินที่จะจ่ายเยอะจริงๆก็ต้องปรึกษาว่าแบบไหนที่ทำได้ดีที่สุดแต่ไม่ใช่ว่าแบบไปทำเองมั่วๆอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะ
0: ครับมันเป็นการผ่าตัดที่โดยส่วนใหญ่คนมักจะตีแปลว่าเป็นเรื่องของความสวยงามเป็นหลัก
1: ค
0: ือขออนุญาตพูดตรงๆก็คือด้วยความที่มันอาจจะไม่ได้เป็นโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่โอกาสที่มันจะไปเบิกจ่ายกองทุนพวกนี้เช่นกองทุน30บาทรักษาทุกโรคกองทุนข้าราชการหรือกองทุนประกันสังคมเนี่ยมันมักจะไม่เพราะว่ามันไม่ได้เป็นโรคที่ต้องรักษาเพราะฉะนั้นคนไข้มันจะต้องเสียเงินเองแต่ผมขออนุญาตโมนิดนึงว่าจริงๆราคาที่ผมบอกไปอ่ะที่นายมาเมื่อกี้ที่กล่าวไปอ่ะที่ที่เรานี่ถูกถือว่าถูกมากแล้วนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: บางที่นี่ครึ่งล้านได้ครับ
1: โอ้โหเขาใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมือนแบบว่าคนละประเภทไปเลยหรือยังไงคะทำไมราคามันต่างกันขนาดนั้นคะคุณหมออ
0: ันนี้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราหลังไมค์แล้วกันพอดีเป็นราคาของคุณหมอท่านอื่นไม่อยากไปพูดถึงครับ
1: โอเคแล้วคะก็อันนี้เดี๋ยวก็เราก็จริงๆเราก็ไปศึกษาดูหลายๆที่ก็ได้นะคะว่าแต่ละที่เป็นยังไงนะคะเราเหมาะกับแบบไหนอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ให้อยากให้รู้สโคปราคาคร่าวๆก่อนประกอบการตัดสินใจสำหรับท่านที่กำลังมีปัญหาอยู่นะคะเดี๋ยวตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครยังมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของคางยื่นคางยาวนะคะหรือว่าการขบฟันอะไรที่มันแบบผิดปกติเดี๋ยวยังคงสอบถามได้แต่เดี๋ยวขออนุญาตทักทายคุณผู้ชมที่ทักมาทาง Facebook Rama Channel ของเราก่อนนะคะสวัสดีคุณพิกุลนะคะคุณรังสรรค์คุณนานาคุณครูนุ้ยนี่นะคะเป็นแฟนประจำของเราทั้งนั้นเลย
2: ส
1: วัสดีทุกท่านเลยนะคะขออนุญาตยกคำถามขึ้นมานะคะสลับกันไปนะคะของคุณนานาค่ะสวัสดีค่ะอยากทราบว่าเรารู้สึกเหมือนฟันขบกันแน่นตลอดเกิดจากกระดูกขากรรไกรเราผิดปกติได้ไหมคะเช่นข้อต่อกระดูกขากรรไกรสุดอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ครับส่วนใหญ่ถ้ากัดฟันตลอดนี่มักจะเป็นปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อครับ
1: ค่ะ
0: กล้ามเนื้อที่ใช้ในการอ้าปากอาจจะมีการแข็งเกร็งในระหว่างที่เรานอนหลับหรือเราเผลอนะครับก็ไปหาคุณหมอได้ครับส่วนใหญ่เป็นคุณหมอฟันคุณหมอฟันเขาจะช่วยดูให้แล้วก็ถ้ากลัวเรื่องความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรเนี่ยก็ตรวจไม่ยากคุณหมอเขาจะตรวจร่างกายแล้วก็เอ็กซเรย์ดูกระดูกขากรรไกรว่ามีปัญหาหรือเปล่าพวกข้อต่อกระดูกนะครับส่วนใหญ่กระดูกไม่เป็นไรครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องของกล้ามเนื้อมากกว่าก
1: ล้ามเนื้อคุณหมอถ้ามันผิดปกติเนี่ยเราจะสังเกตตัวเองยังไงคะบางทีเราเป็นแบบนี้มาตลอดเนาะจนเราไม่รู้ว่ามันผิดปกติอะค่ะแบบไหนที่สังเกตได้คะคุณหมอ
0: ถ้าสมมติ

0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกัดฟันเนี่ยส่วนใหญ่เจ้าตัวอาจจะไม่ค่อยรู้นะครับ
1: ค่ะ
0: อาจจะเป็นญาติที่อยู่บ้านเดียวกันหรือว่าคนใกล้ชิดที่นอนด้วยกันอาจจะเป็นคนเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนนอนหลับไปมีการบดเคี้ยวเกร็งของฟันนะครับประมาณนี้ครับเพราะว่าพอคนไข้ตื่นมาคนไข้ก็จะไม่รู้ตัว
1: คือเวลานอนจะกัดฟันกรอบๆอย่างเงี้ยเหรอคะคุณหมอ
0: ใช่ครับก็จะกัดฟันแบบกรอบ
1: อันนั้นก็คือส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะขากรรไกรผิดปกติก็ได้หรืออาจจะมาจากสาเหตุอื่นก็ได้ใช่ไหมอ
0: ย่างที่บอกคือส่วนใหญ่เป็นเรื่องของกล้ามเนื้อครับส่วนใหญ
1: ่
0: ที
1: ่
0: คือส่วนใหญ่เป็นเรื่องนิสัยด้วยซ้ำไปเป็นเรื่องความเคยชินและนิสัยซึ่งก็ต้องแก้กันไปเพราะว่าถ้าให้คุณหมอฟันเขาช่วยดูเนี่ยว่ากระดูกไม่มีปัญหาอะไรส่วนใหญ่เขาก็จะรักษาเป็นแบบกล้ามเนื้อคนเปล่งไปครับ
1: ค่ะเรื่องกรนไม่เกี่ยวใช่ไหมคะคุณหมอ
0: คนก็เป็นอีกโรคหนึ่งครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับเป็นกับฟันใช
1: ่โอเคค่ะของคุณครูนุ้ยทิติกัลยาบ้างนะคะคุณครูนุ้ยบอกว่าเป็นแฟนประจำค่ะอายุ65แล้วน้ำหนัก45สูง153นะคะวันนี้ขอเรียนถามปัญหาของตัวเองนะคะบอกว่าไปเจาะเลือดเพราะว่ารักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองประเภทมอลระยะที่4มาเกือบ20ปีแล้วค่ะพรุ่งนี้จะหาหมอประจำตัวแต่ปัญหาที่จะเรียนถามคือวันนี้วัดความดันเลือดได้ตัวบน96ตัวล่าง51เวลาเดินก็จะเอียงเซค่ะจะมีอันตรายไหมคะหมอไม่ได้ให้ทานยาอะไรเพียงแต่บอกว่าระวังจะหน้ามืดวูบเป็นลมตอนนี้ลูกสาวไม่ให้ขับรถแล้วค่ะเพราะว่าชอบหลับเวลาขับรถต่อมน้ำเหลืองก็ขึ้นย้ายที่ไปเรื่อยๆเหมือนวิ่งเล่นตามกันไม่มีที่สิ้นสุดอยากจะการรักษาแล้วค่ะ
2: โอเคครับจริงๆก็ต้องแยกเป็น2ปัญหาเนาะปัญหาแรกคือเรื่องความดันสูงความดันโลหิตนะครับตัวข้างบน90ตัวล่าง50ก็ถือว่าค่อนต่ำไปนิดนึงนะครับอันดับแรกเลยอาจจะต้องดูว่าการบริโภคการดื่มน้ำเนี่ยเพียงพอหรือเปล่าอย่าปล่อยให้ตัวเองขาดน้ำเนาะอันนี้เป็นอะไรที่ดูง่ายๆที่สุดนะครับอันที่2คืออาจต้องดูสังเกตอาการดูว่าเรามีอาการของความดันต่ำหรือเปล่าอาการง่ายๆเลยก็คือเวลาเปลี่ยนท่าจากท่านั่งลุกขึ้นมาหรือว่าท่านอนลุกขึ้นมานะครับมีอาการหน้ามืดเหมือนเวียนหัวมันจะเป็นลมหรือเปล่าอันนี้เป็นอาการที่บ่งบอกแล้วว่าความดันที่เราต่ำเนี่ยมันเริ่มจะส่งผลเสียต่อร่างกายแล้วแต่ถ้าเกิดว่าความดันอยู่90 50แล้วก็ยังฟังก์ชันได้ดีทำงานได้ดีไม่มีหน้ามืดไม่มีวูบอะไรจริงมันก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้โดยไม่เป็นอันตรายนะครับ
1: ค่ะ
2: งั้นอันดับแรกดูก่อนเราดื่มน้ำเพียงพอไหมขาดน้ำไหมนะครับแล้วก็สังเกตอาการตัวเองแล้วก็ลองพรุ่งนี้ไปเจอคุณหมอประจำตัวก็ลองปรึกษาคุณหมอดูส่วนเรื่องมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยผมยังแนะนำให้ยังไงก็ควรจะต้องตรวจติดตามเรื่อยๆนะครับเป็นมา20ปีเป็นระยะที่4แต่ว่ายังบอกว่ายังแบบมาตรวจติดตามคุณหมอได้ถึง20ปีเนี่ยผมว่าแสดงว่าอาการรักษาเนี่ยมันได้ผลมันก็ประคับประคองมาได้ทำให้เรามีบอกว่าเหมือนตัวโรคเราควบคุมได้ตั้งนานนะครับยังไงควรจะต้องตรวจติดตามอยู่เรื่อยๆครับผม
1: บอกว่าแหมเหนื่อยจนอยากจะยุติการรักษาแล้ว อย่าพึ่งนะคะคุณหมอให้กำลังใจหน่อยได้ไหมคะ
2: ผมเข้าใจว่า20ปีมันเป็นแบบวิ่งมาราธอนเนาะมันหมอรักษามาตั้งนานแต่คิดได้ทางกลับกันเรารักษามาได้ตั้ง20ปีหลายคนน่ะเคยได้ยินว่าเป็นมะเร็งระยะที่4อยู่ได้ไม่กี่เดือนอันนี้คืออยู่มาตั้ง20ปีนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าผมเป็นกำลังใจให้แล้วกันในการที่จะตรวจติดตามแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองต่อไปครับ
1: นะคะอย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะคะอย่างที่คุณหมอบอกเลยมองอีกมุมนึงโอ้โหรักษามาขนาดนี้แล้วเนาะยาวนานสู้มาขนาดนี้แล้วนะคะแล้วบอกที่บอกว่าชอบหลับเวลาขับรถนี่เกี่ยวกับอาการโรคอะไรมั้ยคะคุณหมอ
2: จริงๆอาจจะพูดยากนิดนึงนะคุณปูบางทีผมก็แอบหลับเวลาแบบว่าแอบงี้บ่อยๆนะครับเวลาทำงานผมว่าไม่ถ้าเกิดว่ายังมีความดันค่อนข้างต่ำแล้วบางทีเดินเซอะไรเงี้ยครับจริงๆอย่างที่ลูกสาวแนะนำในการที่เลี่ยงกันขับรถผมว่าก็เป็นความคิดที่ดีเลยเนาะจะได้ป้องกันตัวเองด้วยครับไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเวลาขับรถครับ
1: คุณลูกจะได้สบายใจด้วยไม่ใช่อะไรหรอกเพราะเวลาถ้าคุณแม่ขับทีไรคุณลูกก็จะรู้สึกแบบโอ้กลัวอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นกับคุณแม่นะคะอีกท่านหนึ่งคุณสุภัทราเพ่งพินิจค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะจะรบกวนถามว่าน้ำเกลือขวดใหญ่ที่คุณหมอจ่ายมาให้ใช้พ่นจมูกแล้วก็คือเวลาแบ่งเทออกมาใช้แล้วเหลือเนี่ยถ้าไม่เททิ้งสามารถนำมากลั้วคอได้ไหมคะ
2: จริงๆได้ครับสามารถใช้ได้เลยครับผมแต่ว่าจริงๆน้ำเกลือมันก็เอาใช้ล้างใช้พ่นจมูกใช้กลั้วคอได้นะครับครับผม
1: ค่ะไม่มีปัญหานะคะไม่จำเป็นต้องทิ้งเนาะคุณนานาถามอีกบอกว่าอยากทราบว่าค่า FTC ต่ำแต่ TSH ปกติเป็นอะไรไหมคะ
2: โอเคอันนี้เป็นค่าผลเลือดเจาะไทรอยด์นะ free FTC ก็คือเป็นฮอร์โมนไทรอยด์ที่ต่อมไทรอยด์สร้างออกมานะครับส่วน TSH เนี่ยเป็นฮอร์โมนไทรอยด์อีกตัวนึงที่สมองเป็นตัวสร้างออกมานะครับโดยปกติเวลาเราเจาะค่าผลเลือดไทรอยด์เนี่ยครับตัวที่มีความไวในการวินิจฉัยโรคที่สุดคือค่า TSH นะเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่เราจะดูตัว TSH ก่อนเลยถ้า TSH ปกติเนี่ยครับ

0: ่ำเนี่ยก็คือเป็นอาการถ้าเกิดมีอาการเนาะก็ต้องมองหาอาการของไทรอยต่ำอาการไทรอยต่ำก็เช่นอ้วนขึ้นตัวบวมอ้วนฉุกขี้หนาวอ่อนเพลียไม่อยากทำอะไรอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดว่าอาการมันแบบหูเข้ากับภาวะไทรอยต่ำได้มากๆเนี่ยคุณหมออาจจะไปเจาะเลือดดูอีกทีนึงแล้วดูแนวโน้มว่าผลเลือดเนี่ยมันไปทางเดียวกันหรือเปล่าบางทีผมว่าไปเจาะอีกทีอาจจะปกติแล้วก็ได้ครับผมว่าเบื้องต้นสบายใจได้สังเกตอาการแล้วอาจจะต้องเจาะเลือดไทรอยซ้ำอีกสักประมาณ 2-3 เดือนครับ
1: ค่ะโอเคขอบคุณนะคะคุณนานานะคะสำหรับคำถามสบายใจได้นะคะมาที่คุณกมลชนกบอกว่าสวัสดีค่ะแชร์รายการแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยแชร์กดไลค์ให้เราด้วยนะคะคุณปุ้ม CH บ้างสอบถามหน่อยครับตอนนี้มีอาการคันนิ้วมือนะคะแล้วมันก็แห้งๆอดใจเกาไม่ไหวจนเป็นแผลค่ะก็คือแตกเป็นแผลเลยอยากทราบว่าสาเหตุเกิดมาจากอะไรครับแล้วต้องหายาอะไรมาทาครับควรจะไปหาหมอไหม
0: จริงอาจารย์บอยมีอะไรเสริมได้เลยนะครับ
2: ครับผม
0: อาการ
2: พยากร
0: ณ์ได้ครับอาการคันนิ้วแห้งเนี่ยเจอจริงๆจะได้เรื่อยๆเลยนะแล้วก็สาเหตุที่เจอได้บ่อยที่สุดเลยคือผิวแห้งนะครับเพราะฉะนั้นลองดูก่อนผิวเราจริงช่วงนี้เนี่ยช่วงโควิด 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเราล้างมือกันบ่อยเราใช้แอลกอฮอล์บ่อยมันผิวมันจะค่อนข้างแห้งแล้วพอผิวแห้งนะครับมันก็มีโอกาสที่จะเกิดอาการระคายเคืองได้ง่ายคันได้เป็นผื่นขึ้นได้เพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยก็คือทำให้ผิวชุ่มชื้นก่อนนะครับต้องดูครับว่าไอ้ที่คันเนี่ยมันมีผื่นอย่างอื่นขึ้นหรือเปล่าเช่นมีผื่นเป็นขาวๆมีผื่นอะไรผิดปกติขึ้นด้วยไหมถ้ามีผื่นผิดปกติขึ้นเช่นเป็นผื่นแดงปื้นๆหรือเป็นขาวๆพื้นอันนั้นอาจจะเป็นสัญญาณของโรคผิวหนังอื่นนะนั่นผมคิดว่าควรจะเข้ามาตรวจดีกว่ามันผมว่าง่ายๆอันดับแรกเลยคือรักษาความชุ่มชื้นของมือครับทาครีมบ่อยๆครับผม
1: ก็คือทาแฮนด์ครีมทั่วๆไปอะไรแบบนี้นะคะคุณหมอ
0: ใช่ครับ
2: ก็เสริมก็คือทาครีมหรือทาเป็นโลชั่นก็ได้ครับง่ายๆก็ baby lotion ทั่วๆไปครับทาได้บ่อยๆนะครับก็คือโลชั่นเนี่ยมันทาได้วันจริงๆวันหนึ่งมากกว่า2ครั้งนะครับ3ถึง4ครั้งก็ทาได้นะครับลองก่อนลองแก้ปัญหาตรงนี้ดูก่อนถ้าสมมติว่าไม่ดีขึ้นจริงๆก็มาหาหมอทีนั้นครับอาจจะเป็นพวกเชื้อราหรือติดเชื้อในประหลาดๆก็ได้ครับ
1: บางทีมันมีอาการแบบคันตามง่ามๆเหมือนกันเนาะแต่มันไม่ได้เป็นอะไรเป็นอาการทางจิตมีไหมคะคุณหมอคะบางทีเคยเป็นนะแต่มันคันแล้วมันเกามันหาจุดคันไม่เจอด้วย
0: อันนั้นเป็นได้คุณปูแต่ว่าบางทีเราจะดูว่ามันมีอะไรที่เราต้องแบบได้รับการรักษาหรือเปล่าเนาะก็คือดูมันมีแบบความผิดปกติเกิดขึ้นที่ผิวหนังหรือเปล่าครับถ้าเกิดเริ่มมีขุยหรือมีผื่นแดงๆหรืออะไรเงี้ยอันนั้นผมว่าเข้ามาตรวจดูจะปลอดภัยที่สุดครับ
1: ค่ะคุณหมอการที่ทาแอลกอฮอล์นะเจลแอลกอฮอล์กับครีมทาอันไหนยังไงก่อนดีคะทาเจลเสร็จแล้วไปทาครีมเจลมันจะหายไปไหมหรืออะไรยังไงดี
0: ก็ควรจะต้องทาแอลกอฮอล์ก่อนเนาะฆ่าเชื้อก่อนแล้วก็ใส่ความชุ่มชื้นครับ
1: แล้วตัวเจลมันจะประสิทธิภาพมันจะลดลงไปไหมคะ
0: หมายถึงเจลอะไรครับเจลแอลกอฮอล์
1: เจลแอลกอฮอล์ก็คือเราฆ่าเชื้อเสร็จแล้วเราก็ทาครีมแบบนั้นทั่วไป
0: ใช่ครับเราฆ่าเชื้อว่าเราเอามือไปแตะสัมผัสที่อื่นไอจาน
1: แล้ว
0: ก็ฆ่าเชื้อทิ้งไปก่อนเจลแอลกอฮอล์อยู่แป๊บเดียวเองครับเดี๋ยวมันก็ระเหยไปแล้วแล้วฉะนั้นเราก็ใช้ทราครีมเพิ่มความชุ่มชื้นครับ
1: ค่ะบางคนไม่ค่อยใช้เจลบ่อยๆกลัวมือเหี่ยว
0: ครับ
1: มันเพราะมันแห้งมากใช่ไหมคะคุณหมอแต่มันไม่ถึงส่งผลขนาดนั้นเนาะคุณหมอเนาะ
0: เพราะแต่จริงๆมันมือแห้งได้มากๆเลยนะคุณปู่ยิ่งแบบเราล้างมือบ่อยๆเราทาแอลกอฮอล์บ่อยๆนะครับแล้วบางคนก็ล้วงกระเป๋าบ่อยๆมันเกิดการเสียดสีบริเวณกระเป๋ากับมือของเราที่มันแห้งอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นผื่นหรือว่าแบบคันขึ้นมาได้เลยครับ
1: นะคะแต่ก็ยังไงช่วงนี้ก็ต้องทนหน่อยนะเพราะว่าเราก็กลัวกันนะคะก็จะได้พ้นจากโควิดแต่กลายเป็นมือเหี่ยวแทนพูดเล่นนะคะอีกท่านนึงนะคะบอกว่าออกเขาบอกว่าโรคตับก็ชอบง่วงนอนอันนี้จริงป่ะคะอันนี้คุณพิกุลเขาเสริมมาเป็นโรคตับแล้วจะง่วงนอนจริงไหมคะคุณหมอ
0: ถ้าเป็นโรคตับแล้วง่วงนอนนี่คือจะเป็นโรคตับแบบระยะท้ายๆแล้วครับคือตับมีหน้าที่ในการกำจัดของเสียถ้าเกิดว่าตับระยะท้ายๆเขาไม่สามารถกำจัดของเสียได้ของเสียข้างนะครับก็จะมีอาการซึมง่วงนอนได้บ่อยครับผม
1: โอเคค่ะอีกท่านนึงคุณณภัทรนะคะคุณณภัทรถามมาบอกว่าสวัสดีค่ะสอบถามเรื่องฟันบนค่อนข้างยื่นค่ะทำให้มีแค่ฟันกรามที่สบกันด้านละ 1-2 ซี่อายุ60ปีแล้วนะคะเคยเป็นมะเร็งเต้านมมา7ปีปัญหานอนกัดฟันตอนนี้กำลังรักษาอยู่ค่ะในเรื่องของฟันสบกันข้างละ 1-2 ซี่ต้องรักษาอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
2: ก็ผมคิดว่าถ้าฟังแบบนี้น่าจะเป็นฟันบนยื่นเยอะและฟันข้างหน้าดูไม่ค่อยสบกันใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้พออายุ60แล้วพูดตามตรงคืออายุ60แล้วเนี่ย ด้วยสุขภาพร่างกายแล้วก็

0: สุขภาพของกระดูกเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะสำหรับการผ่าตัดแล้วนะครับก็แนะนำให้ไปปรึกษาคุณหมอฟันครับให้เขาช่วยดูว่าฟันยังเต็มอยู่หรือเปล่าต้องใส่ฟันปลอมไหมนะครับหรือว่าจะมีอะไรที่ทำให้ช่วยได้บ้าง
1: นะคะก็แต่ว่าอายุ60เนี่ยยังไงก็ปัญหาเรื่องฟันมันต้องตามมาอยู่แล้วใช่ไหมคุณหมอคือสรีระของฟันหรืออะไรพวกนี้มันเปลี่ยนไปตามอายุอยู่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: โอเคคุณภัทรก็ลองไปหาคุณหมอฟันดูนะคะว่าจะต้องรักษาเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะอันนี้เราบอกเบื้องต้นนะคะคุณดาราแสงค่ะบอกว่าน้องสาวเนี่ยอายุ42ปีทำจมูกมา10ปีแล้วค่ะแต่ว่าจมูกเบี้ยวแล้วก็ทนมาตลอดตอนนี้เริ่มทนไม่ไหวควรจะไปหาหมอถอดออกแล้วทำใหม่แต่ไม่แน่ใจว่าจะทำใหม่เนี่ยดีกว่าเดิมหรือเปล่าคือกลัวว่ามันจะไม่ดีกว่าเดิมอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าจะดีกว่าเดิมแค่ไหนอยากถามคุณหมอว่าเราสามารถทำและแก้จมูกได้กี่ครั้งคะ
0: ไม่มีตัวเลขระบุว่าต้องแก้กี่ครั้งนะครับแต่ว่าคือทุกครั้งเราก็อยากทำให้ดีที่สุดแล้วก็จบนะครับคือคงไม่มีใครอยากทำแล้วก็เผื่อว่าเดี๋ยวจะต้องมาแก้อีกเรื่อยๆนะครับ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ก็คือโดยส่วนตัวเองก็เคยเจอคนที่ทำมาแล้ว 6-7 ครั้งก็ยังมีครับเขาก็ยังมาแก้อยู่นะครับก็มาได้ครับแก้ได้ก็มาคุยกันว่าเรามีตัวเลือกอะไรได้บ้างครับในการแก้จมูกแต่ถามว่าแก้ได้ไหมแก้ได
1: ้ค่ะมันไม่ได้มีปัญหาว่ากี่ครั้งที่เดี๋ยวว่าแต่ละครั้งมันต้องมีการทิ้งระยะเวลาใช่ไหมคะคุณหมอคะให้เนื้อให้อะไรมัน
0: ส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรที่เร่งด่วนเรามักจะขอทิ้งเวลาอย่างน้อยสักประมาณ6เดือนถึง1ปีขึ้นไปในการพิจารณาว่าจะแก้ครั้งใหม่หรือเปล่าครับ
1: ก็คือต้องไปคุยกับคุณหมอด้วยเพราะบางทีมันมีเคสเรื่องของซิลิโคนเหลวอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมคุณหมอคะมันอาจจะยากกว่าอะไรแบบนี้ด้วยป่ะคะ
0: ครับก็ซิลิโคนเหลวมันเป็นลักษณะการฉีดซึ่งอันนี้ถือว่าถ้าโดยทางการแพทย์เราถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดอย่างร้ายแรงนะครับคือปัจจุบันเนี่ยทำจมูกเนี่ยเรายอมรับแค่ซิลิโคนแท่งที่เป็นซิลิโคนเกรดทางการแพทย
1: ์
0: หรือว่าเป็นใช้กระดูกตัวเองนะ
1: ค่ะ
0: ส่วนซิลิโคนเหลวเนี่ยยังไม่ได้รับการยอมรับแต่ว่าในสมัยก่อนอาจจะมีคนที่เคยฉีดมาบ้างก็ต้องมาตามแก้กันอยู่ในปัจจุบันครับแต่ว่าก็ถ้าเป็นซิลิโคนเหลวจริงก็แก้ยากอยู
1: ่ค่ะก็ต้องมานั่งล้ออาจจะติดเชื้ออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เดี๋ยวนี้เห็นว่ามีเป็นกระดูกซี่โครงใช่ไหมคะคุณหมอคะที่ทำได้กระดูกอ่อนหลังหูก็ทำได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้มีความมันจะดีกว่าไหมคะคุณหมอคะพวกนี้ปลอดภัยกว่าไหม
0: ก็ถ้าเป็นกระดูกอ่อนตัวเราเองเนี่ยก็จะปลอดภัยที่สุดในแง่ของการติดเชื้อน้อยแล้วก็โอกาสที่จะทะลุก็น้อยนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเราก็ต้องมาดูว่าเราต้องการใช้กระดูกอ่อนแค่ไหนคือถ้าเราอยากจะเสริมหลายจุดตรงนู้นก็ไม่พอใจตรงนี้ก็ไม่พอใจตรงนี้ก็อยากเสริมแต่ถ้าต้องการใช้ปริมาณกระดูกอ่อนเยอะเนี่ยก็ต้องเป็นซี่โครงเพราะซี่โครงจะมีปริมาณให้เราใช้ได้เยอะกระดูกอ่อนหลังหูที่เราเอามาได้เนี่ยมันชิ้นไม่ใหญ่มากครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เขาก็จะไปเสริมบริเวณปีกจมูกหรือว่าตรงปลายจมูกนะครับได้แค่นั้น
1: ได้แค่นั้น
0: ใช่ส่วนคือถ้าเป็นคนไทยหรือคนเอเชียฮะถ้าจะเสริมดั้งให้สูงขึ้นหรือให้ยาวขึ้นด้วยกระดูกอ่อนหลังหูมันจะไม่พอครับมันก็ต้องเป็นกระดูกซี่โครง
1: ซี่โครงเดี๋ยวนี้มันมีปัญหาค่ะนี่มากันเรื่องความงามนะคะคุณผู้ชมค่ะเรื่องศัลยกรรมละเห็นบอกว่าบางคนเนี่ยคุณหมอถ้าซี่โครงเนี่ยมันไม่ได้เป็นกระดูกอ่อนแล้วค่ะมันจะกลายเป็นซี่โครงที่เหมือนแบบมีแคลเซียมมาเกาะเยอะๆซี่โครงบางทีก็ใช้ไม่ได้ด้วยใช่ไหมคะคุณหมอ
0: มันจะยังมีความเป็นกระดูกอ่อนอยู่บ้างครับแต่ว่าขนาดหรือว่าปริมาณกระดูกอ่อนเมื่อเทียบแล้วมันจะน้อยลง
1: ค่ะ
0: แต่ว่ามันก็ยังพอใช้ได้อยู่ครับคือพูดง่ายๆคือคนเราอายุมากขึ้นเนี่ยไอ้กระดูกอ่อนเนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นกระดูกแข็งมากขึ้น
1: ค
0: ือมีแคลเซียมมาเกาะมากขึ้นมันก็จะใช้ทำให้เราใช้ยากขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วยังไงมันไม่ได้เป็นกระดูกแข็งทั้ง 100% หรอกครับมันยังพอมีกระดูกอ่อนที่ใช้อยู่บ้างครับ
1: ค่ะก็ยังใช้ได้ไม่ใช่ว่าพอบอกว่าอายุมากแล้วแคลเซียมเกาะเยอะจะทำจมูกด้วยซี่โครงไม่ได้นั้นไม่ใช่ขนาดนั้นเนาะ
0: ใช่ไม่ขนาดนั้นครับผม
1: โอเคค่ะอันทีนี้ขออนุญาตย้ายมาที่คำถามทางโทรศัพท์กันบ้างนะคะมีทิ้งไว้หลายสายอยู่เหมือนกันนะคะเอาเป็นของคุณป้าบุญ

0: ้างลายทองนะคะคุณป้าอายุ70ปีแล้วค่ะมีอาการเสียงในหูดังตลอดเวลาคุณหมอที่รักษาครั้งแรกบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันเพราะว่ามีอาการวิงเวียนแต่ว่าหลังจากนั้นก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะเสียงในหูจะดังตลอดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยอยากปรึกษาคุณหมอค่ะว่าจะทำยังไงดีคะเคสแบบนี้ค่ะ
1: โอ้จริงๆถ้าไปเจอคุณหมอหูมาแล้วน่าจะให้ความแนะนำได้ดีกว่าพวกผมนะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเนาะแต่ว่าถ้าเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากันจริงๆนะครับผมต้องเรียนก่อนว่าจริงๆมันรักษาค่อนข้างต้องใช้เวลารักษานิดนึงนะครับส่วนตัวมันก็จะมีตัวยาที่ให้รักษาเพื่อรับประทานแล้วก็ปรับตัวน้ำในหูไม่เท่ากันแต่ว่าผมคิดว่าต้องปฏิบัติตามแล้วก็ติดตามคุณหมอหูซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญน่าจะให้คำแนะนำได้ดีกว่าผมครับแต่ว่าบอกว่ามันจะรักษาต้องใช้เวลานิดนึงครับ
0: นะคะเพราะว่าคืออาการเบื้องต้นน้ำในหูไม่เท่ากันส่วนใหญ่ก็คือบ้านหมุนใช่ไหมคุณหมอคะ
1: ครับตัวน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยครับก็นะครับเวียนศีรษะบ้านหมุนแล้วก็มีเสียงในหูแล้วถ้าปล่อยไว้โดยที่ไม่รักษาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะการได้ยินลดลงด้วยเพราะฉะนั้นจำเป็นมากที่ต้องตรวจติดตามครับ
0: ค่ะค่อนข้างอันตรายเหมือนกันอันนี้น่าจะปรึกษาคุณหมอที่เป็นเฉพาะทางไปเลยน่าจะได้คำตอบที่ชัดเจนกว่านะคะคุณป้าบุญกว้างคะยังไงเป็นกำลังใจให้นะคะคุณป้ามาที่คุณปูบ้างคุณปูหนัก47สูง148บอกว่าเป็นโรคกระดูกพรุนค่ะอยากถามว่าแคลเซียมชนิดเม็ดกับชนิดฟู่อันไหนดีกว่ากันคะแล้วควรซื้อแบบไหนคะ
1: จริงๆแบบไหนก็ได้เลยครับโดยปกติเนี่ยเราอยากที่จะให้กินแคลเซียมวันละประมาณสัก 1,000 ถ้าเกิดเป็นคุณสุภาพสตรีนะวัยหลังหมดประจำเดือนแล้วนะครับก็วันละประมาณสัก 1,000 มิลลิกรัม 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยคือเป็นแคลเซียมคือเวลาเราดูยาแคลเซียมอะครับต้องไปดูว่าเม็ดหนึ่งเนี่ยมันมีกี่มิลลิกรัมและไอ้มิลลิกรัมนะครับมีแคลเซียมจริงๆอยู่กี่มิลลิกรัมอย่างเช่นโดยปกตินะแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งเป็นแคลเซียมที่ขายทั่วไปนะครับมันขนาด 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยจริงๆแล้วจะมีแคลเซียมอยู่แค่400มิลลิกรัมให้ไปดูนะครับว่าไอ้ยาที่เรากินอยู่มีปริมาณแคลเซียมจริงๆเนาะอยู่กี่มิลลิกรัมโดยคำแนะนำคือให้กินให้ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันเพราะฉะนั้น7เม็ดฟูก็ได้หรือว่าจะเป็นเม็ดๆก็ได้แต่ขอให้กินครบ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันนะครับคราวนี้โดยปกติในอาหารที่เรากินอยู่เนี่ยก็จะมีแคลเซียมอยู่แล้วเนาะอยู่ส่วนหนึ่งเช่นถ้าใครที่ชอบกินนมกินพวกผักใบเขียวปลาตัวเล็กอะไรเงี้ยครับกินง่ายๆนมแก้วนึงมีประมาณสัก200ถึง300มิลลิกรัมเพราะฉะนั้น 1,000 มิลลิกรัมคือทั้งหมดทั้งวันครับคุณโป๋มันก็บวกกันอาหารด้วยแล้วก็กินยาเสริมไปด้วยนะครับให้เท่า 1,000 เพราะโดยส่วนใหญ่คำแนะนำโดยทั่วไปเราแนะนำให้กินแคลเซียมเสริมเนี่ยต่อวันนะครับดูตัวแคลเซียมในยานะประมาณสัก500มิลลิกรัมแล้วก็บวกกับอาหารที่เรากินเองจากทั่วไปเนี่ยอีก500บวกกันก็ได้ 1,000 พอดีเพราะฉะนั้นจะยาเม็ดก็ได้เม็ดฟูก็ได้ขอให้ดูที่ปริมาณแคลเซียมที่อยู่ข้างในครับ
0: ค่ะแต่ถ้าเป็นคนปกติไม่ได้มีปัญหาโรคกระดูกพรุนเนี่ย ไม่จำเป็นต้องทานพวกแคลเซียมเสริมก็ได้ถูกไหมคะคุณหมอทานอาหารปกติทุกวัน
1: ใช่ครับต้องดูครับคุณปู่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนควรจะต้องได้รับแคลเซียมให้เพียงพอไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงผู้ชายก่อนหรือหมดประจำเดือนอายุน้อยเยอะก็แล้วแต่เนาะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่บริโภคอาหารที่มีแคลเซียมเลยไม่กินนมไม่กินชีสไม่กินโยเกิร์ตไม่กินผักใบเขียวไม่กินนั่นเลยนะครับจริงๆก็ควรจะกินเสริมเพราะไม่งั้นก็จะขาดได้เหมือนกันครับ
0: อ๋อกินเสริมก็ถือว่าช
1: ่
0: วยเสริมไปถ้าพฤติกรรมเรากินอาหารจริงๆไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ใช่ครับหรือถ้าเกิดใครบางคนที่เอ้ยฉันหมดประจำเดือนแล้วก็จริงนะฉันต้องกินครบ 1,000 มิลลิกรัมแต่วันนึงกินนม3แก้วอย่างเงี้ยแล้วกินเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องกินเสริมเพราะว่าแคลเซียมจากอาหารก็เพียงพอแล้วประมาณนี้ครับงั้นดูบาลานซ์แต่ทุกคนได้แคลเซียมที่เพียงพอครับ
0: ค่ะ 1,000 มิลลิกรัมจำตัวเลขนี้ไว้นะคะคุณผู้ชมคะจำง่ายๆเลยนะคะ
1: ได้แต่จริงไม่มีรายละเอียดปีกย่อยนะแบบอายุน้อยได้800 อะไรเงี้ยครับผมให้จำเลขกลมๆแล้วกันคุณผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนให้ประมาณสัก800ถึง 1,000 มิลลิกรัมต่อวันครับ
0: โอเคอ
2: าจารย์เปียถ้างั้นผมถามแทนคนทั่วไปว่าถ้ายิ่งกินเยอะยิ่งดีไหมหรือยิ่งกินเยอะมีผลเสียไหมครับ
1: จริงๆถ้ากินเยอะเกินไปก็มีผลเสียเหมือนกันมันทุกอย่างมันอยู่ในสมดุลในปริมาณบางคนกินแคลเซียมแบบว่าวันกินแบบ 3-4 เม็ดได้วันละ 2-3 พันนะครับว่าไอ้แคลเซียมที่เกินเนี่ยจะไปที่ไหนก็จะไปที่ไตได้เกิดเป็นนิ่วได้นะครับบางคนกินเยอะเกินไปบางทีแคลเซียมไม่ไปที่ไตก็ไปที่อื่นไปเกาะที่อื่นได้เหมือนกันนะครับมันมีการถกเถียงกันว่าการกินแคลเซียมเยอะๆเกินไปจะส่งผลทำให้เป็นโรคหัวใจเยอะขึ้นหรือเปล่าข้อมูลณปัจจุบันเนี่ยยังถือว่าไม่ค่อยยังคุมเครืออยู่ไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนว่าการกินแคลเซียมที่เยอะไปจะส่งผลต่อโรคหัวใจนะครับแต่ว่าถ้ากินเยอะไปมันอันตรายอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องนิ่วครับผม

0: คุณหมอคะยกตัวอย่างไอ้ 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยถ้าจำง่ายๆเลยค่ะถ้าเป็นอาหารเป็นนมทั่วไปเนี่ยมันคือเท่าไหร่บ้างเพราะเราไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่เนาะ
1: ครับจริงๆนมเนี่ยแต่ละอย่างก็มีไม่เท่ากันอีกเพราะฉะนั้นต้องไปดูฉลากข้างกล่องไปครับว่ามันมีแคลเซียมอยู่เท่าไหร่นมโดยทั่วไปนมจืดทั่วไปนะแก้วนะครับแก้วละ200ซีซีมีอยู่ตกประมาณสัก200มิลลิกรัมของแคลเซียมเพราะฉะนั้นถ้าจะกินนมจริงๆต้องกินวันละลิตรเนาะแต่กินวันละลิตรก็จะอ้วนอีกเพราะมันก็จะเป็นบาลานซ์กันระหว่างแคลเซียมแคลเซียมโดยปกติเราก็เลยบอกว่าอยากรู้อะไรนะคุณปู Google ได้หมดทุกอย่างกินนมซื้อนมมาชนิดนี้มาลอง Google เลยว่าเนี่ยมันมีแคลเซียมเท่าไหร่เราจะกินบล็อกเกอรี่กินผักหอยเล้งผักใบเขียวอ่ะ Google เลยว่าเนี่ย1กรัมกินเท่าเนี้ยประมาณแคลเซียมเท่าไหร่ถ้าจะให้เป๊ะจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดเอาเลขกลมๆก็นม1แก้วตกประมาณสัก200มิลลิกรัมของแคลเซียมแต่ต้องไปดูนะว่าเป็นนมชนิดไหนครับ
0: ค่ะนะคะเอาง่ายๆก็คือเรากินนมด้วยเรากินผักใบเขียวด้วยนะคะหรือเรากินอะไรเสริมๆเข้าไปเนี่ยมันก็น่าจะพอดีแหละมันไม่ได้เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปคร่าวๆคร่าวๆนะคะ
1: คร่าวๆครับ
0: ค่ะมาที่คุณธนชนกันบ้างคุณธนชนบอกว่าถามให้เฮียกิมชัยค่ะน่ารักมากๆเลยเฮียกิมชัยเนี่ยอายุ74ปีแล้วสูง164หนัก59มีไขมันแล้วก็ความดันสูงค่ะถามว่าเมื่อวันที่21ที่ผ่านมาเนี่ยมีอาการไอแล้วก็เป็นหวัดไปหาหมอที่โรงพยาบาลมีการตรวจ ATK แล้วก็ RT-PCR ค่ะเพราะว่าติดหมอก็จัดยามาให้5วันวันนี้เป็นวันสุดท้ายแต่ว่ายังมีอาการไอเป็นระยะไม่หายอยู่เลยควรจะกลับไปหาคุณหมออีกไหมคะ
1: อาจจะต้องดูก่อนนะว่าตอนที่เป็นเนี่ยอาการมีแค่อาการไออย่างเดียวนะครับออกซิเจนเป็นยังไงเนาะแล้วก็เปรียบเทียบจากวันแรกจนถึงตอนนี้ครับแนวโน้มอาการเป็นยังไงบ้างมันถ้าเกิดว่าเป็นโควิดแต่ว่าอาการไม่รุนแรงเนี่ยก็จริงรักษาประคับประคองแล้ว5วันจริงๆมันยังอยู่ในช่วงแรกของการติดเชื้อเท่านั้นเองนะโดยปกติที่เรารักษาดูแลกันเนี่ยกว่าจะดีขึ้นอะไรเนี่ยครับก็กินเวลาประมาณสัก 1-2 อาทิตย์ด้วยซ้ำไปเนาะมันบอกว่าถ้าเกิดอาการมันทรงๆหรือดีขึ้นเนาะออกซิเจนดีไม่เหนื่อยไม่มีไข้จริงๆอาจจะพอดูได้ครับอาจจะรอดูอาการก่อนได้แต่ถ้าเกิดว่าทิ้งไปสักอาทิตย์7ถึง10วันแล้วไอไม่ดีขึ้นเลยไอเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะมีไข้หรือว่าหอบเหนื่อยวัดออกซิเจนไปเนี่ยเราดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะต่ำกว่า95อันนั้นผมคิดว่าควรจะต้องกลับไปปรึกษาคุณหมอครับ
0: นะคะยังไงก็มีเครื่องวัดออกซิเจนเดี๋ยวนี้ก็มีขายเยอะแยะเลยนะคะเอาไว้ที่บ้านแล้วก็วัดตัวเองอย่างสม่ำเสมอแต่อาการไอก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะให้เวลามันอีกนิดนึงเพิ่ง5วันเองนะคะอย่าเพิ่งออกไปไหนนะคะไม่ใช่พอ5วันแล้วออกแล้วนะไม่ได้นะยังอยู่ในช่วงที่อันตรายอยู่นะคะเหลืออีก2นาทีสุดท้ายขอคำถามของคุณน้ำแล้วกันเนาะยังได้อยู่อีก1คำถามนะคะคุณน้ำอายุ30ปีค่ะบอกว่ามีอาการคันคอแล้วก็ไอแห้งๆตรวจ ATK แล้วขึ้นขีดเดียวค่ะไม่ได้ปวดหัวปวดตัวนะคะมีโอกาสเป็นโควิดไหมคะหรือว่าเป็นแค่ภูมิแพ้ขอวิธีการสังเกตตัวเองหน่อยค่ะคือแยกไม่ออกเอาง่ายๆเถอะว่ายังไงดีไม่มั่นใจในผลตรวจด้วยนะ
1: เป็นคำถามที่ยากมากเลย
0: ค่ะ
1: เอาจริงๆถ้าเกิดมันก็ต้องดูเนาะว่าเราเป็นสุ่มเสี่ยงมากแค่ไหน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าเป็นคันคอแต่ก่อนหน้านี้คุณน้ำไม่ได้ไปไหนมาเลยอยู่บ้านไม่มีใครคอนแทคอะไรบอกว่าโอกาสก็เป็นน้อยก็ใช้วิธีการสังเกตอาการตรวจ ATK บ่อยๆถ้าเกิดว่าเพิ่งไปเที่ยวมาเลยสงกรานต์มาแบบอาทิตย์ที่แล้วไปอยู่คนแออัดอันนั้นโอกาสสุ่มเสี่ยงก็น่าจะเยอะตรวจ ATK ใหม่อย่างเงี้ยนะครับมันบอกว่าจะต้องดูหลายๆอาการเนาะมีนอกจากอาการไอคันคอมีอาการอื่นไหมช่วงนี้ฝุ่นเยอะอาการคันคอก็อาจจะเป็นได้อ่ะมีไข้ไหมมีน้ำมูกไหลเสียงแหบดมกลิ่นเป็นยังไงบ้างนะครับดูอาการหลายๆอย่างรวมแล้วก็ดูประเมินตัวเองว่าเราสุ่มเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนครับคุณนะแล้วก็ตรวจ ATK บ่อยๆครับ
0: ค่ะไอการตรวจตอนนี้คนเริ่มไม่แน่ใจใน ATK ค่ะคุณหมอคะมันเหมือนตรวจบางทีขึ้นบางทีไม่ขึ้นการที่เราจะตรวจซ้ำบ่อยๆนี่มันมีหลักยังไงไหมคะคุณหมอคะ
1: จริงๆไม่มีหลักเลยครับคุณปู่ ATK เนี่ยเป็นแค่ตัวคัดกรองเพราะฉะนั้นถ้ามันขึ้น2ขีดก็โอเคมันแบบน่าจะเป็นนะครับเองก็ต้องน่าจะเป็นแต่ถ้าเกิดมันขึ้นไปขีดเดียวมันแค่คัดกรองนะคัดกรองในโลกนี้ไม่มีอะไร 100% ในการคัดกรองถ้าขึ้นขีดเดียวแต่ว่าอาการชัดมากสุ่มเสี่ยงชัดมากเพิ่งไปคุยกับคนที่เป็นโควิดมาเราก็จะไม่เชื่อ ATK เงี้ยครับก็อาจจะต้องหา ATKอักเสบอื่นแบบอื่นที่ลองตรวจดูอะไรเงี้ยครับว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าครับ
0: นะคะ
2: ผมว่าอาจจะต้องเปลี่ยนยี่ห้อนิดนึงครับแต่จะต้อง
1: ใช่ครับ
2: ไว้สัก 2-3 วันแล้วก็ลองตรวจอีกครั้งนึงอาจจะเป็นยี่ห้อเดิมก็ได้หรือถ้าไม่แน่ใจก็ลองเปลี่ยนยี่ห้อดูเพราะว่าโดยส่วนตัวก็เคยเจอคนที่ยี่ห้อนึงขีดเดียวอีกยี่ห้อนึง2ขีดบางทีมันก็จะมีความเ
1: ช
2: ื่อมโยงได้อยู่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าถ้าคิดว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็มีอาการเนี่ย แล้วยังไม่แน่ใจก็อย่าเพิ่งไปพบหน้าผู้คนมากมายนะ
0: ค่ะเขาบอกบางคนเนี่ยเหมือนจะรู้ตัวแหละว่าอันนี้มันไม่ใช่ความปกติของฉันแล้วอ่ะต่อให้ฉันไอแต่ฉันไม่เคยไอแบบนี้อะไรแบบนี้นะคะตัวเองจะค่อนข้างรู้ด้วยซ้ำนะคะแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะก็หมั่นตรวจเสมอๆแล้วก็ถ้าจะให้ดีลองหลายๆยี่ห้อมาพร้อมๆกันนะคะจะได้มั่นใจว่าอ่ะถ้าเป็นก็จะได้ตรวจเจอด้วยโอเคค่ะวันนี้หมดเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะคำถามไหนที่ยังค้างไว้อยู่ขออภัยด้วยที่ถามไม่ทันนะคะเราเก็บคำถามไว้แน่นอนดูรายการของเราวันต่อๆไปนะคะเราถามท่านมาถามให้กับคุณหมอที่อยู่ในรายการของเราด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลดีๆนะคะโอกาสหน้าได้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณนะคะ
2: คุ
0: ณหมอบอลคุณหมอพี่แอร์นะคะแล้วก็ขอบคุณเสื้อผ้าของดิฉันวันนี้ที่ใส่ของแบรนด์มรินดาด้วยนะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

เช้าๆแบบนี้หลายๆคนอาจจะไม่มีเวลาทำอาหารเร่งรีบบางครั้งต้องกลัวเผชิญกับรถติดซื้อหมูปิ้งหรือไก่ย่างข้างทางรับประทานซึ่งเต็มไปด้วยซอสปรุงรสต่างๆมากมายไม่ได้อะอันนี้จะไม่ดีต่อสุขภาพวันนี้เรามีอาหารเช้าที่ทำง่ายเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพไตเดี๋ยวเราจะลองดูกัน

เสร็จไปแล้วข้าวต้มธัญพืชการรับประทานอาหารเค็มไม่ดีต่อไตแน่ๆเนื่องจากความเค็มทำให้ไตต้องทำงานหนักขึ้นไตมีหน้าที่ในการควบคุมเกลือแร่ของร่างกายเพราะฉะนั้นไตทำงานหนักขึ้นไตก็อาจจะเสื่อมถอยไปได้ที่สำคัญคือความเค็มทำให้ความดันโลหิตคนไข้เนี่ยสูงมากขึ้นความดันโลหิตที่สูงมากเป็นโทษไม่เฉพาะแค่ไตจะเป็นโทษต่อสมองและก็หัวใจด้วยเราควรจะมาลดเค็มกันอย่างน้อยทำให้ได้ลดเค็มลงครึ่งหนึ่งสุดท้ายนี้หมอมีอะไรจะบอกทุกคนหมอก็ป่วยเหมือนกันป่วยเป็นโรคความดันรักทุกคนมากขึ้นนะครับโอ้ยนี่ถ่ายไปแล้ว

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

เกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลย

0: ผู้ปกครองทุกคนอยากให้ลูกหลานเรียนเก่งๆจึงได้ส่งลูกๆเข้าเรียนโรงเรียนดีๆให้เจอครูที่เก่งๆเพื่อที่ว่าพวกเขานั้นจะสามารถมีทักษะในเรื่องของการอ่านการเขียนและการคำนวณแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยทั้งที่เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนในวัยเดียวกันแล้วนั้นเขาควรที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีแล้วนักจิตวิทยานามว่าซามูเอลเอเคิร์กได้เรียกภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้นี้ว่า learning disability หรือ learning disorderในปี2007ผู้กำกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับรางวัลออสการ์ที่ตอนนั้นมีอายุ60ปีแล้วเพิ่งค้นพบว่าในตอนเด็กเขาเคยป่วยเป็นโรคการเรียนรู้บกพร่องด้านการอ่านมาก่อนแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลยเขาก็ยังคงประสบความสำเร็จได้เขาคนนั้นคือใครอาบันจะยังไม่เฉลยค่ะแต่จะมอบหน้าที่นี้ให้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาปลดชนวนป่วนใจเกี่ยวกับโรคการเรียนรู้บกพร่องติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะเมื่อสักครู่นะคะอาบันก็ได้เกริ่นให้กับท่านผู้ชมฟังไปแล้วล่ะว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกคนหนึ่งที่เขามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องหรือที่เขาเรียกกันว่า learning disorder หรือ LD ค่ะตรงนี้อาบันอยากจะขอให้คุณหมอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนนี้หน่อยได้ไหมคะ
1: คนนี้ก็เป็นที่รู้จักดีเลยนะครับเป็นผู้กำกับระดับโลกนะครับสร้างหนังที่ทำให้เราเกิดจินตนาการลึกล้ำนะครับแล้วก็สนุกกับการดูเช่นเรื่องET นะครับหรือว่าอินดิน่าโจนนะครับได้ฉายาว่าเป็นพ่อมดแห่งวงการฮอลลีวูดเลยด้วยก็คือสตีเฟนสปีลเบิร์กนะครับเขาก็ได้รับการวินิจฉัยในช่วงหลังวันนี้เองนะครับเมื่อไม่กี่ปีมานี้แล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายในชีวิตเขาเป็นพัซโซเป็นอันเฉลยนะครับว่าเขาแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยเป็นเพราะเหตุนี้นี่เองนะครับ
0: เอ๊ะแล้วอย่างนี้ลักษณะของการเรียนรู้ที่บกพร่องของสปีลเบิร์กอะค่ะมีอะไรบ้างอะคะคุณหมอ
1: ในช่วงชั้นเล็กๆเนี่ยเขามีความสามารถด้านการอ่านอยู่หลังเพื่อนประมาณ2ชั้นเรียนนะครับก็คือว่าสมมติอยู่เกรด5เขาก็อ่านได้เท่ากับเกรด2เกรด3นะครับซึ่งอันนี้ทำให้เกิดปัญหากับเขาเยอะเลยเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทำการบ้านได้เสร็จทันน
0: ะครับ
1: ไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือหรือรับข้อมูลมาได้เท่ากับเพื่อนในวัยเดียวกันนะครับก็ทำให้เขาถูกล้อนะครับถูกจัดไปอยู่ในกลุ่มเด็กที่เกเรเพราะว่าเรียนรู้ไม่ได้
0: ถูกเข้าใจผิดนะคะ
1: ถูกเข้าใจผิดใช่ครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดคือตอนที่เขาอยู่เกรด3แล้วก็ถูกเรียกไปให้หน้าชั้นแล้วก็ให้อ่านหนังสือเขาบอกว่าเป็นวันที่น่ากลัวแล้วก็ยาวนานที่สุดสำหรับเขาน
0: ี่มีปัญหาในเรื่องของการอ่านแล้วจะต้องมาอ่านตรงหน้าชั้นให้ทุกคนดูเนี่ยก็จะคงรู้สึกเหมือนไม่มั่นใจแล้วก็ถูกยิ่งล้อเลียนไปกันใหญ่เลยนะคะทราบว่ามีดาราดังคนอื่นที่เป็นโรคนี้อีกอย่างเช่นทอมครูซหรือว่าแฟนของหนูเองก็คือคีอานูรีฟส์นะคะไคล่าไนท์ลี่วูปปี้โกเบิร์ก
1: ครับก็จะเห็นว่าเขาก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพแล้วก็มีชื่อเสียงดังระดับโลกนะครับสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างดีประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับบางทีคุณพ่อคุณแม่รู้สึกกังวลว่าเอ๊ะลูกจะเลี้ยงดูตัวเองได้ไหมจะประสบความสำเร็จไหมนะครับจริงๆแล้วมีตัวอย่างเยอะมากเลยที่ประสบความสำเร็จนะครับอย่างยิ่งด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะเอ๊ะถ้ากลับมาที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าอย่างคุณสปีลเบิร์กเนี่ยค่ะเป็น LD บกพร่องทางด้านการอ่านทีนี้อาบันเลยสงสัยว่าในเรื่องของ LD เนี่ยยังบกพร่องในด้านอื่นๆอีกได้ไหมคะ
1: ครับLD ก็จะมีบกพร่องอยู่ด้วยกัน3ด้านนะครับอันที่1ที่พูดไปแล้วก็คือเรื่องการอ่านนะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเขียนนะครับหรือสะกดคำนะครับหรือการเขียนเรียงความนะครับอันสุดท้ายก็เป็นด้านคณิตศาสตร์นะครับ

0: จะมีความสับสนในเรื่องของจำนวนการบวกลบการเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์
1: อย่างในเรื่องของความบกพร่องในด้านของการเขียนนี่หมายถึงว่าการสะกดเขียนตัวสลับกันไปมาอย่างนี้หรือเปล่าคะคุณหมอ
0: ใช่ครับ LD ด้านสะกดคำนี้ก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือส่วนที่เขาสะกดผิด
1: ะ
0: นะครับแต่ว่าพอเด็กโตขึ้นมานิดนึงเขาจะสะกดถูกแล้วแต่เขาไม่สามารถที่จะเขียนเนื้อความได้เหมาะสมกับวัยยกตัวอย่างเช่นนะครับเด็กในวัยนี้ควรจะย่อความเรียงความได้15บรรทัดแต่ว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการเขียนอาจจะเขียนได้แค่3บรรทัดหรือ2บรรทัดนะครับ
1: ก็คือปัญหาในการร้อยเรียงคำเอามาจับเรียงเป็นประโยคในการเขียน
0: ใช่ครับแต่ก็จะทำให้เขาเกิดปัญหาด้านการเรียนโดยเฉพาะเวลาที่จะต้องมีข้อสอบที่เป็นเขียน
1: ค
0: ่ะก็จะลำบาก
1: ก็จะได้คะแนนน้อยมากในส่วนนี้ทั้งที่จริงๆเขาอาจจะเข้าใจในเรื่องเนื้อหาคำถามก็ได
0: ้ครับอาจจะสามารถตอบปากเปล่าได้ด้วย
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นตัวอย่างของเรื่องของการสะกดล่ะคะ
0: ในเรื่องของการสะกดเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เด็กสับสนทอทุงพอสำเภาซึ่งมีหัวเข้าหัวออกนะครับมีสับสนพอพานพอพึ่งนะครับ
1: มันใกล้เคียงก
0: ัน ใกล้เคียงกันนะครับบอกให้เขียนพอพานก็หมุนหัวใหญ่เลยเพราะว่าไม่รู้จะหัวเข้าหัวออก
1: นะครับ รู้ว่าต้องมีหัวหมุนสักอย่างนี่แหละ
0: ต้องจะลงข้างไหนดีนะครับอันนี้ก็จะคือขั้นต้นสุดนะครับคือสับสนตัวอักษรนะครับทีนี้พอในระดับถัดมาก็พอตัวอักษรไม่สับสนอย่างนี้ก็เริ่มสับสนตัวสะกดสับสนสระบางทีพูดเสียงสระได้เช่นกออากาแต่ไม่เขียนสระอาไปเขียนตัวอื่นแทนอย
1: ่
0: างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือมีความผิดปกติในเรื่องของการเขียนที่ไม่เหมาะสมกับวัย
1: ค่ะแล้วมาในเรื่องของด้านคณิตศาสตร์บ้างค่ะพอมีตัวอย่างอะไรบ้างคะ
0: LD ด้านคณิตศาสตร์ก็จะประกอบไปด้วยที่1คือสับสนจำนวนนะครับเช่นพอเลขเยอะๆเข้า150กับ 1,500 อะไรมันมากกว่ากันน้อยกว่ากันเริ่มงงนะครับแต่ว่าพอเป็นเด็กโตปั๊บส่วนใหญ่แล้วจะสับสนวิธีการคำนวณเช่นเวลาคูณต้องตั้งหลักแบบนี้นะครับเด็กก็จะสับสนมากเลยทำทีไรลืมทุกทีนะครับอันสุดท้ายก็คือเป็นการที่ไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์เช่นโจทย์อาจจะบอกว่าแม่ให้เงินมา5บาทพ่อให้เงินอีก10บาทรวมเป็นเงินเท่าไหร่
1: 25เอาตายแล้ว15ค่ะ
0: 15นะครับเด็กก็จะงงว่าเอ๊ะเอามาบวกแล้วเอามาลบกันดีหรือจะเอามาทำอะไรกันดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์นะคร
1: ับ แล้วใน1คนเนี่ยสามารถที่จะมีความบกพร่องหลายๆอย่างร่วมกันได้หรือว่าสามารถจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งคะ
0: โรคที่เป็นมากที่สุดคือ LD ด้านการอ่านนะครับแต่ว่าเราพบว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการอ่านเนี่ยพบโรคร่วมทั้งการสะกดและเลขเยอะมากเลยนะครับก็สรุปว่าเขาก็ชอบไปด้วยกันเหมือนกันนะครับมีจำนวนมากที่เป็นไปด้วยกันนะครับ
1: ค่ะเมื่อเด็กทำการทดสอบอะค่ะแล้วพบว่ามีภาวะการเรียนรู้ที่บกพร่องพอคุณหมอเอาข่าวตรงนี้ไปบอกพ่อแม่บางคนรู้สึกโอ้ยตกใจแย่มากเลยลูกเรานี่แย่แล้วนะคะมองเป็นข่าวร้ายตรงนี้คุณหมอเนี่ยจะสื่อสารกับพ่อแม่อย่างไรคะ
0: การที่ทราบว่าลูกเป็น LD เนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายของพ่อแม่อย่างมากนะครับแต่ว่าข่าวร้ายนี้เขาได้รับมาตั้งแต่ตอนที่คุณครูบอกว่าลูกอ่านเขียนผิดปกติน่าจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่าง
1: โอ้นี่คือข่าวร้ายแรกตกใจเลย
0: ใช่ครับ
1: ไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วครูก็บอกว่าลูกคุณน่าจะผิดปกติบางอย่างแล้วล่ะ
0: ถูกต้องครับ
1: ไม่รู้เป็นอะไรก็คือยิ่งคิดมากเลยนะคะ
0: ใช่ครับข่าวร้ายอันแรกที่เขาได้ยินเนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายที่รุนแรงที่สุดนะครับตอนที่มาถึงมือหมอเนี่ยเขาได้ทำใจมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับว่าลูกเขาผิดปกติแต่ว่าจะมาหาว่าเกิดจากอะไรนะครับซึ่งเวลาแจ้งข่าวจากผลทดสอบเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่จากประสบการณ์ที่หมอได้ลงไปคุยกับคุณครูนะครับ
1: คุ
0: ณครูเล่าให้ฟังว่าเป็นมีปฏิกิริยาที่รุนแรงมากจากคุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาปกติของการที่เรารับทราบข่าวร้ายนะครับปฏิกิริยาแรกก็คือโกรธนะครับเป็นความผิดของใครนะครับอันที่สองก็เป็นปฏิเสธไม่จริงหรอกไม่ใช่
1: ไม่ใช่หรอกคงเข้าใจผิดแล้ว
0: คงเข้าใจผิดนะครับปฏิกิริยาที่สามก็อาจจะเป็นเศร้าไปเลยนะครับตกใจแล้วเศร้าไปเลยนะครับและปฏิกิริยาสุดท้ายเป็นปฏิกิริยาที่เราต้องการก็คือการยอมรับว่าเกิดความผิดปกติบางอย่างขึ้นหาทางแก้กันดีกว่านะครับ
1: ตอนที่ตัวเด็กยังไม่รู้ตัวค่ะว่าตัวเองเป็น LD เนี่ยเขาน่าจะทุกข์ใจมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของการเรียนไหนจะถูกพ่อแม่เข้าใจผิดหรือพ่อแม่เกิดความรู้สึกผิดหวังทุกข์ใจไปหมดอยากให้คุณหมอช่วยเล่าจากประสบการณ์ตัวเองได้ไหมคะว่าพอเจอเด็กที่เป็นแบบนี้เนี่ยเขามีปัญหาความรู้สึกยังไงบ้างอะคะ
0: ครับการที่เด็กอ่านเขียนช้ากว่าเพื่อนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าช้ามากๆนะครับเด็กก็จะรู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองนะครับแล้วก็ได้รับการยืนยันจากคนรอบข้างนะครับว่าเขาเนี่ยไม่มีคุณค่าเช่นคุณครูก็จะตำหนิพ่อแม่ก็ตำหนินะครับเพื่อนก็ล้อนะครับตัวเขาเองด้วยที่รู้สึกต่อตัวเองนะครับอันนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกมีความทุกข์สื่อเนี่ยจะผูกกับความรู้สึกแย่ๆนะครับเช่นพอให้อ่านหนังสือปั๊บอ่านไม่ได้คุณแม่ดุตีครูตีนะครับหรือเพื่อนล้อนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็จะหลีกเลี่ยงการอ่าน
1: ไม่อยากอ่านเลยเห็นหนังสือหรือเห็นอะไรเรารู้สึกแย่
0: ใช่ครับ
1: หลีกเลี่ยงไปเลย
0: เหมือนกับเราที่เป็นผู้ใหญ่บางทีเราไม่ชอบสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันยากเราก็จะหลีกเลี่ยงนะครับเช่นเดียวกับเด็ก LD เนี่ยเขารู้สึกว่าการอ่านมันยากมากก็หลีกเลี่ยงพอหลีกเลี่ยงปั๊บก็ยิ่งมีประสบการณ์น้อยลงคล้ายๆเป็นวงจรนะครับว่าไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วแล้วก็ยังหลีกเลี่ยงพบประสบการณ์น้อยก็ยิ่งไม่เก่งมากขึ้น
1: เพราะว่าการอ่านเนี่ยมันก็คือเป็นช่องทางหนึ่งในการที่เพิ่มพูนความรู
0: ้
1: ต
0: ่
1: างๆใช่ไหมคะมีปัญหาในเรื่องการอ่านก็ทำให้รับรู้ข้อมูลน้อยลงแล้วตอนนี้มีทัศนคติที่แย่ไม่อยากจะอ่านเข้าไปใหญ่เลยก็เลยยิ่งมีความรู้น้อยลงเรื่อยๆ
0: คืออันที่หนึ่งคือได้ความรู้น้อยกว่าคนอื่นนะครับต้องอาศัยฟังอย่างนะครับอันที่สองเด็กจะอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ด้วยเพราะว่าการอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ก็จะต้องฝึกอ่านบ่อยๆ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ความเครียดของเด็กอะคะมันส่งผลต่อเรื่องของเส้นทางชีวิตเขายังไงบ้างอะคะ
0: ตรงนี้หมออาจจะอธิบายเพิ่มเล็กน้อยนะครับว่าการที่เด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะความกลัวนะครับทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจผิดว่าเด็กคนนี้อ่านไม่ออกเพราะไม่ยอมอ่าน
1: ขี้เกียจ
0: หลบเลี่ยงนะครับ
1: บางทีคือเขาแบบพูดกันแรงแบบนี้นะทำร้ายจิตใจมาก
0: ใช่ครับเพราะว่าสอนแล้วจำไม่ได้นะครับสับสนมากนะครับจริงๆแล้วเด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะเด็กกลัวนะครับแล้วก็มีสาเหตุมาจากการที่เด็กเป็น LD เป็น LD ก็กลัวก็หลีกเลี่ยงการอ่านพอหลีกเลี่ยงการอ่านก็ยิ่งทำให้อ่านแย่นะครับแต่ว่าผู้ใหญ่หรือคุณครูอาจจะเห็นแค่ช็อตสุดท้ายคือหลีกเลี่ยงการอ่านแล้วอ่านแย
1: ่ไม่ได้ดูสาเหตุ
0: ไม่ได้ดู
1: ที่มาเลย
0: ใช่ครับทำให้เด็กถูกเข้าใจผิดแล้วก็ถูกลงโทษนะครับถูกตำหนิหรือถูกดุว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เด็กก็จะรู้สึกแย่ต่อตนเอง
1: ค่ะโอ้นี่มันส่งผลต่อเรื่องของความเคารพต่อตัวเองไปด้วยเด็กก็ยิ่งรู้สึกแย่เข้าไปกันใหญ่เลยนะคะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องของที่มาที่ไปของโรคนี้เราก็จะสามารถปลดชนวนปัญหาของเด็ก LD ได้สิคะ
0: ใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนทัศนคติไปเลยนะครับจากการที่มองว่าเป็นเด็กขี้เกียจนะครับกลับมองว่าเป็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือและเมื่อช่วยเหลือแล้วจะทำได้นะครับซึ่งทัศนคติอันที่สองเนี่ยเป็นทัศนคติที่สำคัญที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับ
1: ก็คือความเข้าใจจากคนรอบข้างและคอยซัพพอร์ตเขา
0: ใช่ครับ
1: ตัวช่วยหนึ่งนะคะที่บันรู้สึกว่าสามารถทำให้คนทั่วไปเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ LD ได้มากเลยก็คือคลิปนี้เลยค่ะของภาควิชาจิตเวชศาสตร
2: ์นี่ลูกตั้งนานแล้วยังทำไม่ได้สักข้อเลยทำไมถึงเหลวไหลอย่างนี้นะขี้เกียจจริงๆไม่ตั้งใจเลยนะเราอ่ะ
3: คุณเคยพบเด็กที่มีลักษณะอย่างนี้หรือไม่พูดคุยกับเขารู้เรื่องทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างโต้ตอบได้เป็นอย่างดีแก้ปัญหาด้วยการลงมือทำได้แต่พอให้เขียนหนังสือเขาทำไม่ได้เลย
1: แต่ที่อมันสนใจนะคะก็คือความคิดเห็นคอมเมนต์ที่คนมาพิมพ์กันข้างใต้วิดีโอนี้ค่ะอุ๊ยคุณหมอเยอะมากเลยนะคะมีคนมาบอกเต็มเลยว่าไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าตัวเองเป็น LD หรือบางคนรู้แต่ก็คือยังไม่เคยได้รับการรักษาอะไรเลยแต่พอได้ดูคลิปนี้แล้วเขาก็เข้าใจมากขึ้นเลยค่ะคุณหมอ
0: จริงๆ LD นี่เป็นอะไรที่ดูยากนะครับเพราะว่าเด็กมีสติปัญญาปกตินะครับพ่อแม่ก็จะมีความรู้สึกว่า เรียนรู้เรื่องอื่นได้ดีมากเลยนะครับเข้าใจไปหมดนะครับฉลาดมากบางคนนะครับแต่ทำไมถึงไม่อ่านทำไมถึงอ่านไม่ได้นะครับเขาก็สรุปได้อย่างเดียวว่า น่าจะเกิดจากความขี้เกียจนะครับหรือว่าความไม่พยายามนะครับเพราะว่าทุกคนก็คงทราบว่าการอ่านเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ยากมากนักนะครับเด็กก็ฉลาดมากเลยทำไมถึงอ่านไม่ได้น
1: ะ
0: ครับอันนี้ก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยใช้วิธีลงโทษให้หนักขึ้นแรงขึ้น

0: ับเพื่อให้เด็กพยายามมากขึ้นนะครับมีผลเสียทำให้เด็กกลัวการอ่านไปเลยนะครับ
1: ยิ่งแย่กว่าเดิมเลยค่ะยิ่งไม่อ่านเลย
0: ใช่ครับยิ่งหนีไปเลยไม่ยอมอ่านเลยนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าตัวเองทำไม่ได้เหมือนอย่างในตัวอย่างของสตีเฟนสปีเบิร์กนะครับที่เขาบอกว่าเขามีชีวิตที่แย่มากช่วงนั้นนะครับแต่ว่าเขาผ่านมาได้ด้วยการช่วยเหลือของคุณแม่ช่วยทำการบ้านนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่คุณสปีเบิร์กตอบไปในตอนท้ายนะครับก็คือว่ามีคนถามว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปในเวลานั้นเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรนะครับเขาบอกว่าเขาอยากได้แค่2อย่างนะครับอันที่หนึ่งก็คือเขาอยากให้มีคนมาบอกว่าเขาเป็นอะไรนะครับเขาจะได้เข้าใจตัวเองอันที่สองนะครับเขาก็อยากให้มีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือเขาเขาบอกว่าบางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือได้ก็ได้นะให้เขารู้ว่ามันมีคนคอยช่วยอยู่ครับ
2: คำถามที่สงสัยมานานแล้วคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะคุณหมอคะอาบันมีคำถามจากคุณครูฝากมาถึงคุณหมอค่ะคำถามนี้มาจากครูเจี๊ยบยุวดีนุชทรัพย์จากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือค่ะ
3: สวัสดีค่ะครูยุวดีนุชทรัพย์สอนอยู่ชั้นป.1 โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครค่ะคือมีคำถามที่สงสัยมานานแล้วค่ะอยู่2ข้ออยากถามคุณหมอมานัดคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะคำถามข้อแรกคือที่สอนมาประสบการณ์การสอน20กว่าปีกับ30ปีเนี่ยค่ะจะเจอเด็กพิเศษทุกปีและสมมุติว่าเด็กพิเศษคนนี้ได้รับการตรวจจากแพทย์แล้วว่าเป็น LD แน่นอนผู้ปกครองพาไปรักษา1ครั้งแต่ไม่ให้การรักษาต่อเนื่องในฐานะที่เราเป็นครูรู้ว่าเด็กเป็น LD แล้วและเป็นครูที่ไม่ได้จบการศึกษาพิเศษด้วยเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะที่ให้สูงสุดถึงขีดศักยภาพของเขาค่ะในฐานะที่เราเป็นครูป.1 อะค่ะ
0: ท่าทีจากคุณครูมีความสำคัญมากนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าคุณครูมีท่าทีที่เข้าใจทั้งเด็กและพ่อแม่นะครับเมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของปฏิกิริยาปกติของการทราบข่าวร้ายนะครับก็คืออยากให้คุณครูเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่คุณแม่เมื่อเผชิญกับข่าวร้ายจะเกิดปฏิกิริยาดังนี้เมื่อคุณครูทราบปฏิกิริยาแล้วก็ไม่ถือโกรธคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับคุณครูก็อาจจะให้ความช่วยเหลือได้เลยนะครับเด็กกลุ่มนี้ก็ต้องการความเข้าใจจากผู้ใหญ่นะครับอย่างน้อยๆคุณครูทราบว่าเขาไม่ได้ขี้เกียจนะเขาพยายามอยากจะทำดีนะครับเพื่อให้ผู้ใหญ่ภูมิใจแต่เขาทำไม่ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนเขาจะทำได้ไม่ได้รับความช่วยเหลือนะครับคุณครูก็ให้ความช่วยเหลือนะครับเมื่อกี้ที่คุณครูถามเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะสอนยังไงดีนะครับคุณครูไม่ได้จบการศึกษาพิเศษมานะครับจริงๆขั้นตอนการเรียนรู้ด้านการอ่านของเด็กเนี่ยเป็นขั้นตอนปกตินะครับเด็ก LD และเด็กที่เป็นปกติก็มีขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเด็กที่เป็น LD จะต้องสอนซ้ำๆแล้วก็ไปช้าๆนะครับแล้วก็สอนตรงที่เขาติดนะครับช้าๆเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ถ้ายังไม่ได้แม่นยำก็อย่าเพิ่งผ่านไปนะครับมีคุณครูท่านหนึ่งที่หมอเคยไปดูการสอนของครูนะครับที่บางสะพานนะครับคุณครูสอนเก่งมากเลยนะครับคุณครูถามคุณครูว่าคุณครูมีเทคนิคยังไงในการสอนเด็ก LD นะครับคุณครูบอกว่าซ้ำซ้ำแล้วก็ซ้ำนะครับหมายความว่าซ้ำครั้งที่หนึ่งเด็กจำได้ละเด็กก็จะลืมเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่สองนะครับจำได้แล้วก็ลืมอีกนะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่สามถึงจะจำได้นะครับนักเรียนของคุณครูคนหนึ่งมาเป็นคนไข้ในคลินิกนะครับแล้วก็ผ่านไปประมาณสัก6เดือนถึง8เดือนเด็กเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับสะกดเก่งขึ้นมากมากเลยนะครับจนแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยลงไปดูนะครับคุณครูล้านก็บอกว่าคุณครูสอนไปเลยคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้พาไปตรวจหรือบางคนก็พาไปตรวจนะตรวจหรือไม่ตรวจคุณครูก็สอนไปเลยนะครับแล้วก็เทคนิคในการสอนที่สำคัญนะครับอันที่หนึ่งก็คือต้องมีการสอนมากกว่า 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์นะครับคุณครูร้านก็ใช้เวลาในช่วงที่เด็กเข้าแถวนะครับเด็กที่เป็น LD ไม่ต้องเข้าแถว
1: ครูน่ารักมากเลย
0: ใช่ครับแล้วขึ้นมาเรียนเลยนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมีปัญหาในหลายโรงเรียนว่าคุณครูการศึกษาพิเศษบอกว่าทางโรงเรียนไม่ได้จัดเวลาให้เด็กออกมาจากห้องเรียนเพื่อมาเรียนกับคุณครูการศึกษาพิเศษนะครับซึ่งตรงนี้ครูร้านแก้ปัญหาไปเลยก็คือว่าเรียนตอนนักเรียนคนอื่นเข้าแถว
1: ใช้เวลาตรงนั้นเลยก็ไม่มีข้อไม่มีเวลาต่อไป
0: ถูกต้องครับอันที่สองนะครับคุณครูการศึกษาพิเศษหลายท่าน

0: ท่านบ่นว่าไม่ได้มีห้องนะครับคุณครูลานก็ให้เรียนตรงบริเวณทางเดินระเบียงลงระเบียงห้องเลยนะครับ
1: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่
0: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่นะครับเวลาก็ไม่มีข้อจำกัดนะครับสอนไปเลยครูลานใช้วิธีการสอนแบบซ้ำๆนะครับตามขั้นตอนคุณครูที่สอนภาษาไทยจะทราบอยู่แล้วว่าสระตัวนี้เป็นตัวง่ายตัวต่อไปยากตัวต่อไปยากที่สุดนะครับก็สอนเรียงลำดับไปแบบนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเด็กยังไม่ได้ก็ซ้ำแล้วก็ซ้ำ
1: แสดงว่ามีความใจเย็นนะคะแล้วก็คืออุทิศตัวเองด้วยแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กว่ามันจะมีแพทเทิร์นหรือว่ามีลักษณะนี้ที่ต้องคอยช่วยเหลือหน่อย
0: มีตัวอย่างคุณครูอีกท่านหนึ่งนะครับที่คุณครูจัดการกับความไม่เข้าใจหรือว่าปฏิกิริยาของคุณพ่อคุณแม่ได้ดีมากเลยนะครับคุณครูเล่าให้ฟังบอกว่าพอแจ้งข่าวว่าลูกมีความผิดปกติด้านการอ่านนะครับพ่อแม่หลายคนโกรธนะครับ
1: ค
0: ุณครูก็แค่ตอบว่าไม่เป็นไรแต่ว่าครูจะช่วยสอนเพิ่มให้นะครับแล้วคุณครูก็เรียกเด็กมาสอนทุกวันตอนเย็นประมาณสัก20นาที30นาทีนะครับ
1: ค
0: ุณครูเล่าให้ฟังว่าผ่านไปประมาณสัก3เดือนนะครับท่าทีของคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนไปเลยนะครับท่าทีของคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นให้ความร่วมมือเพราะรู้สึกดีที่คุณครูได้ให้ความช่วยเหลือมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าส่วนหนึ่งคุณครูช่วยได้เยอะนะครับคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เข้าใจคุณครูช่วยไปก่อนแล้วก็ตรงนี้มีส่วนช่วยทำให้คุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนใจได้นะครับ
2: แล้วก็มีคำถามอีกข้อนึงค่ะคุณหมอข้อ2ค่ะถ้าเราพบว่าเด็กเรามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องเป็นเด็ก LD หรืออะไรก็ตามแต่เราควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะควรบอกให้รู้ไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะควรบอกหรือไม่บอกดีคะ
0: ตรงนี้เป็นอันนึงที่คุณพ่อคุณแม่กังวล นะครับบางทีคุณครูก็กังวลด้วยว่าจะกลายเป็นเหมือนตรากับเด็กหรือเปล่านะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่เป็นเลยนะครับเด็กจะมีความรู้สึกโล่งด้วยซ้ำที่ทราบว่าตัวเองเป็น LD นะครับเด็กๆจะบอกว่าหนูจะได้รู้สักทีว่าหนูไม่ได้โง่นะครับแต่หนูเป็นโรคอันนึงนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือและจะดีขึ้นนะครับอันนั้นอันที่หนึ่งสามารถที่จะบอกเด็กได้เด็กรู้สึกดีด้วยซ้ำนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองการเปิดเผยให้กับเพื่อนๆในชั้นก็ไม่พบว่าเกิดปัญหานะครับเพราะว่าโดยมากแล้วเด็กๆในชั้นเรียนประถมเนี่ยจะมีทัศนคติตามคุณครูนะครับถ้าคุณครูมองว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ได้ควรต้องเพื่อนๆคนจะต้องช่วยเหลือกันนะครับเด็กๆ ก็จะมีท่าทีเชิงบวกนะครับ
1: ครูนี่สำคัญมากเลยนะ
0: ครูสำคัญที่สุดเลยครับที่จะช่วยสร้างบรรยากาศในห้องหรือว่าช่วยทำให้การเรียนรู้ของเด็กคนนี้ประสบความสำเร็จนะครับ
1: ว่าตรงนี้เนี่ยบันฟังแล้วรู้สึกว่าปลดชนวนได้จริงๆเลยนะคะเพราะว่าเด็กจะไม่รู้สึกต่อต้านเรื่องของการเรียนการอ่านการคิดคณิตศาสตร์ต่างๆเพราะว่าทุกคนเข้าใจแล้วก็ยังช่วยกันเสริมวิธีการเรียนรู้ทักษะต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่ไม่รู้สึกถูกบีบคั้นเกินไปนะคะ

0: มีคนถามสปีเบิร์กอีกหนึ่งคำถามนะครับคือถามว่าสปีเบิร์กจะบอกกับเด็กๆที่เป็น LD ในรุ่นใหม่นี่ว่ายังไงนะครับจะแนะนำเด็กพวกนี้ยังไงดีนะครับสปีเบิร์กตอบว่าอันที่หนึ่งมีคนเป็นแบบคุณเยอะมากกว่าที่คุณคิด
1: คุณไม่ได้อยู่เพียงตัวคนเดียว
0: ไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ครับไม่ได้เป็นตัวประหลาดนะครับมีคนจำนวนมากเลยเป็นอย่างที่คุณเป็นนะครับอันที่สองการเรียนรู้หรือการอ่านมีวิธีทำให้คุณอ่านได้นะครับแล้วก็อันที่สามสปีเบิร์กบอกว่าเมื่อคุณโตขึ้นคุณจะเรียนรู้วิธีเดินผ่าสายฝนโดยไม่เปียกได้เองนะครับหมายถึงว่าในที่สุดคุณจะรู้วิธีที่จะจัดการกับชีวิตคุณได้ในที่สุดนะครับ
1: คืออย่าปล่อยให้เรื่องของ LD อย่างเดียวเนี่ยเป็นข้อจำกัดในการที่เราจะใช้ชีวิตหรือว่าไปประสบความสำเร็จได้อื่นๆที่เรามีความสามารถอยู่มากมายนะคะ
0: ใช่ครับอันนี้เป็นอีกข้อนึงที่สปีเบิร์กบอกไว้นะครับบอกว่าให้คิดเอาไว้เลยว่าภาวะบกพร่องด้านการอ่านเนี่ยไม่สามารถดึงคุณมาจากความสำเร็จ
1: นี
0: ่ครับจริงๆเด็ก LD ก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียนะครับเด็ก LD เป็นมีข้อดีหลายอย่างเลยนะครับอันที่หนึ่งก็คือเด็กก็จะแกร่งนะครับเพราะว่าได้รับเขาเรียกอะไรครับลำบากมาเยอะนะครับอาจจะไม่เหมือนเด็กสมัยนี้ที่บางทีลำบากนิดเดียวแล้วก็ท้อไปแล้วนะครับแต่เด็กเอลดีเด็กใช่ครับเด็กเอลดีก็จะไม่ท
1: ้
0: อนะครับเพราะว่าเขาได้รับความลำบากมาเยอะนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเด็กเอลดีเท่าที่หมอเจอเนี่ยมีจิตใจดีมากเลยนะครับเขาก็จะอยากช่วยคนอื่นเขาจะเข้าอกเข้าใจความลำบากของคนอื่นนะครับซึ่งอันเนี้ยทำให้เด็กเอลดีหลายคนเป็นที่รักของคุณครูนะครับเป็นที่รักของเพื่อนๆนะครับแต่ก็แน่นอนมีเด็กเอลดีจำนวนหนึ่งที่เพื่อนๆยังไม่เข้าใจแล้วร้อนนะครับแต่ว่าเมื่อเพื่อนๆเข้าใจแล้วโดยมากจะเห็นข้อดีของเขาซึ่งมีหลายอย่างแตกต่างจากเด็กทั่วไปนะครับ
1: พอฟังแบบนี้แล้วนะคะยิ่งรู้สึกแล้วว่าเราจะต้องพยายามเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจคนที่เป็น LD นะคะเขาก็เป็นดอกไม้ดอกหนึ่งที่รอวันบานออกมาแล้วก็บานได้สวยงามงดงามไม่แพ้ใครเลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณหมอวันนี้รายการปลดชนวนปวดใจก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแต่รับรองว่าตอนหน้ายังมีเรื่องที่น่าสนใจรออยู่ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เป็นอะไรอ่ะทำไมหน้าดูหม่นหมองเครียดๆเป็นอะไรเครียดอะไรหรือเปล่าเนี่ย
1: ผมเครียดอะดิผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคนมีลูกถึงให้ความสำคัญของลูกต่างกันรักน้องมากกว่าว่าแต่อีกคน
0: เฮ้ยใจเย็นๆคือน้ำตาลเข้าใจเรื่องแบบนี้มันต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างแหละเนาะเรื่องในครอบครัวเราก็อย่าไปยึดติดกับความผิดพลาดในอดีตทำปัจจุบันนี้ให้เต็มที่ก็พอเล่าต้องเครียด
1: นี่พี่ดูเรื่องเดียวกับผมใช่ไหมเนี่ยผมคุยกับใครก็ไม่มีใครเข้าใจผมเลย
0: เดี๋ยวไอ้ที่เครียดอยู่เนี่ยแย่ๆอยู่เนี่ยคือหมายถึงละคร
1: ใช่
0: ไม่ได้หมายถึงชีวิตเลยไม่ได้หมายถึงครอบครัวตัวเองเลย
1: ก็ใช่พูดแล้วผมก็เศร้าเลยพี่น้ำตาลว่าผมควรจะทำยังไงดี
0: อ่ะอยากรู้ใช่ไหมว่าควรทำไงเวลาเนี้ยเวลาอะไร
1: เวลางานครับ
0: ก็ควรไปทำงานไหมล่ะคะ
1: โอ้ยคุณน้ำตาลอ่ะดับฝันผมหมดเลย
0: จะไปดีๆหรือว่าจะต้องหักเงิน
1: อ๋อไปก็ได้ครับ
2: ไอ้เจม
1: ครับ
2: นั่งลงเดี๋ยวนี้เลย
1: มีอะไรครับพี
2: ่ทำงานอะไรของแกมาถ่ายรูปอะไรของแกฮะนี่แกไม่เข้าใจงานหรือแกไม่ตั้งใจทำกันแน่ลูกค้าเขาไม่เอาแล้วเนี่ย
1: พี่ผมขอโทษมันเกิดอะไรขึ้นวะพี่ผมก็ตั้งใจทำแล้วนะ
2: ไม่รู้อะลูกค้าเขาไม่โอเคมากๆกับงานแก
1: งั้นเดี๋ยวผมแก้ไขให้พี่ช่วงนี้ผมเครียดๆอะผมขอโทษ
2: ไม่ต้องอะลูกค้าเขารีบพี่ส่งให้คนอื่นทำแทนไปละ
1: เฮ้ยแต่นี่มันงานของผมนะเว้ยพี่มาแย่งผมทำได้ไงอะ
2: เจมฟังนะคำว่ามืออาชีพเนี่ยเขาไม่ทำงานตามอารมณ์เข้าใจปะวันไหนมึงอารมณ์ดีมึงก็ทำงานดีวันไหนอารมณ์ไม่ดีงานก็พังไง
1: เออมันพี่ก็ทำไป
0: เอ้าพี่
3: ทุ
0: กคนไปกินข้าวกันนั่นน่ะร้านข้างๆออฟฟิศร้านป้าแดงเร็วๆ
3: อุ้ยเขาทำงานกันอยู
4: ่เออนี่มีใครเห็นหนุ่มหล่อของป้าบ้างไหมเนี่ยฮะ
2: เจ๊มานะ
4: เออจิ
5: อ๋อเมื่อเช้าเออเมื่อเช้าเห็นคุยกับคุณกันอยู่นานสองนานเลยแล้วไงแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะ
3: เมื่อเช้าอ่ะผมดุมันไปอ่ะดิ
4: เอ้าไปดุน้องเจมทำไมอ่ะ
3: ก็มันทำงานไม่ได้เรื่องไงพี
4: ่โอ้ยหัวใจเขาบอกบ้างนะช่วงเนี้ย
5: เฮ้ยรู้ได้ไง
4: สเตตัสแบบเฟซบุ๊กเขาอ่ะเขียนว่าคนไร้ค่าทำอะไรก็ผิด
3: ผมไปดุมันก็จริงแหละแต่ที่ผมดุมันเมื่อเช้าเนี่ยเพราะว่าส่วนนึงนะพี่มันทำงานไม่มีสติเลยช่วงนี้ผมก็อยากให้มันพัฒนาไงอยากให้มันได้ดีไงเวลาทำงานเนี่ยคือมันชีวิตจริงไงพี่เวลาทำงานมันก็ต้องทำงานให้ได้คุณภาพป่ะลูกค้าเขาก็ต้องการงานที่มันดีไงพอมันทำไม่ได้ผมก็แค่ดุอยากให้มันพัฒนาตัวเองแค่นั้นเองแล้วมันก็มาทำเวียงๆอะไรก็ไม่รู้
6: ใช่พี่แต่ว่าช่วงนี้ก็สังเกตพี่เจมเหมือนกันนะว่าทำหน้าเวียงๆแล้วก็รู้สึกแบบซึมๆยังไงก็ไม่รู้อะแล้วมีด้วยนะคือเอาแต่ใจตัวเองด้วย
3: ใช่ไง
4: แต่ฟังจากที่คุณการพูดเนี่ยนะ ก็ไม่น่าจะโกรธอะไรนะเพราะว่าติกันเรื่องงานไงเพราะปกติคุณการก็ปากหมาด่าเยอะกว
3: ่
4: าน
3: ี้ปกติกันน้องๆทั้งนั้น
5: มันก็บ่นในหูฟังอยู่นะว่าเหมือนจะป่วยหรืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็บ่นออกมาว่าไม่มีใครเข้าใจเลยอยากกลับไปอยู่บ้านไปเลี้ยงวัวอะไรพวกเนี้ย
0: สี่คนนี้ไม่ทำงานกันเหรอเนี่ยยืนเมาอะไรกัน
4: หนูขา
0: ขา
4: คือตอนเนี้ยเรากำลังจะคิดว่าเจมมาอยู่ที่ไหนไงหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะ
3: ติดต่อก็ไม่ได้ด้วยครับ
4: ผิดปกติอยู่ด้วยอ่ะกลัวว่าจะทำร้ายตัวเองอ่ะ
0: จริงๆเมื่อเช้าน้ำตาลก็ยังเจออยู่เลยนะคะมานั่งเพ้อนั่งเครียดใส่น้ำตาลคือไอ้เราก็คิดว่าคงมีปัญหากับครอบครัวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ให้คำปรึกษาไปสรุปเอาละครปรึกษานี่

0: ด
1: น
0: ู
1: ี่ก
0: ล
1: ็
0: ะค
1: คร ง
0: แล้
1: แ
0: ว
1: ออ
0: ิ
1: บ
0: น
1: ไปดูละครตรงไหนของออฟฟิศเรานี่แหละค่ะ
2: โอ้
3: ยแล้วยิ่งพี่กันไปเหวี่ยงอย่างนั้นด้วยอ่ะคืออ้วนว่านะมันคล้ายๆกับโรคอะไรที่ตอนนี้เขากำลังแบบฮิตๆอยู่นะ
0: โรคอะไรอ่ะ
3: อ๋อโรคซึมเศร้า
0: โรคซึมเศร้า
1: เออใช่นะโรคซึมเศร้าเนี่ยเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ย

0: ตอนนั้นได้ไหมตอนที่พี่เจมอกหักอะแล้วเขาอะไม่คุยกับใครไม่สุขสิงกับใครเลยแล้วคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะอ้วนพอที่จะรู้มาด้วยว่าถ้าเขาเกิดอาการเครียดมากๆแล้ววิตกกังวลมากๆอะบางครั้งเขาอาจจะคิดถึงเรื่องตายก็ได้นะ
1: เฮ้ยไม่มีทางหรอกไอ้เจมเนี่ยมันเป็นคนอารมณ์ดีจะตายไป
2: เฮ้ยน่ากลัวเราจะมีวิธีทำให้เจมกลับมาเป็นเหมือนปกติได้ไหมพาไปกินหมูกระทะที่มีกุ้งแม่น้ำเลยอร่อยอร่อยตัวใหญ่
1: ๆโอ้ยไม่เกี่ยวหรอกผมว่าที่จริงแล้วที่เจมเป็นแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่าผมดุมันมากไปแหละเมื่อ
3: จริงๆน้ำตาลก็มีส่วนผิดเหมือนกันนะคะที่ไม่ได้สนใจความรู้สึกเขาเลยอ่ะก็เห็นเอาเรื่องละครมาเพ้อใครจะไปคิดอะไรอ่ะ
1: เ
3: ฮ้
1: ยไอ้เจม
2: เฮ้ย
1: ร้องไห้เลยเนี่ย
2: เฮ้ยเจมเป็นไรอ่ะเฮ้ย
1: โอ้โหมาถึงอ้อนอ้อนหัวหน้าน
4: ี่ผมก็เพิ่งรู้ตัวนะครับ
1: ว่า
4: จิตใจผมเปลี่ยนแปลงไป
1: ยังไงวะ
4: รีบไปปรึกษาหมอบอกว่าผมเป็นโรคซึมเศร้าแต่ที่ผมร้องไห้แบบเนี้ยไม่ใช่เพราะโรคครับ
1: เพราะอะไรอ่ะ
4: ก็เพราะผมแอบได้ยินว่าพวกพี่เป็นห่วงผมและรักผมขนาดเนี้ย
5: โอ้โห
1: มึงอยู่เป็นอีกแล้ว
2: เด็กน้อยในบริษัทท
4: ุกคนไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกนะครับหมอบอกว่าผมทำดีแล้วนะที่รู้ตัวว่าเป็นก็รีบมาดีกว่าบางคนที่รู้ตัวแล้วแต่ไม่กล้าไปหาหมอ
1: โอ้พี่ไอ้เจมพี่ๆทุกคนก็ยังห่วงแล้วก็รักแกเหมือนเดิมแหละพี่ขอโทษด้วยที่ดูแกเกินไปอ่ะ
3: รู้ด้วยนะที่ไม่ได้สนใจเลย
1: โอ้โ
3: ห
1: เดี๋ยวนะ
4: น้องกำลังเศร้าอยู่ขอหน่อย
6: ดิแม่นี่สนใจป้านิดนึงป้าก็ขอโทษเหมือนกันนะที่ไม่ได้มีเวลาใส่ใจเจมเลยอ่ะคือช่วงนี้คุณน้ำตาลก็ใช้งานป้าเยอะๆทำไม่ได้เดี๋ยวป้าจะกอดให้หายเศร้าเร็ว
5: ๆโอ้ยโอ้ยโอ้ย
6: นี่คนเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะถ้าเรากอดเขาเราให้ความอบอุ่นเขาเนี่ยมันจะทำให้เขารู้สึกดี
1: จริงจริงไหม
6: แล้วเขาบอกว่าจริงอย่าพยายามให้คนประเภทนี้อยู่คนเดียวเดี๋ยวนะเดี๋ยวคืนนี้ป้าจะไปขนของที่บ้านแล้วก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันกับเจมเลยนะแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อเจมนั้นแล้วพอเราอยู่แล้วเรารู้สึกว่าโอเคแล้วเราก็แต่งงาน
1: เลยป้าผมว่าแทนที่ไอ้เจมมันจะหายนะ
3: หนักกว่าเดิม
6: อ
3: ี
6: กคนกัน
1: เอ้า
2: ลงทุนมากนี่เนี่ยเอาตัวเข้าแรกโอ้โห
6: ไม่ได้เอาตัวเข้าแรกนี่เป็นห่วงจริง
1: ๆไอ้เจมถ้ารู้ตัวก็ดีแล้วแล้วก็รักษาให้มันหายพี่ขอโทษด้วยแล้วกันไปแยกย้ายไปทำงานไปกินข้าวอะไรก็ไปกินไป
2: ไป

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ครับมีอยู่โรคนึงแหมเป็นบอกว่าเป็นโรคฮิตมากๆนั่นคือโรคซึมเศร้าบอกหลายครั้งคนที่เป็นก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้านะฮะเราเห็นเหตุการณ์ต่างๆมากมายอย่างเช่นบางทีเขามีการฆ่าตัวตายแล้วก็มีการวิเคราะห์ว่าฆ่าตัวตายจากอาการซึมเศร้าโรคนี้มันเป็นได้อย่างไรสาเหตุมาจากไหนนะฮะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาควิโรภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณทาง
0: วันนี้พูดถึงโรคซึมเศร้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นโรคนึงไหมคุณหมอ
1: ใช่ค่ะโรคซึมเศร้าแต่มันก็มาจากอาการซึมเศร้าหรือว่าอารมณ์ซึมเศร้าที่คนเราทุกคนก็เจอได้เป็นปกติใช่ไหมตั้งแต่เด็กแรกเกิดคนก็ร้องไห้ใช่ไหมคะอันนั้นก็เป็นเหมือนภาวะที่เราเจอได้
0: แต่มันแปลกไหมคุณหมอบางครั้งเราไอเรามีน้ำมูกเนี่ยเรารู้เราเป็นหวัดแต่ว่าโรคซึมเศร้าอ่ะบางทีเราไม่รู้ตัวเองว่าเราเป็นโรคซึมเศร้า
1: บางคนอาจจะไม่ทันได้สังเกตตัวเองหรือก็คิดว่ามันก็เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้แต่บางคนก็คุ้นชินกับอารมณ์นี้เนื่องจากอาจจะเป็นคนที่รู้สึกว่ามองตัวเองในแง่ลบหรือรู้สึกมีความเศร้าอยู่เรื่อยๆก็อาจจะไม่ได้เห็นตัวเองว่าเอ๊ะช่วงเนี้ยมันเป็นเยอะแล้วก็เป็นถึงขั้นตัวโรคก็คือมีลักษณะเรื่องของการรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอาจจะไม่สามารถเรียนหรือไปทำงานได้ตามปกตินะคะ
0: คุณหมอครับเริ่มยังไงฮะอาการอะไรที่ส่งผลว่าเราน่าจะมีผลในการเป็นโรคซึมเศร้ามีอาการอะไรบ้างครับ
1: เนื่องจากอาการซึมเศร้าเนี่ย

0: ป็นอาการที่เกิดได้พบได้ทั่วไปแต
1: ่
0: ถ้ามันเริ่มต่อเนื่องอย่างเช่นเป็นประมาณสัก2สัปดาห์แล้วยังไม่ดีขึ้นอารมณ์เศร้าเนี่ยมันเป็นต่อเนื่องเลยนะคะบางคนก็อาจจะมีร้องไห้
1: ร้องไห
0: ้บางคนอาจจะม
1: ีร้องไห้นี่รู้สาเหตุไหมคุณหมอหรือว่ามีอะไรมาทำให้เขาร้องไห้
0: แล้วแต่อย่างคนจะคล้ายๆกับใช้คำว่าบ่อน้ำตาตื้นมีอะไรมากระทบนิดนึงก็อาจจะรู้สึกแบบเสียใจแล้วก็ร้องไห้ง่ายนะคะ
1: มีใครเป็นแบบนี้นะฮะติ๊กไว้ก่อนนะฮ
0: ะ
1: เข้าขายหรือเปล่านะฮะ
0: แล้วก็มีอันที่สองก็คือมีเรื่องของภาวะที่สนใจสิ่งแวดล้อมน้อยลงอย่างคนที่อาจจะเคยทำอะไรแล้วสนุกสนานเพลิดเพลินในกิจกรรมบางอย่างอย่างที่ชอบดูทีวีมีอารมณ์ร่วมสนุกสนานได้แต่ว่าเอ๊ะอยู่ก็แบบเบื่อดูทีวีแล้วก็เต็งไปหมดคือถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งก็เริ่มมีความเสี่ยงละนะคะ
1: เริ่มมีความเสี่ยงนะฮะแต่คุณยังไม่ได้เป็นนะครับ
0: อาการสำคัญใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีอาการประกอบ
1: ครับ
0: อีกนะคะก็คืออย่างเช่นมีอาการอ่อนเพลีย
1: รู
0: ้สึกร่างกายไม่ค่อยมีแรงสมาธิลดลงคนก็จะมีนอนไม่หลับมีเรื่องของกินได้น้อยอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มอาการทางร่างกายนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของความคิดอย่างเช่นคิดในแง่ลบคิดไม่อยากอยู่อยากทำร้ายตัวเองอันนี้ก็เป็นกลุ่มทางด้านความคิดหรือที่รบกวนตัวเองนะคะ
1: ใช่อย่างที่คุณหมอบอกว่าเมื่อกี้คำพูดหนึ่งคือคิดว่าไม่อยากอยู่ก็เลยเป็นผลทำให้เขาคิดสั้น
0: ใช่ค่ะ
1: นำมาซึ่งการฆ่าตัวตาย
0: ค่ะก็เป็นอาการที่สำคัญของโรคที่เรียกว่าโรคซึมเศร้าแบบรุนแรงนะคะซึ่งถ้าถึงขั้นตรงนี้แล้วก็ต้องรีบรักษาอย่างเร่งด่วนนะคะเพื่อจะได้ดูแลได้ทันท่วงทีนะคะ
1: แสดงว่าสาเหตุหลักๆก็จะมาจากตัวเองไหมคุณหมอเป็นหลักนะฮะ
0: ได้จากหลายปัจจัยเลยค่ะโดยทั่วไปก็จะมีตั้งแต่เรื่องของกรรมพันธุ์อาจจะมี
1: การ
0: เรื่องของการในครอบครัวซึ่งอาจจะส่งผลทั้งเรื่องกรรมพันธุ์แต่นี้เป็นลักษณะที่คล้ายๆกับมีแนวโน้มจะเป็นนะคะแต่ไม่ได้บ่งบอกได้เป็นเปอร์เซ็นต์อะไรแบบที่
1: อาจจะเกิดขึ้นได้
0: ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของการเลี้ยงดูแล้วก็เรื่องของที่มีผลต่อเรื่องของสารสื่อประสาททำงานผิดปกติในสมองนะคะและจะเป็นความเครียดอะไรต่างๆแล้วสารสื่อประสาททำงานผิดปกติและทำให้เกิดอาการตรงนี้ได้นะคะ
1: ถึงขั้นไหนที่เราควรจะกลับมาปรึกษาคุณหมอหรือปรึกษาแพทย์ขอความช่วยเหลือฮะ
0: คือถ้าเป็นขั้นที่เป็นแบบรุนแรงนะคะก็คือเรียกว่า major depressive disorder นะคะตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่เห็นได้ในประมาณ2สัปดาห
1: ์2สัปดาห
0: ์ว่าอาการต่อเนื่องมากแล้วก็อาจจะเริ่มมีความคิดที่ไม่อยากอยู่นะคะรู้สึกตัวเองไม่มีค่า
1: เริ่มคิดแบบนี้แล้วนะถ้าเริ่มคิดแบบนี้นี่อันตรายใช
0: ่ไ
1: หมเป็นเหมือนกับสัญญาณเตือนเราแล้วว่าควรจะต้องมาพูดคุยมาปรึกษา
0: ใช่ค่ะอันนี้คือสัญญาณเตือนแต่ถ้าถึงขั้นแบบคิดวางแผนแล้วว่าจะทำร้ายตัวเองอันนี้ถ้าได้ไปปรึกษาใครหรืออะไรก็อาจจะต้องให้ญาติรีบแนะนำให้มาพบแพทย์หรืออะไรที่จะได้ช่วยดูแลตรงนี้นะคะเพราะนั้นก็คือเป็นช่วงที่อาการรุนแรงแล้วด้วยนะคะ
1: คุณหมอครับถ้าเป็นเคสลักษณะนี้ถ้าเข้ามาปรึกษาคุณหมอเนี่ยเบื้องต้นน่ะทางแพทย์หรือทางคุณหมอจะแนะนำหรือช่วยเหลือยังไงบ้างครับ
0: ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีการประเมินอาการก่อนนะคะ
1: ประเมินอาการก่อน
0: ใช่ค่ะเนื่องจากสาเหตุของโรคซึมเศร้าเมื่อสักครู่พูดมาเป็นทางด้านของสารสื่อประสาทเป็นหลัก
1: ครับ
0: จริงๆแล้วลมซึมเศร้าก็อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นได้ด้วยอย่างบางโรคที่มีผลกับสมองนะคะอย่างบางคนเป็นโรคเนื้องอกในสมองบางทีก็ทำให้เกิดอาการซึมเศร้าแล้วก็บางคนก็เป็นจากยาบางตัวทำให้มีผลจากซึมเศร้าหมออาจจะตัดเรื่องของตัวโรคทางกายหรือยาหรือสารภายนอกอื่นที่มีผลนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็อาจจะมาดูว่ามีภาวะที่สารสื่อประสาททำงานแปรปรวนผิดปกติไหมอย่างถ้าเป็นโรคที่เรียกว่าโรคซึมเศร้าแบบแรงอันนี้ค่ะที่จำเป็นต้องใช้ยาช่วยที่เป็นยารักษาต้านเศร้าโดยตรงนะคะ
1: คุณหมอครับนี้คนรอบข้างล่ะครับจะช่วยเหลือยังไงบ้างเช่นจะดูยังไงจะช่วยกันพาเข้ามาหาคุณหมอไงเพราะบางครั้งคนที่เป็นแต่พยายามต่อต้านฉันไม่ได้เป็นก็เลยไม่อยากหาแพทย์เนี่ยคนรอบข้างเขาจะช่วยสังเกตดูยังไงครับคุณหมออ
0: ันดับแรกคือการสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะคะ
1: สังเกตการเปลี่ยนแปลงของเพื่อนเราหรือว่าคนในครอบครัวเรานะฮะ
0: ใช่ค่ะอย่างบางคนก็อาจจะมีคล้ายๆบุคลิกค่อนข้างแบบเศร้าง่ายหรืออะไรง่ายแต่เขาเป็นแป๊บเดียวละหายอันนี้ไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไร
0: ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนที่เดิมก็ดูร่าเริงปกติดีอยู่
1: เปลี่ยนไป
0: ช่วงนี้ดูเปลี่ยนไปชัดเจนมันคล้ายๆว่าเป็นช่วงอาการหนึ่งที่เห็นชัดเนี่ยค่ะอันนี้ค่ะอาจจะลอง

0: คุยกับเขาเพิ่มเติมว่าเอ๊ะเขามีอาการอื่นร่วมไหมนอกจากอารมณ์เศร้าละที่บอกจะเริ่มมีอาการทางกายร่วมด้วยมีกินได้น้อยนอนไม่หลับด้วยหรือว่ามีเรื่องของความคิดในแง่ลบเยอะขึ้นอันนี้ค่ะเป็นอาการบ่งชี้ว่ามีแนวโน้มจะเป็นโรคซึมเศร้าแบบรุนแรงนะคะ
1: วิธีป้องกันละคุณหมอสำหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเราจะป้องกันยังไงไม่ให้เกิดขึ้นสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองน่าจะเข้าข่ายแล้วเริ่มป้องกันก่อนที่จะเป็น
0: อันดับแรกก็คือเรื่องของโรคซึมเศร้าว่าจะมาจากความคิดในแง่ลบหรือมาจากเรื่องในอดีตที่รู้สึกว่าติดค้างอยากจะไปแก้ไขหรืออะไรต่างๆนะคะอันนี้บางทีเราก็มองในมุมหลายๆมุมได้นะคะในเหตุการณ์หนึ่งอาจจะมองได้หลายด้านอาจจะเป็นด้านบวกด้านกลางๆนะคะซึ่งบางทีไม่ได้ต้องเป็นแง่ลบเสมอไปอันนี้อยากให้ลองมองตามความเป็นจริงนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็มีการที่กลับมาอยู่กับปัจจุบันคือสุดท้ายแล้วเรื่องมันผ่านไปแล้วทำอะไรไม่ได้ก็คืออยู่กับสิ่งที่ทำอยู่ตรงหน้านะคะแล้วก็เรื่องของการที่รู้ทันความคิดอย่างบางคนคิดแง่ลบหรือบางคนก็มีความคิดที่ไม่อยากอยู่จริงก็รู้ว่าเอ๊ะตัวเองไม่น่าคิดแบบนี้นะคะแต่เขาก็รู้สึกไม่ชอบตัวเองที่เป็นแบบนี้อีกทีนึงอันนี้ค่ะถ้าเขารู้ตัวปุ๊บอันนี้ความไม่ชอบอารมณ์ตรงนี้ค่ะแล้วพอรู้ทันก็อาจจะทำให้คลายไม่ได
1: ้
0: เพราะว่าบางคนก็พอไม่ชอบตัวเองที่เป็นซึมเศร้าก็จะยิ่งเหมือนที่ไอ้ไปตีตัวเองซ้ำเอ๊ะทำไมฉันยังไม่หายทำไมฉันอ่อนแออะไรเงี้ยมันยิ่งเป็นวงจรที่ไปรบกวนให้ตัวเองซึมเศร้ามากขึ้น
1: แล้วเคสที่คุณหมอเจอบ่อยๆแล้วฮะส่วนใหญ่เป็นประมาณไหนฮะที่มาหาคุณหมอ
0: ก็จะเป็นลักษณะที่ถ้ามาถึงแพทย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคแบบซึมเศร้าแบบรุนแรง
1: เข้ามาเองหรือครอบครัวหรือเพื่อนๆพามา
0: ก็อันนี้แล้วแต่กรณีแต่จริงๆคิดว่าทางด้านสื่อหรืออะไรก็ทำให้คนรู้จักโรคนี้มากขึ้นนะคะส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยๆส่วนมากก็จะมาเองแล้วก็พอใจที่จะเข้าใจตัวเองเบื้องต้นนะคะแล้วก็สามารถดูแลตัวเองเบื้องต้นได้ก่อนในหลายๆท่านนะคะ
1: เห็นคุณบอกว่าเคยมีเคสหนึ่งคุณหมอเคยไปดูภาพยนตร์แล้วอยากจะแบ่งปันที่แบบว่าเหมือนกับแม่เป็นแล้วมาส่งผลต่อลูกเป็นได้
0: ใช่ค่ะ
1: ยังไงคุณหมอให้ฟังหน่อยฮะ
0: ก็เป็นอันนึงจริงๆโรคซึมเศร้าเนี่ยที่มันเกิดในภาวะหนึ่งเขาเรียกว่าภาวะหลังคลอดที่เจอบ่อยนะคะอย่างภาวะหลังคลอดเนี่ยจะมีเรื่องของฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปเยอะแล้วทำให้ตัวแม่ในหนังนะคะเป็นโรคซึมเศร้า
1: ในหนังนะคุณแม่เป็นหลังคลอดก็เริ่มเป็น
0: ใช่ค่ะก็คือลูกก็เริ่มตัวเล็กๆอยู่นะคะแล้วจริงๆเด็กเนี่ยเป็นช่วงสำคัญที่ต้องรับการได้รับความรักจากแม่เป็นหลักลูกก็ในภาพในหนังจะเห็นเลยว่าเด็กเนี่ยไม่ได้รับการดูแลจากแม่นะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็ส่งผลเขาก็จะเป็นภาพชีวิตของลูกตอนโตลูกก็มีภาวะซึมเศร้าตามมาอาจจะเนื่องจากมีเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วยเด็กทีนึงจะเห็นภาพของการดูแลเลยนะคะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะที่โดยเฉพาะหญิงหลังคลอดหรือที่เป็นสัมพันธ์เกี่ยวกับฮอร์โมนอันนี้ก็มีผลได้ด้วยเหมือนกันนั้นจริงๆถ้าได้มีการดูแลตรงนี้ตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยค่ะหรือการรักษาเนี่ยก็จะทำให้ผลกับลูกก็น้อยลงนะคะ
1: คุณหมออยากฝากอะไรให้คนทำงานได้ระวังตัวป้องกันตัวเองไหมฮะเจิดครับ
0: ทุกชีวิตมีปัญหาจริงๆว่าเราจะหาทางออกกับปัญหาตรงนั้นยังไงเป็นสิ่งสำคัญแต่บางคนถ้าจมกับปัญหาปุ๊บมันมีโอกาสที่จะคิดในแง่ลบโดยเฉพาะไม่ได้แยกตัวเองออกจากปัญหาเออจริงๆแล้วตัวตนเนี่ยเป็นอะไรที่มีคุณค่าเสมอนะคะคือมันไม่ต้องไปพึ่งอยู่กับงานไปพึ่งอยู่กับสิ่งอื่นถึงจะบอกว่าเออฉันดีฉันมีคุณค่าแต่เมื่อไหร่ถ้าเราเริ่มไปพึ่งกับแต่อื่นปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลกับตัวเราละนะคะงั้นถ้าอะไรที่มันเป็นปัญหามันก็คือปัญหาภายนอกนะคะแต่เรายังรักษาใจที่มีคุณค่ามีความรู้สึกสุขสงบในใจเราได้อยู่เสมอนะคะอันนี้คือเบื้องต้นที่สังเกตตัวเองและแยกตัวเองออกมาได
1: ้นะเพราะฉะนั้นอย่าซึมเศร้านะฮะมีความสุขกับทุกวันดีกว่านะฮะใช้ชีวิตมีความสุขมีรอยยิ้มกับทุกวันแค่นี้เราก็ห่างไกลจากโรคแล้วนะครับผมแม่วันนี้ต้องขอขอบคุณครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาควิโรภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีค่ะ

โรคซึมเศร้าหรือภาวะซึมเศร้า depression เป็นภาวะความผิดปกติทางอารมณ์คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าทำให้

0: ป่วยรู้สึกเศร้าสิ้นหวังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ร้องไห้จนส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันจนไม่สามารถไปทำงานได้สาเหตุของโรคซึมเศร้าคือการทำงานของสารสื่อประสาทในสมองทำงานผิดปกติอาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์การเลี้ยงดูและความเครียดต่างๆลักษณะอาการของโรคซึมเศร้าที่ต้องรีบมาพบแพทย์มีอาการซึมเศร้าอย่างต่อเนื่องประมาณ2สัปดาห์มีความคิดไม่อยากอยู่รู้สึกตัวเองไม่มีค่าเป็นสัญญาณเตือนให้รีบมาพบแพทย์คนในครอบครัวหรือคนรอบข้างสามารถสังเกตพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพื่อช่วยเหลือให้คำปรึกษาหรือพาไปพบแพทย์มีความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์มีความเศร้านานกว่าปกติร่วมกับมีอาการทางร่างกายเช่นนอนไม่หลับกินได้น้อยและมีความคิดแง่ลบเป็นอาการบ่งชี้ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงควรอยู่กับปัจจุบันคิดในแง่บวกมากขึ้นการรักษาจะประเมินจากอาการถ้าพบว่าเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงจำเป็นต้องใช้ยาช่วยในการรักษา 1. การใช้ยาต้านซึมเศร้า 2. การพูดคุยบำบัดทางจิตโดยส่วนมากแพทย์จะรักษาด้วยการใช้2วิธีนี้ควบคู่กันไปเพื่อรักษาผู้ป่วย 3. การกระตุ้นเซลล์สมองและประสาทวิธีนี้สามารถใช้ได้ทันท่วงทีจึงใช้กับผู้ป่วยมีอาการรุนแรงมากมีพฤติกรรมมุ่งทำร้ายตัวเองทั้งนี้แพทย์ยังต้องพิจารณาอีกด้วยว่าจะใช้ยาตัวใดการพูดคุยบำบัดและการกระตุ้นเซลล์สมองรูปแบบใดจึงจะปลอดภัยและเหมาะสมกับผู้ป่วยรายนั้นๆที่สุดค่ะ
1: ก็ช่วงนี้สิมันรู้สึกก็แบบใส่กางเกงแบบรัดรูปเก่าๆอ่ะมันไม่ได้แล้วอ่ะมันรู้สึกแบบแน่นแน่นมันแน่นไปหมดเลยอ่ะ
2: เราไม่ได้ทำตามที่คุณหมอบอกเขาก่อนใช่ไหม
1: เอก็ทำตามนะคะแต่ว่าทำไมมันก็ยังแบบก็รู้สึกว่ามันไม่เป็นที่พุงแล้วมันเกิดอยู่ที่แบบต้นขารู้สึกบ้างไหมว่าแบบใช่รู้สึกขาแบบบวมๆขึ้นไหม
2: บวมเลยมันเป็นทรงนี้ใช่ไหม
1: สังเกตไหม
2: ไม
1: ่แต่ก็ยังสวยอยู
2: ่อ่ะสวยเอางี้เอาปรึกษาหมอไหม
3: มีไงนะ
2: นุ่งอ้วนมีเรื่องจะปรึกษาครับ
1: คือตอนนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องพุงใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้มันรู้สึกว่าขาจะเริ่มบวมๆขึ้น
3: ใส่กางเกงแล้วครับต้นขาใช่ไหมคะ
1: ไม่มั่นใจ
3: ปัญหาที่สาวๆทุกคนเจอ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แล้วก็ออกกำลังกายให้กระชับสัดส่วนกันดีกว่าเนาะให้กล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงแล้วก็กระชับรูปร่างด้วยนะคะเดี๋ยวมาเริ่มท่าออกกำลังกายท่าแรกกันเลยละกันเนาะคือท่าสควอตติ้งนะคะกางขาเท่ากับหัวไหล่ตัวเองเสร็จแล้วก็ย่อทิ้งก้นลงไปข้างหลังให้คิดเหมือนจะนั่งเก้าอี้แต่ไม่มีเก้าอี้อยู่จริงทิ้งก้นมาข้างหลังโอเคเกรงไว
2: ้
3: เกรงไว้ใช่คิดเหมือนจะนั่งเก้าอี้แต่ว่าไม่มีเก้าอี้อยู่จริงแล้วก็จะได้เกรงกล้ามเนื้อก้นแล้วก็สะโพกเกรงค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนก็ทำอย่างเงี้ย10ครั้งนับเป็น1เซต
1: โอ้แล้วก็อยู่อย่างงี้แล้วก็กลับไปเหมือนเดิม
3: ใช่10 3เซตนะคะท่าแรกท่าต่อไปกลับมาที่เดิมก็คือยืนขาชิดกันย่อตัวลง
1: ปึ๊บ
3: แล้วก็เอากราบสลับกัน
1: แล้วก็อีกครั้ง
3: อันนี้เรียกว่าเลกหลังนะคะก็คือก้าวไปข้างหน้าทีนี้สำคัญเหมือนกันก็คือว่าเวลางอข่าไปข้างหน้าเนี่ยไม่ให้เข่างอเลยปลายนิ้วเท้าตัวเองเราจะได้ไม่มีอาการปวดเข่าหลังจากออกกำลังกายเนาะแล้วก็เด้งกราบทำอย่างนี้สลับกันเหมือนกัน15ทีก็ได้นะคะนับเป็น1เซตทำ3เซตชันขึ้นมาเอามือกับขายันพื้นไว
1: ้
3: สวยเป็นท่าคาน
1: ไม่ใช
3: ่โอเคเสร็จแล้วงอข่าข้างหนึ่งเหยียดชิดอกนะคะแล้วก็เหยียดไปข้างหลังให้ขนานกับแนวเสื่อเหยียดไปข้างหลังให้สุดแล้วก็งอกลับมาข้างหน้าเหยียดไปให้สุดทำอย่างนี้นะคะ10ครั้งสลับกัน2ข้างนับเป็น1เซตทำ3เซตเหมือนกันนะคะก็จะได้กล้ามเนื้อด้านหลังสะโพกด้านหลังเนาะบอกไปก็คือเป็นท่าฟรายไฮแดรนนะคะก็คือเป็นท่ากางสะโพกไปด้านข้างนะคะก็คือให้แยกคิดเหมือนจะแยกหัวเข่าออกไปด้านข้างใช่โดยที่ลำตัวตรงไม่บิดตัวข้างซ้าย15ทีแล้วก็

0: ข้างขวา15ทีทำ3เซต
1: เอาลงมาใช่ไหมคุณหมอ
0: แล้วก็ใช่เริ่มเมื่อยแล้วเนาะมันจะได้แรงสะโพกด้านข้าง
1: รู้สึกเฟิร์มๆขึ้นแล้วนะใกล้แล้วใกล้แล้ว
0: นั่นแหละ
2: รู้สึกเฟิร์มเลยค่ะตอนนี้ก็คิดว่าถ้าเราทำหนักแน่นกว่านี้แล้วก็ทำเป็นประจำกว่านี
0: ้
2: เราก็จะกลับมามั่นใจเหมือนเดิมแล้วค่ะคุณหมอค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่โอ้โหมาสอนท่าที่ทำให้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยเชื่อได้ว่าต้องดูเลยนะคะเพราะว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ
3: แล้วก็ง่ายด้วยนะ
2: ใช
0: ่ทำได้เองที่บ้านไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมเลย
2: ฟิตเฟิร์มแน่ๆค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆค่ะ
3: ครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาดนะครับ

วัสดีครับพบกับผมเจเบตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บปวดที่อาจจะเกิดกับข้อเข่าของพวกเรานั่นคือ ACL หรือถ้าเป็นภาษาไทยใช่ป่ะมันคือเส้นเอ็นไขว้หน้าคือมันเป็นหนึ่งเอ็นหลักของข้อเข่าอยู่ลึกลงไปในบริเวณกลางของข้อเข่าคือมันมีหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของข้อเข่าในการเคลื่อนไหวและป้องกันการบิดหมุนของข้อเข่าส่วนภาวะเส้นเอ็นไขว้หน้าเข่าขาดนี้สามารถเกิดขึ้นกับคนทั่วไปได้หากคุณออกกำลังกายหรือว่ามีท่าปิดตัวมากเกินไปอย่างเช่นเวลาคุณไปเล่นฟุตบอลบาสเกตบอลหรือว่าสกีใช่ป่ะคือด้วยทั่วไปแล้วใช่ป่ะถ้าหากคุณเจอภาวะเส้นเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดผู้ป่วยจะได้ยินเสียงลั่นในคอมีอาการเข่าบวมแล้วก็เลือดออกในเข่ารวมกับอาการปวดจนไม่สามารถทำกิจกรรมต่อไปได้หรือแม้กระทั่งไม่สามารถลงน้ำหนักที่ขาข้างนั้นได้อีกแล้วในกรณีที่เธอสงสัยว่าเธอมีอาการแบบนี้หรือไม่เนี่ยเธอคงต้องรีบพบแพทย์อย่างด่วนแล้วเธอรู้ป่าวว่าวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่อายุยังไม่เยอะเนี่ยก็คือการผ่าตัดนั่นแหละซึ่งสิ่งนี้ต้องควบคู่กับการทำกายภาพบำบัดเป็นเวลาอย่างน้อย6เดือนซึ่งภาวะเส้นเอ็นไขว้หน้าเข่าขาดนั้นจะส่งผลให้หมอนรองกระดูกข้อเข่าของคุณเนี่ยบาดเจ็บมากขึ้นซึ่งสิ่งนี้จะทำให้ผิวกระดูกอ่อนมีปัญหาแล้วมีโอกาสที่จะเกิดเข่าเสื่อมก่อนวัยได้ในอนาคตหากเกิดอาการบาดเจ็บบริเวณเส้นเอ็นไขว้หน้าเข่าสิ่งที่คุณควรเริ่มทำก็คือดังนี้ 1. รอนิ่งๆอย่าเพิ่งขยับตัวและรอคนมาช่วย 2. ประคบเย็นให้เร็วที่สุด 3. ทิ้งเวลาสักพักแล้วค่อยๆขยับเข่างอเข่าเหยียดเข่าด้วยการค่อยๆลงน้ำหนักเท่าที่เราทำได้ 4. คุณต้องเริ่มค่อยๆสังเกตใช่ไหมว่าเฮ้ยมันเจ็บตรงไหนกันแน่แล้วค่อยๆระบุออกมาให้ได้แล้วอีกอย่างที่เธอต้องพยายามสังเกตคือว่ามันบวมหรือไม่แล้วมีเสียงฉีดขาดของเอ็นดังปั๊บระหว่างเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ 5. หากคุณเจ็บมากจนทนไม่ไหวเนี่ยคุณอาจจะต้องดามด้วยไม้หรือว่าอุปกรณ์อื่นๆที่มีแล้วต่อจากนั้นเนี่ยคุณจะต้องพันท่ายึดให้แข็งแรง 6. หากข้อเข่าผิดรูปบิดเบี้ยวอย่ากดดันดึงหรือว่าปรับให้เข้าที่เองให้ดามจนกว่าจะถึงมือแพทย์แต่ก่อนที่จบคลิปใช่ป่ะวันนี้พี่อยากจะสอนวิธีการออกเสียงคำว่าแพทย์เป็นภาษาอังกฤษนะทุกคนคือเราก็รู้อยู่แล้วป่ะว่าคำว่าแพทย์ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำว่า doctor ใช่ป่ะแต่นักเรียนของฉันหลายคนเนี่ยชอบอ่านคำนี้ว่า doctor ไม่หยุดเธอจ๋าเวลาคุณอ่านคำว่าด็อกเตอร์ออกมาเป็นภาษาอังกฤษใช่ป่ะคุณต้องอ่านมันว่าด็อกเตอร์ซึ่งความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่ดิวจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ชัยนันท์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามกันคือจบ

are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol

ครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้หมออยากจะมาชวนคุณผู้ฟังทุกท่านได้มาคุยกันเรื่องความเครียดครับแค่ได้ยินคำนี้บางคนก็กุมหัวแล้วนะรู้สึกว่าโอ้ยหมออุตส่าห์พักผ่อนคลายมาวันนี้เพิ่งเปิดมาวันจันทร์มาชวนคุยเรื่องเครียดแหมแต่ชีวิตเรามันก็มีเรื่องเครียดเป็นของคู่กันนะครับนึกย้อนไปนะครับเมื่อตอนมีนาปี63ที่ผ่านมาเราเผชิญกับภาวะวิกฤตโควิด-19 ใช่ไหมครับรู้สึกยังไงกันบ้างได้ยินชื่อก็เครียดนะครับหลายๆคนตอนนี้ก็ยังรู้สึกอยู่ว่าโหโควิดมันช่างยาวนานยืดเยื้อเรื้อรังดังนั้นอยากจะมาชวนคุยกันว่าเอ๊ะแล้วความเครียดที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันคนเราเนี่ยมันเป็นยังไงความเครียดมันคืออะไรสาเหตุของความเครียดมีอะไรบ้างแล้วความเครียดมันส่งผลกระทบกับเรายังไงและสุดท้ายนะครับคือเรื่องของวิธีการรับมือกับความเครียดครับอันแรกนะครับความเครียดคืออะไรนะครับมีคนให้คำจำกัดความไว้มากมายหมออยากจะขอสรุปให้สั้นๆนะครับว่าความเครียดเนี่ยเป็นภาวะของอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลเนี่ยต้องเผชิญกับเรื่องราวต่างๆแยกย่อยไปทีละคำนะครับคำว่าภาวะหมายความมันไม่ยั่งยืนไม่ถาวรครับมันมาเดี๋ยวมันก็ไปมันมาแล้วมันก็มาใหม่ได้แล้วมันก็ไปใหม่ได้สลับไปสลับมาดังนั้นเมื่อไหร่ที่เราใช้คำว่าเป็นภาวะเนี่ยแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเป็นเรื่องปกติมันยังไม่ได้เป็นโรคนะครับอยากให้เริ่มตรงนี้ก่อนว่าคนเราเวลาที่เครียดเนี่ยเมื่อรู้คำจำกัดความแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจว่าอ๋อมันปกตินึกตามนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ฟังทางบ้านไม่ว่าจะเป็นบทบาทไหนก็ตามแต่ถ้าเป็นคนทั่วๆไปมนุษย์วัยทำงานอย่างพวกเราบางทีตื่นเช้ามาบางทีต้องคิดแล้วว่าโอ้โหวันนี้รถจะติดไหมออกตอนนี้เท่านี้โมงรถจะเป็นไงหรือจะมีสื่อสารขนส่งมวลชนต่างๆนานาจะเสียหรือเปล่าก็เครียดแล้วใช่ไหมครับความเครียดในวันจันทร์เมื่อเช้านะไม่เท่ากับความเครียดในวันศุกร์วันศุกร์บางทีตื่นมาแล้วก็ไม่ค่อยเครียดรู้สึกว่าโอ้เดี๋ยวฉันจะได้ไปใช้ชีวิตวันหยุดแหละพอตื่นมาวันจันทร์ก็จะโอ้โหเดี๋ยวหนักหน่วงทั้งสัปดาห์นั้นจะเห็นไหมครับว่าความเครียดมีเนี่ยตื่นนอนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางมีอยู่ตลอดบางคนแค่คิดตอนเย็นว่าเดี๋ยวเย็นนี้ฉันจะกินอะไรก็เครียดดังนั้นจริงความเครียดเป็นเรื่องปกติครับจะบอกว่ามนุษย์ปกตินะครับทุกท่านมีเหมือนสมดุลการใช้ชีวิตที่เป็นเหมือนตาช่างหนึ่งอันซึ่งมันอยู่ของมันแบบสมดุลแบบนี้นะครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งมันมีอะไรสักอย่างเป็นภาวะภายนอกที่มันเข้ามากระทบแล้วตาช่างเนี้ยก็อาจจะเอียงพอตาช่างที่เอียงเนี่ยอาจจะเป็นความเครียดที่เกิดขึ้นแต่มนุษย์ปกติเนี่ยพอมีอะไรที่เข้ามากระทบแล้วเกิดตาช่างที่เอียงเนี่ยร่างกายหรือกลไกในจิตใจของเรานะครับจะปรับให้กลับเข้าสู่สมดุลใหม่แล้วจะเกิดสมดุลใหม่ในชีวิตอันนี้เรียกว่าเราเผชิญความเครียดแล้วผ่านมันไปได้ความเครียดเล็กๆน้อยๆทำให้มนุษย์เราเนี่ยพัฒนาได้มากขึ้นทุกท่านลองนึกย้อนกลับไปดูนะครับว่าอุปกรณ์หรือนวัตกรรมต่างๆที่เกิดในโลกเนี่ยบางอย่างเกิดจากความเครียดของคนนะหมอยกอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์นั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิลแล้วก็มีแอปเปิลใส่หัวเครียดเหมือนกันนะนั่งอยู่ดีๆแล้วมีแอปเปิลตกใส่หัวเอ้ยแต่เขาไปคิดกฎของเขาขึ้นมาใหม่อ่ะเป็นกฎเรื่องของกฎธรรมชาติกฎแรงโน้มถ่วงต่างๆนานาโอ้โหน่าสนใจไหมครับความเครียดแม้เพียงเล็กน้อยที่แอปเปิลตกใส่หัวทำให้เกิดกฎทางฟิสิกส์เกิดกฎแรงโน้มถ่วงซึ่งขับเคลื่อนเรื่องต่างๆนานาตามมาอีกมากมายดังนั้นความเครียดเล็กๆน้อยๆจะช่วยสร้างสิ่งดีๆตามมามากมายหรือในเรื่องของวิวัฒนาการของมนุษย์ก็ได้ครับมนุษย์เรานะแต่ก่อนถ้านึกภาพสารคดีตามไปนะครับเราเป็นเหมือนลิงโลกเก่านะเราเป็นเหมือนแบบมนุษย์ดึกดำบรรยุคหินนะครับไม่มีเสื้อผ้าใส่มีอาวุธยุคหินหมออาจจะพูดผิดนะยกตัวอย่างเฉยๆนะถ้ามาอยู่ดีวันนึงเราถึงมีเสื้อผ้าเพราะเราเครียดไงเราเครียดว่าเราหนาวเราเลยต้องหาเครื่องนุ่งห่มเราเครียดว่าเราไม่สามารถหาของกินในป่าได้ปกติเราก็เลยต้องผลิตอาวุธเพื่อไปล่าสัตว์
มันเกิดจากความเครียดใช่ไหมครับมันเกิดจากภาวะที่มันมีปัจจัยภายนอกเข้ามากระทบเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถผ่านไปได้เราก็เลยต้องอยู่รอดไงครับหน้าที่ของมนุษย์อย่างหนึ่งคือต้องอยู่รอดต้องมีชีวิตรอดความเครียดนี้แหละที่จะทำให้คนอยู่รอดมันคือความเครียดที่ปกติมนุษย์เรานะครับถ้าเติบโตหรือว่าดำรงชีวิตโดยที่ไม่เครียดเลยอันนี้สิเป็นปัญหาถ้าไม่เครียดเลยเนี่ยทั้งที่เรื่องนั้นควรจะเครียดเนี่ยโอ้โหแสดงว่าคนนั้นต้องมีปัญหาในการจัดการหรือในการควบคุมอารมณ์แล้วล่ะเขาทำไมเขาไม่ตระหนักถึงสิ่งที่มันมากระตุ้นแล้วทำให้เขาเครียดทำไมเขาถึงไม่คาดการสถานการณ์ล่วงหน้าว่าเรื่องนี้มันจะส่งผลกระทบต่อเขาอย่างไรอันนี้เกิดปัญหาและไม่เป็นปัญหากับตัวเขาเองก็ต้องเป็นปัญหากับคนรอบข้างที่อยู่กับเขาความเครียดระดับน้อยเกินไปเป็นปัญหาในขณะเดียวกันความเครียดที่มากเกินไปเช่นเรื่องนิดเดียวเรื่องเท่านี้คนทุกคนไปถามคนร้อยคนไม่มีใครเครียดเลยมีคนนี้เครียดอยู่คนเดียวแสดงว่ามันกำลังเยอะไปใช่ไหมถ้าเยอะไปเราต้องมาฟังนี้ว่าเดี๋ยวเราจะทำยังไงหรือเราจะจัดการกับมันยังไงรู้จักความเครียดไปแล้วนะครับว่าเป็นเรื่องปกตินะครับถัดไปอันที่สองนะครับเรื่องของสาเหตุแห่งความเครียดนะครับสำหรับสาเหตุของความเครียดเนี่ยหมออยากจะแบ่งออกเป็นสองข้อย่อยนะครับอันแรกคือว่าปัจจัยภายในตัวบุคคลนั้นๆเองอันที่สองคือเรื่องของปัจจัยภายนอกนะครับมาดูทีละอย่างนะครับสำหรับสาเหตุความเครียดปัจจัยภายในที่ทำให้เกิดความเครียดมีอะไรบ้างคนเรานะครับเติบโตมาเวลาที่มีเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องของชุดความเชื่อชุดประสบการณ์คุณผู้ฟังทุกท่านลองคิดตามกันไปนะครับว่าเอ๊ะฉันเองมีแนวคิดยังไงฉันเป็นคนแบบไหนเวลาฉันเผชิญกับเรื่องทำนองนี้เอ๊ะฉันคิดเหมือนเพื่อนหรือเปล่าฉันคิดเหมือนแฟนฉันหรือเปล่าฉันคิดเหมือนคนข้างหรือเปล่าถ้าไม่เหมือนลองคิดตามเอ๊ะทำไมแตกต่างกันมันมีอะไรนะที่ทำให้คนเราไม่เหมือนกันลองไปตามด้วยกันนะครับปัจจัยภายในคือสาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียดแล้วนะครับถ้าคนเราอย่างที่บอกครับว่าเป็นเหมือนตาช่างเป็นเหมือนคันช่างอันนี้นะครับถ้าปัจจัยภายนอกที่มันเข้ามากระทบเบาคันนี้ตาช่างนี้สามารถเอียงกลับมาแล้วสู่สมดุลได้แต่ถ้าปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระทบนี้ใหญ่เกินไปบางทีรับไม่ไหวหรอกครับรับไม่ไหวจนกระทั่งเกิดความเครียดที่มากจนเกินพอดีจนทำให้เกิดความเครียดสะสมจะเห็นได้ว่าปัจจัยภายนอกมีผลจริงๆแต่ปัจจัยภายนอกที่ไม่เหมือนกันเช่นถูกลดเงินเดือน 10% กับถูกออกจากงานนี้ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับความสำคัญของปัญหาต่างกันและที่สำคัญอย่างนึงคือปัจจัย2อันที่สะท้อนซึ่งกันและกันคือปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่กระทำซึ่งกันและกันเนี่ยครับถ้าปัจจัยภายนอกที่เหมือนกันแต่คนมี mindset ที่แตกต่างกันจะทำให้คนคนนั้นตอบสนองต่อความเครียดนั้นไม่เหมือนกันครับดังนั้นจะเห็นได้เลยว่าสาเหตุของความเครียดมีทั้ง2อย่างและ2อย่างกระทำซึ่งกันและกันและกระทำด้วยตัวมันเองอยู่แล้วเหมือนกันผลกระทบของความเครียดที่เกิดกับร่างกายนะครับลองนึกตามไปด้วยกันนะครับเวลาเครียดเกิดอะไรขึ้นกันบ้างครับให้เวลานึกแป๊บหนึ่งหมอเชื่อว่าที่ตอบกันมาจะต้องมีแน่ๆเลยคือปวดหัวใช่ไหมครับปวดคอบ่าไหล่โอ้ธุรกิจนวดเฟื่องฟูเลยเพราะว่ามนุษย์ออฟฟิศอย่างเราเป็นออฟฟิศซินโดรมกันหมดท้องเสียท้องผูกกินอาหารไม่อร่อยนอนไม่หลับมีไหมครับมีใครมีอาการเหล่านี้ไหมครับอาการเหล่านี้นะครับเป็นนิดๆหน่อยๆเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรฉันยังโอเคแต่บางคนเรื้อรังจริงๆนะครับมีเพื่อนของหมอบางคนเหมือนกันที่ปวดคอบ่าไหล่จนกระทั่งโอ้โหไม่สามารถสะพายเป้ได้เลยนะต้องเหมือนกับไปไหนมาไหนต้องลากกระเป๋าเดินทางเนี่ยเพราะว่าปวดจริงๆมันสัมพันธ์กับความเครียดนะครับบางคนสังเกตตัวเองเลยนะครับเวลาที่เครียดๆแล้วเป็นหวัดง่ายขึ้นไอจามน้ำมูกไหลไข้ขึ้นร้อนในปากหวัดเวิร์ดอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆสัมพันธ์กับความเครียดเพราะอะไรครับเพราะว่ามีการศึกษามากมายแล้วที่ยืนยันว่าความเครียดส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเวลาที่เราเครียดเยอะๆเนี่ยสัมพันธ์กับเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีการเพิ่มขึ้นหรือบางทีระบบภูมิคุ้มกันทีเซลล์บีเซลล์ต่างๆนานาเนี่ยมันสัมพันธ์กับความเครียดทั้งหมดแต่ถ้าเป็นเยอะขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นไปสัมพันธ์กับเรื่องของระบบ
หัวใจและหลอดเลือดโอ้น่ากลัวเหมือนกันใช่ไหมครับที่คนชอบบอกว่าเครียดระวังเป็นโรคหัวใจจริงๆเกี่ยวข้องกันโอเคแหละมันมีปัจจัยอื่นๆเนาะไม่ว่าจะเป็นโรคทางกายต่างๆที่ส่งผลต่อโรคหัวใจแต่พบเจอว่าคนที่เครียดเนี่ยจะมีโรคหัวใจที่มากกว่าคนปกติหรือสัมพันธ์กับเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงได้เช่นเดียวกันบางคนเนี่ยจะมีเรื่องของหลอดเลือดในสมองที่เป็นหลอดเลือดแตกหรือหลอดเลือดตีบที่ภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่าสโตรกนะครับหรือว่าทั่วๆไปเราก็จะเรียกว่าโรคอัมพฤกษ์อัมพาตก็พบเจอว่าสัมพันธ์กับโรคเครียดนะจะบอกแบบนี้ว่าเวลาที่หมอพูดทั่วๆไปว่าสัมพันธ์หรือเวลาทุกๆท่านได้ฟังได้อ่านที่ใครต่อใครคุณหมอชอบมาบอกว่าสัมพันธ์เนี่ยมันแปลว่าอาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยโดยตรงแต่เราพบเจอว่ามันมีความเกี่ยวข้องนะครับเวลาฟังงานต่างๆที่คุณหมอชอบพูดถึงจะได้ไม่งงกันนะครับหรือถ้ารุนแรงถึงชีวิตเมื่อกี้พูดไปโรคหัวจงหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตนะสัมพันธ์กับมะเร็งครับคุณผู้ฟังมะเร็งต่างๆสัมพันธ์กับเรื่องเครียดนะนอกจากพันธุกรรมนอกจากพวกสารก่อมะเร็งหรือสารอนุมูลอิสระต่างๆแล้วเนี่ยความเครียดก็ทำให้เกิดเรื่องของมะเร็งได้เช่นเดียวกันนะครับผลกระทบต่อร่างกายว่าไปแล้วถัดมาเป็นเรื่องของผลกระทบต่อจิตใจอารมณ์และพฤติกรรมนะครับถ้าเชื่อมโยงกับเรื่องทางกายจะพบเจอว่าคนที่เครียดง่ายๆเนี่ยบางทีจะมีอาการแรกๆคือนอนไม่หลับเมื่อไหร่เราสังเกตว่าตัวเองนอนไม่หลับเนี่ยแสดงว่าจิตใจเราไม่ปกติละเป็นไหมครับเวลาที่บางทีเราตื่นเต้นเหมือนกันว่าเช้าวันถัดมาเราจะต้องไปทำกิจกรรมสำคัญบางอย่างแล้วเรานอนไม่หลับเพราะเราเครียดไงใช่ไหมครับแต่ถ้าความเครียดหรือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันซ้ำนอนไม่หลับติดต่อกันอาทิตย์นึงโอเคไหมครับหมอไม่โอเคนะมันส่งผลต่อหน้าที่การงานอาชีพกิจวัตรประจำวันของเรานะนอนไม่หลับเริ่มต้นเลยที่เป็นเรื่องของอารมณ์หรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปพอเป็นซ้ำๆก็รู้สึกว่าฉันไม่มีความสุขฉันไม่โอเคกับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งคำถามเองว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นส่งผลต่อเรื่องของความรู้สึกสูญเสียความมั่นใจในตัวเองเวลาเครียดซ้ำๆเยอะๆบางทีการออกไปทำอะไรบางอย่างเนี่ยมันแย่ลงนะในทางการแพทย์เราอาจจะเรียกว่าเป็นกับ performance มันแย่ลงใช่ไหมครับเป็น performance anxiety หรืออะไรก็ตามอย่างนี้นะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่มีความสุขอะจากเดิมเราทำอะไรได้ดีเรารู้ว่าเราเป็นพนักงานที่ดีเรารู้ว่าเราเป็นแม่ที่ดีเรารู้ว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีแต่กลายเป็นว่าพอเวลาที่มันเครียดซ้ำๆเวลาทำหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ในชีวิตประจำวันมันทำได้ไม่เหมือนเดิมพอมันทำได้ไม่เหมือนเดิมคนน่ะจะกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าแล้วฉันยังมีคุณค่าอะไรอยู่พอเราเครียดเยอะๆเครียดซ้ำๆสะสมบางทีมันจะกลายเป็นสู่ภาวะเศร้านะครับภาวะเศร้านี่ๆหน่อยไม่เป็นไรแต่ถ้าเริ่มเยอะๆมากขึ้นเรื่อยๆกลายไปเป็นโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าเป็นยังไงเดี๋ยว EP ถัดๆไปเราจะมาฟังกันนะครับวันนี้อดใจไว้แป๊บนึงยังไม่ได้ไปพูดเรื่องนั้นนะจิตใจและอารมณ์พฤติกรรมเนี่ยถ้าเกิดในผู้ใหญ่บางทีอย่างที่บอกครับว่ามันก็จะกลายไปเป็นอาการเรื่องของหงุดหงิดหรือว่าเรื่องของตั้งคำถามกับตัวเองอารมณ์เปลี่ยนแปลงไม่ภูมิใจเองวิตกกังวลต่างๆนานาบางทีเป็นโรคซึมเศร้าก็ตามเป็นโรคทางจิตเวชอื่นๆตามมาก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดในเด็กล่ะเผื่อมีพ่อแม่ผู้ปกครองฟังอยู่ตรงนี้มีการศึกษาวิจัยในต่างประเทศนะครับเขาไปศึกษาในอเมริกาแล้วบอกว่าเด็กที่เติบโตมาภายใต้เหตุการณ์รุนแรงในภาษาวิชาการเขาเรียกว่า adverse childhood experience เนี่ยนะครับซ้ำเช่นเกิดการกระทำทารุณกรรมเกิดขึ้นในบ้านมีพ่อแม่ที่ติดสารเสพติดมีพ่อแม่ที่เป็นโรคซึมเศร้ามีการกระทำทารุณกรรมกับเด็กมีการใช้ความรุนแรงทางอารมณ์หรือมีการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นเมื่อติดตามไปเราพบว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้เด็กเครียดแล้วไปศึกษาตอนโตกลับพบเจอว่าไปสัมพันธ์กับคนคนนั้นเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วกลายไปเป็นโรคมะเร็งกลายไปเป็นโรคหลอดเลือดสมองน่าสนใจไหมครับจากใจไปสู่กายได้ยังไงตอนนี้นักวิทยาศาสตร์หรือว่าทางการแพทย์ยังตอบไม่ได้ทั้งหมดครับเพียงแต่ว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันอาจจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนที่กระตุ้นความเครียดอาจจะเป็นเรื่องของยีนอาจจะเป็นเรื่องของสารสื่อประสาทบางตัวแต่ทีเนี้ยก็มีคำถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าตัวเราไม่เครียดอ่ะแต่ถ้าคนรอบข้างเครียดอ่ะอะไรที่ควรทำอะไรที่ไม่ควรทำหมอคิดว่าอย่างแรกเลยนะครับสังเกตเขาก่อนครับว่าเขากำลังเครียดอยู่ใช่ไหมว่าเขากำลังเครียดอยู่หรือเปล่าพอสังเกตแล้วเราลองดูว่าจังหวะนั้นน่ะเราจะทำอะไรได้หมอเชื่อว่าเวลาที่เราจะเข้าไปช่วยคนที่เครียดเนี่ยมักจะเป็นคนที่เราคุ้นเคยนะส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนสนิทอะไรพวกนี้นะครับที่เวลาเราเห็นเขาเครียดเราอยากจะช่วยนะครับเราสังเกตก่อนว่าเขากำลังเครียดใช่ไหมหนึ่งสองเรารู้ก่อนว่า

เอ๊ะคนคนนี้เวลาเขาเครียดแล้วเขาชอบให้จัดการแบบไหนบางคนไม่ต้องการให้คนเข้าไปยุ่งเลยนะเวลาเครียดอะแต่บางคนก็ตามสลับกันเลยชอบให้คนเข้าไปหาเวลาที่เครียดชอบให้คนชวนไปหาของอร่อยๆทานชอบให้คนเข้าไปพูดคุยเพื่อรับฟังดังนั้นคนไม่เหมือนกันนะครับไม่สามารถใช้สูตรสำเร็จตายตัวในการไปบริหารจัดการความเครียดของคนอื่นได้ต้องรู้จักธรรมชาติของเขารู้ว่าเขากำลังเครียดหมออยากให้ทุกท่านลองหยิบกระดาษกับปากกาหรือดินสอขึ้นมาดูนะอยากจะชวนกันมาคุยเรื่องของวิธีการทดสอบความเครียดด้วยตัวเองนะครับคุณผู้ฟังพร้อมแล้วใช่ไหมครับกับกระดาษและปากกาที่อยู่ในมือนะอยากให้ชวนนึกอันนี้หมอกับทีมงานลองไปค้นหาแบบทดสอบมานะครับแบบทดสอบทางสุขภาพจิตนะว่าเอ๊ะเขาใช้อะไรกันเรื่องความเครียดแล้วก็พบเจอว่าอันนี้น่าสนใจแล้วทุกคนน่าจะใช้ได้ลองคิดตามนะครับว่าในระยะสัก6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีความรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ที่หมอจะพูดให้ฟังนะครับมีความรู้สึกอย่างไรก็คือเราไม่เครียดเลยเราเครียดนิดหน่อยเราเครียดระดับปานกลางเราเครียดมากนะครับลองไปทีละข้อนะส่วนใหญ่แล้วเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนเป็นวัยทำงานแล้วก็อาจจะเป็นน้องๆ นักศึกษานะครับลองดูว่าอันแรกเป็นยังไงบ้างนะเรากลัวไหมที่เราจะทำงานผิดพลาดเรากลัวไหมว่ามันจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังหรือมันจะไม่เป็นไปตามมาตรฐานของเราหรือสิ่งที่เคยเป็นมีไหมนะครับความเครียดของเราอยู่ในระดับไหนอันที่สองนะครับเรากลัวไหมว่าเราจะไปไม่ถึงเป้าหมายที่เราวางไว้อันนี้น่าสนใจตรงที่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยวางเป้าหมายในชีวิตถ้างั้นอาจจะต้องลองกลับไปวางเป้าหมายดูแล้วลองคิดตามว่าเอ๊ะมันไปถึงไหมนะตอนนี้มันอยู่ที่ไหนของแผนที่ชีวิตนี้ถ้ามันไปไม่ถึงแล้วเราเครียดระดับไหนนะครับมาถัดมานะครับคือเป็นเรื่องกลับมาเรื่องครอบครัวแล้วนะครับครอบครัวเรามีเรื่องขัดแย้งในบ้านเราเองหรือเรื่องเศรษฐกิจในบ้านเราเครียดกับเรื่องนี้ในระดับใดลองคิดตามนะครับ4นะครับเราเองรู้สึกหรือเปล่าว่าตัวเราต้องมีการแข่งขันกับคนอื่นตลอดเวลาหรือเปรียบเทียบกับคนอื่นตลอดเวลาเราเครียดกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนใน6เดือนที่ผ่านมาอันที่5คือเรามีปวดหัวไหมจากความเครียดเราอยู่ในระดับไหนเล็กน้อยปานกลางนะครับถัดมาเป็นเรื่องของอารมณ์เรามีโกรธไหมเรามีหงุดหงิดไหมมากน้อยแค่ไหน7เรื่องของความเศร้านะครับเราอยู่ในระดับไหนครับจิตใจอารมณ์แล้วส่งผลต่อร่างกายอย่างไรเรามีเหนื่อยง่ายไหมครับเรามีบ่อยแค่ไหนครับไม่มีแรงอ่อนเพลียคิดว่า 7-8 ข้อนี้ทุกคนทำเสร็จหมดแล้วลองมานั่งดูภาพรวมของตัวเองนะครับว่าเราให้ระดับความเครียดของตัวเองไว้มากแค่ไหนถ้าตอบเครียดสุดๆทุกข้อ 8-7-8 ข้อนะรีบหาทางช่วยเหลือตัวเองแต่ถ้าโอ้ชิลๆหมอไม่มีเลยหรือว่าน้อยๆปันน้อยๆนะไม่ต้องไปทำอะไรครับอันนี้คือปกติแต่ถ้ามันเยอะอย่าลืมนะครับรีบกลับมาดูแลตัวเองหรือว่ารีบขอความช่วยเหลือนะครับเราได้รับรู้แล้วว่าความเครียดคืออะไรปัจจัยต่างๆเป็นยังไงบ้างแล้วมันส่งผลอะไรหมอว่ามาถึงตรงนี้แล้วหลายๆคนคงรอฟังอยู่แล้วแหละแล้วทำยังไงถ้าเกิดเครียดเราจะมาชวนกันคุยต่อนะครับเรื่องของ3วิธีรับมือความเครียดนะครับไปทีละข้อครับอันแรกนะครับอย่างที่บอกเลยครับเรายอมรับก่อนว่าความเครียดเป็นเรื่องปกติเวลาบอกว่าให้ยอมรับเนี่ยเราพูดแบบปกติตอนนี้เราไม่เครียดเนี่ยไม่ยากหรอกครับแต่เวลาที่เราอยู่ภายใต้สถานการณ์หรือสภาวะที่เครียดจริงๆบางทีมันยากเหมือนกันนะครับที่จะบอกว่าฉันกำลังเครียดก็เลยบอกอย่างนี้ครับว่าให้เป็นหมั่นสังเกตอาการทางกายของเราว่าปกติแล้วเวลาเราเครียดเราเป็นยังไงปวดหัวปวดคอปวดไหล่ปวดหัวอย่างที่บอกไปนอนไม่หลับหงุดหงิดง่ายอารมณ์สมาธิไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอันนี้ครับเป็นสัญญาณที่กายเริ่มบอกเราแล้วว่ามันไม่ไหวมันเลยมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นมาเราต้องยอมรับก่อนว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแต่ถ้ายอมรับไม่ได้ว่าตัวเองกำลังเครียดหมอเชื่อว่าทุกคนมีญาติสนิทมิตรสหายคู่ชีวิตคู่รักคนรอบตัวที่หวังดีกับเราเขาอาจจะเป็นคนคอยช่วยเตือนเราได้ครับว่าเฮ้ยเธอกำลังเครียดแล้วนะเฮ้ยเธอ

0: ำลังไม่โอเคหรือเปล่าแล้วกลับมาตั้งสติเป็นคำที่พูดง่ายแต่ทำยากแต่เริ่มอย่างนี้ก่อนนะครับว่ารู้ตัวกำลังเครียดแล้วมันจะตั้งสติได้เองแต่ชีวิตที่ผ่านมาเราไม่เคยรู้ตัวว่าเรากำลังไรจนกระทั่งเราปล่อยให้ความเครียดมันมาทำงานจนเยอะเกินไปยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติยอมรับว่ากำลังเครียดสเต็ปที่หนึ่งนะครับสเต็ปที่สองหาสาเหตุของความเครียดแบบที่พูดไปแล้วนะครับว่าสาเหตุของความเครียดมีอะไรบ้างปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกขอพูดอันที่คนเราชอบทำกันก่อนคือแก้ที่ปัจจัยภายนอกนะเช่นตกงานก็อาจจะไปหางานใหม่ถูกลดรายได้อาจจะหาอาชีพเสริมทำขายของออนไลน์ขายของในตลาดนัดต่างๆของที่ทำงานตัวเองอันนี้ก็คือสาเหตุปัจจัยภายนอกที่คนทั่วไปมักจะใช้แต่ว่าบางทีบางเรื่องนะมนุษย์เราก็เผชิญกับความเครียดเดิมๆซ้ำๆซ้ำๆแล้วเราไปวิ่งแก้ที่ปัจจัยภายนอกเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เหมือนกันเพราะบางทีสาเหตุจริงที่มันทำให้เกิดความเครียดเนี่ยมันคือปัจจัยภายในที่บอกไปไงครับ mindset ความเชื่อประสบการณ์การมองโลกส่งผลต่อการตีความสิ่งที่เข้ามากระตุ้นความเครียดที่เข้ามากระทบทั้งหมดเลยทำให้เกิดความเครียดใช่ไหมครับจริงๆส่วนนี้มันคือเชื่อมโยงกับข้อที่3คือแล้วเราจะจัดการกับมันยังไงเรารู้สาเหตุแล้วว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเพราะเราเป็นเพราะปัจจัยภายในเพราะเราเป็นเพราะปัจจัยภายนอกอย่างนั้นอย่างนี้มาสู่ข้อที่3คือจัดการมันยังไงเอาง่ายๆเลยครับว่าเวลาปกติเวลาเครียดลองนึกตามครับคุณผู้ฟังทุกท่านเอากระดาษปากกาขึ้นมาจดก็ได้ว่าฉันจัดการยังไงบ้างเวลาที่ฉันเครียดหมอเชื่อว่าเวลาให้ลิสต์ขึ้นมาก็จะมีใช่ไหมครับดูหนังฟังเพลงเล่นโซเชียลมีเดียกินออกกำลังกายเลี้ยงสัตว์ 7-8 อย่างมันเนี่ยเชื่อว่าอาจจะไม่หนีจากนี้มีอ่านหนังสือแล้วก็ปลูกต้นไม้ทำอาหารก็แล้วว่าไปอันนี้แหละครับคือสิ่งที่อยากให้ทุกคนช่วยกันนึกตอนที่ยังไม่เครียดนะว่าเรามีอาวุธอะไรจะไปรับมือกับเวลาที่เราเครียดเราจะเบี่ยงเบนตัวเราอย่างไรออกมาจากเรื่องที่กำลังเครียด 80-90% เชื่อว่าจัดการความเครียดได้จากเหล่านี้ที่เราทำอยู่แล้วมันเวิร์กนะครับผลพูดคุยให้เพื่อนฟังแต่ทีนี้บางทีใช้วิธีจัดการด้วยแบบนี้บางทีมันก็ไม่เวิร์กบางทีมันต้องกลับมาที่ว่าเรื่องของตัวร่างกายเราเช่นฝึกผ่อนคลายอย่างไรลองเปิดคลิปในมหิดล Channel เราก็มีนะครับวิธีการผ่อนคลายความเครียดการหายใจผ่อนคลายการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อผ่อนคลายมีพูดไว้หมดเลยการนวดการสำรวจใจตัวเองการใช้จินตนาการนึกไปถึงเรื่องต่างๆนะครับอันนี้คือวิธีการจัดการความเครียดด้วยตัวเองแต่ครับถ้าเกิดว่าจัดการด้วยตัวเองด้วยวิธีง่ายๆฝึกผ่อนคลายฝึกหายใจต่างๆแล้วยังไม่เวิร์กนะครับแนะนำให้ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ก็ได้รับฟังเรื่องของความเครียดนะครับทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับสาเหตุส่งผลอย่างไรแล้วก็เราจะจัดการมันยังไงคิดว่าคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกคนก็คงได้รับข้อมูลส่วนนี้ไปแล้วได้รู้แล้วว่าอย่างน้อยๆความเครียดเนี่ยเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่สมควรเครียดแล้วก็เป็นปัจจัยที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตประจำวันนะครับความเครียดอยู่คู่กับมนุษย์มาตลอดเวลาความสำคัญคือเรายอมรับมันได้หรือเปล่าแล้วเราจะจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นยังไงนะครับคิดว่าถ้าชีวิตเราจัดการกับความเครียดแล้วอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะมีเวลาในการที่ใช้ชีวิตกับเรื่องที่สุขเรื่องที่สนุกจัดการอารมณ์จัดการจิตใจของเราและส่งผลต่อพฤติกรรมและความสุขของเราได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ทำให้เราจะมีความสุขและมีรอยยิ้มได้ในทุกๆวันนะครับ
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol ChannelApple Podcast, Spotify, Anchor, Blockdit. ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข

ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกาย

ถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ท่านผู้ชมครับมีใครเคยโดนผีอำบ้างหรือไม่ปรากฏการผีอำมันคือผีมานั่งทับตัวเราตอนนอนจนเราขยับตัวไม่ได้พูดก็พูดไม่ได้เรียกใครช่วยก็ไม่ได้น่ากลัวน่ากลัวปรากฏการนี้รู้ไหมครับว่ามันอาจไม่ใช่ผีหรือวิญญาณหรือพลังงานอะไรเลยก็เป็นได้
3: เวลาช่วงที่เรานอนเนี่ยสมองมันก็ยังทำงานอยู่อย่างเช่นในช่วงที่เราฝันสมองมันก็คิดค่ะมีความฝันเกิดขึ้นมาแต่จริงๆช่วงนั้นเนี่ยร่างกายของเราจะต้องกล้ามเนื้อจะต้องไม่ทำงานถามว่าทำไมร่างกายกล้ามเนื้อจะต้องกะพาราไลซ์หรือไม่ทำงานเพราะว่าถ้าหากว่าช่วงที่เราฝันชัดๆฝันแล้วว่าไปวิ่งไล่จับโจรฝันว่าไดโนเสาร์ไล่จับเราถ้ากล้ามเนื้อมันยังทำงานอยู่เราก็จะวิ่งไปตามนั้นนะคะเหมือนร่างกายก็จัดการด้วยการว่าถ้างั้นกล้ามเนื้อก็ไม่ทำงานเหมือนช่วงนี้เราเรียกว่าเป็นเรมสลีปเรมสลีปจริงย่อมาจาก rapid eye movement ช่วงนั้นเราจะเป็นช่วงที่เราฝันแบบชัดๆฝันแบบเป็นเรื่องเป็นราวไปวิ่งไปทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าหากว่าอยู่ดีๆเราไปตื่นในช่วงเวลาที่มันเป็นเรมสลีปขึ้นมามันจะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าผีอำเพราะว่าเราตื่นในช่วงที่ร่างกายมันพาราไลซ์มันไม่ขยับจากการที่อยู่ sleep state เราตื่นเรารู้ตัวแต่ร่างกายก็ยังคงขยับไม่ได้เราก็รู้สึกว่ามีอะไรสักอย่างทำให้เราขยับไม่ได้ก็เกิดเป็นอาการที่เรียกว่าผีอำขึ้นมาทางการแพทย์เราไม่คิดว่ามีผีมาทับเรานะคะเป็นจากว่าเราตื่นในผิดช่วงเท่านั้นเอง
2: สรุปแล้วผีอำเพราะเราตื่นในขณะที่กล้ามเนื้อเรายังหลับอยู่นี่เองไม่ใช่ผีมานั่งทับตัวเรานะต่อไปนี้ถ้าโดนผีอำก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะหลับต่อสักพักค่อยตื่นเดี๋ยวก็หาย

0: นอกจาก B2B นะครับผมก็ฟังอีกแค่คนเดียวนะครับก็คือพี่หนุ่ยนี่แหละครับ
1: โอ้ยปลื้มเลยB2B
0: 90
1: ไปแล้ว
0: ใช่แล้วครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่วันนี้พี่หนุ่ยยังแบบว่าวัยรุ่นอยู่เลยอ่ะ
1: พี่สตาร์ฟแล้ว
0: สตาร์ฟไว้เท่านั้นเลยใช่ไหม
1: เท่านี้ละห้ามไปไหนแล้ว
0: ครับผม
1: แต่วันนี้พี่ต้องมาคุยกับบีมกับหมวย
0: ใช่แล้วครับแ
1: ต่ว่าเรื่องสุขภาพแล้วเขาอยู่ไหนอ
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวพี่หนุ่ยก็เดินหาเอานะครับจริงๆก็อยู่แถวนี้แหละครับไม่ไกลไม่ไกลครับ
1: เดินหาเลย
0: ใช่ครับแต่ว่า
1: แล้วนี่มาทำหน้าที่อะไรอ่ะ
0: ผมก็แค่มาต้อนรับจริงๆผมก็แอบเป็นแฟนคลับพี่หนุ่ยผมขอแรกเลยไหนๆก็ไหนๆ
1: แล้วนี่ว่าจะพาไปหาเขานะเนี่ย
0: เดี๋ยวพี่หนุ่ยก็เจอครับ
1: แล้วไม่พาไปหรอ
0: ถ้าพี่หนุ่ยเซ็นไม่ได้พี่หนุ่ยช่วยสแตมป์มือเหมือนเข้าโรงรับจำนำให้ผมทีนะครับ
1: มีที่สแตมป์ไหมขนาดนั้นเลยหรอโอ้โหอ่ะให้ก็ให้นะเนี่ย
0: ดีเขียนจริงๆด้วย
1: เขียนจริงๆด้วยทูเลย
0: ทู
1: ใครอ่ะ
0: น้องแฮว
1: น้องไม่มีชื่อเหรอคะ
0: สุดหล่อ
1: สะกดว่าไงน้องแฮวอ่ะ
0: สระเอ2ตัวครับ
1: สระเอ2ตัว
0: ใช่คือสระเอครับ
1: แล้ว
0: ขอหีบไม่โทรวาแหวนครับ
1: โอเคสุดหล่อนะสุดหล
0: ่ออย่าลืมแม่เอกนะครับไม่งั้นหล่อนะครับเย้ได้แล้วขอบคุณครับพี่หนุ่ยครับโอ้โหดีใจจังเลย
1: เราไปไหนเนี่ยเราไปไหนต่องง
2: เอ้าพี่หนุ่ยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เอ้า
1: สุดหล่อตัวจริง
2: มานานยังพี
1: ่ก็สักพักนึงแหละ
2: แล้วทำไมมายืนอยู่
1: ชาวนาที่ไหนไม่รู้เมื่อกี้มาหลอกขอลายเซ็นมา
2: ขอลายเซ็นชาวนาขออะไรพี่แฮวใช่ไหมครับ
1: แน่นอนเลยแฮวสุดหล
2: ่
1: อ
2: แล้วเขาบอกด้วยใช่ไหมครับว่าเขาติดตาม
1: ปลื้มพี่มากปลื้ม
2: จะบอกให
1: ้ว่าดีมาก
2: นะบอกปลื้มดีทีวีด้วยใช่ไหมครับคราวที่แล้วพี่สุเมธมาเขาบอกผมชอบพี่สุเมธมากเลยครับขอลายเซ็นหน่อยได้ไหมครับตามพี่คนเดียวเลย
1: ว่าแล้ว
2: พูดประโยคนี้เลยป่ะครับ
1: ประโยคเดียวกันเป๊ะ
2: พี่แฮว
1: กันล่อนแน่นแน่พวกอย่างนี้บอกให้เราปลื้ม
2: เดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
1: จัดการเลยนะ
2: เข้าบ้านกันก่อน
1: รอ
2: ไปคุยกันในบ้านดีกว่า
1: แฮวเข้าไป
2: ไปครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการพี่แฮวให้เอง
1: นั่นน่ะสิ
2: พี่แฮวพูดอย่างนี้ทุกคนครับ
1: เป็นคนต้อนรับของที่นี่เหรอ
3: สวัสดีค่ะพี่หนุ่ย
1: สว
3: ั
1: สดีค่ะ
3: ดีใจที่ได้เจอ
1: ดีใจเช่นกัน
3: ไม่ได้เจอพี่หนุ่ยหลายปีมาก
1: นานไม่เจอแต่เธอไม่มาม
2: าเป็นเพลงเลยนะฮะ
1: ฉันเลยสักที
3: พี่หนุ่ยสดใสกว่าเดิมอ่ะ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: แล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับพี
1: ่ก็ยังร้องเพลงอยู
2: ่ร้องเพลงอยู่
1: ก็จะเป็นโซนแบบพวกรับงานอะไรเงี้ยไปต่างจังหวัด
2: งานคืนไหมฮะ
1: งานคืนค่ะไปงาน
2: ผับไหมฮะ
1: จะมีค่ะมีช่วงนี้ยิ่งต้องรับค่ะ
2: ยุค90มันกลับมา
1: เขากำลังมาเขากำลังเรโทรกำลังมา
2: แล้วเรื่องสุขภาพครับเห็นทำงานหนักขนาดนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ยังเป็นคนดูแลสุขภาพสม่ำเสมอตลอดมา
2: เพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งมีข่าวครับพี่หนุ่ยก็ออกมาบอกว่าเอ๊ะเราเป็นมะเร็งแล้วก็ยังทำการรักษา
1: ค่ะ16ปีที่แล้ว
2: 16
1: ตอนนั้นก็ทุกคนจะได้ข่าวว่าหนุ่ยป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
2: เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
1: ใช่ค่ะจริงๆก็คือมะเร็งน้ำเหลืองนั่นแหละมันเรียกว่าลิมโฟมาทางภาษาแพทย์นะคะรักษาตั้งแต่ปีนั้นเลยนะคะแล้วก็ค่ามะเร็งก็เราก็ไม่พบตั้งแต่ปีนั้นแล้วคือก็ถือว่าหายมาตั้งแต่ปี 4-5 ตั้งแต่ธันวาคมแล้วค่ะ
2: ตอนที่เราเพิ่งรู้ว่าเป็นมะเร็งนะมันเป็นยังไงสภาพจิตใจแล้วความรู้สึกมันเป็นยังไง
1: มันก็เป็นคำถามมากมายที่จะเกิดกับเราเนาะแต่ว่าก็ผ่านไปละก็คือตอนนั้นเราก็เสียใจแล้วก็ตกใจมีทุกอย่างค่ะ
2: กว่าจะผ่านเวลาอย่างนั้นมันใช้เวลานานขนาดไหน
1: ก็คือช่วงที่6เดือนแรกก็อยู่กับการให้เคมีเคมีบำบัดเฉลี่ยประมาณเดือนละครั้งหลังจากนั้นก็ฉายแสง20ครั้งติดกันก็ใช้เวลาตกก็ประมาณ8เดือนพอดี
3: ตอนที่ทราบตอนนั้นคุณหมอบอกไหมคะว่าพี่หนุ่ยเป็นอยู่ระยะที่เท่าไหร
1: ่ต้องใช้วิธีการทางการแพทย์ในการพิสูจน์หลายอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเจาะเซลล์การทำอัลตราซาวด์ CT scan MRI นะฮะหรือว่าการหนักสุดก็จะเป็นเรื่องการผ่าตัดเอาชิ้นเนื้อไปตรวจนาโถว่ามันเป็นชิ้นเนื้อชนิดที่เป็นมะเร็งอะไรนะฮะพอทราบแล้วเราก็ต้องมาเจาะไขสันหลังเพื่อค้นหาสเตจหรือว่าขั้นนะฮะทั้งหมดเลยละเอียดยิบเลยถึงจะได้รู้ว่าเราเป็นโรคอะไรขั้นไหน
3: ค่ะตอนนั้นคุณหมอบอกไหมคะว่าอยู่ในขั้นไหนยังไง
1: ก็ตอนนั้นก็พอ

0: ทําทุกอย่างผ่านตรงจุดนั้นก็บอกมาว่าเราเป็นมะเร็งน้ําเหลืองหรือว่าลิมโฟมาไทป์ B cell นะฮะขั้น2
1: มันส่งผลต่อร่างกายยังไงบ้างคะตอนนั้น
0: มันยังไม่ได้ทําให้หน่วยรู้ว่ามันเกิดอะไรกับเราขึ้นบ้างแต่สิ่งที่เรารับรู้ได้อันแรกเลยก็คือมันมีก้อนเกิดขึ้นก้อนที่ผิดปกตินะฮะซึ่งมันขึ้นอยู่ที่หน้าอกด้านขวาของหน่วยส่วนใหญ่แล้วมะเร็งน้ำเหลืองเนี่ยเขาก็จะมีขึ้นที่ขาหนี

0: ใหญ่เขาก็จะมีความเข้าใจผิดว่าอาจจะเป็นมะเร็งเต้านมหรือเปล่าซ
1: ึ่
0: งตรงนี้มันก็มีประสบการณ์นึงที่ทำให้เราแบบทำให้เรารู้ว่าการเรียนรู้ของผู้ป่วยเนี่ยมันควรจะมี second opinion หรือว่าความคิดเห็นที่2ที่3ในการตรวจนะคะจากครั้งแรกที่พอก้อนมันขึ้นที่เต้าน
1: ม
0: แต่มันดันไม่ใช่เต้านมมันเป็นลิมโฟมาก
1: ็
0: ถือว่าเป็นโชคร้ายที่ยังโชคดีอยู
2: ่
0: ที ่เราเนี่ยพบว่าอ๋อมันเป็นมะเร็งนะแต่ว่ามันไม่เป็นมะเร็งเต้านมแต่มันเป็นมะเร็งน้ำเหลือง
1: พี่หนุ่ยรักษาด้วยเคมีแล้วก็ใช้แสง8เดือน8เดือนที
0: ่
1: อยู่ในกระบวนการรักษาม
0: ัน
1: เป็นยังไงบ้างคะ
0: ก็คือมันทำอะไรไม่ได้ณวันนั้นเราก็มีทางเดียวก็คือว่าการให้เคมีก็คือการให้ยาแต
1: ่
0: คำว่าเคมีก็คือมันเคมีม
1: ัน
0: จะมีผลมันก็เหมือนกับมีดสองมีดดาบสองค
1: ม
0: คือคมหนึ่งเนี่ยมันก็จะไปตัดเซลล์มะเร็งให้ออกไปจากเราอีกคมหนึ่งมันก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็เหมือนตัดต้นไม้อ่ะมันเลือกตัดเฉพาะกิ่งตายอย่างเดียวไม่ได้อย่างน้อยมันก็ไปถูกใบดีๆไปถูกก้านดีๆก็ล้มตายไปด้วยในเมื่อไอ้สิ่งดีๆมันล้มตายไปด้วยมันก็ทำให้เราเนี่ยภูมิคุ้มกันตกลงใช่ไหมฮะในเม
2: ื
0: ่ออ่อนแอลงในเมื่อเซลล์ดีของเราก็ตายไปด้วยมันก็เลยทำให้เราก็เลยต้องวีคหรือว่าอ่อนแอความอ่อนแอพอมันเกิดขึ้นมันก็จะทำให้เราเนี่ยรับเชื้อโรคหรือว่าเราสามารถจะติดเชื้ออย่างอื่นได้ง่ายขึ้นความอ่อนแอมันจะทำให้เราสูญเสียบางอย่างเช่นความสวยงามภาพลักษณ์อะไรไปเช่นผมร่วงผ
1: อม
0: ผิวเสียหรือว่าเป็นคนที่เซนซิทีฟออลบอดี้เลยอ่ะเช่นแบบผิวก็แพ้หน้าก็แพ้นะฮะหรือว่าเยื่อบุต่างๆที่อยู่ในร่างกายเนี่ยเมื่อถูกเคมีบำบัดเนี่ยมันจะทำให้บางลงเช
1: ่
0: นกระเพาะบางลงลำไส้บางลง
2: ที่ผ่านมาที่บอกว่าในช่วงที่รักษาคีโมเนี่ยครับความทรมานเนี่ยอยากให้เล่าม
0: ัน
2: ระดับไหนยังไงครับ
0: สมมติเข็มหนึ่งเนาะเข
1: ็
0: มหนึ่งมันก็จะแบบทำให้ผมร่วงข
2: ึ้
0: นไส้อาเจียนท้องผูกท้องเสียประมาณนี
1: ้
0: แล้วก็นี่ก็ไม่เยอะแล้วนะฟังแล้วนะพอสองเราก็นึกว่าเออมันคงจะชินแล้วมั้งไม่เป็นไรสองนี่แบบเอ๊ะทำไมมันรู้สึกอ่อนเปลี้ยเพียแรงไม่มีแรงเลยอ่ะถ
1: ึ
0: งก็แบบนอนแล้วก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวไปหมดเลยส่วนอาการแรกยังอยู่เหมือนเดิ
1: ม
0: คือไม่ได้ว่าหายไปไหนมีเหมือนเดิมที่สมทบเพิ่มเติมคือมากกว่าเดิม
2: มันยิ่งวีคลง
0: ใช่ค่ะมันยิ่งวีคลงมันก็จะทำให้เราหมดแรงไปเรื่อยๆผมก็ไม่ขึ้นนะฮะเพราะว่าตราบใดยังให้เคมีอยู่มันก็ไอ้พวกเซลล์พวกนี้มันก็จะไม่โตไม่ผลิต
1: ค่ะหนักสุดเข็มไหนคะ
0: มันจะไปหนักสุดเอาตอนประมาณหรือว่าสำหรับหน่วยนะโดสที่3ด้วยยาที่สะสมไปด้วยด
2: ้
0: วยการให้เราแบบภูมิตกไปเรื่อยๆ3เนี่ย1ทำให้แบบไม่มีแรงแม้กระทั่งแบบคือรู้สึกว่าอยากจะออกไปเดินเล่นวอล์กไปแบบออกกำลังเพราะเป็นคนที่เมื่อก่อนตีเทนนิสไงแล
1: ้
0: วตอนนี้รู้สึกมีความรู้สึกว่ามันยุ่งเบื่อมากในห้องก็เลยให้ที่บ้านพาไปสวนสาธารณะแค่อยากจะไปจ็อกกิ้งอย่าว่าแต่จ็อกกิ้งเลยแค่วอล์กกิ้งยังไม่ผ่านเลยเดินไปยังเดินไปรู้สึกหอบแหกแหกรู้เลยว่าร่างกายมันอ่อนแอมากคือมันเหนื่อยมากนะคะ
2: พี่หนุ่ยบอกว่าทานอะไรก็ไม่ค่อยได้น้ำหนักลงไปเยอะไหมครับ
0: ก็มีช่วงตอนนั้นละที่น้ำหนักมันจะลดไปเรื่อยๆผอมไปเรื่อยๆเวลาคนเป็นมะเร็งก็เลยดูหน้าตาว่าทำไมทุกคนจะผอมไปหมดใช่อ
2: ันนี้เรื่องพฤติกรรมการแบบว่าใช้ชีวิตโดยปกติก็ต้องเปลี่ยนไปเลยโดยสิ้นเชิงใช่ไหมครับในช
0: ่
2: วงที่ทำคีโม
0: ในช่วงการทำคีโมตอนนั้นก็คือคุณหมอเขาก็บอกว่าพยายามทานให้ได้ครบก็แล้วกันเพราะว่าต้องทำให้มันมีแรงมากที่สุดเพื่อที่จะกลับมาให้คีโมให้ครบ6ครั้ง
1: ค่ะสุดท้ายแล้วก็ครบ6ครั้งเราก็ไปฉายแสงด้วยพ
0: ี่
1: หนุ่ยผ่านช่วงเวลาของคีโมมาได้ยังไง
0: มันมีทั้งทับนอกและทับใน
1: ทับนอกก่อน
0: ทับนอกก็คือคนที่ดูแลเราทั้งหมด
1: กองเชียร
0: ์กองเชียร์ค่ะครอบครัวพี่น้องอะไรครอบครัวที่ทำอาหารให้ทานเพราะว่าหนุ่ยเองเนี่ยทานอาหารที่โรงพยาบาลไม่ได้เลยตอนนี้ก็พอได้อาหารที่บ้านมันก็ช่วยมาในระดับนึงมันจะมีวีคแรกที่ให้คีโมมันจะต่อให้ที่บ้านทํามาก็ทานไม่ได
1: ้
0: เพราะคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็มันจะอ้วกหมดเลยพอได้กลิ่นอาหารปุ๊บมันก็จะแพ้แล้วมันก็จะทานไม่ได้สุดท้ายแล้วพอทานไม่ได้เนี่ยก็ต้องให้วิตามินรว
1: ม
0: ทางเส้นเลือดแต่หมอก็บอกนะคะว่าก็ได้ช่วยคราวนะคะเพราะว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คืออาหารจริงถ
1: ้
0: าคุณทานได้มันจะฟื้นเร็วพอคำนี้มันอยู่ในสมองมันก็เลยต้องทำให้กัดฟันว่าแบบก็ต้องกล้ำกลืนฝืนทานเข้าไปเพื่อให้มันลงเพื่อให้ร่างกายมีอาหารส
1: ุ
0: ดท้ายพอเรามองข้ามความอร่อย ผ่านจุดทรมานตรงนี้เรายอมทำเพื่อข้างหน้ามันก็คืนมาเร็วๆมันก็คืนมาเร็ว

0: ุดท้ายก็ผ่านมาได
1: ้16ปี
0: 16ปีจนถึงวันนี้ก็ยังต้องไปติดตามอาการอยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: เราเชิญคุณหมอประจำบ้านมาพูดคุยกันดีกว่านะคะวันนี้อาจารย์แพทย์หญิงธีรยาพัววิไลอาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์สาขาโลหิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
1: สว
3: ั
1: สด
3: ี
1: ค
3: ่
1: ะ
0: ถามก่อนเลยค่ะมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเกิดจากสาเหตุอะไรคะ
2: มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงถึงระดับพันธุกรรมของเราอ่ะเราเกิดมาเราปกตินะคะแต่ว่าในเวลาต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วส่งผลทำให้มีการสร้างเซลล์ของระบบต่อมน้ำเหลืองทั้งร่างกายผิดปกติจนกลายเป็นมะเร็งสาเหตุส่วนใหญ่ที่แท้จริงเนี่ยยังระบุไม่ได้แน่ชัดเพราะว่าต้องไปทำการศึกษาโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งแต่เท่าที่เราได้คุณหมอทางด้านมะเร็งเนี่ยซักถามประวัติจากคนไข้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือจะมีประวัติในเรื่องของเราใช้ชีวิตที่ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสกันคือเราทำงานไม่ค่อยได้พักผ่อนไม่ได้นอนเราโฟกัสงานของเราให้ได้เป้าหมายของเราเนี่ยอย่างเข้มข้นมากทำให้เราลืมวันลืมคืนทานอาหารไม่ทันเวลาเหมือนกับถ้าบอกว่าก็คือร่างกายเครียดตลอดเวลาโดยเราไม่รู้ตัวแล้วเราทำอย่างนั้นต่อเนื่องกันเช่นเราประกอบอาชีพ10ปีที่ผ่านมาเราเข้มข้นอย่างนั้นมาตลอดเลยกินนอนไม่เป็นเวลานะคะพักก็ไม่เคยได้พักอาหารก็ไม่ได้เลือกนะคะมลภาวะรอบตัวทุกอย่างเลยทำให้เราอ่อนแอลงค่ะพออ่อนแอลงปุ๊บเนี่ยแล้วเรายังได้สารกระตุ้นต่างๆจากอาหารอากาศหรืออื่นๆใดๆอาหารการกินนี่น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งเนี่ยที่มีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนและอาหารหลายอย่างเนี่ยเราต้องดัดแปลงเพราะเราชอบเช่นลูกชิ้นเขาจะใส่สารเพื่อพรีเซิร์ฟหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะของอาหารเพื่อให้อยู่ได้นานและอร่อยซึ่งในความเป็นจริงเราก็คิดสิมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะนั้นนานๆเข้าเรารับสิ่งพวกนี้เข้ามาบ่อยๆเข้าเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมากระตุ้นบางอย่างของเราในความอ่อนแอของเราที่ต่อเนื่องกันมา
3: คุณหมอครับแล้วเราจะมีวิธีสังเกตยังไงครับว่าตอนนี้เราอาจจะมีสิทธิ์เสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอยู่นะ
2: ตอนที่จะสังเกตอาการต่อมน้ำเหลืองง่ายๆชื่อก็คือต่อมน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองจริงๆไหลไปคู่กับเส้นเลือดต่อมน้ำเหลืองกับเส้นเลือดไปด้วยกันเพราะฉะนั้นกลุ่มโรคที่เป็นด้วยกันไม่มะเร็งเม็ดเลือดก็มะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะต่อมน้ำเหลืองเนื่องจากชื่อมันต่อมเขาจะนูนขึ้นมาเป็นก้อนให้เราขังได้ตำแหน่งพบบ่อยสุดคืออาบน้ำไปอ่ะตรงบริเวณคอเนี่ยเจอบ่อยสุดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยไปที่อวัยวะใดก็ได้เช่นอย่างของคุณหนุ่ยไปที่เต้านมปกติถ้าเต้านมก็ต้องเป็นมะเร็งเต้านม 80-90% ต้องเป็นมะเร็งเต้านมแต่ให้ระวังมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเขาชอบเรียนแบบตำแหน่งไปตรงนี้ก็ได้ไปตรงลำไส้ก็ได้คนไม่รู้นึกว่ามะเร็งลำไส้เปล่าเขาจะต้องเอาชิ้นเนื้อมาพิสูจน์เสมอว่าเป็นลำไส้เป็นมะเร็งลำไส้จริงหรือเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองกันแน่ที่ไปโตตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นวิธีการพยากรณ์โรคต่างกันวิธีการรักษาไม่เหมือนกัน
0: คุณหมอคะตอนนี้วิธีการรักษามีกี่วิธีคะ
2: หลักๆเรายังต้องใช้ยาเหมือนเดิมการผ่าตัดไม่ใช่การรักษาหลักนะคะรักษาหลักของเรายังเป็นยาแต่มียาที่เป็นกลุ่มออกฤทธิ์ที่แตกต่างกันที่เรารู้จักกันมาตลอดเนี่ยก็คือตัวหลักยังคงเป็นเคมีบำบัดแต่มียาที่ออกฤทธิ์จำเพาะเข้ามาร่วมด้วยเพื่อให้ประสิทธิภาพการรักษานั้นดีขึ้น
3: วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่หนุ่ยมากๆครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเหลืองนะครับผมหวังว่าผู้ชมทางบ้านก็คงได้รับความรู้แล้วก็วิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องมากๆครับผมขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
3: แต่ว่าช่วงหน้านะครับคุณหมอยังอยู่กับเราครับในช่วงระเบียงสุขภาพครับเข้าสู่ช่วงระเบียงสุขภาพกันนะครับวันนี้ก็มีคำถามจากผู้ชมทางบ้านอีกเยอะแยะเลยครับที่อยากจะถามคุณหมอครับผม
2: ค่ะ
3: ไปฟังคำถามแรกกันเลยไหมครับ
2: ได้ค่ะ
3: เชิญครับ
5: การรักษาทางเลือกจะมีการช่วยรักษามะเร็งได้จริงไหมครับ
0: การรักษาทางเลือกจะมีส่วนช่วยในการรักษามะเร็งจริงไหมคะคุณหมอ
2: รักษาทางเลือกเนี่ยมีหลายอย่างในขณะนี้นะคะเช่นยาหม้อยาต้มมาจากสมุนไพรหลากหลายหรืออื่นๆที่เราไม่รู้ปริมาณมากมายที่ใส่ลงไปในหนึ่งหม้อเนาะน่าจะไม่ดีสำหรับคนไข้แน่นอนเพราะว่าอาจจะส่งผลทำให้ตับไตทำงานหนักซึ่งเราระวังมากเรื่องนี้แล้วประสิทธิภาพที่ได้ผลเนี่ยไม่มีใครตรวจวัดไว้ว่า มีข้อมูลไหมว่าจะได้ผลในคนไข้มะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งต่อมเหลืองของอาจารย์ซึ่งเป็นมะเร็งรักษาได้ซะด้วยจะทำให้คนไข้เสียโอกาสซะมากกว่าค่ะหมอคงไม่แนะนำในขณะที่เรากำลังรักษามะเร็งต่อมเหลืองอยู
0: ่ค
3: ่
0: ะ
3: เรื่องสมุดก็ได้รับคำตอบกันไปนะครับผมไปฟังอีกข้อไหมครับ
2: อีกข้อค่ะ
3: อีกข้อนะครับเชิญครับ
1: คุณหมอคะสมุนไพรที่ใช้ช่วยเสริมกำลังใช้ได้จริงหรือไม่คะ
3: อาจารย์ครับสมุนไพรที่ช่วยเสริมกำลังอย่างเช่นถังเช่าอะไรอย่างเงี้ยครับช่วยไหมครับ
2: ถังเช่าคงช่วยกรณีอื่นที่ทำให้เรามีสมรรถภาพทางด้านอื่นของเราแข็งแรงแต่ในเรื่องของขณะที่คนไข้กำลังเป็นมะเร็งกันอยู่เนี่ยด้วยความผลเขาอาจจะดีจริงในเรื่องของความแข็งแรงบางอย่างของร่างกายแต่อย่าลืมว่ายังไงก็เป็นสิ่งที่เข้าไปในร่างกายตับกับไตเราจะเป็นยังไงคือเป็นสิ่งที่อาจารย์ห่วงมากเลยเนื่องจากว่ากระทบต่อการนำของเสียเหล่านี้ออกที่เขาเข้าไปจะทำให้ตับกับไตมีปัญหาและให้ยาไม่ได้ก็ง่ายๆเลยคือว่าช่วงที่เรากำลังให้การรักษาหลักอยู่ให้ยาเคมีกันอยู่เราขอไม่เอาอย่างอื่นเข้ามาเลยยาบำรุงเพิ่มเติมทุกชนิดขอระงับหมดเลยนะคะว่าร่างกายจะโหลดมากเกินไปแล้วอวัยวะสำคัญที่เราต้องใช้เนี่ยเขาฟื้นฟูไม่ทันจะทำให้ผลการรักษาไม่เป็นไปตามที่เราต้องการค่ะ
0: ก็ให้มุ่งที่แพทย์แผนปัจจุบันในช่วงเวลาของการรักษาจะดีที่สุด
2: จะดีที่สุดใช่ค่ะ
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากมากเลยนะคะที่มาทำให้เราเข้าใจมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมากขึ้นแล้วก็เข้าใจวิธีการรักษาด้วยวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์แพทย์หญิงธีรยาพัววิไลอาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์สาขาโลหิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณค่ะ
3: ขอบคุณครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: และในช่วงหน้าแฮลจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วรามาครับ
0: มาถึงช่วงรอบรั้วรามาค่ะวันนี้แฮลจะพาเราไปไหนคะ
4: วันนี้นะครับพาพี่หมวดพี่บีมไปล่องเรือครับท่ามกลางท้องทะเลที่สวยงามของแหลมผักเบี้ยอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีครับ
6: ที่นั่นมีอะไรพิเศษไหมครับ
4: ที่นั่นนะครับเขาจะมีเขาเรียกว่ากลุ่มประมงเรือเล็กเพื่อที่จะทำให้ชุมชนของเขาเนี่ยนะครับมีการทำประมงได้อย่างยั่งยืนไปชั่วลูกชั่วหลานเลยก็จะมีปูกินตลอดเวลามีปลาที่กินแบบอุดมสมบูรณ์เลยครับ
6: โอ้ถ้าพูดเรื่องกินขนาดนี้นี่น่าไปมากเลยนะครับ
4: อยากไปแล้วอ่ะอยากไปแล้วใช่ไหมครับ
6: ใช่
4: ที่แหลมผักเบี้ยจะสวยขนาดไหนเราไปดูกันเลยครับ

0: รอบรั้วรามาช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่ท่ามกลางทะเลที่แหลมผักเบี้ยจังหวัดเพชรบุรีนะครับเพื่อที่จะมาดูวิถีชีวิตของการทำประมงพื้นบ้านแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมอยู่กับผู้ใหญ่บ้านอัจฉรีเสริมทรัพย์ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ผู้ใหญ่ครับที่นี่มีการทำประมงมานานหรือยังครับ
1: ก็สืบเนื่องกันมาหลายชั่วคนแล้ว
0: อย่างอาหารทะเลเนี่ยหลายๆพื้นที่เขาบอกว่าพอเวลาเปลี่ยนไปปุ๊บอาหารมันน้อยลงไม่อุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมที่นี่เป็นยังไงบ้างครับ
1: มันก็หายไปบางตัวนะ
0: ครับ
1: ตั้งแต่เรามีธนาคารปูม้าเนี่ยก็สังเกตดูว่ามันมีอัตราปูม้าเพิ่มขึ้นแล้วก็ประกอบกับปูม้ามีราคาที่สูงด้วย
0: ครับผม
1: ใช่
0: เดี๋ยวเราจะได้เห็นบรรยากาศของการทำประมงพื้นบ้านอะไรบ้างครับ
1: ที่อย่างเช่นเนี้ยที่เราเห็นอยู่เนี้ยอันนี้ก็คือชาวประมงเดี๋ยวเขาจะปล่อยอวนคือเขาไม่ต้องใช้เรือเครื่องแบบนั้น
0: ครับ
1: เขาใช้เรือพายไปโอบเนี้ยแล้วเดี๋ยวเขาจะลาก
0: ขึ้นมา
1: ลากขึ้นมาก็จะได้ปลาที่นี่จะมีรอยต่อระหว่างทะเลคนกับทะเลทรายนะ
0: ครับผม
1: ที่เราจะเห็นนี่น้องแห้วจะเห็นว่าฝั่งเนี้ยเดี๋ยวน้ำแห้งจะเป็นทะเลโคลนชาวบ้านจะเก็บหอยกันโคลนก้อนสุดท้ายสู่ทรายเม็ดแรกก
0: ็
1: คือที่นี่นะคะ
0: ฟังดูแบบว่าดูมีอะไรขึ้นมาทันทีนะที่นี
1: ่มันเหมือนบอกว่าคนที่ได้ฟังแล้วว่าอยากมาเห็น
0: ครับว่าเป็นยังไง
1: ว่าจุดกำเนิดของทรายคืออะไรแล้วก็โคลนก้อนสุดท้ายสู่ทรายเม็ดแรกคืออะไร
0: ครับ
1: คือตรงนี้แหละ
0: เดี๋ยวเราจะให้ผู้ใหญ่พาไปดูแล้วกันนะครับว่าโคลนก้อนสุดท้ายกับทรายเม็ดแรกเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับ
1: ได้

0: โอ้โหผู้ใหญ่ครับเวลาน้ำลงฝั่งตรงนี้ที่ผู้ใหญ่บอกว่าเป็นโคลนก็สุดท้ายเนี่ยตอนนี้ไม่มีน้ำอยู่แล้วแล้วก็เห็นแบบปูเต็มไปหมดเลยอันนี้คือปูอะไรครับเนี่ย
1: ปูก้ามดาบ
0: ปูก้ามดาบเหรอคร
1: ับ ใช
0: ่แล้วที่เห็น
1: ไม่ใช่แต่มีปูอย่างเดียวนะ
0: ครับผม
1: มีหอยด้วยหอยตลับหอยแครง
0: อ๋ออยู่บริเวณตรงชายเลนตรงนี
1: ้ใช่ตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งเก็บหอยด้วยมือ ของชาวบ้านที่นี่แหละ
0: แล้วนอกจากปูหอยตลับอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยก็ยังเห็นแบบมีปลาตีนด้วยตรงนี้คือแบบอุดมสมบูรณ์มากๆเลยใช่ไหม
1: ใช่ปลาตีน
0: ตรงบริเวณนี้ก็คือจุดที่เรามีการอนุบาลปูนะครับ
1: ใช่ก็คือธนาคารปูม้าหลังจากที่เราตั้งธนาคารปูม้ามาแล้วเนี่ยมันมีปูม้าเพิ่มขึ้นจริงๆในฐานะที่พวกเราทําธนาคารปูม้ามาก็รู้สึกภูมิใจว่าเออเราทำกันมา12ปีแล้วมันมีอัตราเพิ่มขึ้นแล้วก็เรือที่อยู่ในคลองเนี้ยก็จะได้ผลประโยชน์จากที่เราทำธนาคารปูม้าด้วย
0: แล้วว่าถ้าหากว่าเราเจอปูที่เขาท้องเนี่ย
1: เขาก็ต้องมาเอามาบริจาคที่ธนาคารปูม้า
0: อ๋อ
1: คือเราไม่ได้เอาเขาเยอะลำหนึ่งเอามาให้แค่1หรือ2ตัวก็พอแล้ว
0: ครับผมอย่างถ้าหากว่าเรามีปูตัวนึงที่เขาไข่แล้วเราเอาปูที่กำลังท้องอยู่เนี่ยนะครับกำลังจะวางไข่เนี่ยมาอยู่ในธนาคารปูม้าของเราเราสามารถที่จะแบบมีผลผลิตเพิ่มกี่ตัวครับในท้องปูตัวหนึ่งครับ
1: หนึ่งแม่มันจะเป็นไซส์ถ้าไซส์ใหญ่จะอยู่ที่ 800,000 ถึง 1 ล้านตัว
0: ถ้าหากว่าเราทำธนาคารปูเนี่ยเรามีปูเพิ่มเป็นแบบแสนๆตัวเลยนะครับ
1: ใช่แล้วก็ไอ้ไข่พวกนี้เราก็ต้องมีไว้ด้วยไอ้ไข่สีแดงสีส้มสีเทาเนี่ยต้องมีด้วย
0: ครับปูที่มันไข่อยู่นอกกระดองเนี่ยมันจะเริ่มเห็นตั้งแต่สีที่เหมือนแบบไข่แดงเลยไข่แดงในไข่เค็มเลยแล้วมันก็จะค่อยๆเค็มขึ้นเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเขี่ยไข่ของเขา
1: จนฝาจะดำออ
0: กไปเอง
1: พอละดำเนี่ยก็พร้อมจะเขี่ยไปใน24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นคนเรือที่เขาเอาปูมาบริจาคให้จริงๆเลยอ
0: ่
1: ะเขาจะเลือกแต่ไข่สีดำๆเพราะว่ามันจะเขี่ยภายใน24ชั่วโมง
0: ครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันหน่อยดีกว่านะ
1: ได้ค่ะ
0: ทำอะไรอยู่ครับผมพี่วินสวัสดีครับอันนี้พี่วินก็เป็นประธานของธนาคารปูใช่ไหมครับ
2: ดูแลในเรื่องของธนาคารปูทั้งหมด
0: พี่วินครับทำไมเราถึงต้องมีการอนุรักษ์ปูแบบนี้ครับเพราะว่าวันหนึ่งมันสูญพันธุ์ไปแล้วหรือเปล่าเรา
3: ใช่ใช่จากเมื่อก่อนนี่ที่ว่ามันจับกันอย่างเดียวเนี่ยมันคือว่าไม่ได้ทำแบบนี้มันก็คือกินทั้งตัวทั้งไข่ก็เลยหมดไป
0: แล้วหลังจากที่เราทำธนาคารปูแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
3: ก็ดีกับชุมชนนะ
0: ค
3: ือว่าเดี๋ยวนี้ชุมชนก็จับกินกันได้ตลอด
0: มี
3: ตล
0: อ
3: ด
0: เยอะขึ้นกว่าเดิม
3: เยอะๆความประเดิมมากเราไม่ต้องกินอะไรหรอกในเลเนี่ยอ้วนเนี่ยปล่อยกันไม่มีช่องให้ปูวิ่ง
0: อุ้ยจริงเหรอครับ
3: จริงช่องปล่อยปลงง่ายๆติดตรงนั้น
0: อ
3: ่ะง่าย
0: ๆครับผม
3: เดี๋ยวนี
0: ้งั้นถามอีกนิดนึงปูม้าที่แหลมผักเบี้ยต่างจากปูม้าอย่างอื่นยังไงรสชาติอะไรอย่างเง
3: ี้
0: ย
3: อ๋อที่นี่เนื้อจะหวานจะอร่อยทั้งปูทั้งใต้ทั้งใต้เนื้อจะเค็
0: ม
3: ทั้งในเนื้อหวาน
0: เนื้อหวานกว่าเรียกได้ว่าถ้าหากว่าใครมาแหลมผักเบี้ยเนี่ยรับรองว่าจะได้รับประทานอาหารทะเลสดๆแน่นอนใช่ไหมครับโอ้โหดีจังเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่วินมากๆเลยนะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยนะครับที่พาผมไปดูวิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับมีความสุขมากๆครับพี่หมวยพี่บีมครับวันนี้ผมมาแหลมผักเบี้ยทั้งทีเนี่ยเดี๋ยวผมหาอาหารทะเลสดๆไปฝากนะครับ
4: ชุมชนแหลมผักเบี้ยที่แห้วพาเราไปค่ะกติกาชุมชนที่ชาวบ้านสร้างขึ้นมานอกจากส่งผลดีต่อชุมชนแล้วยังส่งผลต่อทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมบริเวณนั้นด้วยและเนี่ยแหละค่ะก่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารขึ้นน่าชื่นชมมากๆเลยนะคะ
0: และความมั่นคงทางอาหารเนี่ยแหละครับที่จะทำให้เราเนี่ยได้มีอาหารกินทั้งปีนะครับแล้วที่สำคัญก็คือได้เป็นอาหารปลอดภัยด้วยนะครับที่เกิดจากการร่วมมือร่วมใจช่วยกันดูแลชุมชนของเราครับ
5: ฟังทั้งคู่นะครับแล้วรู้สึกว่ามีแต่คำคมออกมาทั้งนั้นเลยอยากกันนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกคำคมของผมออกมานะครับผมขอชื่นชมนะครับในความยั่งยืนของปูในพื้นที่นะครับจากสมาพันธ์คนบริโภคปูนอกพื้นที่ครับคมไหมฮะ
0: คมคม
5: ครับ
4: พี่ว่าเราจบรายการกันดีกว่านะ
5: ครับ
4: ค่ะทั้งหมดนี้คือ Healthy Village ประจำสัปดาห์นี้ค่ะเราสามคนลาไปก่อนนะคะกลับมาเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ

0: รู้หรือไม่ลิ้นของคนเรารับรสได้เพียง5รสคือเปรี้ยวหวานเค็มขมและกลมกล่อมเท่านั้นไม่สามารถแยกอย่างละเอียดได้มากกว่านี้งงไหมงงอ่ะยกตัวอย่างถ้าเรากินมะนาวเราจะไม่รู้ว่าเป็นรสมะนาวรู้แต่รสเปรี้ยวถ้าเรากินมะม่วงเราก็จะไม่รู้ว่าเป็นรสมะม่วงรู้แต่รสเปรี้ยวและถ้าเรากินมะยมเราก็จะไม่รู้ว่าเป็นรสมะยมอีกเหมือนกันรู้แต่รสเปรี้ยวนั่นนั่นนั่นนั่นสงสัยแล้วสิกินมาทั้งชีวิตก็รู้นี่ว่ากินอะไรไปรสอะไรเฉลยความจริงให้นะครับที่เราแยกได้อย่างละเอียดว่าอันนี้มะนาวอันนี้มะม่วงอันนี้มะยมไม่ใช่เพราะรสครับแต่เป็นเพราะกลิ่น
1: ในการที่เราแยกอาหารแต่ละอย่างนะคะว่าอาหารคืออะไรนอกจากเรื่องของรสชาติแล้วนะคะอีกสิ่งนึงที่มีความสำคัญมากก็คือเรื่องของการรับกลิ่นค่ะในระหว่างที่เราเคี้ยวอาหารนอกจากการรับรสชาติแล้วเรายังมีการรับกลิ่นผ่านทางคอหอยด้านหลังโดยโมเลกุลของกลิ่นจะขึ้นไปบริเวณประสาทรับกลิ่นในบริเวณโพรงจมูกแล้วขึ้นไปผสมแปลความร่วมกับรสชาติอาหารว่าอาหารที่เรากินนั้นคืออะไรซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะก็มีงานวิจัยว่ามนุษย์นั้นรับกลิ่นได้หลากหลายมากอาจจะเป็นถึงล้านๆกลิ่นเลยให้เราสามารถที่จะแยกแยะอาหารที่เรากินเข้าไปและกลิ่นต่างๆได้อย่างมากมายค่ะ
0: เป็นยังไงเชื่อหรือยังยังไม่เชื่ออย่างนั้นลองเอาลูกอมมา3เม็ดรสละเม็ดเม็ดละรสบีบจมูกแล้วชิมทีละเม็ดเม็ดแรกรสอะไรรู้ไหมไม่เม็ด2รสอะไรรู้ไหมไม่เม็ด3รู้ไหมไม่เหมือนกันทุกเม็ดเลยใช่ไหมใช่เชื่อยังถ้ายังไม่เชื่อไปดูฉลากเขาจะไม่เขียนว่ารสสตรอเบอรี่นะเขาจะเขียนว่ากลิ่นสตรอเบอรี่เชื่อยังเชื่อแล้วนะจบ

นทั่วไปไม่มีสิทธิ์เป็นมะเร็งตับนะครับมีความเสี่ยงน้อยมากนั้นคนที่มีความเสี่ยงก็คือที่1เป็นไวรัสตับอักเสบ B เรื้อรังท่านมีพี่น้องท้องเดียวกันพ่อแม่หรือญาติพี่น้องฝ่ายพ่อแม่เป็นไวรัส B หรือเป็นมะเร็งตับท่านควรจะได้รับการตรวจว่าท่านเป็นไวรัส B มั้ยหรือเป็นไวรัสตับอักเสบ C เรื้อรังเช่นมีประวัติได้รับเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดก่อนปี2533เนื่องจากก่อนปี2533เรายังไม่รู้นะครับว่ามีไวรัสตับอักเสบ C อยู่ในเลือดมันเราก็เลยไม่มีการตรวจกรองหรือมีประวัติเคยใช้ยาเสพติดใช้เข็มฉีดยาร่วมกันด้วยวิธีอื่นๆหรือว่าเป็นคนที่ดื่มสุราแล้วไม่สามารถจะเลิกได้แล้วก็ตับก็มีความเสื่อมไปจากโรคพิษสุรานี่นะครับหรือว่ามีโรคประจำตัวชนิดอื่นที่ทำให้มีตับเสื่อมมากขึ้นเช่นมีเบาหวานมีภาวะไขมันพอกตับกลุ่มนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งตับถ้าท่านมีปัจจัยเสี่ยงถึงแม้ท่านไม่มีอาการการเสียเวลาสักเล็กน้อยทุก6เดือนไปพบแพทย์เป็นระยะเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ยังรักษาหายขาดได้ครับ

0: ครับนอกจาก B2B นะครับผมก็ฟังอีกแค่คนเดียวนะครับก็คือพี่หนุ่ยนี่แหละครับ
1: โอ้ยปลื้มเลยB2B
0: 90
1: ไปแล้ว
0: ใช่แล้วครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่วันนี้พี่หนุ่ยยังแบบว่า วัยรุ่นอยู่เลยอะ
1: พี่สตาฟแล้ว
0: สตาฟไปเท่านั้นเลย
1: เท่านี้ละห้ามไปไหนแล้ว
0: ครับผม
1: แต่วันนี้พี่ต้องมาคุยกับบีมกับหมวย
0: ใช่แล้วครับแ
1: ต่ว่าเรื่องสุขภาพ
0: เดี๋ยวพี่หนุ่ยก็เดินหาเอานะครับจริงๆก็อยู่แถวนี้แหละครับไม่ไกลไม่ไกลครับ
1: เดินหาเลย
0: ใช่ครับแต่ว่า
1: แล้วนี่มาทำหน้าที่อะไรอ่ะ
0: ผมก็แค่มาต้อนรับจริงๆผมก็แอบเป็นแฟนครับพี่หนุ่ยผมขอแลกเป็นไหนๆก็ไหนๆ
1: แล้วนี่ว่าจะพาไปหาเขานะเนี่ย
0: เดี๋ยวพี่หนุ่ยก็เจอครับ
1: แล้วไม่พาไปหรอ
0: ถ้าพี่หนุ่ยเซ็นไม่ได้พี่หนุ่ยช่วยสแตมป์มือเหมือนเข้าโรงรับจำนำให้ผมทีนะครับ
1: มีที่สแตมป์มั้ยอ่ะขนาดนั้นเลยหรอโอ้โหอ่ะให้ก็ให้นะเนี่ย
0: ดีเขียนจริงๆด้วย
1: เขียนจริงๆด้วยทูเลย
0: ทู
1: ใครอ่ะ
0: น้องแฮว
1: น้องไม่มีชื่อแล้วเหรอคะ
0: สุดหล่อ
1: สะกดว่าไงน้องแฮว
0: สระเอสองตัวครับ
1: สระเอสองตัว
0: ใช่คือสระเอครับ
1: แล้ว
0: ขอหีบไม่โทรวาแหวนครับ
1: โอเคสุดหล่อนะสุดหล
0: ่
1: ออ
0: ย่าลืมแม่เอกนะครับไม่งั้นหล่อนะครับเย้ได้แล้วขอบคุณครับพี่หนุ่ยครับโอ้โหดีใจจังเลย
1: ทิ้งเราไปไหนเนี่ยเราไปไหนต่องง
2: เอ้าพี่หนุ่ยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เอ้า
1: สุดหล่อตัวจริง
2: มานานยังพี
1: ่ก็สักพักนึงแหละ
2: แล้วทำไมมายืนอยู่ตรงนี้
1: ชาวนาที่ไหนไม่รู้เมื่อกี้มาหลอกขอลายเซ็นมา
2: ขอลายเซ็นชาวนาขออะไรพี่แฮวใช่ไหมครับ
1: แน่นอนเลยแฮวสุดหล
2: ่
1: อ
2: แล้วเขาบอกด้วยใช่ไหมครับว่าเขาติดตาม
1: ปลื้มพี่มากปลื้ม
2: จะบอกให้ว่า
1: ดีมาก
2: นะบอกปลื้มดีทีวีด้วยใช่ไหมครับคราวที่แล้วพี่สุเมธมาเขาบอกผมชอบพี่สุเมธมากเลยครับขอลายเซ็นหน่อยได้ไหมครับตามพี่คนเดียวเลย
1: ว่าแล้ว
2: พูดประโยคนี้เลยป่ะครับ
1: ประโยคเดียวกันเป๊ะ
2: พี่แฮว
1: กันล่อนแน่นแน่พวกอย่างนี้บอกให้เราปลื้ม
2: เดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
1: จัดการเลยนะ
2: แต่ว่าตอนนี้เข้าบ้านกันก่อน
1: รอ
2: ไปคุยกันในบ้านดีกว่า
1: แฮวเข้าไป
2: ไปครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการพี่แฮวให้เอง
1: นั่นน่ะสิ
2: พี่แฮวพูดอย่างนี้ทุกคนครับ
1: เป็นคนต้อนรับของที่นี่เหรอ
3: สวัสดีค่ะพี่หนุ่ย
1: สว
3: ั
1: สดีค่ะ
3: ดีใจที่ได้เจอ
1: ดีใจเช่นกัน
3: ไม่ได้เจอพี่หนุ่ยหลายปีมาก
1: นานไม่เจอแต่เธอไม่มาม
2: าเป็นเพลงเลยนะฮะ
1: ฉันเลยสักที
3: พี่หนุ่ยสดใสกว่าเดิมอ่ะ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: แล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับพี
1: ่ก็ยังร้องเพลงอยู
2: ่ร้องเพลงอยู่
1: ก็จะเป็นโซนแบบพวกรับงานอะไรเงี้ยไปต่างจังหวัด
2: งานคืนไหมฮะ
1: งานคืนค่ะไปงาน
2: ผับไหมฮะ
1: จะมีค่ะมีช่วงนี้ยิ่งต้องรับค่ะ
2: ยุค90มันกลับ
1: เขากำลังมาเขากำลังเรโทรกำลังมา
2: แล้วเรื่องสุขภาพครับเห็นทำงานหนักขนาดนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ยังเป็นคนดูแลสุขภาพสม่ำเสมอตลอดมา
2: เพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งมีข่าวครับพี่หนุ่ยก็ออกมาบอกว่าเราเป็นมะเร็งแล้วก็ยังทำการรักษา
1: ค่ะ16ปีที่แล้ว
2: 16
1: ตอนนั้นก็ทุกคนจะได้ข่าวว่าหนุ่ยป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
2: เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
1: ใช่ค่ะจริงๆก็คือมะเร็งน้ำเหลืองนั่นแหละมันเรียกว่าลิมโฟมาทางภาษาแพทย์นะคะรักษาตั้งแต่ปีนั้นเลยนะคะแล้วก็ค่ามะเร็งก็เราก็ไม่พบตั้งแต่ปีนั้นแล้วคือก็ถือว่าหายมาตั้งแต่ปี45ตั้งแต่ธันวาคมแล้วค่ะ
2: ตอนที่เราเพิ่งรู้ว่าเป็นมะเร็งนะมันเป็นยังไงสภาพจิตใจแล้วความรู้สึกมันเป็นยังไง
1: มันก็เป็นคำถามมากมายที่จะเกิดกับเราเนาะแต่ว่าก็ผ่านไปละก็คือตอนนั้นเราก็เสียใจแล้วก็ตกใจมีทุกอย่างค่ะ
2: กว่าจะผ่านเวลาอย่างนั้นมันใช้เวลานานขนาดไหน
1: ก็คือช่วงที่6เดือนแรกก็อยู่กับการให้เคม
2: ี
1: เคมีบำบัดเฉลี่ยประมาณเดือนละครั้งหลังจากนั้นก็ฉายแสง20ครั้งติดกันก็ใช้เวลาตกก็ประมาณ8เดือนพอดี
3: ตอนที่ทราบตอนนั้นคุณหมอบอกไหมคะว่าพี่หนุ่ยเป็นอยู่ระยะที่เท่าไหร
1: ่ต้องใช้วิธีการทางการแพทย์ในการพิสูจน์หลายอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเจาะเซลล์การทำอัลตราซาวด์ CT scan MRI นะฮะหรือว่าการหนักสุดก็จะเป็นเรื่องการผ่าตัดเอาชิ้นเนื้อไปตรวจนะโถว่ามันเป็นชิ้นเนื้อชนิดที่เป็นมะเร็งอะไรนะฮะพอทราบแล้วเราก็ต้องมาเจาะไขสันหลังเพื่อค้นหาสเตจหรือว่าขั้นนะฮะทั้งหมดเลยละเอียดถึงจะได้รู้ว่าเราเป็นโรคอะไรขั้นไหน
3: ค่ะตอนนั้นคุณหมอบอกไหมคะว่าอยู่ในขั้นไหนยังไง
1: ก็ตอนนั้นก็พอทำทุกอย่างผ่านตรงจุดนั้นก็บอกมาว่าเราเป็นมะเร็งน้ำเหลืองหรือว่าลิมโฟมาไทป์ B cell นะฮะขั้น2
3: มันส่งผลต่อร่างกายยังไงบ้างคะตอนนั้น
1: มันยังไม่ได้ทำให้หนุ่ยรู้ว่า มันเกิดอะไรกับเราขึ้นบ้างแต่สิ่งที่เรารับรู้ได้อันแรกเลยก็คือมันมีก้อนเกิดขึ้นก้อนที่ผิดปกตินะฮะซึ่งมันขึ้นอยู่ที่หน้าอกด้านขวาของหนุ่ยส่วนใหญ่แล้วมะเร็งน้ำเหลืองเนี่ยเขาก็จะมีขึ้นที่ขาหนีบบ้างที่ตามต่อมตรงต่อมน้ำเหลืองที่คอบ้างอะไรอย่างเงี้ยใต้คางบ้างเลยนะคะแต่ของหนุ่ยนี่ก็จะเป็นที่ไม่ค่อยจะพบเจอเท่าไหร่ที่จะไปขึ้นที่หน้าอกซึ่งถ้าไปขึ้นตรงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีความเข้าใจผิดว่าอาจ

0: เป็นมะเร็งเต้านมหรือเปล่าซึ่งตรงนี้มันก็มีประสบการณ์นึงที่ทำให้เราแบบทำให้เรารู้ว่าการเรียนรู้ของผู้ป่วยเนี่ยมันควรจะมี second opinion หรือว่าความคิดเห็นที่2ที่3ในการตรวจนะคะจากครั้งแรกที่พอก้อนมันขึ้นที่เต้านมแต่มันดันไม่ใช่เต้านมมันเป็นลิมโฟมาก็ถือว่าเป็นโชคร้ายที่ยังโชคดีอยู
1: ่
0: ที่เราเนี่ยพบว่าอ๋อมันเป็นมะเร็งนะแต่ว่ามันไม่เป็นมะเร็งเต้านมแต่มันเป็นมะเร็งน้ำเหลือง
2: พี่หนุ่ยรักษาด้วยเคมีแล้วก็ฉายแสง8เดือน8เดือนที่อยู่ในกระบวนการรักษามันเป็นยังไงบ้างคะ
0: ก็คือมันทำอะไรไม่ได้ณวันนั้นเราก็มีทางเดียวก็คือว่าการให้เคมีก็คือการให้ยาแต่คำว่าเคมีก็คือมันเป็นยาเคมีมันจะมีผลมันก็เหมือนกับมีสองมีดาบสองค
2: ม
0: คือคมหนึ่งเนี่ยมันก็จะไปตัดเซลล์มะเร็งให้ออกไปจากเราอีกคมหนึ่งมันก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็เหมือนตัดต้นไม้อะมันเลือกตัดเฉพาะกิ่งตายอย่างเดียวไม่ได้อย่างน้อยมันก็ไปถูกใบดีๆไปถูกก้านดีๆก็ล้มตายไปด้วยในเมื่อไอ้สิ่งดีๆมันล้มตายไปด้วยมันก็ทำให้เราเนี่ยภูมิคุ้มกันตกลงใช่ไหมฮะในเม
1: ื
0: ่ออ่อนแอลงในเมื่อเซลล์ดีของเราก็ตายไปด้วยมันก็เลยทำให้เราก็เลยต้องวีคหรือว่าอ่อนแอความอ่อนแอพอมันเกิดขึ้นมันก็จะทำให้เราเนี่ยรับเชื้อโรคหรือว่าเราสามารถจะติดเชื้ออย่างอื่นได้ง่ายขึ้นความอ่อนแอมันจะทำให้เราสูญเสียบางอย่างเช่นความสวยงามภาพลักษณ์อะไรไปเช่นผมร่วงผ
2: อม
0: ผิวเสียหรือว่าเป็นคนที่เซนซิทีฟออลบอดี้เลยอ่ะเช่นแบบผิวก็แพ้หน้าก็แพ้นะฮะหรือว่าเยื่อบุต่างๆที่อยู่ในร่างกายเนี่ยเมื่อถูกเคมีบำบัดเนี่ยมันจะทำให้บางลงเช่นกระเพาะบางลงลำไส้บางลง
1: ที่ผ่านมาที่บอกว่าในช่วงที่รักษาคีโมเนี่ยครับความทรมานเนี่ยอยากให้เล่าว
0: ่
1: ามันระดับไหนยังไงครับ
0: สมมติเข็มหนึ่งเนาะเข็มหนึ่งมันก็จะแบบทำให้ผมร่วงขึ้นไส้อาเจียนท้องผูกท้องเสียประมาณนี
2: ้
0: แล้วก็นี่ก็ไม่เยอะแล้วนะฟังแล้วนะพอสองเราก็นึกว่าเออมันคงจะชินแล้วมั้งไม่เป็นไรสองนี่แบบเอ๊ะทำไมมันรู้สึกอ่อนเปลี้ยเพียแรงไม่มีแรงเลยอ่ะถึงก็แบบนอนแล้วก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวไปหมดเลยส่วนอาการแรกยังอยู่เหมือนเดิ
2: ม
0: คือไม่ได้ว่าหายไปไหนมีเหมือนเดิมที่สมทบเพิ่มเติมคือมากกว่าเดิม
1: มันยิ่งวีคลง
0: ใช่ค่ะมันยิ่งวีคลงมันก็จะทำให้เราหมดแรงไปเรื่อยๆผมก็ไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าตราบใดยังให้เคมีอยู่มันก็ไอ้พวกเซลล์พวกนี้มันก็จะไม่โตไม่ผลิต
2: ค่ะหนักสุดเข็มไหนคะ
0: มันจะไปหนักสุดเอาตอนประมาณหนึ่งว่าสำหรับหน่อยนะโดสที่3ด้วยยาที่สะสมไปด้วยด้วยการให้เราแบบภูมิตกไปเรื่อยๆ3เนี่ย1ทำให้แบบไม่มีแรงแม้กระทั่งแบบคือรู้สึกว่าอยากจะออกไปเดินเล่นวอล์กไปแบบออกกำลังเพราะเป็นคนที่เมื่อก่อนตีเทนนิสไงแล้วตอนนี้รู้สึกมีความรู้สึกว่ามันยุ่งมันเบื่อมากในห้องก็เลยให้ที่บ้านพาไปสวนสาธารณะแค่อยากจะไปจ็อกกิ้งอย่าว่าแต่จ็อกกิ้งเลยแค่วอล์กกิ้งยังไม่ผ่านเลย
1: เดินไป
0: รู้สึกหอบแขกรู้เลยกายมันอ่อนแอมากคือมันเหนื่อยมากนะคะ
1: พี่หนุ่ยบอกว่าทานอะไรก็ไม่ค่อยได้น้ำหนักลงไปเยอะไหมครับ
0: ก็มีช่วงตอนนั้นแหละค่ะที่น้ำหนักมันจะลดไปเรื่อยๆผอมไปเรื่อยๆเวลาคนเป็นมะเร็งก็เลยดูหน้าตาว่าทำไมทุกคนจะผอมไปใช่
1: อันนี้เรื่องพฤติกรรมการแบบว่าใช้ชีวิตโดยปกติก็ต้องเปลี่ยนไปเลยโดยสิ้นเชิงใช่ไหมครับในช
0: ่
1: วงที่ทำคีโม
0: ในช่วงการทำคีโมตอนนั้นก็คือคุณหมอเขาก็บอกว่าพยายามทานให้ได้ครบก็แล้วกันเพราะว่าต้องทำให้มันมีแรงมากที่สุดเพื่อที่จะกลับมาให้คีโมให้ครบ6ครั้ง
2: ค่ะสุดท้ายแล้วก็ครบ6ครั้งเราก็ไปฉายแสงด้วยพี่หนุ่ยผ่านช่วงเวลาของคีโมมาได้ยังไง
0: มันมีทั้งทับนอกและทับใน
2: ทับนอกก่อน
0: ทับนอกก็คือคนที่ดูแลเราทั้งหมด
2: กองเชียร
0: ์กองเชียร์ค่ะครอบครัวพี่น้องอะไรครอบครัวที่ทำอาหารให้ทานเพราะว่าหนุ่ยเองเนี่ยทานอาหารที่โรงพยาบาลไม่ได้เลยทีนี้ก็พอได้อาหารที่บ้านมันก็ช่วยมาในระดับนึงมันจะมีวีคแรกที่ให้คีโมมันจะต่อให้ที่บ้านทำมาก็ทานไม่ได
2: ้
0: เพราะคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็มันจะอ้วกหมดเลยพอได้กลิ่นอาหารปุ๊บมันก็จะแพ้แล้วมันก็จะทานไม่ได้สุดท้ายแล้วพอทานไม่ได้เนี่ยก็ต้องให้วิตามินรว
2: ม
0: ทางเส้นเลือดแต่หมอก็บอกนะคะว่าก็ได้ชั่วคราวนะคะเพราะว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คืออาหารจริงถ้าคุณทานได้มันจะฟื้นเร็วพอคำนี้มันอยู่ในสมองมันก็เลยต้องทำให้กัดฟันว่าแบบก็ต้องกล้ามกลืนฝืนทานเข้าไปเพื่อให้มันลงไปเพื่อให้ร่างกายมีอาหารสุดท้ายพอเรามองข้ามความอร่อย ผ่านจุดทรมานตรงนี้เรายอมทำเพื่อข้างหน้า มันก็คืนมาเร็วๆมาก็คืนมาเร็ว
2: สุดท้ายก็ผ่านมาได
0: ้16ปี
2: 16ปีจนถึงวันนี้ก็ยังต้องไปติดตามอาการอยู
0: ่ใช่ค่ะ
2: เราเชิญคุณหมอประจำบ้านมาพูดคุยกันดีกว่านะคะวันนี้อาจารย์แพทย์หญิงธีรยาพัววิไลอาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์สาขาโลหิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะ
0: สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: ค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
3: ถามก่อนเลยค่ะมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเกิดจากสาเหตุอะไรคะ
4: มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงถึงระดับพันธุกรรมของเราอะเราเกิดมาเราปกตินะคะแต่ว่าในเวลาต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วส่งผลทำให้มีการสร้างเซลล์ของระบบต่อมน้ำเหลืองทั้งร่างกายผิดปกติจนกลายเป็นมะเร็งสาเหตุส่วนใหญ่ที่แท้จริงเนี่ยยังระบุไม่ได้แน่ชัดเพราะว่าต้องไปทำการศึกษาโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งแต่เท่าที่เราได้คุณหมอทางด้านมะเร็งเนี่ยซักถามประวัติจากคนไข้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือจะมีประวัติในเรื่องของเราใช้ชีวิตที่ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสกันคือเราทำงานไม่ค่อยได้พักผ่อน ไม่ได้นอนเราโฟกัสงานของเราให้ได้เป้าหมายของเราเนี่ยอย่างเข้มข้นมากทำให้เราลืมวันลืมคืนทานอาหารไม่ทันเวลาเหมือนกับถ้าบอกว่าก็คือร่างกายเครียดตลอดเวลาโดยเราไม่รู้ตัวแล้วเราทำอย่างนั้นต่อเนื่องกันเช่นเราประกอบอาชีพ10ปีที่ผ่านมาเราเข้มข้นอย่างนั้นมาตลอดเลยกินนอนไม่เป็นเวลานะคะพักก็ไม่เคยได้พักอาหารก็ไม่ได้เลือกนะคะมลภาวะรอบตัวทุกอย่างเลยทำให้เราอ่อนแอลงค่ะพออ่อนแอลงปุ๊บเนี่ยแล้วเรายังได้สารกระตุ้นต่างๆจากอาหารอากาศหรืออื่นๆใดๆอาหารการกินนี่น่าจะเป็นปัจจัยนึงเนี่ยที่มีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนและอาหารหลายอย่างเนี่ยเราต้องดัดแปลงเพราะเราชอบเช่นลูกชิ้นเขาจะใส่สารเพื่อ preserve หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะของอาหารเพื่อให้อยู่ได้นานและอร่อยซึ่งในความเป็นจริงเราก็คิดสิมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะนั้นนานๆเข้าเรารับสิ่งพวกนี้เข้ามาบ่อยๆเข้าจะเป็นปัจจัยนึงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมากระตุ้นบางอย่างของเราในความอ่อนแอของเราที่ต่อเนื่องกันมา
1: คุณหมอครับแล้วเราจะมีวิธีสังเกตยังไงครับว่าตอนนี้เราอาจจะมีสิทธิ์เสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอยู่นะ
4: ตอนที่จะสังเกตอาการต่อมน้ำเหลืองง่ายๆชื่อก็คือต่อมน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองจริงๆไหลไปคู่กับเส้นเลือดต่อมน้ำเหลืองกับเส้นเลือดไปด้วยกันเพราะฉะนั้นกลุ่มโรคที่เป็นด้วยกัน ไม่มะเร็งเม็ดเลือดก็มะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะต่อมน้ำเหลืองเนื่องจากชื่อมันต่อมเขาจะนูนขึ้นมาเป็นก้อนให้เราขังได้ตำแหน่งพบบ่อยสุดคืออาบน้ำไปตรงบริเวณคอเนี่ยเจอบ่อยสุดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยไปที่อวัยวะใดก็ได้เช่นอย่างของคุณหนุ่ยไปที่เต้านมปกติถ้าเต้านมก็ต้องเป็นมะเร็งเต้านม 80-90% ต้องเป็นมะเร็งเต้านมแต่ให้ระวังมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเขาชอบเรียนแบบตำแหน่งไปตรงนี้ก็ได้ไปตรงลำไส้ก็ได้คนไม่รู้นึกว่ามะเร็งลำไส้เปล่าเขาจะต้องเอาชิ้นเนื้อออกมาพิสูจน์เสมอว่าเป็นลำไส้เป็นมะเร็งลำไส้จริงหรือเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองกันแน่ที่ไปโตตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นวิธีการพยากรณ์โรคต่างกันวิธีการรักษาไม่เหมือนกัน
2: คุณหมอคะตอนนี้วิธีการรักษามีกี่วิธีคะ
4: หลักๆเรายังต้องใช้ยาเหมือนเดิมการผ่าตัดไม่ใช่การรักษาหลักนะคะรักษาหลักของเรายังเป็นยาแต่มียาที่เป็นกลุ่มออกฤทธิ์ที่แตกต่างกันที่เรารู้จักกันมาตลอดเนี่ยก็คือตัวหลักยังคงเป็นเคมีบำบัดแต่มียาที่ออกฤทธิ์จำเพาะเข้ามาร่วมด้วยเพื่อให้ประสิทธิภาพการรักษานั้นดีขึ้น
1: วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่หนุ่ยมากๆครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับผมหวังว่าผู้ชมทางบ้านก็คงได้รับความรู้แล้วก็วิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องมากๆครับผมขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: แต่ว่าช่วงหน้านะครับคุณหมอยังอยู่กับเราครับในช่วงระเบียงสุขภาพครับเข้าสู่ช่วงระเบียงสุขภาพกันนะครับวันนี้ก็มีคำถามจากผู้ชมทางบ้านอีกเยอะแยะเลยครับที่อยากจะถามคุณหมอครับผม
4: ค่ะ
1: ไปฟังคำถามแรกกันเลยไหมครับ
4: ได้ค่ะ
1: เชิญครับ
5: การรักษาทางเลือกจะมีการช่วยรักษามะเร็งได้จริงไหมครับ
2: การรักษาทางเลือกจะมีส่วนช่วยในการรักษามะเร็งจริงไหมคะคุณหมอ
4: รักษาทางเลือกเนี่ยมีหลายอย่างในขณะนี้นะคะเช่นยาหม้อยาต้มมาจากสมุนไพรหลากหลายหรืออื่นๆที่เราไม่รู้ปริมาณมากมายที่ใส่ลงไปในหนึ่งหม้อเนาะน่าจะไม่ดีสำหรับคนไข้แน่นอนเพราะว่าอาจจะส่งผลทำให้ตับไตทำงานหนักซึ่งเราระวังมากเรื่องนี้แล้วประสิทธิภาพที่ได้ผลเนี่ยไม่มีใคร ตรวจวัดไว้ว่ามีข้อมูลไหมว่าจะได้ผลในคนไข้มะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งต่อมเหลืองของอาจารย์ซึ่งเป็นมะเร็งรักษาได้ซะด้วย

0: จะทำให้คนไข้เสียโอกาสซะมากกว่าค่ะหมอคงไม่แนะนำในขณะที่เรากำลังรักษามะเร็งต่อมเหลืองอยู
1: ่ค่ะ
2: เรื่องสมุดก็ได้รับคำตอบกันไปนะครับผมอ่ะไปฟังอีกข้อไหมครับ
0: อีกข้อค่ะ
2: อีกข้อนะครับเชิญครับ
3: คุณหมอคะสมุนไพรที่ใช้ช่วยเสริมกำลังใช้ได้จริงหรือไม่คะ
2: อาจารย์ครับสมุนไพรที่ช่วยเสริมกำลังอย่างเช่นถังเช่าอะไรอย่างเงี้ยครับช่วยไหมครับ
0: ถังเช่าคงช่วยกรณีอื่นที่ทำให้เรามีสมรรถภาพทางด้านอื่นของเราแข็งแรงแต่ในเรื่องของขณะที่คนไข้กำลังเป็นมะเร็งกันอยู่เนี่ยด้วยความผลเขาอาจจะดีจริงในเรื่องของความแข็งแรงบางอย่างของร่างกายแต่อย่าลืมว่ายังไงก็เป็นสิ่งที่เข้าไปในร่างกายตับกับไตเราจะเป็นยังไงคือเป็นสิ่งที่อาจารย์ห่วงมากเลยเนื่องจากว่ากระทบต่อการนำของเสียเหล่านี้ออกที่เขาเข้าไปจะทำให้ตับกับไตมีปัญหาและให้ยาไม่ได้ก็ง่ายๆเลยคือว่าช่วงที่เรากำลังให้การรักษาหลักอยู่ให้ยาเคมีกันอยู่เราขอไม่เอาอย่างอื่นเข้ามาเลยยาบำรุงเพิ่มเติมทุกชนิดขอระงับหมดเลยนะคะว่าร่างกายจะโหลดมากเกินไปแล้วอวัยวะสำคัญที่เราต้องใช้เนี่ยเขาฟื้นฟูไม่ทันจะทำให้ผลการรักษาไม่เป็นไปตามที่เราต้องการค่ะ
1: ก็ให้มุ่งที่แพทย์แผนปัจจุบันในช่วงเวลาของการรักษาจะดีที่สุด
0: จะดีที่สุดใช่ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่มาทำให้เราเข้าใจมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมากขึ้นแล้วก็เข้าใจวิธีการรักษาด้วยวันนี้ขอบคุณค่ะอาจารย์แพทย์หญิงธีรยาพัววิไลอาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์สาขาโลหิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: และในช่วงหน้าแฮลจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วรามาครับ
1: มาถึงช่วงรอบรั้วรามาค่ะวันนี้แฮลจะพาเราไปไหนคะ
4: วันนี้นะครับพาพี่หมวดพี่บีมไปล่องเรือครับท่ามกลางท้องทะเลที่สวยงามของแหลมผักเบี้ยอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีครับ
5: ที่นั่นมีอะไรพิเศษไหมครับ
4: ที่นั่นนะครับเขาจะมีเขาเรียกว่ากลุ่มประมงเรือเล็กเพื่อที่จะทำให้ชุมชนของเขาเนี่ยนะครับมีการทำประมงได้อย่างยั่งยืนไปชั่วลูกชั่วหลานเลยก็จะมีปูกินตลอดเวลามีปลาที่กินแบบอุดมสมบูรณ์เลยครับ
5: โอ้ถ้าพูดเรื่องกินขนาดนี้นี่น่าไปมากเลยนะครับเนี่ยอยากไปแล้วอะ
4: อยากไปแล้วใช่ไหมครับ
5: ใช่
4: ที่แหลมผักเบี้ยจะสวยขนาดไหนเราไปดูกันเลยครับ

0: รอบรั้วรามาช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่ท่ามกลางทะเลที่แหลมผักเบี้ยจังหวัดเพชรบุรีนะครับเพื่อที่จะมาดูวิถีชีวิตของการทำประมงพื้นบ้านแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมอยู่กับผู้ใหญ่บ้านอัจฉรีเสริมทรัพย์ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ผู้ใหญ่ครับที่นี่มีการทำประมงมานานหรือยังครับ
1: ก็สืบเนื่องกันมาหลายชั่วคนแล้ว
0: อย่างอาหารทะเลเนี่ยหลายๆพื้นที่เขาบอกว่าพอเวลาเปลี่ยนไปปุ๊บอาหารมันน้อยลงไม่อุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมที่นี่เป็นยังไงบ้างครับ
1: มันก็หายไปบางตัวนะ
0: ครับ
1: ตั้งแต่เรามีธนาคารปูม้าเนี่ยก็สังเกตดูว่ามันมีอัตราปูม้าเพิ่มขึ้นแล้วก็ประกอบกับปูม้ามีราคาที่สูงด้วย
0: ครับผม
1: ใช่
0: เด
1: ี๋
0: ยวเราจะได้เห็นบรรยากาศของการทำประมงพื้นบ้านอะไรบ้างครับ
1: ที่อย่างเช่นเนี้ยที่เราเห็นอยู่เนี้ยอันนี้ก็คือชาวประมงเดี๋ยวเขาจะปล่อยอวนคือเขาไม่ต้องใช้เรือเครื่องแบบนั้น
0: ครับ
1: เขาใช้เรือพายไปโอบเนี้ยแล้วเดี๋ยวเขาจะลาก
0: ขึ้นมา
1: ลากขึ้นมาก็จะได้ปลาที่นี่จะมีรอยต่อระหว่างทะเลคนกับทะเลทรายนะ
0: ครับผม
1: เราจะเห็นนี่น้องแห้วจะเห็นว่าฝั่งเนี้ยเดี๋ยวน้ำแห้งจะเป็นทะเลโคล
0: น
1: ชาวบ้านจะเก็บหอยกันโคลนก้อนสุดท้ายสู่ทรายเม็ดแรกก
0: ็
1: คือที่นี่นะคะ
0: ฟังดูแบบว่าดูมีอะไรขึ้นมาทันทีนะที่นี
1: ่มันเหมือนบอกว่าคนที่ได้ฟังแล้วว่าอยากมาเห็น
0: ครับว่าเป็นยังไง
1: ว่าจุดกำเนิดของทรายคืออะไรแล้วก็โคลนก้อนสุดท้ายสู่ทรายเม็ดแรกคืออะไร
0: ครับ
1: คือตรงนี้แหละ
0: เดี๋ยวเราจะให้ผู้ใหญ่พาไปดูแล้วกันนะครับว่าโคลนก้อนสุดท้ายกับทรายเม็ดแรกเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับ
1: ได้

0: โอ้โหผู้ใหญ่ครับเวลาน้ำลงฝั่งตรงนี้ที่ผู้ใหญ่บอกว่าเป็นโคลนก้อนสุดท้ายเนี่ยตอนนี้ไม่มีน้ำอยู่แล้วแล้วก็เห็นแบบปูเต็มไปหมดเลยอันนี้คือปูอะไรครับเนี่ย
1: ปูก้ามดาบ
0: ปูก้ามดาบเหรอคร
1: ับ ใช่
0: แล้วที่เห็น
1: ไม่ใช่แต่มีปูอย่างเดียวนะ
0: ครับผม
1: มีหอยด้วยหอยตะหนับหอยแครง
0: อ๋ออยู่บริเวณตรงชายเลนตรงนี
1: ้ใช่ตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งเก็บหอยด้วยมือของชาวบ้านที่นี่แหละ
0: แล้วนอกจากปูหอยตะหลับอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยก็ยังเห็นปลาตีนด้วยตรงนี้คือแบบอุดมสมบูรณ์มากๆเลยใช่ไหม
1: ใช่ปลาตีน
0: ตรงบริเวณนี้ก็คือจุดที่เรามีการอนุบาลปูเหรอครับ
1: ใช่ก็คือธนาคารปูม้าหลังจากที่เราตั้งธนาคารปูม้ามาแล้วเนี่ยมันมีปูม้าเพิ่มขึ้นจริงๆในฐานะที่พวกเราทำธนาคารปูม้ามาก็รู้สึกภูมิใจว่าเราทำกันมา12ปีแล้วมันมีอัตราเพิ่มขึ้นแล้วก็เรือที่อยู่ในคลองเนี้ยก็จะได้ผลประโยชน์จากที่เราทำธนาคารปูม้าด้วย
0: แล้วว่าถ้าหากว่าเราเจอปูที่เขาท้องเนี่ย
1: เขาก็ต้องมาเอามาบริจาคที่ธนาคารปูม้าคือเราไม่ได้เอาเขาเยอะลำหนึ่งเอามาให้แค่หนึ่งหรือสองตัวก็พอแล้ว
0: ครับผมอย่างถ้าหากว่าเรามีปูตัวนึงที่เขาไข่แล้วเราเอาปูที่กำลังท้องอยู่เนี่ยนะครับกำลังจะวางไข่เนี่ยมาอยู่ในธนาคารปูม้าของเราเราสามารถที่จะแบบมีผลผลิตเพิ่มกี่ตัวครับในท้องปูตัวหนึ่งครับ
1: หนึ่งแม่มันจะเป็นไซส์ถ้าไซส์ใหญ่จะอยู่ที่ 800,000 ถึง 1 ล้านตัว
0: ถ้าหากว่าเราทำธนาคารปูเนี่ยเรามีปูเพิ่มเป็นแบบแสนๆตัวเลยนะครับ
1: ใช่แล้วก็ไอ้ไข่พวกนี้เราก็ต้องมีไว้ด้วยไอ้ไข่สีแดงสีส้มสีเทาเนี่ยต้องมีด้วย
0: ครับปูที่มันไข่อยู่นอกกระดองเนี่ยมันจะเริ่มเห็นตั้งแต่สีที่เหมือนแบบไข่แดงเลยไข่แดงในไข่เค็มเลยแล้วมันก็จะค่อยๆเค็มขึ้นเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเขี่ยไข่ของเขา
1: จนฝาจะดำออ
0: กไปเอง
1: พอละดำเนี่ยก็พร้อมจะเขี่ยภายใน24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นคนเรือที่เขาเอาปูมาบริจาคให้จริงๆเลยอ่ะเขาจะเลือกแต่ไข่สีดำๆเพราะว่ามันจะเขี่ยภายใน24ชั่วโมง
0: ครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันหน่อยดีกว่านะ
1: ได้ค่ะ
0: ทำอะไรอยู่ครับผมพี่วินสวัสดีครับอันนี้พี่วินก็เป็นประธานของธนาคารปูใช่ไหมครับ
2: ดูแลในเรื่องของธนาคารปูทั้งหมด
0: พี่วินครับทำไมเราถึงต้องมีการอนุรักษ์ปูแบบนี้ครับเพราะว่าวันหนึ่งมันสูญพันธุ์ไปแล้วหรือเปล่าเรา
3: ใช่ใช่จากเมื่อก่อนเนี่ยที่ว่ามันจับกันอย่างเดียวเนี่ยคือว่าไม่ได้ทำแบบนี้มันก็คือกินทั้งตัวทั้งไข่ก็เลยหมดไป
0: แล้วหลังจากที่เราทำธนาคารปูแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
3: ก็ดีกับชุมชนนะคือว่าเดี๋ยวนี้ชุมชนก็จับกินกันได้ตลอด
0: มี
3: ตล
0: อดเยอะขึ้นกว่าเดิม
3: เยอะกว่าเดิมมากเราไม่ต้องกินอะไรหรอกในเลเนี่ยอ้วนเนี่ยปล่อยกันไม่มีช่องให้ปูวิ่ง
0: อุ้ยจริงเหรอครับ
3: จริงช่องปลงง่ายๆติดตรงนั้น
0: อ
3: ่ะพ
0: ู
3: ดง่ายๆ
0: ครับผม
3: เดี๋ยวนี
0: ้งั้นถามอีกนิดนึงปูม้าที่แหลมผักเบี้ยต่างจากปูม้าอย่างอื่นยังไงรสชาติอะไรอย่างเงี้ย
3: เพราะที่นี่เนื้อจะหวานจะอร่อยทั้งปูทั้งใต้เนื้อจะเค็
0: ม
3: ทั้งนี้เนื้อหวาน
0: เนื้อหวานกว่าเรียกได้ว่าถ้าหากว่าใครมาแหลมผักเบี้ยเนี่ยรับรองว่าจะได้รับประทานอาหารทะเลสดๆแน่นอนใช่ไหมครับโอ้โหดีจังเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่วินมากๆเลยนะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยนะครับที่พาผมไปดูวิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับมีความสุขมากๆครับพี่หมวยพี่บีมครับวันนี้ผมมาแหลมผักเบี้ยทั้งทีเนี่ยเดี๋ยวผมหาอาหารทะเลสดๆไปฝากนะครับ
4: ชุมชนแหลมผักเบี้ยที่แห้วพาเราไปค่ะกติกาชุมชนที่ชาวบ้านสร้างขึ้นมานอกจากส่งผลดีต่อชุมชนแล้วยังส่งผลต่อทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมบริเวณนั้นด้วยและเนี่ยแหละค่ะก่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารขึ้นน่าชื่นชมมากๆเลยนะคะ
0: และความมั่นคงทางอาหารเนี่ยแหละครับที่จะทำให้เราเนี่ยได้มีอาหารกินทั้งปีนะครับแล้วที่สำคัญก็คือได้เป็นอาหารปลอดภัยด้วยนะครับที่เกิดจากการร่วมมือร่วมใจช่วยกันดูแลชุมชนของเราครับ
5: ฟังทั้งคู่นะครับแล้วรู้สึกว่ามีแต่คำคมออกมาทั้งนั้นเลยอยากกันนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกคำคมของผมออกมานะครับผมขอชื่นชมนะครับในความยั่งยืนของปูในพื้นที่นะครับจากสมาพันธ์คนบริโภคปูนอกพื้นที่ครับคมไหมฮะ
0: คมคมครับ
4: พี่ว่าเราจบรายการกันดีกว่านะ
5: ครับ
4: ค่ะทั้งหมดนี้คือ Healthy Village ประจำสัปดาห์นี้ค่ะเราสามคนลาไปก่อนนะคะกลับมาเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมร่วมกับสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทเสนอชุมชนแจ่มใสห่างไกลสมองเสื่อมใช้ได้จริง7ขั้นตอนดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม

0: ู่ไหน
1: ไม่ต้องมองหรอกเพราะวันนี้กูไม่ได้มา
2: ทำไมมันตอบไวเหลือเกินวะ
3: เออเป้พี่กับปันปันจะมาค้างที่บ้านสักอาทิตย์หนึ่งนะปันปันปิดเทอมแล้วอ่ะ
4: ก็ได้ครับแล้วลาได้เหรอพี่
3: ใช้พักร้อนที่เหลืออ่ะก็ตั้งแต่เสร็จงานแม่พี่ก็ไม่ได้ลาเลยเผื่อแกอยากจะไปเที่ยวไปสังสรรค์บ้างไม่ดีหรือไง
4: ก็ดีนะครับแต่ว่าพี่ปอจะไหวเหรอ
3: พี่ก็เตรียมตัวมาเยอะนะทั้งดูคลิปบ้างหาข้อมูลบ้างเนี่ยเนี่ยอย่างคลิปเนี้ยคลิปการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมเบื้องต้นมาดูด้วยกันดิ
5: การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมเบื้องต้นมีขั้นตอนอย่างไรนะครับแม้ว่าจะรักษาให้หายขาดไม่ได้แต่เราก็สามารถดูแลให้ดีได้นะครับวันนี้ผมมี7ขั้นตอนที่อยากให้ผู้ที่ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะครับนำคำแนะนำแบบนี้ไปใช้ปฏิบัติกันทำให้ผู้ป่วยและก็ตัวคุณเองเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเริ่มต้นจากขั้นตอนที่1ครับวางแผนการดูแลรักษาร่วมมือกันกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับจะได้รับทราบถึงวิธีการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างถูกต้องครับข้อที่2ครับลดความเครียดของผู้ป่วยนะครับอะไรที่เป็นการกระตุ้นให้เขาโกรธเขาโมโหหลีกเลี่ยงการยั่วการทำให้เขาโกรธทำให้เขาหงุดหงิดนะครับไปแกล้งเขาอันนู้นอันนี้เดี๋ยวจริงๆแล้วถ้าเขาหงุดหงิดเราจะเครียดมากขึ้นนะครับข้อที่3ครับจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้ป่วยนะครับให้มันน่าอยู่แล้วก็สุขสบายข้อที่4ครับกระตุ้นให้ผู้ป่วยพยายามช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดนะครับถ้ายังจับช้อนกินข้าวได้ต้องให้เขาทำเองนะครับอาบน้ำเอามือถูหลังได้ต้องให้เขาทำนะครับกิจวัตรประจำวันนี้สำคัญมากนะครับข้อที่5ครับหากิจกรรมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นการพัฒนาการความคิดของผู้ป่วยนะครับหรือกระตุ้นสมองของผู้ป่วยนั่นเองนะครับบางทีนะครับผู้ป่วยอาจจะนอนติดเตียงแต่ถ้าเกิดมือยังแข็งแรงดีอยู่นะครับสามารถให้เขาโยนบอลเล็กๆกับผู้ดูแลที่อยู่ปลายเตียงก็ได้นะครับข้อ6นะครับเก็บของมีคมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้มิดชิดนะครับปิดวาล์วเตาแก๊สป้องกันอุบัติเหตุนะครับและป้องกันความรุนแรงที่เกิดจากภาพหลอนของผู้ป่วยนะครับข้อ7พบแพทย์ตามนัดเพื่อประเมินอาการนะครับบางทีอาจจะต้องได้รับยาชะลอความเสื่อมของเซลล์สมองหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์สมองและยาควบคุมพฤติกรรมในบางรายที่มีอาการรุนแรงนะครับซึ่งสำคัญตรงนี้นะครับทั้ง7ข้อที่บอกไปผู้ดูแลเนี่ยควรสลับกันพักด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นผู้ป่วยซะเองนะครับ
3: เนี่ยเป็นไงบอกแล้วว่าพี่เตรียมตัวมาดี
5: ข้อ6นะครับเก็บของมีคมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้มิดชิดนะครับ
3: ไปไหนอ่ะ
4: ไปเก็บมีดในครัวก่อนครับ

จารย์ดร.สุภลักษณ์เข็มทองครับเป็นรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับผมจบทางด้านกิจกรรมบำบัดจิตสังคมที่ประเทศออสเตรเลียนะครับ

0: าเหตุส่วนหนึ่งที่เลือกเรียนกิจกรรมบำบัดจิตสังคมเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีผู้ป่วยหลายประเภทเช่นคุณตาเนี่ยก็จะติดสุราเรื้อรังมากนะครับตอนนั้นเนี่ยตอนมีเยี่ยมคุณตาเนี่ยก็มองว่าคุณตาเนี่ยดูหวาดกลัวมากแล้วก็ไม่เห็นดีขึ้นเลยนะครับก็กำลังคิดว่าศาสตร์อะไรเล่าที่สามารถที่จะช่วยครอบครัวเราได้นะครับและถ้าช่วยครอบครัวได้คนอื่นๆที่คล้ายๆครอบครัวเราที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตอะไรเงี้ยก็น่าจะช่วยเหลือได้เหมือนกันกิจกรรมบำบัดเนี่ยกับกายภาพบำบัดเนี่ยนะครับจะเป็น2ศาสตร์2วิชาชีพในสากลเนี่ยกิจกรรมบำบัดเราเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญทักษะชีวิตนะครับคือความสุขความสามารถในการทำกิจกรรมในชีวิตส่วนทางกายภาพบำบัดเนี่ยเขาเรียกผู้เชี่ยวชาญทางทักษะการเคลื่อนไหวนะครับคือการเคลื่อนไหวประเภทพวกออกกำลังกายการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดต่างๆซึ่งจะแตกต่างกันโดยบทบาทครับหน้าที่ของนักกิจกรรมบำบัดนะครับก็คือเป็นผู้ที่พัฒนาทักษะชีวิตคำว่าทักษะชีวิตก็คือพัฒนาความสุขความสามารถในการทำกิจกรรมนะครับตลอดทุกช่วงวัยครับคนที่จะเข้ามาปรึกษานักกิจกรรมบำบัดเนี่ยครับก็มีอยู่4กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มที่มีพัฒนาการช้านะครับเด็กที่มีสมาธิสั้นเด็กที่มีความต้องการพิเศษนะครับเช่นเด็กออทิสติกเด็กมีปัญหาทางการเรียนรู้เนี่ยนะครับกลุ่มที่2ก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่นะครับที่มีปัญหาเรื่องสมองมีปัญหาเรื่องอัมพาตนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะคิดหรือกลับไปทำงานได้นะครับกลุ่มที่3คือกลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่เหมือนกันนะครับที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเช่นซึมเศร้านะครับมีจิตเภทนะครับแล้วก็อารมณ์แปรปรวนเป็นต้นกลุ่มสุดท้ายก็คือผู้สูงอายุนะครับที่เขาไม่ได้ทำงานและเกษียณแล้วก็อยู่ว่างๆเขาต้องการกิจกรรมที่ทำให้เขามีคุณค่าในชีวิตได้
1: จากสถิติขององค์การอนามัยโลกปี2556พบว่ามีผู้ป่วยที่มีภาวะทางจิตเป็นจำนวน3ล้านคนแต่โรงพยาบาลสามารถรองรับได้เพียง1ล้านคนโดยส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากความเหนื่อยล้าซึ่งเกิดจากสภาพสังคมเมืองที่มีการแข่งขันสูงมากในปัจจุบัน
0: นักกิจกรรมบำบัดนะครับหน้าที่อย่างนึงก็คือการจัดการความเหนื่อยล้านะครับความเหนื่อยล้าก็คือเป็นประสบการณ์นะครับที่คนหนึ่งคนใดเนี่ยนะครับเขาเรียนรู้แล้วก็เขารู้สึกว่าเหนื่อยหน่ายกับชีวิตมากเลยนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็นความล้าทางด้านความคิดคือเริ่มคิดก่อนว่าตัวเองเบื่อไม่ชอบนะครับจากนั้นเมื่อสะสมขึ้นเรื่อยๆก็รู้สึกหงุดหงิดรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในการทำกิจกรรมนะครับก็จะเป็นความล้าทางจิตนะครับพอไม่อยากทำกิจกรรมร่างกายก็จะรู้สึกว่าพอละอ่อนแรงนะครับไม่มีแรงทำกิจกรรมเลยหยุดทำดีกว่านะครับเหล่านี้ก็คือเป็นวงจรของความล้านะครับซึ่งนักกิจกรรมบำบัดต้องประเมินว่าความล้าของแต่ละคนน่ะความล้าชนิดไหนที่เขากำลังประสบอยู่แล้วเราต้องจัดการอย่างไร
1: และในวันนี้อาจารย์สุภลักษณ์ได้ออกแบบโปรแกรมการจัดการความเหนื่อยล้าขึ้นมาโดยมีอาสาสมัคร8คนมาร่วมทดสอบในขั้นตอนแรกอาจารย์สุภลักษณ์จะทำการประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่าแต่ละคนมีภาวะความเหนื่อยล้าทางด้านไหนโดยเริ่มจากการประเมินความเหนื่อยล้าทางจิต
0: การประเมินทางจิตก็คือนะครับเป็นการสะท้อนความคิดความรู้สึกเราก็เลยเริ่มชักชวนให้ประเมินตัวเองก่อนนะครับการประเมินก็คือจะมีการวาดภาพนะครับสะท้อนภาพทางจิตก็คือวาดภาพต้นไม้บ้านคนนะครับจะเรียงลำดับหรือไม่เรียงก็ได้นะครับแล้วก็ทุกคนก็จะวาดรูปแต่ละคนไปในการสะท้อนภาพทางจิตเนี่ยนะครับมันมีหลักการทางจิตวิทยาก็คือจิตสำนึกของเราเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะทบทวนจิตใต้สำนึกได้นะครับจิตใต้สำนึกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันสามารถออกมาจากความคิดนะครับรวบยอดหรือประสบการณ์ที่ผ่านมาซึ่งภาพทั้ง3ภาพเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับตัวคนคนหนึ่งพอภาพมันมีความคุ้นเคยแล้วเราก็จินตนาการลักษณะการจินตนาการเส้นที่มันสะท้อนความรู้สึกจริงๆเนี่ยมันจะออกมานะครับตามประสบการณ์ที่เรียนรู้เพราะแต่ละคนจะจดจ่อแล้วก็ใช้จินตนาการของตัวเขาเอง
2: บ้านอันนี้นะครับเป็นบ้านที่ถ้าใครวาดลายขวาง
0: นะครับอาจจะมีเสี้ยวหนึ่งของชีวิตที่สับสนนะครับมีอุปสรรคนั่นเอง
2: หน้าต่าง
0: ครึ่งเดียวก็คือบุคลิกเราเนี่ยไม่เปิดเผยตรงไปตรงมาครึ่งนึงเราปิดไว้
2: คนที่วาดรากของต้นไม้และเป็นรากที่ผิวพื้นผิวดินออกมาก็คือมีความอ่อนโยนอ่อนไหวนั่นเองนะครับคือมีรายละเอียดของชีวิตว่าชีวิตมันต้องมีรากไม้ขึ้นมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับน้อยคนมากที่จะวาดต้นไม้คู่อันนี้มีครอบครัวยังครับ
3: ย
0: ัง
3: ค่ะ
0: เร็วๆนี้ก็จะได้ครอบครัวนะครับ คือใครก็ตามที่ทางจิตเนี่ยก็คือมีอะไรที่เป็นคู่นะครับถ้าเราวาดนะครับวาดตัวสัตว์เลี้ยงด้วยกันเนี่ยเมตตา

0: บ้านที่ประตูปิดไม่มีทางเข้าหานะครับไม่ค่อยมีความสุขนะเป็นบ้านที่มีหลายๆชั้นมีหน้าต่างเยอะแยะไปหมดเลยและหน้าต่างมันปิดนะครับก็จะมีลักษณะแบบนั้นส่วนต้นไม้เนี่ยก็จะเป็นต้นไม้ที่ไม่ค่อยสมส่วนไม่อยู่กลางภาพนะครับแล้วเป็นต้นไม้ที่เล็กๆไม่ค่อยมั่นคงครับส่วนรูปคนก็เหมือนกันเป็นคนที่อาจจะเป็นคล้ายๆการ์ตูนเป็นคนที่อยู่ในจินตนาการมีมือที่อยู่ในกระเป๋าอะไรเป็นต้นนะครับโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยภาพสะท้อนทางจิตทั้ง3รูปเนี่ยมักจะไปด้วยกันเช่นภาพบ้านที่มันมีความซับซ้อนความคิดที่ซับซ้อนนะครับภาพคนและภาพต้นไม้ก็ตามมาเหมือนกันอย่างน้อย2ใน3ภาพก็จะคอนเฟิร์มซึ่งกันและกัน
1: กิจกรรมต่อไปอาจารย์สุภลักษณ์จะทำการประเมินความเหนื่อยล้าทางความคิดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสของที่อยู่ในถุงซึ่งมีทั้งหมด15ชิ้นจากนั้นก็ให้จดบันทึกว่าของในถุงมีอะไรบ้าง
0: อันที่1ดินสอนะครับมีไหมครับติ๊กถูกนะครับมีเหรียญอยู่3เหรียญนะครับ3เหรียญนะครับขนาดใหญ่กลางเล็กนะครับทั้งหมดมันมีกี่ชิ้นครับลองดูนะครับ
2: ม
0: ี15อย่างนะครับก็นี้เป็นความล้าทางความคิดนะครับถ้าเกิดมีน้อยกว่านะครับน้อยกว่า7นะครับก็อาจจะล้าทางความคิดนิดนึงนะครับนะนิดนึงเองนะครับความเหนื่อยล้าทางความคิดเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของการทำงานของสมองเนี่ยที่มันใช้มากเกินไปนะครับทำให้ไม่มีพลังงานของการรับรู้นะครับทำให้การรับรู้ขาดหายนะครับไม่สามารถที่เชื่อมโยงนะครับมิติของต่างๆการเรียนรู้ได้ครบถ้วนทำให้ผลที่ได้ก็คือไม่ค่อยมีสมาธินะครับทำงานแล้วก็ไม่ค่อยกระจ่างนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะวางแผนได้เป็นลำดับ
1: กิจกรรมต่อไปจะทำการประเมินความเหนื่อยล้าทางด้านร่างกายโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเล่นเกมทั้งหมด7ฐานฐานละ1นาทีโดยในแต่ละฐานจะมีความยากง่ายแตกต่างกันไปในการประเมินผลทุกคนต้องทำกิจกรรมจนครบทั้ง7ฐานหากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้สึกว่ายากไม่อยากจะทำ3ฐานขึ้นไปแสดงว่ามีภาวะความเหนื่อยล้าทางด้านร่างกาย
0: ความเหนื่อยล้าทางร่างกายเนี่ยก็คือความรู้สึกมันไม่มีแรงนะครับอยากจะพักมากๆเลยแล้วก็เวลาเคลื่อนไหวเร็วๆเนี่ยก็จะทำไม่ค่อยได้
1: จากผลการประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็จะทราบว่าตนเองมีความเหนื่อยล้าทางด้านไหน
3: รู้สึกว่ามีความเหนื่อยล้าทางความคิดจริงค่ะเพราะว่าตอนนี้คือเหมือนกระบวนการคิดแบบมันคิดเยอะไปหมดเลยแล้วก็คิดแล้วแบบไปต่อยอดไปนู่นไปนี่แต่ว่ามันหาทางออกไม่ได้หรือว่ามันไม่มีเรื่องที่แบบเคลียร์สักเรื่องเลย
4: ตอนนี้ก็คือมีความเหนื่อยล้าทางร่างกายคิดว่าตรงกับตัวเองมากเถอะในช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าเป็นโรคจุกจิกอะค่ะเป็นโรคนู่นนิดหน่อยปวดขากล้ามเนื้ออักเสบคิดว่ามันเป็นการสะสมจากที่เราไม่ออกกำลังกายเลยเป็นคนไม่ออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ต่อจากนั้นอาจารย์สุภลักษณ์ก็จะจัดกิจกรรมบำบัดมาช่วยกำจัดความเหนื่อยล้า
0: วิธีการบำบัดทางความคิดใช่ไหมครับเราต้องมีการใช้ร่างกายคราวนี้วิธีการใช้ร่างกายเนี่ยจะต้องมีการใช้การรับรู้ความรู้สึกที่หลากหลายอันนี้จะเป็นห้องนะครับการบูรณาการประสาทความรู้สึกหรือเรียกง่ายๆคือห้องใช้ทุกส่วนของร่างกายเลยนะครับในการรับรู้การเคลื่อนไหวนะครับเริ่มจากทรงตัวนะครับพอทรงตัวปุ๊บนะครับเขาก็จะรับรู้ว่าร่างกายจะต้องเคลื่อนไหวอย่างไรเพื่อให้ทรงท่าได้นะครับจากนั้นลงมาปุ๊บเขาต้องมาเล่นตัวที่มันบังคับข้อต่อในการคานนะครับเข้าไปเขาจะได้รับรู้ข้อต่อว่ามีการถูกตรึงไว้ยังไงนะครับจากนั้นความรู้สึกก็จะไปที่คีย์บอร์ดนะครับการเล่นดนตรีก็จะรับรู้การได้ยินจังหวะการเคลื่อนไหวมือด้วยตัวเองนะครับจากนั้นมาที่อุโมงค์นะครับเขาต้องบังคับข้อต่อให้ลอดผ่านไปด้วยความเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้ความรู้สึกข้อต่อการเคลื่อนไหวร่างกายในที่แคบๆซึ่งเขาไม่เคยทำมาก่อนนะจากนั้นก็มาที่การเล่นสไลเดอร์นะครับเขาก็จะมีการเคลื่อนด้วยล้อนะครับเขาก็จะสามารถที่จะรับรู้การเคลื่อนไหวอย่างเร็วๆแรงๆได้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่เป็นการปิดตาเพื่อสัมผัสที่หลากหลายนะครับเขาก็จะได้เรียนรู้สัมผัสอย่างละเอียดนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยวิธีการก็คือทำรอบที่2เนี่ยนะครับก็มีการเปลี่ยนสัมผัสที่ยากขึ้นนะครับมีการเล่นบอลนะครับโยนบอลกริ้งบอลไปที่เป้าหมายนะครับ เอาใหม่ถ้าโยนไม่เข้าให้กริ้งนะครับให้กริ้งลองดู รอบที่3เนี่ยเป็นรอบที่ท้าทายเขามากเพราะต้อง

0: มดเลยนะครับเขาก็ต้องเรียนรู้นะครับความมั่นใจเกิดจะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายของเขาเนี่ยทำได้ถูกหมดทุกฐานเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้สึกว่าได้ใช้ร่างกายตามศักยภาพโดยเฉพาะใช้เรื่องการรับรู้ความรู้สึกสมองมันจะทำงานได้เร็วขึ้นเพราะถ้าสมองทำงานได้เร็วขึ้นความคิดก็กระจ่างขึ้นเขาสามารถลำดับความคิดได้ความล้าทางความคิดก็จะหายไป
1: พอปิดตาปุ๊บมันเหมือนมันไม่เหลืออะไรนอกจากมือกับเท้าและร่างกายเท่านั้นก็เลยทำให้อย่างเช่นเปียโนอย่างเงี้ยค่ะตอนที่ลืมตามันจะรู้สึกมันก็เล่นๆไปพอปิดตาปุ๊บเนี่ยมันจะได้ยินเสียงมากขึ้น
0: คราวนี้ทั้ง3รอบเนี่ยความคิดเราเปลี่ยนไหม
1: เหมือนบางทีใช้ความคิดน้อยลง
0: ครับ
1: เพราะว่ามันมีสิ่งของที่เราต้องสัมผัสนะเดี๋ยวนั้นแล้วต้องไปนะเดี๋ยวนั้นอะไรเงี้ยค่ะ
0: สำหรับการจัดการความร้าทางความคิดเนี่ยนะครับการประยุกต์ใช้กิจกรรมที่บ้านนะครับเราสามารถที่จะประยุกต์ได้อยู่3รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือถ้าเรามีกิจกรรมที่เราต้องคิดมากๆนะครับก็คือเราลดขั้นตอนของมันวิธีการลดขั้นตอนก็คือสมมติมันมี3ขั้นตอนที่ต้องทำให้มันยุ่งยากมากก็เลยลดเหลือ1ขั้นตอนนะครับให้มันง่ายขึ้นคือเราอาจจะต้องนั่งพักสักครู่หนึ่งนะครับหลับตานะครับหลับตาเพื่อให้ความคิดเราลึกซึ้งมากขึ้นประณีตมากขึ้นว่ากิจกรรมนี้สามารถลดขั้นตอนอย่างไรนะครับอันที่2เนี่ยลองเรียนรู้การทำมันเลยถ้าเราคิดว่าความคิดมันยังไม่ค่อยกระจ่างนักเราลองทำไปทันทีเลยเพื่อเรียนรู้ว่าการเคลื่อนไหวของทำกิจกรรมนั้นอาจจะไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดก็ได้อันที่3ก็คือลองเรียนรู้ว่ากิจกรรมที่มันยากๆที่เรารู้สึกมันยากเนี่ยมันสามารถทำให้ง่ายขึ้นอย่างไรนะครับเราจะต้องทำมากกว่า1รอบเป็นการฝึกฝนให้เกิดประสบการณ์นั่นเองต่อไปก็เป็นโปรแกรมการจัดการความล้าทางร่างกายนะครับหลักการก็คือเราต้องให้เขาทำกิจกรรมที่พัฒนาสุขภาวะทางจิตนะครับให้ความคิดความรู้สึกของเขาจดจ่อกับกิจกรรมอะไรก็ได้ที่รู้สึกสบายรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกเกิดความคิดสร้างสรรค์นะครับนะครับตอนนี้น้องสองคนจะมีความล้าทางร่างกายเราก็จะมีการพัฒนาให้จิตเราเนี่ยผ่อนคลายให้ได้นะครับพอจิตเราผ่อนคลายร่างกายเราก็จะไม่ล้านะครับวิธีการก็คือทั้งสองฝั่งจะมีลูกกลมๆอยู่ใช่ไหมครับเราจะให้ผ่านตัวที่เป็นเส้นโค้งๆนะครับใครผ่านลงมาเร็วที่สุดชนะนะครับการที่เขาเอาลูกเหล็กนะครับเคลื่อนไหวนะครับเป็นการเคลื่อนไหวอย่างง่ายๆซึ่งการเคลื่อนไหวอย่างง่ายๆเนี่ยจิตของเขาจะรู้สึกสบายไม่ต้องทำกิจกรรมที่ซับซ้อนมากเกินไปนะครับพอจิตของเขาสบายปุ๊บร่างกายของเขาก็จะผ่อนคลายเองกิจกรรมต่อไปก็คือศิลปะนะครับทั้ง2อันเป็นศิลปะที่มีขอบเขตแต่มีผลผลิตที่ต่างกันนะครับการวาดภาพอย่างสวยงามตามรูปแบบนะครับกับการติดโมเสสแต่ละอันแต่ละชิ้นพอเราทำเสร็จจิตใจก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจด้วยที่ได้ผลงานเกิดขึ้น
2: มันก็ทำให้ใจนิ่งแล้วก็เรื่อยๆปล่อยมันจะเป็นอะไรก็เป็นไปอะไรอย่างเงี้ย
0: ทำไปเลยอย่างเงี้ยนะครับ
3: ทำเสร็จแล้วรู้สึกโล่งๆสบายดีเหมือนไม่ต้องคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันยังไง
3: ก็คือบางทีเราอาจจะคิดว่าหลายๆอย่างอาจจะต้องใช้พลังขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมันอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆมากกว่า
0: ใช้ไม่เยอะเลย
3: ใช่
2: บางทีก็อาจจะแบบหยุดคิดสักนิดนึงแล้วก็ใช้ความคิดมากกว่าร่างกายอะไรอย่างเงี้ย
0: ต้องเลือกใช้ความคิดมากกว่าร่างกายนะครับแล้วจิตเราก็จะผ่อนคลายเองนะครับวิธีการประยุกต์กิจกรรมที่บ้านนะครับก็คือหลังจากที่เราได้ทำงานหนักๆมาทั้งวันเนี่ยนะครับเราก็ต้องหากิจกรรมที่มันผ่อนคลายแต่เป็นกิจกรรมพวกงานศิลปะนะครับศิลปะในนี้มันอาจจะเป็นศิลปะการทำอาหารการฟังเพลงนะครับศิลปะในการที่จะดูทีวีนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เรานั่งดูทีวีนานๆนะครับมันก็อาจจะทำให้เราล้าได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะดูทีวีบ้างนะครับกินข้าวไปด้วยหรือว่าดูทีวีทำงานศิลปะไปด้วยมันก็จะช่วยให้ร่างกายของเราใช้งานได้สมดุลกันต่อไปเป็นโปรแกรมการจัดการความล้าทางจิตนะครับซึ่งหลักการก็คือเราต้องมีการจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะทางความคิดกิจกรรมทางทักษะทางความคิดที่ให้เนี่ยเริ่มจากการให้กลุ่มเนี่ยนะครับมีการคิดนะครับวางแผนว่าจะเล่นจังหวะดนตรียังไงนะครับลองช่วยกันคิดดูเราจะเล่นไงให้มันเป็นจังหวะและเพราะนะครับผมฟังแล้วผมเอ๊ะถ้าเพราะปุ๊บโอเคเลยนะครับจะเริ่มเล่นยังไงก่อน
4: แล้วขึ้นพร้อมกันเนี่ยของพี่ผู้กับของอู๋ขึ้นพร้อมกันแล้วเราเริ่มกึ้งกึ้ง
0: ขอเบรกก่อนนะครับตอนนี้รู้สึกไงบ้างรู้สึกตึงๆไหมต้องคอยรอจังหวะใช่ไหมคราวนี้เราลองหลับตาเล่นดีกว่า1 2 3
4: จริงๆมันเหมือนกับเอาความรู้สึกตอนที่เราลืมตาแล้วเราทำกิจกรรมมันเหมือนกับเรากำลังทำสิ่งที่เป็นเหมือนกับต้องเป็นสิ่งที่เขากำหนดให้ทำแต่ในการที่เราหลับตาเราได้เล่นมันรู้สึกว่ามันได้ผ่อนคลายแล้วมันเป็นตามจังหวะที่เราสามารถกำหนดได้ตามเสียงที่เราได้ยิน
5: เราอาจจะนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันที่บ้านได้คือก่อนที่เราจะเริ่มทำอะไรตั้งสติอยู่กับตัวเองอาจจะแค่หลับตานิดนึงแล้วค่อยเริ่มว่า1 2 3เราจะทำอะไรบางทีการลืมตามที่มันจะทำให้เราฟุ้งซ่านเกินไป
0: หลังจากเล่นดนตรีเสร็จนะครับเราก็จะให้ทำกิจกรรมอยู่2ส่วนได้แก่กิจกรรมที่เป็นเล่นบิลเลียดนะครับแล้วก็กิจกรรมที่เป็นการทอผ้าครับกิจกรรมทั้ง2ส่วนนี้มีลำดับขั้นตอนของมันแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็อาจจะได้เรียนรู้แตกต่างกัน
6: บิลเลียดจะสนุกแล้วก็มันเหมือนเป็นเหตุการณ์ที่พอลูกออกไปปุ๊บกระจายเราต้องคิดแล้วว่าลูกไหนก่อนลูกไหนหลังเราจะต้องไปมุมไหนของโต๊ะเพื่อที่จะให้ลูกมันลงตามที่เราตั้งใจไว้
7: การทอผ้าเนี่ยจะมีกระบวนการที่ชัดเจนขั้นตอนในการลำดับขั้นอะไรเรียบร้อยใช่ไหมคะคราวนี้เราก็จะรู้ว่าถ้าต่อไปขั้นต่อไปเราจะเดินไปยังไงมันจะจดจ่ออยู่กับมันได้มากกว่า
0: การประยุกต์ใช้ก็คือเป็นลักษณะของการพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาเช่นถ้าเขาเจอปัญหาใหม่ๆนะครับเขาจะต้องลองวิเคราะห์ในกระดาษก่อนนะครับจะเรียงลำดับการแก้ไขปัญหาจากง่ายไปยากอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเขาสามารถเขียนลำดับความคิดได้เร็วขึ้นอันที่สองก็คือเขาจะต้องรู้จักแบ่งกิจกรรมที่มันสามารถผ่อนคลายตัวเขาเองได้เช่นเวลาทำกิจกรรมก็อาจจะหลับตาลงนิดนึงว่ากิจกรรมนี้มันผ่อนคลายเราได้จริงหรือเปล่าแล้วก็กิจกรรมที่เขาสามารถที่จะเรียนรู้เช่นผ่านเสียงบางครั้งนี่เวลาเราอยากผ่อนคลายก็ฟังเพลงนิดนึงแต่อยากให้ฟังเพลงแบบหลับตาเขาจะได้ล้าทางจิตลดลง
8: อีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจของอาจารย์สุภลักษณ์ก็คือโครงการหมออาสามาหาณเธอซึ่งเป็นโครงการนำร่องให้นักกิจกรรมบำบัดที่มีจิตอาสาออกไปเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้าน50ครอบครัวติดตามผลเป็นระยะเวลา 3-6 สัปดาห์โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนไข้สามารถนำกิจกรรมบำบัดไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
9: น้องบอสเขาเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมนะฮะมันเป็นโรคหายากชนิดหนึ่ง1ต่อ 8,000 นะครับที่จะมีโอกาสเป็นในเมืองไทยไม่ค่อยมีคนเป็นเท่าไหร่อาการก็คือจอรับภาพของคนเราเนี่ยจะต้องรับแสงเข้ามานะฮะผ่านแล้วมากระทบกับจอประสาทตาแต่จอประสาทตาของน้องเนี่ยเซลล์ที่อยู่ข้างในเนี่ยมันผิดปกติก็คือมียีนตัวหนึ่งไม่ทำงานเมื่อตัวนี้ไม่ทำงานเพียงหนึ่งตัวก็ทำให้น้องเนี่ยไม่เกิดภาพหรือเกิดภาพที่พร่ามัวแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือยังไม่มีทางรักษาไม่มีการผ่าตัดใดๆ
0: คุณพ่อคุณแม่เป็นไงบ้างครับน้องบอส
10: ตอนนี้โดยรวมพัฒนาการก็
11: ด
10: ี
11: ข
10: ึ้
11: น
10: บางเร
11: ื่
10: องบางเรื่องครับ
11: ยังเรื่องของโฟกัสตาที่เขาก็เริ่มมองด้วยดีขึ้นบ้างแต่ก็ยังแบบว่ามีไม่มองวัตถุ
0: ยังไม่มองตรงๆ
10: ใช่ค่ะ
11: ใส
10: ่
11: ส
10: ิ
11: คะ
0: ลองมองที่ว่าคนเก่งมอง
11: ใจก่อน
0: สีเหลืองอยู่ไหนลูกหยิบสีเหลืองลูก
11: ในมือของอาจารย์
0: หยิบสีเหลืองเลยลูก
11: ไงสีแดง
0: หยิบสีเหลืองเลย
11: อันนี้สีแดงหรือสีเหลืองอ่ะสีแดงหรือสีเหล
0: ือง
11: อ
0: ยู่ไหนอยู่ไหน
11: อาจจะต้องบางทีเนี่ยวัตถุนะคะต้องอาจจะต้องใหญ่
0: ต้องใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องการเดินล่ะครับเป็นไงบ้าง
10: เรื่องการเดินก็เป็นอีกเรื่องคือเนื่องจากเขามองสิ่งต่างๆไม่ชัดเนี่ยทำให้การเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเนี่ยเป็นปัญหาอยู
0: ่ไปกันสิครับเปียโนอยู่ตรงไหนครับอ่ะเดินเองเลยสามร้อยเอ็ดเฮ้ยมีอะไรขวางเราอยู่นะ
12: ถ้าเจอโซฟาแล้วต้องทำยังไง
0: เ
12: ลยถ้าเจอโซฟาซ้ายมือหนูเป็นเปียโนโซฟาเปียโน
0: ใช้ได้
12: แล ขี้อึ้งเลยมีโทเค็นเลยดีกว่า
13: จานี้คือทำให้มือเขาไม่อยู่อย่างเงี้ยนะครับคือจะดูว่าเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะกลางนิ้วได้อย่างเงี้ยเนาะ
12: แต่ก็กลางได
13: ้กลางได้อยู่กลางได้การมองไม่ได้มองเนาะเขาใช้หัวเนี่ยสายเพื่อให้หูเนี่ยเขาบาลานซ์เสียงเห็นไหมถ้าเราไม่ให้ใส่หัวเห็นไหมก็จะนะเพราะงั้นเขาใช้ใส่หัวเท่าที่เห็นน้องบอสนะครับพ่อแม่เขามีความสามารถการใช้หูกับมือไปด้วยกันแต่ว่าศีรษะเขาแกว่งเพราะว่าน้ำในหูจะต้องให้มันสมดุลกันมันแกว่งเยอะไปหน่อยนะพอแกว่งเยอะเนี่ยตาก็ไม่โฟกัสรับแสงเลยนะซึ่งตรงนี้ต้องฝึกเพิ่มแล้วก็มือเนี่ยยังไม่มีการใช้ทุกนิ้วเนาะเราก็ต้องให้นิ้วมือทุกนิ้วแข็งแรงต้องให้กิจกรรมร่างกายเพิ่มเขาร้องได้แล้วเขาเล่นได้แต่คราวนี้เขายังเชื่อมโยงระหว่างเสียงคุณแม่ร้องตามเสียงไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเขาจะร้องเมื่อเขาอยากร้องนะถ้าจังหวะร้องก็อ่ะมือมาที่คุณแม่นี่แล้วก็ร้องอย่างเงี้ยนะอาจจะต้องแยกเลยว่าร้องก็ร้องเล่นก็เล่นนะตอนจังหวะการมองเนี่ยนะครับการมองที่เขาไม่ค่อยมองเลยเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้แหละสมองเนี่ยมีการปรับตัวไปละในการใช้การได้ยินกับการสัมผัสมากกว่าการมองละเพียงนี้คราวนี้ผลก็คือพอเขาไม่ใช้การมองเนี่ยมันจะไม่หล่อครับตาเขาจะเหลือกถ้าเหลือกตาก็แตะหน้าผากแตะแล้วก็ลูบลงมานะครับให้ตาลูบลงมาตอนนี้เราป้องกันไม่ให้เหลือกตามากเกินไปแล้วก็บางครั้งเนี่ยเวลาที่เขาเคลื่อนไหวเยอะๆเนี่ยเราจะลองปิดนะครับเอามือเราปิดตาเขาให้เขารู้สึกว่าเอ้ยมีอะไรมามืดๆกับเขาเขาจะได้มีการระวังนอกจากนี้มีการช่วยเหลือตนเองก็คือเดินไปที่ไหนเนี่ยเราแค่อยู่ห่างๆเพราะถ้าเราไปไกลเขาเนี่ยตาเขาจะไม่มองเขาจะใช้การสัมผัสอย่างเดียว
9: ค
13: ือถ้าเรากะไว้ให้เขาใช้ตาก็คือเราต้องลดการสัมผัสช่วยนะครับ
14: น้องเสียงป่วยตอนเกิดมาเกิดภาวะแบบว่าไปโรงพยาบาลไม่ทันขาดออกซิเจนแล้วก็สารน้ำค่ำทำให้สมองส่วนการเคลื่อนไหวของเขาอะฝ่อทำให้การเคลื่อนไหวอ่อนแรงพัฒนาการช้ากว่าเด็กคนอื่นกล้ามเนื้อเนี่ยจะเกร็งกระตุกทุก5วินาทีคือเกร็งเหมือนคนเป็นลมชักอะค่ะคอเขาก็จะอ่อนไม่เหมือนเด็กคนอื่นตอนแรกๆเราก็คิดว่าเด็กประมาณเดือน2เดือนยังไม่คอแข็งแต่น้องสินประมาณ6เดือนก็ยังไม่แข็งช่วงนี้เอ็ดคอก็ยังทําได้ตั้งได้แต่ถึงเวลาก็แบบอ่อน
13: ก็อ่อนมาก
14: ใช
13: ่แต่เขาเกร็งอยู่ได้บ้าง
14: เกร็งได้บ้าง
13: บ
14: างทีนั่งเกร็งเล่นอย่างเงี้ยเกร็งได
13: ้
14: อะค่ะ
13: กําลังดูว่าเขานั่งทานข้าวจะได้มั้ยแสดงว่าถ้าเราอะไรมันรองตัวนี้นิดนึง
14: ถ้าหนูจะเอาหมอนข้างดันไว้ข้างๆแล้วเนี่ยก็ดันตัวนี้ไว้รองไว้อย่างเงี้ยค่ะ
13: โอเคเอ้ย
14: สวยแล้วหมอนข้างสองอันดันไว
13: ้ตัวนี้มันจะเอาไม่อยู่คุณแม่เนี่ยผมเท่าที่ดูเนี่ยเอาไม่อยู่ตอนนี้นะคะคุณแม่ก็คือเราหาอะไรมารองนิดนึงโอเคนี่นะคือข้างบนเรา ก็ปล่อย
14: ข้างด้วยไหมคะหรือว่าไม่ต้อง
13: ไม่ต้องเลยอย่างนี้ปล่อยไงอย่างนี้คอเขาอยู่นี่ไรเนี่ยเขาเงยขึ้นแล้วก็โอเคใช่ไหม
14: ค่ะ
13: นี่เราจัดให้ตัวเขาเคลื่อนไหวเองนะตอนนี้เราก็ไม่ต้องมีหมอนข้างด้านข้างแหละนะแต่ใช้หมอนแค่รองแบบนี้น
14: ะ
13: เหตุผลที่ทิ้งน้ำหนักมาตรงนี้เพราะว่ากล้ามเนื้อตรงนี้เขาจะได้ออกแรงเองข้างซ้ายเขาเนี่ยเนาะตอนนี้เป้าหมายคือเราจะพยายามนั่งไงก็ได้ให้เขานั่งเองนั่งเองโดยไม่เอียงนะต้องนี่ขับรถเล่นนะครับโอเค
14: สี่ไปไหนลูกหนึ่งเหมือนกันนะหนึ่งสอง
13: ถึงแม่ก็จะดันไปอย่างน
14: ี้ใช่ค่ะถ้าต้องมีสองคนก็คือจะจับข้างหน้าคนหนึ่งเพื่อว่าให้เขาหัดปั่นเท้าเขาค่ะอย่างนี้ค่ะเพื่อออกกำลังกายตรงนี้ตรงเท้านะคะ
13: แต่ว่าต้องเนี่ยถ้าเกิดเราในเรื่องล็อกขาใช่ไหมแล้วเราล็อกมือด้วยมันจะทำให้ท่าเขาได้เลย
14: ต้องทำที่ล็อกมือ
13: ที่ล็อกมือด้วยเป็นถุงมือก็ได้
14: ค่ะ
13: ตอนแรกเราจะล็อกอย่างนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวเราสนใจแค่คอขาปล่อยได้แล้วก็ได้อย่างนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าดีคือปล่อยมือเราได้จับคอกับตัวคือถ้าไม่มีตรงนี้น
14: ะ
13: เราจับคอกับตัวเอานี่ล็อกไว
14: ้
13: นะเดี๋ยวบางทีเราก็ฝึกไปด้วยในตัวเนาะหนึ่งแต่ต้องถ้าฝึกขวาปุ๊บต้องฝึกซ้ายด้วยแต่ข้างนี้มันจะตึงนิดนึง
14: ใช่ข้างนี้จะมีปัญหาตรงนี้อยู่
13: นะเนี่ยฝึกวิธีการตอนนี้คือถ้าเขาฝึกต้องฝึกคอได้แบบนี้ด้วยนะจับคอให้ตรงแล้วฝึกอย่างนี้นะครับนะปกติคุณแม่ให้เดินยังไงบ้างครับ
14: อ๋อถ้าเดินคือแบบว่าถ้าสมมติในบ้านเนี่ยมันจะต้องเดินสองคนเพราะว่าต้องจับน้องเขาไว้พยุง

0: หน้าอกของคนแล้วก็จับ
1: จับขา
0: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่ายังไม่เคยเกาะเดินข้างนอกเลย
0: ยังเลยค่ะ
2: โอเคเดี๋ยวเราลองด
0: ูเพราะว่าเราหนูไม่รู้ว่าท่าไหนอ่ะมันจะทำได้มั้งเพราะว่ากลัวเขาผิดท่า
2: เราก็จะลองแบบนี้นะครับคือให้เขาให้กับสิ่งแวดล้อมจริงๆแค่จับยืนก่อนเนาะให้เขาแค่ได้มีโอกาสนี้เราเอาเท้านี่ลงน้ำหนักเราแบ่งเป็นสองส่วนดูไหมดูนะส่วนแรกคือเราเข่าเราเนี่ยเข่าเรานี่ดันไว้ใช่ไหมเราส่วนด้านบนนะครับเหมือนที่เราจับรถเมื่อกี้เลยนะเห็นไหมเราเน้นคอกับมือนะครับเราก็จับเงยหน้าขึ้นคนเก่งเห็นไหมนี่ต้องเงยหน้าเองเฮ้เขาอย่างนี้ครับเงยหน้าขึ้นเองนะเงยหน้าขึ้นเองคือเราแค่จับแค่ตัวมือเป็นแล้วก็ให้คอเขาใช้ส่วนนี้เราจับตรงสะโพกถ้าเราจะเน้นคอเนี่ยเน้นคอก็ได้
0: ใช่ตรงคอเขา
2: ถ้าเราเน้นคอแล้วก็จับไปตรงนี้ก็มีโอกาสจับเนาะจับคอเงยหน้าขึ้นปุ๊บเพื่อมีกดจับเห็นไหมนี่คือส่วนบนนะครับนะพอส่วนล่างคราวนี้เดี๋ยวต้องใช้2คนเวลาเดินด้านข้างนะครับหนึ่งเดี๋ยวไปต่อเลยครับไปต่อเลยครับ
0: สี่
2: เยี่ยมมากกลับมาหน่อย
0: กลับ
2: ปุ๊บ
0: หนึ่ง
2: เรายืดตัวไว้นะคนด้านบนนะครับ
0: สาม
2: ดีมากครับ
0: สี
2: ่เฮ้ยใกล้ออกละใกล้ออกละใกล้ออกประตูละ
0: ออก
2: มาเลย
0: อย่าบอกดร.ป๊อปว่าขอบคุณมากที่เข้ามาเติมเต็มในชีวิตออมสินขอบคุณมากที่เข้ามาทำให้ออมสินดีขึ้นเหมือนทุกวันนี้คือเขาเข้ามาทำให้เรามีความหวังขึ้นเยอะจากที่เราหวังว่าลูกเราจะเดินได้ไหมเขาทำให้เรารู้สึกว่าลูกเราต้องทำได
3: ้สิ่งที่ดร.ป๊อปทำให้เนี่ยการมาให้องค์ความรู้กับพ่อแม่การมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดเรียกว่าช่วยเหลือเด็กเนี่ยได้ตลอดชีวิตเลยเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วอยากให้ดร.ป๊อปเนี่ยมีกำลังใจทำงานต่อไปเด็กๆที่ดร.ป๊อปช่วยไว้วันหนึ่งต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็ขอบคุณดร.ป๊อปมากครับ
2: กิจกรรมบำบัดที่เราเรียนมาเนี่ยมันสามารถช่วยให้เราพัฒนาตัวเองได้นอกจากพัฒนาผู้อื่นแล้วเนี่ยนะครับเราจะสามารถที่จะช่วยเชื่อมโยงชีวิตเขานะครับให้ชีวิตของเขาเนี่ยมันมีความสุขมากขึ้นอันนี้คือคุณค่าของชีวิตที่มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถทำให้โลกนี้มีความสุขได้ครับ

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของอาหารสำหรับโรคโลหิตจางนะคะพอเราพูดถึงโรคโลหิตจางหรือว่าซีดนะคะหรือว่าขาดเลือดอย่างเงี้ยเราก็จะได้ยินบ่อยๆเลยนะคะอันแรกถามว่าเจอบ่อยไหมเจอบ่อยนะคะในเมืองไทยเนี่ยเจอในกลุ่มไหนได้บ้างอันแรกที่เจอเยอะๆเลยก็จะเป็นพวกของเด็กที่กำลังโตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะกินอาหารได้ไม่เพียงพอก็จะทำให้เกิดภาวะโลหิตจางเด็กกำลังโตด้วยต้องการสร้างเม็ดเลือดกลุ่มที่สองก็จะเป็นกลุ่มของวัยโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะที่มีประจำเดือนเราจะมีการเสียเลือดไปใช่ไหมคะเอาง่ายๆเลยถ้าใครเคยไปบริจาคเลือดพอบริจาคเลือดเสร็จแล้วได้อะไรคะจะต้องได้ยาถุงเล็กๆมาที่มีเม็ดสีแดง

แดงถามว่าทำไมเพราะว่าทุกครั้งที่เราเสียเลือดไปเนี่ยมันก็จะทำให้เราเสียธาตุเหล็กไปเขาก็จะให้ธาตุเหล็กเรากลับมาทีนี้คำถามคือเอ๊มันมีแค่ธาตุเหล็กหรือเปล่าที่ทำให้เราเกิดโลหิตจางหรือว่าทำให้เราซีดนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่าไอ้ทำให้เกิดเรื่องของภาวะโลหิตจางแล้วเราสามารถจะแก้ไขด้วยการปรับอาหารยังไงบ้างค่ะเราจะมาพูดกันในเรื่องของภาวะโลหิตจางนะคะหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่าแอนีเมียหรือบางคนจะเรียกว่าซีดหรือบางคนจะบอกว่าเลือดน้อยอะไรก็แล้วแต่สำหรับสาเหตุนะคะเอาง่ายๆเลยร่างกายเราเนี่ยเม็ดเลือดถูกสร้างที่ไขกระดูกเราจะแบ่งสาเหตุของคนที่จะเกิดเรื่องของโลหิตจางเนี่ยเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือว่าการสร้างเม็ดเลือดเนี่ยมันทำไม่ได้ทำไม่ดีหรือทำไม่พอนะคะในส่วนของวัตถุดิบที่จะเอามาสร้างเม็ดเลือดนะคะก็จะมีอยู่ 3-4 ตัวเนาะก็จะเป็นธาตุเหล็กใช่ไหมคะโฟลิก B12 นะคะหรือว่าพวกของโปรตีนคอปเปอร์แล้วก็สังกะสีนะคะทีนี้เวลาที่เราขาดสารอาหารพวกนี้หรือว่าขาดวัตถุดิบเนี่ยมันขาดได้จากอะไรบ้างอันแรกเลยก็คือกินไม่ได้กินได้น้อยหรืออันที่2เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่กินเข้าไปแต่ว่าดูดซึมไม่ได้ดูดซึมไม่ได้เช่นอะไรเรากินไปร่วมกับอาหารบางอย่างแล้วมันไปยับยั้งการดูดซึมของสารตัวที่เราต้องการอันนั้นหรือ2ลำไส้เรามีปัญหาเราอาจจะถูกตัดลำไส้ไปนะคะลำไส้เราสั้นหรือว่าคนไข้ที่มีการผ่าตัดกระเพาะผ่าตัดลำไส้ทำให้ลำไส้มันสั้นแล้วก็การดูดซึมสารอาหารในบริเวณนั้นเนี่ยมันลดลงหรือคนไข้คนนี้มีโรคของลำไส้ทำให้การดูดซึมสารอาหารเนี่ยเสียไปมีโรคอย่างเช่นคนไข้มีปัญหาเรื่องท้องเสียเรื้อรังนะคะกินอะไรเข้าไปก็ดูดซึมไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็อาจจะทำให้เกิดการขาดสารอาหารซึ่งจะเป็นวัตถุดิบในการเอาไปสร้างเม็ดเลือดแล้วทำให้คนคนนั้นซีดได้ค่ะอันที่2ก็คือเม็ดเลือดสร้างออกมาได้ค่ะแต่ว่าเม็ดเลือดเนี่ยมีอายุสั้นลงพอเม็ดเลือดอายุสั้นลงไม่ว่าจะถูกทำลายไปหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็จะทำให้มีภาวะโลหิตจางได้แล้วอันสุดท้ายค่ะก็คือไขกระดูกสร้างได้เม็ดเลือดอายุปกติเลยแต่เราเสียเลือดออกไปจากร่างกายอย่างเช่นถ่ายดำถ่ายเป็นเลือดใช่ไหมคะหรือบางคนมีรีสีดวงทวารผู้หญิงมีประจำเดือนมากอันนี้ก็จะทำให้เกิดเรื่องของโลหิตจางหรือว่าซีดลงได้เหมือนกันค่ะในส่วนของโรคอะไรก็ตามที่บอกว่าเข้าไปที่ไขกระดูกแล้วทำให้ไขกระดูกทำงานไม่ได้เนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มเนาะกลุ่มแรกก็คือมันลุกลามเข้าไปเช่นมะเร็งเอยหรือว่าโรคติดเชื้อหรือแม้กระทั่งยาแต่มีอีกอันนึงค่ะที่เจอบ่อยเหมือนกันก็คือโรคไตโดยเฉพาะไตวายหรือไตเสื่อมเรื้อรังนะคะกลุ่มนี้เหตุผลก็เพราะว่าไตเราเนี่ยมีหน้าที่จะสร้างฮอร์โมนตัวนึงแล้วฮอร์โมนอันนี้ค่ะมีหน้าที่ไปกระตุ้นให้ไขกระดูกเราสร้างเม็ดเลือดถ้าไตมันเสื่อมฮอร์โมนก็จะสร้างน้อยลงเมื่อฮอร์โมนสร้างน้อยลงไขกระดูกเราก็จะสร้างเม็ดเลือดน้อยลงด้วยเพราะฉะนั้นในคนไข้ไตวายหลายๆคนเนี่ยนะคะหรือว่าไตเสื่อมระยะท้ายๆหน่อยจะถูกฉีดยาเพื่อจะไปกระตุ้นตัวการสร้างของเม็ดเลือดที่ไขกระดูกนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งเนาะที่แบบเอ๊ะทำไมคนไข้โรคไตแล้วถึงมีปัญหาซีดลงทีนี้พอเรามาสนใจว่าเอ๊ะเราอาจจะมีปัญหาเรื่องของโลหิตจางหรือเปล่าเราจะซีดหรือเปล่าเรามีอาการเพลียง่ายเรามีอาการเยอะแยะเลยแล้วเราก็ไม่แน่ใจถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงอันแรกเราดูจากอาการเนาะเราดูจากการตรวจร่างกายก็จะดูตรงบริเวณของเยื่อบุในตาที่ตรงบริเวณของเปลือกตาล่างอันที่สองเนี่ยเราดูในบริเวณของริมฝีปากก็ได้แต่ว่าปนผู้หญิงที่ไม่ได้ทาลิปสติกนะคะเพราะว่าถ้าทาลิปสติกก็จะมองไม่เห็นริมฝีปากดูว่ามันมีคอนซีดอยู่หรือเปล่าจริงๆแล้วมันควรจะต้องเป็นสีชมพูเนาะถัดมาก็คือจะดูในบริเวณของเยื่อบุในกระพุ้งแก้มหรือว่าที่ลิ้นเรานะคะว่าจะต้องไม่ซีดเนาะถ้าสมมุติเราดูแล้วเรายังไม่แน่ใจวิธีการที่จะดูได้ชัดขึ้นก็คือมีการเจาะเลือดเพื่อจะตรวจถ้าใครเคยไปบริจาคเลือดเคยไหมคะที่เขาเจาะเลือดแล้วเขาก็จุ่มแบบใส่ลงไปในน้ำยาอันนึงแล้วดูว่ามันเลือดลอยหรือว่าเลือดมันจมอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ดูคร่าวๆค่ะว่าซีดหรือเปล่าถ้าเลือดมันลอยหลายคนก็อาจจะต้องแบบไปตรวจดูนิดนึงเนาะว่ามีเรื่องของโลหิตจางหรือเปล่าเวลาที่เราตรวจเราจะเรียกว่าเป็นลักษณะของการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดเวลาไปตรวจเสร็จแล้วเนี่ยมันจะดูได้หมดเลยทั้งเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเกร็ดเลือดเวลาที่ดูเนี่ยเราจะดูความเข้มข้นของเลือดถ้าสมมุติว่าความเข้มข้นของเลือดมันต่ำเราก็จะบอกว่าคนคนนี้มีเรื่องของโลหิตจางนะคะซึ่งหลายๆทีเนี่ยเวลาเราไปตรวจสุขภาพคุณหมอก็จะบอกเรานะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยในกลุ่มของการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดเนี่ยเราก็อาจจะดูขนาดของเม็ดเลือดได้ด้วยนะคะเวลาดูขนาดของเม็ดเลือดเนี่ยมันจะบอกอะไรได้บ้างเช่นถ้าเม็ดเลือดตัวเล็กเม็ดเลือดตัวเล็กเจอได้ในกรณีไหนบ้างอันแรกเลยคือทาลัสซีเมียอันที่สองก็คือโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กเพราะว่าเราไม่มีวัตถุดิบเม็ดเลือดเราก็เลยต้องตัวเล็กลงอันที่สองค่ะถ้าเม็ดเลือดตัวโตเกินไป

โตเกินไปบางทีก็อาจจะขาดวัตถุดิบเหมือนกันแต่จะเป็นกลุ่มของโฟเลตหรือว่า B12นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะพอบอกได้คร่าวๆเวลาที่เราดูเริ่มต้นแล้วสุดท้ายเราก็จะไปหาว่าคนๆเนี้ยเขามีเหตุผลที่จะทำให้มีโลหิตจางหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเราสงสัยว่าเขาจะมีการเสียเลือดเราอาจจะไปตรวจอุจจาระแล้วดูว่าเม็ดเลือดแดงมันมีปนในอุจจาระหรือเปล่าถ้ามีก็แสดงว่าเขาอาจจะมีการเสียเลือดไปทางเดินอาหารโดยที่อาจจะเป็นการเสียเลือดเรื้อรังโดยที่เขามองไม่เห็นอาจจะปริมาณน้อยๆถามว่าถ้ามันมีเยอะจะทำให้เห็นยังไงเวลาเลือดมันอยู่ในทางเดินอาหารเนี่ยเวลาที่ถ่ายออกมานะคะมันจะมีตั้งแต่ว่าถ้าเกิดเลือดอยู่ในทางเดินอาหารนานๆจะถ่ายออกมาเป็นสีดำเพราะฉะนั้นถ้าถ่ายออกมาเป็นสีดำเราจะสงสัยว่ามีเลือดออกในทางเดินอาหารโดยเฉพาะทางเดินอาหารส่วนต้นแต่ถ้าสมมติว่าเราถ่ายแล้วมันเป็นเลือดสดเลยอันนี้แสดงว่าเลือดมันไม่ค่อยได้ค้างอยู่ในทางเดินอาหารมันน่าจะอยู่ปลายปลายถ้าถ่ายแล้วเป็นเลือดสดเลยนะคะก็ให้สงสัยกลุ่มของรีสีดวงทวารหรือแผลที่ตรงบริเวณทางเดินทวารหนักอย่างเงี้ยนะคะถ้าสมมติเป็นแผลเนี่ยจะเจ็บแต่รีสีดวงทวารส่วนใหญ่ไม่เจ็บแล้วก็อาจจะคล้ำได้ก้อนด้วยอย่างนี้เป็นต้นค่ะการรักษาโลหิตจางนะคะเรามาไล่ตามสาเหตุเลยอันแรกเนี่ยเป็นโรคของไขกระดูกแล้วก็ไปดูแล้วก็รักษาสาเหตุนะคะไขกระดูกฟอรักษายังไงมีโรคหรือมีภาวะอะไรที่ทำให้ไขกระดูกทำงานไม่ได้เราก็จะรักษาไปตามนั้นอันที่สองก็คือว่าเอ๊ะคนเนี้ยไขกระดูกโอเคเนาะแต่มันไม่มีวัตถุดิบเช่นขาดธาตุเหล็กขาด B12 ขาดโฟเลตเราก็จะต้องให้โฟเลต B12 หรือว่าธาตุเหล็กจะให้ในรูปแบบไหนจะให้เป็นอาหารก็ได้หรือจะให้ในรูปแบบของยาเม็ดก็ได้ค่ะทีนี้สมมุติว่าถ้าคนคนนั้นเนี่ยมันดูดซึมไม่ได้ใช่ไหมคะหรือว่ากินเข้าไปไม่ได้เลยสิ่งที่เราจะทำก็คือเราให้ค่ะแต่เราให้ในรูปแบบที่เป็นยาฉีดหรือสุดท้ายถ้าไม่ได้จริงๆเราก็จะเติมเลือดไปเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นวิธีการรักษาที่จะไล่ไปตามแต่ละชนิดถ้าสมมติเป็นคนไข้ที่เป็นธาลัสซีเมียเนื่องจากเขาเป็นโรคทางกรรมพันธุ์นะคะเม็ดเลือดแดงเขาแตกเราไปดูนิดนึงถ้าเม็ดเลือดแดงเขาแตกเนื่องจากว่าเขาติดเชื้อหรือเขาได้ยาหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วทำให้เม็ดเลือดแดงเขาแตกกลุ่มนี้เราก็จะพยายามทำให้เขาเนี่ยดูแลสุขภาพให้ดีอย่าให้มีการติดเชื้อนะคะแล้วถ้าเม็ดเลือดแดงเขาแตกมากจนกระทั่งทำให้เขามีอาการเราค่อยมีพิจารณาเรื่องของการให้เลือดเพื่อจะทำให้เขาเนี่ยไม่มีอาการเนื่องมาจากการซีดค่ะในแง่ของยาที่ใช้ในเรื่องของการรักษาโลหิตจางนะคะจริงๆก็คือเหมือนตามสาเหตุเลยยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติเรารู้ว่าจริงๆการที่จะใช้ยารักษาโลหิตจางเนี่ยอันแรกต้องดูก่อนว่ายาตัวนั้นทำให้โลหิตจางหรือเปล่าถ้ายาตัวนั้นไปกดไขกระดูกเราจะหลีกเลี่ยงก็คือหยุดยาตัวนั้นนะคะอันที่2ก็คือยาที่จะให้เหมือนที่บอกเมื่อสักครู่ค่ะว่าจะเป็นธาตุเหล็กเป็น B12เป็นโฟเลตอันนี้ก็จะสามารถให้ได้โดยเฉพาะในกรณีที่คนไข้เนี่ยอาจจะกินไม่ได้กินไม่พอเราก็จะให้เป็นยาแล้วก็อันที่3ค่ะก็คือจะเป็นการให้ฮอร์โมนยกตัวอย่างเช่นคนไข้โรคไตวายนะคะหรือว่าไตเสื่อมเรื้อรังอันนี้เนี่ยเขาจะสร้างฮอร์โมนตัวหนึ่งไม่ได้ชื่อว่าอิริโทพอยตินสิ่งที่เราทำก็คือเราฉีดฮอร์โมนตัวนี้เข้าไปพอฉีดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นทำให้ร่างกายเนี่ยมีการสร้างเม็ดเลือดได้ดีอันนี้การใช้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์นะคะว่าจะใช้ในกรณีของผู้ป่วยคนไหนค่ะในกรณีของธาลัสซีเมียนะคะก็จะมีคนสับสนอยู่พอสมควรเลยว่าเออเราเป็นอะไรนะเคยได้ยินคำว่าธาลัสซีเมียได้ยินคำว่าโรคเลือดจริงๆแล้วเนี่ยธาลัสซีเมียเนี่ยเป็นโรคที่มีการส่งผ่านทางกรรมพันธุ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะเป็นโรคเนี่ยเอาง่ายๆเลยเราจะต้องได้มาจากคุณพ่อคุณแม่ที่มีความผิดปกติอันนี้นะคะคุณหมอสมมุติง่ายๆเลยค่ะสมมุติว่าถ้าเราเนี่ยมีโครโมโซมเนาะเป็นเหมือนปลาท้องโก๋สองข้างทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าโครโมโซมเรามาจากทั้งคุณพ่อคุณแม่ถ้าความผิดปกติอันนั้นเกิดขึ้นทั้งสองข้างของโครโมโซมอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นโรคพอเป็นโรคปุ๊บเนี่ยหมายความว่าเม็ดเลือดที่สร้างออกมาเนี่ยมันจะมีตัวเล็กแล้วมันจะแตกง่ายพอมันแตกง่ายปุ๊บก็จะทำให้เขาซีดลงอันนี้โอเคนะคะอันที่สองคือสมมุติว่าถ้าหากว่าโครโมโซมของเขาเนี่ยที่เป็นปลาท้องโก๋เนี่ยเป็นคนปกติก็คือไม่มีความผิดปกติเลยหรือมันมีความผิดปกติแต่มันมีแค่ข้างเดียวเอามาจากคุณพ่อก็ได้เอามาจากคุณแม่ก็ได้หรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนคนนี้เป็นแค่พาหะพาหะคืออะไรพาหะคือเขาไม่ซีดนะคะความเข้มข้นเม็ดเลือดเขาปกติแต่ว่าเขาอาจจะส่งพันธุกรรมอันนี้ส่งต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานได้อันที่สองคือเวลาที่เราตรวจเลือดนะคะเราอาจจะเห็นว่าเม็ดเลือดเขาตัวเล็กค่ะเม็ดเลือดตัวเล็กก็จริงแต่ปริมาณเม็ดเลือดมีพออันนี้เราจะเรียกว่าอาจจะเป็นพาหะอันนี้คือดูคร่าวๆเนาะในรายละเอียดเราอาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมว่าเขาเป็นพาหะ

ธาลัสซีเมียหรือเปล่าทีนี้ในกรณีของธาลัสซีเมียเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาเป็นโรคอะค่ะแล้วเขาซีดอะค่ะสิ่งที่เราอาจจะเห็นก็คือเวลาเขาเจ็บป่วยไม่สบายเนี่ยเขาจะซีดลงได้อันที่สองเขาอาจจะมีประวัติว่าเขาต้องได้รับเลือดซึ่งถ้าอันนี้ค่ะเราจะบอกว่าเป็นโรคธาลัสซีเมียนอกจากนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเราสงสัยว่าจะเป็นเรื่องของธาลัสซีเมียเราก็อาจจะเจาะดูเช่นดูซิว่าชนิดของฮีโมโกลบินหรือว่าไปสกรีนนิ่งแล้วกันเนาะสงสัยว่าเป็นธาลัสซีเมียหรือเปล่าถ้าเราสงสัยว่าขาดเหล็กเราก็จะเจาะดูระดับของธาตุเหล็กได้นะคะสงสัยว่า B12 หรือว่าโฟเลตขาดเราก็ดูระดับ B12 หรือโฟเลตได้นะเพราะฉะนั้นขึ้นกับว่าคนเนี้ยเขามีภาวะโลหิตจางอันแรกเราก็จะต้องวินิจฉัยให้ได้ก่อนว่าเขามีโลหิตจางจริงหรือเปล่าพอโลหิตจางเสร็จปุ๊บเราก็จะมาสเต็ปที่2ว่าโลหิตจางอันนี้เกิดจากสาเหตุอะไรนะคะเราก็จะคอนเฟิร์มเช่นเราสงสัยว่าขาดธาตุเหล็กใช่มั้ยคะเราก็จะเจาะเรื่องของธาตุเหล็กถ้าสงสัยว่า B12 เราก็จะไปเจาะ B12 เจาะโฟเลตแล้วถ้าสมมุติว่าเราสงสัยว่าเอ๊ะคนนี้ขาดธาตุเหล็กเนื่องจากการที่มีการเสียเลือดไปจากทางไหนหรือเปล่าเอาไปดูซิว่าประจำเดือนมาเยอะไหมมีเลือดออกทางเดินอาหารหรือเปล่ามีการเสียเลือดที่ไหนหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นวิธีการวินิจฉัยในแต่ละรายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกิดโลหิตจางมันเกิดได้หลายสาเหตุเวลาที่เราจะหาสาเหตุเราก็จะหาตามข้อบ่งชี้จากประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายรวมถึงผลแลบค่ะแล้วสุดท้ายนะคะถ้าสมมุติว่าเราสงสัยว่าคนคนนี้จะมีโรคหรือมีภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้นที่ไขกระดูกอันนี้ก็อาจจะมีการตรวจในแง่ที่เราเรียกว่าเป็นการเจาะตรวจเรื่องของไขกระดูกนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเช่นเป็นคุณหมอโรคเลือดหรือคุณหมออายุรกรรมเป็นคนดูแลอีกนะคะทีนี้เราพูดกันมาเนี่ยลงรายละเอียดในเรื่องของการรักษาการวินิจฉัยหรืออะไรก็แล้วแต่คำถามคือเราจะกินอะไรดีเนาะหัวข้อเรื่องของวันนี้คืออาหารสำหรับรักษาเรื่องของโลหิตจางใช่ไหมคะเราต้องมาแยกเนาะคะคงไม่ได้บอกว่ามีอะไรที่กินอันเดียวแล้วได้ทุกอย่างครอบจักรวาลสมมติว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นลักษณะของคนไข้ที่มีภาวะขาดเหล็กง่ายๆเลยก็คืออาจจะมีไทดำเนาะคนไข้อาจจะประจำเดือนมามากหรือว่าในเด็กเล็กที่กำลังโตซึ่งอาจจะกินได้ไม่พอกลุ่มนี้เราจะแนะนำให้กินธาตุเหล็กเพิ่มนะคะธาตุเหล็กมาจากอะไรง่ายๆเลยค่ะธาตุเหล็กแบ่งเป็น2กลุ่มนะกลุ่มแรกมาจากพืชกลุ่มที่2มาจากสัตว์ค่ะกลุ่มที่มาจากสัตว์ก่อนพวกนี้ดูดซึมได้ดีอยู่ในไหนบ้างง่ายๆเลยเนาะก็คือเราจะกินเลือดไม่ใช่บอกไปกินเลือดสัตว์นะคะแต่ว่าหมายถึงว่าอาจจะเป็นต้มเลือดหมูอย่างเงี้ยค่ะเป็นเลือดของสัตว์นะคะอันที่2เป็นพวกของตับอันที่3จะเป็นพวกเนื้อแดงแล้วก็ไข่แดงกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีธาตุเหล็กค่อนข้างสูงอาหารทะเลหลายๆตัวก็จะมีธาตุเหล็กค่อนข้างสูงเมนูอาหารยกตัวอย่างเช่นเราจะกินผัดตับผัดใบกุ้ยช่ายใช่ไหมคะหรือว่าจะกินเป็นต้มเลือดหมูหรือจะเป็นพวกของไข่ก็ได้ค่ะกินไข่ทั้งฟองเนาะไม่ใช่แค่ไข่ขาวอันนี้ก็จะมีเรื่องของธาตุเหล็กพอนะคะอันที่2นะคะก็จะเป็นธาตุเหล็กที่ได้มาจากพืชนะคะเมื่อกี้เราบอกเนี่ยมาจากสัตว์แล้วใช่ไหมคะอันที่2ก็มาจากพืชในพืชเองเวลาที่เรารับประทานเนี่ยก็จะมีธาตุเหล็กเหมือนกันนะคะสังเกตง่ายๆเลยค่ะผักที่มีสีเขียวเข้มๆกลุ่มนี้จะมีธาตุเหล็กค่อนข้างสูงมีข้อเสียนิดเดียวก็คือกลุ่มที่มาจากพืชเนี่ยมันจะดูดซึมได้ไม่หมดดูดซึมได้ไม่ 100% แล้วที่สำคัญคือถ้าเรากินอาหารบางอย่างมันจะไปยับยั้งการดูดซึมของธาตุเหล็กที่อยู่ในอาหารด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะกินอาหารที่เป็นธาตุเหล็กมาจากพืชนะคะเราควรจะต้องระวังด้วยว่าจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารบางอย่างซึ่งจะไปทำให้มีการยับยั้งการดูดซึมก็จะเป็นพวกผักสีเขียวเข้มๆนะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นบรอกโคลีก็ได้เป็นพวกผักโขมเป็นพวกหน่อไม้ฝรั่งกลุ่มนี้ก็จะเป็นผักที่มีสีเขียวเข้มๆเนาะอันนี้ก็จะมีธาตุเหล็กค่อนข้างสูงค่ะสามารถที่จะเลือกรับประทานผักกลุ่มนี้ในปริมาณที่มากขึ้นนะคะก็จะช่วยทำให้ร่างกายได้รับธาตุเหล็กที่เพียงพอได้ค่ะกลุ่มที่สองนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดก็จะเป็นกลุ่มของโฟลิกโฟเลตอยู่ในไหนบ้างโฟเลตอยู่ในถั่วนะคะอยู่ในไข่ได้แล้วก็อยู่ในผักได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกกินอาหารกลุ่มนี้เราก็จะมีโฟเลตได้นะคะก็อาจจะเป็นรูปแบบของสลัดก็ได้ค่ะหรือว่าใส่ไข่แดงลงไปอันนี้ก็จะสามารถที่จะได้รับโฟเลตเพียงพอได้ในแต่ละวันนะคะนอกเหนือจากกลุ่มที่เป็นโฟเลตนะคะหรือว่าพวกของธาตุเหล็กแล้วเนี่ยก็จะมี B12 เนาะ B12 เอาง่ายๆเลย B12 มาจากเนื้อสัตว์ B12 เนี่ยจะมีปัญหามากที่สุดก็คือกลุ่มที่กินเป็นมังสวิรัติอย่างเคร่งครัดหรือว่าเป็นกลุ่มวีแกนกลุ่มนี้มีโอกาสที่จะขาด B12 นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรากินกลุ่มที่มาจากเนื้อสัตว์เนี่ยพวกนี้ก็จะไม่ขาด B12 นะคะหรือว่าจะเป็นพวกของไข่แดงก็ได้อันนี้ก็จะช่วยได้เพราะเวลาที่เรากินเนาะกลุ่มที่เป็นเนื้อสัตว์นี่ก็จะได้ทั้งธาตุเหล็กแล้วก็จะได้ทั้ง B12นะคะนอกเหนือจาก3และธาตุหลักที่เราพูดมาเมื่อสักครู่นี้ในการเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดเนี่ยก็จะมีอีกตัวนึงชื่อว่าคอปเปอร์

อนะคะในส่วนของคอปเปอร์เจอในไหนคอปเปอร์เจอในอาหารทะเลนะคะเจอในกลุ่มของหอยนางรมก็ได้นะคะหรือว่าเจอในไข่แดงก็ยังได้นะคะอีกอันนึงที่จะเจอก็คือพวกของอัลมอนด์เนาะช็อกโกแลตเนาะอันนี้ก็จะมีพวกของคอปเปอร์นะคะหรือว่าทองแดงอยู่เรากินในปริมาณไม่ต้องเยอะมากก็ได้ค่ะทีนี้คนที่จะขาดคอปเปอร์คืออะไรก็คือดูดซึมได้ไม่ดีตัดกระเพาะไปนะคะหรืออีกกลุ่มนึงค่ะคือคนที่ได้รับสังกะสีเยอะๆเหตุผลเพราะร่างกายเราเนี่ยสังกะสีกับคอปเปอร์เนี่ยเขาจะดูดซึมไปด้วยกันทีนี้ถ้าสมมุติเราได้สังกะสีเยอะๆปุ๊บเนี่ยมันจะไปปิดที่ไปแย่งที่ทำให้การดูดซึมของคอปเปอร์หรือทองแดงมันลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ได้รับสังกะสีมากเกินไปก็ต้องระวังที่จะมีเรื่องของการขาดทองแดงด้วยเช่นกันค่ะในกรณีที่ถามว่าเราควรจะกินอะไรแล้วเราควรจะเลี่ยงอะไรทีนี้ต้องมาดูทีละอย่างเนาะสมมุติในกรณีของคนที่กินธาตุเหล็กเมื่อกี้ค่ะที่บอกว่าเรากินอาหารที่มีแร่ธาตุเหล็กเนาะแล้วพูดว่าการที่จะดูดซึมธาตุเหล็กเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะถูกยับยั้งด้วยอาหารบางตัวโดยเฉพาะนะคะก็คือถ้าเรากินธาตุเหล็กที่มาจากพืชการกินพวกของชากาแฟเนี่ยจะยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็กนะคะหรือว่าพวกแคลเซียมก็ตามพวกนี้จะทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กลดลงอันที่สองอาหารที่เราเรียกว่าไฟเตตแทนนินออกซาเลตซึ่งมีอยู่ในผักพวกนี้จะทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กลดลงดังนั้นนะคะในผักบางอย่างเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะมีธาตุเหล็กเยอะแต่เขาดูดซึมไปใช้ได้นิดเดียวเนื่องจากว่ามันมีสารอาหารตัวอื่นร่วมด้วยเราก็เลยบอกว่าถ้างั้นแปลว่าเราไม่ต้องกินหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าเปล่าค่ะเราแค่รู้เสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะกินแล้วเราคาดหวังว่าเราจะได้ธาตุเหล็กจากพวกของผักเนี่ยเราอาจจะคาดหวังได้ไม่ 100% ยกตัวอย่างเช่นเรากินเข้าไป100%เราอาจจะดูดซึมได้แค่ประมาณ50เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการแก้ไขก็คือกินให้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่ใช่กินชากาแฟร่วมไปด้วยหรือกินแคลเซียมร่วมไปด้วยอันนี้ก็จะดูดซึมน้อยลงมีอะไรไหมที่จะช่วยเพิ่มการดูดซึมของธาตุเหล็กก็คือวิตามินซีค่ะบางทีเวลาเรากินพวกนี้แล้วเราอาจจะใส่เป็นพวกของผลไม้ร่วมด้วยผลไม้อาจจะไม่ได้มีธาตุเหล็กเยอะแต่ผลไม้วิตามินซีจะช่วยทำให้เพิ่มการดูดซึมของตัวธาตุเหล็กได้ค่ะนอกจากนี้นะคะธาตุเหล็กจะดูดซึมได้ดีเนี่ยจะต้องอยู่ในภาวะที่เป็นกรดเพราะฉะนั้นถ้าใครที่กินพวกยาลดกรดใช่ไหมคะก็อาจจะมีผลกับการดูดซึมธาตุเหล็กนะคะแล้วก็ถ้าใครที่โดนตัดกระเพาะไปไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลใดๆก็ตามอันนี้การดูดซึมธาตุเหล็กก็จะลดลงเช่นกันค่ะทีนี้ถามว่าเราฟังดูเหมือนกับธาตุเหล็กก็ดีเนาะควรจะกินเยอะๆมีคนกลุ่มไหนไหมที่ห้ามหรือไม่ควรที่จะกินธาตุเหล็กนะคะกลุ่มที่ไม่ควรจะกินธาตุเหล็กคือกลุ่มคนไข้ที่เม็ดเลือดแดงแตกเยอะๆยกตัวอย่างเช่นโรคทาลัสซีเมียฟังดีๆนะคะเราย้ำว่าโรคทาลัสซีเมียไม่ใช่พาหะทาลัสซีเมียเนาะโรคทาลัสซีเมียพอเม็ดเลือดแดงเขาแตกพอเม็ดเลือดแตกปุ๊บธาตุเหล็กที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงมันออกมาเต็มเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นร่างกายไม่ได้ขาดธาตุเหล็กนึกภาพออกนะคะถ้าเรายังเติมธาตุเหล็กลงไปเยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นร่างกายจะเอาธาตุเหล็กที่ออกมาจากเม็ดเลือดแดงอะค่ะไปสะสมไปสะสมที่ไหนไปสะสมที่ตับไปสะสมที่ตับอ่อนหรือจะไปสะสมมากเกินไปที่บริเวณของสมองแล้วทำให้เกิดความผิดปกติได้เพราะฉะนั้นกลุ่มของคนไข้ที่ได้เลือดเยอะๆกลุ่มของคนไข้ที่เม็ดเลือดแดงแตกเยอะๆกลุ่มนี้เราจะบอกว่าไม่ให้เติมธาตุเหล็กลงไปอีกนะคะเพราะถ้าเติมลงไปเนี่ยโอกาสที่จะเกิดผลเสียสะสมที่ตับเยอะๆเกิดอะไรทำให้ตับแข็งได้สะสมที่สมองเยอะๆเกิดอะไรทำให้การทำงานของสมองผิดปกติอาจจะทำให้มีมือสั่นจะทำให้มีอาการเหมือนคล้ายๆพาร์กินสันก็ได้นะคะแล้วถ้าสะสมที่ตับอ่อนเยอะๆเกิดอะไรขึ้นก็จะทำให้คนคนนั้นกลายเป็นเรื่องของเบาหวานได้เพราะฉะนั้นกลุ่มที่ห้ามนะคะก็คือกลุ่มที่เป็นโรคทาลัสซีเมียนะคะหรือว่าได้รับเลือดเยอะๆกลุ่มนี้ไม่ควรที่จะได้รับธาตุเหล็กเพิ่มขึ้นค่ะแล้วหลังจากที่เราบอกว่าคนกลุ่มนี้ไม่ควรที่จะได้รับธาตุเหล็กเยอะๆไม่ว่าจะเป็นจากอาหารก็ตามนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะบำรุงเลือดเรารู้สึกว่ามันไม่ดีแล้วเราไปซื้อเอาเนี่ยบางทีเนี่ยค่ะในยาบำรุงเลือดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นยาที่จะมีธาตุเหล็กเสริมอยู่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่ควรจะไปซื้อมาเสริมกินเองนะคะเพราะว่าจะได้รับธาตุเหล็กมากจนเกินไปยาบำรุงเลือดที่มีธาตุเหล็กเนี่ยส่วนใหญ่เนาะก็จะเห็นเป็นเม็ดสีออกแดงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้ที่สังเกตง่ายๆก็คือเวลาที่เรากินยาบำรุงเลือดเนี่ยมักจะถ่ายออกมาเป็นสีดำค่ะแต่ว่าจะเป็นสีดำที่ออกจะค่อนข้างแข็งๆแล้วสีดำมันจะออกแบบดำเขียวๆไม่ได้แบบดำเข้มอะค่ะถ้าสมมุติว่าถ่ายออกมานะคะเป็นสีดำเหมือนยังมาตอยเลยหรือว่าถ่ายออกมาแล้วเหลวๆอันนี้ให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจจะมีเรื่องของเลือดออกในทางเดินอาหารโดยเฉพาะทางเดินอาหารส่วนต้นแต่ถ้าถ่ายออกมาแล้วเป็นสีดำออกเขียวๆหน่อยก้อน

0: แข็งๆอันนี้เราก็กินยาอยู่นะคะก็ให้สงสัยว่ายาที่เรากินอยู่เนี่ยมีธาตุเหล็กอยู่ยาหรือว่าแร่ธาตุเหล็กเสริมเนี่ยส่วนใหญ่เวลากินเนี่ยให้ระวังนิดนึงหลายคนจะทนไม่ค่อยไหวเพราะว่าอาจจะมีปัญหากับระบบทางเดินอาหารไม่ว่าจะเป็นท้องผูกหรือไม่ว่าจะเป็นท้องเสียนะคะอันนี้เจอได้บ่อยนะคะถ้าสมมติทานยาอยู่แล้วมีอาการพวกนี้แนะนำว่าไปปรึกษาคุณหมอนะคะอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของยาค่ะดังนั้นนะคะเวลาที่เราพูดถึงเรื่องโลหิตจางเนี่ยจริงๆสาเหตุมันมีเยอะเนาะแล้วเวลาที่เราจะเลือกกินหรือเราจะดูแลตัวเองก็ขึ้นกับว่าเราคิดว่าโลหิตจางของคนคนนั้นเนี่ยไหนถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องของธาลัสซีเมียไม่เคยต้องเติมเลือดเลยบ้านเราไม่มีประวัติกรรมพันธุ์เลยแล้วเราซีดลงหรือว่าประจำเดือนเรามาเยอะอันนี้เราควรจะต้องไปเลือกอาหารที่มีธาตุเหล็กเยอะขึ้นอันที่สองสมมติว่าคนคนนี้มีประวัติกรรมพันธุ์เรื่องของโรคเลือดเนาะมีเลือดออกบ่อยๆหรือว่ามีเรื่องของต้องให้เลือดบ่อยๆอันนี้กลุ่มนี้ก็ควรจะต้องทานโฟเลตเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่ควรที่จะเติมพวกของธาตุเหล็กถ้าเตรียมตัวจะตั้งครรภ์ตั้งแต่เตรียมตัวเลยนะก็ควรจะกินโฟเลตเพิ่มขึ้นแล้วถ้าสมมติว่าท้องแล้วก็ควรจะต้องได้ทั้งโฟเลต B12 แล้วก็เรื่องของธาตุเหล็กนะคะเพราะว่ามันจะต้องเพิ่มให้กับลูกด้วยถ้าคนคนนั้นมีประวัติเรื่องของการผ่าตัดนะคะกระเพาะลำไส้การดูดซึมสารอาหารลดลงกลุ่มนี้อาจจะต้องได้หลายตัวร่วมกันเลยไม่ใช่แค่ธาตุเหล็กตัวเดียวนะคะอาจจะต้องได้หลายอย่างร่วมกันถ้าคนคนนั้นเป็นมังสวิรัติเข้มข้นผ่าตัดกระเพาะหรือว่าผ่าตัดลำไส้อันนี้อาจจะต้องระวังว่าอาจจะขาดเรื่องของวิตามิน B12 ค่ะดังนั้นการเลือกไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือรวมกระทั่งกลุ่มของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็ตามก็ควรจะต้องดูให้เหมาะสมเป็นรายๆไปนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนสามารถที่จะกินธาตุเหล็กหรือว่าสามารถที่จะกิน B12 ไปได้เลยค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Joox ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร
2: รู้หรือไม่หูของเรารับคลื่นความถี่เสียงได้ตั้งแต่20ถึง 2,500 เฮิรตซ์ซึ่งพออายุมากขึ้นก็จะเสื่อมลงไปตามวัยรู้หรือไม่หูของเรารับคลื่นความถี่เสียงได้ตั้งแต่20ถึง 2,500 เฮิรตซ์หูของเรารับคลื่นเสียงได้ตั้งแต่20ถึง 2,500 เฮิรตซ์ซึ่งพออายุมากขึ้นก็จะเสื่อมลงไปตามวัย
3: โดยปกติคนเรารับเสียงได้จากคลื่นเสียงที่ผ่านจากอากาศเข้าสู่หูชั้นนอกหูชั้นกลางและหูชั้นในตามลำดับโดยในหูชั้นในนั้นเรามีอวัยวะรับเสียงรูปก้นหอยโดยที่ตำแหน่งที่รับความถี่สูงจะเป็นตำแหน่งที่ได้รับการสั่นสะเทือนก่อนจึงทำให้เสื่อมเร็วกว่านั่นจึงเป็นสาเหตุที่เมื่อเราอายุมากขึ้นจะสูญเสียการได้ยินที่ความถี่สูงก่อนความถี่ต่ำค่ะ
2: เรามาลองดูกันไหมว่าหูเราอ่ะได้ยินถึงความถี่ที่เท่าไหร่มาลองเลย

0: ป็นไงฮะไม่ได้ยินตั้งแต่แรกแล้วโอ้ยไปหาหมอเถอะแบบนี้
1: เราอาจมีวิธีดูแลหูเพื่อป้องกันให้ความเสื่อมเกิดช้าลงได้โดยการหลีกเลี่ยงการฟังเสียงดังหลีกเลี่ยงการใส่หูฟังระวังการกระแทกที่หูและหากรู้สึกว่าเรามีการได้ยินแย่ลงควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติมค่ะ

0: and Don
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสวนอ่อนนะครับและรายการ3 minute talk do and don ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับชีวิตประจำวันของคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับต้องนั่งนานๆในท่าที่ไม่ถูกต้องหรือยืนนาน

0: หรือต้องก้มยกของหนักๆในท่าที่ไม่ถูกต้องบ่อย
1: ๆแล้ววันหนึ่งคุณก็จะปวดบริเวณเอวคออกหรือหลังช่วงล่างปวดจี๊ดๆเหมือนไฟฟ้าช็อตปวดๆให้หายมากกว่า2สัปดาห์ขึ้นไปบางครั้งอาการปวดอาจร้าวหรือเจ็บแปลกไปถึงต้นขาน่องหรือเท้าได้
0: ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยครับคุณอาจจะกำลังเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทครับ
1: หมอนรองกระดูกคือเนื้อเยื่อที่ลักษณะด้านนอกเป็นเหมือนพังผืดเหนียวๆซ้อนกันเป็นวงรอบๆชั้นและด้านในนุ่มๆยุ่นๆคล้ายวุ้นทำหน้าที่เป็นข้อต่อในการขยับของกระดูกสันหลังและรับแรงกระแทกเมื่อทำกิจกรรมต่างๆครับไม่ว่าจะนั่งยืนกระโดดเอหลังบิดตัวเหมือนกับเป็นช็อคอัพให้กับกระดูกสันหลังและคอยปกป้องไม่ให้กระดูกสันหลังเคลื่อนที่คนที่มีโอกาสเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทคือกลุ่มวัยทำงานอายุระหว่าง 20-50 ปีอ้าวก็พวกเรานี่แหละครับดังนั้นเรามาหลีกเลี่ยงโรคนี้กันโดยต้องไม่นั่งทำงานด้วยอิริยาบถที่ไม่ถูกต้องนานๆไม่ก้มๆเงยๆบ่อยๆหรือมากเกินไปไม่ยกของหนักๆซ้ำๆท่าเดิมๆและไม่ระมัดระวังไม่มีน้ำหนักตัวที่มากเกินไปไม่สูบบุหรี่และสิ่งที่ต้องรีบทำให้เป็นนิสัยคือนั่งยืนยกของด้วยท่าที่ถูกต้องมีการเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆทุกๆ 2-3 ชั่วโมงพักผ่อนอย่างเพียงพอในแต่ละวันออกกำลังกายเป็นประจำโดยมีท่ากายบริหารเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อหลังและหน้าท้อง
2: เกิดจากการที่หมอนรองกระดูกในส่วนที่เราเรียกว่านิวเคลียสคาโพซิสเนี่ยเคลื่อนออกมานะครับกดทับรากประสาทนะครับซึ่งต่างกับโรคการปวดหลังทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากปวดจากกล้ามเนื้อนะครับมีเรื่องของสารที่ทำให้เกิดการอักเสบนะครับบริเวณรากประสาทที่โดนกดทำให้มีอาการปวดร้าวลงขาเหมือนไฟฟ้าช็อตครับให้ผู้ป่วยเนี่ยนอนพักนะครับสัก 2-3 วันนะครับร่วมกับการให้ยาต้านการอักเสบที่เราเรียกว่าเอ็นเซมนะครับร่วมกับการให้ยาลดอาการปวดร้าวปลายประสาทถ้าผู้ป่วยอาการดีขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะให้ผู้ป่วยเนี่ยค่อยๆกลับไปทำกิจวัตรประจำวันได้ใกล้เคียงปกตินะครับ
0: โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทสามารถป้องกันได้ถ้าคุณใช้ชีวิตอย่างถูกต้องครับและอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
3: 3 minute talk

0: ีอาการคือนอนคนแล้วก็หยุดหายใจค่ะหยุดหายใจเวลานอนนะคะ
1: คือคุณจะง่วงตลอดเวลาเลยง่วงแบบหาแล้วก็หาวหาว
2: จนมาก
3: โอ้เสียงมากอยู่ชั้น2นี่ชั้นล่างได้ยิน
2: โอ้ดังขนาดนั้นเลย
3: ครับ
1: ถ้าคุณไม่มีคนข้างเคียงนอนนี่คุณจะไม่รู้หรอก
2: ไม่รู้เลย
1: ถ้าคุณจะไม่คุณจะไม่รู้เลยว่าคุณหยุดหายใจคุณจะไม่หยุดหายใจนี่คุณไม่มีทางรู้เลย
2: ที่เรามาทำสลิปเทสเนี่ยฮะคืนนึงเราหยุดหายใจไปกี่ครั้ง
4: 107ครับ107
2: 107ครั้ง
4: 107ครั้งครับ
2: โอ้โหถือว่าหนัก
4: กันแล้วแรงมากครับแรงมาก
5: นะครับนี่คือศูนย์ตรวจการนอนของศิริราชนะชื่อศูนย์ยุทธวรักษ์นะก็คือการนอน
2: คือนะคนไข้ที่มาที่เนี่ยก็ต้องมานอนหลับเลย
5: เอาไว้สำหรับตรวจตอนกลางคืนที่สำหรับเวลาที่ตรวจมาจากข้างล่างแล้วเนี่ยแล้วก็สงสัยอาการหยุดหายใจขณะหลับแล้วก็ต้องมาเช็ค
2: มาที่ตึกนี้ห้องนี้ก็ต้องมานอนหลับ
5: ใช่
2: ถึงจะรู้ผลถูกไหมฮะ
5: ใช่ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของห้องทดสอบการนอน
2: คุณหมอครับมันไม่เหมือนห้องนอนที่อยู่ในโรงพยาบาลเลยนะฮะมันเหมือนห้องนอนที่อยู่ในบ้าน
5: ใช่อันนั้นเป็นจุดประสงค์การที่เราพยายามทำให้มันบรรยากาศเหมือนกับห้องนอนธรรมชาตินะคนไข้จะได้ไม่รู้สึกว่าแปลกที่อะไรมากนะครับแต่นี้ในการลักษณะห้องเนี่ยมันก็จะมีทุกอย่างก็คือเหมือนนอนปกติแต่ว่าเราจะมีสายเนี่ยที่จะมาติด
2: มันเยอะมากเลยนะ
5: จริงๆเนี่ย

0: คือเป็นอุปกรณ์ที่เตรียมไว้เราไม่ได้ใช้หมดทุกอย่างนะครับอันนี้ก็อาจจะเพิ่งตรวจเสร็จไปไม่นานนะครับ
1: สมมุติว่าคนไข้มาถึงแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะมาติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเข้ากับร่างกายของคนไข้
0: ใช่ใช่ครับ
1: แล้วเขาก็ทำยังไงต่อ
0: แล้วก็หลังจากนั้นก็ให้คนไข้พร้อมก็นอนหลับได้เลยโดยที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะเฝ้าอีกห้องหนึ่งโดยที่มองผ่านทาง
1: อ๋อมีกล้องวงจรปิด
0: กล้องวงจรปิด
1: อ๋อนั่นหมายความว่าก่อนที่จะนอนเนี่ยทางเจ้าหน้าที่พยาบาลก็จะมาติดอุปกรณ์ให้กับคนไข้ทั้งหมด
0: ใช่ครับ
1: นะครับแล้วก็นอนไปเลยหน้าที่คนไข้คือนอนไปเลย
0: ใช่
1: แล้วยังไงฮะรอรุ่งเช้า
0: ก็ในกรณีที่เราตรวจพบว่าระหว่างที่นอนไว้อย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง
1: ครับ
0: มันมีหยุดหายใจมากขาดออกซิเจนเยอะมากอาการมันแย่มากเลยนะฮะเราก็จะไม่ปล่อยให้คนไข้ต้องนอนทั้งที่มีความผิดปกติอะไรเยอะๆอย่างนั้นเราก็จะทำการปลุกขึ้นมาเพื่อที่จะทำการรักษาเลยภายในคืนนั้นนะครับเราก็จะมีเครื่องมือเนี่ยฮะที่ไว้สำหรับการรักษาที่เราจะเรียกว่าเครื่องCPAP
1: สมมติคนไข้อาการแบบหยุดเกิดภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับแล้วเจ้าหน้าที่เข้ามาปลุกเพื่อใส่อุปกรณ์ชิ้นนี
0: ้
1: เอาล่ะสมมุตินะฮะเดี๋ยวผมจะจำลองภาพให้ดูนะครับนะครับสมมุติคนไข้นอนครับใส่เพื่ออะไรครับคุณหมอ
0: เครื่องที่ว่านี้นะครับก็จะทำหน้าที่อัดอากาศเข้าไปนะเป่าความดันลมเป็นบวกเนี่ยเพื่อให้มีลมเข้าไปเพื่อทางเดินหายใจเพราะว่าทางเดินหายใจในช่องคอเนี่ยมันแค
1: บ
0: นะฮะแต่นี้เราใช้การรักษาโดยการที่เป่าอัดลมเข้าไปอัดลมเข้าไปทำให้ช่องมันต
1: ึ
0: ง
1: ใหญ่ขึ้น
0: เหมือนเป่ายางรถยนต์ให้มันมีช่องให้ลมมันเข้าออกได
1: ้ทีนี้ก็จะไม่นอนกรนแล้วก็จะได้รับออกซิเจนเต็มที
0: ่ใช่
1: ในการนอนหลับ
0: ถูกต้องฮะแต่ทั้งนี้เนี่ยความแรงมันต้องพอดีเพราะถ้าใช้มากไปหายใจไม่ออก
1: เพราะว่าคนแต่ละคนอย่างที่คุณหมอบอกสรีระคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นความดันที่จะใช้กับคนไข้แต่ละคน
0: ไม่เท่ากัน
1: ไม่เท่ากัน
0: ไม่เท่ากันถ้าน้อยไปก็ไม่หายอึดอัดหายใจไม่สะดวก
1: ถ้ามากไป
0: ก็หายใจไม่ออกก็นอนไม่ได
1: ้ครับแล้วเมื่อได้ค่าตัวเลขแล้วคนไข้คนนี้ตัวเลขเท่านี้ก็จะมาเซตที่เครื่องได้
0: ใช่คนไข้เนี่ยจะต้องปรับตัวอยู่กับเครื่องคือหมายถึงว่าอาจจะต้องใช้เวลานอน
1: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าตัดสินใจใช้ CPAP เครื่องนี้แล้วทุกครั้งในการนอนของคนไข้นับจากนี้ไปจะต้องมีหน้ากากแบบนี้ติดอยู่บนหน้าของตัวเอง
0: ควรจะใช้ให้มากที่สุดเวลานอนจนกว่าแก้ที่ต้นเหตุได้คือเราจะต้องรู้สาเหตุก่อนนะแล้วก็ต้องตามหาทางแก้ที่สาเหตุเช่นลดน้ำหนักหรือว่าการปฏิบัติตนหลายๆอย่างนี่ถ้าเป็นโรคเยอะๆเนี่ยกรณีคนที่เป็นโรคเยอะนะค่อนข้างเยอะปานกลางถึงรุนแรงขึ้นไปเนี่ย
1: ถึงจะใช้
0: เราก็จะแนะนำทางเลือกนี้เป็นทางเลือกแรกๆก่อนเพราะว่ามันก็เป็นการรักษาที่ได้ผลดีนอกจากตัวโรคไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงหรือว่าที่เราตรวจแล้วเนี่ยที่สำคัญมากเลยคือเราต้องคุยกับคนไข้เรื่องความร่วมมือเพราะว่าม
1: ันต้องการความร่วมมือด้วยคร
0: ับใช่เพราะว่าถ้าผมบอกว่าการรักษาด้วยเครื่องนี้ CPAP เนี่ยเป็นการรักษาที่ดีแต่ถ้าคนไข้ใช้บ้างไม่ใช้บ้างไม่อยากใช
1: ้
0: ไม่อยากที่จะใช้เห็นแล้วก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็ผลการรักษามันก
1: ็ไม่เห็นผล
0: มันก็จะไม่ค่อยดีเพราะว่ามันก็จะได้ผลต่อเมื่อเราต่อเมื่อเราใช
1: ้ถ้าจะเห็นผลคุณต้องใช้ด้วยนะ
0: ถูก
1: ไม่ใช่ว่ามีเครื่องแล้วไม่ใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่เห็นผล
0: ก็ไม่เอาไว้ข้างเตียงก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไร

0: ุณกิฟครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะตรวจแล้วได้ข้อมูลพอสมควรนะฮะ
1: เรียบร้อยแล้วนะครับคุณหมอ
0: คร
1: ับ
0: เดี๋ยวเราจะได้คุยเรื่องผลตรวจ
1: เดี๋ยวก่อนครับตอนที่พี่พยาบาลมาติดอุปกรณ์นี่นะครับคุณหมอ
0: ครับ
1: ผมก็สงสัยว่าทำไมมันระโยงระยางขนาดนี้ครับแน่ใจนะครับว่ามันเป็นอุปกรณ์ในการรักษาอาการโกรนนะครับคุณหมออ
0: ันนี้ก็เป็นการตรวจการนอนหลับแบบที่

0: ที่ชนิดที่ครบชุด
1: น
0: น
1: ี
0: ะ
1: ่
0: ฮ
1: ค
0: ะ
1: รบชุดเลย
0: ครบชุดก็คือตรวจข้อมูลรายละเอียดทุกอย่างซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกัน
1: ครับ
0: นะครับซึ่งก็เชื่อว่าส่วนใหญ่คนไข้ที่ตรวจเนี้ยก็นอนหลับได้นะฮะ
1: นอนหลับได้ด้วยเหรอครับ
0: ส่วนใหญ่ก็จะนอนหลับได้เพราะว่าจากที่ดูคลื่นสมองเนี่ย
1: ค
0: ก
1: ร
0: ็
1: ับ
0: แน่นอนน่าจะได้พอที่

0: บ้างดีกว่าหลังจากที่นอนไปได้แล้วเนี่ยกราฟมันบ่งบอกอะไรบ้างครับคุณหมออ
1: ันนี้นะครับคือข้างบนเนี่ยเป็นคลื่นสมองนะครับสามอันบนเนี่ยเป็นคลื่นสมองนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นคลื่นลูกตานี่เป็นคลื่นหัวใจนะฮะนี่เป็นกล้ามเนื้อนะครับนี่เป็นตัวเลขเป็นออกซิเจนในเลือดนะครับแล้วก็ที่จมูกเนี่ยก็คือวัดลมหายใจที่จมูกนะครับแล้วสายที่หน้าอกกระท้องก็วัดที่หน้าอกกระท้องนะครับในส่วนของคุณกิฟต์เนี่ยผลการตรวจเนี่ยจากเบื้องต้นนะที่เราดูเบื้องต้นก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าวิตกกังวลว่าจะเป็นอะไรรุนแรง
0: นี่แหละผมนะรอประโยคนี้อยู่ครับคุณหมอ
1: โอเค
0: ครับ
1: ทีนี้เราอยากจะให้ตัวอย่างของคนที่เป็นเยอะบ้างว่าถ้าเขาเป็นเยอะจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นยังไง
0: เส้นกราฟมันจะเป็นแบบไหนครับ
1: ใช่ฮะลองดูนะครับนี่คือระยะขึ้นสมองเนี่ยก็คือเนี่ยหลับยังไม่ลึกนะฮะยังหลับตื่นใช่ไหม
0: ดูจากอะไรครับคุณหมอเส้นมันจะแกว่งไปแกว่งมา
1: ใช่ใช่นี่กำลังหลับอยู่นี่ก็เริ่มมีการขยับกล้ามเนื้ออะไรก็กราฟมันจะทึบขึ้นนะฮะเนี่ยมีการขยับเป็นเส้นยังหลับไม่ลึกมากนี่มาดูเรื่องตัวสำคัญเลยคือการหายใจนะฮะปกติเนี่ยลมเข้าออกที่จมูกนะฮะที่วัดตรงนี้เนี่ยมันควรจะขึ้นลงสม่ำเสมออย่างเงี้ยนะครับแต่นี้ในคนที่เป็นเยอะเนี่ยจะพบว่าถึงช่วงหนึ่งเนี่ยมันพอทุกอย่างมันอุดกั้นเนี่ยมันก็ลมมันก็จะไม่ออกนะลมไม่ออกเหมือนกับหยุดหายใจไปแล้วดูข้าวเครียดเนี่ย90กว่านี่มันก็ลดลงเหลือแค่ 90% นะฮะแล้วก็กลับขึ้นมาเริ่มหายใจใหม่อีกครั้งหนึ่งนะนี่ก็เป็นลักษณะของคนที่เป็นเยอะๆนะครับแล้วจะดูสังเกตว่าหยุดหายใจนี่ไม่ได้หยุดแน่นิ่งนะฮะไม่หยุดแน่นิ่งคือหมายถึงว่าไม่มีลมหายใจออกมาแต่ว่าหน้าอกกับท้องจะดูในรูปจะเห็นว่ามันยังขยับอยู่แปลว่าพยายามจะหายใจอยู
0: ่มันไม่ออกมา
1: แต่มันไม่ออกมาจะเห็นว่าออกซิเจนก็จะขึ้นลงตลอดเป็นวงจรเนี่ยก็เกือบครึ่งนาทีเนี่ยอย่างเงี้ยรุนแรงหยุดหายใจ
0: แล้วอย่างคนไข้ที่บอกว่าหยุดหายใจออกซิเจนไม่ได้รับนี่นะฮะนานสุดนี่ประมาณกี่นาทีครับคุณหมอ
1: เท่าที่เราตรวจอยู่ในแลบเนี่ยก็เกือบ2นาทีก็มีแล้วออกซิเจนก็ต่ำลงไปมาก
0: คือไม่ได้หายใจ2นาที
1: เท่าที่เราตรวจมานะฮะ
0: ผมเคยได้ยินว่าสมองเราถ้าไม่ได้รับออกซิเจนแค่นาทีเดียวก็เป็นผลแล้วเนี่ยฮะก็อันตรายแล้วไม่ใช่หรอครับ
1: คือถ้าถึงขนาดสมองขาดเลือดอะไรก็ประมาณ5นาทีอะไรแล้วแต่คนนะฮะแล้วแต่คนว่าบางคนนี่สำรองมีเยอะบางคนก็ถ้าคนที่สำรองออกซิเจนสำรองมีน้อยเนี่ยหยุดแป๊บเดียวมันก็จะไม่ไหวแล้วแล้วระยะยาวเนี่ยถ้าทุกคืนที่คุณเป็นอย่างเงี้ยโดยไม่รักษาเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายนี้ทรุดโทรมลงนอกจากทำให้หลับไม่ดีมีความอ่อนเพลียแล้วเนี่ยระยะยาวเนี่ยความดันโลหิตสูงโรคหัวใจ
0: มันจะไปกระทบกับอวัยวะส่วนอื่นระบบอื่นอีก
1: ใช่ระยะยาวก็แน่นอนว่าถ้าเป็นเยอะๆก็สุขภาพว่าไม่ดีอายุก็อาจจะไม่ได้ยืนอย่างที่ควรจะเป็นนะถ้าไม่ได้รับการรักษานี่เห็นไหมมีโหนี่คืออย่างเยอะเลย
0: นี่คืออาการหนัก
1: ที่เป็นเยอะๆอาการหนักเลยนะทุกนาทีสังเกตว่ามีอยู่ในใจทุกนาทีเลย
0: แสดงว่าพอเราตรวจด้วยอุปกรณ์แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าคนไข้รายนี้ในคืนนึงที่หลับไปเนี่ยเขาหยุดหายใจไปกี่ครั้ง
1: ใช่ๆ
0: พบมันเส้นกราฟทุกอย่างจะบ่งบอกหมดเลย
1: ใช่ๆแล้วจะเห็นว่าคนนี้หลับตื่นทั้งคืนเลยเนี่ยหลับปั๊บเดี๋ยวก็ตื่นอย่างเงี้ยแล้วก็หลับแล้วก็ตื่นอย่างเงี้ยหลับแล้วก็ตื่นทั้งคืนอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เส้นมันจะไม
1: ่มันจะเนี่ยฮะมีตื่นใช่เนี่ยเห็นมั้ยแล้วก็ตื่นอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นการตรวจที่มีสายเยอะๆอย่างเงี้ยก็เพื่อได้ข้อมูลที่จะบอกเลยว่าหลับดีไม่ดีช่วงไหนเป็นเยอะเป็นน้อยเนี่ยมันจะมีผลว่าทำให้รักษาได้ละเอียดมากขึ้น
0: ครับ
1: นะครับ
0: ใครจะเชื่อครับจากการกรนธรรมดามาสู่ภาวะของการหยุดหายใจขณะนอนหลับแล้วส่งผลถึงการใช้ชีวิตในประจำวันด้วยก่อนจะจากกันไปครับคุณหมอครับอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการอยู่ถ้าในกรณีดูคนข้างๆมีอาการตรงอย่างที่คุณหมอบอกหรือเปล่าให้พามาพบคุณหมอด่วน
1: ครับในกรณีที่มีนอนกรนดังผิดปกตินะครับเป็นประจำเลยนะฮะแล้วก็อาจจะนอนหลับไม่สนิทมีคนสังเกตว่าหยุดหายใจหรือว่านอนเหมือนกับว่าหายใจขัดนะฮะแล้วก็ตื่นขึ้นมาไม่สดชื่นอ่อนเพลียพวกนี้นะครับถ้าเกิดมีลักษณะเหล่านี้นะครับก็น่าจะมาตรวจ
0: แต่อาการที่ว่านี่ไม่เฉพาะว่าเกิดในผู้ใหญ่ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้อง
0: ในวัยเด็กก็สามารถเป็นได
1: ้ครับถ้ามีลูกหลานที่นอนกลนเด็กก็ไม่ควรจะนอนกลนใช่ไหมถ้านอนกลนเป็นประจำเลยนะครับแล้วก็พฤติกรรมที่อาจจะซุกซนผิดปกติเหมือนนอนไม่ค่อยพอการเรียนหนังสือไม่ดีนะครับตรงนี้ก็น่าจะพิจารณาดูว่าเอ๊ะมันจะเกิดจากเรื่องการหยุดหายใจซึ่ง

0: ทำให้พัฒนาการอะไรมันผิดปกติซึ่งพวกนี้รักษาได
1: ้ครับ
0: แล้วก็อาการต่างๆก็จะดีขึ้น
1: นะครับวันนี้ใครที่ได้เห็นอาการทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับก็อีกทีไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กเนี่ยนะครับถ้ามีอาการเหล่านี้ก็ควรจะมาพบคุณหมอนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อคุณภาพชีวิตในการใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับที่พาผมมาตรวจอะไรต่างๆเหล่านี้ผมไม่เคยตรวจเลยไม่เห็นช่องคอตัวเองไม่เคยเห็นโพรงจมูกตัวเองวันนี้ได้เห็นของจริงของสดเลยนะครับขอบคุณคุณหมอมากครับ
0: ขอบพระคุณครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับกับผมเจไดเศรษฐศิษย์ลิ้มเกษเดชครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอุ่นใจใกล้มือหมอแค่ได้ยินชื่อก็อุ่นใจแล้วครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอครับผมได้รับภารกิจมาครับต้องมาทำให้ลุล่วงเลยได้ภารกิจมาบอกว่าโฮมเฮลท์แคร์เนี่ยคืออะไรผมต้องมาหาความหมายของคำนี้ครับ
1: ค่ะต้องเล่าอย่างนี้ค่ะโฮมเฮลท์แคร์นะคะก็คือการดูแลผู้ป่วยที่บ้านค่ะสั้นๆ นะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยงานของเรานะคะก็คือการประสานงานทุกอย่างเลยค
0: ่
1: ะมีหลากหลายทีมนะคะที่ร่วมกันดูแลเป็นสหสาขาวิชาชีพเลยค่ะซึ่งเราก็จะประสานงานตั้งแต่โรงพยาบาล นะคะก็จะประกอบไปด้วยคุณพยาบาล นะคะทีมนักจิตวิทยานะคะแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะคะแล้วเราก็จะประสานงานตั้งแต่ในโรงพยาบาลออกไปดูแลคนไข้ถึงที่บ้านเลยค่ะ
0: เรียกว่าไปถึงที่เลย
1: ใช่ค่ะไปถึงที่บ้านเลยค่ะ
0: ครับผม
1: อ้าวน้องเบลมาพอดีเลย
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะค่ะน้องเบลคะวันนี้เรามีเคสน่าสนใจมากเลยเคสหนึ่งนะคะค่ะเดี๋ยวฝากน้องเบลนะคะไปรีวิวแล้วก็เตรียมเคสเพื่อที่จะไปเยี่ยมบ้านกันนะคะ
2: ได้เลยค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะ
0: ค่
1: ะนี่ก็คือน้องเบลนะคะน้องเบลเนี่ยค่ะก็จะเป็นเรสซิเดนต์นะคะหรือว่าแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวนะคะน้องก็จะมาช่วยหมอนะคะในการที่จะเตรียมเคสนะคะเราก็จะมีการวางแผนค่ะก่อนที่จะลงไปเยี่ยมบ้านค่ะ
0: อ๋อก็คือจะเดินทางไปด้วยกันเลย
1: ใช่ค่ะน้องก็จะลงไปเดินทางไปพร้อมกันกับเราเลยค่ะ
0: ครับผมและนอกจากนี้ในทีมเนี่ยมีใครเพิ่มเติมอีกไหมครับ
1: อ๋อคุณเจได้ถามมาได้จังหวะพอดีเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีเคสน่าสนใจจะไปเยี่ยมพอดีเลยค่ะแล้วก็จะมีพี่ๆนะคะเป็นหน่วยงานหน่วยเยี่ยมบ้านเป็นพยาบาลเยี่ยมบ้านนะคะแอนเนอร์สค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเรียกพี่เข้ามาแล้วกันนะคะพี่ต่ายพี่เฉลียวคะอยู่หรือเปล่าคะ
0: สวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ
3: สวัสดีค่ะพี่พร้อมแล้วนะ
1: ไปกันได้ค่ะค่ะวันนี้เตรียมอุปกรณ์ต่างๆพร้อมแล้วค่ะ
3: ได้ค่ะเตรียมอย่างที่เรานัดกันไว้เลยค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
3: เด
1: ี๋
3: ยวเจอกันนะคะ
1: ค่ะค่ะนี้ก็จะเป็นพี่ต่ายกับพี่เฉลียวนะคะสองท่านนี้ก็จะเป็นพยาบาลหน่วยเยี่ยมบ้านนะคะก็จะมาดูแลนะคะในเรื่องที่มีความจำเพาะเจาะจงนะคะถึงตรงที่บ้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสายต่างๆนะคะสาย NG ให้อาหารนะคะหรือว่าแม้กระทั่งเป็นสายโฟเล่สายปัสสาวะต่างๆพี่เขาก็จะช่วยดูแลได้อย่างครบวงจรเลยค่ะ
0: โอ้โหแจ๋วเลยนะคะหมอ
1: สวัสดีค่ะโอ้และนี่ก็เป็นคนสำคัญคนนึงนะคะคุณมิมี่ค่ะ
0: ครับผม
1: นี่คุณเจไดนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะโอเคค่ะวันนี้เราก็มีเคสน่าสนใจกันนะคะคุณเจไดก็จะไปพร้อมกับเมียนนะคะแล้วก็คุณมิมี่นะคะแล้วก็ทีมทั้งทีมเลยค่ะ
0: ทั้งทีมที่เมื่อกี้ผมเห็น
1: ใช่ค่ะทั้งทีมที่เมื่อสักครู
0: ่โอ้โหมีทั้งหมอมีทั้งพยาบาล
1: ใช่แล้ว
0: แล้วก็มีทั้งคนที่จะเข้ามาประสานทั้งหมด
1: ใช่เลย
0: แล้วผมไปด้วยได้ครับ
1: ไปได้เลยค่ะ
0: โอ้โหดีใจมากเลยถ
1: ้
0: างั้นเดี๋ยววันนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งในทีมโฮมเฮลท์แคร์ด้วย
1: ยินดีมากๆค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมนี่ว่าเป็นน้องใหม่ของทีมนี้นะต้องขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับจะเข้ามาอยู่ในทีมคุณหมอแล้วก็มาเยี่ยมขออนุญาตเรียกคุณแม่เนา
1: ะ
0: อยากจะมาเยี่ยมเยียนด้วยคนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวขอถามนิดนึงแล้วกันนะว่าเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้คือต้องมีการปรับตัวอะไรยังไงบ้างเนาะเห็นบอกว่าจากโรงพยาบาลใช่ไหมตอนนี้มาดูแลเองที่บ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับมีการปรับตัวยากกันไหมครับ
1: ตอนแรกก็กังวลใจนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะเราไม่มีความรู้เนี่ยเราจะทำยังไงในการดูแลผู้ป่วยนะคะก็เลยเตรียมว่าโอเคคงต้องหาแบบศูนย์ที่เขาสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยได
0: ้
1: นะคะมาช่วยในการดูแลอีกอย่างเราก็ได้เรียนรู้วิธีการดูแล
0: ค
1: ุณแม่ไปด้วยนะคะก็ช่วยแบ่งเบาภาระตรงนี้ให้พี่ได้มากเลย
0: ครับผมเพราะจากที่โรงพยาบาลคุณหมอก็เป็นคนดูแลเคสนี้อยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะก็ได้พูดคุยกับพี่จูตั้งแต่ที่โรงพยาบาลค่ะต้องขอชื่นชมเลยว่าดูแลคุณแม่ดีมากนะคะแล้วก็เก่งมากๆเลยเพราะว่าจริงๆเนี่ยมีการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์หลายอย่างที่จริงๆต้องเรียนรู้ตั้งแต่ในโรงพยาบาลเลยค่ะแล้วก็ดีที่เจอคุณมีมี่นะคะที่ได้ช่วยสอนเรื่องการใช้เครื่องไฮโฟซึ่งณตอนนั้นคุณแม่มีความจำเป็นต้องใช้ค่ะ
3: ค
2: ่
3: ะพี่ก็จะถามเหมือนกันว่าเครื่องไฮโฟที่ได้มาเป็นยังไงบ้างอะค่ะ
1: ดีมากเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งคือช่วยให้คุณแม่เนี่ยคือท่านไม่เหนื่อยมาก
0: ครับ
1: นะคะแต่ว่าพี่ก็ต้องมาเรียนรู้ในเรื่องการใช้เครื่องไฮโฟ
0: เครื่องไฮโฟนี่มันคืออะไรเดี๋ยวขอถามบางทีศัพท์เฉพาะผมจะงงๆนิดนึงเขาเรียกว่าเป็นเครื่องแบบออกซิเจนหรืออะไรเงี้ย
1: เป็นเครื่องช่วยหายใจ
0: อ
1: ๋
0: อเครื่องช่วยหายใจโอ้ยอย่างนี
1: ้ดันสูงนะคะ
0: จากโรงพยาบาลมาใช้ที่บ้านมันก็ต้องยากพอสมควรเลยใช่ไหมพี่
1: ต้องเรียนรู้ค
2: ่ะต้องใช้การเรียนรู้สูงเลยอันนี้ต้องชื่นชมคุณแม่ท่านมีอาการเหนื่อยที่โรงพยาบาลนะคะเลยมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องตัวนี้ค่ะก็จะเป็นเครื่องคล้ายๆเครื่องที่ให้ออกซิเจนที่ให้โฟลว์หรือว่าลมที่ค่อนข้างแรงขึ้นกว่าปกตินะคะแล้วก็ความเข้มข้นก็สูงกว่าปกติซึ่งก็จะเหมือนที่พี่จุ๊กเล่าเลยก็คือจะช่วยลดอาการเหนื่อยของคุณแม่ท่านได้
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้พี่มีเป็นคนดูแลจับเครื่องไฮโฟนี่มาใช่ไหม
3: คือจริงๆแล้วต้องเล่าแบบนี้ค่ะบังเอิญน่ะได้รับการแจ้งจากคุณหมอเมียดนั่นแหละว่ามีเคสเนี่ยที่อยากเครื่องไฮโฟของโรงพยาบาลไม่ได้เลย
0: ครับผม
3: ก่อนหน้านี้ประมาณสัปดาห์นึงอ่ะเมียดได้รับแจ้งว่ามีท่านหนึ่งจะบริจาคก็ต้องกลับไปขอบคุณเขาเคสเนี่ยค่ะ
1: คร
3: ับ มาบริจาคเครื่องไฮโฟซึ่งราคาไม่ธรรมดานะคะก็ประมาณเป็นแสนอัพ
0: โอ้โห
3: ขึ้นนะคะ
0: หกหลัก
3: ใช่6หลักเลยแล้วก็เลยรีบจ้างคุณหมอแล้วก็รีบเอาเครื่องเนี่ยเข้าไปตรวจเช็คคุณภาพ
0: แล้วอย่างนี้ตอนนี้การใช้เครื่องเนี่ยกับคุณแม่เป็นยังไงบ้างครับคุณแม่อาการดีขึ้นไหมครับ
1: คุณแม่ก็หายใจได้แบบดีขึ้นนะคะจะถามท่านตลอดเวลาว่าแม่เหนื่อยไหมอะไรแบบนี้ท่านจะตอบมาว่าไม่เหนื่อยนะคะแต่ตัวคือต้องยอมรับจริงๆว่าเครื่องไฮโฟคือช่วยคุณแม่ได้มากจริงๆค่ะคือท่านให้ทำให้อาการเหนื่อยของท่านเนี่ยลดลงแล้วก็เหมือนท่านได้ใช้ชีวิตตามปกติแรกๆที่คุณแม่รับกลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ยเหมือนท่านจะเพ้ออยู่ตลอดเวลานะฮะ
0: ครับ
1: ก็พักผ่อนได้ไม่ค่อยเต็มที่แล้วก็ดูเหมือนก็แบบบางทีก็เหมือนจะเหนื่อยก็จะผุดลุกผุดนั่งอะไรประมาณนี้นะฮะก็จะปรึกษากับทางคุณหมอณัฐากรประจำว่าเนี่ยตอนนี้คุณแม่ยังรู้สึกว่ายังเหนื่อยยังเพ้อแล้วก็มีเหมือนมีอาการคลางตลอดอะไรแบบนั้นนะคะ
0: ครับผม
1: คือหลังจากที่ว่าได้ปรับยาที่ตามที่คุณหมอแนะนำอาการ

0: จะดีขึ้นนะคะก็คือเราก็จะปรับกันเรื่อยๆว่าณตอนนี้เนี่ยทานยาตัวไหนยังไงนะคะ
1: ครับผม
0: จะมีการพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลานะคะก็ถามคุณแม่ว่าคุณแม่อยากทำอะไรดูละครไหมนะคะถ้าท่านบอกว่าอยากดูเราก็โอเคจะเปิดให้ท่านดู
1: ครับผม
0: คือทำทุกอย่างที่ทำให้ท่านมีความสุข
1: ครับผม
0: นะคะท่านอยากจะทำอะไรเนี่ยเราก็คือจัดให
1: ้ครับผมถือว่าอุ่นใจไหมพี่ได้กลับมาอยู่ที่บ้านด้วยแล้วก็มีทีมคุณหมอมาดูแลถึงบ้านเลย
0: อันนี้ก็ต้องขอบคุณทางคุณหมอและทีมงานมากๆเลยนะคะแบบที่ช่วยแบบให้ทางพี่ได้รับคุณแม่กลับมาด้วยพร้อมกับเครื่องไฮโฟนะคะ
1: ครับผม
0: ที่สามารถที่จะช่วยให้ท่านหายใจแล้วแบบไม่หนึ่งอะไรนะ
1: ครับผมอย่างนี้เดี๋ยวพวกเราขออนุญาตเข้าไปเยี่ยมคุณแม่
0: ค่ะค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ขอบคุณครับ

0: คุณแม่ยังดูแข็งแรงอยู่เลยนะครับยังแบบมีโบกมือคุยตอบโต้กับเราได้สบายเลยคุณแม่นี่อายุเท่าไหร่แล้วครับผม
1: จะเข้า88ค่ะ
0: โอ้ย
1: เข้า88ปี
0: แข็งแรงมากคือถือว่าโอเคนะคุณหมอเป็นไงบ้างครับพอเข้าไปได้เห็นแล้ว
2: ใช่ค่ะก็เห็นด้วยกับคุณเจไดเลยค่ะแล้วก็อย่างอื่นอย่างแรกเลยก็คือต้องขอชื่นชมครอบครัวมากเลยค่ะก็คือดูแลคุณแม่ท่านดีมากๆค่ะก็คือดูสุขภาพจิตดีใช่ไหมคะแล้วก็มีอารมณ์ที่ดีค่ะคุณแม่ท่านก็ยิ้มนะคะแล้วก็ดูสดใสนะคะสุขภาพโดยรวมนะตอนนี้ก็ถือว่าโอเคค่ะ
0: ครับผม
1: ดูแลเลยค่ะ
0: ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าสุขภาพของเราก็สำคัญเหมือนกันจะได้ไปสิ่งดีๆให้กับผู้ป่วยของเราครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็หมดเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับและอย่าลืมนะครับว่าคนดูแลผู้ป่วยเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้ผู้ป่วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงด้วยนะครับเพื่อส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้ป่วยนะครับถ้ามีปัญหาอะไรปรึกษาคุณหมอได้เลยยังไงวันนี้ทีมของพวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนและอย่าลืมติดตามดูรายการของเรานะครับอุ่นใจใกล้มือหมอครับสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Dream It Talk Do and Don't
2: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสวนอ่อนและรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับทราบหรือไม่ครับว่าทุกวันนี้คุณอาจทำร้ายร่างกายตัวเองอยู่ด้วยการกินกินและก็กินโดยเฉพาะคนที่ชอบกินอาหารรสเค็มและเนื้อสัตว์มากๆไตของคุณอาจจะป่วยอยู่ก็ได้นะครับ
3: แค่ได้ยินก็หนาวแล้วเพราะโรคไตเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องดูแลรักษากันยาวนานตลอดชีวิตต้องวิ่งเข่าวิ่งออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นแถมค่าใช้จ่ายยังสูงมากจริงๆนะครับเชื่อผมเถอะยาเป็นดีที่สุดผู้ป่วยโรคไตในระยะเริ่มแรกหลายท่านอาจไม่มีอาการรุนแรงแต่ถ้าไม่รีบรักษาปล่อยไว้จนถึงขั้นร้ายแรงจะมีอาการดังต่อไปนี้ครับอ่อนแรงคิดอะไรไม่ค่อยออกเบื่ออาหารนอนไม่หลับผิวแห้งคันกล้ามเนื้อเป็นตะคริวตอนกลางคืนเท้าและข้อเท้าบวมปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะในตอนกลางคืนครับถ้าไม่อยากเป็นโรคไตก็ต้องไม่ทำสิ่งเหล่านี้ครับไม่รับประทานอาหารรสเค็มรสจัดอาหารหมักดองอาหารกระป๋องและอาหารที่มีไขมันสูงไม่รับประทานยาที่มีพิษต่อไตเช่นยาแก้ข้ออักเสบกระดูกอักเสบถ้าจำเป็นก็ต้องให้คุณหมอสั่งนะครับไม่รับประทานมากจนน้ำหนักเกินมาตรฐานไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่เป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพราะทั้งสองโรคนี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ไตถูกทำลายได้ครับหรือถ้าเป็นโรคแบบนี้ต้องรีบรักษาให้คุมโรคได้มากที่สุดและสิ่งที่เราต้องทำเพื่อไม่ให้เป็นโรคไตก็คือรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เลือกกินปลาและผักให้มากขึ้นออกกำลังกายเป็นประจำดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อร่างกายรักษาโรคประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงครับ
4: การปลูกถ่ายไตทำให้คนไข้มีไตทำงานเหมือนคนปกตินะครับมีชีวิตใกล้เคียงกับปกติมากทำงานทำการได้นะครับออกกำลังกายได้มีครอบครัวได้มีบุตรได้ไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจได้เหมือนคนปกติระวังเรื่องการติดเชื้อบ้างนะครับเพราะว่ากินยากดภูมิอยู่นะครับแล้วก็ระวังเรื่องของอาหารต่างๆนะครับต้องให้อาหารสะอาดนะครับแล้วก็น้ำสะอาดรวมทั้งอากาศบริสุทธิ์ด้วยส่วนใหญ่ก็จะมีชีวิตได้แล้วก็ใช้ไตได้ถึง10-20ปีขึ้นไปนะครับขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองขึ้นอยู่กับการทานอาหารทานยานะครับแล้วก็การปฏิบัติตัวนะครับอันนี้ก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเหมือนคนปกตินะครับ
2: อย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลโรคไตและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
1: 3 minute talk do and don't

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Healthy Friday กับดิฉันแพทย์หญิงประพิมพรฉัตรานุกูลชัยจากภาควิชายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
1: ครับแล้วก็ผมก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรครับก็เชฟก้องนะครับจบจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับวิทยาลัยนานาชาติครับผม
0: เชฟก้องพอทราบไหมคะว่าอาหารมื้อไหนมีความสำคัญมากที่สุดเอ่ย
1: ถ้าสำหรับผมก็น่าจะเป็นมื้อเช้าครับตื่นมาหิวก็ต้องกินก่อน
0: ถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยหลังจากที่อดอาหารมาทั้งคืนเพราะว่าเราทานอาหารมื้อสุดท้ายตอนเย็นเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ร่างกายเราจะไม่รับประทานอาหารอีกตั้งหลายชั่วโมงตื่นมามื้อเช้าเป็นมื้อที่มีความสำคัญที่สุดนะคะ
1: ครับ
0: การรับประทานอาหารเช้าเนี่ยจะทำให้การทำงานแล้วก็สมาธิต่างๆของการทำงานเนี่ยจะดีขึ้นในผู้ที่รับประทานอาหารเช้านะคะแต่ว่าผู้ชมทางบ้านหรือว่าบุคคลทั่วไปหลายๆท่านเนี่ยก็ยังมีปัญหากับการรับประทานอาหารเช้าอยู่เช่นบางคนก็ไม่ทานเลยหรือบางคนรับประทานอาหารเช้าแต่ว่าเป็นการรับประทานอาหารที่ไม่ค่อยถูกหลักเท่าไหร่สำหรับแขกรับเชิญของรายการเราในวันนี้นะคะก็คือคุณยุ้ยยุวดีร่มโพค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปชมวิธีอาร์กันเลยว่าคุณยุ้ยมีปัญหาอะไรกับการรับประทานอาหารเช้าค่ะ
1: ครับผม
2: คือตอนเช้าๆเนี่ยจะยุ่งมากเลยเพราะว่าด้วยเวลาที่จำกัดแล้วก็ไหนจะลูก2คนไหนจะต้องเตรียมตัวของตัวเองด้วยก็เลยแบบจะใช้เวลาในช่วงเช้าเนี่ยค่อนข้างเร่งรีบมากเลยในการที่จะทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เวลานอน
3: ยูอาบน้ำเสร็จยังลูกอิงเตรียมตัวด้วยลูกอาบเสร็จแล้วทาครีมด้วยนะค่อยทาแป
0: ้
3: ง
0: จริงๆอาหารเขาก็มีโปรตีนเยอะอยู่นะ
1: มีไข
2: ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารพวกทอดนะคะไก่ทอดไส้กรอกทอดแล้วก็จะมีอาหารแช่แข็งอะค่ะปัญหาที่เจอก็คือเด็กๆเขาก็จะเบื่อนิดนึง

0: คือแบบว่าถ้าทำซ้ำๆซักๆอย่างนี้บางครั้งเขาก็ไม่ค่อยอยากจะทานอูอิงเร็วๆลูกจะสายแล้ว7โมงกว่าแล้วเร็ว
1: ค่ะ
0: เอาไปนั่ง
1: กินข้าวต้มกุ้ยอีกแล้วเหรอ
0: เอาแล้วหนูจะเอาอะไรล่ะ
1: มีสปาเกตตี้อีกไหมอ่ะ
0: มีแต่เดี๋ยวต้องเวฟงั้นหนูต้องรอนะ
1: เ
0: พราะไม่งั้นมันต้องเวฟก่อนแล้วล่ะไปกินในรถแล้วกันถ้างั้นอ่ะ
2: คือถ้าเป็นอาหารที่น้องชอบก็จะเป็นอาหารแช่แข็งไม่ใช่อาหารแช่แข็งน้องก็เบื่อ
0: แต่เราก็คือไม่รู้จะคิดเมนูอะไรขึ้นมาให้เขาทานแล้วก็ด้วยเวลาที่รวดเร็วโดยที่เราก็ไม่เสียเวลามากอะค่ะเขาชอบไม่เหมือนกันนะคะอย่างคนโตเขาก็จะไม่ชอบทานข้าวต้มคนเล็กเขาจะชอบทานข้าวต้มแล้วส่วนใหญ่ก็คืออาหารที่เราทำเนี่ยบางครั้งเราจะทำหลายๆอย่างในวันเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้ก็คือถ้าน้องรับสารอาหารไม่ครบเนี่ยเราก็คิดว่าเขาจะไม่พร้อมในการที่จะทำกิจกรรมของเขาในแต่ละวันอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องการให้ทางรายการเนี่ยช่วยแนะนำเมนูอาหารที่แบบเสริมทั้งผักแล้วก็เนื้อสัตว์ที่ให้โปรตีนกับร่างกายเขาแล้วก็ช่วยเสริมสร้างส่วนที่สึกหรอของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งก็มีบ้างที่ทานข้าวไม่ทันก็คืออาจจะเอาไปทานในรถด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นบางครั้ง
2: ห่วงเส้นแบบโปรมาก
0: พี่หนูกินเร็วๆนะลูกอย่าให้หกด้วยนะเดี๋ยวจะถึงโรงเรียนแล้วบางครั้งก็คือถ้าซ้ำซากเกินไปอย่างเงี้ยเขาก็มันจะไม่ค่อยอยากทานแล้วซึ่งเราก็กลัวว่าตรงเนี้ยเขาจะได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนนะคะแล้วก็อยากให้เป็นอาหารที่อร่อยนิดนึงเพราะว่าจะได้ถูกปากน้องนะคะแล้วก็อยากได้วิธีการทำขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากเกินไปอะค่ะ
3: ค่ะวันนี้คุณยุ้ยนะคะก็ให้เกียรติมาร่วมในรายการเราด้วยเรามาพบกับคุณยุ้ยกันเลยค่ะ
2: ค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณยุ้ย
2: สวัสดีครับเชิญเลยครับ
3: ก็ได้ชมจากวีทีอาร์ไปแล้วก็พบว่าจริงๆอาหารที่คุณยุ้ยทำให้คุณน้องรับประทานเนี่ยก็จะเป็นอาหารซึ่งมีเกลือโซเดียมสูงแล้วก็จะเน้นเป็นอาหารซึ่งเป็นอาหารสำเร็จรูป
0: ใช่ค่ะ
3: ใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลา
0: ใช่ค่ะ
3: ปกติตอนเช้าคุณยุ้ยมีเวลาทำอาหารสักกี่นาทีคะ
0: ก็ประมาณครึ่งชั่วโมง
3: ครึ่งชั่วโมง
0: เพราะว่าบางครั้งเนี่ยตอนเช้าอ่ะคือคิดเมนูไม่ค่อยออกนะคะก็จะเอาอะไรที่คิดว่าง่ายๆแล้วก็ทำรวดเร็ว
3: จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะรับประทานอาหารมื้อเช้าเนี่ยสำหรับเด็กวัยที่กำลังเติบโตเนี่ยจะต้องการอาหารทุกหมู่ทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแบบดีๆนะคะแล้วก็พวกเส้นใยอาหารด้วยจะทำให้เขาอิ่มทนอิ่มนานแล้วก็มีพลังงานแล้วก็มีสมาธิที่จะเรียนรู้ที่โรงเรียนของเขานะคะ
2: ทีนี้ปัญหาเลยอย่างที่ผมเรียนไปก็คือว่าเวลาที่เราไม่มีเวลาที่จะเข้าไปเตรียมเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาที่จะต้องมาทำอาหารนู่นนี่เนี่ยเราไม่มีเวลาเรามีน้อยเราจะทำยังไงได้บ้างโอเควันนี้เดี๋ยวเริ่มต้นนะครับผมทำ2เมนูไข่ให้ดูนะครับ

0: เมนูแรกนะครับก็จะเป็นไข่ตุ๋นนะครับอันนี้เป็นเมนูที่ทำง่ายมากก็เดี๋ยวเริ่มต้นเลยนะครับก็จะมีไข่นะครับสองฟองนะครับแล้วก็ใส่เป็นน้ำสต๊อกนะครับแล้วก็ซีอิ๊วปรุงรสนะครับแล้วก็เป็นนมสดนะครับ
1: นมสดนี่ช่วยเรื่องอะไรคะ
0: คือของเหลวถ้าเวลาที่เราผสมกับไข่ปุ๊บนะครับแล้วทำให้สุกเนื้อของไข่จะเนียนขึ้น
1: ก็ส่วนใหญ่ที่ใช้ปกติจะใช้น้ำไงคะไม่เคยใช้นมก็เลยถ้าจริงๆใช้นมดีกว่าใช่ไหมคะ
0: ใช้น้ำหรือใช้นมได้หมดครับอันนี้นมนี่มันก็จะช่วยเพิ่มเรื่องของความมัน
1: รสชาติดีขึ้น
0: รสชาติใช่ครับรสชาติก็จะมีอะไรมากขึ้นอย่างเงี้ยครับก็วันนี้เราเพิ่มเต้าหู้เข้าไปด้วยนะครับเต้าหู้ตรงนี้เราใช้เป็นเต้าหู้ไข่ง่ายมากครับอันนี้เราตักเต้าหู้มาแล้วก็วางไว้นะครับตีให้เข้ากันเสร็จปุ๊บเราก็กรองนะครับกรองแล้วก็
2: จะได้ทำให้มัน
1: เน
2: ีย
1: น
2: เนียนขึ้นเนาะใช่ไหมคะ
0: ครับตรงนี้ก็หลังจากที่กรองเสร็จทีนี้เราจะนึ่งนะครับผมจะมีพริก3สีด้วยตรงนี้เดี๋ยวเราจะใส่โรยข้างหน้าเป็นพริก3สีสดแล้วก็ส่วนนึงผมจะใส่เข้าไปในนี้เพื่อให้มันมีการคุกกิ้งไปด้วยกันเลยนะครับผมยกตัวอย่างของที่ใส่มาในนี้แล้วมันจะเข้ากันมากๆนะครับพวกเห็ดนะครับพวกเห็ดนี่เข้าแน่นอนเวลาถ้าเรานึ่งเลยนะครับภาษาในครัวเขาจะเรียกว่าไข่ตุ๋นมันจะกลายเป็นรังผึ้งขึ้นเป็นรูคุณครับถ้าเรา

อยากให้เกิดตรงนั้นขึ้นก็เอาฟอยล์ปิดนะครับโอเคเมนูนี้นะครับเรียบร้อยแล้วอันนี้มาอีกอันนึงอันนี้จะเป็นแซนด์วิชเปิดหน้านะครับเขาเรียกว่า Open Face Sandwich นะครับ

0: อันนี้ผมทาเนยนะครับบนขนมปังซึ่งวันนี้ก็ใช้เป็นขนมปังโฮวีตนะครับมะเขือเทศผมจะหั่นสไลด์ใหญ่มากนะครับถือว่าหนาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแพนฟรายหรือว่าทอดในกระทะเบาๆนะครับโอเคกันเดี๋ยวขออนุญาตคุณแม่เริ่มเลยเราจะลงเนยนะครับกับขนมปังแป๊บเดียว
1: อันนี้เนยนี่ใช้เนยจืดหร
0: ือเนยจืดครับผมจะเน้นให้ใช้เนยจืดเป็นหลักเพราะว่าเนยเค็มเราไม่รู้ปริมาณเกลือในเนยทีนี้ตอนนี้ผมปิดไฟแล้วนะครับปล่อยให้เขาเหมือนปิ้งขนมปังไปนะครับอันนี้เดี๋ยวรบกวนคุณแม่ตอกไข่ให้ผมหน่อย2ฟองนะครับเดี๋ยวรบกวนคุณแม่ครับเติมครีมนะครับข้างในเลยครีมยิ่งเติมมากไข่ก็ยิ่งอ่อนโอเคประมาณนี้ครับ
1: น้องอิงนี่ชอบทานมากเลยนะคะอะโวคาโดแต่ว่าไม่เคยเอามาทำเป็นอาหารเลยนอกจากแบบว่าทาน
2: สด
1: ใช่ใส่น้ำผึ้งเนี่ยค่ะ
0: ขนมปังเราใกล้ได้แล้วผม
2: เตรียมพอดีนะคะ
0: ครับผมจะทำสองด้านเลยสำหรับผมเอาแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราขออนุญาตคุณแม่นิดนึงผักไว้ในระหว่างที่รอไข่นะครับผมจะเอามะเขือเทศลงเลยไม่ต้องมีน้ำมันนะครับเพราะว่าเนยจากตัวขนมปังเมื่อกี้ก็อยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับด้วยความที่มะเขือเทศมันมีกลิ่นนะครับก็เกลือพริกไทยนะครับช่วยได
1: ้ดับกลิ่นป่ะคะ
0: มันดับกลิ่นแล้วก็ช่วยเพิ่มรสด้วยหลังจากนี้เราก็จะใส่เนยนะครับแม่ใส่เนยปุ๊บนะครับแล้วก็หอมใหญ
2: ่ก็จะเพิ่มรสหวานธรรมชาติใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับคือหอมใหญ่นี่เขาเรียกว่าเป็นวัตถุดิบสำคัญนะครับสำหรับผม
2: แล้วก็ตัวหอมใหญ่นี่จะมีคุณประโยชน์ก็คือว่ามันจะมีใยอาหารชนิดกระไรน้ำอยู่นะคะทานแล้วก็จะช่วยเรื่องของระดับน้ำตาลแล้วก็ไขมันด้วย
0: ทุกแม่นะครับหมดเลยครับบี้ลงไปเลยผัดเขาด้วยกัน อันนี้คุณแม่มีครีมกับ
2: ไข่
0: นะครับเราใส่ลงไปปุ๊บเคล็ดลับก็คืออย่าหยุดนะครับ
2: อย่าหยุดคน
0: อย่าหยุดคน มือหนึ่งเขย่ามือหนึ่งคนนะครับสครับเองง่ายดีเหมือนจะดิบใช่ไหมครับพอแล้วแค่นี้คือจบแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะร้อนต่อไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่บนตัวขนมปังก็จะร้อนต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเอาโปะบนขนมปัง

0: เราได้ตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะปรุงด้วยผมจะใช้เกลือพริกไทยอย่างเดียวสุดท้ายผมมีแถมเป็นเชดดาร์ชีสนะครับ
1: ตัวเชดดาร์ชีสเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในแง่ที่ว่ามันจะมีโปรตีนนะคะแล้วก็มีแคลเซียมค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนในครอบครัวหรือท่านผู้ชมเนี่ยต้องการควบคุมน้ำหนักก็จะต้องเลือกสูตรซึ่งเป็นโลว์แฟตหรือโนแฟตเป็นชีสสูตรซึ่งไม่มีไขมันหรือไขมันต่ำนะคะแล้วก็ตัวปริมาณเกลือหรือโซเดียมเนี่ยก็อยู่ในชีสก็จะมีพอสมควรฉันก็เป็นอาหารที่ทานได้มีประโยชน์แต่ต้องปริมาณเหมาะสมค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวอันนี้นะครับผมจะทำให้คุณแม่ดูแล้วเดี๋ยวจะให้คุณแม่ลองขูดดูนะครับเราขูด
1: จริงๆถ้าเราเข้าเตาอบอีกครั้งนึงก็จะกลายเป็นหน้าหยิบยื
2: น
1: ได
2: ้ยังไงกรอบเด็กๆชอบ
1: ก็ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะคะเราก็ได้ถึง2เมนูแล้วคุณยุ้ยคิดว่าเมนูลักษณะนี้เนี่ยง่ายแล้วก็เหมาะสมที่จะทำในช่วงเวลาเร่งด่วนหรือเปล่าเอ่ย
2: ก็ดูแล้วไม่ยุ่งยากนะคะบางอย่างวัตถุดิบคือมันมีพร้อมอยู่ที่บ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพียงแต่เราไม่เคยคิดว่าจะมาทำเมนูอาหารที่แบบดูน่าทานอย่างนี้ได้ค่ะ
1: อย่างนี้วันนี้คุณยุ้ยก็ได้อย่างน้อย2เมนูกับบ้านละสำหรับลูกๆ2คนค่ะ
0: ผ่านมา15นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับกับไข่ตุ๋นของเรานะครับ
1: เราจะมีวิธีการเช็คยังไงนะคะว่ามันสุกพอดีหรือยัง
0: ครับก็เดี๋ยวเราอย่างที่บอกนะครับเราก็เปิดฟอยล์ดูนะครับเป็นไงบ้างเอ่ยผมไม่เห็น
1: สวยน่าทานเลย
2: น่าทานมากเลย
1: สีสวยเด็กๆต้องชอบแน่
0: เวลาที่เราเช็คนะครับคือผมจะเขย่าดูถ้ามันเด้งก็คือมันสุกแล้วถ้ามันไม่สุกมันก็จะไหลไปไหลมาเลยนะครับคือมันยังเหลวอยู่นั่นเองอันนี้เสร็จเรียบร้อย

0: ในองค์ประกอบของโภชนาการคุณหมอเป็นยังไงบ้าง
1: ครบถ้วนเลยนะคะอย่างเมนูนี้เป็นเมนูของน้องคนเล็กใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็น้องอิงก็จะได้ทานทั้งโปรตีนที่ดีจากไข่เต้าหู้แล้วก็มีผัก3สีนะคะรวมถึงข้าวซึ่งเดิมน้องจะชอบทานเป็นข้าวขาวต้มใช่ไหมคะทางนี้วันนี้เราก็เชฟก้องเปลี่ยนมาเป็นข้าวหุงผสมธัญพืชซึ่งมันก็จะมีองค์ประกอบของทั้งถั่วแดงใช่ไหมคะแล้วก็มีเผือกแล้วก็มีข้าวโพดซึ่งไอ้พวกธัญพืชพวกนี้มันจะเป็นแหล่งที่ดีของใยอาหารส่วนเมนูนั้นสำหรับน้องอู๋
2: ใช่ค่ะ
1: ทั้งรสชาติอร่อยนะคะแล้วก็ได้ไฟเบอร์เพิ่มเติมดีกว่าไปทานอาหารที่เป๊ะใช่ไหมคะโปรตีนดีขึ้นไม่ใช่แฮมเป็นโปรตีนจากปลาได้ไฟเบอร์จากอะโวคาโดจากหอมใหญ่แล้วก็มีมะเขือเทศแป้งก็เป็นแป้งเชิงซ้อนเรียกว่าสมบูรณ์แบบเลยนะคะงั้นเรามาพักกันสักครู่นึงค่ะแล้วกลับมาพบกันช่วงหน้าสำหรับเมนูที่เชฟก้องจะทำให้คุณพ่อค่ะก็มาถึงในเมนูสุดท้ายซึ่งเราทราบมาว่าสำหรับครอบครัวนี้คุณพ่อแล้วก็คุณลูกชอบรับประทานอาหารฝรั่งมากไม่ทราบเชฟก้องจะทำอะไรให้เรารับประทานกันดีคะ
0: วันนี้จะมี4องค์ประกอบหลักๆอย่างแรกก็คือคาร์โบไฮเดรตนะครับหรือว่าแป้งนะครับปกติเราจะทานเป็นข้าววันนี้ผมจะทำเป็นมันบดเป็นเวอร์ชันที่ง่ายที่สุดให้ดูนะครับส่วนที่2ก็คือส่วนโปรตีนก็จะเป็นเรื่องของปลานะครับแล้วก็ปลาทานคู่กับซอสนะครับนั่นคือ3ส่วนที่4ก็คือเป็นส่วนของผักนะครับไฟเบอร์

0: เริ่มก็คือเราก็กรีดนะครับกรีดคุณแม่ก็กรีดให้
1: ลึกมากไหมคะ
0: ก็พอสมควรประมาณนี้นะครับเข้าไปถึงเนื้ออ
2: ันนี้เรากรีดเพื่ออะไรนะคะเชฟกล้อง
0: เดี๋ยวเราจะปอกเปลือกครับกรีดให้เส้นเขาชนกันนะครับครบหนึ่งรอบนะครับแล้วคุณแม่ก็เอามีดหรือซ่อมก็ได้นะครับวางไว้แล้วก็จิ้ม
2: จิ้มนี่เพื่อให้ความร้อนผ่านทั่วถึงใช่ไหมคะเชฟกล้อง
0: เพื่อระบายไอ้น้ำครับ
2: ระบายไอ้น้ำ
0: จิ้มเสร็จปุ๊บก็เอามันฝรั่งอันนี้นะครับเข้าไมโครเวฟโดยประมาณแล้ว 3-5 นาทีนะครับ
1: ความร้อนสูงสุดป่ะคะ
0: ใช่ครับ 3-5 นาทีถ้าเราไม่มั่นใจนะครับวิธีเช็คง่ายมากก็คือเราเอามีดปลายแหลมเล็กๆนะครับแทงดูง่ายที่สุดก็คือนี่คือมันฝรั่งดิบเขาจะติดนะครับถ้าเป็นมันฝรั่งสุกเราแทงเข้าไปปุ๊บเวลาเราดึงเขาจะ
2: ร่วนขึ้นใช่ไหมคะ
0: เขาจะไม่ตามมีดออกมานะครับเราก็จะรู้ว่าเขาสุกแล้วผมดึงสองข้างออกเปลือกหลุดเสร็จก็เอาซ่อมกดเราได้เป็นฐานของมันบดผมจะเริ่มต้นที่ซอสก่อนนะครับก็เริ่มที่หอมนะครับอันนี้เราใช้หอมแดงนะครับเราก็สับเลยตัวนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นด้วยการผัดนะครับหอมแดงนิดหน่อยไปก่อนก็ผมจะใส่เลยนิดเดียวก็คือเกลือนะครับนิดเดียวเลยครับ
1: เพื่อรสชาติใช่ไหม
2: ค่ะ
0: ตัวนี้จริงๆแล้วไม่ได้ทำเพื่อเพิ่มรสชาติเราผมอยากดึงหนามครับพอตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะเติมครีมลงไปนะครับเราก็ผัดไปเรื่อยๆอันนี้เดี๋ยวเราจะรอให้หอมใสก่อนเป็นยังไงครับตรงไหนนะโอเค
2: ใช่ได้แล
0: ้
2: ว
0: ได้แล้วนะครับอันนี้เราก็เติมครีมนะครับเติมครีมลงไปเลย
2: ปริมาณสัก
1: คนอยู่ใช่ไหม
0: ครับแล้วเดี๋ยวเราก็คนต่อไป
2: 150ซีซีครับ50ซีซี
0: ประมาณตรงนี้ถึงประมาณ100
2: ซีซีนะคะ
0: ครับแล้วเดี๋ยวถ้าสมมติว่าข้นไปเราอาจจะเติมน้ำได้นะครับเดี๋ยวเราเคี่ยวต่อโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะทำการปรุงรสปลานะครับเดี๋ยวอันนี้เรียบร้อยครับคุณแม่ยกของได้เลยครับตั้งไว้ข้างได้เลย
2: เสร็จไปส่วนประกอบที่หนึ่งแล้วค่ะ
1: กลิ่นของซอสหอมมาก
2: หอมกลิ่นหอมแดงรวมถึงเนยแล้วก็ครีม
0: ในตำราของนักเรียนอาหารฝรั่งเขาจะบอกกันไว้ว่าเวลาเอาปลาลงแล้วเนี่ยให้กดปลาไว้สักพักหนึ่งเพื่อที่ว่าหนังจะได้แนบสนิทไปกับตัวกระทะใช่ครับนี่เดี๋ยวผมเพิ่มเลย
2: เกรียมสวยพอดีเลย
0: ตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้อย่างนี้แล้วผมจะปิดไฟแล้วนะครับเราเห็นเลยว่าปลายังไม่สุกแต่ผมก็ปิดไฟละเพราะว่าเราจะปล่อยให้กระทะที่มันยังร้อนอยู่ค่อยๆทำหน้าที่ไป

จบมันบดนะครับแต่วันนี้ผมจะลัดขั้นตอนคือเราใช้ครีมที่จะทำเป็นซอสใส่แทนส่วนซอสตัวนี้นะครับก็คือเราจะอุ่นอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ใส่ไข่กุ้งลงไปซอสก็จะเสร็จพอดีซอสเดือดปุ๊บเอาออกนะครับแล้วก็ใส่ไข่กุ้งแล้วไม่ตั้งไฟแล้วนะครับ

0: เดี๋ยวอาจจะต้องขอคุณแม่ลองชิมดูว่าพอที่จะนำไปทำให้น้องทานได้ไหมนะครับผมรบกวนเลยครับ
1: ก็เป็นเมนูที่เหมาะจะทำในวันหยุดนะคะมีหลายขั้นตอนที่อาจจะให้ลูกๆช่วยทำเป็นกิจกรรมในครอบครัวแล้วก็มีสารอาหารครบถ้วนด้วย
2: เนื้อปลาแบบคือกำลังใช้ได้เลยค่ะคือ
0: ไม่
2: ใช่ไม่แข็งเกินไปอะค่ะ
0: ก็คือตอนที่ผมกลับปุ๊บเราปิดไฟเลยครับ
2: คือเนื้อยังชมพูอยู่แต่ว่าไม่ใช่ว่าดิบไม่ใช่
0: ครับเมื่อกี้ไม่ปิดไฟแล้วเราลืมใช่ไหมครับมันก็จะแข็งขึ้นเรื่อยๆครับ
1: ทั้งเด็กๆแล้วก็คุณพ่อจะต้องชอบเมนูนี้อย่างแน่นอนนะคะก็ได้ทั้งประโยชน์อร่อยแล้วก็สุขภาพดีด้วยค่ะโดยสรุปนะคะก็อย่าลืมกันว่าอาหารเช้านี่เป็นอาหารมื้อที่มีความสำคัญที่สุดนอกจากที่เราจะไม่ลืมรับประทานอาหารเช้าแล้วเนี่ยคุณภาพแล้วก็การเลือกอาหารเช้าที่มีประโยชน์มีคุณค่าแล้วก็มีอาหารครบทุกหมวดหมู่เนี่ยก็มีความสำคัญนะคะวันนี้พวกเราทั้ง3คนก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
3: การที่เราออกกำลังกายสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของทรวงอกหย่อนคล้อยได้ไหมครับ
4: ได้สิ
3: ยังไงครับ
4: โดยปกติเวลาที่การออกกำลังกายเนี่ยนะโดยเฉพาะเรื่องของการเล่นเรื่องแรงต้านหรืออะไรต่างๆพวกน้ำหนักของมันเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการเสริมสร้างได้ช่วยเรื่องของการลดได
3: ้
4: ช่วยในการปรับเปลี่ยนแก้ไขได้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Healthy Friday วันนี้เราเอาใจคุณผู้หญิงโดยเฉพาะนะครับ
1: ครับ
0: เราจะชวนคุณผู้หญิงมาออกกำลังกายอวัยวะที่ทำให้เราเกิดปัญหาหนักอกหนักใจ
1: อะไรอ่ะอะไร
0: อะไรอะไร
1: พุงเหรอ
0: ใบเตยอ่ะใบเตยอ
1: ่
0: ะแน่นอก
1: อ๋อ
0: ต้องยก
1: พอได้พอได
0: ้คือผู้หญิงบางคนครับมีปัญหาอวัยวะคือทรวงอกหน้าอกหย่อนคล้อยทีนี้ถามพี่ต้นก่อนว่าการที่เราออกกำลังกายสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของทรวงอกหย่อนคล้อยได้ไหมครับ
1: ได้สิ
0: ยังไงครับ
1: โดยปกติเวลาที่การออกกำลังกายเนี่ยนะโดยเฉพาะเรื่องของการเล่นเรื่องแรงต้านหรืออะไรต่างพวกน้ำหนักเข้ามาเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการเสริมสร้างได
0: ้
1: ช่วยเรื่องของการลดได
0: ้
1: ช่วยในการปรับเปลี่ยนแก้ไขได
0: ้สามารถเราทำหุ่นให้มันดีขึ้นเหมือนเดิมได้
1: ใช
0: ่สุดยอดไปเลยครับวันนี้นะครับเราจะเคลียร์ปัญหาทั้งหมดที่เราค้างคาใจกัน
1: ครับ
0: จริงหรือไม่ที่ออกกำลังกายแล้วทำให้หน้าอกเล็กแบนลง
1: หรือในแง่ของท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกระหว่างผู้ชายผู้หญิงท่าเดียวกันได้ไหม
0: ตอบปัญหานี้ทั้งหมดเคลียร์ในรายการวันนี้ครับพร้อมทั้งแขกรับเชิญของเราครับวันนี้เป็นผู้หญิงนะครับเป็นคุณแม่มีลูกเรียบร้อยแล้วนะครับคุณแม่ลูกสองวันนี้ซึ่งพี่ต้นเชิญมาเองด้วยก็คือภรรยาพี่ต้นนั่นเองใช่ไหมครับ
1: อย่าพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้าน
0: ไม่ใช่หรอก็เห็นเชิญมาเอง
1: ไม่ใช่
0: เป็นแขกรับเชิญครับมีลูกสองคนครับเขาบอกเขามีปัญหารูปร่างที่เปลี่ยนไปก่อนคลอดกับหลังคลอดแล้วก็ปัญหาในเรื่องของทรวงอกที่เปลี่ยนไปแล้วเกิดความท้อใจครับไปพบเขาเลยครับและนี่คืออาสาสมัครของเรานะครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณครูนะครับ
2: ค่ะ
0: ปัจจุบันนี้มีลูกแล้ว
2: ค่ะ
0: กี่ท่านครับ
2: 2คนค่ะ
0: ลูก2วันนี้ที่เราคุยกันคือเป็นเรื่องของน้ำหนักที่เปลี่ยนไปก่อนที่ยังไม่ตั้งครร
2: ภ์
0: แล้วพอเลี้ยงลูกไปน้ำหนักมันไม่ลงเหมือนเดิมเป็นอย่างนั้นมั้ยครับ
2: อ๋อคนแรกเป็นค่ะแต่คนที่2ไม่เป็นแต่คนแรกนี้แบบว่าตอนท้องพุ่งไปถึง75กิโลค่ะ
0: จากเท่าไหร่ครับ
2: จาก58
0: ค่ะ58 75โอ้17โลน่ะแล้วพอปุ๊บไปถึง75ปุ๊บแล้วมันลงมาหลังคลอด
2: เหลือ62กิโลค่ะแล้วก็ไม่ไปไหนเลยตอนนั้นแขนขาแล้วก็พุงยิ่งพุงนี้แบบว่าออกมากเลยค่ะเวลากินอะไรนิดนึงเนี่ยพุงออกเลย
0: นอกจากหุ่นเปลี่ยนมีพุงมากขึ้นแล้วของเราเปลี่ยนไหมครับ
2: เปลี่ยนค่ะเพราะว่าตอนแรกเราก็ยังไม่มีลูกใช่ไหมคะหน้าอกมันก็ยังเป็นแบบเหมือนคนเป็นสาวเนาะแต่พอมีลูกเสร็จตอนท้องเนี่ยหน้าอกมันขยายด้วยความที่ว่าพอขยายเสร็จเราก็ให้นมลูกด้วยหลังจากนั้น
0: มันเปลี่ยนทรงยังไงบ้างครับอันนี้สามารถคุยได้ไหมครับ
2: คุยได้ค่ะคือเวลาแต่งตัวหรือใส่ชุดอะไรเงี้ยคือเราต้องใส่ดันทรงฟองน้ำเพราะไม่งั้นแบบคือแต่งต
0: ั
2: วแล้ว
0: ไม่เคยดัน
2: ค่ะจะไม่ค่อยไม่เคยดันก็มันก็จะแฟบค่ะคือแต่งแล้วมันไม่สวยอ่ะคือมันจะดูเหมือนผู้ชายอ่ะแบนๆลงไปแล้วก็มีพุงออกมาอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งแบบดูแล้วมันไม่โอเคนะ
0: เข้าใจเลยทีนี้ความตั้งใจและอยากได้อะไรครับ
2: คือก็หลังจากที่ให้นมลูกเสร็จก็อยากจะแบบว่าเฟิร์มให้มันเฟิร์มกลับมาเหมือนเดิม
0: มันสามารถหุ่นดีแบบเดิมได้ไหมครับพี่ต้น
1: ได้ครับง่ายๆเดี๋ยวบุ้ยลองมาดูนะ
0: ยังไงนะครับ
1: ก็เชิญดูด้วยกันนะครับ
0: วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องทรงอกนะครับ
1: โดยปกติถ้าเราเห็นภาพใช่ไหมพวกนี้ก็คือในส่วนของกล้ามเนื้ออกนะครับ
0: สีแดงเป็นกล้ามเนื้อนะครับ
1: ซึ่ง
0: สีเหลืองไขมัน
1: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้มีเหมือนกันหมดนะครับแต่ในส่วนของไขมันนะฮะส่วนของไขมันเนี่ยจะแตกต่างกันถ้าผู้หญิงเนื่องจากว่าฮอร์โมนเพศหญิงก็จะค่อนข้างมากกว่าเพราะงั้นในตัวของไขมันก็จะเยอะกว่าผู้ชายเพราะงั้นโดยหลักเราคงมองแค่2ส่วนหลักนะครับคือส่วนของกล้ามเนื้อกับไขมันงั้นตรงนี้เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันว่าทำอะไรที่เราฝึกให้กล้ามเนื้อมันกระชับขึ้นพอกระชับขึ้นถึงพวกนี้มันจะออกไปในนอกทิศทางบ้างหรือว่าเสียทิศทางบ้างมันก็จะสามารถที่จะให้มันดึงกลับมาให้มันกระชับได้นะครับและสารพวกนั้น
0: การออกกำลังกายเนี่ยเราจะพัฒนากล้ามเนื้อแต่เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับไขมันโอเคการออกเกี่ยวข้องกับไขมันคือในเรื่องของการเบิร์นแฟตอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าการสร้างกล้ามเนื้อคือเราจะพัฒนาส่วนสีแดงอันนี้ให้ขยายขนาดเพิ่มมากขึ้นถ้าว่าเราสามารถมีขนาดของหน้าอกที่ใหญ่ได
2: ้
0: วันนี้จะได้เรียนรู้ท่าออกกำลังกายทั้งหมด5ท่านะครับหน้าอกล้วนๆโอเคครับเริ่มท่าแรกเลยครับ

0: นี่คืออุปกรณ์ที่อยู่ด้านหน้านะครับอย่างที่บอกว่าเราออกกำลังกายหรือว่าบริหารกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกเนี่ยบางคนคิดว่าวิ่งเพื่ออย่างเดียวมันมีหลายท่ามากเลยมีดัมเบลทำไมถึงเลือกดัมเบลครับพี่ต้น
1: อันแรกก็คือมันเป็นตัวพื้นฐานคนส่วนใหญ่แล้วค่อนข้างหาง่ายใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับอย่างเมื่อสักครู่บอกว่าวิ่งพื้นเงี้ยเนี่ยลองให้คุณปูลองวิ่งพื้นดูก็ได
0: ้
1: ถ้าคนที่ไม่เคยออกไงโอ้โหไม่ไหวมันหนักมากเลยลองดูก็ได้นะครับ
0: หนึ่งสองสาม
1: ท้าวธรรมด
2: าโอ้แม่จ้า
0: โอ้แม่จ้า
1: ใช่เพราะว่า
0: อย่างไม่ไหวเพราะลักษณะคือดัมเบลที่เอามาให้เนี่ยอย่างนี้ครับให้เราดูเรามี
1: น้ำหนัก
0: นี่คือ5ปอนด์10ปอนด
1: ์
0: แล้วก็10
1: ปอนด์ใช่
0: คือมันน้อยนะ
1: น้อย
0: แต่ถ้าเกิดที่เราวิดพื้นเนี่ยถ้าบอกว่าน้ำหนัก
1: เราเท่าไหร่มันไปหมด
0: กำเนิดคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยเราใช้ดัมเบลอันนั้นเวิร์กกว่า
1: ใช่
0: โอเค
1: แล้วก็ค่อยๆทำให้มันพัฒนาขึ้นแล้วอีกหน่อยมันก็จะได้ในเรื่องของวิดพื้นเรามาดูท่าที่1ก่อนเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูก่อน
0: ท่าเริ่มต้น
1: ครับแล้วก็เริ่มจากการนอนนะครับชันเข่านะครับเท้าวางนะครับนะครับมือสองข้างนะครับให้ศอกนะครับอยู่ระดับหัวไหล่นะครับ
0: ท่านี้เรียกว่าน
1: ะครับจริงๆแล้วมันก็คือเชสเพสนะครับดัมเบลเชสเพสนะครับศีรษะชิดนะครับดันทุกครั้งพยายามเหยียดศอกบีบอกเข้าหากันนะครับลงนะครับให้สูงขึ้นมานิดนึงนะครับสูงกว่าเรานมขึ้นมานิดนึงนะครับลงนะครับเวลาที่เราดันนะครับหายใจออกนะครับลงมาหายใจเข้านะครับมือสองข้าง
0: ออกแรงหายใจออกนะครับ
1: นะดันหายใจออกนะครับลงหายใจเข้านะครับทุกครั้งนะครับเหมือนเราบีบอกนะครับเหยียดศอกนะครับบีบอกเหยียดศอกตลอดนะครับตอนนี
0: ้สิ่งที่สำคัญนะครับที่ผมสนใจมากที่สุดคืออยากให้คุณปูเอาความรู้สึกทั้งหมดไปอยู่ที่หน้าอกไม่ได้อยู่ที่แขนไม่จำเป็นต้องเอาท่าที่ถูกแต่ให้ฟีลลิ่งได
1: ้เพราะเหมือนเราต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนของอกตลอดนะฮะ
0: คุณปู5ครับ5ปอนด์มาน
1: อนชันเข่าก่อนนะครับชันเข่าขึ้นนะครับจับสอบประมาณช่วงไหน
0: ดูจากไม่เป็นเลยนะ
2: ไม่เป็นเลยครับ
0: ข้อดีของการอยู่กับพื้นก็คือว่าเราสามารถเซฟได้เลยปลอดภัย
1: ยังไงก็ไม่มีการล้าง
0: ใช่แล้วไม่มีเลยมุมแน่นอน
1: ครับบีบพร้อมดันดีครับคราวนี้คุมจังหวะ
0: หายใจเข้าหายใจออก
1: หายใจออกหายใจเข้าลึก
0: ลงช้ากว่าเดิม
1: นะครับนิดนึง
0: ช้าช้า
1: เหมือนกับเราค่อยผ่อนแรงลงเรายังคงออกแรงอยู่ใช่ไหมครับค่อยค่อยผ่อนแรง
0: เก่งตามเลยเนี่ย
1: เก่ง
0: ลงช้าอีกหนึ่งสองสามช้ากว่านี้เวลายกแล้วเขาออกกำลังแล้วแต่พอตอนปล่อยเนี่ยเขาเหมือนขาดทุน
1: พักก่อนพักก่อน
0: ถ้าเกิดตอนเราปล่อยเพลงเนี่ยเราสามารถเพลงตามด้วยทั้งว่าทั้งไปเราได้ทั้งไป
1: ใช่
0: ขาไปขากลับเลยปูทำให้ดูอีกครั้งครับจะเห็นได้ว่าขณะที่คุณปูทำลงเนี่ยยังมีวูบอยู่ลง
1: มันลง
0: เพลงให้มันลง
1: ปวดลงไป
0: ลงให้มันสมูทครับหนึ่งสองสาม
1: ครับผม
0: ช้ากว่านี้ได้อีกนะครับเป็นไงครับความรู้สึก
2: โอเคเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเกร็งหน้าอก
0: ทีนี้ผมถามพี่ต้นว่าผู้หญิง

0: มีผู้ชายถ้าบริหารทรงอกเนี่ยออกกำลังกายท่าเหมือนกันไหมครับหรือว่าแตกต่างกันยังไง
1: จริงๆแล้วลักษณะของท่าบริหารเนี่ยมันเหมือนกันนะครับเพราะลักษณะของแต่ละท่ามันคือมันก็พัฒนาในส่วนของกล้ามเนื้อนั้นเหมือนกันแต่แตกต่างกันตรงที่ว่าสรีระโครงสร้างของผู้ชายส่วนใหญ่ละไหล่กว้างเพราะงั้นผู้ชายเวลาที่จับเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะต้องจับกว้างผู้ชายจะไม่ค่อยมาจับแคบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยอย่างผู้หญิงปุ๊บเห็นบ๊วยเล่นอยู่โอ้โหบ๊วยจับกว้างมากเลยผู้หญิงไปถึงก็จับกว้างมั่ง
0: นะทีนี้ได้กว้างเลย
1: ตัวแทนที่มันจะพัฒนาข้างในมันก็ขยับออกไปข้างนอกมากขึ้น
0: คือผู้หญิงผู้ชายต่างนึกออกแล้ว
1: นึกออกแล้ว
0: บริเวณกล้ามเนื้อความต้องการแล้วกันถ้าคุณต้องการพัฒนาผู้ชายที่จับกว้างเพราะว่าเขาต้องการแบบคือ
1: ให้มันขยาย
0: ให้มันขยายขนาด
1: ให้มันเป็นตัววีใช่
0: ตรงน
1: ี้องค์กว้าง
0: ให้องค์ใหญ่ออกมาตรงนี้แต่ถ้าเกิดผู้หญิงจับกว้างมากนึกถึงสภาพครับเราเป็นคนถ้าเราเป็นคนใจกว้างอยู่แล้วมันจะเป็นคนที่ใจกว้างมาก
1: ไม่ใช่มันก็ประมาณน
0: ั้
1: น
0: ถ้าเกิดเราอยากเป็นคนใจแคบผู้หญิงก็จับมือแคบหน่อย
1: เข้ามานิดนึง
0: บีบเข้ามา
1: ใช่ถ้า
0: โอเคท่าที่สองท่าแรกผ่านไปแล้วนะครับมาถึงท่าที่สอง
2: เมื่อสักครู่คือเป็นลักษณะของการดัน
1: นะฮะคราวนี้จะเป็นเรื่องของการหุบละหุบกลางละ
0: เป็นเรื่องของฟราย
1: นะครับแล้วก็ยังคงนอนเหมือนเดิมนะครับแขนนะครับประกบชิดกัน
0: นี่คือดัมเบลฟรายนะครับ
1: นะครับ
0: เชสดัมเบลฟราย
3: ศอกให้งอไว้นะครับเล็กน้อยแต่ไม่ต้องเหยียดมากหรือว่าไม่งอมากเกินไป
0: โค้งโค้ง
3: ถ้ามีลักษณะของโค้งนะครับให้ศอกแตะพื้นนะครับเวลาขึ้นมาเรานะครับบีมือก็ให้ฝ่ามือเข้ามาหากันนะครับแต่ที่เราต้องการเพิ่มนิดนึงเนื่องจากว่าปกติไม่ค่อยได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นเวทนะครับลองพยายามบีบแล้วพยายามเหมือนกับบีบศอกเข้าหากันนะครับนะครับลงดูนะครับขึ้นบีบศอก
0: อันนี้คือเราจะเน้นอกในแล้วก็จริงๆแล้วจะเป็นเรื่องของอกล่างด้วยใช่ไหมครับพี่ต้น
1: ใช่ครับ
0: เพื่อเพิ่มขนาดของฐาน
1: นะครับ
0: ฐานอกนะครับแล้วก็อกด้านในอกจะได้ชิด
1: นะครับบีบศอกนะครับหงายฝ่ามือเข้าหานะครับลงศอกแตะพื้นบีบศอกนะครับหงายฝ่ามือเข้าหาทุกครั้งที่ลงเราหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะครับลงหายใจเข้านะครับขึ้นหายใจออกบีบอกนะครับตลอดเนื้อนะครับแล้วค่อยดัน
0: ถ้าเกิดเราวางน้ำหนักไปเลยเนี่ยถ้าน้ำหนักเยอะมันไม่มีทางทำได้นะครับเราต้องล็อกไว้ประมาณนี้นะครับ
1: ให้แตะไปนิดนึง
0: แตะได้ปึ๊บ
1: ใช่ดีครับระดับหน้าอกนะ
0: เหมือนว่าจริงเราว่าแอนอกด้วยครับคุณปู
1: บีบอกตลอดเหมือน
0: บีบอก
1: มันสักครู่เลยครับบีบอกช้านิดนึงค่อยๆลงบีบอกหายใจออกค่อยๆลง
0: ทำแบบนี้คือ
1: ก็10ถึง12ครั้งเหมือนกัน
0: 2เซต10เซตละ10ถึง12ครั้งเหมือนกันในตอนเริ่มต้นทำต่อเนื่อง6สัปดาห์เห็นผลกระชับขึ้นแน่นอน
4: แน่นอนนะ
0: โอเคท่าที่3
1: ท่า3พูลโอเวอร์นะครับแล้วก็จะใช้ตัวดัมเบลนะครับปกติเราสามารถที่จะใช้ทีละลูกหรือว่า2ลูกก็ได้นะครับแต่ตัวนี้น้ำหนักเนื่องจากว่ามันค่อนข้างน้อยนะครับงอศอกเล็กน้อยนะครับเหยียดแขนหงายมือเข้าหากันนะครับ
0: พูลโอเวอร์ที่เราเจอกันท่าปกตินะครับคุณผู้ชมจะเป็นท่าที่เราจับแบบนี้
1: ใช่
0: แล้วก็นอนแต่ว่านี้
1: พยายามดึงศอกข้างศีรษะนะดึงกลับขึ้นนะครับช้าๆเหยียดยืดเหมือนเราจะยกชายโครงขึ้น
0: อันนี้ได้กล้ามเนื้อส่วนไหนครับพี่ต้น
1: ตัวนี้จะเป็นส่วนของอกส่วนล่างเลยเวลาศอกนะครับสังเกตที่ศอกผมนะผมจะไม่งอมากเกินไปนะครับผมจะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้น
0: ล็อกศอกไว
1: ้เราจะให้หมุน
0: ล็อกมุมศอกไว
1: ้ช่วงของไหล่นะไหล่จะเป็นจุดหมุนนะครับหมุนไหล่เคลื่อนที่เหยียดดึงขึ้นนะครับ
0: โอเคลองดูไหมครับ
1: ครับดึงขึ้นว้าลองดู
2: ดึงศอกข้าม
4: ต้องติดพื้นไหมคะต้องติดพื้นไหม
1: ให้ลงมามากที่สุดครับให้รู้สึกว่าชายโครงโดนยกขึ้นฮะรู้สึกว่าชายโครง
2: โดนขึ้นไหมครับ
1: ดึง
2: เห็นไหมบอกว่านั่นแหละ
1: ช้าๆนิดนึงช้านิดน
0: ึ
1: ง
0: คือนี่คืออะไรครับอะไรได้ครับช่วยบอกหน่อยครับ
4: รู้สึกว่ายก
1: ช้าๆนิดนึง
4: เราต้องเกร็งในการยกอะมันก็จะแบบรู้สึกว่าหน้าอกมันโดนกระตุ้นให้ต้องเกร็งตาม
0: พี่ต้นครับอันนี้มันมีการบาดเจ็บได้ไหมคร
1: ับ ใช่จริงๆแล้วหนึ่งในท่าของการที่ต้องมีการเซฟอ่ะก็คือท่านี้นะครับเพราะถ้าดูลักษณะของการเคลื่อนที่ของเวทเนี่ยคือมันผ่านหน้าใช่ไหมเวลาที่หมดแรงเนี่ยเวลาที่หมดส่วนใหญ่มันก็จะลง
4: เป้ง
1: มาเลยเพราะงั้นตัวพวกนี้นะครับบางครั้งในท่าพวกนี้บางทีเราอาจจะไม่ต้องใช้น้ำหนักที่มาก
0: ใช้น้ำหนักมากไม่ได้นะครับอันตราย
1: นะครับเพราะว่าเวลามันหมดแล้วคือหมดเลยมันก็จะลงมาที่หน้าเรา
0: ผมแนะนำว่าเริ่มต้นจากน้อยไปหามากดีกว่าถ้าเราคิดว่าเราไหวมากแล้วมันลงหน้ามันอันนี้ไม่เวิร์กสุดๆเลย
1: ใช่ครับ
0: ท่าที่4ครับ
1: ท่าที่4นะครับท่านี้มันก็เหมือนกับจริงๆแล้วมันเป็นท่าที่ก้ำกึ่งระหว่างในเรื่องของการฝึกให้แข็งแรงแล้วก็ทำให้ในส่วนของพวกข้อต่อบริเวณนั้นแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับเราจะเหมือนครับเราใช้ทีละข้างนะครับให้หมุนเข้าไปด้านใน

0: กล้ามเนื้อจะต่างไหมครับ
1: ต่างครับมันก็จะกลายเป็นเน้นส่วนของด้านนอกมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วในบางครั้ง
0: ที่เราอยากไอ้ข้างนอกมันก็จะอยู่ข้างนอกไปเลยนะครับเราอยากได้ส่วนไหนอยากได้ด้านในก็หมุนเข้าข้างในย้ำถ้าหมุนออกนอกมันก็จะออกนอกบริเวณวงแหวนรอบนอกเลย
1: เพราะว่าข้างนอกแข็งแรงปุ๊บ
2: มันก็จะหมุนออกนอกแบบนั้น
0: วันนึงมาเจอคุณปูอาจารย์ต้นคะดิฉันทำท่าเนี้ยชอบมากเลยค่ะแต่ทำไมมันยิ่งออกวงแหวนรอบนอกขึ้นเรื่อยๆครับ
2: มันไปอยู่ใต้ตะกั่วแล้ว
0: มันถึงขนาดนั้นคุณปู
1: โอเค
0: คุณปูลองเลยดีกว่า
2: เดี๋ยวกันนะปุ๊บจับตรงนี้ด้าน
0: ไหนได้ครับจะจับด้านไหนก็ได้ให้มันฟีลลิ่ง
1: แขนเหยียดช้า
0: เราหมุนด้านในด้านนอกครับ
2: ด้านในค่ะหมุนเข้ามาข้างในใช่ไหมคะ
0: ครับหมุนข้างนอกจะได้อะไรครับ
2: ได้ข้างนอก
1: เงาไปทางฝั่งขาไปเท้า
0: เป็นแนวนอนนะครับดัมเบลเป็นแนวนอน
1: สิ่งนะครับ
0: นี่คือท่าที่4ทำแบบนี้10ถึง12ครั้งต่อ1ข้าง
1: ใช่ครับ
0: ข้างละ2เซต
1: ใน
0: ตอนเริ่มต้นนะครับ
1: ครับ
2: ถ้ารู้สึกว่าเหมือนกล้ามเนื้อตรงหน้าอกมันวนไปตาม
1: ใช่มันก็จะมีการทำงาน
0: สำหรับคุณผู้ชายนะครับที่รู้สึกว่าอกไม่ชิดอกไม่ชิดรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราอกเรากว้างแล้วแต่อยากได้มันชิดคือขนาดอกกว้างปุ๊บด้านนอกจะใหญ่แต่ด้านในมันจะเล็กลงมันจะบางลงเรื่อยๆอยากให้อกชิดทำท่านี้เลย
1: ทำนี้ก็ได้คือพยายามผูกเข้าด้านใน
0: อันนี้เราควรหมุนวงแคบหรือวงกว้างครับ
1: ถ้าแรกๆมันก็คุณต้องให้แคบก่อนยิ่งถ้ามันกว้างเนี่ยมันก็จะต้องออกแรงมากขึ้นนะ
0: อ๋อลองกว้างเลยครับคุณปู
1: ใช่ไหมด้านใน
0: ข้อควรระวังนะครับอย่าใช้น้ำหนักเยอะนะครับถ้าพลาดนี่ลงหน้าเหมือนกันนะครับ
1: ใช่เพราะมันลงทั้งตัวทั้งหน้าเลย
0: ต่างกันยังไงครับข้าวกว้างกับแคบ
2: ก็ถ้ากว้างก็เหมือนต้องเกร็ง
0: หนักมากขึ้น
2: ใช่
0: แสดงว่าน้ำหนักเดิมถ้าน้ำหนักเดิมเราสามารถพัฒนาไปจากเราเล่นแคบไปแล้ว
1: ก็สามารถให้
0: ต่อไปกว้างขึ้นได
2: ้
0: โดยที่ไม่ต้องเพิ่มน้ำหนัก
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ต่อไปท่าที่5ครับท่าสุดท้าย
1: ท่าที่5โอเค
0: คือท่า
1: ตัวนี้เขาเรียกว่าคอร์สเชสใช่ไหมก็คือเรื่องของการไขว้อก
0: น
1: ะ
0: นอนเหมือนกัน
1: นอนเหมือนกันนะครับนะครับเพราะว่าท่านี้
0: คือเราเน้นอกในนะท่านดูคือต้นเน้นอกในมาก
1: ใช่ก็เป็นในกับให้ดึงขึ้นใช่ไหมเพราะเนื่องจากว่าเขาต้องการกระชับ แล้วก็อีกอันก็คืออย่างที่บอกว่าคุณปูบอกว่าอกเขามีความรู้ว่ามันห่างออกด้านนอกไงก็พยายามที่จะให้ดึงเข้ามาข้างในแล้วก็ยกขึ้นให้มันกระชับขึ้นเหยียดแขนไงมือสองข้างนะครับไปหาปลายเท้านะครับไล่สลับนะครับบนล่างนะครับแขนบนล่างเข้าหากันนะครับทุกครั้งพยายามเหมือนกับเราบีบอกเข้าหากันตลอดนะครับแต่สลับบนล่างนะครับบนล่าง
0: เอาความรู้สึกสำคัญ
1: ครับบนล่างเข้าหากัน
0: พร้อมไหมครับ
1: นะครับแขนเหยียดตลอดแค่นั้นเองนะครับโอเคมาลองดูเราควายสลับอ่าฮะควายนิดเดียวก่อนค่อยๆนิดเดียว
0: แอนอกไว้ครับช้าๆช้า
1: ๆแนวอกแนวอก
0: แอนอกไว้ตลอดครับเป็นไงครับ
2: รู้สึกว่ามันเกร็งตรงข้างแขนอ
0: ันนี้น้ำหนักก็อย่าเยอะเลยนะครับคุณผู
1: ้
0: ชมไม่งั้นอันตรายมากเพราะมันอยู่บริเวณใบหน้า
1: ตัวส่วนหน้า
0: พี่ต้นครับแล้วถ้าเกิดผู้หญิงบางคนกลัวครับเขาบอกไปตามห้องเวทเนี้ยผมเจอเฮ้ยคุณบุ้ยดิฉันไม่กล้าออกมากายบริหารบริเวณหน้าอกเนื่องจากว่ากลัวอกเล็กอกเล็กจริงไหมครับ
1: เอาง่ายๆบุ้ยถ้าโดยปกตินะเราเห็นคนที่บางคนที่มีหน้าอกใช่ไหมเวลาที่เขาเล่นปุ๊บเนี้ยมันทำให้มันกระชับขึ้นมันกระชับเนื่องจากว่ามันก็จะทำให้ตัวของกล้ามเนื้อมันตึงขึ้นมันก็เลยมีความกระชับขึ้น
0: เขาจะรู้สึกว่ามันเล็ก
1: มันก็จะเล็กลงแต่จริงๆถ้าถามลึกๆอ่ะเขาจะรู้สึกว่าตัวทรงอกเขามันจะแน่นขึ้นมันกระชับขึ้นนะ
0: ทีนี้เราพัฒนาต่อเนื่องได้ไหมครับเขากำลังอยู่ในช่วงระหว่างเปลี่ยนผ่านคือคนเราเนี่ยจากไม่ออกกำลังกายมันจะมี3ช่วงไม่ออกกำลังกายเลยพอมาออกปุ๊บมันจะกระชับอย่างที่บอกมันกระชับมันจะรู้สึกเล็ก
1: ใช่
0: พอมันตึงขึ้นแต่พอเขาหยุดก็กลับไปเหมือนเดิมแต่พอถ้าเกิดเขาไปต่อไปถึงที่เราพัฒนากล้ามเนื
1: ้อ
0: กล้ามเนื้อเรามีขนาดใหญ่มากขึ้นแสดงว่าม
1: ันก็จะเพิ่ม
0: มันจะเพิ่มขนาดอกมากขึ้นมี3ระดับ
1: ใช
0: ่แบบนี้ได้ใช่ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: อ๋อเคลียร
1: ์
0: ที่ผมถามพี่ต้นว่าเมื่อกี้เราออกกำลังกายทั้งหมด5ท่าเรียบร้อยแล้วคนที่สงสัยว่าเอ๊ะดิฉันออกเมื่อไหร่เห็นผลท่าหนึ่งกี่เซตดีในตอนเริ่มต้นเซตละเท่าไหร่ดีอย่างเงี้ยครับ
1: โอเคถ้าเป็นคนเอาเราถือว่าเอาแบบอย่างกรณีของคนใหม่ๆเลยนะครับช่วงแรกๆก็คงต้องประมาณ 1-2 เซตสัปดาห์นึงก็ประมาณ 2-3 ครั้งนะครับก็อาจจะวันเว้นวันนะครับแล้วทำแบบนั้นจำนวนครั้งก็คือประมาณ 10-12 ครั้งนะครับ12ครั้งนะครับช่วงแรกๆเนี่ย 2-4 สัปดาห์หรือประมาณเดือนเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าอย่างถ้าคุณปูไม่เคยเล่นเลยแล้วอยู่ดีๆมาเล่นเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความรู้สึกว่าเรามีแรงมากขึ้นเราไม่ค่อยเมื่อยละเราไม่ค่อยล้าละนะครับแต่จริงๆไอ้ตัวนะ มันเป็นแค่เรื่องของแค่เรื่องของกลไกเรื่องของระบบการรับ

0: รู้ว่าเอ้ยเราเริ่มทำได้แล้ว
1: เริ่มชิน
0: เริ่มชินแล้วแต่ถ้าจะให้พัฒนาจริงอ่ะมันควรต้อง 4-6 สัปดาห์ขึ้นไป
1: เดือนครึ่ง
0: เดือนครึ่งขึ้นไปนะครับ
1: นานเกินไปไหมครับเดือนครึ่ง
2: ไม่นานค่ะคิดว่าทำได้
1: สำหรับตอนนี้คุณปูลูกคนเล็กกี่ขวบแม่
2: 9เดือน
1: 9เดือนยังไม่หยุดให้นม
2: ยังค่ะ
1: แสดงว่าจะมีแผนในการพัฒนาร่างกายหลังจากที่หยุดให้นมลูกแล้ว
2: ใช่
1: ทีนี้ผมถามเผื่อได้ไหมสมมติว่าถ้าเกิดเขาให้นมลูกอยู่เนี่ยสามารถพัฒนาได้ไหมอยู่ที่บ้านได้ไหมหรือจัดเวลาได้ไหม
0: ได้ก็ตรงนี้ก็สามารถที่ออกกำลังกายได้เลยนะครับ
1: มันมีผลต่อน้ำนมไหมครับ
0: ไม่หรอก
1: อันนี้ผมถามไงเพราะบางทีคนเขาซีเรียสคนจริงจัง
0: เพราะในเรื่องตัวนั้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติของคุณแม่เนี่ยมันต้องมีเรื่องการผลิตน้ำนมอยู่แล้วแต่ตัวกล้ามเนื้อก็คือกล้ามเนื้อเราก็สามารถที่จะเพิ่มเติมหรือว่าเสริมเรื่องกล้ามเนื้อได้แต่มันจะทำให้การคืนสภาพได้ดีขึ้นด้วยอ๋อ
2: เหรอคะ
1: ถ้าผมถามเพิ่มเติมถ้าเกิดเราออกกำลังกายขณะที่เราเลี้ยงลูกไปอย่างเงี้ยให้นมลูกอย่างเงี้ยทำให้สภาพร่างกายของเราดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับ
0: ใช่ใช่การคืนสภาพอะไรต่างก็ดีขึ้น
1: ต้องถามคนที่คุณปูถูกเติมเต็มไหมครับ
2: เติมเต็มค่ะโอเคเลยเพราะว่าแก้โจทย์ปัญหาที่คิดมากมานานว่าถ้าเกิดเราหยุดให้นมลูกหรือว่าตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่แต่งตัวมันก็ไม่โอเคเพราะเราก็ยังอยากจะสวยอยู่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เถอะนะ
1: เข้าใจเลยแล้วเติมเต็มในขณะที่เราบอกตัวเองไหมครับว่าเราไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมได
2: ้ตอนนี้คิดใหม่แล้วค่ะพอฟังพี่บวยพูดฉันต้องทำได้
1: ใช่ป่ะ
2: ค่ะ
1: ทำได้
2: คิดว่าทำได้
1: เยี่ยมเลยคุณปูทำได้อยู่แล้วครับวันนี้ขอบคุณคุณปูมากคร
2: ับ
1: ขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: พี่ต้นมีอะไรเพิ่มเติมไหมคร
0: ับ ก็อย่างที่บอกนะครับว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของหน้าอกหรือว่าการกระชับเนี่ยคือมันทำได้หมดนะครับแล้วก็โอเคว่าบางอย่างเราต้องเข้าใจนิดนึงว่าอกผู้ชายกับอกผู้หญิงโครงสร้างมันแตกต่างกันนะครับเพราะงั้นของผู้หญิงเนื่องจากมีไขมันมากเพราะงั้นบางอย่างถ้าคุณออกกำลังกายแน่นอนอยู่แล้วมันก็ต้องมีการกระชับหรือว่าดูเหมือนกับว่าขนาดมันลดลงอยู่แล้วนะครับก็คงต้องให้มันเหมาะสมตรงนั้นแต่ถ้าถามว่าถ้าส่วนที่มันลดลงหรือกระชับลงแล้วมันทำให้คุณมีส่วนโค้งส่วนเว้าส่วนนูนหรือว่าสุขภาพที่ดีขึ้นมันก็น่าจะโอเคนะครับในจุดนั้นนะครับ
1: ถ้ามันกระชับแซวมันกระชับทั้งเอวด้วยต้นขาด้วยท้องแขนด้วยมันกระชับทั้งหมดมันโอเคมากอยู่แล้ว
2: โอเคเลยค่ะ
1: เราเจอกันทุกสัปดาห์แบบนี้นะครับทางช่องไทยรัฐทีวีนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: เป็นศีรษะบ้านหมุนเนี่ยอธิบายถึงอาการนะครับอาการคือความรู้สึกของคนไข้จะรู้สึกว่าความรุนแรงแล้วก็ความยาวนานของการหมุนอันนี้ก็อาจจะขึ้นกับแต่ละตัวโรคนะครับวันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ผมว่าหลายคนอาจจะเคยเป็นนะน่าจะ impact เยอะเหมือนกันเกี่ยวกับภาวะเวียนศีรษะบ้านหมุนเคยเป็นไหมแต่โรคนี้จุดเริ่มต้นมันอยู่ที่หูนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกับอาจารย์แบงค์นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: มันเกี่ยวกับหูได้ไงมันปวดหูไม่ใช่เหรออ
1: ่าใช่ครับ
0: เวียนศีรษะบ้านหมุนคืออะไร
1: เวียนศีรษะบ้านหมุนเนี่ยอธิบายถึงอาการนะครับอาการคือความรู้สึกของคนไข้จะรู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยเกิดความหมุนหรือว่าสภาพแวดล้อมที่เรามองเห็นจะหมุนไปหรือเคลื่อนที่ไปทั้งที่จริงอยู่นิ่งๆครับผม
0: สมมติผมมองเนี่ยเราเห็นกล้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่กล้องมันเหมือนโค้งหมุนไหมหรอ
1: ใช่ครับผมถ้ามันเป็นไม่เยอะมากก็อาจจะแค่เลื่อนหรือไหลแต่ถ้าเป็นเยอะมากๆก็อาจจะหมุนเลยครับหมุนติ้วเลย
0: แล้วพอเริ่มมีอาการที่บอกว่าบ้านหมุนนะครับหมุนขนาดไหนหมุนนานขนาดไหนรวมถึงหนักสุดในขนาดไหนได้บ้าง
1: ความรุนแรงแล้วก็ยาวนานของการหมุนอันนี้ก็อาจจะขึ้นกับแต่ละตัวโรคนะครับ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นโรคที่เจอบ่อยที่สุดก็คือหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนหรือหลุดเนี่ยก็จะหมุนแค่เป็นวินาทีตอนที่หันท่าใดท่านึงอย่างเช่นหันขวามือหันซ้ายมือหรือหงายอย่างนี้นะครับ
0: ไม่ได้หมุนตลอดเวลา
1: ไม่ได้หมุนตลอดเวลาพอเราหงายปุ๊บก็จะหมุนประมาณครึ่งถึง1นาทีเสร็จปุ๊บก็หยุดไปเองแต่ว่าทุกครั้งที่ทำท่านั้นก็จะมีอาการแบบนั้นเป็นช่วงระยะเวลานึงที่อาการยังกำเริบอยู่ประมาณนี้ครับซึ่งถ้าเป็นโรคอื่นๆอย่างเช่นน้ำ

0: ในหูไม่เท่ากันก็อาจจะหมุนนานกว่านั้นเป็นหลักชั่วโมงหรือถ้าเป็นเส้นประสาทหูอักเสบอาจจะหมุนเป็นวันต่อเนื่องกันไปเลยจริงๆแนะนำว่าณช่วงที่มีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนอยู่ก่อนเลยเนี่ยอาจจะนั่งพักนอนพักอย่างนี้นะครับแล้วก็รอให้การเวียนศีรษะกำเริบเองอาจจะรับประทานยาแก้เวียนศีรษะแล้วก็รอดูอาการสักระยะหนึ่งถ้ามันไม่ดีขึ้นจริงแนะนำรีบพบแพทย์นะครับเพื่อเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองต่อไปนะครับ
1: มีวิธีการป้องกันไหมครับ
0: ยากนิดนึงครับเพราะว่ามันก็มีได้หลายสาเหตุแต่หินปูนที่หูชั้นในหลุดเนี่ยก็อาจจะป้องกันได้หลีกเลี่ยงการกระทบกระแทกศีรษะครับผมรวมถึงถ้าเป็นเรื่องน้ำในหูชั้นในผิดปกติเนี่ยก็อาจจะลดเค็มครับผมเพราะว่าน้ำในหูชั้นในเนี่ยมันมีส่วนผสมของเกลือแร่ต่างๆถ้าทานเค็มเยอะเกินไปเนี่ยเชื่อว่ารบกวนสมดุลตรงนี
1: ้บ้านหมุนเนี่ยกินยาหายไหมพารา
0: พาราจะไม่หายแต่ว่าถ้ากินยาที่บรรเทาอาการบ้านหมุนเลยอย่างเช่นยาแก้เมารถเมาเรือเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ช่วงระยะเวลานึง
1: ครับโอเค
0: แต่อยู่ที่ว่าสาเหตุคืออะไร
1: สิ่งสำคัญถ้ามีอาการหาหมอดีสุดจะได้รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงมาจากอะไรกันแน่นะครับคือถ้าเกิดเราต้องการให้หูเราแข็งแรงเนี่ยเราต้องดูแลสุขภาพโดยรวม
0: ครับผม
1: ทุกอย่างเลยนะครับก็จะป้องกันได้ทุกโรคเกี่ยวกับหูเชื่อว่าอย่างนั้น
0: ครับ
1: หวังว่าคุณจะไม่เป็นหูคุณจะปลอดภัย
0: ครับ
1: นะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: เรื่องราวเกี่ยวกับหูจริงๆสำคัญมากๆนะครับเอามาฝากกันยังไงผมฝากแชร์คลิปนี้และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยครั้งหน้าเรามาแชร์ลิงจะคุยกับคุณหมอท่านไหนเรื่องอะไรนะครับรอติดตามครับไปเจอกันนะครับ
2: ถ้างั้นเรามาออกงานกันเถอะโอเคนั่งตัวตรงครับนั่งให้มั่นคงบนเก้าอี้นะครับเราจะมาวอร์มกันมือวางก้มแล้วขึ้นก้มดันตัวขึ้นดีครับก้มเหยียดยืดอกหลังตรงอึ๊บดันขึ้นมาไม้ลงแล้วขึ้นลงแล้วขึ้นลงแล้วขึ้นลงขึ้นยังไม่พอลองขอ4เที่ยวอ้าวอึ๊บ1 2 3เหยียดขา
3: สบาย
2: เข่าเท้าเข่าแล้วเหยียดมาเข่าเท้าเข่าขายำเหยียดตรงเข่าเท้าเข่าแล้วเหยียดเข่าเท้าเข่าเร็วขึ้นอ้าวเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเที่ยวท้ายบิดตัวบิดบิดบิดตัวตรงไว้บิดเท้ากับเข่าชี้ตรงไปด้านหน้าบิดเท้ากับเท้าชี้ตรงไปด้านหน้าบิดบิดบิด
3: มีเสียงเพื่อน
2: บิด
3: มันผ่อนคลายไง
2: บิดบิดบิดอ้าวกระโดดตบอ่ะโดด
3: โดดตบแบบนั่ง
2: มาขาแยกไปแขนขึ้นแล้วขึ้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บ
3: ท่านนี้ทำอะไรได้ไหมครับ
2: ขึ้นขึ้นใช่เท้าแยกแขนเหยียด
3: ท่านนี้ได้แขนแล้วครับ
2: ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วเอาหน่อยมาเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดขาเยอะที่สุดมามาเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดขาเยอะที่สุดมา4เที่ยวเอา4
4: 3 2
2: เริ่มเอ้าขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นพักขึ้นไว้พร้อมเหยียดขาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นตัวตรงตัวตรงตัวตรงฮึบ
3: ฮึบ
2: มาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้น
3: ฮึบ
2: มาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นสี่รอบอ้าวสี่
3: ฮึบสามฮึบ
2: สอง
3: ฮึบ
2: หนึ่งเปลี่ยนท่าแยกชิดหน้ากลับมาชิดหน้าแล้วกลับมาอ้าวแยกชิดหน้ากลับมาแยกชิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นอ้าว
3: ฮึบ
2: แยกชิดหน้ากลับแยกชิดหน้ากลับแยกชิด
3: เกือบไม่ทัน
2: แยกชิดหน้ากลับแยกชิดหน้ากลับแยกชิดหน้ากลับแยกชิดหน้ากลับแยกชิดหน้ากลับแยกชิดหน้าแตะด้านข้างแตะแตะแตะแตะ

0: แตะให้ถึงพื้นไม่ถึงพื้นขอบเก้าอี้พอไม่ถึงพื้นที่ขอบเก้าอี้พอนะครับงอเหยียดแตะว่าแตะขอ4 รอบ 4 รอบอ้าว4
1: เฮ้ย
0: ๆ3
1: เฮ้ย
0: ๆ2
1: เฮ้ยๆ
0: 1
1: อ้า
0: สุดท้ายเปลี่ยนท่าใหม่แตะ
1: เ
0: ฮ้ยมือแตะด้วย
2: มา
0: เฮ้ย
1: เฮ้ย
0: เ
1: ฮ
0: ้
1: ยเฮ้ย
2: ขึ้นแล้ว
0: เฮ้ยตัวตรงหน่อยเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาตัวตรงตัวตรงเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมานิดเดียวนิดเดียวเฮ้ยมา
1: ไม่ได
0: ้4 3
1: ไม่โดนเท้าเลย
0: 2ลุกขึ้นนั่งลุกลงลุกลงลุกลงลุกลงพร้อมมายังลุกลง
1: ล
0: ุ
1: ก
0: ล
2: ุ
0: ก
2: นั่งแล้ว
0: ลงลุก
2: นั่ง
0: ลงขอ4เที่ยวเอ้า4
1: เฮ้ยเฮ้ย
0: 3สองโอเควิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งมาวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งวิ่งวิ่งมือไปไหนมือไปไหน
1: มือด้วยใครเหน
0: ื่อ
1: ยก่อนแพ้
0: ถึงเดินข้ามเดินเดินกลับกลับมาเดินเดินกลับกลับมามามากลับกลับมามามากลับกลับมาขอรอบหนึ่ง
1: หนึ่ง
0: ฮึบกลับกลับมาพอเขาฮึบนิดเดียวตัวตรงไว้ตัวตรงไว
1: ้คงจะหายไปไม่กี่วัน
0: เยี่ยมมากฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึ2 1แล้วเปลี่ยนมือจับเลื่อนตัวลดลงดันขึ้นแล้วกลับพร้อมนะมาลงขึ้นกลับมาลงขึ้นกลับมาลงขึ้นกลับยังไม่พอมาลงขึ้นนิดเดียวมาลงขึ้นนิดเดียวมาลงขึ้น
1: นิดเดียวยังไม่เหนื่อย
0: มาลง
1: ขึ้น
0: โอเคขาเหยียดยืดพับตัวก้มตัวเหยียดยืดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดค้างไว้นิดนึงยืดค้างไว้นิดนึงขยับเก้าอี้นิดนึงดีครับค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยอ้าวกลับมาทึบรวบเท้าชิดไขว้ห้างดันเหยียดยืดน้องตัวบิดตัวหน่อยบิดเหยียดยืดบิดบิดอ้าววางสลับเปลี่ยนดันเหยียดยืดบิดบิดบิดบิดเท้าแยกก้มเหยียดยืดค้างนิดนึงค้างนิดนึงค้างหน่อยค้างไม่หน่อย4 3 2แล้วขึ้นเหยียดยืดมาลงก้มค้างไว้ค้างนิดนึงค้างไม่หน่อยค้างไม่หน่อยเหยียดยืดไป4 3ขึ้นพร้อมรวบแขนลงหมุนลายแขนลงโอเคเสร็จแล้วเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยนะเหนื่อยไหม
1: เหนื่อยแต่ครับ
0: เหนื่อยแต่ครับโอเคถ้างั้นเราบายบายกันเถอะบายบาย

วันนี้ก็เป็นในเรื่องของการออกกำลังกายด้วยเก้าอี้ใช่ไหมครับถ้าเราดูจริงตามโรงเรียนหรือว่าตามที่เรียนอะไรต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยเด็กต่างๆก็จะนั่งอยู่กับที่ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะงั้นตรงนี้ก็จะเป็นแนวทางให้คนได้สามารถเอาไปนําออกกำลังกายได้นะครับเราบอกว่าเราไม่มีพื้นที่เราไม่มีอุปกรณ์เราไม่มีสถานที่อะไรที่มันกว้างขวางเพียงพองั้นเราอยู่ในห้องเรียนคุณก็สามารถที่จะออกกำลังกายได้นะครับอาจจะมีการแบ่งช่วงเวลาให้มันเหมาะสมนะครับช่วงไหนที่เขานั่งนานเกินไปแล้วปุ๊บก็ให้มีการขยับขยื่นนะครับถ้าเขามีการนั่งมากปุ๊บก็อาจจะให้มีเรื่องการยืดเหยียดเพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดเขาไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเราก็อาจจะต้องให้เพิ่มใช้กล้ามเนื้อส่วนกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆหรือว่าพัฒนาเรื่องของตัวหัวใจระบบไหลเวียนให้ดีขึ้นนะครับประโยชน์แต่ละท่าเนี่ยโอเคว่าการที่เรานั่งเนี่ยเราก็พยายามที่ใช้กล้ามเนื้อให้มากขึ้นแล้วก็มีการสลับนะครับมีส่วนหน้าส่วนหลังกล้ามเนื้อที่มันตรงข้ามกันหมดหรือแม้กระทั่งว่ากล้ามเนื้อแกนลำตัวอะไรต่างๆนะครับเด็กบางทีเวลาที่เขาทำเนี่ยบางทีเขาคิดว่าเขาเล่นอยู่เขาไม่คิดว่ามันเป็นการออกกำลังกายแต่เราสามารถแฝงเข้าไปได้นะครับเขาก็จะได้ผลประโยชน์ตรงนั้นด้วยนะครับ

0: ขยะคืออะไรขยะที่คนทิ้งกันมากที่สุดคืออะไร
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกันนะครับวันนี้บอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมทุกคนดูจนจบรายการคุณจะรู้สึกขอบพระคุณจากใจกับผู้ที่ประกอบอาชีพนี้จริงๆครับอาชีพนี้ต้องตื่นแต่เช้าตรู่ครับทำงานหนักมากๆวันหยุดก็ไม่มีครับที่สำคัญก็คือเขาต้องทำงานกับสิ่งของที่พวกเราทุกคนนั้นทิ้งออกมานั่นก็คือขยะนั่นเองแหละครับขึ้นชื่อว่าขยะเหมือนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ครับถือเป็นสิ่งสกปรกครับแต่พวกเขาทำไมถึงเลือกงานนี้ครับขณะเดียวกันในการใช้ชีวิตในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันเขามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอะไรได้บ้างติดตามครับกับอาชีพพนักงานเก็บขยะใน Work with a Healthy Life ครับ
0: อาชีพพนักงานเก็บขยะนอกจากจะต้องอยู่กับสิ่งปฏิกูลทุกๆวันที่อาจส่งผลต่อสุขภาพแล้วยังต้องเสี่ยงอันตรายอีกหลายอย่างทั้งอันตรายจากขยะมูลฝอยเช่นเศษแก้วเศษไม้แหลมอุบัติเหตุที่ไม่มีความปลอดภัยในทุกวันที่ปฏิบัติหน้าที
2: ่ก็ทำงานเนี่ยคือว่าเสี่ยงกับอันตรายหลายอย่างเลยคือมันจะมีอันตรายอยู่ในถุงขยะอย่างเช่นพวกใบมีดโกนแล้วก็ไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็บางทีก็เป็นพวกหลอดไฟกระเบื้องชาวบ้านเขาแบบเขาไม่กระทำตามที่ทางเทศบาลได้บอกว่าให้คัดแยกขยะแล้วก็พนักงานเราก็ไม่รู้ว่าในถุงดำนั้นมีอะไรพอตอนนี้เราไปหยิบถุงเนี่ยพอเราไปฟ้าถุงปุ๊บเนี่ยของที่อยู่ในถุงก็แทงมือก็จะมีเกือบทุกวัน

0: าดีกว่าครับมาลองคุยกันกับอาชีพพนักงานเก็บขยะครับท่านแรกเลยอยู่นี่แล้วสวัสดีคุณลุงครับมาเลยลงมากันหน่อยจะไปเก็บขยะก็ต้องมีคนขับรถพาไปเก็บครับ
1: สว
0: ัสดีครับคุณลุงเชิญนั่งนี่เลยครับคุณลุงชื่ออะไรครับ
1: ชูชาติโชติแสงสีครับผม
0: คุณลุงชูชาติทำอาชีพนี้มากี่ปีแล้วครับคุณลุง
1: ทำอาชีพนี้มานานได้สักระยะหนึ่งแล้วครับ
0: สักระยะหนึ่งแล้วนะครับ
1: ระยะหนึ่ง
0: ถามทีนี้คุณลุงครับตื่นแต่เช้าเนี่ยตื่นตั้งกี่โมงคุณลุง
1: ชีวิตการทำงานกับเทศบาลนครนนท์เนี่ยผมตื่นตีหนึ่งครึ่ง
0: ตีหนึ่งครึ่ง
1: ตีหนึ่งครึ่ง
0: นอนกี่โมงคุณลุง
1: นอนประมาณสองทุ่ม
0: สองทุ่มต้องนอนแล้วนะ
1: ครับผม
0: แล้วตีหนึ่งตื่น
1: ตีหนึ่งตื่น
0: ตีหนึ่งครึ่ง
1: ตีหนึ่งครึ่ง
0: มาถึงบริเวณศูนย์กำจัดขยะเพื่อเอารถออกไปเก็บขยะกี่โมงครับ
1: ประมาณตีสองสี่สิบ
0: ต้องถึงแล้ว
1: ต้องถึงแล้วเมื่อถึงเทศบาลแล้วก็ถึงศูนย์ที่จอดรถ
0: ครับ
1: เราจะต้องทำการเซ็นชื
0: ่อ
1: พอเซ็นชื่อร้อยแล้วเราก็จะไปเซ็นชื่อรับรถ
0: ครับ
1: เมื่อรับรถเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่รถคันหนึ่งก็จะมีเด็กติดท้ายรถเนี่ยที่ช่วยกันเก็บขยะมูลฝอยเนี่ย3 คน 3 คนรวมกับคนขับด้วยก็เป็น4 คน 4 คน
0: ทุกคนต้องมารายงานตัว
1: ต้องมารายงานตัว
0: เซ็นชื่อให้เรียบร้อย
1: เซ็นชื่อที่ศูนย์
0: บ้านหนึ่งเป็นพนักงานประจำ
1: ครับผม
0: ถูกไหมเพราะเราต้องมาประจำทุกวันอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: แต่แน่นอนว่าทำงานเกี่ยวกับสิ่งสกปรกขยะทั้งหลาย
1: ครับผม
0: มันเป็นยังไงบ้างมันเอางี้ผมถามก่อนบางคนดูอยู่ไม่รู้ว่าเราเนี่ยต้องทำงานอะไรบ้างเก็บในส่วนมากเก็บเจออะไรบ้างคุณลุง
1: เก็บส่วนมากก็จะเจอในเรื่องของขยะก็จะเป็นพวกเศษอาหารนะเศษอาหารแล้วก็ที่ร้ายที่สุดที่เราประสบเหตุ
0: ครับ
1: ก็คือในเรื่องของกระเบื้องในเรื่องของไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็หลอดไฟที่แตกเนื่องด้วยชาวบ้านเนี่ยไม่ปฏิบัติตาม
0: ครับ
1: เมื่อไม่ปฏิบัติตามแล้วเอาใส่ถุงไว้ตอนนี้พวกเราไปถึงไม่รู
0: ้
1: ตรงเข้าไปก็ไปหยิบขยะจะโยนแต่สิ่งของในถุงขยะน่ะทิ่มแล้วก็บาดตามมือ
0: เคยหนักสุดคือยังไง
1: คือหนักสุดก็คือต้องส่งโรงพยาบาล
0: ก็คือมีทีมน้อง
1: ๆครับผมทิ่มเข้าไปแล้วติดเชื้อ
0: ฮะทิ่มนี่คือฟุบบางทีทะลุเลยนะ
1: ถูกต้องครับ
0: โอ้โห
1: บางคนเนี่ยติดเชื
0: ้อ
1: ต้องไปทำการรักษาเป็นเดือน
0: ครับ
1: เพราะเฉพาะไม้ลูกชิ้นเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วที่บอกว่ามันดูสกปรกมันดูไม่น่าสนใจแล้วทำไมยังทำอาชีพนี้ล่ะคุณลุง
1: เพราะว่าที่เราทำอาชีพนี้เนี่ยเพราะเราเห็นว่าอาชีพเนี่ยไม่มีใครที่จะลงมาทำแล้ว
0: ต้องเป็นคนเสียสละ
1: ต้องเป็นคนที่เสียสละตนบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมถึงจะลงมาจุดนี้ได
0: ้ครับ
1: และอีกอย่างหนึ่งที่พวกเราลงมาทำเนี่ยเพื่อบ้านเมือง อยากจะให้เมืองของเราเนี่ยสะอาดและก็น่าอยู่ปราศจากขยะ
0: สุดท้ายแล้วครับคุณลุงครับให้ฝากถึงเหล่าบรรดาผู้ที่ทิ้งขยะหน้าบ้านตามจุดต่างๆแล้วอยากฝากเขาเรื่องไหนกันบ้าง
1: ก็ขอฝากนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนนท์แล้วก็ทุกๆภาคเลยนะครับในเรื่องของขยะมูลฝอยนะครับที่เราได้กินได้ใช้ประจำวันทุกๆวันเนี่ย
0: ทิ้งได
1: ้เวลาเราจะมาทิ้งนะครับผมขออย่าขอความกรุณานะครับคือจัดใส่ถุงถ้าหากว่ามันเป็นขยะที่มีพิษก็ใส่ถุงแดงถ้าหากว่ามันเป็นเศษอาหารแล้วเป็นพวกพลาสติกเราก็ใส่ถุงดำถ้าชั้นหนึ่งไม่พอเราก็ใส่2 ชั้นแล้วผูกปากเพราะฉะนั้นนะครับช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือเพื่อเมืองของเราจะได้ประสบสู่ความสะอาด
0: ในฐานะคุณผู้ชมทางบ้านและผู้ผลิตรายการแล้วก็โรงพยาบาลรามาธิบดีนะขอบคุณครับผม
1: ขอบคุณครับ
0: นอกจากอาชีพขับรถกันแล้วครับเดี๋ยวไปลองดูกันว่าแล้วพนักงานเก็บขยะท่านอื่นๆครับเขาใช้ชีวิตอย่างไรและมีความเสี่ยงอะไรกันบ้างผมเชื่อครับว่าคุณผู้ชมหลายๆคนสงสัยนะครับว่าขยะที่เรากินเราใช้แล้วก็ทิ้งออกมาในแต่ละวันที่หน้าบ้านขยะเหล่านั้นจะมีโอกาสในการเดินทางไปที่ไหนกันบ้างครับเริ่มต้นในการออกเดินทางจากหน้าบ้านของเราไปที่สุดตรงไหนเรามาคุยกันดีกว่าครับกับคุณลุงสมพงษ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: คุณลุงครับทำมากี่ปีแล้วครับเนี่ย
2: ผมทำมา จำไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าหลายปีตั้งแต่ผมยังไม่ได้ภารกิจจนปัจจุบันผมได้เป็นพนักงานภารกิจครับ
0: 10ปียัง
2: สิบกว่า
0: แล้วนะ10กว่าแล้วนะถามกันหน่อยดีกว่าสมมุติเริ่มตั้งแต่ขยะเลยเมื่อกี้ผมแอบเกริ่นไปสมมุติผมทิ้งขยะหน้าบ้าน
2: ครับ
0: คุณลุงมีเวรที่ต้องมารับบ้านหน้าหมู่บ้านหน้าคอนโด
2: ครับ
0: พอเก็บแล้วมันไปไหนก่อนคุณลุง
2: ครับผมจะนำขยะจากขยะมูลฝอยที่ชาวบ้านได้นำมาทิ้งเอาวางไว้พวกผมเก็บผมก็จะเก็บขยะมูลฝอยขึ้นรถขยะ
0: ครับ
2: ตอนนั้นผมก็เพราะขึ้นรถขยะก็อัดมาก็เก็บอัดมาเรื่อยๆพอขยะเต็ม
0: สมมุติเต็มรถ
2: ครับผมก็นำขยะที่รถที่เต็มแล้วเนี่ยเอามาจากสถานที่ตามหมู่บ้านที่ผมไปเก็บ
0: ทั้งหมด
2: ที่แต่ที่ก็เป็นบางส่วนที
0: ่
2: ส่วนที่เพราะว่าก็จัดเก็บแบ่งเป็นโซนๆคร
0: ับ
2: ทีนี้ผมก็เอานำจากนั่นมาบ่อใส่น้อย
0: บ่อใส่น้อย
2: ครับ

0: มันรายได้มันไม่แน่นอนนะครับแต่ละวันแล้วแต่สถานที่ของการที่จัดเก็บขยะมูลฝอยที่เอาขยะรีไซเคิลไปขายที่ส่วนใหญ่ก็จะได้วันนึง100กว่าบาทมั่งไม่ถึง100มั่งแล้วก็200กว่าบาทสูงสุดก็อยู่ประมาณ300
1: รถขยะมาเก็บขยะทุกเช้าพนักงานต่างช่วยกันยกแบกหามถังขยะเทใส่รถดำจากนั้นอีกพวกหนึ่งที่รออยู่บนรถก็ทำการคุยเพื่อหาเศษที่สามารถนำไปขายได้รู้หรือไม่ครับว่าเขาเหล่านี้อาจได้รับบาดเจ็บจากของมีคมหรืออื่นๆอีกมากมายคุณผู้ชมครับพนักงานเก็บขยะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ยืนอยู่บนความเสี่ยงทั้งอันตรายต่ออุบัติเหตุและอันตรายจากการได้รับเชื้อโรคแล้วอะไรเป็นสาเหตุหรือปัจจัยหลักที่ทำให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการเจ็บป่วยกันล่ะครับเราไปพบคุณหมอกันดีกว่าครับ
2: ในช่วงนี้มาคุยกันต่อนะครับกับอาจารย์จาตุรนต์ตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอเฟิร์สสวัสดีคุณหมอครับ
3: สวัสดีครับ
2: แหมคุณหมอครับอย่ารังเกียจกันนะ
3: ครับ
2: แหมเมื่อกี้ไปลุยกองขยะมาคุณหมอถามก่อนจากที่เห็นแบบนี้แล้วคุณหมอมองว่าอาชีพเนี้ย
3: ครับ
2: เสี่ยงไหมคุณหมอ
3: แน่นอนครับ
2: ถ้าอย่างนั้นคุณหมอมองว่าอาชีพพนักงานเก็บขยะทั้งหลายเขามีความเสี่ยงอะไรบ้างคุณหมอครับ
3: ครับอาชีพเก็บขยะเนี่ยถือเป็นอาชีพที่อันตรายมากครับเคยมีสถิติเก็บเอาไว้ในระดับโลกว่าอาชีพนี้เรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการบาดเจ็
2: บ
3: นะครับจะเกิดมากกว่าอาชีพในอุตสาหกรรมอื่น10 เท่าครับ
2: ที่เราเคยคุยกันมาเทปอื่นอันนั้นบาดเจ็บก็เยอะแล้วนะ
3: ครับ
2: อันนี้มากกว่าโดยรวมถึง10 เท่า
3: ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นสถิติที่เก็บเอาไว้ในระดับโลก
2: ครับผม
3: นะครับสาเหตุที่เขาเสี่ยงก็เป็นอย่างที่ทราบนะครับว่าถ้าลองจินตนาการในตอนที่เขาเก็บขยะเริ่มตั้งแต่เอาช่วงที่เราเห็นตอนเช้าๆก็ได้นะครับเขาจะต้องออกแต่ตอนเช้ามืด
2: 3 ตี
3: นะครับซึ่งเขาก็ต้องไปเก็บขยะณตามจุดต่างๆนะครับยกถังขยะขึ้นมาจากข้างๆทางเพื่อเอามาเทในรถของเขานะ
2: ครับ
3: แล้วถามจะเสี่ยงในเรื่องของรถเฉี่ยวชนอีกซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานเขาทั้งสิ้น
2: ครับผม
3: ครับ
2: ขณะเดียวกันขอนี่เขายกขึ้นมาจากถังก็ไม่รู้ด้วยว่ามีอะไรในนั้นบ้าง
3: ถูกต้องครับ
2: อันตรายไหมคุณหมอหมายถึงว่าของต่างๆในถังขยะเนี่ยมันเป็นขยะมันเป็นมูลฝอยที่แต่ละบ้านไม่เอาแล้ว
3: ครับ
2: แล้วทุกอย่างก็กองรวมกัน
3: ใช่ครับ
2: อันตรายแค่ไหนครับ
3: ครับก็คือขึ้นอยู่กับขยะตรงนั้นว่ามันจะมีอะไรอยู่ข้างในครับซึ่งเป็นที่น่าเสียดายจุดนึงที่บ้านเราเนี่ยในเรื่องของระบบการจัดการขยะอาจจะต้องเรียกว่าไม่เต็ม 100% นะคร
2: ับ
3: ไม่มีการแยกขยะที่ชัดเจนนะครับก็จะมีเนี่ยเฉพาะหน่วยงานใหญ่ๆหรือว่าบางสถานที่แค่นั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเรามีการแยกขยะที่ชัดเจนนะครับเราจะสามารถลดความเสี่ยงให้กับคนงานที่เป็นพนักงานเก็บขยะตรงนั้นได้เยอะมากๆครับขยะที่เราไม่ได้แยกเนี่ยแน่นอนว่าเสี่ยงในเรื่องของการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นเศษแก้วหรือว่าบางทีก็มีเรื่องเข็มตำหรือเป็นเรื่องของลักษณะขยะที่เป็นขยะอันตราย
2: ครับผม
3: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะคอมพิวเตอร
2: ์
3: หรือว่าแบตเตอรี่หลอดไฟที่แตกแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีผลทั้งสิ้นในเรื่องของทั้งการสัมผัสโลหะหนักอันเนื่องมาจากการเก็บขยะซึ่งมีการสัมผัสบ่อยๆหรือว่าในเรื่องของของมีคมที่มีการบาดเจ็บนะครับหรือแม้กระทั่งไม้เสียบลูกชิ้นเองที่เราใส่เข้าไปทันทีอย่างนี้นะครับ
2: เราไม่รู้เราก็ถือว่าเราใส่ขยะแล้วทิ้งมันในขยะแล้ว
3: ครับซึ่งตรงนี้ถือเป็นขยะอันตราย
2: เหรองั้นไล่กันเลยดีกว่าคุณหมอครับเมื่อกี้คุณหมอบอกมาหลายอย่างมากของมีคมไม้เสียบลูกชิ้นแบตเตอรี่สารเคมีของมีคมก่อนเลยไม้เสียบลูกชิ้นเอ่ยกระจกเศษแก้วเอ่ยถ้ามันบาดโดนพี่ๆพนักงานเสี่ยงถึงขั้นไหน
3: แน่นอนครับว่าเขาจะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายกว่า
2: บาดแผลมาแล้วแน่นอน
3: ครับ
2: บาดแผลที่ว่า

0: ติดเชื้อได้อีก
1: ใช่ครับ
0: เพราะอะไรคุณหมอ
1: ตัวเขาเองเนี่ยก็ในเรื่องของการป้องกันนะครับไม่แน่ใจว่ามีมากน้อยแค่ไหน
0: อาจจะใส่แค่ถุงมือแต่ตรงแขนไม่ได้ใส่
1: ประมาณนั้นคล้ายๆแบบนั้นฮะซึ่งอันเนี้ยก็จะมีความเสี่ยงว่าตัวเขาเองเชื้อก็จะดับเข้าไปโดยตรงครับไม่มีลักษณะอะไรที่ป้องกันเขาหรือว่าเป็นผ้า
0: บาดครับมันอยู่ในขยะมาก่อน
1: ครับ
0: ก็ต้องมีเชื้อโรค
1: ครับแล้วตัวเชื้อโรคที่อยู่ในขยะเองก็เป็นเชื้อโรคที่มีแบคทีเรียสูงมาก
0: ๆอ๋อมันย่อยอยู
1: ่แล้วก็เสริมเข้าไปในผิวหนังของเขาได้โดยตรงเม
0: ื่อ
1: ม
0: ี
1: ผิวหนังฉีกขาดก็จะเป็นช่องทางอย่างดีที่ทำให้มีการติดเชื้อได้ง่าย
0: ครับผม
1: ครับ
0: อันตรายนะครับอ
1: ันตรายมาก
0: ไม่ใช่เฉพาะไม้เสียลูกชิ้นกระจกด้วยเห็นบอกว่าพวกหลอดฟงหลอดไฟแล้วก็สารเคมีต่างๆจากแบตเตอรี
1: ่
0: อันตรายไงครับคุณหมอ
1: ครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นสารพิษชนิดไหนนะครับถ้าเป็นเรื่องของในหลอดไฟชนิดเก่าๆจะเป็นเรื่องของปรอทที่ฉาบนะครับถ้าปรอทรับไปเยอะๆนะครับก็จะเกิดภาวะประสาทหลอนนะครับเป็นภาวะเรื้อรังนะครับอันนี้ก็มีเรื่องของเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบประสาทเช่นกันที่ทำให้มีผลต่อ IQ ด้วยนะ
0: ครับ
1: มีผลต่อภาวะสมองเสื่อมในอนาคตครับซึ่งทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังก็อันตรายทั้งคู
0: ่ค
1: แล้วก็สามารถป้องกันได้ทั้ง2 อย่าง
0: ซึ่งจริงๆแล้วสารดังกล่าวที่คุณหมอบอกมาเนี่ยอาจจะออกมาในรูปของสารละลายเช่นแบบว่าแบตเตอรี่ที่มันบวมแล้วก็ละลายออกมา บางทีพอเราทิ้งรวมๆกันไป คนที่มาเก็บขยะไม่รู
1: ้
0: มันก็รับหรือว่าซึมเข้าไปเรื่อยๆเข้าได้ทุกวันทุกวันทุกวัน
1: ครับทั้งสารสัมผัสแล้วก็การหายใจนะครับ
0: ดูไปแล้วนะครับสิ่งที่คุกคามกับสุขภาพของพนักงานเก็บขยะนั้นมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าไปเก็บขยะแล้วเจอสิ่งของมีคมไม่ว่าจะเป็นตัวไม้เสียบลูกชิ้นเศษแก้วนะครับหรือว่าหลอดไฟครับถ้าโดนบาดเข้าไปก็เกิดบาดแผลถูกไหมครับแต่ยังมีเรื่องของเชื้อโรคต่างๆที่มาพร้อมกับกระดาษทิชชู่นะครับหรือว่าสิ่งปฏิกูลที่เราอาจจะห่ออาจจะรวมอาจจะรัดมารวมไปถึงบางครั้งอาจจะมีการทิ้งซากสัตว์ต่างๆเข้ามาในถุงขยะด้วยซึ่งเกิดอาการเน่าเสียและก็สามารถเกิดอาการติดเชื้อได้นะครับไม่หมดเท่านี้นะครับหลอดไฟทั้งหลายที่มันแตกเนี่ยในหลอดไฟก็จะมีสารเคมีที่อันตรายกับพวกเราโดยตรงครับรวมถึงในส่วนของแบตเตอรี่เก่าครับถ่านไฟฉายที่เราทิ้งในถังขยะครับเหล่าบรรดาสารเคมีต่างๆที่มันไหลหรือซึมออกมานั้นก็มีอันตรายนะครับก็มีทั้งสารปรอทแคดเมียมตะกั่วครับซึ่งถ้าว่าถูกแล้วเนี่ยอาจทำให้เกิดอาการทางประสาทระบบสมองการรับรู้รวมถึงครับถ้าว่าโดนผิวหนังก็เกิดอาการแสบร้อนแบบเฉียบพลันได้ทั้งหมดเหล่านี้ถ้าเกิดอาการขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องร่วงท้องเสียหน้ามืดเป็นลมรวมถึงครับกลิ่นต่างๆที่มันไม่พึงประสงค์ถ้าสูดมากเข้ามากเข้าอย่างที่ตอนนี้ผมยืนอยู่ถ้าว่าเกิดอาการมึนงงเกิดอาการใดก็ตามควรปรึกษาคุณหมอโดยด่วนนะครับ
2: แต่อันตรายต่างๆเหล่านี้จะมีวิธีการป้องกันและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมได้อย่างไรเราไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอพร้อมกันเลยครับ
0: ในเรื่องของการโดนบาดแผลโดยตรงไปแล้วการสัมผัสเกี่ยวกับสารละลายไปแล้วการสูดดมแล้วครับคุณหมอ
1: ครับก็เช่นกันครับในเรื่องของการสูดดมก็สามารถเข้าไปแล้วก็ซึมเข้าสู่ในร่างกายในอย่างรวดเร็วนะครับ
0: ผมเห็นที่บริเวณกองเนินขยะที่เขาเอาไปถมกันนะครับของหน่วยงานต่างๆนะถ้ามันมีแอ่งน้ำคุณหมอผมเห็นว่ามันจะมีไอผุดขึ้นมาพอถามเขาบอกว่าเหมือนแก๊สไข่เน่าเลยสูดเยอะๆอย่างนี้ก็อันตรายไหมคุณหมอ
1: ใช่ครับครับก็เป็นเรื่องของแก๊สที่จริงๆแล้วมันทำให้เราขาดออกซิเจนมันเป็นตัวแย่งออกซิเจนนะครับในความอันตรายนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่เฉพาะการหายใจหรือสูดดมเข้าไปนะครับมันขึ้นในเรื่องของความอันตรายอันเนื่องมาจากการย่อยสลายและอาจจะทำให้เกิดการจุดติดไฟง่ายและทำให้เกิดเพลิงไหม้นะครับ
0: สุดท้ายผมเชื่อว่าตอนนี้พนักงานเก็บขยะทุกคนรู้วิธีการป้องกันตัวเองกันแล้วแต่คุณหมอมีอะไรฝากถึงคนที่ต้องทิ้งขยะมันทุกวันแบบพวกเราบ้างไหมครับ
1: ครับ
0: เชิญครับ
1: อย่างที่บอกก่อนหน้านี้นะครับว่าเรื่องของขยะเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของพนักงานเก็บขยะอย่างเดียว
0: ครับ
1: แต่เป็นความรับผิดชอบของพวกเราทุกคนในฐานะที่พวกเราทุกคนก็เป็นคนสร้างขยะทุกๆวัน
0: ทุกวันเลยจริง
1: ๆดังนั้นถ้าเป็นไปได
0: ้
1: เราอยากให้มีการแยกขยะนะครับแยกเป็นสัดส่วนทราบว่า อันไหนเป็นขยะเปียกก็แยกแบ่งถุงเอาไว
0: ้
1: ใส่ในถุงดำมาให้เรียบร้อยนะครับอันไหนที่เป็นขยะอันตรายเราอยากให้ใส่ถุ

0: แดงนะครับมัดปากถุงให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นขยะเรื่องของขยะที่เป็นe-waste นะครับขยะที่มาจากคอมพิวเตอร
1: ์ครับผม
0: หรือว่าขยะที่มาจากหลอดไฟหรือว่าแบตเตอรี่ก็ตามนะครับจะแยกเอาไว้ให้ชัดเจนของมีคมนะครับอยากให้ใส่ซ้อนๆกันเยอะๆนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นของมีคมอะไรที่คมมาก
1: ๆ
0: อันที่จริงแล้วโรงพยาบาลเองนะครับหรือสถานพยาบาลหลายๆที่ก็มีบริการเรื่องของการจัดเก็บของมีคมตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะฝากนะครับให้โรงพยาบาลช่วยดูแลตรงนี้ก็อาจจะได้นะครับ
1: ครับ
0: อันนี้จริงๆแล้วเรายังไม่ได้ทำเป็นโครงการที่ชัดเจนนะครับแต่เชื่อว่าโรงพยาบาลก็สามารถช่วยอะไรได้เราจะมีช่วย
1: ครับผม
0: นะครับแล้วก็ตรงนี้เราสามารถทำได้ทุกคนนะครับในบางครั้งรีไซเคิลเองก็สามารถที่จะใช้ใหม่ใช้ซ้ำได้ถุงพลาสติกเองเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราก็ไม่อยากให้ทิ้งทันทีเราสามารถเอาไปใช้ซ้ำได้นะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากก็คือเรื่องของการเห็นอกเห็นใจในแง่ของคนที่ช่วยในเรื่องของการดูแลความสะอาดทั้งกรุงเทพแล้วก็บ้านเมืองของเรานะครับก็คือเรื่องของการขับรถตอนเช้าๆนะครับพวกเราเองสามารถช่วยในเรื่องของการอำนวยความสะดวกเขาได้นะครับเคยมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เหมือนกันที่ตัวหมอเองได้ตรวจคนไข้แล้วก็เป็นคนไข้ที่เป็นพนักงานเก็บขยะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเฉียวชนจากคนที่ขับรถใช้รถใช้ถนนตอนช่วงเช้าๆนะครับดังนั้นเวลาตอนเช้าๆที่เราขับรถออกไปจากบ้านนะครับถ้าเราเห็นว่ามีรถขยะชิดซ้ายนะครับมีเจ้าหน้าที่เก็บขยะที่กำลังเก็บกำลังปฏิบัติหน้าที่กัน
1: ขึ้นลงอยู
0: ่ฮะก็ขอให้ชะลอแล้วก็เปิดไฟสัญญาณนะครับแล้วก็ขับผ่านไปอย่างช้าๆนะครับช่วยดูแลเขานะครับเพราะในหลายๆครั้งก็เคยเห็นว่ามีพนักงานกลุ่มนี้ที่ถูกเฉี่ยวชนจากรถทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์นะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดนะครับดังนั้นพวกเราเองสามารถช่วยได้ครับตื่นเช้าๆแล้วก็ให้กำลังใจเขานะครับแล้วก็ผ่านไปช้าๆหรือบางทีอาจจะยิ้มให้เขาก็ได้นะครับเพราะเขาช่วยบ้านเมืองเราให้น่าอยู่ขึ้นครับ
1: ที่สำคัญก็คือช่วยในการป้องกันครับให้พี่ๆพนักงานเก็บขยะเขาปลอดภัยเขาช่วยพวกเราทุกชีวิตในการเก็บขยะแล้วเราแหละครับได้ช่วยเขาในการรักษาชีวิตเขาไว้หรือเปล่าวันนี้ขอบคุณหมอเฟิร์สขอบคุณครับป้ายลุยกันต่อที่กองขยะกันเลยครับ
2: การดูแลและป้องกันตนเองสำหรับพนักงานเก็บขยะเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับเราควรใช้ความระมัดระวังในขณะปฏิบัติงานควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดใส่ถุงมือใส่หน้ากากให้ป้องกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ที่สำคัญที่สุดนะครับรีบชำระล้างร่างกายเมื่อปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้วด้วยนะครับ
1: คุณผู้ชมครับไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็ตามนะครับทุกอาชีพมีความเสี่ยงนะครับจะเป็นอาชีพไหนๆไม่มีอะไรที่ง่ายหรอกครับแต่อย่างแรกก็คือต้องทำงานด้วยความรักในอาชีพนั้นๆครับขณะเดียวกันก็ต้องอย่าลืมที่จะระมัดระวังและมีสติในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกๆอาชีพด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่สำคัญครับถ้าว่าอาชีพที่คุณปฏิบัติอยู่นั้นมีอุปกรณ์ในการป้องกันเพื่อความปลอดภัยแล้วก็อย่าลืมสวมใส่ปฏิบัติตามกฎกติกาต่างๆด้วยเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทั้งหลายด้วยนะครับสุดท้ายครับจะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีสุขภาพดีครับกับ Work with a Healthy Life นั่นเองแหละครับวันนี้เวลาหมดแล้วลาผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
3: เป็นฤทธิ์ดวงทวารให้ใช้น้ำล้างส่วนก้นใช้ขี้ผึ้งป้ายยุบแน่นอนถ้าโผล่มาจากก้นต้องบีบให้แตกใช้เปลือกมะกรูดใส่เข้าไปในรูก้นก่อนนอนฤทธิ์ดวงทวารใครไม่เป็นไม่มีทางเข้าใจวันนี้เราจะมาดูกันว่าวิธีไหนใช้การรักษาได้หรือวิธีไหนใช้ไม่ได้มาดูวิธีการแรกเป็นฤทธิ์ดวงทวารให้ใช้น้ำล้างส่วนก้นขอตอบเลยนะครับถ้าใครเป็นฤทธิ์สีดวงทวารและใช้วิธีการนี้ไม่จริงนะครับและไม่ควรทำอย่างยิ่งหลายคนเป็นฤทธิ์สีดวงทวารเชื่อว่าเกิดจากการที่ก้นเราไม่สะอาดนะครับเลยมีการใช้น้ำส่วนเข้าไปเพื่อให้ก้นเราสะอาดซึ่งวิธีการนี้เนี่ยค่อนข้างอันตรายการส่วนเข้าไปเนี่ยจะทำให้มีโอกาสที่จะทำให้ลำไส้ได้รับบาดเจ็บและเกิดการทะลุของลำไส้ได้ไม่มีการช่วยเรื่องของฤทธิ์สีดวงทวารซ้ำร้ายนะครับคนที่เป็นฤทธิ์สีดวงทวารอยู่เนี่ยถ้าเกิดการอักเสบและการส่วนเนี่ยอาจจะเกิดการแตกของฤทธิ์สีดวงทวารทำให้มีเลือดออกขึ้นมาได้ความเชื่อต่อมาถ้าเป็นฤทธิ์สีดวงทวารถ้าโผล่มาจากก้นต้องบีบให้แตกอันนี้ขอตอบเลยนะครับว่าไม่จริงครับฤทธิ์สีดวงทวารเนี่ยก้อนที่ยื่นออกมาบีบยังไงเนี่ยไม่มีทางแตกและไม่มีทางหายไม่แนะนำให้บีบเองเพราะว่าการบีบเองเนี่ยง่ายๆเลยคือจะเจ็บมากบีบไปเนี่ยจะยิ่งเจ็บนะครับคนไข้จะทนไม่ไหวถ้าเป็นถึงขนาดนั้นแนะนำให้มาโรงพยาบาลเอาออกภายใต้การฉีดยาชาเพื่อไม่ให้คนไข้เจ็บปวดนะครับวิธีการต่อมาเป็นฤทธิ์สีดวงทวารใช้ขี้ผึ้งป้ายยุบแน่นอนขอตอบว่าจริงครับทางการแพทย์ของเราเนี่ยมีขี้ผึ้งใช้ แต่เป็นขี้ผึ้งที่ผสมสารสเตียรอยด์จะสามารถช่วยเรื่องฤทธิ์สีดวงทวารได้นะครับเพราะว่าขี้ผึ้งเนี่ยจะเป็นสารหล่อลื่นนะเวลาอุจจาระออกมาเนี่ยจะทําให้ลื่นออกมาง่ายจะลดการเสียดสีการถ่ายอุจจาระก็จะดีขึ้นการอักเสบของฤทธิ์สีดวงทวารก็จะดีขึ้นการใช้ขี้ผึ้งธรรมดาเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยรักษาฤทธิ์สีดวงทวารอะไรนะครับวิธีสุดท้ายเป็นฤทธิ์สีดวงทวารใช้เปลือกมะกรูดใส่เข้าไปในรูก้นก่อนนอนโอ้โหวิธีนี้คิดว่าไม่ช่วยแน่นอนครับเปลือกมะกรูดเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งนะครับที่สามารถช่วยรักษาฤทธิ์สีดวงทวารได้แต่ต้องผ่านกรรมวิธีมากมายแล้วก็ผสมกับตัวยาอีกหลายตัวที่จะรักษาได้การใส่เปลือกมะกรูดไปที่ทวารโดยตรงเนี่ยจะมีข้อเสียเนื่องจากเปลือกมะกรูดเนี่ยมีสภาวะที่เป็นกรดลองคิดดูนะครับก้นเนี่ยที่เป็นเนื้อเยื่ออ่อนๆเนี่ยเจอสารที่เป็นกรดเนี่ยจะเกิดการระคายเคืองอย่างยิ่งดังนั้นการใช้เปลือกมะกรูดใส่ไปโดยตรงที่ทวารเนี่ยเป็นอันตรายห้ามทำนะครับถ้าไม่อยากเป็นโรคที่สีดวงทวารนะครับพยายามอย่าให้ท้องผูกดังนั้นเนี่ยเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยอย่าเข้านานนะครับจะเข้าไปก็คือถ่ายเลยอันที่สองคือดื่มน้ำเยอะๆเพื่ออุจจาระเนี่ยมีความนิ่มสุดท้ายนะครับทานอาหารที่มีกากใยหรือมีไฟเบอร์เช่นผักผลไม้ก็จะช่วยลดอาการท้องผูกและป้องกันการเป็นฤทธิ์สีดวงทวารได้ครับ

0: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสวัสดอ่อนและรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณเคยมีอาการแบบนี้บ้างหรือเปล่าครับปวดหัวข้างเดียวปวดทุกๆเป็นจังหวะปวดมากขึ้นเมื่อขยับร่างกายปวดมากจนไม่เป็นอันทำอะไรมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยเป็นบางครั้งทนแสงแดดจ้าหรือเสียงดังไม่ค่อยได้ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีโอกาสที่จะเป็นโรคไมเกรน
1: การปวดศีรษะแบบไมเกรนเป็นโรคทางสมองชนิดหนึ่งซึ่งยังหาสาเหตุที่แน่ชัดไม่ได้ครับแต่มีความเป็นไปได้ว่าอาจมีจุดกำเนิดจากก้านสมองที่ทำงานผิดปกติหรือเกิดจากภาวะที่สารเคมีในสมองไม่สมดุลส่งผลให้หลอดเลือดมีความไวต่อการกระตุ้นมากเป็นพิเศษคือมีการหดและขยายตัวของหลอดเลือดอย่างผิดปกติครับถึงแม้จะยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดแต่เราก็สามารถหลีกเลี่ยงปัจจัยที่จะกระตุ้นโรคไมเกรนได้โดยไม่อยู่กลางแสงแดดหรือแสงจ้าไม่อดนอนนอนน้อยหรือนอนดึกไม่ดื่มและรับประทานอาหารที่เป็นปัจจัยกระตุ้นไมเกรนเช่นอาหารที่ใส่ผงชูรสอาหารรสเค็มรวมถึงอาหารแปรรูปไวน์แดงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆช็อกโกแลตชีสไม่กินยาคุมกำเนิดซึ่งเป็นยาฮอร์โมนที่จะไปกระตุ้นไมเกรนครับสิ่งที่ควรทำเพื่อห่างไกลจากไมเกรนก็คือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่มากไม่น้อยเกินไปซึ่งผู้ใหญ่โดยทั่วไปค่าเฉลี่ยของชั่วโมงการนอนที่เหมาะสม 6-8 ชั่วโมงต่อวันเข้านอนและตื่นนอนให้ตรงเวลาทุกวันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการออกกำลังกายติดต่อกันไม่น้อยกว่า30นาทีจะช่วยให้ร่างกายโดยรวมแข็งแรงและลดความเครียดหากมีอาการปวดหัวบ่อยๆให้สังเกตอาการและจดบันทึกไว้หากใกล้เคียงกับอาการปวดแบบไมเกรนจะได้รีบรักษานะครับ
2: โดยทั่วไปเนี่ยถ้าคนไข้ไม่ได้มีอาการปวดบ่อยมากหรือว่าปวดรุนแรงเกินไปแล้วทานยาเพียง1ครั้งหรือ2ครั้งดีขึ้นเนี่ยอาจจะรับประทานได้แต่เมื่อไหร่ถ้าต้องซื้อยาบ่อยๆทานต่อเนื่องกันเป็นอาทิตย์2อาทิตย์แล้วยังไม่ดีขึ้นเนี่ยแบบนี้คือไม่แนะนำให้รับประทานยาต่อนะคะควรแนะนำให้มาปรึกษาแพทย์มากกว่าสืบเนื่องมาจากว่าพบบ่อยว่าคนไข้ที่รับประทานยาไมเกรนเป็นประจำเนี่ยปรากฏว่ากลับยิ่งปวดมากกว่าเดิมแล้วก็ปวดถี่กว่าเดิมเป็นเพราะว่ามันเป็นผลข้างเคียงของยาไมเกรนนะคะที่ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะเหมือนคล้ายๆติดยาหรือถอนยาแบบนั้นได้นะคะคนไข้ไมเกรนเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะมีอาการทางระบบประสาทร่วมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นที่ผิดปกติหรือว่าการพูดที่ผิดปกติไปการชาอ่อนแรงรู้สึกว่ามีอะไรมาสัมผัสผิวหนังเหมือนมีเข็มทิ่มตามตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางครั้งเนี่ยเราแยกไม่ได้ว่ามันเป็นอาการร่วมของไมเกรนหรือว่าเป็นเพราะมีรอยโรคในสมองแนะนำว่าถ้ามีอาการทางระบบประสาทพวกนี้ให้รีบมาปรึกษาแพทย์ค่ะ
0: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคไมเกรนนะครับและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณ
3: 3 minute talk do and don't

คนผิวคล้ำกับคนผิวขาวมีความเสี่ยงต่อมะเร็งผิวหนังต่างกันนะคะถ้าเกิดว่าเรามีผิวคล้ำนั่นหมายความว่าเรามีพวกเม็ดสีหรือว่าเมลานินนะคะค่อนข้างเยอะซึ่งเม็ดสีเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นตัวกรองรังสี UV นะคะไม่ให้ผ่านเข้าไปที่ผิวหนังชั้นลึกแล้วก็ทำให้เซลล์กลายไปเป็นมะเร็งคนไทยเนี่ยอาจจะมีคนที่ผิวโทนคล้ำหน่อยหรือว่าผิวโทนขาวขึ้นนิดนึงเช่นเป็นคนไทยเชื้อสายจีนอย่างเงี้ยค่ะไม่มีความแตกต่างกันในด้านการเกิดมะเร็งผิวหนังนะคะแต่ว่าที่ต่างกันมากคือผิวขาวไปเลยคือเป็นโทนคอเคเชียนหมายความเป็นฝรั่งเป็นยุโรปอย่างเงี้ยค่ะคือพวกนี้พอโดนแดดปุ๊บนะคะเขาก็จะไม่มีเซลล์เม็ดสีที่จะป้องกันแสงแดดได้ดีเขาจะค่อนข้างโดนแดดแป๊บเดียวอาจจะเบิร์นอาจจะไหม้ผิวแดงเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยถือว่าเป็นโทนที่ผิวขาวแล้วก็ค่อนข้างเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง

0: อรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา5โมงเป็นต้นไปนะครับอยู่กับผมแคนอติรุธนะครับแน่นอนว่าเราจะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะครับพูดคุยกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในรายการของเรานะครับวันนี้ประเด็นที่เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของภาวะทางจิตครับหรือว่าโรคจิตต่างๆเกี่ยวกับเด็กครับแน่นอนว่าทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากๆนะครับอย่างภาวะทางจิตเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเริ่มต้นช้าเพราะว่าสิ่งกระตุ้นต่างๆมันน้อยแต่ว่าทุกวันนี้ครับโลกเปลี่ยนไปเร็วและการอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาวะทางจิตสำคัญมากๆมีอะไรน่าสนใจบ้างในวันนี้ติดตามกันเลยครับวันนี้แข็งก็เลยเชิญคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มาโดยเฉพาะนะครับขอต้อนรับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีนะครับสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นภาควิชาจิตเวชศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์สิริชัยครับ
1: สวัสดีครับคุณแขกครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
0: เวลาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตของเด็กเนี่ยก็จะคุยกับอาจารย์อยู่บ่อยมากๆนะครับล่าสุดเนี่ยวันนี้แน่นอนว่าเราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละฮะแต่ว่าได้ข่าวว่าอาจารย์เพิ่งทำวิจัยมาเลยเกี่ยวกับเรื่องการเกิดขึ้นของสุขภาพจิต
1: เครียดความเครียดภาวะซึมเศร้า
0: อาจารย์ทำวิจัยนี่คือเฉพาะในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศด้วยครับ
1: ประเทศไทยครับ
0: ของประเทศไทยใช่ไหมฮะนั้นเริ่มต้นนี่ผมบอกเลยนะนี่คืออาจารย์สรุปงานวิจัยมาให้นะฮะให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างที่ล่าสุดครับอาจารย
1: ์ครับแนวโน้มคนจะถามว่าปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยมันดูข่าวต่างๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเนาะจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับของต่างประเทศเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับถ้าเอายึดจากในสหรัฐอเมริกาเป็นหลักเนี่ยก็พบว่าถ้าเป็นเด็ก 2-8 ปีเนี่ยประมาณ1ใน6นะครับหรือ 17% ที่เป็นโรคทางจิตเวชอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนะแล้วก็คราวนี้ที่เป็นคำถามสำคัญก็จะเป็นในวัยรุ่นนะครับเนาะก็ถ้าเป็นของในอเมริกาในปัจจุบันเนี่ยเข้าวัยรุ่นก็คืออายุ 12-17 ปีเนี่ยร้อยละ15นะครับจุดหนึ่งนะครับที่เคยเป็นโรคซึมเศร้า 15? ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
0: ชื่อ
1: ไหมใช่ครับใช่ครับ
0: ถ้าเกิดร้อยคนก็คือ15คนเนี่ย
1: ใช่
0: ที่มีภาวะเกี่ยวกับซึมเศร้า
1: ครับใช่
0: ว้า

0: ฮะแล้วก็ร้อยละ 36.7 เนี่ยเคยมีอารมณ์เศร้าแล้วก็สิ้นหวังที่มันเป็นอยู่นานนะครับเป็นเรื้อรังค่อนข้างจะติดตัวเลยนะครับฮะแล้วก็ร้อยละ 18.8 เนี่ยเคยคิดจะฆ่าตัวตายแล้วก็ร้อยละ 15.7 เนี่ยเคยวางแผนฆ่าตัวตายนะครับแล้วก็ร้อยละ 9.9 เนี่ยเคยพยายามฆ่าตัวตายนะครับฮะแล้วก็แนวโน้มนะครับก็คือถ้าเป็นโรคซึมเศร้าหรือวิตกกังวลเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับเช่นปี2003เนี่ยก็ร้อยละ 5.4 นะครับปี2007เนี่ยก็เพิ่มมาเป็นร้อยละ 8.0 นะครับปี2012ก็เป็นร้อยละ 8.4 นะครับก็เลยดูว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยเด็กวัยรุ่นของไทยเนี่ยมีซึมเศร้ามากน้อยแค่ไหนนะครับก็ของกรมสุขภาพจิตธรรมนะครับเมื่อ
1: ปี49
0: นะครับก็มีพบว่าเด็กวัยรุ่นของไทยเนี่ยก็ซึมเศร้าเนี่ยที่น่าจะเป็นโรคเลยก็ประมาณร้อยละ 5.3 นะครับเคยคิดฆ่าตัวตายเนี่ยร้อยละ 3.2 นะครับเคยวางแผนฆ่าตัวตายร้อยละ 2.6 เคยพยายามฆ่าตัวตายเนี่ยร้อยละ 1.1 นะครับฮะก็ต่อมาก็กรมสุขภาพจิตก็ได้ทำสำรวจอีกเมื่อปี63เนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับฮะก็พบว่าแนวโน้มเนี่ยมันก็เหมือนจะเยอะขึ้นเนาะที่มีภาวะซึมเศร้าเนี่ยก็ประมาณร้อยละ 17.5 เคยมีความคิดฆ่าตัวตายเนี่ยก็เพิ่มเป็นร้อยละ20.20
1: แล้ว
0: นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีความคิดฆ่าตัวตายใน1เดือนที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นร้อยละ 5.1
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เคยพยายามฆ่าตัวตายเนี่ยจากร้อยละ 1.1 เนี่ยเมื่อปี59เนาะก็เพิ่มมาเป็นร้อยละ 6.4 นะครับ
1: ครับ
0: ก็ในส่วนที่ผมได้ทำวิจัยเองเมื่อปี59นะครับก็โดยใช้แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้านะครับฮะก็พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับฮะในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็พบว่าถึงร้อยละ40ทีเดียวนะครับ 41.4 นะครับที่มีภาวะซึมเศร้าที่มีความสำคัญนะครับฮะก็คราวนี้ก็เลยของต่างประเทศก็เยอะขึ้นของคนอื่นทำวิจัยก็เยอะขึ้นก็เลยเพิ่งทำวิจัยนะครับสำรวจในนักเรียนมัธยมนะครับก็อันนี้เป็นทั่วประเทศนะครับฮะก็คือต้นปีนะครับเพิ่งได้ข้อมูลเสร็จนะครับ
1: เดี๋ยวปี68นี่เลยใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับเก็บข้อมูลในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในนักเรียนม.1 ถึงม.6 เนี่ยนะครับก็ทั้งทั่วประเทศนะครับทั้งกรุงเทพภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้นะครับฮะแล้วก็โดยใช้แบบสำรวจนะครับที่พัฒนาขึ้นมาเองนะครับฮะก็ผลการสำรวจนะครับก็พบว่ามีดังนี้นะครับใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีความเครียดเนี่ยจนกระทั่งมีผลกระทบต่ออารมณ์นะครับเช่นทำให้อารมณ์เสียบ่อยๆอารมณ์หงุดหงิดซึมเศร้านะครับฮะก็พบว่านักเรียนที่ตอบว่ามีความเครียดจนกระทั่งมีผลต่ออารมณ์ตัวเองเนี่ยมากกับมากที่สุดรวมกันนะครับก็ 39.8% ทีเดียวเนาะกลุ่มที่ไม่ได้มีความเครียดจนมีผลอารมณ์ก็ประมาณ 29% นะครับส่วนที่มีความเครียดจนมีผลต่อสมาธิความจำเนี่ยทั้งมากและมากที่สุดเนี่ยก็เป็น 26.9 1ใน3อ่ะครับที่มีความเครียดเยอะนะครับฮะแล้วก็กลุ่มที่มีความเครียดจนมีอาการทางกายเนาะที่มากๆนะครับมากถึงมากที่สุดเนี่ยก็ประมาณ 20% เนาะเพราะฉะนั้นเด็กจำนวนนึงก็จะมาด้วยหายใจไม่เต็มอิ่ม
1: แสดงออกทางกายเลยใช่มั้ยคร
0: ับปวดหัวปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีบางส่วนเค้าก็เครียดจนต้องไปใช้ยาเสพติดอะไรทํานองนี้เหมือนกันนะครับฮะแล้วก็คราวนี้ก็ถามเขาว่าเขามีเครียดจนรู้สึกหมดไฟหรือหมดกำลังใจนะครับที่คำที่เรารู้จักกันบ่อยๆคือ
1: หมดไฟเราถามเด็กรู้จักคำนี้กันแล้วเหมือนกัน
0: เด็กรู้จักแล้วครับก็คือเนี่ยก็กลุ่มที่รู้สึกเบิร์นเอาท์นะครับนักเรียนมัธยมนะครับม.1 ถึงม.6เนี่ยก็พบว่าที่ตอบว่าหมดไฟมากถึงมากที่สุดเนี่ยประมาณ27.3% ทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็มีความทุกข์เยอะนะครับอันนี้ก็เลยใช้แบบสอบถามอันนี้ครับเขาเรียกว่า PHQA นะครับอ
1: ันนี้คือแบบสอบถามที่อาจารย์ใช้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเพื่อประเมินว่าเขามีภาวะซึมเศร้ามากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็จะถามแบบนี้ครับมีคำถาม9ข้อเนี่ยครับรู้สึกว่าตัวเองซึมเศร้าหงุดหงิดหรือสิ้นหวังไหมเบื่อไม่ค่อยสนใจอะไรไหมนอนหลับยากไหมไม่อยากอาหารเหนื่อยล้าไม่ค่อยมีพลังจดจ่อกับสิ่งต่างๆได้ยากรู้สึกแย่กับตัวเองนะครับแล้วก็ทำอะไรช้าลงนะครับมีความคิดในเชิงอยากตายเลยทำนองนี้นะครับถ้าไม่มีเลยเนี่ยก็ศูนย์นะครับถ้ามีน้อยเนี่ยก็หนึ่งนะครับถ้ามีเกือบหลายๆวันในสัปดาห์ก็เป็น2นะครับถ้าเป็นทุกวันเนี่ยก็คือตอบ3นะครับแล้วก็เราก็มีเกณฑ์แบบนี้นะครับว่าเมื่อไหร่ที่ซึมเศ

เศร้าน้อยซึมเศร้าปานกลางซึมเศร้ามากซึมเศร้ารุนแรงนะครับผลก็เป็นอย่างนี้ครับก็พบว่าเด็กจำนวนมากทีเดียวนะครับที่มีภาวะซึมเศร้านะครับถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือประมาณ 43% นะครับที่มี

0: กลุ่มที่เยอะกว่าชัดๆจะเป็นกลุ่มที่เป็น LGBT นะครับก็เป็นข้อมูลที
1: ่น่าสนใจ
0: น่าสนใจที่ทำให้เราต้องเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ในคำถามที่บอกว่ามีความคิดเกี่ยวกับถ้าตายไปจะดีกว่าไหมหรือคิดจะทำร้ายตัวเองเนี่ยนะครับก็มีคนที่มีความคิดในเชิงเนี้ยถึง 32% ทีเดียวถ้ามีแทบทุกวันเนี่ยก็จะร้อยละ 3.3 นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับกลุ่มที่เป็น LGBT ก็จะเยอะนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อีกคำถามนึงก็คือถามเขาว่าใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านเคยทำร้ายตัวเองเนี่ยโดยไม่ได้มีเจตนาฆ่าตัวตายเนาะเช่นกรีดข้อมือกรีดแขนกรีดส่วนต่างๆของร่างกายทำให้ตัวเองเกิดบาดแผลเนี่ยก็พบว่าร้อยละ 11.1 ทีเดียวนะครับก็ตอนแรกเนี่ยก็เท่าที่ตรวจคนไข้อยู่ก็รู้สึกว่าปัจจุบันเนี่ยเด็กวัยรุ่นที่มาหาแล้วมีเรื่องกรีดแขนอะไรเนี่ยก็เยอะขึ้นเหมือนกันก็เลยทำให้เป็นข้อมูลที่อยากรู้อันนี้ก็เลยถามคำถามอันนี้นะครับก็เยอะจริงเหมือนที่สังเกตที่เด็กและวัยรุ่นที่มารับการรักษานะครับแล้วก็ข้อมูลก็เหมือนกันนะครับก็คือกลุ่มที่เป็น LGBT เนี่ยดูจะมีความถี่ตรงนี้เยอะขึ้นเยอะกว่ากลุ่มผู้ชายผู้หญิงก็เยอะขึ้นนะครับผู้ชายจะไม่ค่อยเยอะผู้หญิงเยอะกว่าแล้วก็กลุ่ม LGBT ก็จะเยอะสักหน่อยนะครับ
1: แต่ด้วยบริบทสังคมต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นที่อาจารย์ให้เด็กๆได้ลองทำแบบสำรวจนะฮะแบบสอบถามก็คือต้นปีนี้เลยใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งที่ซึ่งผมคิดว่าคุณผู้ชมคิดเหมือนผมเหมือนกันนะครับอยากให้ย้อนขึ้นไปตรงที่เป็นแบบทดสอบของอาจารย์นะครับ
0: ครับ
1: ผมว่าเราลองทำนะแบบสองครั้งนี้เราต้องคิดจากส่วนไหนมาครับถึงมีคำถามเหล่านี้ขึ้นมาครับอาจารย
0: ์อ๋ออันนี้เป็นพัฒนากันมานานแล้วเป็นแบบสอบถามของต่างประเทศนะครับที่ของเราก็นำมาใช้นะครับ
1: ซึ่งก็ประเมินได้ประมาณหนึ่งเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับมีความแม่นยำนะครับที่ถ้าในระดับที่รุนแรงหรือว่ามากเนี่ยก็อันนั้นเนี่ยน่าจะต้องปรึกษาแพทย์แหละครับ
1: อันนี้คือเขานับในช่วง2สัปดาห์ใช่ไหมครับช่วง2สัปดาห์เดี๋ยวเราลองทีละข้อเลยนะฮะข้อแรกรู้สึกซึมเศร้าหงุดหงิดหรือสิ้นหวังของผมนี่บางวันก็คือ1คะแนนใช่ไหมครับข้อ2เบื่อไม่ค่อยสนใจหรือไม่เพลิดเพลินเวลาทำสิ่งต่างๆอันนี้ผมก็ยังบางวันอยู่บางวันก็1คะแนนนอนหลับยากรู้สึกง่วงทั้งวันหรือนอนมากเกินไปนี่อันนี้ผมไม่มีเลยครับถึงหมอนหลับตลอดนะฮะไม่อยากอาหารน้ำหนักลดหรือกินมากกว่าปกติใช่ไหมครับเอ้ยนี่บางวันอาจารย์รู้สึกเหนื่อยล้าหรือไม่ค่อยมีพลังเอ้ยอันนี้ผมเกิน7วันเหมือนกันนะก็2ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: รู้สึกแย่กับตัวเองหรือสูดเองล้มเหลวหรือทำครอบครัวผิดหวังเอ้ยอันนี้ไม่ค่อยรู้สึกฮะ0ไปเลยแล้วกันจดจ่อกับสิ่งต่างๆได้ยากเช่นทางบ้านหนังสือหรือโทรทัศน์อันนี้2พูดหรือทำอะไรช้าลงจนคนอื่นสังเกตได้หรือในทางตรงกันข้ามกระสับกระส่ายกระวนกระวายต้องเคลื่อนไหวมากกว่าปกติบางวันนะฮะคิดถ้าตายไปเสียจะดีกว่าหรือคิดทำร้ายตัวเองวันนี้ไม่มีเลยฮะยังคงห่วงความรอดชีวิตอยู่ทุกวันนี้รวมคะแนน2 3 4 5 6 7 8ครับจ้ะได้8คะแนนขอดูไฟอีกฝั่งนึงหน่อยได้ไหมฮะถ้า8คะแนนเนี่ยเป็นยังไงก็คือซึมเศร้าเล็กน้อยใช่ไหมยังถือว่าไม่อันตราย
0: ใช่
1: ไหมครับถ้าเกิดคนที่ทำมา24เนี่ยแสดงว่าแทบจะอยู่อันสุดท้ายหมดเลยป่ะครับ
0: ครับใช่ครับใช่ครับ
1: เนี่ยลองเช็คในเบื้องต้นกันก่อนให้ลูกๆหลานลองเช็คก็ได
0: ้ครับ
1: นะฮะเพราะบางทีเนี่ยเราถามเนี่ยเขาไม่บอกหรอก
0: ครับ
1: ใช่ไหมต้องให้ลองทำ
0: จริงๆแบบสอบถามอันนี้จะมีอยู่ในเว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิตนะคร
1: ับ มีด้วยใช่ไหมฮะ
0: แล้วก็มีวิธีแปลผลวิธีว่าตอบเสร็จแล้วจะต้องดูแลตัวเองยังไงอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับ
1: ลองเข้าไปดูกันได้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นรายการที่เราได้ลองเช็คกันก่อนนะครับเอาละฮะได้เวลาไปพูดคุยดูเรื่องเกี่ยวกับข่าวสารของเราวันนี้นะครับติดตามเลยครับในหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับคุณผู้ชมครับข่าวทันโรควันนี้ต่อเนื่องมาจากเรื่องที่เราดูงานวิจัยของอาจารย์เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับเด็กไทยป่วยซึมเศร้าสูง 2.2 พันคนต่อประชากรแสนคนนะครับมีหนำซ้ำเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพจิตครับทางสสส.เผยข้อมูลเด็กไทยป่วยซึมเศร้าทะลุ 2,200 คนต่อประชากรแสนคนนะครับเสี่ยงทำร้ายตัวเอง 17.4% ซ้ำเนี่ยยังเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพจิตเรื่องนี้ครับทางคุณณัฐยาบุญภักดีผู้อำนวยการสำนักอาวุโสสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัวสสส.นะครับบอกว่าปัญหาสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนไทยยังคงเป็น

0: ปัญหาใหญ่และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแพทย์ด้านจิตเวชที่ประเมินว่ามีเยาวชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปครับตรวจพบอาการซึมเศร้าสูงถึง 2,200 คนต่อประชากรแสนคนนอกจากนี้ยังพบว่าเด็กและเยาวชนนั้นเข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้ยากครับเพราะจำเป็นต้องใช้จิตแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งทั้งประเทศเนี่ยมี295คนและกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพไปแล้ว1ใน3ของจำนวนจิตแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งหมดนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันโรคซึมเศร้าในเด็กรุ่นเนี่ยมันแตกต่างจากผู้ใหญ่ไหมครับอาจารย
1: ์ครับโดยภาพรวมก็อาจจะไม่ได้แตกต่างมากนะครับแต่ว่าก็จะมีลักษณะเฉพาะของซึมเศร้าในวัยรุ่นเหมือนกันเช่นถ้าซึมเศร้าของผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะจิตใจมันซึมเศร้ามันหดหู่มันท้อแท้ไม่มีความสุขไม่อยากทำอะไรอยากอยู่เฉยๆนะครับแต่ว่าถ้าซึมเศร้าในวัยรุ่นบางทีจะเป็นลักษณะอารมณ์ไม่ดีก็คือมันเหมือนไม่มีความสุขครับเพราะฉะนั้นบางคนก็จะเป็นแบบผู้ใหญ่คือไม่อยากทำอะไรอยากอยู่แต่ในห้องเก็บตัวคนเดียวไม่ไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ในขณะที่บางคนก็จะอารมณ์ไม่ดีครับเหมือนเวลามีอะไรกระทบนิดนึงโดยเฉพาะกับพ่อแม่นะครับหรือกับเพื่อนกับครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยก็อาจจะหงุดหงิดอาจจะบางคนก็อาจจะแสดงออกไปถึงความก้าวร้าวรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับฮะก็จริงๆแล้วแม้แต่เด็กที่เขากระทำผิดนะครับเด็กที่ทำผิดกฎหมายที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับก็อันนั้นเราก็เพิ่งทำวิจัยเหมือนกันก็พบว่ามีเด็กที่ซึมเศร้าเนี่ยจำนวนมากเหมือนกันนะครับก็ประมาณร้อยละ20กว่านะครับคือเหมือนเราคิดว่าคนที่ซึมเศร้าเอ๊ะไม่น่าจะไปทำผิดอะไรเนาะน่าจะหงอยเหงาอยู่ในห้องอะไรเงี้ยแต่ว่ามีบางคนที่ออกอารมณ์ไม่ดีแล้วบางทีไม่ใช่เฉพาะหงุดหงิดก้าวร้าวเฉพาะกับคนในครอบครัวบางทีก็ไปหงุดหงิดก้าวร้าวจนถึงท่านทำผิดกฎหมายหรือสร้างความรุนแรงอะไรอย่างเงี้ย ก็มีครับ
0: เพราะฉะนั้นที่เราเห็นตามข่าวที่บางทีเด็กทำผิดกฎหมายหรือว่าก่อเหตุอะไรบางอย่างอาจจะมีสาเหตุมาจากจุดนี้ได้เหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับบางคนคือเขาไม่มีความสุขครับคืออารมณ์ไม่ดีถูกเพื่อนแกล้งถูกอะไรอย่างเงี้ยบ่อยนะครับแล้วก็ถึงจุดที่มันรู้สึกไม่ไหวแล้วก็เลยต้องทำอะไรที่รุนแรงคืนไปนะครับแล้วก็บางทีคนที่ซึมเศร้าก็จะเป็นอย่างนี้ด้วยครับคือเหมือนมันรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรจะเสียแล้วเราก็ทำอะไรก็ทำไปเราไม่ต้องคิดว่าข้างหน้าเราจะเป็นยังไงอะไรทำนองนี้นะครับ
0: ครับซึ่งมันก็มาจากพื้นฐานครอบครัวด้วยแล้วก็พื้นฐานสังคมที่เขาเจอด้วยอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าเกิดคนสังคมดีๆพื้นฐานดีๆมีไหมมีที่บอกว่าพฤติกรรมอย่างนี้ก็มีเหมือนกันใช่ไหม
1: อ๋อใช่ครับมันซึมเศร้ามันมาหลายแบบ
0: ครับ
1: ถ้าคือพื้นฐานครอบครัวไม่มั่นคงเลยมีปัญหาทางการเงินมีความรุนแรงอันนั้นก็ไปซึมเศร้าได้ในขณะที่ครอบครัวดีจริงๆข้อมูลวิจัยที่ทำอะครับอันนั้นเป็นเด็กที่ดีๆนะครับเพราะว่าดูจากผลการเรียนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ได้การเรียนดีจริงๆบอกคุณครูว่าไม่ต้องเกรงใจนะครับไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวโรงเรียนจะมีข้อมูลไม่ดีเอาเลือกแต่เด็กห้องดีๆตอบอะไรเงี้ยคุณครูบอกไม่ใช่ครับคุณครูบอกว่าเด็กที่ตอบคือเด็กที่ร่วมมือนะครับเด็กที่เกเรเขาก็จะไม่ร่วมมือตั้งแต่ตอบแบบสอบถามแล้วครับ
0: อ้าวเหรอ
1: เพราะฉะนั้นเมื่อกี้ผลที่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กที่อยู่ในกลุ่มเด็กดีนะครับเด็กที่ดีๆมาจากครอบครัวดีๆก็จะมีความเครียดเหมือนกันก็คือมีความกดดันมีความคาดหวังสูงก็คือสุดท้ายแล้วก็ไปสู่ที่เครียดเยอะแล้วก็มีภาวะซึมเศร้าได้เหมือนกันนะครับ
0: จริงๆมันละเอียดอ่อนมากๆเลยนะคร
1: ับ
0: ครั้งเนี่ยพ่อคุณแม่คิดว่าครอบครัวเราดีพื้นฐานดีแล้วก็ลูกเรียนเก่งคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกไม่ใช่นะ
1: ใช่คร
0: ับ เพราะอย
1: ่
0: างที่อาจารย์บอกคือเด็กที่ให้ความร่วมมือเนี่ยคือเด็กที่เรียนดีทั้งนั้นแหละแต่เรียนดีก็ใช่จะไม่มีความเครียด
1: มีความทุกข์อีกแบบหนึ่ง
0: โอเคเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างดูยากมากเลยครับอาจารย
1: ์
0: คราวนี้การที่คนเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเขาจะสังเกตลูกตัวเองรู้ได้ยังไงว่าอันเนี้ยเริ่มมีภาวะความเสี่ยงละหรือเริ่มรู้สึกว่าแปลกๆละมีอะไรสังเกตได้บ้างครับ
1: ก็ถ้าสังเกตได้คือดูสีหน้าท่าทางครับถ้าลูกเคยเป็นเด็กที่ตอนก่อนวัยรุ่นหรือช่วงวัยรุ่นต้นก็ยังยิ้มแย้มนะยังพูดคุยยังเล่นสนุกดูสีหน้าก็รู้แล้วครับถ้าซึมเศร้าสีหน้าก็จะความที่เขาจะยิ้มแย้มความที่เขาจะเคยหัวเราะเคยสนุกอะไรมันชักจะลดลงไปแล้วนะครับแล้วก็ดูอะไรที่เคยอยากทำเคยสนุกอยากไปเล่นดนตรีอยาก อะไรอ่ะดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยดูมันดูไม่ค่อยสนใจอะไรไปนะดูเหมือนอยากอยู่เฉยๆแล้วก็บางทีที่เคยกระตือรือร้นเรื่องความรับผิดชอบเรื่องการเรียนอะไรเนี้ยเอ๊ะก็ดูลดลงคะแนนก็เริ่มดูลดลงนะครับก็อันนั้นก็เป็นที่สังเกตได้แล้วก็ถ้ามีลักษณะของการพูดด้วยที่เป็นเชิงลบอะครับทั้งกับสิ่งต่างๆแล้วก็กับตัวเองพูดในเชิงว่าเอ๊ะเราเนี่ยไม่ค่อยมีคุณค่าเลยจะอยู่ไปทำไมเราจะอยู่ถึงเราจะต้องเป็นผู้ใหญ่ไปทำไมอะไรทำนองเนี้ยนะครับก็หรือพูดถึงเรื่องว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่นะครับหรือว่าจะไปดูแล้วมีโน้ตอะไรต่างๆถ้ามีโน้ตแบบล่ำลาอะไรเงี้ยยิ่ง
0: อันนี้ชัดเจนเลย
1: ยิ่งชัดเจนเลยนะครับก็หรือดูจากการเขียนการวาดรูปอะไรของลูกก็ได้นะครับ คนที่ซึมเศร้าบางทีเขาก็จะใช้ระบายด้วยวิธีการวาดหรืออะไรเงี้ยก็ถ้าออกไปทางลบอะครับออกไปทางความตายออกไปทางรุนแรงอะไรทำนองเนี้ยก็เป็นสัญญาณที่สำคัญนะครับ
0: สิ่งที่น่าสนใจอย่างนึงครับอาจารย์บางคนเนี่ยเด็กๆคุยเก่งนะฮะแต่พอถึงช่วงวัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะเริ่มเก็บตัวหรือแม้แต่บางคนที่เริ่มกลายเป็น introvert แยกความแตกต่างระหว่างเก็บตัวด้วยความที่เป็นวัยรุ่น introvert กับการซึมเศร้าแยกยังไง
1: บางทีก็แยกยากเหมือนกัน
0: ใช่ไหมครับ
1: ดูสีหน้าท่าทางครับ
0: ค
1: ือถ้าวัยรุ่นปกติที่แยกตัวเขาก็ยังสีหน้ามันไม่ทุกข์มากครับ
0: สีหน้าปกติแค่ไม่อยากยุ่งกับเธอ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่อาจจะหงุดหงิดเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจะไม่ถึงกับไม่อยากทำอะไรเลยไม่อยากคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันก็จะยากนิดหนึ่งตัวที่จะช่วยได้ก็คือแบบสอบถามมันนั่นนะครับว่าลองให้เขาทำแบบทดสอบดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่ามันเยอะขนาดไหนถ้าเป็นแบบเล็กน้อยหรือว่าปานกลางอะไรยังดูได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบมากหรือว่ารุนแรงแล้วอันนี้ก็น่าจะต้องได้รับการช่วยเหลือแล้ว
0: ครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยพ่อแม่ควรจะต้องมีความสัมพันธ์กับลูกมาเรื่อยๆเนาะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าถ้าเกิดสมมติละเลยไปนานแล้วพอเริ่มสังเกตคราวนี้การจะเข้าหามันจะยากกว่าเดิมใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ก็ต้องเป็นคนที่แบบพยายามสื่อสารกันอยู่เรื่อย
1: ๆเพราะฉะนั้นคือที่สำคัญคือพ่อแม่ต้องมีความใกล้ชิดตั้งแต่อายุน้อย
0: ๆ
1: ซึ่งบางทีพ่อแม่ไม่เข้าใจก็คือคิดว่าเด็กเล็กเนี่ยยังไม่รู้เรื่องอะไรเดี๋ยวเราโตค่อยคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันคล้ายๆเป็นพื้นฐานนะครับคือถ้าเรารู้สึกผูกพันกับใครแล้วมันต่อเนื่องมานานโดยเฉพาะแต่เด็กเนี่ยมันจะมีความผูกพันเยอะกว่านะครับซึ่งบางทีพ่อแม่ปัจจุบันก็คิดว่าลูกเล็กๆอาจจะยังไม่ได้สำคัญอะไรเรายังต้องทำงานเราอะไรนะต้องหารายได้เพื่อครอบครัวมีเงินเยอะๆอะไร
0: ทำนองพ่อทำแบบนี้ก็เพื่อลูกนะ
1: ใช่ใช
0: ่ใช
1: ่แต่ลูกไม่ได้ต้องการเงินลูกต้องการความใกล้ชิดแล้วก็บรรยากาศความสัมพันธ์ดีๆกับพ่อแม่มากกว่านะครับ
0: ซึ่งสิ่งเหล่านี้ควรจะต้องทำตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ต้องเด็กขนาดไหน
1: ตั้งแต่อายุน้อยจะสำคัญเลยครับเพราะว่าบางทีเราคิดว่าที่คุณแคนถามนี่ไม่ได้ผิดปกติเลยนะคือคนทั่วไปก็จะคิดว่าเอ๊ะขวบสองขวบเนี่ยดูเหมือนเขาไม่รู้เรื่องอะไรนะครับ
0: ใช่ใช่ครับ
1: แต่ว่าจริงๆไอ้พื้นฐานที่จะผูกพันเนี่ยคือมันสร้างตั้งแต่ตอนนั้นนะครับเหมือนเป็ดอะไรทำนองเนี้ยถ้ามันเจอใครแต่แรกอะครับมันก็จะติดคนนั้นเลยอย่างเงี้ยครับคนดีก็มีลักษณะแบบนั้นเหมือนกัน
0: ครับ
1: แต่ว่ามันอาจจะไม่ชัดเท่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นอะไรอะระดับต่ำกว่าเนาะ
0: ครับคราวนี้เราเห็นแล้วว่าลูกหลานของเราเริ่มมีอาการที่มีความผิดปกติการเข้าหาการพูดคุยเนี่ยเราจะทำยังไงที่ไม่ไปกดดันหรือว่าซ้ำเติมจุดนั้นไปอีกเพราะบางทีพ่อแม่เข้าไม่ถูกนะ
1: ใช่ใช่
0: แล้วบางครั้งพอโตมาเพิ่งเข้าใจสมมุติเราพยายามจะถาม
1: yeah.
0: ไม่บอกไม่พูด yeah. ไอ้คนถามเนี่ยโมโหอีก
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ทำไงดีอาจารย
1: ์ก็พ่อแม่ก็ต้องใจเย็นๆเนาะ
0: มีวิธีไหมมีวิธีการเข้าหาไหมครับ
1: ก็นี่แหละต้องคิดว่าเรากำลังจะช่วยลูกถ้าจะช่วยลูกได้คือต้องความสัมพันธ์ดีๆก่อน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็ต้องสร้างสิ่งตรงนี้ก่อนนะครับมากกว่าที่ไปสั่งว่ามีอะไรต้องบอก
0: ครับ
1: ต้องบอกทุกอย่างนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับมันต้องมีเวลาใกล้ชิดแล้วก็ผูกพันแล้วก็ถ้าเรายังไม่ได้สร้างตรงนี้เราก็สร้างตรงนี้ก่อนไม่ต้องไปเร่งรัดนะครับก็โดยทั่วไปก็จะใช้บอกลูกอย่างนี้ครับว่าพ่อแม่สังเกตว่าดูเปลี่ยนไปนะดูอารมณ์เปลี่ยนแปลงเยอะเหมือนอารมณ์ไม่ค่อยดีมีอะไรที่อยากให้พ่อแม่ช่วยไหมหรืออยากจะบอกอะไรไหม ซึ่งถ้าลูกยังไม่บอกตอนนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็บอกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งที่เขารู้ว่าเราพร้อมเราจริงใจที่จะช่วยลูกเด
0: ี๋
1: ยวเขาจะบอกเองไม่ต้องบอกวันนี้
0: อาจจะต้องใจเย็นๆหน่อยอาจจะไม่ได้รู้นะวันนั้นเลยแต่ว่ายิ่งไปกดดันบางทีก็ยิ่งสร้างความเครียด
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ความไม่เข้าใจนะครับถ้าเกิดพบว่าเด็กเนี่ยเริ่มมีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างเช่นบ่นว่าอยากตายหรือทำร้ายตัวเองเนี่ยจุดนั้นเนี่ยมันน่าจะพีคแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเกิดพ่อแม่ไปเจอณวันนั้นเลยฮะจุดนั้นเลยเนี่ยควรจะรับมือยังไงดีครับ
1: อาจจะค่อยๆถามบังคับว่ามันมีเรื่องอะไรที่ทำให้มีความทุกข์แบบนั้น
0: ครับ
1: แม้แต่เกี่ยวกับพ่อแม่หรือเปล่านะครับเนาะก็ถ้ามีอะไรเนี่ยเราอยากให้บอกนะครับฮะก็พ่อแม่อาจจะไม่ได้สามารถช่วยได้ทุกอย่างแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าเขามีความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยที่มันเกินความสามารถของเราก็จะมีอะไรวิชาชีพครับที่เขาช่วยเนาะตั้งแต่นักจิตวิทยาจิตแพทย์เนาะจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็พ่อแม่ก็สามารถบอกลูกได้ตรงๆว่าบางครั้งเราก็สามารถที่จะดูแลลูกในระดับหนึ่งบางทีมันก็เกินความสามารถของพ่อแม่เหมือนกันเนาะก็ถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยเราก็อยากให้เขาเนี่ยได้รับการดูแลจากคนที่มีความถนัดมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะประมาณนี้ครับ
0: ครับคือผมเนี่ยรู้สึกว่าโรคเกี่ยวกับภาวะทางจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากๆนะครับอย่างถ้าเกิดเป็นโรคอื่นๆมันสามารถตรวจเลือดได้ตรวจผลทางการแพทย์ตรวจอะไรต่างๆได้เป็นแบบรูปธรรมแต่ว่าพอเป็นภาวะทางจิตเนี่ยยากมากเลยคราวนี้สมมติถ้าเกิดว่าลูกเราอะเราโอเคอาการเศร้าเนี่ยเราพอจะสังเกตได ้แต่จากเศร้าเปลี่ยนเป็นซึมเศร้าเนี่ยพ่อแม่สังเกตยังไงว่าอันเนี้ยไม่ใช่เศร้าปกติละ
1: ก็คือถ้าซึมเศร้าแบบเป็นโรคก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันเช่นเคยไปเรียนก็ไม่อยากเรียนแล้ว อะไรนะเคยเรียนได้ดีก็ลดลงคนซึมเศร้าก็จะอารมณ์ไม่ดีแล้วก็จะคล้ายๆมองสิ่งต่างๆแง่ลบแล้วก็จะทะเลาะกับคนขัดแย้งกับคนง่ายถ้ามันมีผลทำให้ความสัมพันธ์ในบ้านเนี่ยครับพ่อแม่เนาะหรือกับเพื่อนกับครูกับคนต่างๆไม่ดีแล้วนะครับอันนี้ก็แล้วมันเป็นนานโดยทั่วไปก็เป็นสัปดาห์นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโรคแล้วนะครับหรือว่าเจ้าตัวนี้ก็รู้สึกได้เลยว่าชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากเดิมมันไม่เป็นปกติแล้วอะไรทำนองเนี้ยนะครับก็อันนั้นก็ถือว่าเป็นโรคละครับ
0: โอเคสื่อสังคมออนไลน์มีผลกับเด็กในยุคนี้เยอะมากขนาดไหนครับอาจารย
1: ์มีผลต่อจิตใจและอารมณ์ของเด็กเยอะเลยนะครับฮะก็เอาสิ่งที่พบก่อนก็คนที่ซึมเศร้าก็มีแนวโน้มที่จะใช้สื่อสังคมออนไลน์เนี่ยเยอะขึ้น
0: รอครับ
1: ฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันพอใช้สื่อสังคมออนไลน์เยอะขึ้นก็จะทำให้ภาวะซึมเศร้าเราเนี่ยยิ่งแย่ลง
0: เหมือนเป็นทวีคูณเลยอาจารย์
1: ใช่ครับใช่ครับก็คงเป็นอย่างนี้ครับคือเท่าที่ถามจากคนที่เขาเป็นโรคซึมเศร้านะครับก
0: ็
1: คือพอดูสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมันจะมีความเปรียบเทียบจะเห็นว่าเอ๊ะ
0: ชีวิตเขาดี
1: ชีวิตคนอื่นอ่ะดีจังเลยทำไมชีวิตของเราเนี่ยมีแต่ความทุกข์มีแต่เรื่องไม่ดีอะไรทำนองเนี้ยนะครับจนบางทีก็ต้องบอกคนไข้ว่าอ๋อเรื่องที่ไม่ดีเขาไม่ได้โพส
0: ใช่ซึ่งไม่ดีเราก็ไม่โพสอยู่แล้ว
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นไปทานอาหารใช่ไหมครับไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเราทำจะโพสนะครับเนาะแต่ว่าคนที่คนอื่นที่รับรู้เนี่ยโดยเฉพาะคนที่ซึมเศร้าก็คือเหมือนจะรับรู้ว่าโอ้ชีวิตคนอื่นเนี่ยมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยอะไรทำนองนี้นะครับ
0: ด้วยความที่มุมเขาเนี่ยคิดในแง่ลบอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: แล้วก็มีแบบเช่นมีค่านิยมว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จเร็ว
0: ครับ
1: เช่นอายุน้อยร้อยล้านอะไรทำนองนี้นะคร
0: ับมีเคสเราเห็นในออนไลน์เยอะแยะมาก
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็กลายเป็นมาตรฐานซึ่งอันเนี้ยทำให้เราซึมซับค่านิยมพวกเนี้ยพอเราทำไม่ได้เราก็จะเป็นคนล้มเหลวนะครับฮะก็ตรงเนี้ยก็มีส่วนที่จะทำให้คนเนี้ยซึมเศร้าได้ง่ายนะครับแล้วก็จริงๆทางเทคโนโลยีมันมีผลตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับก็ปัจจุบันครอบครัวสังคมเราจะอยู่กับเทคโนโลยีอยู่กับสื่อสังคมออนไลน์กันเยอะบางทีก็ทำให้พ่อแม่เนี่ยครับเวลาที่จะอยู่กับลูกอย่างมีคุณภาพตั้งแต่อายุน้อยๆที่คุณแคนว่าไปเนี่ยมันน้อยลงบางทีวันๆเราก็อยู่กับพวกนี้เยอะนะครับบางทีอยู่กับลูกเนี่ยใจเราก็ไม่ค่อยได้อยู่กับลูกเท่าไหร่ใจเราก็อยู่กับคนนู้นบ้างคนนี้บ้างคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้บ้างแต่เด็กต้องการเด็กในวัยเล็กๆอ่ะครับต้องการให้เราเนี่ยอยู่กับเขาอยู่กับเขาแบบเล่นกับเขาใส่ใจเขาโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับภายนอกมากนักซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นการสร้างพื้นฐาน จิตใจครับบุคลิกภาพเลยนะครับฮะก็บางทีถ้าพ่อแม่เนี่ยไม่ระวังตรง

0: มันก็จะทำให้เราเนี่ยเหมือนเป็นคนที่มีเวลากับลูกครับน้อยลงแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์เนี่ยน้อยลงนะครับก็มันมีผลตั้งแต่พื้นฐานด้วยเลยนะครับ
1: มันคนความยากนะคือหลายคนถามว่าคือผมแต่งงานใช่ไหมแต่คนก็จะถามว่าจะมีน้องเมื่อไหร่มีลูกเมื่อไหร่เนี่ยสมมติซึ่งผมก็ยังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมมากๆเลยในการที่จะมีด้วยเรื่องเหล่านี้เหมือนกันที่โอ้การที่มีเด็กคนนึงเกิดขึ้นมาเนี่ยการเลี้ยงโดยเฉพาะยุคปัจจุบันเนี่ยยากกว่าเมื่อก่อนไหมอาจารย์เพราะผมว่ายากกว่าเมื่อก่อนนะ
0: ยากกว่าเหมือนกันเพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนไปอะไรทำนองนี้
1: และกังวลอีกว่าจะไปเจอสังคมแบบไหนอะไรยังไงอีกใช่ไหมครับ
0: แต่จริงๆไม่ต้องกังวลขนาดนั้นความต้องการทางด้านจิตใจของเด็กเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างเพียงแต่สังคมอ่ะทำให้เราปฏิบัติกับลูกเนี่ยแตกต่างไป
1: ไม่ได้เกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับตัวเรานี่หรออาจารย์หรือว่าไง
0: ตัวเราเป็นพื้นฐานแต่สังคมมีส่วนไหมก็มีส่วนนะครับแต่ถ้าเราสร้างพื้นฐานความสัมพันธ์กับเราความสัมพันธ์ในบ้านที่ดีเนี่ยถึงเขาจะไปอยู่สังคมที่มันมีความเสี่ยงมีอันตรายเนี่ยตรงความสัมพันธ์ดีๆนี่มันจะเป็นตัวปกป้องเขาซึ่งเราไม่ต้องกังวลถึงขนาดนั้นเลยครับ
1: โอ้อาจารย์พูดดีมากเลยครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดพื้นฐานของเด็กคนนั้นเนี่ยดี
0: ครับ
1: แข็งแรงแล
0: ้
1: วไปอยู่ในสังคมที่ไม่ดีก็ตามเนี่ยอย่างน้อยมันกระทบแหละแต่ก็ยังมีพื้นฐานที่แข็งแรง
0: ใช่ครับ
1: ซัพพอร์ตอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเพี้ยหรือว่าไปทางซึมเศร้าก็จะน้อยลง
0: เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลถึงว่าโอ้ต่อไปเราจะมีลูกดีไหมอะไร
1: กังวลเนื้อจานกังวลเลย
0: ครอบครัวที่มีความพร้อมนี่ควรมีลูก
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ไม่ต้องพร้อมถึงที่สุดนะครับ
1: เพราะว่ามันไม่มีวันพร้อมถึงที่สุดใช่ไหม
0: ครับใช่ครับ
1: อาจารย์เพิ่งตอกย้ำว่ามีได้ละประมาณนั้น
0: ครับใช่ครับ
1: ถ้าเกิดเด็กไม่ยอมเปิดใจที่จะไปเจอจิตแพทย์หรือว่าแม้แต่นักจิตวิทยาอาจารย์พ่อแม่ทำไงดีไปคุยละเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาคนบอกให้เราไปหาจิตแพทย์เราจะไม่ค่อยเราจะมีกำแพงเลยอ่
0: ะ
1: มีวิธีไหนบ้างครับ
0: แต่ว่าปัจจุบันเด็กแล้ววัยรุ่นกลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับ
1: จริงเหรอฮะ
0: เด็กแล้ววัยรุ่นปัจจุบันจำนวนมากเลยบอกพ่อแม่ให้พามาพบจิตแพทย์
1: เขาเริ่มเปิดใจเรื่องนี้มากขึ้นแล้วใช่ไหมครับ
0: เมื่อเช้าเพิ่งไปตรวจคนไข้ครับก็เด็กใช้ยาเสพติดนะครับก็มาหาเอง
1: หรอ
0: ครับฮะก็เดี๋ยวนี้เด็กจะไม่ค่อยรู้สึกแล้วว่าโอ้การไปพบจิตแพทย์เนี่ยคือเราเพี้ยนเราเสียสติอะไรไม่ค่อยละนะครับฮะเพราะรุ่นพ่อแม่เนี่ยยังม
1: ี
0: ความรู้สึกอย่างนี้มากกว่านะครับเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยนะครับแต่ก็ยังมีบางคนที่มีความกลัวส่วนใหญ่ไม่ใช่กลัวส่วนใหญ่เป็นเรื่องปกติของคนที่เรายังรับไม่ค่อยได้ว่าเราจะเป็นคนที่มีความผิดปกติไม่ใช่เฉพาะความผิดปกติทางด้านจิตใจอะโรคอะไรทุกอย่างเราก็ไม่อยากเป็นโรคบางทีเราก็จะปฏิเสธอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคร
1: ับ หลอกตัวเอง
0: ใช่ครับใช่ครับบางทีก็หนีปัญหานิดนึงอะไรเงี้ยครับก็คราวนี้ถ้าเขายังไม่อยากมานี่พ่อแม่จะทำไงก็เราสามารถที่จะช่วยได้ก่อนได้นะครับก็คือก็อาศัยความสัมพันธ์ดีๆนี่แหละครับความใกล้ชิดแต่ว่าไม่ต้องไปบังคับว่าต้องบอกหรือว่าต้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อยๆคุยกับลูกนะครับแล้วก็หลักในการคุยกับลูกก็คือเด็กเนี่ยไม่ใช่เด็กอย่างเดียวทุกคนนะครับมันก็มีดีแล้วก็มีไม่ดี
1: ครับ
0: ก็เรื่องไม่ดีของเด็กบางทีข้ามๆไปก่อนเราคุยเรื่องที่ดีเพื่อจะได้สร้างความสัมพันธ์ดีๆอะไรทำนองนี้นะครับก็การพูดคุยกันเยอะครับมันก็จะทำให้ลูกเนี่ยสามารถที่จะเปิดใจกับพ่อแม่เนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับ
1: ซึ่งจุดนี้พ่อแม่ก็ต้องเปิดใจนะครับเพราะว่ามีคนบอกว่าเรื่องของเจเนอเรชันแกปต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีผลมากจริงมีผลมากนะครับอย่างผมเนี่ยได้พอได้ไปสัมผัสกับน้องๆจะเรียกว่าอะไรเจนซีละกันก็คือเป็นช่วงมัธยมจนถึงแบบมหาลัยต้นๆเนี่ยก็รู้สึกว่าแนวคิดบางอย่างหรือว่าการพูดบางอย่างที่น้องพูดออกมาแล้วก็ตกใจเหมือนกันว่าเออวิธีคิดเขาเป็นแบบนี้แล้วคิดว่าเด็กที่เกิดมาใหม่เนี่ยผมว่าวิธีคิดก็เปลี่ยนไปตามเจเนอเรชันเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ต้องเปิดใจมากๆเหมือนกันนะครับ
0: จริงๆต่างกันแค่สัก5ปีเนี่ย
1: ก็ตรงที่ต่างแล้วใช่มั้ยคร
0: ับ ถ้าไปถามรุ่นอายุ20กว่าจะบอกว่ารุ่นนะก่อน20เนี่ยโอต่างจากเขาเยอะเลยนะครับแล้วก็ไปถามรุ่น15ถึง20มองรุ่นลงมาโอต่างจากเขาเยอะเลยคร
1: ับแบบนี้อาจารย์ก็ต้องแบบเข้าใจเด็กทุกเจนเลย
0: จ้ะประมาณนั้นคร
1: ับต้องเข้าใจเพราะอาจารย์ก็ต้องคุยกับเด็กแบบรุ่นแบบเจน C ใช่มั้ยฝ้าออกมาแล้วเหมือนกันอ่ะโอเคนี่ข่าวแรกนะฮะอีกข่าวต่อมาครับจิตแพทย์เผยครับสุขภาพจิตคนไทยปี68เสี่ยงเผชิญภาวะเครียดสูงนะครับจิตแพทย์นะครับเผยบอกว่าสุขภาพจิตในปี68เนี่ยโหน่าสนใจมากๆนะครับทางคุณหมออภิชาติจริยา

0: วิลาศครับคุณหมอท็อปเป็นจิตแพทย์และโฆษกกรมสุขภาพจิตนะครับกระทรวงสาธารณสุขครับเปิดเผยแนวโน้มสุขภาพจิตคนไทยในปีนี้กับทีมงานนะครับบอกว่าสิ่งแรกที่ต้องระวังเลยคือปัญหาความเครียดเพราะว่าช่วงนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าต้องปรับตัวกับหลายเหตุการณ์นะครับอย่างเช่นการเผชิญภัยธรรมชาติอย่างกรณีน้ำท่วมที่เพิ่งจะผ่านไปในปี67นะฮะหรือล่าสุดเนี่ยแผ่นดินไหวล่าสุดที่ผ่านมาผมว่าเรื่องนี้ก็มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตแล้วก็ความคิดพอสมควรเหมือนกันหลายคนก็ต้องปรับตัวกับการใช้ชีวิตมากขึ้นรวมถึงปัญหาเศรษฐกิจสังคมที่มีความเครียดความกดดันนะครับดังนั้นเนี่ยคนในยุคปัจจุบันจึงรู้สึกว่าความเครียดมันมากกว่าสมัยก่อนครับทั้งหมดนี้จะส่งผลต่อปัญหาการกินการนอนการใช้ชีวิตสมาธิรวมถึงการควบคุมอารมณ์การทำงานก็อาจจะรวนได้คุณหมอบอกอีกนะครับว่าดังนั้นเนี่ยปี68นี้อยากให้ประชาชนตั้งเป้าหมายชีวิตให้รอดไปด้วยกันโดยที่สุขภาพจิตต้องไม่พังครับโดยเริ่มจากการสำรวจอารมณ์ตัวเองบ่อยๆอย่างเช่นตอนนี้เรารู้สึกโอเคหรือไม่เรามีปัญหาอะไรที่ต้องแก้ไขหากเกิดปัญหาควรขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจได้หรือจากผู้เชี่ยวชาญนะครับส่วนโรคที่ต้องเฝ้าระวังก็คือโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลยังมีแนวโน้มที่จะเจอมากขึ้นแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยที่อยากให้ทุกคนต้องระวังแล้วก็ช่วยกันคือโรคทางจิตเวชส่วนใหญ่เป็นโรคทางพันธุกรรมบางทีเนี่ยห้ามพันธุกรรมไม่ได้สิ่งที่ช่วยได้คือหากเกิดปัญหาอย่าใช้ยาเสพติดให้หาคนช่วยและถ้าเกิดใครใช้ยาเสพติดอยู่แล้วนะครับควรพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้ารับการบำบัดแล้วก็เลิกยานะครับและนี่คือปัญหาทางจิตเวชที่เราทุกคนต้องช่วยกันให้มันหายไปจากที่อ่านจบเนี่ยผมสนใจประเด็นนี้มากเลยครับอาจารย์ที่บอกว่าทุกวันนี้คือใครที่ใช้ยาเสพติดอยู่เนี่ยควรจะเข้าไปพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อบำบัดทางจิตนะอาจารย
1: ์จริงๆแล้วการติดยาเสพติดก็เป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งแล้วก็โดยทั่วไปคนที่ใช้ยาเสพติดก็มักจะมีโรคทางจิตเวชอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นบางคนก็เป็นโรคซึมเศร้า อยู่ก่อนแล้วนะครับก็การใช้ยาเสพติดก็คือเป็นการรักษาบำบัดรักษาตัวเขาเองอยู่นะครับเวลาก็คือคนที่ซึมเศร้าใช้ยาเสพติดเนี่ยมันก็จะทำให้อารมณ์เขาอะดีขึ้นแต่การรักษาด้วยตัวเองด้วยการใช้ยาเสพติดมันจะสร้างปัญหาอย่างอื่นๆให้เรามากขึ้นในอนาคตเนาะเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะต้องรับการรักษาเนี่ยให้ถูกว่าทำไมเราต้องไปถึงได้ใช้ยาเสพติดนะครับเช่นถ้าเราเป็นโรคซึมเศร้าเราก็ใช้ยานะครับรักษาซึมเศร้าถ้าเราเป็นโรควิตกกังวลเราก็หายาที่ช่วยลดอาการเครียดอาการวิตกกังวลของเรานะครับแล้วก็ปัจจุบันยาเสพติดที่เด็กใช้กันอยู่วัยรุ่นหรือคนส่วนใหญ่ใช้ก็จะเป็นแอมเฟตามีนยาบ้านะครับหรือว่ากัญชาพวกนี้ก็จะไม่ได้มีอาการถอนยาที่รุนแรงเท่าเฮโรอีนนะครับก็จะมีอยู่บ้างเช่นอารมณ์ไม่ดีมันจะหงุดหงิดอะไรทำนองเนี้ย
0: ก็ถ้าเกิดได้ก็จะรู้สึกดีขึ้น
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นที่ต้องอยู่โรงพยาบาลเพื่อถอนยาอะไรอย่างเงี้ยก็จะยาเสพติดที่ใช้กันส่วนใหญ่ในปัจจุบันไม่ได้จำเป็นนะครับ
0: แต่ก็มีหลายคนที่เพี้ยนเพราะว่าเสพยาเสพติดทำให้เขาเพี้ยนไปเลย
1: ใช่ครับใช่ครับก็กัญชาแอมเฟตามีนยาบ้าเนี่ยก็ทำให้มีอาการทางจิตได้อยู่แล้วนะครับ
0: ครับ
1: จริงๆก่อนมาออกรายการนี้ก็เพิ่งตรวจคนไข้คนหนึ่งเองครับอายุเพิ่ง15ปีเองครับ 15 16ปีใช้กัญชามาสัก6เดือนแล้วก็แอมเฟตามีนกัญชามา2ปีแล้วก็แอมเฟตามีนมาสัก6เดือนตอนที่ใช้แอมเฟตามีนเยอะๆวันแต่เขาใช้เยอะเหมือนกัน20กว่าเม็ดเลย
0: 20กว่าเม็ด
1: ใช่ครับใช่ครับก็มีเสียงแววมีเสียงสั่งเสียงมาด่าในหูว่าเราไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เสียงสั่งให้ไปทำอะไรต่ออะไรนะครับแล้วก็มีหลอนด้วยนะครับเห็นภาพหลอนด้วยนะครับอันนี้หยุดมา 3-4 เดือนแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็ได้รับการรักษาแล้วก็ยังมีอาการ อยู่เลยนะครับ
0: อาจารย์ครับเราโอเคถ้าเกิดคนเป็นซึมเศร้าโดยที่ไม่ได้เกิดจากสารเสพติดเนี่ยเรามีวิธีในการรักษาอยู่ใช่ไหมครับแต่คนที่เป็นซึมเศร้าหรือว่ามีภาวะทางจิตจากสารเสพติดเนี่ยมันสามารถจะรักษาให้หายขาดได้ไหมคร
1: ับ
0: หรือว่ามันพังไปแล้ว
1: รักษาเหมือนกันนะครับ
0: รักษาเหมือนกัน
1: แต่ว่าโดยทั่วไปถ้าเป็นอาการทางจิตจากหรือซึมเศร้าจากยาเสพติดเนี่ยสารเสพติดนะครับมันก็มีผลทำลายสมองเราบางส่วนด้วยเหมือนกันมันก็ทำให้การรักษาเนี่ยมันก็จะยากขึ้นกว่าเดิมอีกอะไรอย่างนี้ครับ
0: เพราะการได้ยินเสียงคนสั่งเนี่ยน่ากลัวมากเลยนะ
1: ใช่ครับใช่
0: แล้วเขาก็จะนึกว่านั่นมันคือความจริง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอ้โอเคที่ผมเคยอ่านข่าวว่ามีเสียงสั่งให้ไปทุบคนนู้นทุบคนนี้
1: ใช่ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: พวกกัญชา
0: เอฟเฟกต์กัญชาด้วยเหรอครับอาจารย์
1: กัญชาก็ทำได้ครับ
0: แต่กัญชาทุกวันนี้มันผูกกฎหมายนะครับอาจารย
1: ์ถูกกฎหมายแต่ยังเป็นยาเสพติดครับกัญชาเป็นสารเสพติดครับ
0: เขาต้องใช้เยอะขนาดไหนมันถึงเป็นขนาดนั้นครับอาจารย
1: ์แต่ละคนนี่อาจจะไม่เหมือนกันครับบางคนก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นพวกนี้ไม่ต้องใช้เยอะก็เป็น
0: แล้วก็อีกประเด็นนึงที่ผมค่อนข้างสนใจเมื่อกี้ครับอาจารย์ที่อ่านมาก็คือโรคทางจิตเวชส่วนใหญ่เป็นโรคทางพันธุกรรมเหรอครับอาจารย
1: ์โรคทางจิตเวชมีเยอะเลยนะครับก็ที่เป็นหนักๆก็เป็นโรคจิตเภทจิตเภทก็คือหลอนมีเสียงแว่วมีเห็นภาพหลอนมีความคิดหลงผิดโดยที่ไม่ได้เป็นจากสารเสพติดคือเป็นเองเลยคือเป็นโรคเรียกว่าเป็นโรคจิตเภทนะครับถ้าเป็นโรคพวกนั้นเนี่ยก็จะปัจจุบันเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นความผิดปกติของสมองแล้วก็มีส่วนทางพันธุกรรมเนี่ยเยอะนะครับแม้แต่โรคที่มาทางด้านจิตใจเยอะหน่อยเช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลจริงๆก็มีส่วนของพันธุกรรม
0: มีส่วนเหรอคร
1: ับ เยอะเลยครับเช่นถ้าพ่อแม่เราเป็นคนกังวลเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่มีแนวโน้มกังวลง่ายพันธุกรรมก็มีส่วนแต่ว่าโดยทั่วไปสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เราเติบโตมาเนี่ยก็จะมีส่วนเยอะกว่านะครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าครอบครัวจะมีคนที่เป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดสังคมแวดล้อมเนี่ยสามารถจัดการได้เนี่ยมันก็มีผลมากกว่าตัวพันธุกรรม
1: ใช่ครับ
0: เพราะอันที่พันธุกรรมเนี่ยอย่างที่เราเคยรู้กันว่าพันธุกรรมมันก็มีเยอะบางทีอาจจะมาไม่มาก็ได้เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับโอเคคราวนี้ขอพูดถึงเรื่องของการรักษาบ้างดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดถึงสาเหตุกันเยอะมากเลยครับทั้งในเด็กแล้วก็คนทั่วไปเลยการรักษาเนี่ยมันพูดคุยอย่างเดียวได้ไหมครับอาจารย
1: ์ถ้าอาการน้อยๆซึมเศร้าไม่เยอะเราก็ยังไม่ให้ยานะครับ
0: ถ้าเกิดตามแบบทดสอบเมื่อกี้เลขไหนประมาณไหน
1: ถ้าปานกลาง
0: ปานกลาง
1: น้อยๆนี่คุยได้ใช้คุยแล้วก็บางทีมันอาศัยเขาโตมาอาจจะไม่มีคนที่เขารู้สึกไว้วางใจที่จะปรึกษาอะไรที่รู้สึกปลอดภัยอ่ะที่จะพูดคุยได้แล้วก็บางทีมีคนที่รับฟังเขาแล้วก็เข้าใจเขาก็ช่วยได้เยอะแหละถ้าเป็นเล็กน้อยปานกลางอะไรอย่างเงี้ยใช้อย่างนี้ก่อนได้แต่ถ้ารุนแรงเช่นคิดถึงไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วคิดถึงฆ่าตัวตายหรือนอนไม่หลับเยอะๆจิตฟุ้งซ่านเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับถ้างั้นก็ใช้ยาร่วมด้วยนะครับ
0: เป็นยาเพื่อที่จะลดความกังวลอะไรเงี้ยครับอาจารย์
1: ใช่ครับยาในส่วนที่เป็นกังวลก็ยาก็ช่วยลดอาการวิตกกังวลของเราได้ถ้าเราวิตกกังวลที่มันเยอะเกินไปถ้าเราซึมเศร้ายามันก็สามารถที่จะช่วยให้อารมณ์เราอะไม่ดิ่งไปมากนักได้เพราะว่าจริงๆแล้วอารมณ์ของเราเนี่ยมันก็เป็นผลจากการทำงานของสมองซึ่งความเครียดความทุกข์ปัญหาต่างๆในชีวิตเราเนี่ยมันก็ทำให้สมองเราเนี่ยทำงานแปรปรวนไปสารเคมีต่างๆเนี่ยมันแปรปรวนไปเราก็ไปปรับไอสารเคมีพวกนี้ถึงมันจะเป็นการแก้ปลายเหตุแต่ปัญหาบางอย่างเราก็ต้องแก้ตรงปลายเหตุก่อนใช่ไหมครับเพราะถ้าไปแก้ต้นเหตุเนี่ยมันก็ยากแล้วบางทีมันเป็นเรื่องตั้งแต่เด็กเราไม่รู้จะไปแก้ยังไงแล้วนะครับอาจจะไปแก้ในแง่ความปมความขัดแย้งในจิตใจโดยใช้จิตบำบัดแต่ว่าโดยทั่วไปพวกนี้มันจะใช้เวลาบางทีเราก็แก้ปลายเหตุก่อนให้อารมณ์เนี้ยมันดีขึ้นก่อนนะครับมีคนไข้หลายคนเนี่ยที่คุยแล้วโอ้เรื่องราวชีวิตเนี่ยมีแต่ความทุกข์โตมาแบบมีความยากลำบากหลายๆอย่างเลยแล้วก็ซึมเศร้าบางทีคิดว่าต้องจิตบำบัดละคนเนี้ยแต่พอให้ยาไปอารมณ์เขาดีขึ้นเขาบอกว่าเขาก็เลิกคิดละตอนอารมณ์แย่นี่มันเอาเรื่องเก่าทุกอย่างตั้งแต่
0: มาหมดเลย
1: มาหมดเลย
0: ยกมาหมดเลย
1: ทั้งเรื่องเก่าเรื่องอนาคตเรื่องปัจจุบันอะไรเงี้ยพออารมณ์ดีขึ้นเอาความคิดที่มันลบเรื่องเก่าๆเขาบอกเอาลืมไปแล้วไม่เป็นไรปล่อยมันไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เพราะฉะนั้นในศาสตร์ของการรักษานี่ผมว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนอาจารย์ก็ต้องแบบเฉพาะบุคคล
1: ใช่
0: ไหมมันไม่เป็นตายตัวว่าอันนี้ได้แต่มันเฉพาะบุคคลว่าคนนี้อาจจะเป็นแนวนี
1: ้
0: ซึ่งบางทีก็อาจจะหายเร็วบางทีอาจจะหายช้า
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: หายแล้วเป็นซ้ำได้อีกไหมอาจารย
1: ์ก็มีโอกาสพอสมควรทีเดียวคล้ายๆคนที่ซึมเศร้าก็มันเหมือนมันมี
0: พื้น
2: ดูดออกมา
1: แล้วอย่างนี้อยู่บางส่วนแต่ไม่ได้แปลว่าคนที่ซึมเศร้าแล้วจะโอ้ทำอะไรสำเร็จไม่ได้หรือว่าชีวิตจะต้องล้มเหลวไม่ใช่นะครับ
0: ครับ
1: พอดีเพิ่งมีวันก่อนนี่มีคุณหมอคนนึงมีลูกเป็นซึมเศร้าก็เลยกังวลว่าลูกเราจะทำอะไรไม่ได้ก็เลยต้องบอกไปว่าจริงๆแล้วผมมีคนไข้ซึมเศร้าที่ทำประโยชน์กับสังคมประโยชน์กับประเทศ
0: เขาก็จะเครียดว่ากังวลว่าลูกจะทำอะไรไม่ได้แล้ว
1: ใช่ใช่ซึมเศร้าแล้วแย่แล้วต้องชีวิตนี้ล้มเหลวอย่างเดียวอะไรไม่ใช่นะครับคนที่ซึมเศร้าหลายคนเป็นคนที่ทำประโยชน์ กับสังคมกับผู้อื่นเยอะทีเดียวนะครับแต่ว่าช่วงที่เขาซึมเศร้าตอนนั้นนะความสามารถที่เขาจะทำอะไรได้มันก็จะน้อยลงไปนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวพอซึมเศร้าเขาดีขึ้นเขาก็จะทำประโยชน์อะไรต่างๆได้ไม่แตกต่างจากคนอื่นบางคนทำประโยชน์ได้มากกว่าคนทั่วๆไปอีกครับ
0: เพราะฉะนั้นต้องปรับความคิดใหม่นะสำหรับใครที่เป็นซึมเศร้าไม่ใช่ว่าคุณคนนั้นจะไม่สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ในความสำเร็จนะฮะก็แค่ในช่วงเวลานั้นจะต้องรักษาไป
1: ใช่ครับ
0: จริงๆผมเคยอ่านมาเขาบอกว่าหมอเนี่ยก็เป็นซึมเศร้ากันเยอะใช่ไหมอาจารย
1: ์ไม่อยากบอกจริงๆแม้แต่นักศึกษาแพทย์ครับนักศึกษาแพทย์ก็เป็นโรคซึมเศร้า
0: เป็นเจอความกดดันเจอการแข่งขันใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วณจุดนี้เขามีการแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงมากขึ้นไหมครับอาจารย
1: ์จริงๆไม่ใช่เฉพาะของนักศึกษาแพทย์ที่นี่ครับนักศึกษาแพทย์ของทุกๆแห่งเลยแล้วก็ของทั่วโลกเลยนะครับถ้าเราใช้แบบคัดกรองอันนี
0: ้
1: ก็จะมีนักศึกษาแพทย์ที่ซึมเศร้าประมาณ120กว่าได
0: ้20
1: ถึง30เยอะถือว่าเยอะครับแล้วก็มีซึมเศร้าที่ต้องรักษาต้องกินยาอะไรเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะครับฮะเราก็จะมีระบบอะครับทุกสถาบันเลยก็จะมีนักจิตวิทยาบ้างจิตแพทย์บ้างที่ให้ความช่วยเหลืออะไรทำนองเนี้ยนะครับฮะซึ่งการเป็นนักศึกษาแพทย์หรือเป็นแพทย์ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่บอกว่าเราจะเป็นซึมเศร้าไม่ได้นะครับคือทุกอาชีพทุกคนก็เป็นได้ครับ
0: คือที่ถามเนี่ยเพราะว่ามันเคยมีเคสก็คืออย่างน้องสาวผมเนี่ยเรียนแพทย์ใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะมีรูเมทอยู่คนหนึ่งซึ่งสุดท้ายรูเมทคนนี้เรียนไม่จบเพราะว่าในระหว่างการเรียนเนี่ยมีภาวะซึมเศร้าเครียดมากๆจนต้องหยุดเรียนไปพอหยุดเรียนไปปุ๊บพอกลับมาเรียนใหม่ก็เป็นอีกจนสุดท้ายก็ต้องยอมที่จะไม่เรียนหมอต่อเลยก็เปลี่ยนสายอาชีพไปเลยก็เลยถึงจะหายแสดงว่าเขารับกับความกดดันตรงนั้นไม่ได้อย่างนี้ป่ะครับอาจารย
1: ์ครับไม่ใช่รับความกดดันไม่ได้บางทีมันเหมือนไม่ใช่ความถนัดของเราไม่ใช่สิ่งที่เราอยากทำอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็หลายคนก็ที่ไม่จบไม่เป็นส่วนน้อยนะครับแต่ว่าหลายคนที่เรียนไม่จบแล้วไปเรียนอย่างอื่นเขาสามารถที่จะประสบความสำเร็จในทางอื่นๆได
0: ้
1: ครับฮะแล้วก็มันเหมือนตรงกับตัวเขาความถนัดของเขาทำให้เขารู้สึกว่ามันมีความสุขเยอะขึ้นแล้วมันไม่กดดันมันอะไรไม่เครียดเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นเรื่องนึงที่เราพยายามคุยกันนะฮะว่ามันต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆโดยเฉพาะว่าเด็กชอบอะไรอยากเรียนอะไรนะฮะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดเด็กอย่างยุคแข่งก็ยังเป็นอยู่ครับอาจารย์ถ้าเกิดเรียนเก่งเนี่ยก็ต้องเข้าหมอใช่ไหมครับก็ต้องเข้าหมอแล้วสิปุ๊บพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอเคเรียนเก่งสอบเข้าได้ก็จริงแต่พอเข้าไปสิ่งที่เรียนมันไม่ใช่สิ่งที่ชอบ
1: ใช่ครับ
0: ถึงแม้จะเรียนเก่งก็ตามความสุขมันก็ไม่เต็มที่อาจจะเป็นความทุกข์ด้วยซ้ำ
1: ใช่ครับ
0: แต่เพราะฉะนั้นยุคนี้อาจจะต้องเปลี่ยนความคิดตรงนี้นิดนึงแต่ว่ามันก็ยากนะฮะพออย่างมุมเราเนี่ยพอเราโตมาประมาณนึงครับอาจารย์เราก็จะมองเห็นโลกความจริงมากขึ้นว่าโอเคอาชีพนี้มันก็ทํารายได้ตรงนี้ได้นะอาชีพนี้ทําตรงนี้ได้แต่บางอาชีพที่เรียนมาตั้งมากมายปุ๊บทําอะไรไม่ได้ว่าหางานยากเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดลูกเราอยากเรียนอะไรขึ้นมาล่ะจะทํายังไงดี
1: พ่อแม่ก็มีความคาดหวังกับลูกก็เป็นธรรมดานะครับแต่ว่ามันเอาความคาดหวังของเราอย่างเดียวไปบอกว่าลูกต้องทําอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คือเราคุยกันได้บอกได้ว่าเราคิดยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ลูกก็ต้องมีส่วนตัดสินใจด้วยว่าเอาละถึงสิ่งนี้จะดีอ่ะแต่ว่ามันตรงกับใจของเขาไหมตรงถนัดความชอบไหมอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับถ้าต้องมาเรียนโดยที่เขามีความทุกข์บางคนมาเรียนมีความทุกข์จริงๆนะเพราะว่ามันไม่ใช่วิถีชีวิตของ
0: ที่ชอบ
1: ใช่ครับมันไม่ได้รู้สึกชอบแล้วมันต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบนานๆมันก็ไม่ไหวนะครับแล้วก็โดยเฉพาะการเรียนแพทย์มันก็จะมีความเหนื่อยมีความยากประมาณหนึ่งเนาะที่ต้องข้องเกี่ยวกับคนจำนวนมากนะครับก็บางคนเขาก็ไม่ได้ถนัดแบบนี้นะครับ
0: อีกสักนิดนึงน่าจะได้สักหน่อยนึงนะครับเรื่องของบริษัทเกาหลีเขาอวดอุปกรณ์สวมศีรษะลดอาการซึมเศร้าอาจารย์มีด้วยเนี่ยบริษัทเกาหลีครับเปิดตัวอุปกรณ์สวมศีรษะลดอาการซึมเศร้าในงาน CES 2025ที่ลาสเวกัสอเมริกานะครับอุปกรณ์ชนิดนี้มีชื่อว่า MyFit Neuro Wellness Enhancer นะครับก็ทำงานโดยปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนเพื่อกระตุ้นกิจกรรมของสมองเป็นทางเลือกในการรักษาภาวะซึมเศร้าแบบไม่รุกล้ำนอกเหนือจากวิธีเดิมๆในเกาหลีใต้ครับอุปกรณ์นี้ขายอยู่ที่ประมาณ 35,000 ครับบริษัทเซราเจมนะฮะกำลังขอใบรับรองจากหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศอื่นๆเพื่อขยายการจำหน่ายในต่างประเทศนะครับ
1: ยังไม่ได้เป็นมาตรฐานการรักษานะครับคือถ้าเป็นเครื่องที่ใช้รักษาซึมเศร้าได้จริงๆจะเป็นเครื่อง TMS
2: คืออะไร
1: ครับทรานเคเนียลแมกเนติกเรสโซแนนซ์ชื่อย่อ TMS นะครับฮะก็คือเป็นกระตุ้นด้วยแม่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้รักษาได้แต่ว่าเราไม่สามารถซื้อเป็นเครื่องแล้วก็เอาไป
0: เสียบที่บ้านได้
1: เสียบที่บ้านแล้วก็กระตุ้นตัวเองได้ต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลนะครับก็โรงพยาบาลหลายแห่งก็จะมีเครื่อง TMSในปัจจุบันนี้นะครับ
0: ผมอยากทราบกลไกครับว่าทำไมมันถึงช่วยลดภาวะซึมเศร้าได้ครับ
1: มันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับมันก็ไปส่งเข้าไปมันก็มีผลต่อการทำงานของ
0: สมอง
1: สมองของเรานะครับฮะแล้วมันก็ไปกระตุ้นบางส่วนที่จะทำให้อะไรภาวะซึมเศร้าอะไรเนี่ยมันดีขึ้นได้นะครับ
0: ซึ่งไม่ได้ใช้ได้ทุกคนใช่ไหมครับต้องแพทย์ต้องประเมินว่าคนนี้ใช้อันนี้ได้ใช้นี้ได้
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็คือถ้าเอาการรักษาที่มันแน่นอนมีการศึกษาวิจัยเยอะแล้วก็บอกว่าได้ผลนี่ก็คือยานะครับแต่ TMS เนี่ยก็มีการศึกษาวิจัยรองรับเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าต้องยังต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนคอยปรับขึ้นปรับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าผิดมันมีชักได้นะครับ
0: เอาครับอาจารย์
1: ครับใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็คือโปรแกรมไม่เหมือนกันใช่ไหมต้องดูว่าต้องใช้ตรงไหนเอาแล้วอย่างไอ้ CES เนี่ยก็คือมันเป็นอุปกรณ์แบบต้นแบบเนี่ยอาจารย์ที่เขาโอเค
1: อันนี้ยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นมาตรฐานการรักษานะครับอย่าเพิ่งลองนะครับ
0: เหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีอาจารย์เราสรุปเกี่ยวกับเรื่องของโรคซึมเศร้ากันนิดนึงว่าอาจารย์คิดว่าภาวะที่มันเพิ่มขึ้นในแต่ละปีเนี่ยครับอาจารย์มันจะลดลงได้ไหมมันต้องปรับยังไงกันดี
1: เรายังไม่รู้เหมือนกันว่าต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตของคนนะครับทั้งเด็กของผู้ใหญ่เนี่ยทั่วโลกเลยนะครับว่ายังมีแนวโน้มเยอะขึ้นนะครับฮะก็คือถ้าเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยแนวโน้มจะเป็นโรคที่ทำให้เกิดความสูญเสียนะครับสูญเสียทั้งต่อการเงินต่ออะไรชีวิตปกตินะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็แต่คราวนี้เราไม่รู้ว่ามันเพิ่มไปจะเพิ่มไปกว่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเรายังคาดการไม่ได้นะครับสิ่งแวดล้อมมันมีความเครียดเยอะขึ้นมีความกดดันเยอะขึ้นอันนั้นก็คงจะมีส่วนรวมถึงเรายังไม่ได้พัฒนาทักษะให้คนเนี่ยมีความสามารถในการจัดการกับความเครียดการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็คงอาจจะเพิ่มขึ้นได้อีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็น่าจะต้องอย่างนี้ครับปัญหาทางด้านจิตใจของคนเราเนี่ยมันก็มาจากพื้นฐานการเลี้ยงดูแล้วก็สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุ
0: บ
1: ันถ้าเราเริ่มตระหนักแล้วว่าปัญหามันเยอะขึ้นแล้วเรารู้ว่าการเลี้ยงดูการพัฒนาทางด้านจิตใจเนี่ยปัจจุบันมันอาจจะทำให้ความเข้มแข็งของจิตใจของคนเนี่ยน้อยลงเราก็ต้องมีการรณรงค์ว่าทำไงที่ทำให้การเลี้ยงดูเนี่ยทำให้คนเนี่ยมีความมั่นคงทางด้านจิตใจเยอะขึ้นนะครับส่วนความเครียดในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีความเครียดหลายๆอย่างเช่นอย่างเอาในปัจจุบันเนาะเราก็จะมีความทุกข์จากภัยธรรมชาติใช่ไหมครับ อย่างน้ำท่วมแผ่นดินไหวที่เกิดไปทุกวันเนี่ยบางทีพอมันเป็นข่าวใหญ่โตเราก็คิดโอ้ทุกอย่างมันใหญ่โตมากขึ้นเรื่อยๆแต่จริงๆถ้าเราคิดอีกแบบหนึ่งเนี่ยเอาภัยธรรมชาติเนี่ยมันก็เป็นปกตินะมันก็เกิดมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เราจะไปคาดหวังว่ามันต้องไม่เกิดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ใช่แต่ถ้าเราทุกคนช่วยกันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ไม่ทำอะไรที่มันเป็นทำให้เกิดอันตรายต่อคนมากขึ้นอันนี้เราก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหานะครับหรือว่าความทุกข์ในเรื่องอะไรทางเศรษฐกิจทางสังค
0: ม
1: จริงๆเราก็สามารถที่จะค่อยๆแก้ไขได้นะครับก็ถ้าเราทำให้คนในสังคมอ่ะมันมีค่านิยมที่ไม่ทำให้เกิดความทุกข์ถ้าเราปัจจุบันนี้เรามีหนี้สินเยอะเรารายได้ไม่ค่อยพอเนี่ยแทนที่เราจะไปทุกข์กับมันเราก็ต้องมาค่อยๆ คิดว่ามันมีตรงไหนที่เราใช้จ่ายที่มันไม่จำเป็นไหมโดยเฉพาะไม่จำเป็นประเภทที่คนอื่นมีอะไร
0: uh-huh.
1: เราต้องมีแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยเราลดตรงนี้แล้วเราจะหารายได้เพิ่มขึ้นยังไงอะไรทำนองนี้นะครับที่เราทำได้คือคล้ายๆมันต้องเปลี่ยนค่านิยมอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็แก้ปัญหาจริงๆแล้วปัญหาต่างๆมันก็น่าจะสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้โดยเฉพาะการที่เราได้อยู่ในประเทศไทยเนาะประเทศไทยก็มีทรัพยากรมีสิ่งต่างๆที่ดีอยู
0: ่
1: เยอะนะครับถ้าเทียบกับต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะสามารถมีความมีชีวิต ที่มันไม่ต้องมีความทุกข์หรือมีความทุกข์เท่าที่จำเป็นได้เพราะว่าความทุกข์หลายๆอย่างของคนในปัจจุบันก็คือจะเป็นความทุกข์ที่มัน
0: มาจากข้างนอก
1: มันไม่ได้เป็นความทุกข์ที่จำเป็นเป็นความทุกข์ที่เราสร้างขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าเราสามารถที่จะรณรงค์หรืออะไรที่ทำให้คนเนี่ยจัดการกับปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นเราก็จะมีชีวิตที่มีความสุขขึ้นความที่เราจะซึมเศร้าวิตกกังวลก็อาจจะน้อยลงนะครับ
0: จริงชอบคำนึงมากเลยครับเราควรจะทุกข์เท่าที่จำเป็นนะไม่ใช่ทุกข์ไปพร่ำเพรื่อ
1: ครับ
0: บางทีต้องลองดูว่าสิ่งที่เราทุกข์อยู่เนี่ยมันจำเป็นกับชีวิตเราขนาดไหนนะครับบางทีความทุกข์มันก็เกิดขึ้นจากสิ่งที่สังคมมันกำหนดขึ้นมาไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่ถ้าเกิดทุกข์แล้วเราจะอยู่ไม่รอดอันนั้นอ่ะทุกข์จริงๆแต่ถ้าเกิดทุกข์แล้วเอ้ยเราก็ยังอยู่รอดได้นี่นะบางทีทุกที่ไม่จำเป็นก็ทิ้งไปได้โอ้ชอบประโยคนี้อาจารย์ขมขอบคุณมากครับอาจารย์วันนี้ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมครับหมดเวลาแล้วนะครับพบหมอรามานะครับเจอกันครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับรอติดตามวันนี้สวัสดีนะครับ

0: มันอาจจะมีความเสี่ยงอย่างเงี้ยว่าเขาอาจจะเป็นประสาทหูเสื่อมแล้วโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยจะเป็นเยอะกว่าผู้หญิงยังไม่มีการรักษาที่ได้รับการรับรอง
1: รักษาไม่หายอะฮะ
0: ใช่ครับผม
1: วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องโรคประสาทหูเสื่อมครับเป็นยังไงวันนี้พูดคุยกับอาจารย์แบงค์นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับโดยปกติแล้วเนี่ยพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยเซลล์ประสาทหูของเราเนี่ยก็อาจจะมีการเสื่อมตามวัยนะครับมันก็อาจจะทําให้การได้ยินที่บางความถี่สูญเสียไปทําให้บางทีอาจจะเกิดการได้ยินเสียงที่ผิดปกติในหูอย่างเช่นเสียงดังแบบจิ้งหรีดหรือว่าเสียงแบบหวีดหรือเสียงอยู่ในป่าอย่างที่หลายๆคนอธิบายหรือว่าเสียงซ่าเหมือนเสียงทีวีแบบนี้นะครับ
1: ได้ยินในหูเลยเหรออ
0: าจจะรู้สึกว่าได้ยินแบบนั้น
1: ครับ
0: บางคนก็จะรู้สึกว่าพอปิดประตูปุ๊บได้ยินเสียงดังในหูถ้ามันกําเริบมากขึ้นเรื่อยๆหรือว่ามันดําเนินตัวโรคไปเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะทําให้สูญเสียการที่ในการสื่อสารชีวิตประจําวันได้ครับ
1: คราวนี้สาเหตุนะฮะที่ทำให้เกิดโรคประสาทหูเสื่อมเนี่ยมาจากอะไรได้บ้างครับ
0: ส่วนมากนะครับก็จะเป็นตามวัยคือคนทั่วไปเนี่ยพออายุถึง70กว่าๆเนี่ย2ใน3ก็จะเริ่มมีประสาทหูเสื่อมแล้วโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยจะเป็นเยอะกว่าผู้หญิงแต่โดยสาเหตุอื่นๆที่เป็นไปได้ทั่วๆไปอย่างอื่นเนี่ยก็อย่างเช่นอุบัติเหตุหรือว่าการได้รับสารพิษบางชนิดหรือว่าการได้รับยาบางตัวครับก็ส่งผลต่อหูชั้นในทำให้มันเสื่อมลงหรือมันทำงานแย่ลงได้ประมาณนี้ครับปัจจุบันการรักษาหรือว่าการชะลอยังไม่มีการรักษาที่ได้รับการรับรอง
1: รักษาไม่หายอะฮะ
0: ใช่ครับผมแต่ว่าก็อาจจะมีวิธีการชะลอหรือว่าหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บของหูอื่นๆอย่างเช่นอาการเสื่อมเนี่ยเป็นปัญหาของหูชั้นในนี่เราก็อาจจะระมัดระวังว่าไม่ให้หูชั้นนอกเราไปมีปัญหาเพิ่มเติมอย่างเช่นไม่ปั่นไม่แคะหูหรือว่าการสัมผัสเสียงดังๆต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเช่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับ
1: อุ้ยอย่างนี้คนที่เกิดเป็นนักดนตรีต้องอยู่ในร้านที่สถานบันเทิงเนี้ยตลอดเวลาม
0: ันอาจจะมีความเสี่ยงอย่างเงี้ยว่าเขาอาจจะเป็นประสาทหูเสื่อมจากการที่โดนเสียงดังๆเพิ่มเติมจากที่เสื่อมโดยธรรมชาติอยู่แล้วครับก็อาจจะควรจะมีการป้องกันอย่างเช่นคนที่ทำงานในโรงงานที่มีเสียงดังๆก็อาจจะแนะนำว่าควรใช้เอียร์ปลั๊กหรือว่าที่อุดหู
1: คราวนี้เราจะมีวิธีป้องกันไหมครับหรือว่านี่คือวิธีป้องกันแล้วคือการหลีกเลี่ยงนะฮะ
0: ใช่
1: มีมากกว่านั้นไหมครับ
0: คือต้องตอบว่าไม่มีเลยคือมันเป็นโรคเสื่อมตามวัยเหมือนข้อเข่าเสื่อมพอมันเกิดขึ้นแล้วก็มีวิธีการรักษาอยู่พอสมควรก็คือเราอาจจะใช้เครื่องช่วยฟังซึ่งก็เป็นอุปกรณ์ที่คล้ายๆไมค์กับลำโพงเนี่ยใส่เข้าไปในหูนะครับก็อาจจะทําให้ได้ยินเสียงชัดขึ้นสื่อสารกับคนทั่วไปได้ง่ายขึ้นอย่างนี้นะครับหรือว่าในอนาคตถ้ามันเสื่อมมากจนขนาดที่ไม่ได้ยินเลยหรือตึงเนี่ยมันก็ยังมีการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมครับผมซึ่งในหลายๆประเทศเนี่ยก็อาจจะเริ่มนิยมทํากันในผู้สูงอายุมากขึ้นแล้วแต่สําหรับบ้านเราก็อาจจะยังไม่ได้ทําด้วยข้อบ่งชี้นี้สักเท่าไหร่ครับ
1: สิ่งที่ทำได้อย่างที่อาจารย์แบงค์บอกป้องกันเท่าที่จะทำได้นี่คือเรื่องราวดีๆที่เอามาแชร์กันในรามาแชร์ริ่งนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์แบงค์ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครั้งหน้าฝากติดตามมาด้วยครับกับรามาแชร์ริ่งวันนี้ฝากแชร์รายการไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย
2: สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ก็คือแพ้แบบเกมศูนย์แบบไม่ชนะใครเลยโอเคเดี๋ยวออกจากโรงเรียนนะแล้วก็มาซ้อมเต็มที่เลยให้เวลาตัวเอง2ปี
2: สวัสดีครับใบพัด
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: โอ้ยสนามใหญ่มากเลยอันนี้คือสนามแข่งเลยป่ะ
3: อันนี้เป็นสโมสรของ S1 ค่ะเป็นอะคาเดมี
2: ่เอาเป็นที่ฝึกซ้อมเนี่ย
3: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นทั้งให้ลูกค้าเล่นด้วย
2: โอ้ยตื่นเต้นนะเนี่ยไม่เคยเข้ามาในสนามสนุกเลยวันนี้จริงอยากมาให้ใบพัดช่วยสอนหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่เคยเล่นสนุกเกอร์เลยแล้วก็ตะกี้ก่อนเจอกันตะกี้ก็ลองแบบยิงไปหน่อยก็ยิงไม่เข้าสักลูกเลยรู้สึกว่าเหมือนพอแบบเปรียบเทียบมันกับครูแล้วคนละเรื่องเหมือนกันนะ
3: ใช่อันนี้มันหลุมมันค่อนข้างที่จะเล็กกว่าพื้นที่มันกว้างกว่าลูกมันเล็กกว่า
2: ลูกเล็กกว่าด้วยเหรอ
3: ใช่ค่ะใช่
2: หลุมก็เล็กกว่า
3: ใช่ค่ะ
2: ขนาดโตก็กว้างกว่าก
3: ว้างกว่าง
2: ั้นเดี๋ยววันนี้ให้ใบพัดลองสอนได้ไหมครับว
3: ่
2: าแบบเฮ้ยเราต้องถ้าเราเล่นไม่เป็นเลยเนี่ยเราต้องเริ่มจากตรงไหน
3: ได้ค่ะได้
2: จ
3: ะลองแนะนำเพราะหนูก็ไม่เคยสอน
2: จริงเหรอ
3: ใช่ใช่
2: ปกติเล่นอย่างเดียว
3: ใช่ปกติเป็นคนถูกสอนซะส่วนใหญ
2: ่ซึ่งจริงๆต้องบอกก่อนว่าสนุกเกอร์กับผมเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบห่างไกลกันก่อนหน้านี้เรารู้จักสนุกเกอร์ผ่านแค่เป็นชื่อของกีฬากับเคยเห็นผ่านในทีวีได้เข้ามาถึงเนี่ยก็รู้สึกเซอร์ไพรส์กับสถานที่มากเพราะว่าที่นี่คือ S1 Signature Snooker Club คือมันเป็นคลับที่เขามีสนามแข่งจริงจังมีสนามซ้อมจริงจังซึ่งเป็นครั้งแรกเลยด้วยมั้งที่ผมได้เข้ามาที่สนามสนุกเกอร์มันก็เลยเป็นภาพที่เหมือนเราแบบเราไม่เคยเห็นปกติเราจะเห็นสนุกเกอร์ก็เป็นแบบภาพเหมือนในซีนหนังอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะดูมีความเป็นแบบเล้าๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาเราอาจจะแค่รู้จักแค่เคยเล่นพูลเวลาเราไปแบบปาร์ตี้แต่ว่าเราไม่เคยได้ลงมาสัมผัสสิ่งที่เรียกว่าสนุกเกอร์จริงๆซึ่งวันนี้ก็เลยจะมาลองนะครับเรียนรู้สนุกเกอร์แล้วก็มารู้จักชีวิตของนักสนุกเกอร์หญิงก็คือน้องใบพัดนะครับปกติไม้นี่มีหลายประเภทป่ะครับหรือว่าหรือความยาวส่วนมากก็จะเท่ากัน
3: แล้วแต่ความถนัดแล้วก็ส่วนสูงด้วยสมมติหนูสูง159มันก็ควรจะใช้ความยาวของไม้ประมาณ56หรือ55ประมาณนั้น556ครึ่งประมาณนี้ก็ได้มันแล้วแต่ค่ะคือพี่เคยแทงพูอยู่แล้วถูกไหมล่ะมันก็น่าจะง่ายนะ
2: วิธีจับมันคล้ายกันเลยแบบวิธีการวางอันนี้คือไม่รู้นะตอนแทงพูอ่ะเราก็ตามมีตามเกิดก
3: ็
2: ค
3: ือ
2: พี่เขาบอกว่าให้วางอย่างนี
3: ้วางอย่างนี้ใช่
2: ใช่ไหมครับ
3: ใช่แต่เบสิกที่ถูกต้องเลยอ่ะมันเหมือนกับว่าวางมือไปก่อนแบมือประมาณนี้โทษนะคะต้องแบแบบนี้แล้วก็งอขึ้นมาแล้วก็นิ้วโป้งติดอย่างนี้เขาเรียกแบบสะพานมือการวางมือให้มันมั่นคงไม่โยกเยกหรือแบบเนี้ยมันดูแบบ
2: มั่นคงกว่า

0: แล้วหลังจากนั้นเราก็
1: หลังจากนั้นมันต้องมีท่ายืนอันนี
0: ้
1: แค่การวางมือแล้วนะ
0: โอเคครับ
1: ท่ายืนเราอาจจะให้สะดือตรงกับขาวสีแล้วก็หลุ
0: ม
1: เหมือนการยืนเคารพธงชาติแต่ให้สะดือตรงกับขาว
0: ตรง
1: ยังคะ
0: ตรงแล
1: ้วก็กะระยะเวลาเดินยืนแล้วก็ตอนเข้าต้องก้าวขาขวาเข้าลงเหลี่ยมแล้วก็ไปขาซ้ายงอขาซ้ายตึงขาขวาแล้วก็ก้มพี่ต้องเอาขาขวาตะตุ่มตรงนี้ให้ตรงกับขาวสีหลุม
0: ตะตุ่มขวานี้
1: อ่ะฮะ
0: โอเค
1: ก้าวไปข้างหน้านิดนึงน่าจะยืนค่ะแล้วก็ไปขาซ้ายค่ะซ้ายมาฝั่งนี้ค่ะงอขาซ้ายอ่ะฮะแล้วก็มือก้มลงไป
0: แล้วก็วาง
1: ค่ะมันน่าจะยืนใกล้ไปถอยออกมาค่ะเอาใหม่
0: มันยากจังเลย
1: ใช่มันค่อนข้างยากสมมติดูหนูนะคะสมมติหนูยืนประมาณนี้อ่ะตรงแล้วทุกอย่างกะระยะว่าก้าวขาขวาประมาณไหนที่จะทำให้ตัวเราอ่ะมันมั่นคงขาขวาปุ๊บซ้ายตามก้มลงเป็นลักษณะประมาณนี
0: ้
1: ทุกอย่างมันจะเป็นแบบถ้ายืนมันจะประมาณนี้ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวขอลอง
1: พี่ลองค่ะลอง
0: สะดือตรง
1: อือฮึ
0: ปึ๊บ
1: ลองดู
0: แล้วก
1: ็น่าจะไกลไปมั้งค่ะไม่หมายถึงขาขวาไกลไปเพราะว่ามันจะทำให้พี่ยืนแบบโยหลัง
0: เอามันห้ามโยหลังอันนี้ใกล้ไป
1: ใกล้ไปหรือเปล่าโ
0: อเคจะได้เล่นไหมเนี่ย
1: ตึงขาขวาประมาณนี้คางติดกับคิวคางติดกับคิว
0: อ่
1: ะฮะอย่าลืมมือค่ะมือต้องอย่างนี้มือต้องวางแล้วก็งอขึ้นมาแขนซ้ายต้องงอไม่ตึงค่ะงอต้องให้สบายสบายที่สุดเหมือนอย่างนี้อย่าแบบนี
0: ้
1: ต้องแบบนี้ขับขยับตัวเข้ามาเอาใหม่ขาค่ะเมื่อยไหมคือถ้าสมมติคนที่ไม่เป็นเลยอ่ะเรามาฝึกตั้งแต่เบสิกอ่ะวันแรกก็เมื่อยมากมาก
0: รู้สึกเลยว่านึกว่ามันไม่ต้องมีใช้กล้ามเนื้ออะไรเยอะจริงๆใช้เยอะมากเหมือนกัน
1: มันแค่ช่วงแรก
0: ช่วงแรกใช่ไหม
1: ลองแทงลูกเป่าลงหลุมก่อนขวาซ้ายขาซ้ายออกมานิดนึงค่ะโทษนะครับตัวโยค่ะเอาใหม่ยืนใหม่ไม่ให้ตัวโยแบบนี้จับคิวต้องจดกับลูกขาวประมาณนี้ด้วยนะคะพี่ต้องจับคิวแบบนี้โอเคติดราวนมนะค่อยๆสาว1 2เอ้ยมีแรงอยู่ถือว่ามีแรงอยู่ต้องใช้เวลา
0: ก่อนจะได้ยิงก็คือหมดแรงตอนท้ายถูกแล้วแหละ
1: พี่รู้ไหมว่าตอนหนูฝึกครั้งแรกอ่ะพ่อหนูให้สาวเขาเรียกว่าสาวลงอย่างเช่นแบบทำอย่างเงี้ย
0: ไปเรื่อย
1: ๆสาวคิวใช่ทำเรื่อยๆวันละพันรอบเห็นปากขวดโซดาใช่ไหมคะหนูสาวห้ามโดนปากขวดโซดาอยู่อย่างนั้นอ่ะวันละพันรอบ
0: ไม่ถึงว่างปากขวดโซดาไว้อย่างเงี้ยหรอ
1: ใช่
0: ถึงเก่งขนาดนี้
1: ค่ะก็มันค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาจะพี่ก็เหมือนกันนะ
0: เดี๋ยวก็ต้องทำมันต้องทำไปเรื่อยๆเนาะของแบบน
1: ี้
0: ต้องฝึกก็ถือว่าถ้าเดี๋ยวเราต้องคงต้องแบบเตือนกันเรื่อยๆนะเวลาเข้าท่ายิง
1: ฝึกท่าก่อนใช่ฝึกท่าก่อนอันดับแรก
0: สมมติว่าถ้าสมมติว่าพอเรายืนถูกต้องแล้วเบสิกท่ายืนเราถูกต้องแล้วสเต็ปต่อไปมันคือต้องทำอะไร
1: แทงลูกเป่าลงหลุม
0: อย่างเดียวเลย
1: ใช่ค่ะแทงให้ลงหลุมมันเหมือนกับส่วนตัวหนูนะคะเหมือนฝึกกับว่าแทงให้มันดูว่ามีแรงขนาดไหนอ่ะการส่งถูกไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: เป็นเรื่องของการใช้แรงการฝึกการลงน้ำหนัก
1: ใช่
0: ไหมว่าลูก
1: ฝึกให้มันมีแรงก่อน
0: เท่าไหร่
1: เพราะว่าคนที่ฝึกครั้งแรกอ่ะอย่างพี่ฝึกครั้งแรกมันอาจจะยังไม่ค่อยมีแรงแล้วยิ่งถ้าไปแทง2ลูกอ่ะมันจะต้องเอาแรงลงหลุมด้วยอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบต้องแบบใช้มีหนักมีเบามีปานกลางอะไรเงี้ย
0: ก็คือเรื่องระยะอีกใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นสเต็ป2คือฝึก
1: แทงลูกเป่า
0: แทงลูกเป่าให้เข้าหลุมอย่างเดียว
1: ใช
0: ่เดี๋ยวลองอีกสักลูก
1: โยไปค่ะ
0: เดี๋ยว
1: ขาซ้ายโอเคคางติดคิวค่ะแขนซ้ายอย่าตึงนะ แขนซ้ายต้องงอโอเคสะพานมือต้องประมาณนั้นได้อยู่เก่งค่ะถือว่าได้อยู
0: ่ยากเหมือนกันนะพอมันเป็นท่าที่แบบ

0: ปกติพอเล่นแบบพูอ่ะมันก็ง่วงๆก็แบบ
1: ป้องๆๆๆแล้วแต่สนุกเกอร์เข้าแค่ตรงนี้ก็ไม่ลงแล้วมันต้องประมาณนี
0: ้
1: แต่พูอ่ะเข้าตรงนี้ก็ลงตรงนี้ก็ลงเบาๆก็ลงอะไรอย่างเงี้ย
0: จริงๆความสนุกของมันคืออะไร
1: สนุกเกอร์เหรอคะ

0: ใช่จากที่ใจร้อนหรือคนที่แบบ
1: ก็พอมาเล่นก็ใจเย็นลง
0: ใช่ครับมันต้องใจเย็นเพื่อจะต้องพัฒนาตัวเองให้มันระดับนึง
1: เพราะตะกี้ก่อนที่จะเจอกันนะนั่งแทงไม่ลงสักทีจะแบบเลิกเล่นละปกติเป็นคนแบบใจร้อนไงเป็นคนแบบมันต้องคามดาวต้องแบบช้าๆอะไรเงี้ยไม่งั้นจะแบบสติแตกมีอะไรต้องฝึกไหมเบสิกนอกเหนือจากท่ายืนแล้วก็เป็นการฝึกยิงลูกปลาให้เข้าหลุมมันมีเบสิกอะไรที่แบบต้องฝึกอีก
0: จริงๆแล้วมันมีรายละเอียดเยอะมากเลยค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติพี่แทงลูกเป๋าลงหลุมได้แล้วพี่ก็ต้องมาเริ่มจากแทงลูกพวกเนี้ยลงหลุม
1: ต่อกัน
0: อย่างเงี้ยง่ายๆก่อนแล้วหลังจากนั้นถ้าพี่ตรงนี้แม่นยำแล้วมันก็จะขยับมาเป็นการแทงอย่าง
1: น
0: ี้มุมหลุมยาวมันก็จะระยะไกลมากกว่าเดิม
1: ก็จะมีลูกที่เราต้องปีนอะไรอย่างงี้ด้วยป่ะ
0: ใช่มีเวลาแข่งเจอทุกอย่าง
1: ให้ใบพัดโชว์สักลูก
0: ได้
1: ตรงง่ายมากแล้วลูกไหนที่ยากที่สุด
0: ยากที่สุดจริงๆสนุกเกอร์มันยากทุกลูกแต่ที่เขาจะแบบว่าลงกันแล้วตบมือกันอ่ะก็จะเป็นลูกไกลๆลงปุ๊บเข้าเบรกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแบบลูกที่แบบช็อตที่แบบเซเลชั่นอ่ะ
1: สมมุติอันนี้คือลูกยาก
0: อ่ะฮะอ่ะฮะ
1: การจะเล่นให้เก่งมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่แบบเราต้องมีอ่ะ
0: หลายอย่างนะเล่นให้เก่งนี่มันต้องแบบสมาธิจินตนาการ
1: ไอ้อย่างสมมุติแบบพอพูดคําว่าจินตนาการแล้วน่าสนใจมากเลยว่าทําไมเราต้องจินตนาการใช่มั้ยว่าเราจะยิงไปตรงนี้มันจะไปชนกับอะไรหรือว่าม
0: ัน
1: คือการวาดภาพไปก่อน
0: ใช่ค่ะใช่
1: แต่ก่อนตะกี้ที่พี่พัดบอกว่าแบบการยิงลูกขาวใช่มั้ยมันสามารถคอนโทรล
0: ได
1: ้มันแปลว่าอะไรอ่ะเราสามารถบังคับมันได
0: ้
1: หรอ
0: ได้ค่ะสมมุติเนี่ยลูกเนี้ยหนูจะแทงให้ขาวหยุดอยู่แค่ตรงแดงหรือว่าต้องจดประมาณนี้ก็หยุดแล้วใช่
1: แล้วที่บอกว่าถ้าสมมติจะให้ขาวมันถอยหลังเนี่ย
0: ก็ต้องต่ำกว่านั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันไหม
1: ได
0: ้ขาวมันเป็นลูกกลมๆค่ะพี่อาจเห็นนาฬิกาใช่ไหมคะมันจะเป็นแบบนั้น1ถึง12อ่ะฮะแต่มันจะใช้ข้างลูกซึ่งมันจะไซส์ขาวส่วนใหญ่สนุกเกอร์เขาจะใช้นี่ตรงกลาง
1: อ๋อขึ้นมาอย่าง
0: ท้ายบนลงล่างข้างบนคือ12นาฬิกาตรงข้างล่างสุดคือ6นาฬิกา6นาฬิกาก็คือพี่สามารถทำให้ขาวถอยได้เริ่มข้างล่างก่อน6นาฬิกา
1: โอ้ my god
0: ใช่ขาวมันจะทำงานแต่ละจุดมันจะทำงานไม่เหมือนกัน
1: มันไม่ใช่ยิงอะไรก็ได้เนาะมันมีทุกอย่างมันมีการแบบ
0: เราต้องรู้ด้วยว่าจุดขาวคอนโทรลยังไงลูกแบบนี้ต้องใช้จุดแบบไหน
1: และจุดมันต่างกันนิดเดียวเองเน
0: า
1: ะ
0: ใช่มันต้องใช้ความชำนาญแล้วก็ความบอกความรู้สึกด้วยอย่างโฟโล่ตอนแรกที่หนูทำให้ดูก็คือขาวมันจะวิ่งไปข้างหน้าอย่างนี้จุดที่จะทำให้หยุดอยู่ตรงแทนที่อ่ะมันก็มีจุดของมัน
1: กลางเหรอ
0: ไม่ประมาณจุด B ประมาณนี้พี่ลองไหม
1: ลองเหรอ
0: โอเคเดี๋ยวยื่นไหมมันต้องอย่างนี้ค่ะตรงทุกอย่างตรงไปอย่างนี
1: ้ทุกอย่างตรง
0: อ่ะเหมือนขาขวาพี่อาจจะทำให้โยนะพี่อาจต้องยืนขาขวาไปประมาณซ้ายใช่เวลาสาวเวลาสาวพี่อาจต้องสาวอย่างนี้ดึงอย่างนี้ดึงอย่างนี้แล้วก็ส่ง
1: ตรงๆใช่ไหม
0: ใช่จริงๆมันต้องสาวลมก่อนแหละมันลงอย่างนี้ไม่ได้มันเหมือนแบบอะไรสักอย่างอะ
1: พี่อ
0: า
1: จไวโอลินเหรอ
0: ใช่พี่อาจต้องติดทุกอย่างเลยติดราวนมติดคาง
1: ยากจริงด้วยทุกคน
0: พร้อมที่จะยากๆยัง
1: ยิงระยะไกลเหรอ
0: ใช่พี่บอกอยากยากมานี่เลย
1: หลุมนู้น
0: หลุมนู้นค่ะเดี๋ยวซะฝนหัวคิวก่อนค่ะ
1: ฝนทำไมเอาจริงฝนตามที่เขาฝนนะไม่ได้รู้สึกว่าแบบ
0: เพราะว่าถ้ามันไม่ฝน
1: มันดูต้องทำอ่ะ
0: มันดูต้องทำอ๋อ
1: ไม่ได้เข้าใจหรอว่าฝน
0: โอ้โหมันไม่ได้เนี่ยถ้าสมมติพี่ไม่ฝนพี่ก็จะเกิดแบบนี้ขึ้นอย่างนี้
1: อ๋อมันแป๊กเป็นบ่อยเลย
0: ใช่เพราะพี่ไม่ฝนหัว
1: ก็เห็นเวลาเล่นเขาทำแล้วมันดูเท่ดีก็เลยทำเป็นแบบ
0: ใช่เหมือนหนูตอนเด็กอะ

0: อย่างนี้ได้ไหม
1: โอเคโอเคคิวเข้าไปใกล้ๆโอเค
0: แต่มันห้ามโดนใช่ไหม
1: ห้ามโดนใช่
0: ถ้าโดนคือฟาวล์
1: ฟาวล์ค่ะเฮ้ยใกล้อยู่เข้านี
0: ่เข้านี
1: ่ถือว่าใกล้เคียงมองยากไหมคะพอระยะมันหลุมมันไกลขึ้น
0: มันมองยากขึ้นแต่ว่าเหมือนพอสนามมันไกลอ่ะพอมันไกลแล้วเราไม่รู้ว่าเราต้อง
1: หลุมประมาณไหน
0: ใช่
1: งั้นเทคนิคง่ายๆเลยหลุมมันอยู่ตรงนู้นใช่ไหม
0: ครับ
1: พี่ย่อหลุมมาอยู่นี
0: ่
1: แทงให้มัน
0: จินตนาการว่าหลุมอยู่ตรงนี
1: ้เพื่อที่จะทำให้ตัวเองแบบรู้สึกว่าง่ายขึ้นเหมือนเปลี่ยน mindset ตัวเอง
0: โอเค
1: โอเคท่าดีขึ้นแต่ท่ามันคงขึ้นนะ
0: ท่าม
1: ันคงขึ้นแต่อาจจะต้องมาปรับเรื่องการเหลี่ยมแทงอะไรแทง
0: อันนี้คืออ
1: ย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเหลี่ยมเต็มใบเต็มใบก็คือขาวจะกระทบกับแดงลูกนี้ที่จองหลุมอะคือเต็มใบ
0: อ
1: ันนี้เขาเรียกเต็มใบถ้าขาวมาอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่า 3/4 ก็คือบางกว่าเต็มใบนิดนึงพี่อาจก็ต้องมาดูตามขาวค่ะเนี่ยเห็นไหมมันแค่เปลี่ยนมุมถ้าอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่า 1/2 เทียบไหมอันนี้เขาเรียกว่ามันก็จะบางกว่าอีกนิดนึง
0: ครับ
1: ส่วนนี้ปุ๊บมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บขาวไปกระทบตรงนั้นมันก็จะบางเลยก็คือ 1/4 เหลี่ยมก็จะมีแค่นี้เราต้องมองเหลี่ยมให้เป็นดูเหลี่ยมให้ออกก่อนอันดับแรกด้วย
0: ว่าเราจะใช้เหลี่ยมไหน
1: ใช่ 3/4มาดูเหลี่ยมปุ๊บเดินมาตรงขาวตาจ้องที่เหลี่ยมไว
0: ้มันมีเหลี่ยมอีกมากมายที่ยากกว่านี้
1: ใช่มันก็จะมีบางเหลี่ยมที่จะต้องแบบเขาเรียกว่าเช็ดหักคออ
0: ๋อที่แบบว่ามันตุ๊บ
1: ใช่มันแบบมันต้องทำอ่ะอันนี้ก็จะแบบ
0: ขอชมเป็นขวัญเขาเรียกขวัญตา
1: เพราะว่าเหลี่ยมมันอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะแต่ขาวมันแบบทะยังมากมากมันก็ต้องบางมากมาก
0: เรียกว่าต้องมีอาวุธให้ครอบ
1: ต้องเล่นให้ได้ทุกๆใช่
0: แล้วก็เลือกใช้ให้ถูกต้องด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนเราต้องมีอาวุธให้ครบก่อนมันมีคัมภีร์รูปแบบนี้ใช่ไหมมันไม่ได้แปลว่ารู้แล้วจะทำได้อย่างเดียวต้องเลือกให้ถูกกับจังหวะรูปที่เราจะเล่นด้วยใช่ไหม
1: แล้วก็ต้องรู้จากการคอนโทรล
0: น้ำหนัก
1: ขาวน้ำหนักดีๆด้วยเพราะถ้าสมมติเราคอนโทรลขาวไม่ดีมันก็จะแบบกลายเป็นผิดแผนไปหมดเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เข้าใจแล้วจริงเป็นกีฬาที่มันแบบอย่างที่บอกวางแผน imagination แล้วก็ดีเทลมากๆในการแบบ
1: ใช่รายละเอียด
0: เข้าใจแล้วถึงบอกว่าเล่นได้ทุกคนเล่นได้แต่เล่นให้เก่งอะยาก
1: ใช
0: ่ซึ่งจริงๆมันก็ได้เรียนรู้นะแต่ถามว่าแบบนำไปใช้ได้เลยวันนี้ก็คงยากอยู่ดีเพราะว่ามันคือครั้งแรกแต่ว่าอย่างน้อยเราได้เห็นเราได้เข้าใจเบื้องต้นว่าอ๋อวิธีการเล่นจริงๆแล้วดีเทลของมันเทคนิคของมันความลึกของมันเนี่ยมันมีเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าวันนี้แบบได้เห็นอีกมิตินึงเหมือนเปิดโลกผมดีกว่าเกี่ยวกับสนุกเกอร์ว่าโหกว่าที่แบบคนที่เขาเล่นเป็นนักกีฬาเราเล่นได้เก่งขนาดเนี้ยเขาต้องทุ่มเทกับมันขนาดไหนโอเคครับไปพัดถึงเวลาที่เราต้องมาเล่นเกมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเกม6
1: แดง
0: 6แดงใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเริ่มกันเลยใครเริ่มก่อนดี
1: เดี๋ยวหนูเปิดให้แล้วกัน
0: โอเคจะได้มีชีวิตในการเล่นต่อ
1: โอ้ทำให้พี่อาจแบบแทงได้ในระยะสั้นๆก่อน เพราะเราเสยคิวขึ้น

0: นี่พี่อาจต้องใช้เล็บใช้เล็บยาว
1: ต้องไหม
0: ง่ายง่ายไหม
1: ง่ายไหม
0: มันรู้สึกว่ามันแบบสาวได้สบายสบาย

จับอันนั้นไว้ด้วยค่ะวางอันนี้ให้ตรงกับเขาได้ไหมตรงไหมเอ้ยแทงแรงมากเลยเดี๋ยวระวังโดนออกก่อนออกก่อน

0: แต่สนุกเกอร์ส่วนใหญ่เขาแบบไม่ค่อยเบิ้ลกันเจ็บไหม
1: อ้าวมือมันฝืดอ่ะ

0: เขาไม่ได้ใช้เบสิกที่หนูสอนเลย
1: แล้วการที่แบบได้เห็นว่าแบบนักกีฬาสนุกเกอร์หญิงเนี่ยเก่งมากในประเทศเรามีแบบคนที่ได้แรงระดับโลกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าชีวิตเขาแบบน่าสนใจแล้ววันนี้พอได้มาเจอน้องใบพัดได้มาพูดคุยก็รู้สึกว่าโหจริงๆแล้วแบบกว่าที่เขาจะก้าวมาสู่การเป็นนักกีฬาสนุกเกอร์มืออาชีพจนไปถึงระดับโลกได้เนี่ยมันมีสิ่งที่เขาต้องแลกหรือมันเป็นสิ่งที่เขาต้องแบบเสียสละหรือทุ่มเทเพื่อให้ได้มาถึงจุดณปัจจุบันที่เขาอยู่แต่เหมือนอยากรู้ว่าจุดเปลี่ยนที่แบบทำให้เราตัดสินใจที่จะดันตัวเองมาเป็นแบบนักกีฬาอาชีพเนี่ยมันเริ่มได้ยังไงนะ
0: คงเป็นการที่คุณพ่อเขาแบบว่าอยากให้เราเล่นกีฬานี้จริงจังแล้วก็ส่งแข่งทุกรายการอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นรายการในสมาคมหรือว่าตามโต๊ะทั่วไปที่เขาจัดการแข่งขันอะไรเงี้ยก็ร่วมสนุกกับเขาด้วยพอมันยิ่งมีแบบนั้นอะทำให้การปะทะการชนะมันมากขึ้นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบว่าเราต้องเก่งกว่านี้เราต้องดีกว่านี้เราอยากจะชนะบ้างอะไรอย่างเงี้ยแรกๆที่พ่อส่งแข่งอะก็คือแพ้แบบเกมศูนย์แบบไม่ชนะใครเลยจนกระทั่งแบบว่าไม่ได้ดิเราต้องชนะบ้างอ่ะเราต้องรู้จักคำว่าชนะได้แล้วก็มันก็เลยทำให้การพัฒนา
1: แบบแล้วอย่างจุดไหนที่ใบพัดแบบเดือดกับครอบครัวตัดสินใจว่าเฮ้ยเรามาเดินเส้นทางสู่การเป็นแบบนักกีฬาสนุกเกอร์อาชีพเลยดีกว่าด้วยการแบบให้ฟูลไทม์กับการซ้อมเลยอ่ะมันคือช่วงเวลาไหนนะที่แบบตัดสินใจว่างั้นเราแบบหยุดเรียนกันก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย
0: ตอนอายุ13จะขึ้นม.1ตอนนั้นอยู่ในระหว่างที่แบบพ่อแม่คิดอยู่ว่าจะเอายังไงส่วนใหญ่แม่จะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่คือพ่อจะแบบตัดสินใจเลยว่าโอเคเดี๋ยวออกจากโรงเรียนนะแล้วก็มาซ้อมเต็มที่เลยให้เวลาตัวเอง2ปีถ้า2ปีไม่ได้อะไรค่อยกลับไปเรียนใหม่ด้วยความที่หนูตอนนั้นอะรู้สึกว่าคลั่งกับสนุกเกอร์ด้วยอยากจะซ้อมทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพ่อเขาอยากให้เราออกอะเขาต้องมองเห็นอะไรบางอย่างในตัวเราสิเขาต้องเชื่อมั่นในตัวเราสิทำได้เราก็เลยบวกกับอยากพิสูจน์ตัวเองด้วยให้เวลาตัวเองปี2ปีมันไม่เสียหายเลยค่ะก็เลยแบบโอเคป้าว่าไงโอเคหนูออกมาเต็มที่ซ้อมทุกวันเต็มที่อัด12ชั่วโมง10ชั่วโมงเงี้ยออกมาจากโรงเรียนได้ปีนึงหนูได้แชมป์6แดงโลกแชมป์6แดงโลกของผู้หญิงแล้วที่แบบอายุน้อยที่สุดใช่
1: คนลุกเลยอ่ะ
0: ใช่
1: สิ่งที่ทำให้เราอยู่กับสนุกเกอร์ได้ถึงแบบ2ปีมันคืออะไรเราหลงไหลอะไรในกีฬาชนิดนี
0: ้คงเป็นการที่ทุกครั้งที่ตัวเองแข่งแล้วตัวเองรู้สึกว่าชนะตัวเองได้กีฬาสนุกเกอร์มันเป็นกีฬาที่แบบว่าใช้ความเงียบเล่นสู้กับตัวเองซะส่วนใหญ่แล้วก็ทุกครั้งที่ไม่ว่าเราจะไปแข่งแล้วก็เราจะแทงแย่ขนาดไหนแต่วันนั้นเราสามารถทำให้ตัวเองชนะได้มันเป็นอะไรที่แบบว่าเก่งขึ้นในระดับหนึ่งแล้วมันค่ะมันเป็นการพัฒนาทักษะ
1: เป้าหมายคืออยากให้กีฬาเนี้ยมันไปอยู่จุดไหนในประเทศนี้ภาพที่ใหญ่ที่สุดแล้วกันที่อยากเห็น
0: หนูรู้สึกว่าทุกวันนี้ถามว่ารู้จักสนุกเกอร์ไหมบางคนเขายังไม่รู้รู้จักชื่อแต่เขาไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันยังไม่ทั่วถึงเท่ากับฟุตบอลหรือว่าแบดอะไรเงี้ยอันนั้นคือพอพูดแบดปุ๊บเขารู้ว่าเล่นยังไงฟุตบอลเตะยังไงกีฬาเนี้ยมันยังแบบไม่มีการโฆษณามากพอแล้วก็อาจจะติดที่พ.ร.บ.การพนันเพราะว่าทุกวันนี้สนุกเกอร์ยังเป็นพ.ร.บ.การพนันอยู่แล้วอะไรหลายๆอย่างอะถ้ามันจะพัฒนาวงการนี้มันต้องมีการขอสปอนเซอร์ซึ่งการขอสปอนเซอร์มันต้องไม่มีพ.ร.บ.การพนันนี่คะเพราะว่าบางทีสปอนเซอร์นั้นอะเขาก็อาจจะแบบว่าก
1: ฎหมายตรงนี
0: ้ใช่เขาอาจจะไปสมัครสนับสนุนกีฬาอื่นไม่ดีกว่าหรอที่แบบไม่มีการพ.ร.บ.ใช่ก็อยากจะให้ผู้
1: มีอำนาจ
0: อะช่วยพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยค่ะแล้วก็มันจะเป็นผลดีให้กับนักกีฬาทุกๆคนด้วยซึ่งแบบคนที่แบบอยากจะไปแข่งขันรายการอื่นๆเขาจะแบบสามารถไปขอ
1: มีทุนทรัพย์มีสปอนเซอร์ในการ
0: ไปขอสปอนเซอร์ได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็หนูเชื่อว่าถ้าเป็นแบบนั้นนะคะเมืองไทยเราจะเห็นเด็กๆให้ความสนใจสนุกเกอร์มากกว่านี
1: ้ต้องมีสักวันเราต้องมีความหวังเอา
0: ค่ะ
1: สู้ต่อไปนะวันนี้ขอบคุณมากเลยครับไปพาขอบคุณมากเลยสนุกมากว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก็วันนี้เอาจริงรู้สึกมันเป็นอีกครั้งนึงนะที่ได้มาเล่นกีฬาแล้วก็ได้มาสัมผัสเรื่องราวชีวิตของแบบนักกีฬาที่เอาจริงมันก็อินสไปร์ตัวเราเหมือนกันแล้วก็หวังว่าแบบ วันนี้ทุกคนที่ได้ดูเทปเนี้ยก็จะได้อินสปิเรชันหรือได้แบบแรงบันดาลใจกำลังใจหรือแพชชั่นบางอย่างของน้องใบพัดที่แบบส่งต่อมาให้ทุกคนนะครับสำหรับตัวผมแฮปปี้แล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาเล่นสนุกเกอร์แล้วก็ได้มาคุยกับน้องใบพัดแล้วก็หวังทุกคนจะแฮปปี้แล้วก็ได้แรงบันดาลใจเหมือนกันครับ

สวัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็นเมนูสุดท้ายที่ผมหมอกิจนะครับหนุ่มหน้ามนคนทำคลอดเนี่ยจะได้มาดูแลคุณแม่มือใหม่ไม่อยากพูดเลยครับแบบมันเศร้ามากเอาอย่างนี้ไปดูกันเลยดีกว่านะครับวันนี้เนี่ยเราจะเอาปลาไทยๆที่มีประโยชน์มาทำอาหารกินกันครับ

0: ็เห็นแล้วนะครับว่าปลาไทยเนี่ยมีประโยชน์ไม่น้อยกว่าปลาที่นำเข้าจากเมืองนอกเมืองนาเลยทีเดียวอย่างปลาช่อนในวันนี้เนี่ยก็มีกรดไขมันโอเมก้า3ในปริมาณที่สูงมากครับโอเมก้า3นะครับก็จะเป็นกรดไขมันชนิดนึงนะครับที่มีความจำเป็นในการพัฒนาการโดยเฉพาะเรื่องของสมองของลูกน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากมีลูกที่ฉลาดในช่วงตั้งครรภ์ต้องรับประทานโอเมก้า3เยอะๆเลยโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่3ของการตั้งครรภ์นะครับเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่มีการพัฒนาของเซลล์ประสาทแล้วก็เพิ่มปริมาณสมองของทารกในครรภ์อย่างรวดเร็วครับปลาไทยๆที่มีกรดไขมันโอเมก้า3ก็ได้แก
1: ่โยโยปลาสวายปลาดุกปลาช่อนปลานิลปลาอินทรีปลาตะเพียนไข่ก็มีนะครับโยโยสุดท้ายนี้ขอให้แม่แข็งแรงคลอดลูกปลอดภัยลูกตัวใหญ่ๆบ๊ายบายนะครับโย

เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจกันเลยครับเรื่องแรกวันนี้ใครจะรู้ว่าการกินยาบางอย่างเป็นเวลานานหลายปีจะส่งผลให้เกิดอาการปวดทุกก้าวที่เดินปวดไปถึงกระดูกและถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจถึงขั้นเดินไม่ได้ในที่สุดจากนั้นไปดูเรื่องของไฝเรื่องเล็กๆที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้หญิงอยากหน้าใส

0: อาการปวดสะโพกแล้วก็ไหล่นะคะเป็นมาตั้งกลางปีที่แล้วนะคะปวดมากปวดจนแบบทนไม่ไหวอะเวลายกขึ้นเนี้ยกระดูกมันจะดังกรุบกรับกรุบกรับนะก็มันไม่มีสาเหตุอะไรเลยอะเนี่ยมันปวดขึ้นมาเฉยๆอะจากป้าเคยเป็นคนทำมาหากินเก่งอะเนาะขยันอะแล้วไม่ได้ทำเนี้ยมันคืออัด3ปีที่แล้วป้ายังปีนมะม่วงเย่อยู่ๆอยู่เลยเดี๋ยวนี้เหมือนหมาเห็นเครื่องบินอะ ขึ้นไม่ได้
1: เชิญครับคุณป้าครับ
0: เดี๋ยวนะคะ
2: ต้องค่อยขย่อนนะ
0: จ้ะปวดเอวโอ้ย
1: สวัสดีครับคุณหมอครับ
3: สวัสดีครับ
1: คุณป้าครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: แหมวันนี้คุณป้ามาหาคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
0: ปวดสะโพกอ่ะเวลาเดินแล้วมันเจ็บ
1: เหรอฮะ
0: แขนข้างนี้ก็ยกได้แค่นี้
1: อืม
2: ครับตรงไหนครับสะโพก
0: ตรงขาต่อข้อต่อขาไอ้ข้อต่อขากับสะโพกเน
2: ี่
0: ย
2: ลองชี้เลยดิครับตรงไหนสองข้างเลยข้างเดียว
0: สองข้างเลย
2: ข้างสองข้าง
0: เนี่ยฮะเนี่ย
2: ตรงไหนนะครับ
0: เนี่ย
4: อ๋อตรงนี้เลย
0: เวลานอนตะแคงขามันจะตรงอย่างนี้มันหุบไม่ลง
1: ละฮะ
0: จ้ะ
2: ครับแล้วข้างขวานี่ตรงไหนครับ
0: ด้านข้าง
2: ด้านข้างสะโพกด้านข้างนะ
1: สองข้างเลยก่อนหน้านั้นเนี่ยคือมีปวดแล้วหายไปก่อนไหมปวดเล็กๆน้อยๆแล้วก็มาปวดแล้วอยู่ดีก็ปวดเลย
0: เพราะว่าเป็นหอบหืดอยู่ใช่ไหมล่ะป้าจะรถโรงพยาบาลจะมารับประจำวันวินวันวินวันทีนี้อยู่ๆก็ปวดก็มันเฉยๆนะปวดจะร้องไห้เลยอ่ะช่วงเนี้ย
1: คือนอนไม่ได้ล่ะ
0: จ้ะ
1: ปวดเลย
0: เรียกรถโรงพยาบาล
2: แล้วปวดเวลายืนเดิน
0: เวลาเดินเนี่ยเหมือนกันเรามันกระดูกมันเป็นหนีบเอาเนื้อเรา
2: อ๋อเดินถึงจะปวดมากปัจจุบันนี้เดินได้ไกลไหมครับ
0: ไม่ไกลค่ะตอนแรกใช้วอล์กเกอร
1: ์
0: ตอนนี้ใช้ไม้เท้าละ
2: เดิน
0: ได้ไม่ถึง500เมตรก็เหนื่อย
2: เหนื่อยไม่ใช่ปวด
0: ไม่ปวดแต่ว่ามันจะเจ็บเวลาเราเดินนี่มันจะเจ็บ
2: เจ็บทุกย่างก้าว
0: จ้ะ
2: เหรอ
0: จ้ะ
2: หรือยิ่งเดินยิ่งเจ็บ
0: ยิ่งเดินยิ่งเจ็บลงจากเตียงก็ต้องยกขาลงทีละข้าง
2: แล้วยังนั่งน้ำส้วมไหวไหมครับ
0: ไม่ได้ก็ต้องนั่งชักโครก
2: นั่งชักโครกแต่เดิมน้ำส้วมยอมเหรอ
0: ค่ะแต่ก่อนนี่ยังไม่เป็นนั่งได
1: ้คุณหมอครับการนั่งส้วมเนี่ยมันมีผลต่อการปวดขาปวดหลังด้วยเหรอครับ
2: คือก็จะเป็นเรื่องของอิริยาบถ
1: ครับ
2: หรือการเคลื่อนไหวของอวัยวะเวลาที่เราไปนั่งยองอย่างเงี้ยเข่าก็ต้องงอมากสะโพกก็ต้องงอมากหลังก็ต้องโก่ง
1: โค้ง
2: เพราะฉะนั้นก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดอาการเจ็บปวดไม่สบายแต่ว่าเพลินว่าคุณป้าปันทิพย์นี่เขาเจ็บด้านข้างสะโพก
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นก็ดูก็คงจะไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเข่าหรือข้อเท้าจะมีก็คือว่าจะเป็นที่
1: หลัง
2: หรือที่ตัวสะโพกโดยตรง
1: แต่เท่าที่เราคุยตอนแรกคุณป้าบอกว่าไม่ได้มีสัญญาณการปวดมาก่อนหน้านั้นเลยอยู่ดีๆก็ปวดจนร้องไห้เลยมันเป็นไปได้เหรอครับคุณหมอแบบนี
2: ้ที่เขาปวดด้านนอกสะโพกที่เราจะพบกันได้อยู่เนืองๆในประเทศไทยคือหัวกระดูกสะโพกซึ่งเป็นส่วนบนของต้นขาเนี่ยขาดเลือดไปเลี้ยงนะแล้วทำให้หัวกระดูกตายแล้วก็เกิดการทรุดตัวเกิดการอักเสบเกิดการเสื่
1: อม
2: ของข้อสะโพกตามมา
1: เอาแล้วทำไมอยู่ดีๆหัวกระดูกถึงขาดเลือดได้ครับคุณหมออ
2: ันนี้ก็ต้องสอบถามต่อไปนะครับว่าที่เป็นหอบหืดเนี่ยได้รับยาสเตียรอย
0: ใช่ค่ะ
2: เป็นนิโซโลนเด็กซาเมทาโซนเพื่อการรักษาหอบหืด
1: อ๋อตัวยามันจะส่งผลกัน
2: เป็นเหตุได้เป็นนิโซโลน
1: กี่ปีแล้วนะครับ
0: 7ปี
1: โอ้โห7ปีแล้ว
0: เป็นหอบ
2: ครับเป็นนิโซโลนรับประทานหรือว่าฉีดเด็กซาเมทาโซน
0: เวลาเข้าขยายหลอดลมฉีดตรง
2: ฉีดอะไรครับ
0: ฉีดยาขยายหลอดลมแต่ก็ไม่รู้มันเป็นยังไงนะ
2: แล้วยารับประทาน
0: ยารับประทานนี่คุณหมอยาท่านบอกว่าตัวมันเป็น3เม็ดเวลานึงนะตัวเนี้ยเขาบอกมันมีสเตียรอยด์ใช่ป่ะให้ลดได้มั้ยหมอเขาบอกว่ามันอันตรายไงมีสเตียรอยด์เราก็เลย
2: มีผลข้างเคียง
0: จ้ะเราก็เลยตัดเลยปวดยาแก้ปวดไปไม่ทันเลย
1: ครับ
0: คือเขาบอกอันตราย
1: เลยแสดงว่ามันเป็นผลข้างเคียงจากการทานยาเหรอครับคุณหมอ
2: ก็ยาก็เป็นสารเคมีมีประโยชน์ก็มีโทษมีประโยชน์ด้านหนึ่งอาจจะมีพิษภัยอีกด้านหนึ่ง
1: ครับ
2: เราใช้เพื่อการรักษาอย่างเช่นสเตียรอยด์ในหอบหืดบางกรณีเราก็จะมีการให้สเตียรอยด
1: ์ครับ
2: โดยเฉพาะรายที่รุนแรงนะฮะหรือบางทีคนไข้ไม่รู้ด้วยความไม่รู้ไปซื้อยาไปซื้อยาตามร้านขายยา
0: คุณหมอคะขอขัดนิดนึง
2: นะฮะ
0: ป้าทานยาหมอตีอ่ะมาปีนึงเต็มๆเลย
2: ก็คือซื้อยา
0: แล้วไปถึงการแต่ก่อนน่ะ
2: ครับ
0: นี่แหละมันมาสุดหนักตอนเนี้ย
2: ยาสเตียรอยด์ก็รับประทานไปแล้วก็จะทำให้รู้สึกดีแค่มันมีโทษระยะยาว
1: ครับ
2: นะเช่นกรณีอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวกระดูกไม่พอ
1: ครับ
2: นี่เรายังไม่ได้บอกว่าใช่นะนี่เราสันนิษฐานโรคหรือเดาโรคไว้ก่อน
1: ครับ
2: นะครับเดี๋ยวต้องมีการตรวจแล้วก็ต้องมีการเอ็กซเรย์เพิ่มเติม
1: นี่แสดงว่าถ้าเกิดของคุณป้าเนี่ยลงมาที่กระดูกขาในกรณีทานยาโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการมันอาจจะส่งผลไปกระดูกส่วนอื่นด้วยหรือเปล่าครับหรือว่ามันจะลงมาเฉพาะบริเวณขาอย่างเดียวครับคุณหมอ
2: ผลจากยานี่ถ้าเป็นสเตียรอยนี่มันมีผลหลายประการนะผลทางกระดูกก็มีอันเนี้ยเลือดไปเลี้ยงหัวกระดูกกระโปงนะเสียหายทำให้กระดูกบางกระดูกรุนทั้งร่างกายแล้วก็ระบบอื่นก็จะมีทำให้เป็นเบาหวานได้นะ
1: โอ้โหแสดงว่าผลจากยานี่เยอะมากผลข้างเคียง
2: มีผลหลายประการก็ในเรื่องการปวดข้างล่างก็คือปวดแค่บริเวณแถวสะโพกหลังแล้วก็ขาหนีบและหัวหนาวนะไม่มีปวดร้าวลงไปที่ขา
0: ไม่มีค่ะ
2: ขาไม่ชาดีละแล้วก็เดินกระเพกนี้มานานเท่าไหร่แล้วครับ
0: ก็นั่นแหละตั้งแต่เป็นมัน
2: ปีกว่า
0: จ้ะ
2: ปีกว่าแล้วเรื่องปวดหัวไหล่แล้วครับปวดตรงไหน
0: พร้อมกันค่ะ
2: ตรงไหนฮะ
0: นี่เลยเนี่ยจมูกเนี
2: ่
0: ย
2: แล้วตอนนี้ยกแขนได้ไหมครับ
0: ยกแขนเนี้ย
2: ยกแขนซ้าย
0: ทางนี้ได
2: ้ชี้ฟ้าเลยชี้ฟ้าแขนขวาด้วยครับยกแขนขวาขึ้นเอาแขนซ้ายลงชี้ฟ้ายกมาข้างหน้าเนี่ยยกขึ้นชี้ฟ้า
0: สุดแล้วค่ะแค่นี้
2: สุดแล้วนะ
0: จะสั่น
2: เอาแขนเอื้อมไปถูหลังสิครับเอื้อมไปสิฮะเอื้อมไปก็ไม่ได้แค่นี้นะเอาแขนซ้ายสิครับเอื้อมแล้วหมอขยับหมุนแขนอย่างงี้เจ็บไหมฮะ
0: ไม่เจ็บ
2: นะ
1: ก็ฟังดูดีนะหมอครับ
2: ครับคือก็น่าจะเป็นเรื่องของเอ็นหรือเยื่อหุ้มข้อที่เกิดการยึดติดนะก็ประเดี๋ยวตรงนี้หมอจะเอ็กซเรย์ดูส่วนข้อสะโพกเนี่ยเรื่องเจ็บตรงเนี้ยก็จะขอตรวจนะเพิ่มเติมหน่อยนะครับเดี๋ยวคุณป้าปันทิพย์เดินขึ้นบนเตียงด้วยครับ
1: คุณหมอครับตอนนี้เรากำลังจะทำอะไรจะตรวจอะไรยังไงคร
2: ับ จะตรวจดูการเคลื่อนไหวของข้อตะโพก
1: ครับ
2: นะว่าขยับขยื่นได้เต็มที่ไหมหรือเวลาขยับมีอาการเจ็บติดขัดเจ็บอย่างไรหรือไม
1: ่ครับ
2: นะหมอหมุนขาอย่างนี้เจ็บไหมครับ
0: ไม่เจ็บจ้ะ
2: ไม่เจ็บนะครับ

0: หมุนได้ข้างนี้แล้วครับโอ้โหเจ็บเลย
1: จุกเนี้ย
0: บิดไปอย่างนี้เจ็บเลยนะ
2: ตรงนี้เลยนะ
0: เจ็บเลยนะครับความยาวของขายังใกล้เคียงกันดีนะเดี๋ยวหมอยกขาหน่อยนะทีละข้างทีละข้างงอเต็มที่เลยงอเข่าชิดอกเลยไหวไหม
1: ไม่ไหวครับไม่ไหว
0: งอเองเลยครับงอได้แค่ไหน
1: แค่นี้ค่ะ
0: ได้แค่นี้งอมาประมาณสัก90องศา100องศาก็เจ็บแล้วนะแล้วถ้าหมอบิดอย่างนี้ล่ะ
2: โอ
0: ้เจ็บเหมือนกันข้างนี
1: ้ข้างนี้ไม่เจ็บ
0: ไม่ค่อยเจ็บ
2: เข้าไหนเจ็บ
0: นอกเจ็บ
1: เจ็บตรงเนี้ย
0: เจ็บเจ็บเจ็บงอเข่าง
2: อคือตำแหน่งที่คุณป้าบอกก่อนหน้านี้ใช่ไหมตำแหน่งนี้เลยใช่ไหม
0: งอได้จำกัดนะงองอ
1: เจ็บตรงเนี้ยเยอะเลย
2: นี่เจ็บเลย
0: ข้างนี้งอได้แค่ประมาณ40-50องศาเจ็บแล้วนะ
1: จ้ะ
0: งอต่อไม่ไหว
1: จ้ะ
0: งอได้แค่นี้ยังไงก็นั่งยองไม่ไหว
2: เจ็บแทนเลยนะ
0: แล้วหมอเคาะอย่างนี้เจ็บไหมครับ
1: ไม่เจ็บ
0: ฮะ
1: ไม่เจ็บ
0: ไม่เจ็บกลางขาสิครับกลางหุบกลางหุบอันนี้ก็เป็นการบริหารกล้ามเนื้อข้อสะโพกให้แข็งแรงนะ
1: จะ
0: เป็นประโยชน์อย่างยิ่งจะได้ช่วยพยุง
2: หมายถึงข้อสะโพกเวลาใครเป็นแบบนี้มันต้องมีกล้ามเนื้อไปช่วยเหรอคุณหมอครับ
0: ช่วยประคับประคองข้อต่อทำสะสมแต้มชั่วโมงละ5ครั้งชั่วโมงละ10ครั้ง
2: ค่อยๆทำไป
1: แต่เวลานอนก็ทำยกเท้ายกอะไรได
0: ้ทยอยทำทุกๆชั่วโมงทำสะสมแต้มไปเรื่อย
1: ๆ
0: อย่าหักโหมทีเดียว
2: ชั่วโมงละ5ครั้งนี่ผมว่าคุณป้าน่าจะทำได้
1: ได้
2: นะฮะ
0: นะ
2: แล้วอย่างคุณป้านี่คือการรักษายังไงฮะ
0: การรักษาเดี๋ยวขอเอ็กซเรย์ดูก่อน
2: เอ็กซเรย์ก่อน
0: นะ

0: และตอนนี้ผลเอ็กซเรย์ของคุณป้าก็มาอยู่ที่นี่แล้วครับคุณหมอ
1: ครับก็เอ็กซเรย์ที่เมื่อครู่หมอส่งไปตรวจนะมีหัวไหล่ข้างขวาแล้วก็สะโพกสองข้างแล้วกระดูกเอวนะฮะทีนี้ตรงกระดูกหัวไหล่เนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกระดูกข้อสะโพกที่หัวกระดูกเนี่ยมีเลือดไปเลี้ยงไม่พอนะหัวกระดูกที่เคยกลมๆเนี่ยมันก็เลยยุบลงมาอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้ปวดแล้วก็ติดขัดๆด้วยนะเช่นเดียวกับที่ข้อสะโพกนะอันนี้เป็นสะโพกซ้ายนี่สะโพกขวานะสะโพกขวาเนี่ยตรงนี้หัวกระดูกจากที่ว่าเลือดไปเลี้ยงหัวกระดูกไม่พอเนี่ยนะหัวกระดูกก็เลยทรุดลงมานะเลยทำให้การเสียดสีการเคลื่อนไหวระหว่างหัวกระดูกกับเบ้ากับหัวกระดูกเนี่ยเป็นไปได้คือมันขัดกันมันก็เจ็บ
0: คุณหมอครับเวลาเลือดไม่มาเลี้ยงหัวกระดูกเนี่ยมันทำให้กระดูกมันยุบตัวแบบนี้ได้ด้วยหรอครับ
1: ได้ครับกระดูกก็จะเสียความแข็งแรงแล้วก็ทรุดลงมาทรุดแตกเป็นแผ่นดินทรุดเหมือนพื้นบ้านทรุด
0: เพราะน้ำหนักตัวป้าเท่าเดิมนะฮะแต่รับน้ำหนักหัวกระดูก
1: รับน้ำหนักอยู
0: ่แบกรับน้ำหนักมากขึ้น
1: ครับนะครับแต่ว่าจากภาพเอ็กซเรย์เนี่ยข้างซ้ายจะเป็นมากกว่าข้างขวานะแล้วก็ที่หัวไหล่เช่นเดียวกันส่วนกระดูกเอวเนี่ยโครงสร้างยังดูดีล่ะนะดีสมวัยนะฮะไม่มีลักษณะว่ากระดูกหักยุบลงมาไม่มีกระดูกสันหลังยังอยู่สมบูรณ์ดีไม่หักไม่ยุบซึ่งของคุณป้าปันทิพย์ก็ไม่ได้มีลักษณะจะเป็นกระดูกทับเส้นนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่เจ็บเนี่ยสาเหตุหลักๆก็คือที่สะโพกแล้วก็ที่หัวไหล่โดยตรงการรักษาก็การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกแต่ถ้าไม่ผ่าก็มีชีวิตอยู่ไปได้บริหารกล้ามเนื้อรอบๆข้อสะโพกให้แข็งแรงจะช่วยได้
0: ตามท่าทางที่คุณหมอได้บอกไป
1: เมื่อสักครู่คือท่านอนยังมีท่านั่งท่ายืนทุกอิริยาบถเราทำได้

0: คอยบริหารร่างกายแบบนี้ไป
1: ครับคราวนี้ก็จะไปถึงหัวไหล่หัวไหล่เนี่ยคือข้อต่อไอ้หัวกระดูกเนี่ยที่เขาสึกไปแล้วเนี่ยยังไงเขาก็สึกของเขาอย่างนั้นแหละแต่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ถ้าเราไม่เคลื่อนไหวมันก็จะยึดแข็งอยู่อย่างเงี้ยถ้าจะให้เขาขยับได้ก็ต้องคอยขยับคอยโยกโดยเอามือข้างที่เรามีอยู่อีกข้างหนึ่งมาช่วยประคองดันเขาขึ้นไปดันดันดันดันดันดันดันดัน
0: สมมติมันตึงแล้วเนี่ยคุณหมอตอนนี้คุณป้าตึงแล้วควรจะฝืนไปอีกไหมฮะ
1: นิดหนึ่งแถมหน่อย
0: ฝืนไปอีกนิดหนึ่ง
1: นิดหนึ่งแล้วค้างไว
0: ้แล้วค่อยเอาลง
1: ค้างไว้สัก5วินาที10วินาทีแล้วก็ประคองลงประคองลงห้ามทิ้ง
0: ห้ามทิ้งนะฮะ
1: ถ้าทิ้งเขาจะร้องแล้วก็ดันเขาขึ้นไปใหม่ดันขึ้นไปดันขึ้นไปดันขึ้นไปดัดดัดดันดันดัด
0: ฝืนขึ้นไปนิดนึง
1: ดัดด้วยตัวเองทีละเล็กทีละน้
0: อ
1: ย
0: อ๋อแล้วค่อยลงเบา
1: ๆแล้วก็ประคองลงมา
0: อ๋อ
1: นะ
0: ไม่ใช่ว่าเราปล่อยให้มันเจ็บอยู่งั้นแล้วไม่ขยับไม่ได้ใช่ไหมครับคุณหมอ
1: ก็แข็งอยู่อย่างนั้นเลย
0: อันนี้คือการฝืนให้มันได้ขยับบ้าง
1: แล้วก็มาทางนี้อันนี้ไปทางโน้นเอามือซ้าย
0: ช่วยเหมือนกัน
1: ดึงไปดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึง5วินาที10วินาทีแล้วก็ผ่อนทำเช่นนี้ทำแค่2นาทีเอง
0: ชั่วโมง2นาทีมันจะได้ไม่ยืดนะคุณป้านะแล้วมันจะได้ขยับได้มากขึ้น
1: ส่วนว่าเรื่องการเจ็บเนี่ย จะกินยาอะไรก็ยาที่พื้นฐานอันตรายน้อยคือพาราเซตามอลก็หมอก็แนะนำว่าสัก1เม็ดทุก4ชั่วโมงถ้าปวดถ้าไม่ปวดไม่ต้องกิน
2: เดี๋ยวนี้ไม่ปวดแล้วคุณหมอ
1: เออ
0: ยังไม่ต้องกิน
1: เวลาดัดเวลาบริหารมันจะปวดเพราะฉะนั้นถ้าบริหารแล้วปวดให้กินยาเพื่อจะได้บริหารได้อย่าอยู่นิ่งๆแล้วฉันไม่ปวดนิ่งๆฉันไม่ปวดไม่ดี
0: ต้องบริหารนะครับ
1: นะ
0: คุณป้าต้องขยันออกกำลังกายนะครับช่วยอย่างที่คุณหมอได้บอกไปมันจะทำให้เราขยับแข้งขยับขาได้มากขึ้นขอบคุณคุณหมอครับวันนี้ครับขอบคุณคุณป้าด้วยนะครับ
1: ขอบคุณครับ
3: เห็นว่าคุณกรกนกจะมาปรึกษาหมอเรื่องอยากจะเอาไฝบนใบหน้าออกเหรอคะ
4: ใช่ค่ะ
3: ค่ะมีเม็ดไหนที่เป็นพิเศษที่กังวลไหมคะเดี๋ยวหมอให้ดูกระจกกันนะคะ
4: ตรงนี้อะค่ะ
3: ค่ะ
4: แล้วก็แถบที่มันอยู่ตรงกลางกลางหน้าค่ะอยากให้เอาออก
3: ค่ะ
4: ค่ะ
3: งั้นเดี๋ยวหมอขอดูใกล้ๆนิดนึงนะคะอันนี้นี่เป็นไฝที่มีมาตั้งแต่เด็กเล็กๆ เลยไหมคะหรือว่า
4: ขึ้นมาเรื่อยๆอะค่ะมันค่อยๆขึ้นมา
3: ค่ะแต่เป็นตั้งแต่อายุน้อยๆแล้วก็ค่อยๆมันโตขึ้นเร็วๆในช่วงหลังไหมคะ
4: ไม่โตขึ้นนะคะ
3: ไม่โตขึ้นเพียงแต่ว่าไม่ได้มีอาการเจ็บเจ็บหรืออะไรเพียงแค่ว่ารู้สึกว่ามันอยากจะออกให้หน้าเกลี้ยงขึ้น
4: ใช่ค
3: ่ะ
5: คุณหมอครับไฝหรือแบบนี้อาจจะเป็นเหมือนขี้แมลงวันที่เขาเรียกเป็นจุดดำเล็กๆเฉยๆอย่างเงี้ยถ้าปล่อยไว้ก็ไม่ได้อันตราย
3: ใช่ค่ะใช่ไหมคือถ้าสมมุติว่าไฝลักษณะแบบนี้เป็นมานานๆแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรในระยะเวลาสั้นๆพวกนี้นี่ส่วนใหญ่เป็นไฝธรรมดาที่ไม่จำเป็นต้องเอาออก
5: เราจะดูรู้ด้วยตัวเองไหมฮะว่าไฝแบบนี้อันตรายนะมันจะโตไปได้หรือแบบนี้วิธรรมดาถ้าไม่ได้สนใจอะไรมากปล่อยไว้ก็ได
3: ้ถ้าไฝที่มันเคยอยู่มาตั้งนานๆละไม่เปลี่ยนแปลงอะไรอยู่ๆภายในช่วงสัก3เดือนถึง6เดือนเนี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นมันโตเร็วกว่าปกติอย่างนี้อันนี้คือเราก็จะรู
5: ้
3: เพราะไฝบางอย่างเนี่ยมันกลายเป็นมะเร็งผิวหนังได
5: ้
3: คราวนี้พวกนี้ก็จะต้องมีอาการที่ชัดเจนอย่างเช่นมันโตเร็วมากๆขอบขยายบางทีมีเลือดออกแตกเป็นแผลพวกนี้ค่ะคนไข้ส่วนใหญ่จะมาในตอนที่มันเปลี่ยนไปแล้ว
5: นี่มีเม็ดไหนเป็นอย่างนั้นไหมฮะคุณก
4: อล์ฟยังไม่มี
3: ไม่มีเลยดูเป็นเม็ดเล็กๆ
5: เพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยถ้ามาหาพวกคุณหมอก็จะถามก่อนแนะนำก่อน
3: ใช่ใช่เรามีทางเลือกในการที่จะเอาไฝพวกนี้ออกอยู่ได้หลักๆมี2วิธีนะคะอันแรกนี่คือการจี้ไฟฟ้าซึ่งการจี้ไฟฟ้าเนี่ยข้อดีที่สุดของมันคือราคาถูกสามารถทำได้เลยแต่ปัญหาของการทำจี้ไฟฟ้าก็คือว่าคือมันจะใช้เครื่องเนี่ยในการเหมือนกับ ทำลายเซลล์ฝอยปัญหาของเครื่องนี้คือมันไม่สามารถกำหนดความลึกได้เพราะฉะ

0: นั้นเนี่ยพอมันกำหนดความลึกเม็ดบางทีเรายิงไปเสร็จปุ๊บทีนึงบางทีมันอาจจะลึกไปนิดหน่อยนะคะส่วนใหญ่บนใบหน้าเนี่ยบางทีคนก็กังวลเรื่องความลึกหรือความสวยงามโอกาสจะเกิดการเป็นแผลใช่หรือมันอาจจะเป็นแผลได้ง่ายกว่าวิธีที่2คือการทำเลเซอร์เราใช้เลเซอร์ชนิดที่เรียกว่าเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งหลักการในการทำงานก็ใกล้เคียงกันคือพลังงานของเลเซอร์จะไปทำลายเซลล์เม็ดสีคือตัวที่เป็นสร้างไฝเนี่ยค่ะทำลายไปข้อดีของมันก็คือว่ามันลงไปเนี่ยตื้นกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแผลก็จะตื้นกว่ามากนะคะแต่ข้อเสียของการทำเลเซอร์ก็คือว่าค่าใช้จ่ายมันก็จะแพง
1: แพงกว่าแบบแรก
0: อย่างน้อยประมาณสัก 2-3 เท่า
1: เหรอครับหรือบางคนครับเขาอาจจะเป็นเม็ดเล็กๆอ่ะได้ยินมาว่านะเขาเอาเข็มเนี่ยไปลนไฟมันก็ฆ่าเชื้อแล้วค่อยจิ้มแซะๆออกอะไรเงี้ย
0: บอกว่าอันนั้นยิ่งเสี่ยงการติดเชื้อมากขึ้นที่เราเจอมากๆคือจี้ปูนกับจี้กรดคนไข้บางคนก็จะบอกว่าไปตามตลาดนัดแล้วก็มีการเคยได้ยินไหมคะก็จะจี้ปูนมาหรือบางทีใช้กรดจี้มาเม็ดละ
2: 50 บาท
0: ประมาณ
1: เคยทำไหมฮะ
2: ไม่เคยค่ะ
1: รู้ราคาด้วย
2: เดินผ่าน
0: เดินผ่าน
1: หมายถึงเข้าน้ำกรดนี่เหรอครับ
0: ใช่ค่ะบางทีเขาใช้กรดแบตเตอรี่อย่างเงี้ยจิ้มลงไปเพื่อที่หวังว่าจะไปทำลายแต่ปัญหาของพวกนี้ก็คือมันยิ่งแย่กว่าการจี้ไฟฟ้าอีกเพราะพวกนี้น้ำกรดมันลงไปเนี่ยมันไม่รู้ว่าลงไปลึกมากขนาดไหนใช
1: ่
0: มันคุมไม่ได้หรือบางทีคนไม่ชำนาญทำเนี่ยมันก็ไปโดนบริเวณผิวหนังตรงอื่นที่เราไม่ต้องการจะไปกำจัดทำให้คนไข้เกิดแผลเป็น
1: ครา
0: วนี้คนไข้กลุ่มนั้นก็จะมีส่วนหนึ่งเลยที่กลับมารักษาแผลเป็นจากการจี้ด้วยตัวเอง
1: ซึ่งแผลเป็นนั้นใหญ่กว่า
0: ใหญ่กว่าแล้วก็ลึกกว่าลึกกว่าฝ่ายจริง
1: เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายมีแบบนี้เยอะไหมครับหมอ
0: ก็พอสมควรนะคะมาเรื่อย

0: แล้วทำนานไหมฮะเลเซอร์
1: ใช้เวลาประมาณ5นาที
0: อุ้ยเท่านั้นเองเหรอครับ
1: สั้นมากเลยค่ะหลังทำเนี่ยนะคะจะเป็นแผลเหมือนเป็นแผลถลอกตามจุดที่เรายิงเลเซอร์ไปนะคะหมอจะให้คุณดูแผลหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยในแผลถลอกเนี่ยคุณจะได้ยาเป็นสำหรับเอาไปป้ายแผลนะคะก็จะต้องป้ายทุกวันประมาณสักวันละ 3-4 ครั้งนะคะไปจนถึงประมาณสักอาทิตย์นึงพวกรอยถลอกพวกนี้ก็จะหายตื้นขึ้นแล้วเราก็จะนัดคุณกลับมาดูแผลณ1สัปดาห์ระหว่างนี้ก็ต้องหลบแดดนะคะ
2: ทาครีมกันแดดได้ไหมคะ
1: ช่วงแรกอย่าเพิ่งทาเลยค่ะเพราะว่าอาจจะแสบได้นะคะแต่หลังจากหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปหลังจากที่เราเจอกันก็เริ่มทาครีมกันแดดได้เลย
0: ขั้นตอนนี้ทำอะไรครับ
1: หมอกำลังจะเริ่มฉีดยาชานะคะงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วนะคะหมอจะขออนุญาตเช็ดแอลกอฮอล์ก่อนนะคะแล้วก็จะฉีดยาทีละเม็ดนะคะใน3เม็ดนี้นะคะ

0: หมอจะเริ่มยิงเลเซอร์แล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: 1 2 3ถ้ารู้สึกเจ็บบอกได้เลยนะคะเสียงดังนิดนึงนะคะเป็นยังไงบ้างคะ
1: ไม
0: ่
1: เจ็บ
0: ไม่เจ็บเลยเนาะโอเคอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็จะเห็นไหมคะว่าจริงๆไฝมันก็จะจางลง
2: จางลงเลย
0: ใช่ค่ะเราก็จะยิงจนกว่าจุดดำเนี่ยจะหมดไปอย่างเงี้ยเม็ดนี้ก็หายไปละนี่ค่ะยิงหน้าอีกด้านนะคะเดี๋ยวเราจะยิงอีก2เม็ดที่เหลือนะคะ

0: เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: มีเป็นหลุมนิดหน่อย
0: ใช่ค่ะแต่พวกนี้ส่วนใหญ่มันเป็นจากปฏิกิริยาของร่างกายพอถึงเวลาสักพักหลุมพวกนี้ในอาทิตย์นึงก็จะค่อยๆตึงเดี๋ยวหมอจะขออนุญาตเปิดตาคุณแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูว่าแผลเป็นยังไงนะคะเห็นลักษณะแผลนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะป้ายยาปฏิชีวนะให้เลย

0: ัดคุณกลับมาดูแผลอีกรอบนึงนะคะป่านนั้นก็คงจะหายหมดแล้ว
1: ค่ะ
2: ครับนี่คือสิ่งที่อยากได้อยากทำมานานแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: ครับผลข้างเคียงถ้าจะเกิดขึ้นนี่จะเป็นยังไงครับ
0: อันแรกก็คืออาจจะเกิดรอยดำจากการทำเลเซอร์เพราะว
2: ่
0: าในกรณีที่สมมุติว่าถ้าไปโดนแดดนะคะหรือว่าบางทีอาจจะมีการติดเชื้อถ้าเราไม่รักษาความสะอาด
2: ค่ะแต่ถ้าไม่โดนแดดแล้วก็ทายาอย่างดีอย่างที่หมอแนะนำตลอด
0: แผลก็จะค่อยๆตื้นหายแล้วก็เหมือนผิวปกติเรานี่แหละค่ะ
2: รอยดำก็จะไม่เกิดด้วย
0: รอยดำก็จะไม่เกิด
2: โอ้ดีมากเลย

พูดถึงอาหารที่คนเราต้องทานในแต่ละวันมันมีมากมายหลายประเภทเลยนะครับอยากจะทานแบบไหนก็หาได้โดยไม่ยากคนที่ทานอาหารมากเกินพอดีก็จะทำให้อ้วนส่วนคนที่ทานอาหารไม่พอดีก็จะทำให้ผอมวันนี้เราจะมาเป็นคนที่ทานอาหารแบบพอดีกันครับ

0: คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปริยานุชแย้มบ่งแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์ครับถามอาจารย์ก่อนครับว่าการที่เราเรียกว่าทานพอดีไม่มากไปไม่น้อยเกินไปเนี่ยมันต้องทานแบบไหนครับอาจารย
1: ์เอาในแง่สุขภาพดีนะคะ
0: ครับ
1: คือคนเราจะสุขภาพดีได้น้ำหนักมันต้องอยู่พอดีพอดีกับความสูงก็ใช้น้ำหนักที่เป็นกิโลหารด้วยความสูงเป็นเมตรยกกำลังสอง
0: โอ้โห
1: ถือต้องคำนวณนิดนึง
0: นี่ถ้าไม่จบเลขมานี่นะฮะ
1: ไม่หรอก
0: น้ำหนักมาคูณด้วยความสูงเอามาหารด้วยความสูง
1: ยกกำลัง
0: ยกกำลังสอง
1: ค่ะ
0: ถึงจะได้น้ำหนักที่ควรจะอยู่แล้วอย่างนี้คนทั่วไปที่เขาดูแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้ฉันน้ำหนักพอดีแล้วบางคนก็บอกฉันเนี่ยหุ่นดีแล้วเธอหุ่นดีฉันดีกว่าเธอคือเขาไม่รู้ว่าความว่าพอดีของแต่ละคนมันไม่เท่ากันเราจะวัดยังไงจุดมีหน้าท้องละมีพุงละใต้ท้องแขนอะไรดูได้ยังไงบ้าง
1: ถ้าคิดไม่เอาไอ้สูตรคำนวณเนี่ยนะคะก็ให้ดูเส้นรอบพุง
0: เส้นรอบเอว
1: ผู้หญิงเส้นรอบเอวผู้ชายก็ไม่น่าจะเกิน90ผู้หญิงก็ไม่ควรจะเกิน80
0: ถ้าเกินตามเกณฑ์นี้ไปถือว่าคุณเข้าข่ายเป็นโรคอ้วน
1: ต้องระวังแต่คราวนี้ผู้ชายก็ต้องไปดูถ้าซิกแพคขึ้นเนี้ยนะแล้วมันเกิน90เพราะกล้ามเนื้อมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
0: สมมติว่าเกินเกณฑ์ไปละเป็นโรคอ้วนแน่นอนละ
1: ค่ะ
0: มันจะส่งผลอะไรกับสุขภาพมันจะมีโรคภัยอะไรมารุมเร้าบ้างคร
1: ับ เยอะแยะเลย
0: เยอะเลยนะ
1: เยอะเลยค่ะ
0: ก็เอาอ้วนก่อนมีอะไรบ้าง
1: กลุ่มแรกที่เราเจอบ่อยเลยนะคะมันมีอันที่เขาเรียกเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อที่มันจะมักจะมาเป็นชุดมาตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งมันก็จะตามมาความดันเบาหวาน
0: ไข
1: ม
0: ัน
1: ในเลือดสูงโรคหัวใจแล้วก็เส้นเลือดในสมอง
0: มันเกิดจาก
1: หรือแตก
0: เรามีไขมันมากขึ้น
1: ค่ะไขมันในร่างกายมากขึ้นมันจะทำให้กระบวนการเผาผลาญสารอาหารเสียไปนะคะก็เกิดการสะสมไขมันเกิดการใช้น้ำตาลไม่ดีอันนี้พวกนี้มันก็จะไปสะสมในเส้นเลือดก็จะตามมาด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจหรือว่าหลอดเลือดสมองอ่ะได้ทั้งตีบทั้งแตกนะคะความดันขึ้นนี่กลุ่มนี้ยังมีอย่างอื่นอีกเยอะสำหรับอ้วนนะคะโรคมะเร็งบางอย่างเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็อ้วนมากจริงๆเนี่ยนอนหลับแล้วก็จะกรนแล้วก็หยุดหายใจเป็นห่วงๆ
0: ผมเคยได้ยินเหมือนกันคืนนึงนี่หยุดหายใจไปหลายรอบเลย
1: เป็นหลายรอบเลยพวกนี้ก็จะเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจวายเกิดโรคหลอดเลือดสมองตามมาปวดข้อนะคะข้อเข่าข้อเท้าข้อหลังก็จะตามมา
0: โรคภัยไข้เจ็บตามมาเยอะมากเลย
1: ตามมาเยอะมาก
0: สำหรับคนอ้วนก่อนนะฮะนี่แค่คนอ้วนนะ
1: แล้วก็โรคฮิตตอนนี้ไขมันแทรกในตับคือพอกินเกินเนี่ยตับจะเป็นตัวเปลี่ยนอาหารที่เกินทั้งหมดเนี่ยไปเป็นไขมันนะคะแล้วก็ตามปกติมันก็ต้องส่งออกไปสะสมอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆตามพุงตามแขนตามขาแต่ถ้ามันสร้างมากเกินไปจนกระทั่งมันส่งออกไม่ทันไขมันมันก็จะ
0: ไปพอกอยู่ที่ตับ
1: ท่อแทรกอยู่ในเนื้อตับ
0: แล้วผลเสียของมันคืออะไรฮะ
1: ตับอักเสบแข็งตามมา
0: โอ้โหอันนี้คือโรคที่เกิดจากการที่เรา
1: อ้วน
0: ในกรณีที่คุณผู้ชมเนี่ยกำลังดูอยู่แล้วว่าฉันเป็นโรคอ้วนแล้วถ้าเป็นผู้หญิงรอบเอวเกิน80แล้วแต่เป็นผู้ชายรอบเอวก็เกิน90

0: ละควรจะทำตัวยังไงไม่อยากจะมาหาคุณหมอกลัว
1: ค่ะก็สองอย่างอะค่ะอย่างที่บอกมันเป็นไม้กระดกของที่กินเข้าไปกับของที่ใช้ออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้สมดุลมันเปลี่ยนเนี่ยก็ต้องทานน้อยออกกำลังมากใช่ไหมคะทีนี้เอาเรื่องออกกำลังก่อนมันเป็นของที่ทำแล้วเห็นผลจริงๆการออกกำลังไม่ต้องทำซ้ำซากคือไม่ใช่วันนี้วิ่งพรุ่งนี้ก็ต้องวิ่งมะรืนนี้ก็ต้องวิ่งเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆแต่ให้มันมีการออกกำลังที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายต่อเนื่องสักครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีต่อครั้ง
0: แล้ว
1: ก็รวมทั้งอาทิตย์เนี่ยให้ได้สัก150นาทีเพราะฉะนั้นคุณจะทํา3วัน5วัน7วันยังไงก็ได้แล้วแต่ว่าแต่ละวันคุณทํามากทําน้อยออกกำลังเนี่ยมันจะมีอยู่3ไอนะคะintensity คือความรุนแรงมากพอที่จะทำให้กระตุ้นให้หัวใจทำงานไหมนะคะแล้วก็เวลาอีกไอหนึ่งแล้วก็อีกไอหนึ่งก็คือความบ่อยอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้พูดแล้วว่าบ่อยคือ 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์รวมกันให้ได้150แต่ว่ามันต้องออกแรงพอสมควรด้วยดังนั้นไม่ได้จำเป็นต้องไปวิ่งไปกระโดดไปอะไรเดินเร็วๆได้กายบริหารได้แกว่งแขนได้นะคะถูบ้านถ้าถูจริงๆนะ
0: พูดง่ายคุณต้องทำอะไรกิจกรรมในบ้านให้รู้สึกว่าหัวใจเต้นแรง
1: ขึ้น
0: หัวใจเต้นแรงกว่าเดิมซึ่งโดยปกติการใช้ชีวิตทั่วไปเนี่ยคนทั่วไปเขาจะเหมือนกับเป็นการออกกำลังกายแบบนี้หรือเปล่าหรือว่า
1: ถ้าสมมติว่าคุณเดินไปขึ้นรถไปทำงาน
0: ถ้าเป็นชีวิตคนเมือง
1: เดินไปขึ้นรถไปขึ้นรถไฟฟ้านะไต่บันไดขึ้นไปแล้วก็เดินระยะทางสัก25นาทีอะไรเงี้ยก็นับได้แต่ถ้าหากว่าคุณประเภทมาถึงคนขับรถจอดรถเทียบก้าวไปนั่งเสร็จ
0: ก็ถือว่าไม่ได้ออกกำลังกายแล้วการรับประทานอาหาร
1: ค่ะจริงๆมีสติในการดูของที่ตัวเองกินส่วนมากเราจะแนะนำให้คนไข้จดเหมือนกับบัญชีค่าใช้จ่ายอ่ะจดไปเลยจริงๆอันนี้ไม่ต้องซื้อก็ได้อันนี้ไม่ต้องจ่ายก็ได้ก็จะประหยัดไปได้อัตโนมัติเหมือนกันกับคนกิน
0: เห็นเขาบอกว่าถ้าบางทีจดแล้วไม่เข้าใจว่าอาหารแต่ละจานมันให้พลังงานเท่าไหร่เนี่ยให้ประเมินเอาม
1: ันมีวิธีประเมินคร่าวๆ
0: เดี๋ยวการใช้พลังงานของแต่ละคนเนี่ยวันนึงมันกี่แคลอรี่ต้องการกี่แคลอรี่นะครับ
1: อันนี้จะขึ้นกับเพศกับน้ำหนักกับอายุ
0: โดยเฉลี่ย
1: นะคะโดยเฉลี่ยก็ถ้าเป็นผู้ใหญ่ธรรมดานะคะก็จะ 25-30 แคลอรี่ต่อน้ำหนักตัวกิโลนึง
0: ต่อวัน
1: ค่ะแต่ว่าอันเนี้ยเอาไปใช้กับคนอ้วนไม่ได้ถ้าหากว่าคุณน้ำหนัก150แล้วคุณกิน30เนี่ยคุณกินมาละ 4,500 มันจะ2เท่าของที่ควรจะเป็น
0: ก็ไม่ได้อีก
1: ก็ไม่ได้
0: ฉะนั้นต้องดูแต่ละคน
1: เขาจะคิดตามน้ำหนักที่ควรจะเป็น
0: ครับ
1: นะคะ
0: แต่ทั้งหมดทั้งมวลทาน3มื้อเหมือนกันนะ
1: ควรจะทาน3มื้อไม่ควรจะไปอดเป็นมื้อ
0: แล้วอย่างอาหารที่เราทานกันอยู่ทุกวันเนี่ยคุณผู้ชมก็จะทราบได้ยังไงครับว่าแต่ละจานที่เขาทานไปเนี่ยมันมีแคลอรี่กี่แคลอรี่เอาแบบประมาณคร่าวๆได้ไหมครับ
1: เอาง่ายที่สุดนะคะถ้าหากว่าเดี๋ยวนี้ไปถามอากู Google เนี่ย มันจะมีตารางเลยว่าอาหารแบบนี้โดยประมาณเท่าไหร่แต่ของบ้านเราเนี่ยข้าวมันไก่เจ้านี้กับเจ้านู้นมันก็ไม่เท่ากันก็แล้วแต่ว่าเขาน้ำมันเยอะไหมหนังเป็ดหรือว่าเอาไก่ตอนเนี่ยเอาจงอกกับตรงสะโพกตรงอะไรมันก็ไขมันมันก็ต่างกัน
0: แล้วสำหรับคนที่ทานอาหารแบบว่าแหมมื้อใหญ่เลย
1: ะ
0: นะฮะข้าวขาหมูสั่งมันอย่างเดียวเลยนะฮะมีเกาเหลามีชาเย็นอีก

0: ข้าวขาหมูเนี่ยถ้าไม่คิดอะไรมากไม่ได้สั่งพิเศษอะไรนะคะก็สัก600-700ละ
1: โหจานเดียวเนี่ย
0: ก็คุณคิดสีข้าวใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ข้าวก็สัก3ทัพพีใช่ไหมแล้วเนื้อหมูแล้วยังหนังอีก
1: ครับ
0: แล้วตัวน้ำที่ราดอ่ะ
1: ไขมันทั้งนั้นเลย
0: ไขมันกับน้ำตาล
1: 600แคลอรี่อย่างต่ำ
0: 600อย่างต่ำใช่ไหมคะ
1: แต่บางคนถ้าเกิดอ่ะกิจวัตรประจำวันของเขาเป็นคนที่ใช้พลังงานอาจารย
0: ์ค่ะ
1: เขาทำงานอยู่กลางแจ้งมีกิจวัตรตั้งเช้าเย็นๆเลยเขาทานแบบนี้ได้ไหมฮะ
0: ได้
1: ไม่เป็นไร
0: อย่างพวกนักกีฬาอย่างเงี้ยเขาทานกันวันละ 3-4 พันนะฮะพวกที่ไปปั่นจักรยานพวกที่ไปซ้อมวิ่งพวกที่อะไรเงี้ยเยอะๆแต่พวกนี้หยุดเล่นเมื่อไหร่นะ
1: อ้วน
0: แล้วกินเหมือนเดิมด้วยความเคยชินนะปึ๊บเลยเพราะนั้นจะเห็นว่าอย่างพวกนักกีฬาที่เขาออกแรงหนักๆนะพวกนักฟุตบอลพวกอะไรเนี่ยถ้าอยู่ในช่วงฝึกซ้อมช่วงแข่งขันเนี่ยเขาจะผอมแต่ถ้าหากว่ามันจะมีช่วงพักนะคะแป๊บหนึ่งเนี่ยพวกนี้จะขึ้นแบบน้ำหนักขึ้นมหาศาลเลยถ้าไม่ลดอาหารลงมา
1: แต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าที่อาจารย์ยกตัวอย่างว่านักกีฬาทานแบบนี้เนี่ยกับกิจกรรมของเขาเขาทานได
0: ้เขาซ้อมวันละ 4-5 ชั่วโมง
1: มันจะไม่อ้วนไปกว่าน
0: ี้
1: เพราะเขาใช้พลังงานแต่ไม่ได้เป็นการการันตีว่าเขาจะไม่เป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบเลือดนะเพราะไขมันที่ไปมันคนละระบบ
0: อ๋อแต่พวกนี้เขาออกกำลัง

0: ลังเยอะออกกำลังเยอะมันเขาจะเผาผลาญแล้วโอกาสที่จะสะสมมันจะน้
1: อ
0: ยในช่วงที่เขากำลังเล่นกีฬาอยู
1: ่แต่ถ้า
0: เขาหยุดเมื่อไหร่เนี่ย
1: มันจะมาเร็ว
0: มันจะมาเร็ว
1: ถ้าเขายังกินแบบเดิม
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากจะอ้วนนะฮะก็ต้องเลือกอาหารทาน
0: ใช่
1: นะครับน้ำหวานถ้างดได้ก็งด
0: ค่ะชาเย็นชาเขียว
1: ใส่วิปครีมแม่มันดูน่าทานทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับอากาศบ้านเราซะเหลือเกิน
0: ใช่แต่อ้วน
1: อ้วน
0: อ้วนหลายคนที่หยุดแค่หยุดพวกเนี้ยนะคะเพราะบางคนกินกาแฟวันละ 5-6 แก้วแล้วไม่ใช่กาแฟดำไปอ่านงานวิจัยบอกโอ้ยคนอเมริกันกินกาแฟวันละ2แก้วแล้วสุขภาพดีเขากินอเมริกาโน่อเมริกาดา
1: เขาเป็นกาแฟดำถ้าทานกาแฟดำอย่างเดียวเนี่ยมันก็ยังไม่อ้วนได
0: ้ไม่อ้วน
1: โดยที่ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะครับแล้วพวกที่แบบทานข้าวนะผมเคยได้ยินมาว่าทานข้าวที่มันสีมาจนเม็ดข้าวสีขาวเนี่ยไม่มีประโยชน์ทานแล้วอ้วนไม่มีกากใยอาหารบางคนก็หันไปทานข้าวซ้อมมือเลยมันมีเส้นใยอาหารมากกว่าทานแล้วจะผอมจริงไหมครับ
0: ค่ะคือข้าวซ้อมมือเนี่ยมันก็คือข้าวที่ยังไม่ได้ขัดเอาผิวออกไปทั้งหมดใช่ไหมคะในแง่ของวิตามิน B1 เนี่ยจะมีนะคะเส้นใยอาหารที่อยู่ตรงเปลือกเนี่ยมีแต่ถ้าถามว่าทานแล้วจะผอมหรือเปล่ามันขึ้นกับปริมาณถ้าไปคิดว่ามันเป็นข้าวดีแล้วกินเข้าไปเต็มที่มันก็ไม่ผอม
1: เพราะมันก็คือแป้ง
0: ส่วนประกอบหลักคือแป้งส่วนประกอบหลักในตัวเม็ดข้าวคือแป้งเพียงแต่มีเส้นใยเหลืออยู่รอบนอกเท่านั้นเองซึ่งช่วยเรื่องการถ่ายเรื่องการระบายอะไรพวกนี้นะคะ
1: เอาเป็นดื่มน้ำแทนได้ไหมมื้อนี้ฉันทานข้าวอ่ะครึ่งทัพพีที่เหลือฉันซัดน้ำไป2ลิตรอิ่มได้ไหมฮะ
0: ทานน้ำมันก็ช่วยให้อิ่มแต่ต้องเป็นน้ำเปล่านะคะข้อแม้เพราะว่าบางคนไปทานน้ำผลไม้น้ำหวานมันก็ไม่ผอม
1: มันลดได้มั้ยลดความอ้วนจากการดื่มน้ำอย่างเดียว
0: ได้นะได้แต่ว่ามันจะอิ่มเร็วแต่มันก็หิวเร็วเพราะว่าครึ่งชั่วโมงมันผ่านไปหมดพอผ่านไปแล้วคราวนี้ก็จะเริ่มรู้สึกหิวนะคะถ้าอยากจะลดจากทัพพีนึงมาครึ่งทัพพีเนี่ยลดง่ายๆก็คือค่อยๆลดลงบางคนเขาจะบอกว่าตักข้าวมาเท่าไหร่แล้วก็ตักออก1ใน4ก่อน
1: ครับ
0: นะคะสักอาทิตย์นึงหรือว่า2อาทิตย์พอกระเพาะเริ่มชินกับปริมาณน้อยก็ค่อยลดต่อ
1: บางคนบอกว่าฉันอ้วนแล้วฉันจะลดความอ้วนฉันตัดมื้อไปเลย1มื้อหรือว่าตัดไป2มื้อเหลือทานวันละมื้อแบบนี้ได้มั้ยครับอาจารย
0: ์เราไม่แนะนำ
1: เพราะว่าอะไรคร
0: ับ คือช่วงแรกๆนะคะจะดีใจว่าน้ำหนักลดแต่หลังจากนั้นมันจะไม่ลดแล้วก็จากที่เขาทำวิจัยเทียบกันจริงๆระหว่างคนที่ทาน3มื้อกับคนที่ทาน2ทาน1เนี่ยปรากฏว่าคนที่ทาน3มื้อแต่มื้อละน้อยลดน้ำหนักได้ดีกว่า
1: เพราะว่าอะไรครับ
0: เพราะว่าพอคุณไม่ทานไปเนี่ยมื้อที่จะทานคุณจะแบบชดเชยไงเผื่อเดี๋ยวมื้อหน้าก็ไม่ได้ทานคุณก็จะทานเยอะแล้วคุณหิวด้วย คุณก็จะกินมากกว่าที่ควรจะเป็นในมื้อหนึ่ง
1: ถ้าเกิดเราคุมได้ล่ะสมมตินะฮ
0: ะ
1: เหลือ2มื้อจริงๆแล้วทนหิวได้
0: มันก็จะมีปัญหากับเรื่องของกระเพาะเรื่องของอะไรหลายๆอย่างนะคะส่วนมากเขาจะแนะนำว่าถ้าให้ดีนะทานให้ครบ3มื้อแต่ว่ามื้อละน้อยหน่อยคือลดปริมาณก็อย่างเงี้ยสมมุติทานก๋วยเตี๋ยวชามนึงกับทานผัดซีอิ๊วชามนึงอิ่มเท่ากันไหมคะ
1: อิ่มเท่ากัน
0: น่าจะเท่ากันใกล้ๆกันใช่ไหมพลังงานต่างกันเท่าตัว
1: ต่างกันเลย
0: ต่างกันเท่าตัว
1: ถ้าให้ผมเดาตอนนี้เนี่ยผัดซีอิ๊วน่าจะให้แคลอรี่ให้พลังงานเยอะกว่า
0: เยอะกว่าม
1: ันมีน้ำมันเยอะ
0: น้ำมันเยอะแล้วมันใส่ไข่ด้วย
1: ผมเคยได้ยินมาอีกสูตรนึงสมมติเราทานสามมื้อใช่ไหมครับอาจารย์เราแบ่งสามมื้อเนี่ยสมมติได้พลังงานเท่ากันเราแบ่งสามมื้อออกเป็น5มื้อ6มื้อในปริมาตรอาหารเท่ากันได้ไหมฮะ
0: ก
1: ็ให้ร่างกายมีการเผาผลาญอยู่เรื่อย
0: ๆกินน้อยแต่บ่อยเนี่ยมันจะดีกว่ากินมากๆแต่มื้อเดียวไงอย่างที่บอก
1: อันนี้จริงใช
0: ่ไหมใช่ค่ะโดยทั่วๆไปความหิวของคนเนี่ยมันมาประมาณ 4-6 ชั่วโมง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆก็คือช่วงที่ตื่นเนี่ยสามเวลาเนี่ยกำลังโอเคแหละ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะแบ่งย่อยมื
0: ้อก็ทาน
1: แบบคนทั่วไป3มื้อ
0: 3มื้ออาหารจานเดียว
1: แต่ให้ดูว่าอันไหนจำเป็นไม่จำเป็น
0: ใช่
1: นะครับพวกอาหารขนม
0: ส่วนมากของที่ไม่จำเป็นจะเป็นเดี๋ยวนี้นะคะพวกขนมปังเบเกอรี่พวกเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลทั้งหลายนะคะแล้วก็ผลไม้ที่ทานกันหนักๆเป็นฤดูกาลอ่ะหน้านี้ทุเรียนก็ซัดทุเรียนหน้านี้ข้าวเหนียวมะม่วงก็ซัดข้าวเหนียวมะม่วงหน้านี้ง้อมาทานเป็นกิโลพวกนั้นอาจจะ

0: ได้แต่ทำไม่ค่อยได้หรอกค่ะทุเรียนเท่าเนี้ยฟองไข่ไก่เนี่ยมัน60แคลอรี่แล้วถ้าคุณกินครึ่งลูกเนี่ยมันกี
1: ่โอ้โห
0: กี่ส่วนของแค่นี้ล่ะ
1: เป็นพันนะฮะ
0: เผลอๆเนี่ยได้เลยนะคะกินแต่ทุเรียนมันก็ได้แต่น้ำตาล
1: ครับ
0: ส่วนที่มันเป็นแร่ธาตุวิตามินโปรตีนมันแทบจะไม่มีเลย
1: สารอาหารอื่นก็ไม่ได้
0: สารอาหารอื่นก็ไม่ได้
1: สมมตินะเราทานจานนี้สมมติทาน2โลเลยมีเนื้อนู่นนั่นเต็มเลย
0: ค่ะ
1: ร่างกายของเราน้ำหนักของเรามันจะเพิ่มขึ้น2กิโลตามอาหารที่เราทานจริงหรือเปล่าครับอาจารย
0: ์ถ้าสมมติว่าชั่งน้ำหนักก่อนกินแล้วก็กินเข้าไปหมด2กิโลแล้วเดินไปชั่งมันขึ้นแน่ๆเพราะว่ามันก็เหม
1: ือ
0: นเราหิ้วเข้าไปใช่ไหมคะแต่ว่าพอมันย่อยพอมันเผาผลาญแล้วเนี่ยมันไม่ใช่2กิโลต่อ2กิโลหรือน้ำมันช้อนชาหนึ่งเนี่ย5กรัมเท่านั้นอ่ะให้พลังงานเข้าไป45แคลอรี่เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ตรงไปตรงมาอย่างนั้นนะมันขึ้นกับว่าพลังงานที่แฝงอยู่ในเนื้อสัตว์หรือว่าในอาหารแต่ละประเภทเน
1: ี่
0: ย
1: แสดงว่าที่เรา
0: น้อยแค่ไหน
1: เราต้องดูที่เราทานเข้าไปเนี่ย
0: มันมีสารอาหารมากน้อยแค่ไหน
1: เป็นส่วนประกอบอะไรแล้วมันให้พลังงานเท่าไหร
0: ่ค่ะแต่ว่าข่าวดีก็คือไอ้2กิโลเนี่ยมันเป็นน้ำซะเยอะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่ว่า2กิโลแล้วมันจะคูณ4คูณ5ทั้งหมด
1: แต่ถ้าเกิดเป็นช็อกโกแลตผมพยายามพูดถึงของหวาน
0: ค
1: ุณผู้ชมชอบของหวานนะฮะช็อกโกแลตธรรมดาเขาบอกว่าทานแล้วอ้วนเปลี่ยนมาเป็นดาร์กช็อกโกแลตได้ไหมครับ
0: จริงๆความเชื่อเรื่องดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีสารที่เรียกว่าเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีข้อมูลวิจัยว่าคนที่กินดาร์กช็อกโกแลตกับคนที่กินช็อกโกแลตปกติเนี่ยโรคหัวใจในดาร์กช็อกโกแลตจะน้อยกว่าแต่ถ้ามองในแง่ของความอ้วนแล้วจะไม่ต่างกันมากถ้าอยากรู้ให้หยิบกล่องช็อกโกแลตขึ้นมาดูเขาจะเขียนว่าพลังงานเท่าไหร่แล้วลองเทียบกันดูนะคะถ้าเทียบออกมาแล้วช็อกโกแลตยี่ห้อนี้รุ่นนี้พลังงานต่ำกว่าอีกยี่ห้อหนึ่ง
1: ก็ทานได้
0: ก็ทานได้แต่ลองมองสิชิ้นเล็กๆพลังงานอาจจะให้พอๆกับข้าวทั่วปีนึงอ่ะ
1: เพราะว่าน้ำตาลเยอะ
0: น้ำตาลเยอะนมเยอะไขมันเยอะ
1: เพราะฉะนั้นเวลาเราทานอะไรเนี่ยก็ถ้าเกิดเราเป็นคนช่างสังเกตและดูรายละเอียดพวกนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราไม่อ้วนได
0: ้เห็นเลยแหละว่าเราจะกล้ากินไม่กล้ากิน
1: เขาเรียกว่าฉลาดในการรับประทานอาหารก็แล้วกัน
0: คือเราสู้กันมานานมากเลยนะคะที่จะให้มีฟู้ดเลเวลคือมีการเขียนรายละเอียดพวกพลังงานมันจะมีแต่ตัวเล็กนิดนึงต้องพยายามเอาไปส่องไฟดูหน่อยอ่ะเขาบอกว่ามีจุดๆๆ 50% อะไรเงี้ยแต่เขาไม่บอกนี่ว่า 50% นั้นน่ะมันพลังงานเท่าไหร่แต่ว่าถ้าไปดูส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยจะเขียนว่าต่อ1ส่วนเนี่ยนะคะมันให้พลังงานเท่าไหร่มีไขมันเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งบางทีเขาก็ขี้โกง1ส่วนให้พลังงานแค่นี้แล้วเขาเขียนตัวเล็กๆไว้ว่าซองเนี้ยมัน7ส่วนอะไรเงี้ย
1: กลายเป็นคูณ7เข้าไปอ
0: ีกคูณ7คือความรู้ตรงนี้เนี่ยใช้ได้ทั้งเพื่อเพิ่มน้ำหนักและเพื่อลดน้ำหนักเพราะว่าถ้าหากว่าเราอยากเพิ่มน้ำหนักเราอ่านอะไรที่มันออกมาแล้วมันเยอะ
1: ๆครับ
0: ทานได้เยอะโดยไม่รู้สึกอิ่มมากอันนั้นอาจจะใช้เพิ่มน้ำหนักได้ดี
1: ทีนี้จะกลับมาเรื่องของโรคผอมบ้าง
0: ผอม
1: ผมไม่เคยได้ยินโรคผอมเลยมันมีคำว่าโรคผอมเลยแหละครับส่วนใหญ่ที่คนพูดกันมันจะโรคอ้วนทั้งนั้นเลย
0: เขาใช้คำว่าโรคขาดอาหาร
1: เป็นแบบไหนถึงเรียกถึงเข้าขั้นที่เรียกได้ว่าขาดอาหารครับอาจารย์
0: ก็ถ้ากลับไปคิดเมื่อกี้ตัวที่บอกอันดับชนีมวลกายนั่นนะคะมันจะมีทั้งสองด้านเน
1: ี่
0: ยถ้าต่ำเกินไปมันก็ไม่ดีต่ำกว่า 18.5 เนี่ยถือว่าขาดอาหารต่ำกว่าเกิน25ก็อ้วนนะคะ23ก็เรียกว่าน้ำหนักเกินทีนี้ถ้าหากว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยดูเรื่องน้ำหนักที่ลดก็ได้อันนี้เอาพูดถึงคนไข้ในโรงพยาบาลนะคะถ้าน้ำหนักลดเร็วเกินไปในผู้ใหญ่ 10% ใน6เดือนในคนสูงอายุ 5% ใน6เดือนนี่ก็เรียกว่าสำคัญละแต่คราวนี้มันมีอยู่2แบบพวกที่ป่วยเป็นโรคจนกระทั่งให้ผอมกับพวกที่ทำตัวเองให้ผอมจนกระทั่งเกิดโรค

0: โรคบางโรคพอเป็นแล้วร
1: ่
0: างกายคุณจะสู้ผอม
1: สู้ผอมแต่มันไม่ได้เจตนา
0: แต่มันมีโรคที่การกระทำของเราทำให้มันผอมและมันก็นำมาซึ่งการเป็นโรค
1: ใช่ก็จะมีอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกที่เรียกอโนเร็กเซียนิโวซ่านะคะกลุ่มที่2เรียกบูลิเมียนะคะสำหรับอโนเร็กเซียนิโวซ่าก็คือรู้สึกว่าตัวเองยังอ้วนอยู่ตลอดเวลาต้องการจะผอม
0: ถึงแม้ว่าตัวเองผอม
1: ถึงแม้จะตัวเองจะผอมจนขาดอาหารแล้วอะไรแล้วก็ตามพวกนี้ก็จะพยายามกินอาหารน้อยที่สุดจะไปนั่งจับเลยว่ามีแคลอรี่เท่าไหร่นั่งนับนะคะแล้วก็จะพยายามไปออกกำลังอย่างหักโหมมากเลยเพื่อจะให้ผอมลงไปเรื่อยๆกลุ่มนี้ก็ที่บอกว่าอันตรายอาจจะถึงหัวใจวายหรือเสียชีวิตได้นะคะ
0: คือไม่รู้ตัวว่าตัวเองผอม
1: ไม่รู้ตัวว่าตัวเองผอมถ้าคนปกติธรรมดาก็ต้องหยุดตัวเองได้แต่คนกลุ่มนี้ที่เรียกว่าอโนเร็กเซียนิโวซ่าเนี่ยเขาหยุดตัวเองไม่ได้เขายังมีความ

0: รู้สึกอยู่ว่าเขายังอ้วนไปเขาต้องการผอมกว่านี้จนกระทั่งกระดูกปูดโปนจนกระทั่งอะไรเนี่ยก
1: ็
0: ย
1: ังหนังไปกัน
0: หนังหุ้มกระดูกก็ยังรู้สึกว่าอยากผอมกว่านี้มันเหมือน
1: มันเกี่ยวกับระบบประสาทความคิด
0: สมองแล้วค่ะมันเป็นความผิดปกติทางด้านจิตใจที่ทำให้ความรับรู้เป็นเรื่องของรูปร่างผิดปกติส่วนกลุ่มบูลิเมียเนี่ยกลุ่มนี้อาจจะผอมแต่ไม่ค่อยผอมรุนแรงเท่าอโนเร็กเซียเพราะว่าถึงจะอยากผอมแต่มักจะห้ามใจตัวเองไม่ค่อยอยู่ก็จะมีแบบคุมอาหารสลับกับมักหลุดกินแบบเยอะ
1: แล้วก็อันนี้ปกติ
0: ค่ะแต่ว่าพวกนี้ที่ไม่ปกติก็คือพอกินเยอะแล้วจะเหมือนรู้สึกผิดก็จะไปล้วงคอให้ขย้อนหรือว่าอาเจียนอะไรเงี้ย
1: ก็คืออย่างที่เราเคยได้ยิน
0: ใช่ถ้ามันเป็นมากสม่ำเสมอจนกระทั่งเป็นกิจวัตรอันนี้นะก็ไม่ดีกับสุขภาพ
1: ที่เขาบอกว่าเป็นในหมู่ของ
0: นาง
1: แบบ
0: นักร้องวัยรุ่น
1: ที่แบบทานข้าวแล้วก็ไปล้วงคอเอาอาหารออกมา
0: อันนั้นคือบูลิเมีย
1: ฮะเคยได้ยินโรคนี
0: ้ค่ะ
1: อันนี้ไม่ถูก
0: ไม่ถูกค่ะอันตรายถึงชีวิต
1: ทานอาหารเข้าไปแล้วก็แค่นำอาหารออกมานี่มันถึงชีวิตเลยแหละครับ
0: สำหรับไอ้ที่ล้วงคอให้อาเจียนเนี่ยบางครั้งมันถึงขนาดว่าหลอดอาหารมันฉีกอะอาเจียนรุนแรงหลอดอาหารปริถ้าคุณไปดูคนไข้ที่เขาป่วยแล้วเขาขาดอาหารเขารู้นะว่าเขาผอมแล้วเขาก็อยากจะอ้วนเขาจะพยายามกินเขาจะพยายามอะไรแต่ว่าถ้าคนไข้กลุ่มที่เป็นอโนเร็กเซียเนอร์เวอร์ซ่าหรือบูลิเมียพวกนี้เขาจะยังรู้สึกเขายังอยากผอมกว่านี
1: ้แบบนี้ก็น่ากลัวนะครับอาจารย์เพราะว่าเทรนด์เดี๋ยวนี้เนี่ยวัยรุ่นสมัยนี้เขาจะชื่นชอบเอาดาราเป็นแบบอย่างในทีวีดาราดูผอมเพรียวสวยฉันก็ต้องอดอาหารให้เหมือนกับดาราที่ฉันชื่นชอบ
0: ก็นางแบบของเมืองนอกก็เป็นอย่างเงี้ยจนกระทั่งถ้าจำไม่ผิดที่อังกฤษเนี่ยเริ่มมีออกมาบอกว่าห้ามเอาคนที่น้ำหนักน้อยผิดปกติมาเป็นนางแบบหรือดารา
1: ออกกฎเลย
0: ออกกฎเลยเพราะว่าเขารู้ว่ามันมีผลกระทบอย่างเงี้ย มีคนไข้ที่เคยกลับมาจากต่างประเทศนักเรียนโรงเรียนเนี่ยแข่งกันลดน้ำหนักจนกระทั่งแบบป่วยกันหมดนะแล้วเวลาของที่นู่นเขาเวลาอาจารย์เขาจะจับช่างน้ำหนักรายอาทิตย์เพราะกลัวนักเรียนอย่างเงี้ยก็พกก้อนอิฐก้อนหินอะไรใส่กระเป๋าไปเพื่อ
1: เป็นข่าวจริง
0: ๆเป็นของจริงๆเพราะว่าพ่อแม่เอากลับจากเมืองนอกมารักษาที่เมืองไทย
1: วิธีการรักษาเขารักษากันยังไงอาจารย
0: ์ตรงนี้ต้องคู่กันสองอย่างนะคะทางด้านโภชนาการคือต้องคุยกับเขาว่าน้ำหนักแค่ไหนถึงจะดีกับสุขภาพแต่ว่าต้องรักษาคู่กับทางจิตเวชตอนนี้ต้องเจอหมอสองคนคู่กันตลอด
1: นี่ดูไปดูมานี่รักษายากกว่าคนอ้วน
0: รักษายากกว่าคนอ้วน
1: คนที่เป็นโรคผอมอย่างที่อาจารย์ว่าเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจด้วยแล้วก็ร่างกายด้วย
0: ค่ะ
1: ต้องหาสองหมอ
0: ต้องหาสองหมอคือสองหมอเนี่ยต้องทำงานคู่กัน
1: และส่วนใหญ่คนไข้จะไม่รู้ตัว
0: ใช
1: ่เพื่อนๆญาติญาติคุณพ่อคุณแม่ต้องพามา
0: ต้องพามาแล้วก็จะทะเลาะกับคนรอบๆตัวตลอดเพราะว่าพ่อแม่ก็จะเคี่ยวเขียนให้ทาน
1: ครับ
0: เด็กก็จะบอกว่าไม่ทานหรือตัวคนไข้อ่ะนะคะเด็กมั่งผู้ใหญ่บ้างเนี่ยก็จะรู้สึกไม่อยากทานหรือว่าอย่างที่บอกพอทานต่อหน้าเสร็จกลุ่มที่เป็นบูลิเมียเนี่ยเค้าบางทีเค้าควบคุมตัวเองไม่อยู
1: ่
0: เห็นเค้าก็กินแต่เสร็จแล้วก็รู้สึกผิดก็ไปขย้อนไปล้วงคอให้อาเจียน
1: อย่างนี้ที่บอกพอขย้อนออกมาปั๊บหลอดอาหารเนี่ย
0: บางทีรุนแรงก็ปัญหาเรื่องกระเพาะอาหารเรื่องหลอดอาหารมีแผลปริอักเสบอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เกิดจากการที่เราทำให้มันขย้อนออกมาแล้วน้ำย่อยมันไปกัดใช่มั้ยครับ
0: ค่ะ
1: แต่ผมเคยได้ยินอยู่โรคหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นโรคหรือเปล่าคุณอาจารย์ครับคือผมเคยอาจารย์เคยได้ยินคำว่าป้าปอบไหม
0: ไม่เคย
1: ผมเคยเจอ เขาเป็นคนธรรมดาแบบเรานี่นะครับ แต่เขาเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษแบบแข่งกิน ผมเคยไปแข่งกินกับเขาทำรายการแล้วก็ภายใน15นาทีแข่งทานติ่มซำนะอาจารย์15นาทีเขาทานติ่มซำไปได้52เข่ง
0: โห
1: เขาเป็นคนกินแล้วแบบแล้วเขาผมคุยกับเขาเนี่ยเขาทานปั๊บเนี่ยนะฮะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเขาย่อยเขาถ่ายเลย
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็นโรคผอมชนิดหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าสังเกตคนที่ทานเก่งแบบนี้ส่วนใหญ่รูปร่างจะผอมมากแต่ระบบเผาผลาญนี่เหมือนโรงงานนรกเลยอาจารย์โอ้โหเบิร์นเร็วมาก
0: ตรงนั้นน่าจะไม่ใช่เบิร์นอ่ะคงจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวของลำไส
1: ้ครับ
0: เพราะว่าถ้าครึ่งชั่วโมงถ่ายเนี่ยแปลว่าพอผ่านกระเพาะลงไปปุ๊บก็ผ่านลำไส้อย่างรวดเร็วจนกระทั่งไปถ่ายออกมายังไม่ทันดูดซึมเท่าไหร่นะคะถ้าครึ่งชั่วโมงเนี่ย
1: อันนี้ถือเป็นความผิดปกติ
0: ก็เป็นความผิดปกติส่วนตัวของเขาแต่ว่าจะเป็นเพราะโรคหรือว่าเป็นเพราะอะไรตรงนี้คงต้องดูกันเป็นรายๆ
1: อ
0: ัน
1: นั้นไม่ใช่โรคผอมไม่ใช่โรคอยากจะผอม
0: ไม่ใช่โรคอยากจะผอมเพราะเขากินได
1: ้
0: เขาพยายามจะกิน
1: พอเห็นคนแบบนี้เป็นแบบนี้ที่ไรนี่นะฮะรูปร่างเขามักจะผอมก็เลยนึกว่าเป็น
0: เห็นสังเกตพวกที่ไปแข่งกินได้นะ
1: จะหุ่นแบบนี้
0: จะหุ่นอย่างเงี้ยค่ะ
1: ต้องมีอะไรผิดปกติในร่างกายเขาเพราะงั้นคนธรรมดาทานไม่ได
0: ้ค่ะ
1: แล้วแบบนี้เนี่ยสมมตินะฮะคุณผู้ชมกำลังดูรายการอยู่แล้วบอกว่าฉันไม่อยากจะเป็นทั้งโรคอ้วน

0: อยากจะเป็นทั้งโรคผอมเลย
1: ค่ะ
0: ควรจะทำตัวยังไงฮะ
1: ทำตัวปกติถ้าน้ำหนักไม่เกินนะคะกินยังไงก็กินอย่างนั้นแหละแต่ต้องรู้ตัวว่าพออายุเริ่มมากขึ้นนะแนวโน้มน้ำหนักมันจะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าตอนอายุ20ยังไงอายุ40จะไปกินอย่างนั้นมันไม่ได
0: ้ทำไมล่ะอาจารย
1: ์กล้ามเนื้อมันจะลดลงพอคนอายุมากขึ้นนะคะกล้ามเนื้อมันจะน้อยลงเปลี่ยนเป็นไขมันมากขึ้นเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อมันเป็นตัวใช้พลังงานเพราะฉะนั้นเดิมอายุ20กล้ามเนื้อแค่นี้กินเข้าไปมันเผาผลาญได้แต่พออายุมากขึ้นกล้ามเนื้อน้อยลงมันก็ไม่มีตัวใช้พลังงานมันก็สะส
0: ม
1: ก็จริงๆทำให้สัดส่วนของกล้ามเนื้อกับไขมันมันยิ่ง
0: ต่างกัน
1: มากขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเรื่องออกกำลังเป็นเรื่องใหญ่ที่มีผลกับสุขภาพของคนอย่างมากนะคะถ้าออกกำลังได้สม่ำเสมอเนี่ยอายุมากเท่าไหร่ก็จะยังแข็งแรง
0: เพราะว่าอายุมากปั๊บมวลไขมันมันจะมากกว่ามวลกล้ามเนื้อ
1: การออกกำลังจะช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อเข้าไว้ได้
0: มันให้สมดุลได้
1: ใช่สมดุล
0: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ไม่อยากจะเป็นโรคอ้วนแล้วก็โรคผอมเนี่ยควรจะใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็ควบคู่ไปกับการออกกำลังกาย
1: สม่ำเสมอ
0: นะครับสัปดาห์หนึ่งเอาง่ายๆเอาแบบจำง่ายๆสัปดาห์หนึ่ง
1: สัปดาห์หนึ่งสามสี่ครั้งนะคะไม่ต้องไปเสียตังค์ให้ฟิตเนสก็ได้ไม่ต้องไปซื้อเครื่องมือออกกำลังก็ได้ถ้าใจรักจะออกกำลังสักอย่างเนี่ยสนามว่างๆก็เดินได
0: ้
1: กายบริหารได้แกว่งแขนได้นะคะ
0: แต่เวลาต้องสำคัญใช่ไหมต้อง30นาทีขึ้นไป
1: คือดีที่สุดคือ30ถึง45นาทีแต่เขาก็มีนะคะคนที่แบบหาเวลาไม่ได้จริงๆเขาก็บอกว่าผ่อนส่งก็ได้10นาทีวันละ3เวลาแทนที่จะใช้ลิฟต์3ชั้นก็เดินขึ้นลงบันไดซะหน่อยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ก็เหมือนกับมันอยู่ใกล้กับเราในระหว่างที่เราใช้ชีวิตในแต่ละวันอยู่แล้วการขึ้นบันไดการเดินไปซื้อของอะไรแบบนี้
1: แบบเนี้ยค่ะในคนธรรมดาทั่วๆไปที่ไม่ได้ต้องการสร้างซิกแพคไม่ได้ต้องการสร้างหุ่นนะกล้ามเนี่ยก็เดินออกกำลังนะะ
0: แบบนี้คุณก็จะกลายเป็นคนปกติที่ไม่เป็นโรคอ้วนแล้วก็โรคผอมถูกต้องไหม
1: ก็กระฉับกระเฉงได้สุขภาพดีได
0: ้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่มาบอกวิธีบอกเทคนิคในการเขาเรียกว่าทำให้ร่างกายของเรามีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับไม่เป็นโรคอ้วนแล้วก็โรคผอมนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
1: ดีค่ะ

ซ่ามาส่งแล้วครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกินกับหมอนะครับในซีรีส์กินเสี่ยงตายกับผมหมอเก่งที่ผมแนะนำพิซซ่าหน้าผักสายรุ้งแสนอร่อยนะครับแต่หน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามชมครับอันนี้ยังอุ่นๆอยู่เลยเนี่ย

0: เสร็จไปแล้วนะครับกับพิซซ่าดีต่อใจนะครับที่หมอเรียกว่าพิซซ่าดีต่อใจก็เพราะว่าเราพยายามลดแป้งลดไขมันแล้วก็ใช้ส่วนประกอบต่างๆที่เป็นหน้าเนี่ยเป็นผักแบบเต็มๆเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบรับประทานอาหารพวกจังฟู้ดหรือว่าฟาสต์ฟู้ดเป็นประจำนะครับอาหารกลุ่มนี้ก็เช่นไก่ทอดพิซซ่ามันฝรั่งทอดหรือเฟรนช์ฟรายพวกนี้เพราะอะไรหมอถึงไม่แนะนำให้ทุกคนรับประทานอาหารประเภทจังฟู้ดหรือว่าฟาสต์ฟู้ดเป็นประจำทราบไหมครับก็เพราะว่าอาหารเหล่านี้เนี่ยมีแป้งมีโซเดียมแล้วก็มีไขมันที่สูงนะครับโดยเฉพาะกลุ่มไขมันที่เป็นทรานส์แฟตอาหารอะไรบ้างที่มีทรานส์แฟตเยอะก็เช่นมาการีนนะครับเนยขาวคุกกี้เค้กอะไรเหล่านี้นะครับทรานส์แฟตเนี่ยจะไปทำให้เกิดการอักเสบที่บริเวณผนังหลอดเลือดชั้นในนะครับแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการสะสมของไขมันแล้วก็หินปูนนะครับและสำหรับใครนะครับที่ชอบรับประทานพิซซ่าขอบชีสนะครับแบบนี้นะครับจะเห็นว่าตรงขอบเนี่ยมันมีรูกลวงๆอยู่นะครับแล้วก็มีชีสอยู่ด้านในนะครับให้นึกภาพไว้เลยนะครับว่าถ้าเรากินของพวกนี้เยอะๆเนี่ยไขมันเหล่านี้เนี่ยจะไปพอกอุดตันอยู่ในหลอดเลือดของเราลักษณะคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับการรับประทานอาหารพวกจังฟู้ดแล้วก็ฟาสต์ฟู้ดบ่อยๆเนี่ยจะทำให้เราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือแม้แต่โรคหลอดเลือดสมองนะครับและส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจของเราตายนะครับหรือแม้แต่สมองในขาดเลือดแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ครั้งหน้านะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะรับประทานพิซซ่าอีกนะครับก็ขอให้เลือกร้านพิซซ่ากินกับหมอนะครับเพราะเรามีโปรโมชั่นนะครับเพียงคุณผู้ชมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับหรือว่ากด Subscribe Mahedon Channel นะครับหรือว่าจะกดเลิฟก็ได้นะครับ
1: wow.
0: เราก็จะมีอาหารจานสุขภาพไปเสิร์ฟให้คุณผู้ชมฟรีๆถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

สาวโสดมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่แต่งงานแล้วจริงไหมคำตอบคือจริงครับแต่ว่าไม่รอดไม่เสมอไปนะครับเพราะว่าจากการศึกษาโดยรวมเนี่ยจากคนเป็นแสนแสนคนเนี่ยเราพบว่าคนที่ไม่แต่งงานเนี่ยมักจะเป็นคนที่ร่างกายเนี่ยรับฮอร์โมนเพศเป็นระยะเวลายาวนานกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราถึงพบว่าคนที่แต่งงานก็ไม่พอนะครับแต่งงานต้องมีบุตรด้วยนะครับมีบุตรก็ต้องมีที่อายุน้อยด้วยนะครับแล้วถ้ามีก็มีหลายคนด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นแต่งงานที่อายุ20กว่าๆมีลูกสัก2คน3คนนะครับมีลูกแล้วก็ต้องให้นมลูกด้วยตัวเองด้วยนะครับคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมน้อยนะครับในทางกลับกันในกลุ่มคนที่ไม่ได้แต่งงานหรือแต่งงานที่อายุเยอะแล้วแต่งงานแล้วไปมีลูกที่อายุ35 37 40อาจจะมีลูกแค่คนเดียวแล้วไม่ได้นมลูกด้วยตนเองอีกในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสพบมะเร็งเต้านมมากกว่าคนกลุ่มแรกที่ผมพูดถึงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเลขนี้เป็นตัวเลขแค่ประเมินความเสี่ยงนะครับและความเสี่ยงที่แตกต่างกันทำให้เราต้องตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในอายุที่แตกต่างกันและอาจจะใช้โปรแกรมในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่แตกต่างกันด้วยครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกันเช่นเคยค่ะกับรายการลัดคิวหมอรามานะคะทางรามาชาแนลค่ะวันนี้ดิฉันมินดานิตยะวัฒนะมาเจอกัน1ชั่วโมงเต็มๆกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะใครมีคำถามก็เตรียมไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าในช่วง1ชั่วโมงเต็มๆนี้เราจะมีทั้งคำถามนะคะที่เป็นประเด็นที่เราคุยกันในแต่ละวันรวมไปถึงคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านด้วยติดต่อสอบถามกันเข้ามา2ช่องทางหลักๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครกำลังชมอยู่ทางเพจรามาชาแนลนะคะดูในระหว่างที่เราไลฟ์สดเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาใต้โพสต์ได้เลยหรือว่าถ้าเป็นทาง True Vision 42ก็เป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะโทรเข้ามาที่023547105ค่ะ023547105คำถามของท่านจะถูกหยิบยกขึ้นมาถามในรายการแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าคิวไม่เต็มนะคะเราจะค่อยๆไล่กันตามลำดับค่ะขอข้อมูลที่ชัดเจนนะคะชื่อนามสกุลส่วนสูงน้ำหนักอายุรวมไปถึงแพ้ยาอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็อาการของโรคที่ตอนนี้คุณกำลังประสบอยู่บางทีอาจจะไม่ได้ถามให้ตัวเองก็ได้ถามให้คนรอบข้างถามให้เพื่อนถามให้ลูกหลานได้เช่นเดียวกันนะคะและฝากค่ะสำหรับช่องรามาชาแนลของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าดูแล้วอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจะได้ส่งต่อข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสุขภาพไปยังคนอื่นรอบๆตัวของคุณด้วยนะคะเผื่อบางคนยังไม่เคยดูช่องของเราจะได้รู้จักกันในวงกว้างมากขึ้นค่ะส่วนอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถอัปเดตเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดีเลยก็คือทางนิตยสารแอดรามานะคะตอนนี้ล่าสุดเป็นฉบับที่44แล้วใครสนใจอยากรู้ข้อมูลดีๆเข้าไปดูได้เลยนะคะที่ทางด้านของadrama.mahidon.ac.th นะคะ adrama.mahidon.ac.th หรือว่าสแกน QR code แบบนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าเราจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแบบครบวงจรเลยเรื่องของการแพทย์ก็ดีนะคะหรือว่าหัวข้อที่หลักๆยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะเด็กอ้วนจ้ำมั่งคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่หรือว่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนหน้าร้อนๆแบบนี้เก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพนะคะหรือว่าจะเป็นประเด็นออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านเป็นอย่างไรบ้างนะคะมันได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ค่ะรับชมได้ที่นิตยสารนี้สุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วคลิกนะคะโอเคค่ะวันนี้เข้าสู่เนื้อหาที่เราจะคุยกันนะคะประเด็นแรกที่จะคุยกันวันนี้ก็คือเป็นโรคที่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าคนรอบตัวท่านเป็นหรือว่าตัวท่านเองกำลังประสบปัญหาอยู่หรือเปล่าเพราะมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของแค่สุขภาพร่างกายอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของความมั่นใจความสวยงามด้วยนั่นก็คือปัญหาคางค่ะคางที่ยื่นยาวหรือว่าเบี้ยวผิดรูปนะคะบางคนอาจจะมีปัญหามาตั้งแต่เกิดอาจจะไม่ได้รู้สึกนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นปมด้อยหรืออะไรแต่ปรากฏว่าเจอบูลลี่ค่ะเจอคนรอบข้างว่ามาตั้งแต่เด็กจนกลายเป็นว่าเฮ้ยฉันเริ่มผิดปกติจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันมีเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็มีหลายคนพยายามที่จะรักษาแล้วก็รักษาได้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราหยิบยกเรื่องของประเด็นคางเนี่ยนะคะเรื่องใกล้ตัวมากๆมาพูดคุยกันนะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาแบบนี้จะทำอย่างไรวันนี้คุณหมอที่อยู่กับเรา2ท่านค่ะขออนุญาตแนะนำเลยนะคะท่านแรกค่ะอาจารย์นายแพทย์ศิระกอไพศาลนะคะจากสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะหรือว่าอาจารย์ปีแอร์ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะอาจารย์บอยค่ะอาจารย์นายแพทย์ชรายุทธ์ดำรงวงศ์สิริสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียลภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะตอนนี้อาจารย์ทั้งสองท่านมาอยู่กับเราแล้วนะคะแต่ว่ามาทางซูมนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณปู
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: อาจารย์บอย
3: สวัสดีครับพี่แอร์
0: อาจารย์
1: จริงๆวันนี้เรื่องวันนี้น่าสนใจมากเลยคุณโบผมอยากรู้มานานแล้วเรื่องทางยื่นเราจะแก้ยังไงดี
0: โอ้เพราะเราเห็นเยอะนะมีคนที่เป็นแบบนี้บางคนเขาก็แก้แต่บางคนเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ต่อได้นะโดยที่แบบเขาไม่ได้รู้สึกอะไรแต่จริงๆมันไม่ใช่มีผลแค่เรื่องความสวยงามเดี๋ยววันนี้ก็จะต้องคงต้องถามรายละเอียดกันเยอะเหมือนกันนะคะว่ามันมีผลกับการใช้ชีวิตยังไงบ้างด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะคุยกันอยากให้ไปดูละครเรื่องนี้ค่ะสะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนี่แหละว่าถ้าเกิดว่าเราไปเจอคนคนนึงนะคะที่เขามีความผิดปกติทางด้านใบหน้าแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะให้เขาแก้ไขอยากจะช่วยเหลือเขาหรืออะไรแบบนี้นะคะมันมีวิธีการแก้ไขได้อย่างไรบ้างหรือทำได้จริงหรือเปล่าไปดูละครวันนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ
4: โอ้ยเซ็งเฮ้ย
2: อะไรคุณซ่า
5: โหเซ็งอะดิ
2: เป็นไรพี
5: ่เมื่อวานนัดคนใน Facebook เลยในแอปหาคู่อ่ะนัดมาเจอโอ้โหตอนแรกเดินมาใส่แมสมาเห็นไกลๆไปกินข้าวโอ้โหออร่ามาเลยพอถอดแมสกินข้าวเท่านั้นแหละ
2: สวยกว่าในรูปอีกเหรอ
5: โอ้ยแม่นางเขาไม่ตรงปกอะดิ
2: ไม่ตรงไงอ่ะ
5: ก็น้องเขาอ่ะพอไปเจอใช่ไหมเนี่ยดูในรูปไหมสวยคือหน้าเรียวเลยนะพอไปเจอตัวจริงน้องเขาคางแบบเหมือนปากเบี้ยวคางยิ้มยื่นอ่ะตกใจเลยพอถอดแมสมาเขาเหมือนในรายการทีวีอ่ะแบบปากคางอย่างเงี้ยแบบ
2: อ๋อแล้วพี่อินที่คางยื่นมั่งหน้าแปลกๆหน้าเบี้ยวอะไรเงี้ยหรอ
5: เหมือนคางเขาเบี้ยวเหมือนปากเขาเบี้ยวเลยเราก็แบบว่าแล้วว่ามันทำแม่งอยู่
2: อ้าวแล้วจะยังไงต่อชอบเขาปะล่ะ
5: พี่ก็คุยกับเขาพี่ก็ตอนนี้พี่ไม่ได้ชอบน้องเขาแล้วนะตอนนี้พี่น่าจะรักเขาแล้วล่ะ
2: โอ้โหหนักแล้วล่ะถ้างั้นอ่ะ
5: เออพี่อยากจะทำยังไงให้แบบเขาสวยเหมือนในรูปพอจะมีวิธีไหม
2: พี่เมื่อกี้พี่พูดถึงเลดมีอินใช่ไหมรายการนั้นยังทำได้เลยเดี๋ยวนี้เขาสัญญกรรมจากคนที่แบบหน้าแปลกๆหน้าผิดรูปคางเบี้ยวคางยื่นอะไรเงี้ยเขายังทำให้กลับมาสวยได้บางคนสวยกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำและรายการนั้นทำได้และหมอในประเทศไทยทำไมจะทำไม่ได้พี
5: ่จริงเหรอมีคนทำได้เหรอ
2: มันเป็นการผัดขัดกันไกลอ่ะ
5: พอจะรู้จักไหมหมอที่ไหนบ้าง
2: มี
5: ใคร
2: หมอรามานี่ไง
5: จริงเหรอ
2: จริงถ้าอยากรู้ต้องไปถามหมอรามาแล้วแหละ
5: แต่ว่าจะพอไหม
2: อะไร
5: เงินที่พาน้องไปสัญญกรรมเนี่ย
2: ถ้ารักน้องเขาก็ต้องได้นะแหละพี
5: ่ต้องโทรหาแม
2: ่ทำไม
5: ขายที
2: ่หนักแล้วแหละ
5: บ้านไม่ต้องอยู่เพื่อผู้หญิงเราคนสายนี้อยู่แล้วบ้านหาคนฉลาดพาน้องมาอยู่เราใช่ไหม
0: แหมนะคะดูละครแล้วนี่เพื่อผู้หญิงทำได้ทุกอย่างขายที่เพื่อที่จะให้น้องนางของเขาเนี่ยนะคะบอกเขาบอกว่ารักไปแล้วนะเออตอนแรกไม่ตอนแรกใส่แมสใช่ไหมไม่เห็นพอเปิดแมสมาอ้าวทำไงล่ะแต่รักไปแล้วก็เลยพยายามที่จะหาทางแก้ไขถึงขนาดจะขายที่ให้แม่ไปอยู่บ้านพักคนชราอันนี้เกินไปนะคะอันนี้ละครเนี่ยเราทำแค่ตลกๆเสียดสีสังคมเล่นๆเฉยๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆหลายคนเนี่ยอายแบบบางทีบอกรู้สึกว่ามีความสุขเวลาใส่แมสมากกว่าช่วงนี้ดีเนาะเพราะว่าปิดบังปมด้อยของตัวเองอะไรแบบนี้นะคะเลยขออนุญาตมาคุยเรื่องนี้กันแบบเต็มๆหน่อยก็แล้วกันนะคะก็ขอสอบถามเลยนะคะปัญหาคางยื่นคางยาวคางเบี้ยวผิดรูปใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยคือมันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับสรีระของเราเลยใช่ไหมคะหรือว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่เกิดใช่ไหมคะคุณหมอหรือมันเป็นยังไงคะ
3: ใช้คำว่ามันเกิดตอนที่เราโตครับตอนที่กำลังเข้าวัยรุ่น
0: อ๋อมันไม่ได้เป็นตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิด
3: ไม่ได้เป็นตั้งแต่เกิดเพราะว่าถ้าเราจำได้เนี่ยตอนเราโตขึ้นมาเนี่ยสัก6-7 ขวบเราก็จะมีเริ่มมีฟันน้ำนมหลุดแล้วก็มีฟันแท้ขึ้นใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการเจริญเติบโตของขากรรไกรคือจั่วหัวว่าคางไหนจริงมันคือขากรรไกรนะคือขากรรไกรคือบนและล่างนะครับก็คือขากรรไกรบนและล่างเนี่ยมันจะถูกกระตุ้นให้เจริญเติบโตเป็นรูปร่างใบหน้าเราที่สมบูรณ์เนี่ยก็ด้วยการที่ผัดเปลี่ยนชุดฟันนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นความผิดปกติตั้งแต่เกิดถามว่าคนที่เป็นความผิดตั้งแต่เกิดมีไหมมีแต่นั้นอันนั้นส่วนน้อยอันนั้นก็ถือว่าเป็นโรคกลุ่มหนึ่งแต่ว่าคนทั่วไปที่ปกติดีแล้วพอโตขึ้นมามีปัญหาเรื่องหากรรไกรยื่นไม่สบฟันไม่ได้เนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นตอนที่เริ่มโตขึ้นมาแล้วนะครับก็เริ่มเป็นวัยรุ่นเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นตั้งแต่เด็กนะครับ
0: อ๋อไอ้อย่างนี้มันหมายความว่าบางคนอาจจะเป็นบางคนอาจจะไม่เป็นแล้วมันเกี่ยวกับพฤติกรรมของเราในช่วงที่เรากำลังโตไหมคะมันมีพฤติกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องไหมคะหรือว่ายังไงมันไม่เกี่ยวอยู่แล้วเขาไม่ได้ทำอะไรผิดปกติแต่มันเกิดเป็นอย่าง
3: น
0: ี้เอง
3: อันนี้เรายกกลุ่มที่เป็นโรคออกไปก่อนนะครับกล
0: ุ่
3: มที่เป็นโรคงั้นผมพูดถึงกลุ่มที่เป็นโรคนิดนึงก่อนก็ได
0: ้ค่ะ
3: กลุ่มที่เป็นโรคก็เช่นโรคปากแหว่งเพดานโหวหรือโรคความผิดปกติทางศีรษะและใบหน้าแตกกำเนิดอันนั้นก็คือเป็นโรคที่จะมีผลกับการเติบโตของขากรรไกรแน่นอนนะครับอันนั้นไม่เป็นไรอะไรก็คือเป็นโรคที่เขาต้องเป็นอยู่แล้วแต่กลุ่มคนปกติที่โตขึ้นมาแล้วมีความผิดปกติทางขากรรไกรเนี่ยก็มีแต่น้อยนะครับน่าจะสักประมาณแบบผมว่าไม่น่าจะเกินสัก 10% ประมาณ 2-5% นะครับที่โตขึ้นมาแล้วจะมีความผิดปกติทางขากรรไกรเช่นขากรรไกรล่างยื่นมากทำให้สบฟันไม่ได้เวลากัดฟันแล้วฟันล่างไปอยู่ข้างหน้านะครับหรือว่าขากรรไกรบนยื่นมากก็มี ขากรรไกรที่ยืนเนี่ยไม่ใช่ร่างอย่างเดียวนะครับบนก็ยืนได้ก็คือขันไกรบนยืนมากหรือว่ายิ้มได้เห็นเหงือกเยอะสมัยก่อนเราจะล้อกันว่าแก้วหน้าม้าเนี
0: ่
3: ยแก้วหน้าม้าคือคนที่ขากรรไกรบนยืนมากยิ้มแล้วเห็นเหงือกมากนะครับ
0: ค่ะ
3: อันนี้ก็เป็นความผิดปกติอย่างหนึ่งครับแต่โดยรวมๆคืออย่างที่ว่าครับก็คือเป็นการผิดปกติที่เกิดตอนที่เราเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะครับ
0: เข้าสู่วัยรุ่น
3: แล้วก็ใช่แล้วก็ไม่มีการไม่มีอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเป็นพิเศษนะครับมันเป็นความเป็นปกติของการเจริญเติบโตของขากรรไกร คือไม่ได้มีอะไรที่ทำแล้วเป็นแล้วก็เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีการป้องกันที่ทำอะไรแล้วจะทำให้ไม่เป็นมันบอกไปได้มันถึงเวลาก็คือมันจะต้องมาติดตามตอนที่การเจริญเติบโตขึ้นในคลินิก
0: ค่ะอ๋อโอเคก็คือก็ชัดเจนว่าไม่ใช่ว่าพฤติกรรมของเราอะไรที่ทำให้เป็นมันไม่ใช่มันเป็นการเจริญเติบโตที่เป็นแบบนั้นเองธรรมชาติของคนคนนั้นใช่ไหมคะทีนี้นอกจากเรื่องของความสวยงามแล้วเนี่ยมันคือเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยการรับประทานอาหารการเคี้ยวการอะไรพวกนี้ค่ะคุณหมอมันทำให้เกิดปัญหายังไงบ้างอะคะ
3: ก็หลักๆก็เวลาเราจะดูคนไข้ก็จะแบ่งเป็นสองอย่างนะครับก็คือเรื่องการใช้งานกับเรื่องความสวยงามซึ่งทั้งสองด้านจะมีความสำคัญพอๆกันหมดเลยนะครับก็คือเรื่องการใช้งานเนี่ยก็เป็นเรื่องการเคี้ยวนะครับถ้าคุณขากรรไกรด้านหน้าไม่ว่าจะบนหรือล่างมันไม่สัมพันธ์กันไม่สมดุลกันเนี่ยคุณก็จะไม่สามารถสบฟันได
0: ้
3: พอคุณสบฟันไม่ได้ปุ๊บคุณก็เคี้ยวด้วยฟันหน้าลำบากยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีความสุขกับการเคี้ยวกัดกลัวซองกัดปลาต้องโผล่แต่ว่าคนกลุ่มนี้เขาก็จะทำไม่ได้เพราะว่าฟันเขาไม่สามารถเคี้ยวได
0: ้
3: เขาก็ต้องเอาเข้าไปลึกๆใช้ฟันด้านข้างเคี้ยวนะครับอ
0: ัน
3: นี้ก็คือเรื่องการใช้งานส่วนเรื่องความสวยงามก็เป็นอย่างที่เราทราบกันก็คือตอนรูปร่างใบหน้าหรือโครงหน้าไม่ดีก็อาจจะมีความเขินอายนะครับอาจจะโดนล้อเลียนมาตั้งแต่เด็กๆนะครับก็มีปัญหาในการเข้าสังคมหรือว่าการใช้ชีวิต
0: ค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มองเรื่องความมั่นใจหรือว่าความสวยงามนะคะคุณหมอแล้วเราบอกว่าเราทนได้ถ้าเราไม่แก้ไขไม่ผ่าตัดไม่จัดฟันอะไรแบบนี้นะคะเราสามารถอยู่กับทางที่ผิดรูปแบบนี้ได้ไหมคะจริงๆแล้วอะค่ะ
3: อยู่ได้ครับ มันไม่ได้เป็นโรคที่ทำอันตรายอะไรกับร่างกายเราเลยถูกไหมครับ
0: ค่ะแต่ส่วนใหญ่เนาะมันก็มีความเรื่องของความมั่นใจอันนี้สำคัญมากๆเลยก็เลยทำให้ตัดสินใจกันว่าต้องการจะแก้ไขทีนี้ก็เข้าสู่กระบวนการแก้ไขคุณหมอคือมันเริ่มตั้งแต่แค่จัดฟันก็ได้ใช่ไหมคะมันแล้วแต่ระดับของการเป็นใช่ไหมของความผิดปกติ
3: ครับคือเวลาเราคนส่วนใหญ่ใช้คำว่าคนส่วนใหญ่จะไปหาหมอจัดฟันแล้วกัน
0: ค่ะ
3: นะครับแต่ว่าคุณหมอจัดฟันเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ในการดูว่าความเป็นปกติที่เกิดขึ้นในคนไข้แต่ละคนเนี่ยสามารถจัดฟันอย่างเดียวก็พอหรือว่าไม่พอในกลุ่มคนที่ไม่พอก็คือต้องมีการผ่าตัดร่วมด้วย
0: ครับ
3: มันก็จะสุดท้ายก็จะแบ่งเป็นสองกลุ่มก็คือจัดฟันอย่างเดียวหรือว่าเป็นการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดครับ
0: แล้วแต่กรณีไป
3: ใช่แล้วแต่ความรุนแรงของความไม่เท่ากันของขากรรไกร
0: นึกภาพคือจัดฟันอะเข้าใจเนาะเพราะเหมือนกับทำกันเยอะก็อาจจะเจ็บนิดนึงตอนดึงฟันอะไรแบบนี้แต่การผ่าตัดขากรรไกรค่ะคุณหมอคือมันเป็นการแบบผ่าตัดเลยเนี่ยฟังมันดูค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันเนาะคุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันทำยังไงคะให้ผ่าตัดขากรรไกรเนี่ยค่ะ
3: ยิ่งให้ผมเล่าให้ฟังจะยิ่งดูน่า
0: หนักกว่าเดิมใช่ไหมคะ
3: ก็คือการผ่าตัดเนี่ยปกติถ้าคนไข้มาหาผมเนี่ยพอผมอธิบายไปคนไข้ก็จะเริ่มกลัวนะก็คือว่าหลักการมันคืออย่างนี้ครับหลักการคือเราจะย้ายขากรรไกรบนนะครับหรือนะครับหมายว่าเราเลือกได้ว่าจะผ่าตัดขากรรไกรเดียวหรือสองขากรรไกรนะครับขากรรไกรเดียวก็คือบนหรือล่างและถ้าเป็นสักสองขากรรไกรก็คือบนและล่าง

0: ซึ่งอันนี้คุณหมอจะเป็นคนพิจารณาให้นะครับหลักการมันคือผมหมอผ่าตัดทำกระดูกคุณให้หักก่อนหักออกจากที่เดิ
1: ม
0: แล้วก็ย้ายมันไปอยู่ในที่ใหม่ที่เราต้องการที่เราแผนไว้แล้วก็ค่อยยึดกระดูกไปอยู่ในที่ที่ใหม่ด้วยด้วยรางเหล็กแล้วก็สกรูหรือน็อตนะครับ
1: ค่ะ
0: สรุปว่าคือผมต้องทำให้กระดูกขาดก่อนซึ่งในปัจจุบันก็คือการเลื่อยให้กระดูกขาดออกจากที่เดิม
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ฟังดูนะ
2: ฟังดูน่ากลัว
1: ฟังดูน่ากลัวกว่าเดิม
2: ฟังแล้วน่ากลัวกว่าเดิมจริงด้วยอาจารย์บอย
0: ใช
1: ่อ๋อทำให้หักก่อนแล้วก็แก้ไขปรับตำแหน่งใหม่แล้วก็ใช้สกรูยึด
0: ใช่ใช่เหมือนเอาคิดจะข้ามเหมือนจะสร้างบ้านหรือจะซ่อมบ้านแล้วกันเราจะย้ายผนังหรือย้ายไม้เนี่ยเราก็ต้องทุบของเก่าให้มันหักออกจากกันก่อนแล้วก็ค่อยย้ายไปที่ใหม่แล้วก็ค่อยยึดมันไปในที่ใหม
1: ่ค่ะคุณหมอคือฟังดูมันก็ดูง่ายๆเนาะก็คือทำให้หักแล้วก็ย้ายที่ยึดที่ใหม่แต่มันอยู่กับปากเราอะค่ะคุณหมอถามว่าเวลาที่เราทำแบบนี้แล้วเราจะทานข้าวเราจะใช้ชีวิตในหลังจากที่เราผ่าตัดแล้วเนี่ยคุณหมอเราต้องทำยังไงบ้างอะคะ
0: อ๋อครับก็ปกติถ้าหลังผ่าตัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะให้คนไข้ทานอาหารแบบเป็นอาหารน้ำนะครับเป็นของเหลวแบบว่าเป็นของเหลวเลยแบบไม่ให้เคี้ยวเลยอะสักประมาณ 1-2 สัปดาห์หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มให้คนไข้เริ่มเคี้ยวได้เบาๆนะครับเป็นอาหารอ่อนๆพวกโจ๊กหรือว่าหมูสับเละๆข้าวต้มเละๆเนี่ยไปอีกสักประมาณ 2-3 สัปดาห์เพราะฉะนั้นในเดือนแรกจะทรมานหน่อยคือไม่สามารถเคี้ยวได้อย่างปกตินะครับแล้วก็พอกระดูกที่เรายึดไว้เริ่มแข็งแรงและเริ่มมีการหายของกระดูกปุ๊บก็ค่อยๆเริ่มกลับมาเคี้ยวได้เหมือนเดิมสุดท้ายแล้วกว่าจะเคี้ยวได้เหมือนเดิมปกติน่าจะใช้เวลาสักประมาณ 2-3 เดือนครับ
1: โอ้โหคือตอนแรกอาจจะใช้เป็นหลอดดูดไหมคะคุณหมอหรือว่า
0: ก็หลอดดูดก็ได้หรือว่าช้อนป้อนก็ได้หรือเอาไซลิงก็ได้นะครับบางคนก็เอานมใส่ไซลิงแล้วก็กดแสบเข้าปากหลอดเข้าปาก
1: คือเหมือนคางเราต้องถูกยึดจะอ้าปากไม่ได้ใช่ไหมต้องมีพันอะไรเอาไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: มันจริงเราไม่ได้ห้ามอ้าปากแต่ด้วยความที่ว่าหลังผ่าตัดใหม่ๆมันจะอ้ายากครับ
1: ค่ะ
0: มันก็ต้องรอให้แบบความบวมจากการผ่าตัดมันดีขึ้นความฟกช้ำจากการผ่าตัดมันดีขึ้นซึ่งก็ใช้เวลานิดหน่อย
1: เราไม่อยากอ้าเองว่าอย่างนั้นเถอะอ้าแล้วมันก็เจ็บ
0: ส่วนใหญ่คนไข้ก็จะมักจะมีความกังวลหรือกลัวหรือว่าบางทีเขาก็จะคิดไปว่าอุ้ยเดี๋ยวอ้าปากมากแล้วกระดูกที่ยึดไว้จะเคลื่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะอยากจะอยู่เฉยๆมากกว่าแต่ว่าโดยทางการแพทย์ของผมคือผมไม่ได้ห้ามอะไรเป็นพิเศษในเรื่องการอ้าปากนะครับ
1: ค่ะ
0: ได้ครับที่คุณอยากจะอ้าครับ
1: ค่ะคุณหมอคะอย่างถ้าเราผ่าตัดขากรรไกรแล้วเนี่ยเราต้องไปจัดฟันต่ออีกรอบไหมคะหรือว่าจบแล้วส่วนใหญ
0: ่ครับคือการผ่าตัดเนี่ยมันจะการผ่าตัดในเทคนิคดั้งเดิมเนี่ยคือเราต้องจัดฟันก่อนไปพักหนึ่งครับแล้วก็มาผ่าตัดแล้วพอผ่าตัดเสร็จคุณก็จัดฟันต่อจนจบเพราะฉะนั้นมันจะเป็น3สเต็ป
1: ค่ะ
0: คือจัดฟันผ่าตัดแล้วก็จัดฟันต่อ
1: ค่ะ
0: นะครับในปัจจุบันมันจะมีเทคนิคที่เราพยายามจะย่นระยะเวลาการจัดฟันก่อนผ่าตัดให้มันสั้นที่สุดเลยนะครับก็จะเริ่มมีการทำกันมากขึ้นนะครับก็เป็นจัดฟันหรือว่าติดเครื่องมือผ่าตัดติดเครื่องมือจัดฟันแป๊บนึงประมาณ2สัปดาห์ถึงเดือนนึงแล้วก็ค่อยมาผ่าตัดแล้วก็ไปจัดฟันต่อจนจบนะครับก็มีตัวเลือกหลายแบบก็แล้วแต่คุณหมอที่ทำให้นะครับ
1: ค่ะระยะเวลาก็น่าจะประมาณสัก2ปีได้ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่ครับใช่ครับคือในสมัยก่อนอย่างที่บอกคือเทคนิคตั้งเดิมที่ต้องจัดฟันก่อนนานๆเนี่ยเราจะจัดฟันสักประมาณ9เดือนถึง12เดือนก็คือเกือบปีฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาผ่าตัดแล้วก็จัดฟันต่ออีกประมาณ10ปีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทั้งกระบวนการก็น่าจะประมาณ2ปีครับ
1: ค่ะ
0: แต่ในปัจจุบันถ้าอย่างที่บอกถ้าวิธีที่2ก็คือฟันบางคนไม่ต้องจัดเยอะเราสามารถย่นระยะเวลาผ่าตัดได้ย่นระยะเวลาการจัดฟันก่อนผ่าตัดได้นิดนึงมันก็จะทำให้ระยะเวลาการรักษาโดยรวมทั้งหมดอาจจะประมาณปีหรือปีครึ่งครับก็ย่นไปได้พอสมควร
1: ค่ะหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยแล้วผ่านกระบวนการหายดีแล้วเงี้ยนะคะคุณหมอเราสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเคี้ยวอาหารได้เหมือนคนปกติทั่วไปเลยไหมคะหรือว่ามันยังมีอะไรที่แตกต่าง
0: ต้องบอกว่าเคี้ยวแล้วดีกว่าเดิมด้วยซ้ำครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือว่า ตอนแรกเรามีปัญหาเรื่องการเคี้ยวเนาะฟันเราสบกันไม่ดีนะครับพอเราผ่าตัดและจัดฟันเนี่ยฟันจะสบหรือว่าจัดกันได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นความสุขในด้านการเคี้ยวเนี่ยน่าจะดีกว่าเดิม
1: ค่ะชีวิตจะมีความสุขมากกว่าเดิมแน่นอน
0: ใช่
1: นะคะแล้วหน้าตาเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยที่สำคัญภายนอกก็สวยด้วยการเคี้ยวอาหารก็ดีด้วย
0: ใช่เลย
1: ก็เลยอยากจะถ้าเกิดว่าใครกลัวอยู่นะคะก็เนี่ยมาฟังแบบนี้ก็อาจจะรู้สึกตอนแรกแน่นอนมันก็ต้องผ่านช่วงที่มันลำบากเนาะแต่พอระยะยาวมันก็จะดีขึ้นทีนี้คุณหมอคะมันมีเคสไหนไหมคะที่ทำไม่ได้หรือว่าแนะนำว่าไม่ควรจะผ่าตัดนะคะคุณหม
0: อไม่ควรจะผ่าตัดหลักผมว่าน่าจะเป็นที่ไม่ควรผ่าตัดเลยคือการที่เราคุยกับคนไข้หรืออธิบายกับคนไข้แล้วคนไข้มีความกังวลหรือรับไม่ได้กับการผ่าตัดหรือว่ามีความคาดหวังกับการผ่าตัดที่ไม่เป็นจริงอันนี้ตามหลักการทั่วไปคือไม่ควรผ่าตัดเพราะว่ามีโอกาสที่ผ่าไปแล้วเนี่ยจะเกิดปัญหาหรือว่าความไม่พอใจสำหรับคนไข้ได้สูงนะครับ
1: อ
0: ันนี้คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับแรงเรื่องเกี่ยวกับความคิดความอ่านหรือว่าจิตใจของคนไข้
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าด้วยเรื่องสุขภาพของคนไข้เองเนี่ยถ้าคุณแข็งแรงดีไม่ค่อยมีโรคประจำตัวอะไรก็ถือว่าผ่าตัดได
1: ้ค่ะ
0: อาจจะมีแบบกรณีที่แบบหายากมากๆเช่นมีเส้นเลือดผิดปกติอยู่ในกระดูกเราคาดไว้แล้วว่าตอนตัดกระดูกจะทำให้เลือดออกมากแล้วไม่สามารถหยุดได้ประมาณนั้นอันนั้นคือก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นกรณีที่มันนานจะเกิดทีหนึ่งผ่ายากมากคือสรุปว่าโดยส่วนใหญ่ผ่าได้แล้วก็เพียงแต่ว่าเราอยากให้คนไข้มีภาพในสมองหรือว่ามีความคาดหวังที่เป็นไปทางเดียวกับคุณหมอที่รักษาเราจะได้สามารถรักษาแล้วก็โคกันได้อย่างมีความสุขนะครับไม่มีปัญหาใด
1: ๆคือมันต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงด้วยพื้นฐานเดิมของเราด้วยใช่ไหมคะคุณหมอว่ามันจะเปลี่ยนไปได้มากน้อยแค่ไหนคือไม่ใช่ว่าทุกคนออกมาแล้วจะเหมือนกันหมด
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแล้วก็ก็อยู่ที่การคุยกับคนไข้ว่าตรงไหนมันจะเปลี่ยนไปบ้างหรือตรงไหนที่มันไม่ได้ช่วยนะประมาณนี้ครับก็ต้องคุยกันก่อน
1: นะคะบางทีเข้าใจคุณหมอเลยเนาะบางทีเนี่ยคนไข้คาดหวังเยอะมากเลยแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันทำไม่ได้ขนาดนั้นแล้วตอนหลังคุณไข้มาว่าเราว่าไอ้ทำไมมันไม่ได้อะไรแบบเนี้ยมันก็กดดันเนาะจริงๆแล้วคุยกันอย่างที่คุณหมอบอกกันเน
0: ี้
1: ยจะดีที่สุด
0: หรือว่าถ้ามีความหวังมีความคาดหวังเยอะๆเนี่ยมันก็ต้องมีอย่างอื่นร่วมด้วยที่ไม่ใช่เป็นการผ่าตัดเล่นสายกันไกลอย่างเดียวนะครับอาจจะมีเช่นการยุบหนวกแก
1: ้
0: มแล้วก็มีการอะไรพวกนี้ซึ่งมันคือมันเป็นอีกการผ่าตัดหนึ่งแต่ว่ามันสามารถพอที่จะทำร่วมกันได้แต่ว่าพอเป็นการผ่าตัดคุณก็ต้องใช้เวลาการผ่าตัดนานขึ้นหรือว่าอาจจะมีแผลผ่าตัดเพิ่มขึ้นซึ่งอันเนี้ยก็ต้องคุยกันอีกทีหนึ่งคือการผ่าตัดหนึ่งอย่างมันอาจจะสามารถแก้ปัญหาได้ไม่ทุกจุดตามที่คนไข้ต้องการครับก็ต้องดีลกันดีๆครับ
1: เดี๋ยวนี้เขาทำได้ทั้งหน้าเลยนะคะเปลี่ยนหน้าอีกคนเป็นอีกคนได้เลยนะคุณหมอนะคุณหมอเบียร์ใช่ไหมคะเราเลยไม่ค่อยกังวลแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยแบบศัลยกรรมนี่ไปไกลมากจริงๆเลยนะคะ
2: ถามนิดนึงปรึกษาอาจารย์บอยเลยคุณโป
1: ใช่ไหมคะถามเรื่องค่าใช้จ่ายนิดนึงได้ไหมคะคือจัดฟันเดี๋ยวนี้ถ้าไปเทียบกับเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนจัดฟันแพงมากเลยเดี๋ยวนี้อาจจะแบบมีถูกลงบ้างและการผ่าตัดขากรรไกรเลยค่ะคุณหมอคะต้องมีงบเท่าไหร่ถึงจะทำได้อะคะ
0: ก็ผมพูดราคาของที่รามาธิบดีแล้วกันนะครับก็ราคาที่รามาเนี่ยถ้าผ่าตัดในเวลาราชการจะประมาณรวมค่าผ่าตัดรวมค่านอนโรงพยาบาลด้วยเนี่ยอาจจะประมาณอยู่ที่ประมาณ130,000-150,000แต่ถ้าเป็นพรีเมียมคลินิกอาจจะประมาณ250,000-300,000
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าคุณไปโรงพยาบาลเอกชนเลยหรือว่าไปเจอคุณหมอบางท่านที่ได้รับการรีวิวดีๆคิดแน่นมากๆอาจจะแพงกว่านั้นครับคือมันราคามันต่างกันมากครับในคุณหมอแต่ละท่านอาจจะต้องไปถามดูการส่งตัวไปคลินิก
1: ค่ะอันนี้เฉพาะผ่าตัดขากรรไกรถูกไหมคะไม่รวมการจัดฟันเนาะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อ๋อนะคะก็ลองดูงบประมาณว่าเราไหวไหมนะคะหรือว่าเหมาะกับโรงพยาบาลประเภทไหนแบบนี้ลองศึกษาข้อมูลดูก่อนก็ได้แต่ถ้าคนที่เขาไม่มีงบจริงๆคุณหมอเอาที่สำหรับคนที่เขาไม่มีงบจริงๆเลยอ่ะคุณหมอมีวิธีการอะไรยังไงแนะนำเขาก่อนได้ไหมเบื้องต้นนะคะหรือบางทีเขาอาจจะไม่ได้เหมาะกับการที่จะต้อง ผ่าตัดมากขนาดนั้นแค่จัดฟันเล็กๆน้อย

0: ก็ได้แบบนี้คือยังไงต้องปรึกษาคุณหมอถูกไหมคร
1: ับใช่คือมันจะมีอีกอย่างนึงครับในกรณีที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ด้วยกรณีใดๆก็ตามอาจจะเป็นเรื่องงบประมาณเรื่องความไม่อยากเก็บตัวอะไรประมาณนี้นะครับแต่อยากให้มันดีขึ้นบ้างเล็กน้อยก็สามารถทำได้ด้วยการเขาเรียกว่าจัดฟันแบบกลางไปนะครับว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณต้องผ่าตัดแหละแต่ว่าถ้าคุณไม่อยากผ่าตัดเราก็จะจัดฟันให้มันพอที่จะสบฟันกันได้นิดหน่อยพอกล้อมแกล้มให้มันดูดีขึ้นได้บ้างเล็กน้อยแต่มันก็ตรงไปตรงมาคือผลก็อย่าไปคาดหวังว่าผลมันจะเป๊ะตามที่ต้องการและสุดท้ายเนี่ยในคนที่จำเป็นต้องผ่าตัดแต่ไม่ผ่าตัดแล้วไปจัดฟันแทนเนี่ยต้องรู้ก่อนว่ามันเป็นการจัดฟันแบบฝืนธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันฝืนธรรมชาติเนี่ยมันมักจะไม่กี่รังอยู่ไม่นานมันอาจจะกลับมาใหม่มันอาจจะกลับมาปกติเหมือนได้วันนี้ก็ต้องบอกคนไข้ไว้ก่อน
0: โอ้ละเอียดอ่อนเหมือนกันนะคะต้องยังไงเข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อนดีกว่านะคะให้คำแนะนำเบื้องต้นก่อนดีกว่าจะได้รู้ว่าควรจะไปในทิศทางไหนกับงบประมาณที่เรามีด้วยนะคะบางคนเราก็เข้าใจว่าไม่มีเงินที่จะจ่ายเยอะจริงๆก็ต้องปรึกษาว่าแบบไหนที่ทำได้ดีที่สุดแต่ไม่ใช่ว่าแบบไปทำเองมั่วๆอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะ
1: ครับมันเป็นการผ่าตัดที่โดยส่วนใหญ่คนมักจะตีแปลว่าเป็นเรื่องของความสวยงามเป็นหลัก
0: ค่ะ
1: คือขออนุญาตพูดตรงๆก็คือด้วยความที่มันอาจจะไม่ได้เป็นโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่โอกาสที่มันจะไปสาบไปเบิกจ่ายกองทุนพวกนี้เช่นกองทุน30บาทรักษาทุกโรคกองทุนข้าราชการหรือกองทุนประกันสังคมเนี่ยมันจะไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นโรคที่ต้องรักษาเพราะฉะนั้นคนไข้มันจะต้องเสียเงินเองแต่ผมขออนุญาตโมนิดนึงว่าจริงๆราคาที่ผมบอกไปอ่ะที่นายมาเมื่อกี้ที่กลับไปอ่ะที่ที่เรานี่ถูกถือว่าถูกมากแล้วนะครับบางที่นี่ครึ่งล้านได้ครับ
0: โอ้เขาใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมือนแบบว่าคนละประเภทไปเลยหรือยังไงคะทำไมราคามันต่างกันขนาดนั้นคะคุณหมออ
1: ันนี้เดี๋ยวเราหลังใหม่แล้วกันพอดีเป็นราคาของคุณหมอท่านอื่นไม่อยากไปพูดถึงครับ
0: โอเคแล้วคะก็อันนี้เดี๋ยวก็เราก็จริงๆเราก็ไปศึกษาดูหลายๆที่ก็ได้นะคะว่าแต่ละที่เป็นยังไงนะคะเราเหมาะกับแบบไหนอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ให้อยากให้รู้สโคปราคาคร่าวๆก่อนประกอบการตัดสินใจสำหรับท่านที่กำลังมีปัญหาอยู่นะคะเดี๋ยวตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครยังมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของคางยื่นคางยาวนะคะหรือว่าการขบฟันอะไรที่มันแบบผิดปกติเดี๋ยวยังคงสอบถามได้แต่เดี๋ยวขออนุญาตทักทายคุณผู้ชมที่ทักมาทาง Facebook รามาชาแนลของเราก่อนนะคะสวัสดีคุณพิกุลนะคะคุณรังสรรค์คุณนานาคุณครูนุ้ยนี่นะคะเป็นแฟนประจำของเราทั้งนั้นเลย
2: ส
0: วัสดีทุกท่านเลยนะคะขออนุญาตยกคำถามขึ้นมานะคะสลับกันไปนะคะของคุณนานาค่ะสวัสดีค่ะอยากทราบว่าเรารู้สึกเหมือนฟันขบกันแน่นตลอดเกิดจากกระดูกขากรรไกรเราผิดปกติได้ไหมคะเช่นข้อต่อกระดูกขากรรไกรสุดอะไรแบบนี้ค่ะ
1: ครับส่วนใหญ่ถ้ากัดฟันตลอดนี่มันจะเป็นปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อครับ
0: ค่ะ
1: กล้ามเนื้อที่ใช้ในการอ้าปากอาจจะมีการแข็งเกร็งในระหว่างที่เรานอนหลับหรือเราเผลอนะครับก็ไปหาคุณหมอได้ครับส่วนใหญ่เป็นคุณหมอฟันเขาจะช่วยดูให้แล้วก็ถ้ากลัวเรื่องความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรเนี่ยก็ตรวจไม่ยากคุณหมอเขาจะตรวจร่างกายแล้วก็เอ็กซเรย์ดูกระดูกขากรรไกรว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าพวกข้อต่อกระดูกนะครับส่วนใหญ่กระดูกไม่เป็นไรครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องของกล้ามเนื้อมากกว่าก
0: ล้ามเนื้อคุณหมอถ้ามันผิดปกติเนี่ยเราจะสังเกตตัวเองยังไงคะบางทีเราเป็นแบบนี้มาตลอดเนาะจนเราไม่รู้ว่ามันผิดปกติอะค่ะแบบไหนที่สังเกตได้คะคุณหมอ
1: ถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกัดฟันเนี่ยส่วนใหญ่เจ้าตัวอาจจะไม่ค่อยรู้นะครับ
0: ค่ะ
1: อาจจะเป็นญาติที่อยู่บ้านเดียวกันหรือว่าคนใกล้ชิดที่นอนด้วยกันอาจจะเป็นคนเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนนอนหลับไปมีการบดเคี้ยวเกร็งของฟันนะครับประมาณนี้ครับเพราะว่าพอคนไข้ตื่นมาคนไข้ก็จะไม่รู้ตัว
0: คือเวลานอนจะกัดฟันกรอบๆอย่างนี้เหรอคะค
1: ุ
0: ณหมอ
1: ใช่ครับก็จะกัดฟันแบบกรอบ
0: อันนั้นก็คือส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะขากรรไกรผิดปกติก็ได้หรืออาจจะมาจากสาเหตุอื่นก็ได้ใช่ไหมอ
1: ย่างที่บอกคือส่วนใหญ่เป็นเรื่องของกล้ามเนื้อครับส่วนใหญ่ที่เราคงคือส่วนใหญ่เป็นเรื่องนิสัยด้วยซ้ำไปเป็นเรื่องความเคยชินและนิสัยซึ่งก็ต้องแก้กันไปแต่ว่าถ้าให้คุณหมอฟันเขาช่วยดูเนี่ยว่ากระดูกไม่มีปัญหาอะไรส่วนใหญ่เขาก็จะรักษาเป็น แบบกล้ามเนื้อหดเกร็งต่างครับผม
0: ค่ะเรื่องกรนไม่เกี่ยวใช่ไหมคะคุณหมอ
1: กรนก็เป็นอีกโรคหนึ่งครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับแผลกระฟันใช่
0: อืมโอเคค่ะของคุณครูนุ้ยทิติกัลยาบ้างนะคะคุณครูนุ้ยบอกว่าเป็นแฟนประจำค่ะอายุ65แล้วน้ำหนัก45สูง153นะคะวันนี้ขอเรียนถามปัญหาของตัวเองนะคะบอกว่าไปเจาะเลือดเพราะว่ารักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองประเภทมอลระยะที่4มาเกือบ20ปีแล้วค่ะพรุ่งนี้จะหาหมอประจำตัวแต่ปัญหาที่จะเรียนถามคือวันนี้วัดความดันเลือดได้ตัวบน96ตัวล่าง51เวลาเดินก็จะเอียงๆเซๆค่ะจะมีอันตรายไหมคะหมอไม่ได้ให้ทานยาอะไรเพียงแต่บอกว่าระวังจะหน้ามืดวูบเป็นตอนนี้ลูกสาวไม่ให้ขับรถแล้วค่ะเพราะว่าชอบหลับเวลาขับรถต่อมน้ำเหลืองก็ขึ้นย้ายที่ไปเรื่อยๆเหมือนวิ่งเล่นตามกันไม่มีที่สิ้นสุดอยากจะยุติการรักษาแล้วค่ะ
2: โอเคครับจริงๆก็ต้องแยกเป็น2ปัญหาเนาะปัญหาแรกคือเรื่องความดันสูงความดันโลหิตนะครับตัวข้างบน90ตัวล่าง50ก็ถือว่าค่อนต่ำไปนิดนึงนะครับอันดับแรกเลยอาจจะต้องดูว่าการบริโภคการดื่มน้ำเนี่ยเพียงพอหรือเปล่าอย่าปล่อยให้ตัวเองขาดน้ำเนาะอันนี้เป็นอะไรที่ดูง่ายๆที่สุดนะครับอันที่2คืออาจต้องดูสังเกตอาการดูว่าเรามีอาการของความดันต่ำหรือเปล่าอาการง่ายๆเลยก็คือเวลาเปลี่ยนท่าจากท่านั่งลุกขึ้นมาหรือว่าท่านอนลุกขึ้นมาเนี่ยครับมีอาการหน้ามืดเหมือนเวียนหัวมันจะเป็นลมหรือเปล่านี่เป็นอาการที่บ่งบอกแล้วว่าความดันที่เราต่ำเนี่ยมันเริ่มจะส่งผลเสียต่อร่างกายแล้วแต่ถ้าเกิดว่าความดันอยู่90 50แล้วก็ยังฟังก์ชันได้ดีทำงานได้ดีไม่มีหน้ามืดไม่มีวูบอะไรจริงมันก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้โดยไม่เป็นอันตรายนะครับ
0: ค่ะ
2: งั้นอันดับแรกดูก่อนเราดื่มน้ำเพียงพอมั้ยขาดน้ำมั้ยนะครับแล้วก็สังเกตอาการตัวเองแล้วก็พรุ่งนี้ไปเจอคุณหมอประจำตัวก็ลองปรึกษาคุณหมอดูส่วนเรื่องมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยผมยังแนะนำให้ยังไงก็ควรจะต้องตรวจติดตามเรื่อยๆนะครับเป็นมา20ปีเป็นระยะที่4แต่ว่ายังบอกว่ายังแบบมาตรวจติดตามคุณหมอได้ถึง20ปีเนี่ยผมว่าแสดงว่าอาการรักษาเนี่ยมันได้ผลมันก็ประคองมาได้ทำให้เรามีบอกว่าอย่างเหมือนตัวโรคเราควบคุมได้ทั้งนานนะครับยังไงควรจะต้องตรวจติดตามอยู่เรื่อยๆครับผม
0: บอกว่าแหมเหนื่อยจนอยากจะยุติการรักษาแล้ว อย่าพึ่งนะคะคุณหมอให้กำลังใจหน่อยได้ไหมคะ
2: ผมเข้าใจว่า20ปีมันเป็นแบบวิ่งมาราธอนเนาะมันหมอรักษามาตั้งนานแต่คิดได้ทางกลับกันเรารักษามาได้ตั้ง20ปีหลายๆคนน่ะเคยได้ยินว่าเป็นมะเร็งระยะที่4อยู่ได้ไม่กี่เดือนอันนี้คืออยู่มาตั้ง20ปีนะครับผมเพราะฉะนั้นผมว่าผมเป็นกำลังใจให้แล้วกันในการที่จะตรวจติดตามแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองต่อไปครับ
0: นะคะอย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะคะอย่างที่คุณหมอบอกเลยมาอีกมุมนึงโอ้โหรักษามาขนาดนี้แล้วเนาะยาวนานสู้มาขนาดนี้แล้วนะคะแล้วบอกที่บอกว่าชอบหลับเวลาขับรถนี่เกี่ยวกับอาการโรคอะไรมั้ยคะคุณหมอ
2: จริงๆอาจจะพูดยากนิดนึงนะคุณปูบางทีผมก็แอบหลับเวลาบอกว่าแอบนี้บ่อยๆนะครับเวลาทำงานผมว่าไม่ถ้าเกิดว่ายังมีความดันค่อนข้างต่ำแล้วบางทีเดินเซอะไรเงี้ยครับจริงๆอย่างที่ลูกสาวแนะนำในการที่เลี่ยงกันขับรถผมก็เป็นความคิดที่ดีเลยเนาะจะได้ป้องกันตัวเองด้วยครับไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเวลาขับรถครับ
0: คุณลูกจะได้สบายใจด้วยไม่ใช่อะไรหรอกเพราะเวลาถ้าคุณแม่ขับทีไรคุณลูกก็จะรู้สึกแบบโอ้กลัวอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นกับคุณแม่นะคะอีกท่านหนึ่งคุณสุภัตราเพ่งพินิจค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะจะรบกวนถามว่าน้ำเกลือขวดใหญ่ที่คุณหมอจ่ายมาให้ใช้พ่นจมูกแล้วก็คือเวลาแบ่งเทออกมาใช้แล้วเหลือเนี่ยถ้าไม่เททิ้งสามารถนำมากลั้วคอได้ไหมคะ
2: จริงๆได้ครับสามารถใช้ได้เลยครับผมแต่ว่าจริงๆน้ำเกลือมันก็เอาใช้ล้างใช้พ่นจมูกใช้กลั้วคอได้นะครับครับผม
0: ค่ะไม่มีปัญหานะคะไม่จำเป็นต้องทิ้งเนาะคุณนานาถามอีกบอกว่าอยากทราบว่าค่า FTC ต่ำแต่ TSH ปกติเป็นอะไรไหมคะ
2: โอเคอันนี้เป็นค่าผลเลือดเจาะไทรอยนะ FTC ก็คือเป็นฮอร์โมนไทรอยที่ต่อมไทรอยสร้างออกมานะครับส่วน TSH เนี่ยเป็นฮอร์โมนไทรอยอีกตัวนึงที่สมองเป็นตัวสร้างออกมานะครับโดยปกติเวลาเราเจาะค่าผลเลือดไทรอยเนี่ยครับตัวที่มีความไวในการวินิจฉัยโรคที่สุดคือค่า TSH นะเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่เราจะดูตัว TSH ก่อนเลยถ้า TSH ปกตินะครับโดยส่วนใหญ่ไม่เป็นอะไรเนา
0: ะ
2: PTC ตัว FTC นะครับบางทีมันจะแปรปรวนได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นตั้งต้น TSH ปกติ PTC ต่ำนิดหน่อยเนี่ยผมสบายใจแล้วอย่างน้อยไอ้ตัวที่ไวแล้วก็ตัวที่ไวที่สุดตัวที่แม่นยำที่สุดคือตัว TSH เนี่ยมันปกติอันไหนที่2อาจจะต้องมาดูอาการครับถ้าเกิด FTC ต่ำเนี่ยก็คือเป็นอาการถ้าเกิดมีอาการเนาะก็ต้องมองหาอาการของไทรอยด์ต่ำอาการไทรอยด์ต่ำก็เช่นอ้วนขึ้นต ัวบวมอ้วนขี้หนาวอ่อนเพลียไม่อยากทำอะไรอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดว่าอาการมันแบบหูเข้ากับภาวะไทรอยด์ต่ำได้มากๆเนี่ยคุณหมออาจจะพิจารณาให้เจาะเลือดดูอีกทีนึงแล้วดูแนว

0: ผมว่าผลเลือดเนี่ยมันไปทางเดียวกันหรือเปล่าบางทีผมว่าไปเจาะอีกทีอาจจะปกติแล้วก็ได้ครับมันผมว่าเบื้องต้นสบายใจได้สังเกตอาการแล้วอาจจะต้องเจาะเลือดไทรอยด์ซ้ำอีกสักประมาณ 2-3 เดือนครับ
1: ค่ะโอเคขอบคุณนะคะคุณนานานะคะสำหรับคำถามสบายใจได้นะคะมาที่คุณกมลชนกบอกว่าสวัสดีค่ะแชร์รายการแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยแชร์กดไลค์ให้เราด้วยนะคะคุณปุ้ม CH บ้างสอบถามหน่อยครับตอนนี้มีอาการคันนิ้วมือนะคะแล้วมันก็แห้งๆอดใจเกาไม่ไหวจนเป็นแผลค่ะก็คือแตกเป็นแผลเลยอยากทราบว่าสาเหตุเกิดมาจากอะไรครับแล้วต้องหายาอะไรมาทาครับควรจะไปหาหมอไหม
0: จริงอาจารย์บอยมีอะไรเสริมได้เลยนะครับ
2: ครับผม
0: อาการ
2: พยากร
0: ณ์ได้ครับอาการคันนิ้วแห้งเนี่ยเจอจริงๆเจอได้เรื่อยๆเลยนะแล้วก็สาเหตุที่เจอได้บ่อยที่สุดเลยคือผิวแห้งนะครับเพราะฉะนั้นลองดูก่อนผิวเราจริงช่วงนี้เนี่ยช่วงโควิด 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเราล้างมือกันบ่อยเราใช้แอลกอฮอล์บ่อยมันผิวมันจะค่อนข้างแห้งแล้วพอผิวแห้งนะครับมันก็มีโอกาสที่จะเกิดอาการระคายเคืองได้ง่ายคันได้เป็นผื่นขึ้นได้เพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยก็คือทำให้ผิวชุ่มชื้นก่อนนะครับต้องดูครับว่าไอ้ที่คันเนี่ยมันมีผื่นอย่างอื่นขึ้นหรือเปล่าเช่นมีผื่นเป็นขาวๆมีผื่นอะไรผิดปกติขึ้นด้วยไหมถ้ามีผื่นผิดปกติขึ้นเช่นเป็นผื่นแดงปื้นๆหรือเป็นขาวๆพื้นอันนั้นอาจจะเป็นสัญญาณของโรคผิวหนังอื่นนะนั่นผมคิดว่าควรจะเข้ามาตรวจดีกว่ามันผมว่าง่ายๆอันดับแรกเลยคือรักษาความชุ่มชื้นของมือครับทาครีมบ่อยๆครับผม
1: ก็คือทาแฮนด์ครีมทั่วๆไปอะไรแบบนี้นะคะคุณหมอ
0: ใช่ครับ
2: ก็เสริมก็คือทาครีมหรือทาเป็นโลชั่นก็ได้ครับง่ายๆก็เบบี้โลชั่นทั่วๆไปครับทาได้บ่อยๆนะครับก็คือโลชั่นเนี่ยมันทาได้วันจริงๆวันหนึ่งมากกว่า2ครั้งนะครับ3-4ครั้งก็หายได้นะครับลองดูก่อนลองแก้ปัญหาตรงนี้ดูก่อนถ้าสมมติว่าไม่ดีขึ้นจริงๆก็มาหาหมอทีหลังครับอาจจะเป็นพวกเชื้อราหรือติดเชื้ออะไรประหลาดๆก็ได้ครับ
1: บางทีมันมีอาการแบบคันตามง่ามๆเหมือนกันเนาะแต่มันไม่ได้เป็นอะไรเป็นอาการทางจิตมีไหมคะคุณหมอคะบางทีเคยเป็นนะแต่ว่ามันคันแล้วมันเกามันหาจุดคันไม่เจอด้วย
0: อันนั้นเป็นได้คุณปูแต่ว่าบางทีเราจะดูว่ามันมีอะไรที่เราต้องแบบได้รับการรักษาหรือเปล่าเนาะก็คือดูมันมีแบบความผิดปกติเกิดขึ้นที่ผิวหนังหรือเปล่าครับถ้าเกิดเริ่มมีขุยหรือมีผื่นแดงๆหรืออะไรเงี้ยอันนั้นผมว่าเข้ามาตรวจดูจะปลอดภัยที่สุดครับ
1: ค่ะคุณหมอการที่ทาแอลกอฮอล์นะเจลแอลกอฮอล์กับครีมทาอันไหนยังไงก่อนดีคะทาเจลเสร็จแล้วไปทาครีมเจลมันจะหายไปไหมหรืออะไรยังไงดี
0: ก็ควรจะต้องทาแอลกอฮอล์ก่อนเนาะฆ่าเชื้อก่อนแล้วก็ใส่ความชุ่มชื้นครับ
1: แล้วตัวเจลมันจะประสิทธิภาพมันจะลดลงไปไหมคะ
0: หมายถึงเจลอะไรครับเจลแอลกอฮอล์
1: เจลแอลกอฮอล์ก็คือเราฆ่าเชื้อเสร็จแล้วเราก็ทาครีมแบบนั้นทั่วไป
0: ใช่ครับเราฆ่าเชื้อว่าเราเอามือไปแตะสัมผัสที่อื่นไอจาม
1: แล้วก็
0: ฆ่าเชื้อทิ้งไปก่อนเจลแอลกอฮอล์อยู่แป๊บเดียวเองครับเดี๋ยวมันก็ระเหยไปแล้วแล้วจากนั้นเราก็ใช้ทราครีมเพิ่มความชุ่มชื้นครับ
1: ค่ะบางคนไม่ค่อยใช้เจลบ่อยๆกลัวมือเหี่ยว
0: ครับ
1: มันเพราะมันแห้งมากใช่ไหมคะคุณหมอแต่มันไม่ถึงส่งผลขนาดนั้นเนาะคุณหมอเน
0: า
1: ะ
0: แต่จริงๆมันมือแห้งได้มากๆเลยนะคุณปู่ยิ่งแบบเราล้างมือบ่อยๆเราทาแอลกอฮอล์บ่อยๆนะครับแล้วบางคนก็ล้วงกระเป๋าบ่อยๆมันเกิดการเสียดสีบริเวณกระเป๋ากับมือของเราที่มันแห้งอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นผื่นหรือว่าแบบคันขึ้นมาได้เลยครับ
1: นะคะแต่ก็ยังไงช่วงนี้ก็ต้องทนหน่อยนะเพราะว่าเราก็กลัวกันนะคะ ก็จะได้พ้นจากโควิดแต่กลายเป็นมือเหี่ยวแทน พูดเล่นนะคะ อีกท่านนึงนะคะบอกว่าออกเขาบอกว่าโรคตับก็ชอบง่วงนอนอันนี้จริงป่ะคะอันนี้คุณพิกุลเขาเสริมมาเป็นโรคตับแล้วจะง่วงนอนจริงไหมคะคุณหมอ
0: ถ้าเป็นโรคตับแล้วง่วงนอนนี่คือจะเป็นโรคตับแบบระยะท้ายๆแล้วครับคือตับมีหน้าที่ในการกำจัดของเสียถ้าเกิดว่าตับระยะท้ายๆเขาไม่สามารถกำจัดของเสียได้ของเสียข้างนะครับก็จะมีอาการซึมลงแล้วก็ง่วงนอนได้บ่อยครับผม
1: โอเคค่ะอีกท่านหนึ่งคุณณภัทรนะคะคุณณภัทรถามมาบอกว่าสวัสดีค่ะสอบถามเรื่องฟันบนค่อนข้างยื่นค่ะทำให้มีแค่ฟันกรามที่สบกันด้านละ 1-2 ซี่อายุ60ปีแล้วนะคะเคยเป็นมะเร็งเต้านมมา7ปีปัญหานอนกัดฟันตอนนี้กำลังรักษาอยู่ค่ะในเรื่องของฟันสบกันข้างละ 1-2 ซี่ต้องรักษาอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
2: ก็ผมคิดว่าถ้าฟังแบบนี้น่าจะเป็นฟันบนยื่นเยอะและฟันข้างหน้าดูไม่ค่อยสบกันใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้พออายุ60แล้วพูดตามตัวคืออายุ60แล้วเนี่ยด้วยสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพของกระดูกเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสำหรับการผ่าตัดแล้วนะครับก็แนะนำให้ไปปรึกษาคุณหมอฟันครับให้เขาช่วยดูว่าฟันยังเต็มอยู่หรือเปล่าต้องใส่ฟันปลอมไหมนะครับหรือว่าจะมีอะไรที่ทำให้ช่วยได้บ้างผม
1: นะคะก็แต่ว่าอายุ60เนี่ยยังไงก็ปัญหาเรื่องฟัน

0: มันต้องตามมาอยู่แล้วใช่ไหมคุณหมอคือสรีระของฟันหรืออะไรพวกนี้มันเปลี่ยนไปตามอายุอยู่แล้วเนาะ
1: ใช่ครับ
0: อืมโอเคคุณภัทรก็ลองไปหาคุณหมอฟันดูนะคะว่าจะต้องรักษาเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะอันนี้เราบอกเบื้องต้นนะคะคุณดาราแสงค่ะบอกว่าน้องสาวเนี่ยอายุ42

0: ไม่มีตัวเลขระบุว่าต้องแก้กี่ครั้งนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าคือทุกครั้งเราก็อยากทำให้ดีที่สุดแล้วก็จบนะครับคือคงไม่มีใครอยากทำแล้วก็เผื่อว่าเดี๋ยวจะต้องมาแก้อีกเรื่อยๆนะครับ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ก็คือโดยส่วนตัวเองก็เคยเจอคนที่ทำมาแล้ว 6-7 ครั้งก็ยังมีครับเขาก็ยังมาแก้อยู่นะครับก็มาได้ครับแก้ได้ก็มาคุยกันว่าเรามีตัวเลือกอะไรได้บ้างครับในการแก้จมูกแต่ถามว่าแก้ได้ไหมแก้ได
1: ้ค่ะมันไม่ได้มีปัญหาว่ากี่ครั้งพี่เดี๋ยวว่าแต่ละครั้งมันต้องมีการทิ้งระยะเวลาใช่ไหมคะคุณหมอคะให้เนื้อให้อะไรมัน
0: ส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรที่เร่งด่วนเรามักจะขอทิ้งเวลาอย่างน้อยสักประมาณ6เดือนถึง1ปีขึ้นไปในการพิจารณาว่าจะแก้ครั้งใหม่หรือเปล่า
1: ก็คือต้องไปคุยกับคุณหมอด้วยเพราะบางทีมันมีเคสเรื่องของซิลิโคนเหลวอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมคุณหมอคะมันอาจจะยากกว่าอะไรแบบนี้ด้วยป่ะคะ
0: ครับก็ซิลิโคนเหลวมันเป็นลักษณะการฉีดซึ่งอันนี้ถือว่าถ้าโดยทางการแพทย์เราถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดอย่างร้ายแรงนะครับคือปัจจุบันเนี่ยทำจมูกเนี่ยเรายอมรับแค่ซิลิโคนแท่งที่เป็นซิลิโคนเกรดทางการแพทย
1: ์
0: หรือว่าเป็นใช้กระดูกตัวเองนะ
1: ค่ะ
0: ส่วนซิลิโคนเหลวเนี่ยยังไม่ได้รับการยอมรับแต่ว่าในสมัยก่อนอาจจะมีคนที่เคยฉีดมาบ้าง ก็ต้องมาตามแก้กันอยู่ในปัจจุบันครับแต่ว่าก็ถ้าเป็นซิลิโคนเหลวจริงก็แก้ยากอยู่ครับ
1: ค่ะก็ต้องมานั่งล้ออาจจะติดเชื้ออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เดี๋ยวนี้เห็นว่ามีเป็นกระดูกซี่โครงใช่ไหมคะคุณหมอคะที่ทำได้กระดูกอ่อนหลังหูก็ทำได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้มีความมันจะดีกว่าไหมคะคุณหมอคะพวกนี้ปลอดภัยกว่าไหม
0: ก็ถ้าเป็นกระดูกอ่อนตัวเราเองเนี่ยก็จะปลอดภัยที่สุดในแง่ของการติดเชื้อน้อยแล้วก็โอกาสที่จะทะลุก็น้อยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าเราก็ต้องมาดูว่า เราต้องการใช้กระดูกอ่อนแค่ไหนคือถ้าเราอยากจะเสริมหลายจุดตรงนู้นก็ไม่พอใจตรงนี้ก็ไม่พอใจตรงนี้ก็อยากเสริมแต่ถ้าต้องการใช้ปริมาณกระดูกอ่อนเยอะเนี่ยก็ต้องเป็นซี่โครงเพราะซี่โครงจะมีปริมาณให้เราใช้ได้เยอะกระดูกอ่อนหลังหูที่เราเอามาได้เนี่ยมันชิ้นไม่ใหญ่มากครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เขาก็จะไปเสริมบริเวณปีกจมูกหรือว่าตรงปลายจมูกนะครับได้แค่นั้น
1: ได้แค่นั้น
0: ใช่ส่วนคือถ้าเป็นคนไทยหรือคนเอเชียฮะถ้าจะเสริมดั้งให้สูงขึ้นหรือให้ยาวขึ้นด้วยกระดูกอ่อนหลังหูมันจะไม่พอครับมันต้องเป็นซี่โครง
1: เดี๋ยวนี้มันมีปัญหาค่ะนี่มากันเรื่องความงามนะคะคุณผู้ชมค่ะเรื่องศัลยกรรมละเห็นบอกว่าบางคนเนี่ยคุณหมอถ้าซี่โครงเนี่ยมันไม่ได้เป็นกระดูกอ่อนแล้วค่ะมันจะกลายเป็นซี่โครงที่เหมือนแบบมีแคลเซียมมาเกาะเยอะๆซี่โครงบางทีก็ใช้ไม่ได้ด้วยใช่ไหมคะคุณหมอ
0: มันจะยังมีความเป็นกระดูกอ่อนอยู่บ้างครับแต่ว่าขนาดหรือว่าปริมาณกระดูกอ่อนเมื่อเทียบแล้วมันจะน้อยลง
1: ค่ะ
0: แต่ว่ามันก็ยังพอใช้ได้อยู่ครับคือพูดง่ายๆคือคนเราอายุมากขึ้นเนี่ยไอ้กระดูกอ่อนเนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นกระดูกแข็งมากขึ้น
1: ค
0: ือมีแคลเซียมมาเกาะมากขึ้น มันก็จะใช้ทำให้เราใช้ยากขึ้น
1: ค่ะ
0: แต่ว่าสุดท้ายแล้วยังไงมันไม่ได้เป็นกระดูกแข็งทั้ง 100% หรอกครับม
1: ัน
0: ยังพอมีกระดูกอ่อนให้ใช้อยู่บ้างครับ
1: ค่ะก็ยังใช้ได้ไม่ใช่ว่าพอบอกว่าอายุมากแล้วแคลเซียมเกาะเยอะจะทำจมูกด้วยซี่โครงไม่ได้อันนั้นไม่ใช่ขนาดนั้นเนาะ
0: ใช่ใช่ไม่ขนาดนั้นครับผม
1: โอเคค่ะอ่ะทีนี้ขออนุญาตย้ายมาที่คำถามทางโทรศัพท์กันบ้างนะคะมีทิ้งไว้หลายสายอยู่เหมือนกันนะคะเอาเป็นของคุณป้าบุญกว้างลายทองนะคะคุณป้าอายุ70ปีแล้วค่ะมีอาการเสียงในหูดังตลอดเวลาคุณหมอที่รักษาครั้งแรกบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันเพราะว่ามีอาการวิงเวียนแต่ว่าหลังจากนั้นก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะเสียงในหูจะดังตลอดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยอยากปรึกษาคุณหมอค่ะว่าจะทำยังไงดีคะเคสแบบนี้ค่ะ
2: โอ้จริงๆถ้าไปเจอคุณหมอหูมาแล้วน่าจะให้ความแนะนำได้ดีกว่าพวกผมนะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเนาะแต่ว่าถ้าเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากันจริงๆนะครับผมต้องเรียนก่อนว่าจริงๆมันรักษาค่อนข้างต้องใช้เวลารักษานิดนึงนะครับส่วนตัวมันก็จะมีตัวยาที่ให้รักษาเพื่อรับประทานแล้วก็ปรับตัวน้ำในหูไม่เท่ากันแต่ว่าผมคิดว่าต้องปฏิบัติตามแล้วก็ติดตามคุณหมอหูซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญน่าจะให้คำแนะนำได้ดีกว่าผมครับแต่ว่าบอกว่ามันจะรักษาต้องใช้เวลานิดนึงครับ
1: นะคะเพราะว่าคืออาการเบื้องต้นน้ำในหูไม่เท่ากันส่วนใหญ่ก็คือบ้านหมุนใช่ไหมคุณหมอคะ
2: ครับตัวน้ำในหูไม่เท่ากัน

0: เนี่ยครับก็นะครับเวียนศีรษะบ้านหมุนแล้วก็มีเสียงในหูแล้วถ้าปล่อยไว้โดยที่ไม่รักษาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะการได้ยินลดลงด้วยเพราะฉะนั้นจำเป็นมากที่ต้องตรวจติดตามครับ
1: ค่ะค่อนข้างอันตรายเหมือนกันอันนี้น่าจะปรึกษาคุณหมอที่เป็นเฉพาะทางไปเลยน่าจะได้คำตอบที่ชัดเจนกว่านะคะคุณป้าบุญกว้างคะยังไงเป็นกำลังใจให้นะคะคุณป้ามาที่คุณปูบ้างคุณปูหนัก47สูง148บอกว่าเป็นโรคกระดูกพรุนค่ะอยากถามว่าแคลเซียมชนิดเม็ดกับชนิดฟู่อันไหนดีกว่ากันคะแล้วควรซื้อแบบไหนคะ
0: จริงๆแบบไหนก็ได้เลยครับโดยปกติเนี่ยเราอยากที่จะให้กินแคลเซียมวันละประมาณสัก 1,000 ถ้าเกิดเป็นคุณสุภาพสตรีนะวัยหลังหมดประจำเดือนแล้วนะครับก็วันละประมาณสัก 1,000 มิลลิกรัม 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยคือเป็นแคลเซียมคือเวลาเราดูยาแคลเซียมอะครับต้องไปดูว่าเม็ดหนึ่งเนี่ยมันมีกี่มิลลิกรัมและไอ้มิลลิกรัมนะครับมีแคลเซียมจริงๆอยู่กี่มิลลิกรัมอย่างเช่นโดยปกตินะแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งเป็นแคลเซียมที่ขายทั่วไปนะครับมันขนาด 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยจริงๆแล้วจะมีแคลเซียมอยู่แค่400มิลลิกรัมให้ไปดูนะครับว่าไอ้ยาที่เรากินอยู่มีปริมาณแคลเซียมจริงๆเนาะอยู่กี่มิลลิกรัมโดยคำแนะนำคือให้กินให้ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันเพราะฉะนั้น7เม็ดฟูกก็ได้หรือว่าจะเป็นเม็ดๆก็ได้แต่ขอให้กินครบ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันนะครับคราวนี้โดยปกติในอาหารที่เรากินอยู่เนี่ยครับก็จะมีแคลเซียมอยู่แล้วเนาะอยู่ส่วนหนึ่งเช่นถ้าใครที่ชอบกินนมกินพวกผักใบเขียวปลาตัวเล็กอะไรเงี้ยครับกินง่ายๆนมแก้วหนึ่งมีประมาณสัก 200-300 มิลลิกรัมเพราะฉะนั้น 1,000 มิลลิกรัมคือทั้งหมดทั้งวันครับคุณโป๋งั้นก็บวกกันอาหารด้วยแล้วก็กินยาเสริมไปด้วยนะครับให้เท่า 1,000 วันโดยส่วนใหญ่คำแนะนำโดยทั่วไปเราแนะนำให้กินแคลเซียมเสริมเนี่ยต่อวันนะครับดูตัวแคลเซียมในยานะประมาณสัก500มิลลิกรัมแล้วก็บวกกับอาหารที่เรากินเองจากทั่วไปเนี่ยอีก500บวกกันก็ได้ 1,000 พอดีเพราะฉะนั้นจะยาเม็ดก็ได้เม็ดฟูก็ได้ขอให้ดูที่ปริมาณแคลเซียมที่อยู่ข้างในครับ
1: ค่ะแต่ถ้าเป็นคนปกติไม่ได้มีปัญหาโรคกระดูกพรุนเนี่ย ไม่จำเป็นต้องทานพวกแคลเซียมเสริมก็ได้ถูกไหมคะคุณหมอทานอาหารปกติทุกวัน
0: ใช่ครับต้องดูครับคุณปู่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนควรจะต้องได้รับแคลเซียมให้เพียงพอไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงผู้ชายก่อนหรือหมดประจำเดือนอายุน้อยเยอะก็แล้วแต่เนาะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่บริโภคอาหารที่มีแคลเซียมเลยไม่กินนมไม่กินชีสไม่กินโยเกิร์ตไม่กินผักใบเขียวไม่กินนั่นเลยนะครับจริงๆก็ควรจะกินเสริมเพราะไม่งั้นก็จะขาดได้เหมือนกันครับ
1: อ๋อกินเสริมก็ถือว่าช
0: ่
1: วยเสริมไปถ้าพฤติกรรมเรากินอาหารจริงๆไม่ไหวอย่างเงี้ยนะคะ
0: ใช่ครับหรือถ้าเกิดใครบางคนที่เอ้ยฉันหมดประจำเดือนแล้วก็จริงนะฉันต้องกินครบ 1,000 มิลลิกรัมแต่วันนึงกินนม3แก้วอย่างเงี้ยแล้วกินเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องกินเสริมเพราะว่าแคลเซียมจากอาหารก็เพียงพอแล้วประมาณนี้ครับงั้นดูบาลานซ์แต่ทุกคนได้แคลเซียมที่เพียงพอครับ
1: ค่ะ 1,000 มิลลิกรัมจำตัวเลขนี้ไว้นะคะคุณผู้ชมคะจำง่ายๆเลยนะคะ
0: ได้แต่จริงไม่มีรายละเอียดปีกย่อยนะแบบอายุน้อยได้800 อะไรเงี้ยครับผมให้จำเลขกลมๆแล้วกันคุณผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนให้ประมาณสัก800ถึง 1,000 มิลลิกรัมต่อวันครับ
2: อาจารย์เปียถ้างั้นผมถามแทนคนทั่วไปว่าถ้ายิ่งกินเยอะยิ่งกินเยอะยิ่งดีไหมหรือยิ่งกินเยอะมีผลเสียไหมครับ
0: จริงๆถ้ากินเยอะเกินไปก็มีผลเสียเหมือนกันมันทุกอย่างมันอยู่ในสมดุลในปริมาณบางคนกินแคลเซียมแบบว่าวันกินแบบ 3-4 เม็ดได้วันละ 2-3 พันนะครับว่าไอ้แคลเซียมที่เกินเนี่ยจะไปที่ไหนก็จะไปที่ไตได้เกิดเป็นนิ้วได้นะครับบางคนกินเยอะเกินไปบางทีแคลเซียมไม่ไปที่ไตก็ไปที่อื่นไปเกาะที่อื่นได้เหมือนกันนะครับมันมีการถกเถียงกันว่าการกินแคลเซียมเยอะๆเกินไปจะส่งผลทำให้เป็นโรคหัวใจเยอะขึ้นหรือเปล่าข้อมูลณปัจจุบันเนี่ยยังถือว่าไม่ค่อยยังคุมเครืออยู่ไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนว่าการกินแคลเซียมที่เยอะไปจะส่งผลต่อโรคหัวใจนะครับแต่ว่าถ้ากินเยอะไปมันอันตรายอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องนิ้วครับผม
1: ค่ะคุณหมอคะยกตัวอย่างไอ้ 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยถ้าจำง่ายๆเลยค่ะถ้าเป็นอาหารเป็นนมทั่วไปเนี่ยมันคือเท่าไหร่บ้างเพราะเราไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่เนาะ
0: ครับจริงๆนมเนี่ยแต่ละอย่างก็มีไม่เท่ากันอีก
1: คุณ
0: ปู่เพราะฉะนั้นต้องไปดูฉลากข้างกล่องเลยครับว่ามันมีแคลเซียมอยู่เท่าไหร่นมโดยทั่วไปนมจืดทั่วไปนะแก้วนะครับแก้วละ200ซีซีมีอยู่ตกประมาณสัก200มิลลิกรัมของแคลเซียมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะกินนมจริงๆต้องกินวันละลิตรเนาะแต่กินวันละลิตรก็จะอ้วนอีกเพราะมันก็จะเป็นบาลานซ์กันระหว่างแคลเซียมกับแคลเซียมโดยปกติเราก็เลยบอกว่าอยากรู้อะไรนะคุณปู่ Google ได้หมดทุกอย่างกินนมซื้อนมชนิดนี้มาลอง Google เลยว่าเนี่ยมันมีแคลเซียมเท่าไหร่เราจะกินบล็อกเกอรี่กินผักหวยเล้งผักใบเขียวอ่ะ Google เลยว่าเนี่ย1กรัมกินเท่าเนี่ยประมาณแคลเซียมเท่าไหร่ถ้าจะให้เป๊ะจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดเอาเลขกลมๆก็นม1แก้วตกประมาณสัก200มิลลิกรัมของแคลเซียมแต่ต้องไปดูนะว่าเป็นนมชนิดไหนครับ
1: ค่ะนะคะเอาง่ายๆก็คือเรากินนมด้วยเรากินผักใบเขียวด้วย

0: นะคะหรือเรากินอะไรเสริมๆเข้าไปเนี่ยมันก็น่าจะพอดีพอดีแหละมันไม่ได้เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปคร่าวๆคร่าวๆนะคะ
1: คร
0: ่
1: าวๆคร
0: ับค่ะมาที่คุณธนชนกันบ้างคุณธนชนบอกว่าถามให้เฮียกิมใช้ค่ะน่ารักมากๆเลยเฮียกิมใช้เนี่ยอายุ74ปีแล้วสูง164หนัก59มีไขมันแล้วก็ความดันสูงค่ะถามว่าเมื่อวันที่21ที่ผ่านเนี่ยมีอาการไอแล้วก็เป็นหวัดไปหาหมอที่โรงพยาบาลมีการตรวจ ATK แล้วก็ RT-PCR ค่ะเพราะว่าติดโควิดหมอก็จัดยามาให้5วันวันนี้เป็นวันสุดท้ายแต่ว่ายังมีอาการไอเป็นระยะไม่หายอยู่เลยควรจะกลับไปหาคุณหมออีกไหมคะ
1: อาจจะต้องดูก่อนนะว่าตอนที่เป็นเนี่ยอาการมีแค่อาการไออย่างเดียวนะครับออกซิเจนเป็นยังไงเนาะแล้วก็เปรียบเทียบจากวันแรกจนถึงตอนนี้ครับแนวโน้มอาการเป็นยังไงบ้างมันถ้าเกิดว่าเป็นโควิดแต่ว่าอาการไม่รุนแรงเนี่ยก็ยังรักษาประคับประคองแล้ว5วันจริงๆมันยังอยู่ในช่วงแรกของการติดเชื้อเท่านั้นเองนะโดยปกติที่เรารักษาดูแลกันเนี่ยกว่าจะดีขึ้นอะไรเนี่ยครับก็กินเวลาประมาณสัก 1-2 อาทิตย์ด้วยซ้ำไปเนาะมันบอกว่าถ้าเกิดอาการมันทรงๆหรือดีขึ้นเนาะออกซิเจนดีไม่เหนื่อยไม่มีไข้จริงๆอาจจะพอดูได้ครับอาจจะรอดูอาการก่อนได้แต่ถ้าเกิดว่าทิ้งไปสักอาทิตย์7-10วันแล้วไอไม่ดีขึ้นเลยไอเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะมีไข้หรือว่าหอบเหนื่อยวัดออกซิเจนไปเนี่ยเราดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะต่ำกว่า95อันนั้นผมคิดว่าควรจะต้องกลับไปปรึกษาคุณหมอครับ
0: นะคะยังไงก็มีเครื่องวัดออกซิเจนเดี๋ยวนี้ก็มีขายเยอะแยะเลยนะคะเอาไว้ที่บ้านแล้วก็วัดตัวเองอย่างสม่ำเสมอแต่อาการไอก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะให้เวลามันอีกนิดนึงเพิ่ง5วันเองนะคะอย่าเพิ่งออกไปไหนนะคะไม่ใช่พอ5วันแล้วออกแล้วนะไม่ได้นะยังอยู่ในช่วงที่อันตรายอยู่นะคะเหลืออีก2นาทีสุดท้ายขอคําถามของคุณน้ําแล้วกันเนาะยังได้อยู่อีก1คําถามนะคะคุณน้ําอายุ30ปีค่ะบอกว่ามีอาการคันคอแล้วก็ไอแห้งๆตรวจ ATK แล้วขึ้นขีดเดียวค่ะไม่ได้ปวดหัวปวดตัวนะคะมีโอกาสเป็นโควิดมั้ยคะหรือว่าเป็นแค่ภูมิแพ้ขอวิธีการสังเกตตัวเองหน่อยค่ะคือแยกไม่ออกเอาง่ายๆเถอะว่ายังไงดีไม่มั่นใจในผลตรวจด้วยนะ
1: เป็นคำถามที่ยากมากเลยเอาจริงๆถ้าเกิดมันก็ต้องดูเนาะว่าเราเป็นสุ่มเสี่ยงมากแค่ไหน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าเป็นคันคอแต่ก่อนหน้านี้คุณน้ำไม่ได้ไปไหนมาเลยอยู่บ้านไม่มีใครคอนแทคอะไรผมว่าโอกาสก็เป็นน้อยก็ใช้วิธีการสังเกตอาการตรวจ ATK บ่อยๆถ้าเกิดว่าเพิ่งไปเที่ยวมาเลยสงกรานต์มาแบบอาทิตย์ที่แล้วไปอยู่คนแออัดอันนั้นโอกาสสุ่มเสี่ยงก็น่าจะเยอะตรวจ ATK ใหม่อย่างเงี้ยนะครับมันบอกว่าจะต้องดูหลายๆอาการเนาะมีนอกจากอาการไอคันคอมีอาการอื่นไหมช่วงนี้ฝุ่นเยอะอาการคันคอก็อาจจะเป็นได้มีไข้ไหมมีน้ำมูกไหลเสียงแหบดมกลิ่นเป็นยังไงบ้างนะครับดูอาการหลายๆอย่างรวมแล้วก็ดูประเมินตัวเองว่าเราสุ่มเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนครับคุณนะแล้วก็ตรวจ ATK บ่อยๆครับ
0: ค่ะไอ้การตรวจตอนนี้คนเริ่มไม่แน่ใจใน ATK ค่ะคุณหมอคะมันเหมือนตรวจบางทีขึ้นบางทีไม่ขึ้นการที่เราจะตรวจซ้ำบ่อยๆนี่มันมีหลักยังไงไหมคะคุณหมอคะ
1: จริงๆไม่มีหลักเลยครับคุณปู่ ATK เนี่ยเป็นแค่ตัวคัดกรองเพราะฉะนั้นถ้ามันขึ้น2ขีดก็โอเคมันแบบน่าจะเป็นนะครับยังไงก็ต้องไปก็ต้องน่าจะเป็นแต่ถ้าเกิดมันขึ้นไปขีดเดียวมันแค่คัดกรองนะคัดกรองในโลกนี้ไม่มีอะไร 100% ในการคัดกรองถ้าขึ้นขีดเดียวแต่ว่าอาการชัดมากสุ่มเสี่ยงชัดมากเพิ่งไปคุยกับคนที่เป็นโควิดมาเราก็จะไม่เชื่อ ATK นะครับก็อาจจะต้องหา ATK อาเซอื่นแบบอื่นที่ลองตรวจดูอะไรเงี้ยครับว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าครับ
0: นะคะ
2: ผมว่าอาจจะต้องเปลี่ยนยี่ห้อนิดนึงครับ
1: ใช่ครับ
2: ไว้สัก 2-3 วันแล้วก็ลองตรวจอีกครั้งนึงอาจจะเป็นยี่ห้อเดิมก็ได้หรือถ้าไม่แน่ใจก็ลองเปลี่ยนยี่ห้อดูเพราะว่าโดยส่วนตัวก็เคยเจอคนที่ยี่ห้อหนึ่งขีดเดียวอีกยี่ห้อหนึ่งสองขีดบางทีมันก็จะมีความ
1: แ
2: ตกต่างตรงนี้ได้อยู่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าถ้าคิดว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็มีอาการเนี่ยแล้วยังไม่แน่ใจก็อย่าเพิ่งไปพบหน้าผู้คนมากมายนะ
0: เขาบอกบางคนเนี่ยเหมือนจะรู้ตัวแหละว่าอันนี้มันไม่ใช่ความปกติของฉันแล้วอ่ะต่อให้ฉันไอแต่ฉันไม่เคยไอแบบนี้อะไรแบบนี้นะคะตัวเองจะค่อนข้างรู้ด้วยซ้ำนะคะแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะก็หมั่นตรวจเสมอแล้วก็ถ้าจะให้ดีลองหลายๆยี่ห้อมาพร้อมๆกันนะคะจะได้มั่นใจว่าอ่ะถ้าเป็นก็จะได้ตรวจเจอด้วยโอเคค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคำถามไหนที่ยังค้างไว้อยู่ขออภัยด้วยที่ถามไม่ทันนะคะเราเก็บคำถามไว้แน่นอนดูรายการของเราวันต่อไปนะคะเราจะนำคำถามของท่านมาถามให้กับคุณหมอที่อยู่ในรายการของเราด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลดีๆนะคะโอกาสหน้าได้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณนะคะ
2: คุ
0: ณหมอบอลคุณหมอพี่แอร์นะคะแล้วก็ขอบคุณเสื้อผ้าของดิฉันวันนี้ที่ใส่ของแบรนด์มรินดาด้วยนะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

ึงจะเลิกบุหรี่มาเป็นเวลานานนะครับแต่ว่าความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปากก็ยังคงอยู่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณที่สูบต่อวันแล้วก็เวลาที่สูบมันทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสูบบุหรี่ประมาณ1ซองต่อวันเป็นเวลา 20-30 ปีก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอดต่อเนื่องไปถึงแม้จะเลิกบุหรี่ไปแล้วอีกเป็น10ปีเพราะว่าความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดเนี่ยเกิดเนื่องจากสารก่อมะเร็งที่มีในบุหรี่เนี่ยมันเข้าไปมีผลต่อเซลล์ต่างๆในระบบทางเดินหายใจนะครับซึ่งเป็นผลที่เกิดเรื้อรังเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะหยุดแต่ผลที่เกิดขึ้นมันยังดำเนินต่อไปอีกนะครับการอักเสบเรื้อรังการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ก็ยังคงดำเนินต่อไปคือเซลล์มีการได้รับสารเข้าไปแล้วสารนั้นมีการกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงต่างในเซลล์เกิดขึ้นแล้วการพิสูจน์ว่ามะเร็งปอดนั้นเป็นจากบุหรี่เนี่ยอาจจะยากแต่ก็มีข้อมูลชัดเจนว่าคนที่สูบบุหรี่แล้วไม่มีความเสี่ยงอย่างอื่นหยุดบุหรี่แล้วเป็นเวลาเป็น10ปีก็ยังเป็นมะเร็งปอดได้อยู่

ามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิการรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol